กรรมนะคะที่จะมาพัฒนาเด็กด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจนะคะในส่วนนี้นะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในการที่จะพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจอะค่ะเป็นด้านที่ยากที่สุดนะคะในพัฒนาการทั้ง4ด้านเลยเพราะว่าในส่วนนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของนามธรรมซะเยอะนะคะเด็กเล็กๆอะค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของอะไรที่จับต้องไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยหรือว่าอะไรที่เด็กมองไม่เห็นในเชิงของคุณธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เด็กอ่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยอะค่ะที่เราจะต้องใช้สื่อเนาะมาเป็นตัวช่วยนะคะให้เด็กเนี่ยเข้าใจอะไรที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยเข้าสู่รูปธรรมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สื่อต่างๆนะคะจะมีประโยชน์ต่อเด็กเองนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมนะคะสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้อะค่ะก็จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีอันนี้ก็เป็นหลักในเรื่องของสารของสมองด้วยนะคะที่จะทําให้เด็กอะค่ะมีความสุขขณะที่เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วเมื่อขณะที่เด็กเกิดความสุขอะค่ะจะมีสารเอ็นโดรฟินหลั่งออกมานะคะก็จะทําให้เด็กนะคะสามารถที่จะจดจำนะคะเรื่องราวสิ่งที่เรียนหรือว่าประสบการณ์ดีๆเนี่ยนะคะในตัวปลูกฝังในตัวเด็กได้ดีขึ้นนะคะ3ค่ะเด็กเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจได้ดีขึ้นนะคะโดยการใช้สื่อประกอบเนาะเพราะบางทีอะค่ะเราเนี่ยนะคะอธิบายไปเด็กก็ไม่เห็นภาพนะคะต้องมีสื่อในการที่จะเอามาช่วยให้เด็กเห็นหรือว่าทําความเข้าใจมากขึ้นพวกวิดีโอคลิปต่างๆนะคะรวมไปถึงนิทานต่างๆเนี่ยนะคะเรื่องราวต่างๆที่เราจะเอามาเล่าให้เด็กฟังนะคะเด็กจะได้เข้าใจรวมถึงการที่จะให้เด็กรับรู้อารมณ์ผู้อื่นได้ค่ะเด็กจะต้องเข้าใจในเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางด้วยนะคะเด็กจะได้รู้ว่าเอ้ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยคนอื่นกําลังรู้สึกยังไงนะคะอาจจะมีตัวช่วยเนาะให้เด็กอ่ะมองรีเฟกตั้งแต่ตัวเองและนะคะส่องกระจกดูเนาะว่าเด็กเนี่ยเอ้ยเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาจะทําหน้ายังไงนะคะจากนั้นค่อยไปดูสีหน้าท่าทางของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยหรือว่าเสียใจเนี่ยเขาจะมีท่าทางแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เด็กอะมองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะความสําคัญต่อเด็กอีกข้อนึงนะคะก็คือกระตุ้นนะคะให้เด็กอะเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากการที่เราพูดไปยาวๆเนี่ยนะคะเด็กจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ตรงที่ช่วงความสนใจของเด็กอะค่ะจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะต้องการที่จะให้เด็กอะค่ะมีความจดจ่อใส่ใจมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะต้องมีสื่อเนาะที่ดึงดูดหรือว่ากระตุ้นนะคะสร้างให้กับเด็กได้นะคะเด็กจะได้มามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆได้ยาวนานขึ้นค่ะสําหรับความสําคัญนะคะในการใช้สื่อนวัตกรรมเหล่านี้นะคะต่อตัวครูนะคะก็คือในส่วนของการที่จะทําให้ครูนะคะจัดกิจกรรมนะคะหรือว่าจัดประสบการณ์ต่างๆให้กับเด็กอะค่ะมีความลื่นไหลมากขึ้นนะคะกิจกรรมที่ออกแบบมาไม่มีความน่าเบื่อจนเกินไปนะคะสามารถที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาทำกิจกรรมได้ยาวนานขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการจัดการชั้นเรียนของตัวครูเองนะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเนาะดูว่าเด็กเนี่ยอาจจะแบบหมดความสนใจแล้วไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะถ้าใครเป็นครูอนุบาลเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าหลุดจากความสนใจไปแล้วเนี่ยอาจจะชวนนะคะเพื่อนเด็กคนอื่นเนี่ยเข้าไปเล่นด้วยนะคะก็จะทําให้จัดการชั้นเรียนได้ยากขึ้นนะคะ2ค่ะก็คือในส่วนของครูเนี่ยครูก็มีเครื่องมือในการช่วยสอนนะคะสําหรับการสอนของครูอะค่ะมันก็จะมีเทคนิคเนาะในเรื่องของการสอนเข้ามานิดนึงนะคะครูอะค่ะนอกจากจะมีในส่วนของการพัฒนาตนเองเนาะการใช้ตัวเองเนี่ยเป็นสื่อหลักอยู่แล้วในการจัดการเรียนการสอนนะคะเราจะไม่ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทดแทนการสอนของครูแบบ 100% นะคะยังไงตัวครูเองก็ต้องมีทักษะนะคะในการสอนขั้นต้นเนาะต้องมีเสน่ห์มีดึงดูดนะคะให้เด็กสนใจในตัวครูนะคะแต่ยังไงก็ตามอะค่ะในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจเนี่ยค่ะครูก็ต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้สื่อประกอบการสอนนะคะว่าสื่อที่เราเลือกใช้อ่ะค่ะมันเหมาะสมนะคะหรือว่าสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะไปเลือกสื่อมาแล้วครูไม่ต้องสอนเลยเนาะเราต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ด้วยค่ะทีนี้ในส่วนของความสําคัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราอ่ะจะนําสื่อแล้วก็เทคโนโลยีมาใช้นะคะก็ต้องคํานึงถึง3หลักการนะคะในการที่จะนํามาใช้นะคะข้อแรกนะคะหลักแรกเลยนะคะก็คือหลักของการเล่นค่ะต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าเด็กอะค่ะในส่วนนี้เนาะเด็กก็จะต้องชอบอยู่

แล้วนะคะธรรมชาติของเด็กเลยเด็กชอบเล่นอยู่แล้วถ้ามีสื่ออุปกรณ์เนี่ยวางอยู่ไม่มีทางที่เด็กจะปล่อยให้สื่อตัวนั้นเนี่ยมันวางอยู่นิ่งๆนะเราจะสังเกตเด็กเลยค่ะว่าเด็กอาจจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการจัดวางตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะเราจัดวางไว้ในตําแหน่งที่เด็กสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าปล่อยซีนพลาสติกไว้นะคะหรือว่ากลัวมันเก่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปล่อยให้เด็กเล่นจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องคำนึงถึงนะคะ2ค่ะก็คือในเรื่องของการเลือกสื่ออุปกรณ์เนาะให้มันเหมาะสมกับวัยนะคะในเมื่อเด็กเนี่ยตามธรรมชาติเขาจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับตัวสื่อเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกสื่อหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะค่ะในห้องเรียนนะคะให้มันมีความเหมาะสมกับวัยเช่นขนาดน้ำหนักนะคะหรือว่าความปลอดภัยอันอื่นเนี่ยที่มันจะตามมากับการที่เด็กไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูจะต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะคะสุดท้ายเลยนะคะหลักการเล่นเนี่ยก็ต้องสอดคล้องเนาะกับวิถีชีวิตของเด็กเหมือนกันนะคะอะไรที่เด็กคุ้นชินหรือว่ามีประสบการณ์เดิมมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเด็กก็จะมีความที่จะเข้าไปเล่นได้ง่ายกว่านะคะกับสื่อที่ไม่เคยที่อยู่ไกลตัวออกไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่มีความคุ้นชินเด็กก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเหล่านั้นนะคะได้น้อยลงนะคะหลักการข้อที่2นะคะก็คือในส่วนของหลักการเรียนรู้ค่ะหลักการเรียนรู้ของเด็กนะคะในการที่เด็กจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่ออะค่ะมันต้องเป็นไปตามความสนใจของตัวเด็กเองนะคะเด็กมีความสนใจอะไรเด็กก็จะพุ่งเข้าไปหาสื่อตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวส่วนของหลักการเรียนรู้อะค่ะถ้าสื่อนั้นๆเนี่ยไม่มีความน่าสนใจดึงดูดนะคะก็จะทําให้เด็กเนี่ยไม่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เรียนรู้นะคะความหมายหรือว่าสื่อต้องการจะให้นะแค่คิดในเรื่องของการพัฒนาด้านการรับรู้อารมณ์ตนเองหรือว่ารับรู้อารมณ์ผู้อื่นได้นะคะรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็ในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมอะค่ะเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าสื่อที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหนังสือนิทานนะคะนิทานที่จะเอามาให้เด็กดูอะค่ะมันเหมาะกับวัยไหมเราต้องดูนะคะถ้าเนื้อหามันเยอะเกินไปเด็กยังอ่านไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปเลือกในส่วนของที่เป็นนิทานภาพนะคะหรือว่าคำบรรยายสั้นๆอันนี้ก็จะเหมาะสมกับเด็กมากกว่านะคะหลักการเรียนรู้ที่2เลยค่ะก็คือในส่วนของการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์นะคะถ้าเด็กอะค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้จริงนะคะสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้ง่ายตรงนี้ก็จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้จริงนะคะต่อมานะคะหลักการเรียนรู้ข้อที่3นะคะก็คือในส่วนของรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนค่ะเด็กแต่ละคนนะคะก็จะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมีความถนัดที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะเช่นเด็กบางคนนะคะจะสามารถเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ยินได้ฟังนะคะรับรู้ผ่านทางเสียงนะคะถ้าเป็นแบบวิดีโอคลิปเป็นเพลงนะคะเป็นเสียงเพลงที่ให้เด็กฟังนะคะแล้วทำให้เด็กเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเหมาะกับเด็กประเภทนี้นะคะหรือว่าเด็กอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จะเรียนรู้ได้ง่ายนะมีความถนัดในเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้ที่อาจจะต้องดูเองมองเห็นเองนะคะได้จับต้องเองอะไรอย่างเงี้ยต้องได้สัมผัสนะคะได้มองเห็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นเด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้บัตรภาพนะคะหรือว่าวิดีโอเนี่ยนะคะให้เด็กมาดูเนาะการเคลื่อนไหวการแสดงออกสีหน้าท่าทางของตัวละครอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้นหรือสุดท้ายเลยนะคะก็จะมีเด็กที่มีรูปแบบการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งก็คือในส่วนของถ้าเด็กแบบต้องลงมือกระทําจริงๆนะคะถึงจะแบบเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ตัววิธีการเข้ามาช่วยนะคะเช่นในเรื่องของการแสดงบทบาทสมมุติพวกเนี้ยค่ะก็จะทําให้เด็กเนี่ยได้แสดงออกสีหน้าท่าทางของตัวเองได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงเข้าใจเนาะสีหน้าท่าทางที่เพื่อนเนี่ยแสดงออกมานะคะสุดท้ายนะคะหลักข้อสุดท้ายที่เราจะต้องคํานึงถึงเลยอันนี้ก็สําคัญที่สุดนะคะก็คือในส่วนของหลักการใช้สื่อค่ะในส่วนของการหลักในส่วนของหลักการใช้สื่อนะคะก็จะเป็นในส่วนของเราต้องแยกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก่อนนะคะในการใช้สื่อค่ะจะใช้ได้2ประเภทนะคะก็คือในส่วนของการใช้สื่อที่อยู่ในมุมต่างๆนะคะอยู่ในมุมประสบการณ์ในห้องเรียนนะคะการจัดวางเนี่ยให้เด็กเข้าถึงง่ายนะคะแต่ในส่วนที่2อ่ะค่ะเราจะใช้สื่อตรงเนี้ยนะคะสื่อที่เรามีเนี่ยเอามาใช้ในการจัดประสบการณ์ของตัวครูนะคะเวลาที่ใช้นะคะแนะนำหรือว่าสอนใน
กิจกรรมนะคะ6กิจกรรมหลักต่างๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกิจกรรมเสริมประสบการ

นะคะที่จะให้ในส่วนของความหมายเนาะสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กนะคะให้เด็กได้เข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนนี้เราก็จะต้องมีการวางแผนก่อนว่าตัวสื่อที่เราจะนำมาใช้อะค่ะเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์ยังไงนะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะให้เด็กคืออะไรนะคะแล้วเราค่อยมาเลือกสื่อค่ะให้มันสอดคล้องนะคะกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะสอนหรือว่าสร้างความเข้าใจให้กับเด็กนะคะรวมถึงสื่อที่เราจะนำมาใช้อะค่ะต้องมีความเหมาะสมนะคะมีความเหมาะสมในเรื่องของความยาวเนาะถ้าเป็นวิดีโอคลิปต้องดูในส่วนของความยาวด้วยรวมถึงอุปกรณ์อะไรที่ใช้อะค่ะมันจะไม่มีอันตรายต่อเด็กนะคะมีความเหมาะสมกับวัยตรงเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่คำนึงถึงค่ะสุดท้ายนะคะในเรื่องของการจัดในเรื่องของการนำสื่อมาใช้เนี่ยนะคะครูเนี่ยคะอาจจะเปิดโอกาสนะให้เด็กอ่ะมันมีส่วนร่วมในการที่จะมาออกแบบหรือว่าร่วมผลิตสื่อได้นะคะโดยสื่อที่เด็กทำมานำมาร่วมผลิตด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปจัดสภาพแวดล้อมต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักในเรื่องของการใช้นะคะต่อมาค่ะในส่วนของบทบาทครูนะคะอันนี้คือบทบาทครูเพราะว่าครูเนี่ยต้องใช้สื่อค่อนข้างเยอะนะคะครูนี่จะอยู่กับเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยต่อวันใช่ไหมคะดูแลเด็กเฉพาะแบบนะทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทในการที่จะเลือกใช้สื่อเนี่ยสำคัญมากนะคะในห้องเรียนนะคะในส่วนแรกอะค่ะก็คือในส่วนของการจัดหานะคะก็ต้องวิเคราะห์เด็กในห้องเรียนก่อนว่าเด็กในห้องเรียนของเราอะค่ะมีรูปแบบการเรียนรู้แบบไหนนะคะมีความถนัดแบบไหนมีพื้นนิสัยมีลักษณะบุคลิกภาพแบบไหนนะคะเพื่อให้ตอบสนองกับเด็กนะคะแต่ละคนอย่างทั่วถึงนะคะ2ก็คือมีการกำหนดจุดมุ่งหมายนะคะในการที่จะใช้สื่อต่างๆเนี่ยกับเด็กนะคะว่าสื่อเนี้ยนะคะสามารถที่จะพัฒนาเด็กจริงนะคะในเรื่องของการรับรู้อารมณ์ตนเองนะคะควบคุมได้ไหมควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กได้ไหมมีตัวเลือกให้เด็กดูไหมนะคะเช่นแบบพวกนิทานคุณธรรมที่มี2ทางเลือกให้เด็กได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือกแบบนี้นะผลการกระทำสุดท้ายออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มีโอกาสให้เด็กได้เลือกด้วยนะคะทีเนี้ยนะคะในเรื่องของการออกแบบความการใช้เนี่ยอย่างที่บอกเราก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของการไปจัดวางเนาะตามมุมประสบการณ์ต่างๆมุมหนังสือนะคะมุมการเล่นเสรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกเข้ามุมให้ถูกต้องนะคะรวมไปถึงการที่จะเลือกใช้ในช่วงการจัดกิจกรรมหรือว่าการสอนของครูด้วยค่ะนะคะก่อนที่จะนำสื่อมาใช้อะค่ะครูเองนะคะก็ควรที่จะมีโอกาสในการที่จะทดลองใช้สื่อนั้นๆก่อนว่าเอ้ยสื่อเนี้ยบางทีเนี่ยเราคำนึงแล้วอาจจะเหมาะกับเด็กแต่ตัวครูเองอะค่ะครูก็อาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญเนาะหรือว่ามีทักษะในการใช้สื่อนะประมาณหนึ่งที่จะแบบว่าไม่ติดขัดนะคะในขณะที่ใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก่อนจะมาใช้จริงเนี่ยก็อาจจะต้องดูแหละค่ะฟีดแบคหรือว่าลองสะท้อนตนเองดูนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้สื่อนะคะว่าสื่อเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันใช้ออกมาแล้วมันดีไหมมันเหมาะกับเด็กไหมหรือว่าตัวครูเองอ่ะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วค่อยมาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนนะคะก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะคะในส่วนของการใช้นะคะเห็นไหมเราก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมได้นะตามมุมต่างๆตามฝาผนังห้องนะคะบัตรภาพบัตรคำต่างๆเนี่ยสีหน้าท่าทางต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดนะคะเป็นป้ายนิเทศนะคะบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตกแต่งในชั้นเรียนได้นะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของการประเมินการสอนนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของการประเมินเนี่ยเราต้องมาประเมินดูในส่วนของตัวสื่อเนาะว่าสื่อเนี่ยมีคุณภาพหรือว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวการใช้สื่อของครูเวลาเอาไปใช้จริงกับเด็กแล้วอะค่ะเราอาจจะดูในส่วนของการบันทึกหลังสอนได้ค่ะว่าตัวสื่อเนี่ยนะคะใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งเราจะดูได้ค่ะว่าตัวเด็กอะค่ะเวลาที่เล่าไปแล้วนะสมมุติเราใช้หนังสือนิทานเนี่ยในการที่จะเล่าให้กับเด็กเนี่ยเราลองดูพฤติกรรมนะคะว่าเด็กเนี่ยมีการแสดงออกนะตอบกลับมานะคะต่อสื่อนั้นๆยังไงเช่นถ้านิทานเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความน่าสนใจนะคะก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยหมดความสนใจตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนสื่อนะคะที่จะใช้ค่ะต่อมานะคะก็ในส่วนของบทบาทของผู้บริหารนะคะสถานศึกษาในการที่จะใช้สื่อนะคะต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือในส่วนของการจัดหาเนาะผู้บริหารนะคะก็มีหน้าที่เนาะในการที่จะกำหนดบายนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องพัฒนาเด็กในด้านนี้ด้วย

นะคะอย่าปล่อยปะละเลยด้านอารมณ์จิตใจไปนะคะก็คือต้องมีการกำหนดนโยบายแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะในส่วนของการที่จะจัดหาสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนของครูนะคะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับในข้อต่อมาค่ะก็คือในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนนะคะมีการจัดสรรงบประมาณนะคะในการที่จะจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะในห้องเรียนได้นะคะสุดท้ายนะคะครูเองนะคะก็ต้องการที่จะได้รับการไปอบรมฝึกอบรมนะคะให้มีความเชี่ยวชาญนะคะมีทักษะใหม่ๆในการที่จะมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กประถมวัยในด้านนี้ด้วยนะคะรวมถึงทักษะในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหารค่ะต่อมานะคะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการกำกับติดตามนะคะผู้บริหารเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูนะคะในส่วนของการนิเทศการสอนนะดูในเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้ของครูนะคะว่ามีคุณภาพไหมนะคะสามารถที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไหมนะคะจากนั้นเนี่ยอาจจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะจัดให้ครูอนุบาลแต่ละห้องอะค่ะมาพูดคุยนะคะถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยนะคะให้เพื่อนครูเนี่ยเข้าใจเนาะเพราะว่าในส่วนนี้ก็จะทำให้ครูแต่ละคนอะเจอปัญหาอะไรแล้วมาแลกเปลี่ยนกันจะได้ใช้วิธีการที่เห็นเพื่อนครูเนี่ยใช้วิธีนี้ได้ผลก็อาจจะเอามาปรับใช้ในบริบทของห้องเรียนตัวเองได้นะคะสุดท้ายเลยค่ะผู้บริหารก็ต้องมาดูค่ะว่าสื่อเนี่ยนะคะสื่อเนี่ยที่เราเตรียมให้ครูเนี่ยนะคะมันเหมาะสมจริงหรือเปล่านะคะหรือว่ายังมีส่วนใดที่ยังต้องจัดหาเพิ่มนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูในส่วนนี้ด้วยนะคะสุดท้ายเลยค่ะก็คือบทบาทของผู้ปกครองนะคะในการที่จะนำสื่อเนี่ยมาใช้นะคะเพื่อพัฒนาเด็กนะด้านอารมณ์จิตใจนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือในส่วนของการที่จะให้ข้อมูลก่อนว่าสื่อที่ลูกเนี่ยจะได้เล่นนะคะมันมีความสำคัญยังไงและมันใช้ยังไงนะคะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะไม่ให้เด็กแบบว่าเล่นผิดวิธีหรือว่าใช้สื่อเทคโนโลยีนานเกินไปนะคะก็จะส่งผลเสียกับตัวเด็กได้มากขึ้นนะคะ2เลยนะคะก็คือการเล่นกับลูกค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการใช้สื่อประเภทวิธีการนะคะไม่มีสื่อใดที่จะทดแทนในส่วนของที่เป็นความสัมพันธ์เนาะที่พ่อแม่เนี่ยนะคะมีให้กับลูกนะคะก็จะเป็นตัวพ่อแม่เองเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นสื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็จะได้เห็นแล้วว่าทำไมนะคะเราถึงจะต้องมาใช้สื่อกับตัวเด็กนะคะแล้วสื่อที่จะนำมาใช้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะก็ต้องเลือกนะคะแล้วก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยด้วยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็จะมาพูดถึงแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จิตใจนะคะหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญมาแล้วนะคะในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำความเข้าใจว่าแล้วเราจะใช้สื่อยังไงนะคะใช้สื่ออะไรบ้างนะคะที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้ค่ะนะคะทีนี้ที่เราจะต้องรู้กันเลยนะคะก็คือประเภทของสื่อนะคะก็คือสื่อเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะก็คือสื่อประเภทที่เป็นวัสดุนะคะสื่อประเภทวัสดุเนี่ยนะคะก็จะเป็นสื่อที่ใช้แล้วหมดไปนะคะเป็นสื่อประเภทที่สิ้นเปลืองนะคะก็เช่นพวกดินสอสีนะคะหรือว่าพวกหนังสือนิทานเนี่ยนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี้ค่ะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทของอุปกรณ์นะคะถ้าเป็นสื่อประเภทนี้เนี่ยเราสังเกตได้ง่ายเลยค่ะว่าสื่ออุปกรณ์เนี่ยจะมีความคงทนนะคะหรือว่าใช้ซ้ำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะรวมไปถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะคอมพิวเตอร์นะคะลำโพงเครื่องเสียงต่างๆอันเนี้ยนะคะก็จะจัดว่าเป็นอุปกรณ์ค่ะต่อมานะคะสุดท้ายเลยก็คือในส่วนสื่อประเภทที่เป็นนวัตกรรมประเภทวิธีการนะคะก็คือในเรื่องของการจัดนะคะการเรียนการสอนหรือว่ารูปแบบนะคะการเรียนการสอนของตัวครูนะคะว่าจะมีเทคนิคการสอนยังไงก็เอามาสอดแทรกได้เหมือนกันค่ะทีนี้ในส่วนแรกนะคะสื่อประเภทวัสดุเนี่ยที่จะมาพัฒนาเด็กในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจได้นะคะอย่างที่บอกว่าก็จะต้องเป็นสื่อที่ให้สิ่งที่มันเป็นนามธรรมอะค่ะกลับมาเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบัตรภาพบัตรคำนะคะบัตรภาพเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอในห้องเรียนอนุบาลสักเท่าไหร่นะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราจะเห็นนะคะมันไม่ใช่แค่ให้เด็กเรียนรู้สีหน้าท่าทางนะคะแต่ว่าการที่จะนำมาใช้เนี่ยไม่ใช่ประกอบการสอนอย่างเดียวแต่สามารถที่จะเอาไปจัดเนี่ยเป็นบอร์ดเนี่ยในห้องเรียนได้นะคะต่อมาค่ะพวกหน้ากากนะคะหรือว่าหุ่นนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้เลือกเล่นนะคะ

สีหน้าท่าทางเนี่ยนะเอามาใช้ประกอบกับการเล่นบทบาทสมมุติได้นะคะแล้วก็สื่อบางอย่างอะค่ะที่บอกเนาะประเภทวัสดุเนี่ยเด็กสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะมาผลิตตรงนี้ได้ด้วยนะคะร่วมกันทำนะคะแล้วก็เอามาใช้ได้จริงในห้องเรียนนะคะแล้วก็ในสื่อ

บางหนังสือนิทานเนี่ยเขียนบอกเลยค่ะว่าจะเป็นหนังสือที่ส่งเสริมในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์พวกเนี่ยนะคะก็จะสามารถใช้ได้รวมไปถึงหนังสือนิทานที่เขียนว่าเป็นหนังสือที่สอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะเดี๋ยวนี้หน้าปกเขาก็จะมีแบ่งประเภทของหนังสือนิทานไว้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะก็คือพวกเกมการศึกษาต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของเด็กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นให้เด็กลองดูซิว่าวันเนี้ยเด็กรู้สึกยังไงนะคะลองมีมาตรวัดดูเนาะว่าเฮ้ยฉันรู้สึกดีแค่ไหนเด็กก็จะได้เรียนรู้ความแตกต่างของระดับอารมณ์เนาะที่มันเกิดขึ้นนะคะดีใจมากดีใจน้อยเสียใจมากเสียใจน้อยนะคะเด็กจะได้กลับเข้ามาทบทวนด้วยแล้วก็เข้าใจเนาะเวลาที่เห็นเพื่อนเนี่ยแสดงอารมณ์ต่างๆนะคะนอกเหนือจากการที่จะมีมาตรวัดแล้วเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบมีในส่วนของการจับคู่นะคะหรือว่าเกมทายภาพปริศนานะคะเกมทายอารมณ์ตัวละครพวกเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจในส่วนของตรงนี้ได้นะคะต่อมาค่ะสื่อประเภทอุปกรณ์นะคะที่สามารถจะนำมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจได้นะคะก็คือพวกคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์นี่เราจะใช้ฉายนะพวกวิดีโอนะคะหรือว่าละครสั้นๆนะคะหรือว่านิทานสั้นๆนะคะที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะใช้ก็คือให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์นะคะที่เหมาะสมนะคะอาจจะมีตัวอย่างให้เด็กดูได้นะคะในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะควบคุมแสดงอารมณ์ได้ดีเนี่ยผลสุดท้ายออกมาจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเด็กไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยผลของการกระทำออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ให้เด็กเรียนรู้ได้นะคะในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เหมือนกันปกติเราก็จะนำมาใช้ในการถ่ายภาพเนาะหรือว่าสีหน้าของเด็กนะคะในการที่ขณะที่เด็กเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยเราอาจจะเอาภาพถ่ายอะค่ะของเด็กเนี่ยที่เราถ่ายไว้เนี่ยมาให้เด็กดูค่ะว่าเด็กเนี่ยขณะที่มีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งตัวภาพถ่ายตรงนี้ค่ะเวลาที่เราเอามาจัดเรียงอะค่ะเราอาจจะทำได้โดยที่ให้เด็กแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ที่ต่างกันนะดีใจเสียใจโกรธกลัวนะคะแล้วก็ให้เด็กมาเปรียบเทียบดูนะคะแล้วเอาไปจัดเรียงในห้องเรียนก็ได้นะคะเด็กจะได้รู้ทั้งสีหน้าของตัวเองแล้วก็สีหน้าของเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนได้มากขึ้นนะคะสำหรับพวกโรงหรือว่าพวกวิดีโอหรือว่าพวกโทรทัศน์ต่างๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพนะคะรวมไปถึงเราใช้ลำโพงเวลาที่เราเปิดเพลงนะคะให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีส่วนที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะก็คือจะเป็นสื่อประเภทวิธีการนะคะอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเป็นสื่อประเภทวิธีการนะคะเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในตัวกิจวัตรประจำวันของเด็กนะคะการเล่นเสรีนะคะหรือว่าจะมาบูรณาการเข้าสู่6กิจกรรมหลักก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการเล่นบทบาทสมมุตินะคะก็จะมีทั้งในส่วนของการเล่นตามบทเนาะมีนิทานมาแล้วให้เด็กเนี่ยเล่นตามนะคะเล่นตามตัวละครเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครแล้วก็แสดงท่าทางออกมาเป็นตัวละครนั้นๆนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นตามจินตนาการก็ได้นะคะอันนี้ก็จะให้เห็นเนาะถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความชอบความไม่ชอบของตัวเด็กที่จะแสดงออกมานะคะแล้วก็จะมีเกมอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราจะจัดให้เด็กก็คือเป็นเกมเฉพาะเลยที่จะให้เด็กได้สื่อสารทางอารมณ์ได้มากที่สุดเช่นตัวอย่างก็คือเกมฉันรู้สึกเนาะก็คือการให้เด็กยืนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็หันหน้าออกจากวงครูให้คำสั่งว่าอ่ะให้กระโดดกลับหันมาด้วยอารมณ์แบบไหนเด็กก็จะกระโดดกลับหน้าหันมาเนาะแล้วเด็กก็จะแสดงสีหน้าท่าทางนั้นๆตามอารมณ์ที่ครูบอกแล้วเด็กก็จะเห็นเพื่อนในวงด้วยว่าเพื่อนในวงแต่ละคนนะคะแสดงออกสีหน้าท่าทางยังไงนะคะแล้วก็เห็นระดับด้วยบางคนบอกดีใจนะคะดีใจเนี่ยเด็กบางคนอาจจะเย่อาจจะส่งเสียงดังนะคะแต่เพื่อนบางคนอาจจะแค่ยิ้มมุมปากอย่างเงี้ยนะคะมันก็เห็นว่าเฮ้ยเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีในส่วนของการแสดงออกที่ไม่เท่ากันนะคะสุดท้ายนะคะสื่ออย่างที่บอกว่าเราก็สามารถที่จะมาจัดสภาพแวดล้อมได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจอะค่ะมันจะเน้นไปในทางของจิตภาพมากกว่านะคะก็คือในเรื่องของความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีผลงานของเด็กอะค่ะติดอยู่นะตกแต่งอยู่ตามห้องนะคะอันนี้เด็กก็จะได้เรียนรู้แล้วก็กลับมาทบทวนได้นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สื่อนะคะต่างๆนะคะที่จะมาพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับเด็กค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งในเรื่องนี้จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนค่ะเรามาดูตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยและกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนที่เราจะไปพูดในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสริมเรามาดูความหมายนะคะของคำว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมก่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมหมายถึงการทำกิจกรรมที่ดีนะคะเน้นว่าต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีให้มีขึ้นนะคะซึ่งเด็กบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเราต้องการจะสร้างเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วในบางพฤติกรรมเกิดขึ้นแต่อาจจะยังเบาบางเราก็ต้องการจะเพิ่มพฤติกรรมที่ดีเนี่ยให้มากขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วเด็กทำสม่ำเสมออยู่แล้วเราก็ต้องการจะให้พฤติกรรมอันนี้คงอยู่กับเด็กตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของการสร้างเสริมพฤติกรรมก็คือทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นและก็ให้คงอยู่นะคะไม่ให้สูญหายไปนะคะทีนี้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอะค่ะเราจะสร้างเสริมทั้ง4ด้านตามพัฒนาการของเด็กนะคะเรามาดูด้านแรกก่อนด้านแรกคือด้านร่างกายขอบข่ายของพฤติกรรมทางด้านร่างกายก็จะประกอบไปด้วยลักษณะทางกายนะคะเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ซึ่งกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็ครอบคลุมเรื่องของการทรงตัวการเดินการวิ่งนะคะหรือกล้ามเนื้อเล็กเรื่องของการหยิบจับนะคะเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมือนะคะในการหมุนในการหยิบสิ่งทั้งหลายซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นฐานของการเขียนหนังสือของเด็กนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะรวมถึงเรื่องของการประสานสัมพันธ์ระหว่างการใช้มือกับสายตาของเด็กนะคะที่ทำยังไงเด็กจะสามารถลากเส้นหรือทำตามที่ตัวเองต้องการได้มันต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือทีนี้มาดูด้านที่สองนะคะในเรื่องของอารมณ์และจิตใจขอบข่ายของพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และจิตใจตรงนี้เราจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้อารมณ์ค่ะเด็กจะต้องสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองรับรู้อารมณ์ของตนอื่นและก็สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์สามารถแยกแยะอารมณ์ของตนเองได้นะคะว่าตนเองขณะนี้มีอารมณ์กังวลอารมณ์มีความสุขนะคะเด็กต้องสามารถแยกแยะได้นอกจากนี้เราจะรวมไปถึงในเรื่องของการที่เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยทำไมคะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความนับถือตัวเองนะคะในด้านที่3เรื่องของด้านสังคมนะคะในด้านสังคมก็จะเป็นเรื่องของการที่เด็กจะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่แวดล้อมอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่อยู่รอบข้างเด็กต้องสามารถปรับตัวได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะสามารถที่จะให้ความร่วมมือและก็ทำหน้าที่ของตนตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นเด็กต้องสามารถทำได้เพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะและด้านสุดท้ายก็คือด้านสติปัญญาค่ะด้านสติปัญญานี้เราจะมองในแง่ของการที่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะไหนเด็กต้องมีความสามารถในการสังเกตนะคะในการรับ

ู้ในการคิดการใช้เหตุผลนะคะและก็สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาออกมาให้คนอื่นรับรู้ถึงเรื่องของความรู้ความต้องการนะคะและก็อารมณ์ของตัวเองได้ทีนี้เรารู้ขอบข่ายแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงกระบวนการในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยซึ่งจะมีกระบวนการอยู่3ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมเป็นการระบุพฤติกรรมที่เราต้องการเสริมให้กับเด็กซึ่งตรงนี้เราจะต้องมองว่าพฤติกรรมที่เราจะสร้างเสริมต้องเหมาะกับวัยของเด็กนะคะเหมาะกับวัยเป็นไปตามวุฒิภาวะหรือพัฒนาการของเด็กเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเร่งรัดเด็กมากเกินไปเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยนะคะพอเรารู้พฤติกรรมที่เราจะสร้างเสริมแล้วเราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงนะคะในการที่จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างค่ะคุณครูอาจจะสร้างเป็นออกแบบกิจกรรมก็ได้นะคะคุณครูอาจจะสาธิตก็ได้อาจจะให้เด็กลงมือปฏิบัติเองก็ได้และก็ใช้ เรื่องของการเสริมแรงเข้าไปนะคะเมื่อเราดำเนินการสร้างเสริมพฤติกรรมแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของการประเมินนะคะการสร้างเสริมพฤติกรรมซึ่งในการประเมินนี้เราก็จะดูว่าพฤติกรรมที่เราได้สร้างเสริมมาเนี้ยมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะคะถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือไม่บรรลุเด็กไม่ได้ก็จะต้องไปทบทวนค่ะว่าวิธีการสร้างเสริมของเรานั้นมันมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนหรือมีอะไรที่อาจจะมีปัญหาทำให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะคะเราก็ต้องไปดำเนินการพัฒนาเด็กซ้ำโดยอาจจะมีการปรับปรุงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเด็กบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาพฤติกรรมด้านอื่นได้ทีนี้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจะแตกออกมาเป็นพฤติกรรมย่อยๆได้นะคะออกแบบเป็นกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมได้โดยเอาขั้นตอนเล็กๆนะคะเอามาแตกนะคะเพื่อให้การพัฒนานี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยเริ่มจากขั้นตอนที่1 นะคะการสร้างความสนใจอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะสอนเด็กเรื่องของการล้างมือนะคะเราก็ต้องสร้างความสนใจให้เด็กว่าการล้างมือมันมีความสำคัญยังไงแล้วครูต้องการจะให้หนูล้างมือกี่ขั้นตอนนะคะถึงจะทำให้มือสะอาดคือขั้นตอนที่3หลังจากนั้นก็จะต้องให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยล้างมือยังไงนะคะไหนลองอธิบายให้ฟังลองพูดให้ฟังสินะคะพอเด็กอธิบายพูดให้ฟังแล้วเราก็จะรู้ละว่าตรงไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนนะคะเราก็จะเสนอบทเรียนใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ให้กับเด็กที่เด็กจะปรับปรุงเรื่องการล้างมือให้ดียิ่งขึ้นนะคะในการให้แนวทางการเรียนรู้เรื่องของการล้างมือคุณครูอาจจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะสาธิตขั้นตอนต่างๆการใช้อุปกรณ์ประกอบการล้างมือแล้วก็ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคลพอเด็กลงมือปฏิบัติคุณครูก็อาจจะสังเกตพฤติกรรมการล้างมือนะคะเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับว่าตรงไหนดีแล้วตรงไหนยังไม่ดีที่จะต้องทำนะคะแล้วก็มาประเมินว่าแล้วในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติแล้วหลังจากที่คุณครูให้แรงเสริมแล้วนะคะเด็กทำได้ตามนั้นหรือเปล่าถ้าเด็กทำได้ตามนั้นก็จะต้องฝึกให้เด็กทำไปเรื่อยๆเพื่อส่งเสริมความแม่นยำนะคะแล้วจากความรู้ที่เด็กได้ตรงนี้เด็กก็อาจจะไปช่วยสอนเพื่อนนะคะที่ล้างมือไม่ถูกต้องให้ล้างมือได้ถูกต้องนะคะในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าก่อนที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราจะต้องรู้ความหมายก่อนนะคะว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมนี่มันหมายความว่ายังไงนะคะเรื่องของการทำให้พฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นหรือให้คงอยู่แล้วเราก็จะมาดูในเรื่องของขอบข่ายว่าถ้าเราจะสร้างเสริมมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาในการเสริมกระบวนการในการสร้างเสริมพฤติกรรมก็มีอยู่3ขั้นตอนหลักๆค่ะคือระบุพฤติกรรมนะคะแล้วก็ดำเนินการสร้างเสริมและก็ประเมินผลค่ะการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในตอนที่2
จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราจะใช้แนวคิดทฤษฎีนะคะเอามาเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าทฤษฎีที่เรามาใช้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะประเด็นแรกเลยนะคะมันช่วยให้เราเข้าใจวุฒิภาวะของเด็กเราทำให้เรารู้ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้เพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างเสริมพฤติกรรมให้เขาได้อย่างเหมาะสมไม่เร่งรัดเด็กจนเกินไปนะคะจะทำให้เราสามารถบ่งบอกพฤติกรรมนะคะที่เด็กจะสามารถทำได้อย่างมีความสุขนะคะประเด็นที่สองทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่เราเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างเสริมพฤติกรรมที่จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีหรือทำให้เด็กเพิ่มพฤติกรรมที่ดีหรือคงอยู่ทำให้พฤติกรรมที่ดีเนี่ยคงอยู่กับเราได้ก็เป็นวิธีการนั่นเองว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะสร้างเสริมพฤติกรรมให้เด็กได้ทีนี้เรามาดูขอบข่ายของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีทฤษฎีอยู่2กลุ่มนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะของการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยไม่เร่งรัดไม่ง่ายเกินไปและก็ไม่ยากเกินไปทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สมกับวัยนะคะจะช่วยให้เราสามารถกำหนดขอบข่ายในการที่เราจะส่งสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างครอบคลุมและก็ครบถ้วนทำให้เด็กนี้มีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยนะคะทฤษฎีพัฒนาการเนี่ยมีอยู่หลายทฤษฎีมากเลยนะคะที่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กสามารถจะเลือกใช้ได้อย่างเช่นถ้าเป็นทฤษฎีของกีเซลจะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะคะถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจบุคลิกภาพก็อาจจะเป็นของฟรอยด์ของอีริกสันนะคะที่พูดถึงขั้นพัฒนาการของมนุษย์ที่มี8ขั้นถ้าเป็นทางสติปัญญาก็อาจจะเป็นของเพียเจหรืออาจจะเป็นของบรูเนอร์ก็ได้นะคะที่พูดถึงขั้นพัฒนาการของเด็กแล้วก็ได้อธิบายไว้ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยนี่จะมีลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นอย่างไรทฤษฎีในกลุ่มที่2เป็นทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้ค่ะทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้จะทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ว่าเราจะช่วยเด็กได้ยังไงเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงเราจะมีวิธีการยังไงนะคะเราจะใช้หลักการอะไรหรือแนวทางอะไรในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามีความเข้าใจค่ะว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยนะเขามีวิธีการเรียนรู้ยังไงแล้วเราจะเสริมเขายังไงเราจะสอนเขายังไงเขาถึงจะเรียนรู้ได้ทึ่งทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ก็มีหลายทฤษฎีนะคะที่คุณครูจะสามารถเอามาเลือกใช้ได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ทฤษฎีของกลุ่มพฤติกรรมนิยมค่ะไม่ว่าจะเป็นของสกินเนอร์ไม่ว่าจะเป็นของซอนไดไม่ว่าจะเป็นของพาฟลอฟไม่ว่าจะเป็นของแบนดูรานะคะเราก็เอามาเลือกใช้ได้ส่วนมากก็จะเน้นในการให้การเสริมแรงทางบวกค่ะสกินเนอร์เนี่ยจะใช้การเสริมแรงทางบวกถ้าเป็นแบนดูล่าจะเน้นเรื่องของการเรียนแบบนะคะก็เอามาเลือกใช้ได้ทีนี้เรามาดูว่าเราจะนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเอามาใช้ในกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรนะคะที่ยกตัวอย่างไปในเรื่องของการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารนะคะเราสามารถจะระบุพฤติกรรมได้เลยถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเรื่องของการล้างมือนะคะว่าเราต้องการให้เด็กล้างมือได้อย่างถูกต้องมือสะอาดนะคะไม่มีเชื้อโรคก่อนที่จะรับประทานอาหารและหลังจะเข้าห้องน้ำแล้วในการที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราก็จะต้องมีอุปกรณ์อาจจะเป็นสบู่ล้างมือผ้าเช็ดมืออ่างล้างมือที่มีความสูงเหมาะกับวัยของเด็กไม่สูงเกินไปและไม่เตี้ยเกินไปทฤษฎีที่เราจะเอามาใช้ในการฝึกนะคะเราจะใช้ทฤษฎีของซอนไดค่ะซึ่งทฤษฎีของซอนไดมันจะมีกฎที่สำคัญอยู่3ข้อกฎข้อแรกคือกฎแห่งความพร้อมเราต้องดูว่าเด็กพร้อมหรือเปล่าเรื่องการล้างมือที่เราจะสอนเนี่ยมันเหมาะกับวัยของเด็กไหมเด็กสามารถทำได้ไหมนะคะกฎข้อที่2คือการฝึกเราต้องให้เด็กได้ฝึก

ล้างมือได้ปฏิบัติด้วยตนเองได้ลงมือกระทำนะคะซึ่งการที่เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยจะช่วยให้เด็กสามารถที่จะ เรียนรู้ผ่านการลงมือกระทําเขาจะรู้ว่าอะไรที่เขาทําได้อะไรที่เขาทําไม่ได้แล้วเมื่อเขาลงมือทําอะไรที่เด็กทําได้ถูกต้องเราก็จะให้การเสริมแรงนะคะซึ่งการเสริมแรงก็มีหลากหลายมากเลยนะคะอาจจะเป็นคําชมอาจจะเป็นการแตะต้องสัมผัสตัวเด็กการยิ้มการพยักหน้าอะไรก็ได้ที่ทําให้เด็กเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตอนที่เรากําหนดพฤติกรรมเราใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการแต่ในแง่ของกระบวนการฝึกหรือแนวทางการฝึกเราจะใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้เอาเข้ามาช่วยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝึกเด็กได้อย่างถูกต้องนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าก็จะพูดถึงความสำคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้แนวคิดทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมซึ่งก็จะมีทฤษฎีอยู่2กลุ่มคือทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและก็ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการจะทำให้เรารู้ว่าเราจะกำหนดจุดประสงค์ในการสร้างเสริมพฤติกรรมให้เด็กอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับวัยรู้ว่าเด็กวัยนี้สามารถทำอะไรได้ซึ่งไม่เป็นการเร่งรัดเด็กจนเกินไปทฤษฎีกลุ่มจิตวิทยาการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าใจและรู้ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขามีวิธีการเรียนรู้ยังไงเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงนะคะหรือเราจะสอนเขายังไงมันถึงจะเหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ซึ่งเด็กปฐมวัยเขาก็จะเรียนรู้จากการเรียนแบบเรียนรู้จากการลงมือกระทำนะคะ เรียนรู้จากการที่เขาได้ศึกษาหรือลองผิดลองถูกด้วยตัวของเขาเองนะคะซึ่งก็ได้ยกตัวอย่างนะคะให้เห็นถึงว่าถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเรื่องของการล้างมือให้กับเด็กเนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีพัฒนาการของเด็กมาช่วยในการกำหนดจุดประสงค์หรือกำหนดพฤติกรรมที่จะสร้างเสริมให้กับเด็กนะคะที่มันเหมาะสมกับวัยคือช่วงประมาณ 4-5 ขวบเนี่ยเด็กจะสามารถล้างมือได้แล้วนะคะตามขั้นตอนต่างๆแล้วเราก็จะใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อที่จะมาออกแบบวิธีการที่จะสอนเด็กว่าเขาจะล้างมือได้ยังไงเขาถึงจะสามารถล้างมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็มือสะอาดนะคะค่ะทั้งหมดเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะในตอนที่3นี้เราจะมาบรรยายกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการและแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะมาดูนะคะในรายละเอียดว่าหลักในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะคะเราจะใช้หลักของสมาร์ตเตอร์ค่ะนะคะมาดูตัวแรกตัว S คือ specific วัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่เราสามารถวัดและประเมินได้นะคะการกำหนดเป้าหมายต้องกำหนดในรูปของพฤติกรรมที่เราจะสามารถวัดและประเมินได้นะคะในข้อที่2 measurable นะคะต้องชัดเจนต้องวัดได้ต้องประเมินได้ต้องเป็นพฤติกรรมนะคะต้องไม่เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจรู้จักตระหนักอะไรพวกนี้เราไม่สามารถวัดได้นะคะในตัวที่3คือตัว A acceptable ตรงนี้เป้าหมายที่เราจะกำหนดในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กต้องเป็นเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติต้องยอมรับและก็เต็มใจทำไม่ใช่บอกให้เด็กทำโดยที่ไม่อธิบายให้ฟังว่ามันมีความสำคัญยังไงอย่างเช่นเราจะสอนเด็กเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีเราก็ต้องบอกว่าการแปรงฟันที่ถูกวิธีจะช่วยลดฟันผุได้เขาจะไม่ปวดฟันเขาจะไม่ถูกถอนฟันก็ทำให้เด็กเห็นความสำคัญนะคะและก็เต็มใจที่จะทำตัวที่3ตัว R นะคะคือต้องเรียลลิสติกเป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่เพ้อฝ

ฝันคือเด็กสามารถทําได้จริงค่ะเวลาที่จะแปรงฟันเด็กต้องแปรงฟันได้จริงเด็กวัยนี้ขนาดของแปรงจํานวนยาสีฟันที่ใส่ไปบนแปรงนะคะวิธีการจับแปรงนะคะคือเด็กต้องทําได้จริงๆและก็ต้องเหมาะกับวัยด้วยถ้าเด็ก3ขวบอาจจะแปรงฟันยากหน่อยแต่5 6ขวบเนี่ยได้เลย3 4ขวบเนี่ยเริ่มได้แล้วนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของตัว T ก็คือตัว time frameเป้าหมายนะคะจะต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะใช้เวลากันในการฝึกเด็กเนี้ยประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่อาจจะใช้เวลา30นาทีนะคะเริ่มตั้งแต่สาธิตทำให้ดูให้เด็กลงมือทำให้ฟีดแบคนะคะต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเมื่อครบกรอบระยะเวลาแล้วเราจึงจะมาดูซิว่าแล้วเด็กทำได้จริงหรือเปล่านะคะตัวต่อไปคือตัว E ค่ะ extending extending หมายถึงอะไรหมายถึงเป้าหมายต้องท้าทายความสามารถของเด็กท้าทายความสามารถหมายความว่าไงทำให้เด็กอยากทำอะค่ะเห็นความสำคัญแล้วโอ้ไม่อยากฟันผุนะคะก็มาแปลงฟันให้ถูกวิธีไม่อยากถอนฟันมาแปลงฟันแล้วนอกจากนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีความสนใจและก็ท้าทายอยากจะทำแปรงสีฟันก็ต้องเหมาะกับวัยของเด็กลักษณะขนสีสันนะคะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีความสนใจและก็อยากที่จะฝึกเรื่องของการแปรงฟันและตัวสุดท้ายคือ rewarding ตัว R นะคะเป้าหมายต้องคุ้มกับการปฏิบัติและมีประโยชน์จริงๆเราสอนเด็กแล้วทำแล้วมันจะสามารถทำให้เด็กมีสุขภาพปากสุขภาพฟันที่ดีนะคะมันมีประโยชน์จริงๆนะคะพอแปรงฟันเสร็จไประยะหนึ่งนะคะเราอาจจะมาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาฟันว่ามันดีขึ้นไหมมันมีปัญหาอะไรนะคะก็จะทำให้เด็กเขาได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะคะทีนี้หลักการและแนวทางในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กนะคะหลักการที่สำคัญก็คือการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยจะต้องสร้างเสริมให้ครอบคลุมทุกด้านครอบคลุมทุกด้านในที่นี้หมายถึงอะไรพัฒนาการเด็กมี4ด้านด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาต้องครอบคลุมทั้ง4ด้านและในแต่ละด้านก็ต้องครอบคลุมด้วยถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเรื่องของร่างกายก็ต้องให้ครอบคลุมเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กนะคะต้องครอบคลุมทุกด้านนะคะซึ่งในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะในกิจกรรม1กิจกรรมเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราสามารถสร้างเสริมเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กได้เวลาที่เด็กหยิบจับดินสอปากกาเอามาเขียนนะคะสร้างเสริมเรื่องของอารมณ์จิตใจเด็กมีความสุขนะคะเรื่องสังคมเด็กได้ทำกิจกรรมศิลปะร่วมกันหรือด้านสติปัญญาเด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเห็นไหมคะว่ากิจกรรมเดียวมันสามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กมันอาจจะเป็นกิจกรรมเดียวพัฒนาได้ทุกด้านหรือบางด้านอาจจะต้องรอนะคะพัฒนาไปทีละด้านก็ได้อันนี้คุณครูต้องพิจารณาในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราจะยึดปัจจัย BPE ค่ะของการสร้างเสริมพฤติกรรมซึ่งประกอบตัว B ก็คือ behavior ก็คือตัวพฤติกรรมที่เราต้องการสร้างเสริมตัว P ก็คือตัวบุคคลหรือตัวเด็กนั่นเองและตัว E ก็คือตัว environment นะคะคือสภาพแวดล้อมที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยมันจะเกิดจาก3พฤติกรรมนี้ซึ่งแบนดูราเนี่ยเขาได้พูดไว้ว่าในการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กเนี่ยมันจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง3ปัจจัยนี้คือตัว B ตัว P ตัว E โดยตัว P กับตัว E นี้จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีความสำคัญเท่าๆกันในการสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กที่ได้พูดไปแล้วว่าประกอบไปด้วย B P แล้วก็ E ตัวB ตัวนี้ก็คือตัวพฤติกรรมที่เราต้องการจะสร้างเสริมให้เกิดขึ้นกับเด็กนะคะซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้ง4ด้านและก็ต้องเหมาะกับวัยของเด็กด้วยนะคะตัวที่2ตัว P ตัว P ในที่นี้นะคะอาจจะมีอยู่2ตัวย่อยนะคะคือปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยาอันนี้เราก็จะดูความพร้อมหรือวุฒิภาวะของเด็กนะคะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยเขามีความพร้อมทางด้านร่างกายเป็นยังไง
นะคะแล้วก็จะดูวุฒิภาวะของเด็กสิ่งที่เราจะเอามาสร้างเสริมตรงนี้เราจะต้องดูค่ะมันต้องเหมาะสมกับวัยต้องไม่ยากเกินไปต้องไม่ง่ายเกินไปต้องท้าทายนะคะปัจจัยส่วนตัวตัวที่2ก็คือปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กนะคะเด็กวัยนี้เข้าเรียนรู้ยังไงนะคะวิธีการเรียนรู้ที่เด็กวัยนี้ใช้มากที่สุดก็คือการเรียนแบบนะคะการเรียนแบบการลองผิดลองถูกหรือการจูงใจตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญจูงใจให้เด็กเห็นความสำคัญจูงใจให้เด็กเห็นว่าทำแล้วมันมีประโยชน์กับเขายังไงนะคะอันนี้คือปัจจัยตัวที่2ก็คือด้านตัว P คือ person ตัวบุคคลปัจจัยตัวที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็คือปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยาเป็นอย่างเช่นกระบวนการสังคมประกิจหรือที่เราเรียกกันว่า socialization เป็นกระบวนการที่สั่งสอนนะคะต่อๆกันมาอบรมสั่งสอนต่อๆกันมาหรือสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สภาพแวดล้อมทั้งหลายมันเอื้อที่จะทำให้เด็กได้มีพฤติกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นหรือทำให้มีเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะในตอนที่3เรื่องของหลักการและแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์และสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่คุณครูจะต้องรู้คำนึงถึงก็คือหลักการในการกำหนดวัตถุประสงค์โดยใช้หลักของสมาร์ตเตอร์นะคะวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนวัดได้ประเมินได้นะคะและก็ต้องเป็นเป้าหมายที่เด็กเต็มใจทำนะคะมีกรอบระยะเวลานะคะและทำและคุ้มค่าซึ่งในการสร้างเสริมพฤติกรรมจะมีปัจจัย3ตัวที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็คือตัว B ตัวพฤติกรรมตัว P คือตัวบุคคลและตัวสภาพแวดล้อมทั้ง3ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กโดยมีปัจจัยด้านตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่จะช่วยให้เด็กได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือมีพฤติกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นได้ค่ะ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเพื่อที่จะนำเสนอรายการในเนื้อหาของกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านในรูปแบบของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธกันนะครับในหลายๆตอนที่ผ่านมาเราได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษไปบ้างแล้วและในวันนี้ครับเราก็จะนำคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกศาลหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือศาลล้มละลายแล้ววันนี้ครับทางรายการของเราก็ได้เชิญวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษศาลล้มละลายกันนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทราบว่าบทบาทนึงนอกจากจะเป็นผู้พิพากษาแล้วท่านอาจารย์ยังไปสอนในส่วนของบรรยายในการเนติบัณฑิตด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมครับงั้นวันนี้เราก็จะมาเริ่มคำถามกันเลยครับว่าศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลล้มละลายนะครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรครับในการที่จะมีการตั้งศาลนี้ขึ้นมานะครับท่านอาจารย
1: ์ครับในส่วนของศาลล้มละลายนะครับได้จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะได้นำผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายเป็นพิเศษนะครับมาดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายแล้วก็ในศาลล้มละลายนะครับเมื่อจะตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูกิจการนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นคดีเศรษฐกิจของประเทศได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปโดยรวดเร็วโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมกับในการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลล้มละลายนั้นได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเพื่อมาช่วยในการอำนวยความสะดวกโดยในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นั้นได้ผ่านข้อกำหนดของคดีล้มละลายครับ

0: หมายถึงว่ามีการพิจารณาคดีที่เป็นการใช้ในรูปแบบของออนไลน์อะไรประมาณนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับเราใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช้ระบบ e-filing เข้ามาครับแล้วพยายามที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาใช้ในการพิจารณาของศาลล้มละลายนะครับเพราะว่าในการพิจารณาคดีล้มละลายนั้นนะครับเราต้องพิจารณาด้วยความรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศครับ
0: อ๋อครับผมก็นั่นก็คือในส่วนของวัตถุประสงค์ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศาลพิเศษที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับล้มละลายแล้วก็ยังมีการรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูกิจการด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับใน อยากจะเรียนว่านะครับแม้ว่าจะใช้ชื่อว่าศาลล้มละลายนะครับคำว่าล้มละลายนั้นเป็นคำที่เราใช้มาอยู่เดิมนะครับในกฎหมายของไทยในความเป็นจริงนั้นบทบาทหน้าที่ของศาลล้มละลายนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเรามีศาลล้มละลายกลางอยู่นะครับศาลล้มละลายภาคนั้นยังไม่ได้จะตั้งขึ้นนะครับศาลล้มละลายนั้นมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีนะครับหนึ่งเขาคือว่าคดีล้มละลายแบบดั้งเดิมนะล้มละลายแบบดั้งเดิมนะครับก็คือกรณีที่ลูกหนี้นะครับลูกหนี้นะครับมีหนี้สินล้นบนตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วก็หนี้นั้นนะครับจำนวนขั้นต่ำถึงที่กฎหมายกำหนดแล้วเจ้าหนี้ก็มาฟ้องขอให้จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายได้นั่นคือประเภทที่หนึ่งประเภทดั้งเดิมนะครับแต่นะครับเราก็มีคดีล้มละลายอีกประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนะครับก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งคดีอีกประเภทหนึ่งนะครับขณะนี้เราก็เรียกกันทั่วไปแล้วนะครับว่าเป็นคดีฟื้นฟูกิจการ
0: ครับ
1: ในส่วนคดีฟื้นฟูกิจการนั้นก็ในวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนึกถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บริษัทธุรกิจเหล่านั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการตามปกติได้อาจจะขาดสภาพคล่องเพียงชั่วคราวนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องเงินทุนนะครับจำเป็นต้องเข้ามาสู่การปรับโครงสร้างภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับก็มีกฎหมายฟื้นฟูกิจการนะครับ
0: เข้ามา
1: ช่วยในการดูแลและอีกส่วนหนึ่งครับที่ศาลล้มละลายมีหน้าที่รับผิดชอบในขณะนี้คือคดีอาญาที่เกี่ยวกับล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
0: ครับ
1: ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนะครับได้ทำผิดอาญาเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของล้มละลายก็ดีของฟื้นฟูก็ดีเช่นว่าในคดีฟื้นฟูกิจการนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผนแล้วหากคลื่นคำขอและชำระหนี้เป็นเท็จ
0: ครับ
1: ก็มีความผิดอาญาเกี่ยวกับฟื้นฟูกิจการซึ่งศาลล้มละลายนะครับก็มีอำนาจพิจารณาคดีส่วนนี้ครับ
0: อ๋อกันก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะมีความผิดในเรื่องทางอาญาเนี่ยก็ศาลล้มละลายก็จะมีอำนาจในการที่จะตัดสินได
1: ้ถูกต้องครับเพราะว่าในระบบกฎหมายของล้มละลายนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อความผิดอาญาเกิดขึ้นในกระบวนการล้มละลายก็ดีกระบวนการฟื้นฟูก็ดีนะครับเรามีความเห็นว่าพวกศาลที่มีความเหมาะสมที่จะพิจารณามีความรู้ความเข้าใจก
0: ็
1: คือพวกศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูกิจการนั่นเองครับ
0: ครับผมคราวนี้เมื่อเราได้ทราบถึงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และก็บทบาทหน้าที่แล้วก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของคดีล้มละลายนะครับไม่ทราบว่ามีกฎหมายอะไรบ้างครับที่เกี่ยวข้อง
1: ครับก็เอากฎหมายที่เป็นหลักๆก่อนนะคร
0: ับ
1: ที่เป็นหลักๆก่อนหลักไอ้เรื่องแรกนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นคือตัวพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธกราช2483นะครับ2483
0: ครับ
1: นะครับในกฎหมายนี้นะครับฉบับนี้ก็มีการแก้ไขนะครับมาโดยลำดับนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในส่วนของพระราชบัญญัติล้มละลายนี้นะครับก็จะบัญญัติเกี่ยวกับคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูกิจการว่ามีหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรและกระบวนพิจารณานั้นดำเนินต่อไปอย่างไร
0: ครับ
1: อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายพุทธศักราช2542ซึ่งในพระบัญญัติฉบับนี้นะครับก็จะบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างของศาลล้มละลายกระบวนพิจารณาต่างๆนะครับที่นำมาใช้ในคดีล้มละลายที่เห็นว่ากระบวนคดีล้มละลายนั้น ควรจะมีกระบวนพิจารณา

0: พิเศษนอกเหนือจากที่ใช้ในคดีแพ่งสามัญเราก็จะกระบวนพิจารณาเหล่านี้ครับมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายพุทธศักราช2542นะครับในส่วนที่3นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นเรื่องของคดีล้มละลายโดยเฉพาะนั่นคือศาลล้มละลายนะครับโดยอธิบดีพวกศาลล้มละลายสามารถออกข้อกำหนดในกำหนดรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งโดยอาศัยกฎหมายแม่บทคืออาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายนะครับมาออกข้อกำหนดคดีล้มละลายนะครับซึ่งข้อกำหนดส่วนนี้ครับก็มีการกำหนดให้มีการติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็เป็นการนำร่องนะครับระบบกระบวนการยุติธรรมที่นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับที่นำมาใช้นั้นนะครับก็คือในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่จะนำมาใช้นะครับก็ต่อเมื่อในกฎหมายล้มละลายในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายหรือข้อกำหนดคดีล้มละลายไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะครับนี่คือกฎหมายที่เป็นหลักๆนะครับแต่ถ้าถามว่าในคดีล้มละลายนั้นยังมีกฎหมายอื่นไหม
1: ค
0: ดีล้มละลายนั้นนะครับนอกจากกฎหมายเหล่านี้แล้วยังมีกฎหมายอื่นเกือบทุกประเภทครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายอยากจะยกตัวอย่างนะครับ
1: ครับ
0: ให้ตัดสมัยนิดนึงก็คือว่าอย่างเช่นว่านี่นะครับนี่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผนแล้ว
1: ครับ
0: ลูกหนี้นะครับเป็นหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศนะครับเจ้าหนี้จะต้องมายื่นคำขอราชหนี้แน่นอนครับในการพิจารณาวินิจฉัยของเจ้างานวิกทรัพย์ของศาลล้มละลายนั้นจะต้องใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวกับความผูกพันระหว่างประเทศนะ
1: ครับ
0: หรือว่านะครับในยุคต่อไปนะครับเมื่อเรามีกฎหมายล้มละลายข้ามชาตินะครับก็จะมีความร่วมมือต่างๆในระหว่างศาลล้มละลายในประเทศต่างๆนะครับที่จะยอมรับตัดสินรับรองคำพิพากษาคำสั่งซึ่งกันและกันนะครับซึ่งถ้าว่าไปถึงวันนั้นแล้วนะครับศาลล้มละลายหรือผู้พิพากษาศาลล้มละลายนะครับจำต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายกฎหมายนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้น่าสนใจนิดนึงครับจะอยากจะรบกวนขอขยายความหน่อยว่าในส่วนของที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะมีต่อไปเนี้ยจะมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับดังระหว่างประเทศเลยนั่นหมายความว่าตัวคู่กรณีที่มีสัญชาติที่แตกต่างกันแล้วมีคดีข้อพิพาทหรือว่ามีการฟ้องร้องเพื่อที่จะขอชำระหนี้ผ่านในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นกฎหมายหรือเป็นระเบียบเดียวกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับหลักนะครับตอนนี้นะครับในกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศหรือว่า cross border insolvency นั้นนะครับในของสหประชาชาตินะครับก็มีโมเดลลอแล้วประเทศต่างๆก็ได้นำมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในเพื่อที่ให้กฎหมายของประเทศต่างๆนั้นนะครับมีหลักการทำนองคล้ายกันจะแตกต่างกันก็เพียงแค่รายละเอียดนะครับส่วนของประเทศไทยนั้นนะครับขณะนี้กฎหมายฉบับนี้ของเรานะครับยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านยังติดปัญหาอยู่บางประการนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะใช้ในกรณีที่ตัวลูกหนี้นะลูกหนี้มีเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศเราก็เห็นวันนี้นะคร
1: ับ
0: นะมีการฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผนบริษัทหนึ่งนะครับก็มีเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งวันนี้นะครับนะก็จะมีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือกรณีที่ลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศก
1: ็
0: จะมีส่วนของกฎหมายล้มละลายข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะกำหนดวิธีพิจารณาไว้เป็นพิเศษและกำหนดวิธีพิจารณาเกี่ยวกับผลของคำสั่งอย่างเช่นว่าศาลไทยมีคำสั่งแล้วจะมีผลไปยังต่างประเทศด้วยวิธีการ
1: อ
0: ย่างไรครับนั่นคืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นล้มละลายสมัยใหม่นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับ
1: ครับผมครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษที่เป็นศาลล้มละลายและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับและสำหรับในวันนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วเป็นอย่างยิ่งมากเลยครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: และเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องของคดีล้มละลายกันในตอนหน้าครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรอีกท่านนึงค่ะขอแนะนำให้รู้จักกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพทองค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะเรียกว่าอาจารย์แอลก็ได้นะคะวันนี้ค่ะอาจารย์แอลจะมาช่วยตอบคำถาม
2: ค่ะ
1: วันนี้เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์แอล
2: ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องนะคะที่ดินนะคะในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าภาระจำยอมกับทางจำเป็น
1: นะ
2: ค
1: ะว่าตกอะไร
2: คะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะลักษณะของมันเป็นยังไงแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: ค่ะเราไปชมละครกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: เฮ้ยรอนานไหม
4: ไม่นานหรอกแต่ว่ากาแฟก็หมดแก้วพอดีอ่ะ
3: แล้วเรื่องมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นไหนเล่ามาสิ
5: ตาเอ๋
3: อเอ้ยมาไง
5: อ่ะไม่ว่าใครอยู่ตัวเฮ้ย
6: นั่งๆๆๆๆๆๆๆไ
4: ปไงมาไงคะเนี่ย
5: ฮะพอดีพี่เค้าอยากกินกาแฟก็เลยมาพามาร้านเดิมร้านสูตรร้านสูตร
6: ร้านเนี้ยกาแฟเค้าโอเคเลยนะ
5: โอเคไปว่าอะไร
6: ตกลงไง
5: เอ๊ะแสดงว่ากาแฟร้านนี้
6: ตกลง
5: เอ๊
6: ะไม่ได้กินกันพอดี
5: ไม่ขำด้วย
4: พี่2คนมาก็ดีแล้วงั้นหนูขอปรึกษา3คนเลยแล้วกันเน
6: า
4: ะ
6: ปรึกษาอะไร
5: มีอะไรว่ามา
4: เรื่องมันก็มีอยู่ว่าหนูกับเจ้าบอลน่ะซื้อที่ดิน2แปลงติดกันแล้วที่ดินของหนูอ่ะมันก็อยู่ข้างในไม่มีทางออกสาธารณะเวลาจะออกไปข้างนอกอ่ะก็ต้องผ่านที่ดินของเจ้าบอลนะคะแล้วทีนี้เวลาผ่านไป5ปีอ่ะหนูกับเจ้าบอลน่ะทะเลาะกันรุนแรงมากเลยพี่แล้วเจ้าบอลน่ะมันก็ไม่ยอมให้หนูผ่านที่ดินของมันแล้วอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงได้บ้างล่ะ
5: อย่างนี้นะพี่คิดว่านะอันดับแรกนะเดี๋ยวเรียกเจ้าบอลมาคุยแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยพูดให้แล้วกัน
6: เอ๊แต่พี่คิดว่าดูท่าทางเจ้าบอลเนี่ยคงไม่ยอมแน่ๆเลยอย่างนี้พี่ว่าต้องฟ้องขอผ่านทาง
3: เฮ้ยฟ้องเลยเหรอพี่
1: เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าเป็นที่ดินที่มันไม่มีทางออกที่ไหนแล้วนอกจากจะต้องผ่านที่ดินคุณบอลเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะก็คือเมื่อกี้คุณแจงเนาะเขาบอกว่าออกที่ไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากทางของคุณบอลเท่านั้นนะคะคือโดยลักษณะของที่ดินของคุณแจงนะคะเขาก็จะเรียกว่าที่ดินตาบอดค่ะก็คือไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้เลยนะคะคราวนี้นะคะการที่คุณแจงเนี่ยนะคะจะต้องเปิดทางนะคะเพื่อที่จะไปออกทางสาธารณะเนี่ยนะคะกรณีนี้นะคะจึงเรียกว่าขอทางจำเป็นค่ะคือผ่านทางนะคะของคุณบอลออกไปสู่ทางสาธารณะค่ะซึ่งนะคะถามว่าทำได้อย่างไรนะคะก็ทำได้ด้วยวิธีนะคะต้องไปร้องขอต่อศาลนะคะขอให้เปิดทางจำเป็นนะคะลักษณะทางนะคะเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็คือศาลเขาจะอนุญาตให้นะคะเท่าที่เหมือนรถที่จะผ่านได้รถยนต์นะคะประมาณนั้นนะคะจะมาแบบขนาดใหญ่2เลนรวมกันอันนี้ก็คือเกินจำเป็นแล้วค่ะ
1: มีอยู่เท่าที่จำเป็น
2: ค่ะ
1: นะคะส่วนอีกกรณีนึงนะคะที่มันคล้ายๆกับทางจำเป็นก็คือภาระจำยอม
2: ภาระจำยอม
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะคือเราจะต้องขอผ่านทางของคนอื่นออกไปแต่ว่าที่มันต่างกันนิดนึงค่ะคือตรงที่ถ้าเป็นทางจำเป็นนะคือจะต้องออกไปสู่ทางสาธารณะเท่านั้นตามอย่างในละครเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นภาระจำยอมเนี่ยมันอาจจะเป็นการขอผ่านทางไปเพื่อที่จะออกไปสู่ที่อื่นก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องทางสาธารณะอาจจะเช่นขอไป
2: สะดวกตามที่สะดวก
1: หร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: าอยากจะไปผ่านซอยข้างๆเลยที่มันอาจจะไม่ใช่ทางสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นภาระจำยอมนะคะซึ่งภาระจำยอมเนี้ยมันก็มีการเกิดได้อยู่2แบบด้วยกันคืออย่างที่1นะคะก็คือเป็นการตกลงกับเจ้าของที่ที่เราจะขอใช้ทางเขาเหมือนเราขอให้เขาช่วยเจียดทางให้เราสักนิดนึงแบ่งมาเพราะว่าฉันอยากออกทางนี้เธอให้หน่อยได้ไหมถ้าคุยกันได้
2: ทำสัญญากัน
1: เราก็เรียกว่าเป็นนิติกรรมเนี้ยคือตกลงกันได้ใช่ไหมคะกับอีกทางนึงคือไม่ขอจ้ะแต่ว่าเนียนๆเหรอเรียกว่าอะไรดี
2: ก็คือผ่านทางนะคะเป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนิดนึงก็คือ10ปีขึ้นไปนะคะก็คือขับรถผ่านตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยอายุความค่ะอาจารย
1: ์ใช่แล้วค่ะแล้วนี่คือเป็นคำตอบสำหรับเรื่องของเราในวันนี้นะคะ

0: สรุปของคุณแจงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องทางจำเป็นเนาะซึ่งต้องไปขอใช้สิทธิ์ทางศาลเอาแล้วในเรื่องของการจ่ายค่าทดแทนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แล้วแต่ศาลแล้วแต่ศาลจะสั่งนะคะหรือว่าคุณแจงอาจจะเสนอให้คุณบอลก็ได้นะคะตามที่สมควรละกันนะคะในการใช้ทางนั้นค่ะ
0: แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเสียเนาะแต่ว่าต้องไปคุยกันอีกทีนึงค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในตอนหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: โอ้โห
1: ใสเปรี้ยงป้างเลย
0: เสียงดังดีเหลือเกินค่ะอาจารย์คะ
1: อ้าววันนี้มีอะไรมา
0: อาจารย์คะอาจารย์เคยให้เพื่อนอาจารย์ขอยืมรถไปขับบ้างไหมคะอาจารย
1: ์เฮ้ยไม่เคยนะอาจารย์ก็เวลาผมไม่ได้ขับรถก็คนขับรถก็เอาไปเช็คไปตรวจสภาพไปดูแลนู่นนี่นั่นเอ๊ะแล้วไงอาจารย์จะยืมรถผมใช้หรือไง
0: อู้ยไม่แล้วค่ะอาจารย์ ที่บ้านดิฉันน่ะมีตั้ง 7-8 คัน
1: อู้รถหรือล่ม
0: ล่มค่ะอาจารย์คืออย่างงี้ค่ะท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะก็มาขอยืมรถท่านผู้ชมเนี่ยไปขับท่านผู้ชมก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันก็แหมไม่ให้เดี๋ยวหาว่าหวงเหิงอะไรก็เลยให้ขอยืมค่ะอาจารย์คะปรากฏว่าพอเพื่อนขอยืมรถไปขับเพื่อนดันขับไปชนกับรถคนอื่นค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็ตายพอเพื่อนโทรมาบอกเข้าก็แบบซีดเลยทำไงดีก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ากรณีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยค่ะจะต้องรับผิดชอบในเรื่องรถชนไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องประกันอีกนะคะอาจารย
1: ์
0: ถ้าประกันเนี่ยเขาจะจ่ายไหมถ้าคนที่ขับรถเนี่ยไม่ใช่ท่านผู้ชมขับเองอะคะอาจารย
1: ์
0: เพื่อนเอาไปขับอย่างเงี้ยประกันจะจ่ายไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยค่ะดิฉันว่าหลายคนอาจเจออย่างนี้นะ
1: ก็น่าคิดนะ
0: ค่ะ
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจะให้ใครยืมรถไปขับต้องคิดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าอาจจะเกิดเหตุเกิดปัญหาก็ได้แล้วก็อย่างรายนี
0: ้ะ
1: นะจะผิดหรือไม่ผิดอย่างน้อยที่สุด
0: อา
1: จจะต้องถูกเรียกไปสอบสวน
0: ใช่ค่ะเจ้าของ
1: หรือถ้าเป็นเรื่องทางคดีแพ่งเฮ้ยเผลอๆอาจจะโดนฟ้องก็ได้นะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่าจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากผม
0: ค่ะ
1: เอาละเบื้องต้นเราจะต้องรับผิดชอบต่อใครก็ตาม
0: ค่ะ
1: ที่เราไปทำละเมิดคือขับรถชนเขาเนี่ยในทางกฎหมายเรียกว่าละเมิด
0: ค่ะ
1: เราจะต้องรับผิดนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนกระทำหลักคือเราต้องกระทำ
0: ค่ะ
1: แต่อย่างกรณีนี้เราไม่ได้เป็นคนกระทำ
0: นั่นสิคะอาจารย
1: ์เพื่อนหรือใครก็ตามที่เรารู้จักยืมรถไปไอ้หมอนั่นเนี่ยขับไปชนคนอื่นก็เรานอนอยู่บ้าน
0: นั่น
1: เรานอนไม่รู้คู่ไม่เห็นแล้วบอกเฮ้ยเราต้องรับผิดผมว่ามันไม่ชอบแล้วมันก็โหดเกินไปในทางกฎหมายจริงหรือเปล่า
0: ถูก
1: เพราะเราเนี่ยให้ยืมรถไปแล้วยังจะต้องไปรับผิดอีกสรุปแล้วคำตอบก็คือถ้าเราไม่ได้ใช
0: ้ค่ะ
1: อาจารย์ใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้
0: เปล่ายืมเขาขอยืมเฉยๆค่ะ
1: อาจารย์จ้างเขาหรือเปล่า
0: ก็ไม่ใช่อีก
1: อาจารย์วานหรือเปล่า
0: ก็ไม่ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ถ้าเราไม่ได้ใช้จ้างวาน
0: ค่ะ
1: หรือเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการไปขับรถชน
0: ค่ะ
1: เราไม่ต้องรับผิดครับเพราะฉะนั้นกรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ใครเป็นคนชนคนนั้นต้องรับนั่นหมายความว่าไอ้คนที่ยืมรถเราไปแล้วไปชนคนอื่น
0: นั่นแหละต้องรับผิดใช่ไหมครับอาจ
1: ารย์เต็มเรื่องที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่เรื่องที่สอง
0: ประกันค่ะอาจารย
1: ์ประกันอาจารย์ปกตินี่เขาก็ประกันรถนะ
0: ค่ะ
1: รถคันนี
0: ้ค่ะ
1: มีประกันก็แปลว่าบริษัทเนี่ยรับประกันต่อรถคันนี้เนี่ยไปชนไปทำระเมิดหรือเกิดเหตุใดๆกับใคร
0: ค่ะ
1: ประกันเขาก็จะต้องจ่ายเงิน
0: ก
1: ็แปลว่าบริษัทประกันที่รับประกันรถทะเบียนคันนี้หมายเลขคันนี
0: ้
1: ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้บุคคลที่ถูกกระทำระเมิด
0: อ้
1: าวแล้วไอ้คนชนจะลอยนวลหรืออาจารย
0: ์
1: ไม่

0: เพราะบริษัทเขาจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาก็จะไล่เบี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าภาษาเราเรียกว่าไล่บี้ไล่บี้เอากับคนที่ไปชนก็คือไอ้คนยืมรถเราไป
1: ค่ะ
0: แล้วไปทำไปขับรถชนเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: บริษัทเขาอาจจะจ่ายเงินจ่ายทองไปให้คนอื่น
1: ค่ะ
0: แล้ว

0: แต่ในทางกฎหมายผมได้อธิบายไปชัดเจนแล้ว
1: ค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลค่ะให้เพื่อนยืมรถไปแล้วเพื่อนขับชนเพื่อนก็ต้องรับผิดนะคะในส่วนของประกันเนี่ยเขาประกันรถค่ะเพราะฉะนั้นใครขับยังไงก็ได้ขอถ้ารถเสียรถพังเขาก็จ่ายถูกไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: นะคะท่านผู้ชมก็คงสบายใจแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าภาระจำยอมภาระจำยอมคือทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่ตัดทอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ของตนได้เต็มพื้นที่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นๆภาระจำยอมอาจเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหรือการตกลงทำนิติกรรมกันก็ได้

ติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธพงษ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเอื้อนขุนแก้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกามาให้ความรู้ในเรื่องศาลชำนาญพิเศษศาลล้มละลายตอนการฟ้องเป็นคดีล้มละลายและการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แอลค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะจะมาไขปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องไม่จ่ายค่าผ่อนรถไฟแนนซ์ยึดเลยได้ไหมในเรื่องนี้จะทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอาจารย์ออยและอาจารย์แอลมีคำตอบค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีสามีติดคุกฟ้องหย่าได้ไหมเรื่องนี้เรามีคำตอบค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับศัพท์ภาษากฎหมายที่ควรรู้ในตอนนี้เสนอคำว่าเช่าซื้อติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. แล้วพบกันนะ

ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในส่วนของพระธนูสายยุติธรรมว่าด้วยในเรื่องของศาลยุติธรรมครับสำหรับพระธนูสายยุติธรรมนั้นคืออะไรนะครับพระธนูสายยุติธรรมก็คือกฎหมายนะครับที่กำหนดระเบียบนะครับราชการของศาลยุติธรรมโดยแบ่งงานของศาลออกเป็นงานธุรการแล้วก็งานตุลาการนะครับซึ่งมีการกำหนดบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆนะครับมีการวางลำดับชั้นศาลนะครับแล้วก็มีในส่วนของการกำหนดองค์คณะผู้พิพากษาแล้วก็เขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาทั้งปวงด้วยครับมาดูในส่วนของพระธนูสายยุติธรรมมาตรา1นะครับในส่วนของพระธนูสายยุติธรรมมาตรา1นะครับก็มีการบัญญัติว่าศาลยุติธรรมของพระธนูนี้มี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับฉะนั้นจากมาตรา1ของพระธนูสายยุติธรรมนี้จะมีการแบ่งลำดับชั้นศาลไว้ดังนี้นะครับก็คือศาลฎีกาจะเป็นศาลที่อยู่ที่สูงที่สุดนะครับรองลงมานะครับศาลที่มีลำดับชั้นรองลงมาก็คือศาลอุทธรณ์ครับแล้วก็ท้ายสุดล่างระดับที่ล่างที่สุดนะครับก็คือศาลชั้นต้นครับสำหรับในส่วนของศาลชั้นต้นนั้นพระธรรมนูญสายยุติธรรมมาตรา2ก็ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับศาลชั้นต้นว่าศาลชั้นต้นก็ได้แก่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงแล้วก็ศาลแพ่งมีนบุรีครับในส่วนของศาลอาญานะครับก็จะมีศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีครับนอกจากนี้แล้วศาลชั้นต้นก็ยังรวมถึงศาลจังหวัดด้วยแล้วก็ศาลแขวงด้วยครับทั้งนี้ศาลชั้นต้นนะครับจะมีส่วนในส่วนของศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นครับได้แก่อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันก็ได้แก่นะครับศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลแรงงานนะครับศาลภาษีอากรนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ศาลล้มละลายแล้วก็ศาลกายาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเหล่านี้ถือเป็นศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับซึ่งบางครั้งนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินว่าเรียกว่าศาลชำนาญพิเศษนะครับในส่วนต่อมานะครับจะว่าในเรื่องของศาลชั้นอุทธรณ์นะครับซึ่งจะอยู่ในมาตรา3แห่งพระราชในส่วนของมาตรา3แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับศาลชั้นอุทธรณ์จะได้แก่ศาลใดบ้างก็คือศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งศาลอุทธรณ์ภาคนั้นครับก็คือจะแบ่งเป็นตามเขตภาคนะครับออกมาเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลอุทธรณ์นะครับท้ายสุดนะครับก็คือในส่วนของศาลฎีกานะครับซึ่งจะเป็นศาลที่อยู่ลำดับสูงที่สุดนะครับในบรรดาของศาลยุติธรรมทั้งปวงนะครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาเนื้อหาโดยรวมในส่วนของในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงศาลยุติธรรมนะครับโดยที่จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในส่วนของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับลำดับชั้นศาลออกเป็น3ชั้นนะครับก็คือชั้นศาลชั้นฎีกานะครับศาลอุทธรณ์นะครับแล้วก็ศาลชั้นต้นซึ่งในส่วนของศาลฎีกาก็จะมีศาลเดียวนะครับส่วนศาลอุทธรณ์นะครับหลักๆก็จะมีทั้งศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแบ่งออกเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับแล้วก็อาจจะมีศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษด้วยในส่วนของศาลชั้นต้นนั้นนะครับจะมีมากมายหลายศาลเลยนะครับก็คือจะมีทั้งในส่วนของศาลที่เป็นเรื่องของศาลแพ่งนะครับก็จะมีศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งธนบุรีนะครับในส่วนของศาลแพ่งอื่นๆอีกนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับหรือแม้กระทั่งศาลอาญาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นศาลแพ่งขอโทษครับศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับศาลอาญาธนบุรีนะครับศาลอาญาตลิ่งชันนะครับศาลอาญามีนบุรีศาลอาญาพระโขนงนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศาลในกลุ่มของศาลอาญานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศาลจังหวัดด้วยนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีศาลจังหวัดนะครับอย่างน้อย1ศาลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศาลแขวงนะครับศาลแขวงก็ถือว่าเป็นศาลชั้นต้นด้วยแล้วก็รวมทั้งท้ายสุดก็คือจะเป็นในส่วนของศาลยุติธรรมอื่นที่ตามที่

มีกฎหมายอื่นๆกําหนดนะครับเช่นพวกศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลภาษีอากรนะครับศาลแรงงานนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นต้นนะครับเหล่านี้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นศาลยุติธรรมครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมว่าด้วยเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาครับสําหรับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา7นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะครับกำหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมให้เหมาะสมตามความจําเป็นแห่งราชการนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผู้พิพากษานะครับในเพศมีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้พิพากษาธรรมดานะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับนั่นคือประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือโต๊ะยุติธรรมแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบนะครับเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดาครับสำหรับผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับก็จะได้แก่ผู้พิพากษาประจำศาลนะครับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ผู้พิพากษาอาวุโสครับประเภทต่อมานะครับที่ถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือดาโตยุติธรรมครับดาโตยุติธรรมนะครับก็คือผู้ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับข้อกฎหมายอิสลามในศาลชั้นต้นใน4จังหวัดนะครับภาคใต้นะครับซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานีนะครับนราธิวาสยะลาและสตูลครับซึ่งจะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับข้อกฎหมายอิสลามนะครับในศาลชั้นต้นในเรื่องของคดีแพ่งนะครับเกี่ยวด้วยเรื่องของครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกนะครับซึ่งที่เป็นอิสลามศาสนิกนั้นเป็นทั้งโจทก์แล้วก็จำเลยนะครับหรือนะครับเป็นผู้เสนอคำขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะครับทั้งนี้ก็จะให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกนะครับบังคับแทนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดกครับสำหรับประเภทสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบครับสำหรับผู้พิพากษาสมทบนั้นนะครับก็จะไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับแต่ก็จะร่วมเป็นองค์คณะผู้พิพากษานะครับพิจารณาคดีนะครับซึ่งจะอยู่ในศาลชั้นนันพิเศษครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับศาลชั้นนันพิเศษที่มีผู้พิพากษาสมทบนะครับก็มีศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลแรงงานนะครับแล้วก็ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศครับสำหรับผู้พิพากษาอีกประเภทนึงนะครับก็คือจะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับนะครับก็คือได้แก่นะครับถ้าอยู่ระดับสูงสุดเลยก็จะเป็นประธานศาลฎีกาครับนะครับรองลงมาก็จะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ประจำศาลอุทธรณ์นะครับประธานศาลอุทธรณ์ภาคประจำศาลอุทธรณ์ภาคนะครับประธานศาลอุทธรณ์อื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับอธิบดีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็จะมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกนะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับถือว่าพวกท่านนั้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับสำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้านะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็มีทั้งในส่วนของการนั่งพิจารณานะครับรับพิพากษาคดีในศาลนั้นๆนะครับแล้วมีการตรวจเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วก็จะมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอำนาจในส่วนของสั่งคำร้องขอคำขอต่างๆนะครับที่ยื่นต่อตนนะครับผมแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของระมัดระวังในการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆนะครับที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายนะครับหรือในส่วนของอำนาจหน้าที่ในการให้คำแนะนำนะครับผู้พิพากษาในศาลนั้นนะครับในข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษานะครับรวมทั้งนะครับจะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการร่วมมือนะครับกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการดำเนินการของส่วนธุรการของศาลนะครับแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการทำรายงานการคดีนะครับและกิจการของศาลนะครับรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่อื่นๆนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาครับครับ
ในคลิปนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องของเนื้อหาของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมในส่วนของอำนาจพิจารณาพิพากษาครับในเรื่องของอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับจะแบ่งเนื้อหาเอาเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของเขตอำนาจนะครับของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลฎีกาครับเราจะมาดูในส่วนของเนื้อหาในส่วนของเรื่องที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา15นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับห้ามมิให้นะครับศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งนะครับรับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษาเว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับฉะนั้นในส่วนของเขตอำนาจนะครับของศาลชั้นต้นนะครับเราจะมาดูครับของเขตอำนาจของศาลแขวงกันก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีการจัดตั้งศาลแขวงในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนั้นรวมทั้งหมดนะครับเป็นทั้งสิ้นจำนวน38ศาลนะครับสำหรับอำนาจของศาลแขวงนะครับเป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา17นะครับซึ่งบัญญัติว่าศาลแขวงนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และมาตรา25วรรคหนึ่งอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้จะหมายความว่าอำนาจของนะครับศาลแขวงนั้นก็จะมีอำนาจเท่ากับผู้พิพากษาคนเดียวนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนั้นจะมีอำนาจอย่างไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25วรรคหนึ่งครับสำหรับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา24นะครับก็บัญญัติไว้ว่าให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งนะครับมีอำนาจดังต่อไปนี้1ออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น2ออกคำสั่งใดๆซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนหนึ่งตามมาตรา24นะครับแล้วก็ถือเป็นอำนาจของศาลแขวงด้วยครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นบทบัญญัติว่าด้วยของอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับตามมาตรา25แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับก็จะมีการบทบัญญัติไว้ว่านะครับในศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวกับคดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลนั้นดังต่อไปนี้นะครับ1ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวง2ไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย3ไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญา4พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้นะครับโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับ5พิจารณาพิพากษาคดีอาญานะครับซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะครับแต่จะลงโทษนะฮะจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้นะครับนี่คือถือว่าเป็นเขตนะครับเขตอำนาจของศาลแขวงนะครับก็คือเป็นไปตามมาตรา24นะครับและ5นะครับในส่วนของอำนาจของศาลแขวงนะครับซึ่งจะมีอำนาจเท่ากับผู้พิพากษา1คนนะครับผมส่วนต่อมานะครับเขตอำนาจของศาลจังหวัดนะครับในส่วนของเขตของศาลจังหวัดนะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา16วรรคหนึ่งบัญญัติว่าศาลชั้นต้นนะครับมีเขตตามที่พระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นกำหนดไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตรงนี้ก็หมายความว่าในส่วนของเขตศาลจังหวัดนั้นครับจะต้องไปพิจารณาจากพระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของอำนาจของศาลจังหวัดนะครับมาตรา18แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา19/1ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับฉะนั้นหมายความว่าอำนาจของศาลจังหวัดนั้นก็จะโดยทั่วไปนะครับก็จะมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งหมดนะครับเท่าที่จะไม่อยู่ในอำนาจ

ของศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับเขตอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเขตศาลแพ่งและศาลอาญาในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติยุติธรรมมาตรา16วรรค2และวรรค3นะครับก็คือศาลแพ่งและศาลอาญานั้นนะครับก็จะมีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากที่อยู่ในท้องที่นะครับของเขตของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีนะครับศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันนะครับศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้นะครับในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีนะครับต่อศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับและคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็แล้วแต่กรณีนี้ก็สามารถจะใช้ดุลพินิจนะครับยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือสามารถโอนไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจได้ครับสำหรับอำนาจของศาลแพ่งและศาลอาญานะครับตามพระราชบัญญัติยุติธรรมมาตรา19นะครับก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงแล้วก็ศาลแพ่งพิจิตรบุรีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงนะครับแล้วก็คดีอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นเช่นกันนะครับในส่วนของศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นรวมทั้งคดีอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้วแต่กรณีด้วยครับในส่วนของเขตอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเช่นศาลยุติเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของเขตอำนาจนั้นส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคศาลอุทธรณ์คดีชั้นพิเศษและศาลฎีกาครับในส่วนของเขตศาลอุทธรณ์และเขตศาลอุทธรณ์ภาคนะครับก็ในส่วนของศาลอุทธรณ์นั้นก็จะมีเขตตลอดท้องที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนะครับในส่วนของเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนั้นก็จะแบ่งเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับก็จะต้องไปดูในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นๆกำหนดไว้นะครับว่าจะมีเขตศาลครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนะครับสำหรับเขตศาลอุทธรณ์คดีชั้นพิเศษนะครับก็จะเป็นไปครอบคลุมนะครับตลอดราชอาณาจักรนะครับในส่วนของเขตของศาลฎีกาก็เช่นกันนะครับครอบคลุมตลอดราชอาณาจักรเช่นกันครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนั้นนะครับก็จะมีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมมาตรา22นะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของพิพากษายืนนะครับยืนตามนะครับแก้ไขนะครับกับหรือยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับในเมื่อคดีนั้นได้ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนะครับตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความนะครับรวมทั้งมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามกฎหมายนะครับหรือมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจวินิจฉัยได้นะครับตามกฎหมายอื่นนะครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับก็มีอำนาจในส่วนของพิจารณาพิพากษานะครับบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งครับของศาลชำนาญพิเศษครับในส่วนของอำนาจของศาลฎีกานั้นนะครับพระราชบัญญัติยุติธรรมมาตรา23นะครับก็บัญญัติไว้ว่าศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรงและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามที่กฎหมายบัญญัติเว้นแต่กรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาศาลฎีกามีอำนาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนเนื้อหาของอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับตามพระธรรมศาสตร์ยุติธรรมครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของพระธรรมศาสตร์ยุติธรรมนะครับว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือองค์คณะผู้พิพากษานะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานะครับองค์คณะผู้พิพากษาคืออะไรนะครับก็คือจำนวนผู้พิพากษานะครับอย่างน้อยซึ่งกฎหมายบังคับไว้นะครับในการนั่งพิจารณานะครับหรือพิจารณาคดีนะครับกฎหมายจะกำหนด
องค์คณะนะครับผู้พิพากษาซึ่งมีจำนวนผู้พิพากษาที่จะต้องนั่งพิจารณาหรือพิพากษาคดีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและความสำคัญของคดีนะครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับองค์คณะของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแล้วก็องค์คณะของศาลฎีกาครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นองค์คณะของศาลแขวงองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นแล้วก็องค์คณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเราจะมาดูกันทีละส่วนนะครับสำหรับองค์คณะของศาลแขวงนะครับสำหรับองค์คณะของศาลแขวงก็คือจะมีผู้พิพากษาคนเดียวนะครับเป็นองค์คณะนะครับแล้วก็อำนาจนะครับของผู้พิพากษานะครับขององค์คณะของศาลแขวงนั้นนะครับก็จะเป็นอำนาจตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25ครับซึ่งมาตรา24และมาตรา25นั้นก็คือจะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับก็คือจะมีอำนาจในส่วนของการออกหมายเรียกนะครับหมายอาญาหรือหมายสั่งให้คนมาจากหรือไปอย่างจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปในทางวิสัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับรวมถึงในส่วนของอำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องนะครับหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงนะครับไต่สวนและมีคำสั่งนะครับเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งนะครับซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับแล้วก็พิพากษานะครับพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่จะลงโทษจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงนะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งก็จะได้แก่ศาลจังหวัดศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยพระธรรมศาลยุติธรรมมาตรา26ได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนนะครับถึงจะเป็นองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับองค์คณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งก็ได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็องค์คณะของศาลยุติธรรมเหล่านี้ก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้โดยเฉพาะนะครับซึ่งหาไม่กำหนดไว้นะครับก็ต้องมีองค์คณะ1คนตามมาตรา25แล้วก็จะมีองค์คณะ2คนตามมาตรา26แล้วแต่กรณีนะครับส่วนองค์คณะของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนะครับจะเป็นไปตามมาตรา27วรรค1แห่งพระธรรมสูตรพระมูลศาลยุติธรรมนะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนในการพิจารณาพิพากษาคดีครับในส่วนขององค์คณะของศาลฎีกานะครับก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา27วรรค1นะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนนะครับในการพิจารณาพิพากษาคดีครับและเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับในส่วนของการนั่งพิจารณาคดีแทนนั้นนะครับจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา28แล้วก็มาตรา29แห่งพระธรรมศาลยุติธรรมนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีของมาตรา28นั้นจะเป็นในกรณีที่มีการระหว่างการพิจารณาคดีนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีได้ต่อไปนะครับให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปนะครับซึ่งในกรณีของศาลฎีกานะครับก็จะมีทั้งในส่วนของประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมายนะครับในกรณีของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะครับผู้พิพากษาที่จะทำการแทนนะครับก็จะเป็นประธานศาลอุทธรประธานศาลอุทธรภาคหรือรองประธานศาลอุทธรรองประธานศาลอุทธรภาคหรือผู้พิพากษาในศาลอุทธรหรือศาลอุทธรภาคซึ่งประธานศาลอุทธรหรือประธานศาลอุทธรภาคแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับสำหรับในอีกกรณีนึงนะครับที่จะต้องมีผู้ทำการแทนนะครับก็คือในกรณีของ
ในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีใดนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นนะครับไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้นะครับก็ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษานะครับและเฉพาะในศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคและศาลชั้นต้นนะครับมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับทั้งนี้หลังจากได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วนะครับซึ่งในศาลฎีกาก็ได้แก่ประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกานะครับในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้แก่ประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาครองประธานศาลอุทธรณ์หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีแล้วก็ในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับแล้วก็รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีนะครับในส่วนของเหตุสุวิสัยนะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นแล้วในส่วนของในกรณีที่มีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับในกรณีของเหตุสุวิสัยเช่นเหตุอะไรนะครับก็คือในกรณีที่เป็นนะครับในส่วนของภาวะที่พ้นความสามารถที่จะป้องกันนะครับที่ใครจะป้องกันได้หรือเหตุที่ไม่อาจจะป้องกันได้นะครับเช่นอะไรเช่นอาจจะมีแผ่นดินไหวนะครับมีภัยธรรมชาติน้ำท่วมเพลิงไหม้เป็นต้นนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุวิสัยนะครับในกรณีของเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตรงนี้เนี่ยพระธรรมวินัยธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา30และมาตรา31นะครับในมาตรา30นะครับเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับหมายถึงกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรือถูกคัดค้านและถอนตัวไปหรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้นได้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตามมาตรา28และมาตรา29นะครับในกรณีของมาตรา31นะครับแห่งพระธรรมวินัยธรรมนะครับก็ได้กำหนดเอาไว้ว่านะครับเหตุจำเป็นอื่นอันไม่ก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับนอกจากที่กำหนดไว้ในมาตรา30แล้วให้หมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วยนะครับก็คือกรณีที่1กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นว่าคนพิพากษายกฟ้องแต่คดีนั้นมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกินกว่าอัตราโทษตามมาตรา25อนุ5นะครับกรณีที่2กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา25อนุ5นะครับแล้วเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่า6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราดังกล่าวกรณีที่3กรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีแพ่งเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทำโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากมิได้และกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตามมาตรา25อนุ4ไปแล้วต่อมาปรากฏว่าราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกินกว่าอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาคนเดียวครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับพระธรรมวินัยธรรมว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ดร.สุวิดานวมะเจริญนะคะในรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาหน่วยที่6ค่ะในเรื่องการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งหน่วยนี้นะคะเป็น1ในคลิปการเรียนการสอนนะคะประจำชุดวิชา33422การพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะค่ะโดยที่เราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ1นะคะในตอนที่1ของหน่วยนี้แนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจค่ะในตอนที่2นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมและตอนที่3นะคะตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะในตอนที่1นะคะก็ยังมีหัวเรื่องนะคะที่น่าสนใจอยู่2หัวเรื่องด้วยกันได้แก่หัวเรื่องที่1นะคะแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคเมืองและหัวเรื่องที่2นะคะการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจค่ะเรามาดูแนวคิดที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคเมืองกันก่อนนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจภาคเมืองเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับคำแรกที่เราควรจะสนใจก็คือเรื่องของขั้วความเจริญนะคะขั้วความเจริญหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการส่งเสริมการลงทุนในกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อให้ภูมิภาคนั้นน่ะกลายเป็นขั้วความเจริญโดยที่เราเน้นกิจกรรมเพื่อในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดอะไรเกิดความเจริญเกิดขึ้นมุ่งไปสู่การสร้างเมืองหลักแล้วก็เมืองรองซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารเมืองนะคะใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองทางด้านภูมิภาคเรามาทำความเข้าใจกันต่อแล้วคำว่าเมืองล่ะหมายถึงอะไรนะคะถ้าพูดถึงขอบเขตนะคะหรือนิยามคำว่าเมืองของประเทศไทยแล้วเนี่ยเขตเทศบาลค่ะเป็นเขตที่ถูกสมมุติให้มีความหมายเท่ากับเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะใช้การวัดความเป็นเมืองนะคะโดยใช้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าเขตเทศบาลในการวัดค่ะมาดูกรอบแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคเมืองบ้างนะคะโดยวันนี้เนี่ยจริงๆมีหลายท่านเนาะแต่อาจารย์ก็ยกมาให้2ท่านนะคะส่วนท่านอื่นๆนักศึกษาสามารถอ่านประกอบจากในเอกสารการสอนได้เลยท่านแรกที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลค่ะก็คืออาร์เธอร์ลูอิสเนี่ยได้ให้นิยามนะคะเกี่ยวกับประเทศกำลังพัฒนาไว้ว่าจะประกอบไปด้วยเศรษฐกิจ2ภาคหลักนะคะภาคแรกที่เรียกว่าภาคชนบทนะคะหรือ Rural Subsistence Sectors นะคะจะมีองค์ประกอบสำคัญก็คือผู้ผลิตซึ่งก็คือเกษตรกรเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรรายเล็กรายน้อยนั่นเองนะคะซึ่งมีลักษณะที่สำคัญก็คือเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยจะมีปัจจัยการผลิตที่จำกัดนะคะมีทุนนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่จำกัดทำให้เกิดอะไรคะทำให้ประสิทธิภาพนะคะในการผลิตและผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยมีจำกัดและมีลักษณะที่ไปในทางที่ต่ำนะค่อนข้างต่ำนะคะเป็นผลให้มูลค่าของแรงงานส่วนเพิ่มนะคะในการผลิตภาคเกษตรในชนบทนั้นเนี่ยเท่ากับศูนย์หมายความว่าอย่างไรเท่ากับศูนย์หนึ่งว่าแรงงานส่วนเกินนะคะที่จะโยกย้ายออกจากภาคการเกษตรโดยไม่กระทบกระเทือนระดับผลผลิตทางการเกษตรนะเกิดขึ้นได้นะคะนอกจากภาคชนบทแล้วเนี่ยนะคะยังมีภาคที่ทันสมัยหรือว่าโมเดิร์นเซกเตอร์ซึ่งตามแนวคิดของลูอิสแล้วเนี่ยนะคะก็หมายถึงภาคเมืองนั่นเองนะภาคเมืองมีลักษณะที่แตกต่างก็คือรายได้หลักของเศรษฐกิจภาคเมืองเนี่ยนะคะจะมาจากการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมประสิทธิภาพแรงงานในภาคเมืองเนี่ยนะคะก็จะสูงกว่าแรงงานในภาคชนบทนั่นเองนะคะลูอิสเนี่ย

กล่าวว่ากลไกสำคัญที่จะเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาก็คือการส่งเสริมการผลิตในนอกภาคการเกษตรนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ในภาคเมืองนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดผลผลิตที่มีกำไรสูงมีศักยภาพในการออมมีการลงทุนที่มากกว่าภาคการเกษตรนะคะในการกำหนดนโยบายเนี่ยดังนั้นจึงนิยมให้ความสำคัญกับการให้การพัฒนาเนาะการผลิตในภาคการนอกภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เกิดปัญหาตามมาเช่นในปี1950นะคะก็เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานนะคะเข้าสู่ภาคเมืองมากกว่าปกตินะคะซึ่งแรงงานเหล่านี้เนี่ยก็จะมุ่งไปสู่ภาคบริการเนาะซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวทางเมืองนะคะซึ่งในทางกลับกันแล้วเนี่ยลิปตันก็เห็นว่าการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดความล้มเหลวในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรค่ะดังนั้นเนี่ยการที่ประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเมืองมากไปเนี่ยนะคะจะก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในสังคมนะคะนโยบายที่เน้นเรื่องเมืองเป็นหลักเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจนะคะเร็วจริงแต่ว่าเกิดการชะลอตัวทางภาคของภาคชนบทนะคะซึ่งจะเกิดปัญหาตามมานะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะผูกพันอยู่กับแผนนะคะอยู่2แผนก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะไปถึงที่แผนที่13แล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพัฒนายังสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของแผนปฏิรูปประเทศนะคะนโยบายความมั่นคงต่างๆนะคะดังที่แผนภาพที่ปรากฏนะคะซึ่งในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้สรุปไว้ในหนังสือเนาะที่จะผูกพันกันนะคะระหว่างประเด็นทางด้านยุทธศาสตร์ชาตินะคะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงหมุดหมายที่สำคัญต่างๆนะคะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่13ดังเช่นตัวอย่างในสไลด์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมุดหมายที่1ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงนะคะหมุดหมายที่2ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นการเน้นคุณภาพและความยั่งยืนนะคะหมุดหมายที่7ไทยมี SME ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและแข่งขันได้นะคะหมุดหมายที่5ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคและหมุดหมายที่12นะคะไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตค่ะโดยตัวอย่างนะคะกรณีศึกษาเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นสำคัญนะคะในคลิปต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะค่ะเรามาถึงในตอนที่2นะคะในเรื่องแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย2หัวเรื่องใหญ่ๆก็คือแนวคิดสังคมเมืองและการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมนะคะและการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมค่ะเรามาดูแนวคิดเรื่องสังคมเมืองกันก่อนเนาะสังคมเมืองเนี่ยเป็นสังคมที่มีมาแต่ช้านานเนาะอาจจะย้อนไปได้ถึงในสมัยอียิปต์โบราณเลยนะคะซึ่งในการบริหารเมืองหรือสังคมเมืองเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากมีการลักษณะของการแบ่งงานการทำตามความถนัดเฉพาะด้านนะคะและก็มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการประกอบอาหารค่ะมีการผลิตอาหารนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหล่านี้เนี่ยวิวัฒนาการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเป็นการรวมตัวกันของคนนะคะเป็นวิวัฒนาการของสังคมเมืองที่เกิดขึ้นโดยที่สังคมเมืองเนี่ยยิ่งพัฒนาการยิ่งมีความรุ่งเรืองมากขึ้นเนี่ยผู้คนก็จะเริ่มมีการโยกย้ายอพยพตั้งถิ่นฐานใหม่และเกิดการประกอบอาชีพใหม่ๆมากขึ้นนะคะวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในสังคมเมืองนั้นเนี่ยจึงเกิดผลที่ตามมาก็คือมีความหลากหลายนะคะทางด้านชาติพันธุ์เชื้อชาติอาชีพความสนใจดังนั้นเนี่ยสังคมเมืองนะคะจึงประกอบไปด้วยวัฒนธรรมย่อยๆนะที่เรียกว่า subculture ต่างๆอีกมากมายเลยค่ะอันนี้เป็นลักษณะสำ

คัญของสังคมเมืองนะคะแล้วสังคมเมืองกับสังคมชนบทเนี่ยมีความสัมพันธ์กันไหมแน่นอนค่ะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสังคมเมืองเนี่ยยังต้องพึ่งพิงสังคมชนบทอยู่รวมถึงสังคมชนบทเนี่ยก็ยังต้องมีการพึ่งพิงสังคมเมืองด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องของอาหารนะคะสังคมเมืองเนี่ยยังต้องพึ่งพาผลผลิตนะคะจากท้องไร่ท้องนานะคะเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในสังคมเมืองรวมถึงในเรื่องของการที่ในทางกลับกันเนี่ยสังคมชนบทเนี่ยนะคะก็พึ่งพิงในเรื่องของการรับสินค้าต่างๆนะและบริการต่างๆนำมาใช้ในตัวสังคมชนบทอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพาอาศัยหรือพึ่งพิงซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะคะทางด้านสังคมแน่นอนค่ะเราต้องมีการปักธงไว้เนาะว่าจุดมุ่งหมายสำคัญที่เราจำเป็นหรือจำเป็นต้องนะคะพัฒนาเมืองทางด้านสังคมทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตของประชากรนั่นเองนะคะรวมถึงเมื่อคนอยู่ร่วมกันหลายๆคนแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมเนี่ยก็มุ่งที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเจริญหรือการที่ความเป็นเมืองเนี่ยทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนนะคะการขาดแคลนความรู้การเจ็บป่วยความหิวโหยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองให้มีมากขึ้นนั่นเองนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการที่จะต้องให้โอกาสประชาชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการยุติธรรมในประเด็นที่เราต้องการจะแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการจ้างงานนะคะแก้ปัญหาในเรื่องของการที่ประชาชนไม่มีความรู้ส่งเสริมทางด้านการศึกษานะคะแก้ไขปัญหาเรื่องสุขอนามัยเรื่องความเจ็บป่วยของประชาชนนะคะรวมถึงเรื่องความหิวโหยด้วยนะคะรัฐต้องจัดหาสวัสดิการเพื่อให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะคะลดความลำบากของเขาลงนะคะรวมถึงให้โอกาสทุกคนเนี่ยได้เติบโตนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะในเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองนะคะก็ยังสัมพันธ์กับเรื่องการจัดการเรื่องพื้นที่อยู่มากเลยทีเดียวเช่นในเรื่องของพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะคะที่เรียกว่า public sphere นะคะซึ่งจะแปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาณาบริเวณสาธารณะปริมณฑลสาธารณะอาณาเขตสาธารณะในพื้นที่สาธารณะที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมได้ในมิติเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเมืองการรวมตัวเพื่อแสดงออกนะคะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเมืองการปกครองรวมถึงการมีส่วนร่วมต่างๆนะคะเกิดขึ้นได้จากการบริหารพื้นที่สาธารณะนี้เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยเวทีพิจารณาการทำประชาพิจารณ์ต่างๆนะคะล้วนเกี่ยวข้องกับ public sphere ทั้งสิ้นนะคะส่วนในเรื่องของแนวคิดนะคะการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมเนี่ยผูกพันนะคะกับแนวคิดทฤษฎีตามแนวคิดคลาสสิกนะคะอยู่ด้วยกัน4เรื่องด้วยกันเช่นแนวคิดทางด้านการพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกและสำนักนีโอคลาสสิกนะคะแนวคิดการพัฒนาสังคมทางเรื่องรัฐสวัสดิการของเคนส์นะคะแนวคิดการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจการพึ่งพาที่เน้นทุนนิยมและแนวคิดการพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีการพึ่งพาแบบมาร์กซิสต์นะคะในขณะเดียวกันในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนะคะการพัฒนาเมืองก็ผูกพันกับแผนนะคะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเช่นเดียวกับแนวคิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเช่นกันนะคะโดยกิจกรรมที่สำคัญที่เรียกว่ากิจกรรม Big Rock นะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มีระบบการออมนะคะเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอนะคะควบครอบคลุมแรงงานทั้งในและนอกระบบนะคะภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่11การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนะคะภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ที่15ในเรื่องของพลังทางสังคมและหมุดหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลดความยากจนนะคะการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสมอันนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์กันเนาะระหว่างแผนในระดับต่างๆนะคะที่สัมพันธ์กับแนวคิดทางด้านการพัฒนาสังคมซึ่งยังมีหมุดหมายต่างๆที่ประเทศไทยอยากจะไปให้ถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นหมุดหมายที่13นะคะในเรื่องที่ไทยมีรัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนนะคะก็จะไปสัมพันธ์กับกิจกรรม Big Rock นะคะในเรื่องของการพัฒนาข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่นะคะเพื่อจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสให้เหมาะสมนะคะกิจกรรม Big Rock ในเรื่องของการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการเหล่านี้เนี่ยได้รับสิทธิและความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึงเช่นกันนะคะและในหมุดหมายที่8นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะก็จะไปสัมพันธ์กับการสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองนะคะภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่6และกิจกรรมหมุดหมายนะคะที่9เนาะที่ว่าด้วยเรื่องไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงนะคะมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสมนะคะก็จะไปสอดคล้องนะคะกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่17นะคะในเรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมเหล่านี้นะคะก็เป็นกิจกรรมแนวทางแนวคิดนะคะที่สัมพันธ์กับการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังดำเนินอยู่นะคะแล้วก็มีหมุดหมายที่สำคัญที่จะมุ่งไปในการแก้ไขปัญหาทางสังคมรวมถึงทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะในตอนที่3นะคะเราจะพบกับกรณีศึกษานะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยประเด็นแรกนะคะเราจะมาดูกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจกันก่อนนะคะโดยที่เราจะมาดูกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติที่9นะคะประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะโดยที่ประเด็นนี้นะคะจะครอบคลุมปีพ.ศ. 2561ถึง 2580 นะคะซึ่งในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับนโยบายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วก็คือนโยบายที่เรียกว่านโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรืออีเทิร์นซีบอร์ดนั่นเองซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนาเมืองระยะยาวนะคะที่สร้างความท้าทายเนาะให้กับประเทศไทยที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ระดับโลกนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมืองนี้ในเรื่องของการเป็นต้นแบบในการพื้นที่สมบูรณ์แบบในการผลักดันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยที่ Eastern Seaboard เนี่ยนะคะหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกนะคะ Eastern Seaboard Development Program นะคะจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่มีมาก่อนหน้าในปีตั้งแต่ปี2504นะคะซึ่งจะกินขอบเขตพื้นที่3จังหวัดซึ่งก็คือชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานั่นเองนะคะเป็นการวางรากฐานนะคะระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่การขยายฐานการผลิตสินค้าการส่งออกและการนำประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้ต่ำไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะคะโดยที่จะเน้นการขยายพื้นที่ออกมาเพื่อลดความกระจุกตัวนะคะของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะในโครงการ Eastern Seaboard นี้นะคะก็จะสัมพันธ์นะคะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจได้แก่แผนที่5แผนที่6นะคะมีการบริหารงานในลักษณะที่เป็นคณะกรรมการหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรือกพอ.นะคะมากำกับดูแลเชิงนโยบายรวมถึงอนุมัติโครงการต่างๆในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะ
ก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนน

ท่าเรือรถไฟอ่างเก็บน้ำนะคะควบคู่กันมาตั้งแต่ปี2504นะคะจนกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในทางด้านเศรษฐกิจนะคะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะเช่นท่าเรือน้ำลึกการขนส่งทางทะเลทางถนนนะคะการขนส่งทางรางการสร้างนิคมอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต่อมานะคะมีการขยายจัดทำโครงการพัฒนาเนี่ยออกเป็น2ระยะนะคะระยะแรกนะคะก็จะเน้นเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูการค้าโลกนะคะโดยโครงการกิจกรรมสำคัญเช่นการสร้างหรือพัฒนาท่าเรือน้ำลึกนะคะแหลมฉบังแล้วก็มาบตาพุดนั่นเองในระยะที่2นะคะจะเน้นการขยายตัวทั้งเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของการขนส่งนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลค่ะโดยมียุทธศาสตร์สำคัญ4ยุทธศาสตร์เนาะยุทธศาสตร์แรกในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกนะคะยุทธศาสตร์ที่2ในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุดระยะที่3นะคะในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridors นะคะหรือ EEC นั่นเองซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องนะคะที่สอดคล้องกับThailand 4.0 แล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12รวมถึงยุทธศาสตร์ชาตินะคะที่9ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจค่ะโดยที่มีแผนแม่บทต่างๆนะคะที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองต้นแบบนะคะและนำมาสู่โครงการในระยะต่อมาก็คือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ค่ะซึ่งจะเน้นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมนะคะเน้นการความร่วมมือนะคะในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษานะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะคะและเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของเป็นการส่งเสริมนะคะให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนและพัฒนากำลังคนของประเทศและภูมิภาคค่ะโดย ECCI นะคะจะเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการพัฒนาทางด้านการวิจัยนวัตกรรมเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยรวมถึงยกระดับนะคะให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของการพัฒนาเมืองนะคะโดยที่มีโครงการที่มีงบประมาณมหาศาลนะคะมารองรับเราก็จะเห็นผลที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นทางบวกและทางลบนะคะเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษานะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านกรณีศึกษาได้ในเอกสารการสอนเนาะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็จะส่งผลกระทบทั้งบวกและลบให้เกิดขึ้นค่ะ

เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกัน

0: นะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจ

0: การศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: การถามไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

เนื้อหาในส่วนแรกนะครับเรื่องของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับก็เป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่รายการแรกนะครับหรือได้รับชมตั้งแต่รายการแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนซึ่งรายการเนี้ยก็จะเป็นส่วนต่อนะครับก็คือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งความหมายของหนี้สินไม่หมุนเวียนก็หมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการจะต้องชำระภายในระยะเวลาที่เกินกว่า1ปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือว่าเกินกว่ารอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับส่วนในสไลด์นี้นะครับก็เป็นประเภทของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับซึ่งหลายรายการนะครับนักศึกษาก็อาจจะมีความคุ้นเคยนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหน้างบของกิจการต่างๆนะครับเช่นเงินกู้ระยะยาวนะครับหรือเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นนะครับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนะครับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานนะครับภาระผูกพันนะครับการเพิ่มการลงทุนในกองทุนการรื้อถอนนะครับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นหรือว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆนะครับสำหรับหลักเกณฑ์หรือหลักการในการรับรู้และการแสดงรายการหนี้สินนะครับไม่หมุนเวียนในงบการเงินอันนี้ก็เป็นไปตามที่กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินซึ่งกำหนดไว้นะครับว่าการที่กิจการจะรับรู้รายการในงบการเงินได้เนี่ยก็จะต้องเข้าเงื่อนไขครบทั้ง2ข้อนะครับ1ก็คือสำหรับการรับรู้รายการหนี้สินก็จะต้องเข้าเงื่อนไขข้อที่1ก็คือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะครับที่กิจการจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะครับส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่2นะครับก็คือราคาทุนหรือว่ามูลค่าที่เราจะรับรู้หรือบันทึกบัญชีเนี่ยก็ต้องเป็นมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับสำหรับการแสดงรายการไม่หมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับก็จะแสดงต่อจากหนี้สินหมุนเวียนนะครับซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วในรายการที่1นะครับซึ่งก็สำหรับการเรียงรายการนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดรูปแบบของรายการย่อที่จะต้องมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งผมได้หยิบยกมาเพื่อมาอธิบายหรือเล่าให้ทุกท่านฟังในรายการนี้นะครับก็จะขออนุญาตยกเอาตัวเรื่องของหุ้นกู้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนรายการหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นรูปแบบในการจัดหาเงินทุนรูปแบบหนึ่งนะครับของกิจการนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับศัพท์ตัวแรกนะครับก็คือคำว่าราคาตามมูลค่าหรือราคาที่ตราไว้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า par value หรือว่า face value นะครับซึ่งก็หมายถึงมูลค่าของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในใบหุ้นนะครับซึ่งมูลค่าเนี้ยนะครับก็จะหมายถึงเงินที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้รับคืนเมื่อหุ้นกู้นั้นครบกำหนดไถ่ถอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาขายจริงเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตามมูลค่าก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายในลำดับถัดไปนะครับส่วนศัพท์อันที่2ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับซึ่งเราเรียกว่า market rate หรือว่า effective rate เนี่ยก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดการเงินนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้หรือที่เราเรียกว่าคูปอง rate นะครับสำหรับคำศัพท์คำที่3นะครับก็คือคำว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้อันนี้จะหมายถึงกรณีที่กิจการสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตามมูลค่านะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่เรียกว่าคูปองเรทเนี่ยนะครับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับส่วนอีก4คำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือคำที่4ก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตรงกันข้ามนะครับก็คือราคาขายของหุ้นกู้เนี่ยต่ำกว่าราคาตามมูลค่าซึ่งก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่คูปองเรทต่ำกว่า market rate นั่นเองนะครับสำหรับการคำนวณราคาจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก็จะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่2 ส่วนก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นนะครับที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งก็คือตัว face value หรือว่าราคาตามมูลค่านั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องคำนวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นงวดตลอดอายุของหุ้นกู้นะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นกันแล้วนำมูลค่าทั้ง2 ส่วนมารวมกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือราคาของการจำหน่ายหุ้นกู้นั่นเองนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อตอนต้นนะครับว่าราคาของราคาจำหน่ายหุ้นกู้นั้นเนี่ยอาจจะสูงกว่าต่ำกว่านะครับราคาที่กำหนด

สวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์ของพนักงานและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหานะครับซึ่งจากหัวข้อเนี้ยก็จะเห็นว่าขอบเขตเนื้อหาซึ่งจะอธิบายในรายการนี้ก็จะประกอบด้วย3ส่วนตามชื่อรายการเลยนะครับเราเริ่มที่

ไว้ก็ได้หรือราคาตามมูลค่าก็ได้ก็เกิดจากปัจจัยก็คือการเปรียบเทียบระหว่างอัตราที่เรียกว่าคูปองเรทกับตัว market rate นะครับในกรณีที่คูปองเรทเท่ากับ market rate นะครับราคาจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่านะครับแต่ถ้าในกรณีที่คูปองเรทนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดอันนี้ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะสูงกว่าราคาตามมูลค่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดตัวส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้หรือที่เราเรียกว่าบอนด์พรีเมียมในทางตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าคูปองเรทนะครับต่ำกว่ามาร์เก็ตเรทนะครับอันนี้ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะต่ำกว่าราคาตามมูลค่านะครับหรือว่าเกิดบอนด์ดิสเคานต์นะครับก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นั่นเองนะครับเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือบริษัทจิตเจริญจำกัดนะครับซึ่งออกหุ้นกู้นะครับมูลค่ารวมนะครับ 100,000 บาทเมื่อวันที่1มกราคมปี 2500X1 นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับอันนี้เรียกว่าคูปองเรทอยู่ที่ 4% แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยสิ้นปีนะครับอายุไถ่ถอนนะครับเหลืออายุของหุ้นกู้ก็คือ5ปีนะครับในกรณีที่1ก็คือถ้าตัว market rate หรือว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันเท่ากับตัวคูปองหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในหุ้นกู้นะครับราคาขายก็จะเท่ากับราคาที่ตราไว้หรือมูลค่าราคาตามมูลค่านะครับวิธีการคำนวณก็คือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนนะครับก็คือ 100,000 บาทคำนวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งวิธีการแปลงให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับสำหรับเงินก้อนนี้ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนนะครับก็คูณด้วยตัวปัจจัยคิดลดดอกเบี้ยซึ่งได้จากตาราง PVIF นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนปีก็คือ N เท่ากับ5หรืออายุไถ่ถอนนะครับซึ่งมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนนี้ก็เท่ากับ 82,193 บาทนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นรายงวดนะครับซึ่งในกรณีนี้คูปองเรทนะครับก็คืออยู่ที่ 4% นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นปีก็คือ1ปีจ่าย1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยรายปีก็เท่ากับราคาตามมูลค่าแล้วก็คูณด้วยคูปองก็คือ 4% เท่ากับเงินดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายงวดก็คือ 4,000 บาทนะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยดอกเบี้ยซึ่งได้จากตาราง PVIFA นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนงวดของการจ่ายดอกเบี้ยก็คือ5งวดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ 17,807 บาทนำมูลค่าปัจจุบันทั้ง2 ส่วนรวมกันนะครับก็จะเป็นราคาจำหน่ายหุ้นกู้นักศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าในกรณีนี้นะครับคูปองเรทเท่ากับ market rate ก็คือ 4% ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่าก็คือ 100,000 บาทนั่นเองนะครับเราต่อกันที่กรณีที่2นะครับในกรณีที่คูปองเรทนะครับสูงกว่า market rate ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ 3% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณราคาจำหน่ายนะครับก็เช่นเดียวกันครับดำเนินการเช่นเดียวกันก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องจ่ายเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนใน5ปีข้างหน้านะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวปัจจัยดอกเบี้ยที่ตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่เราจะใช้ในการเปิดตารางเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดก็คืออยู่ที่ 3% นะครับเพราะนั้นได้มูลค่าปัจจุบันก็คือ 86,261 บาทนะครับรวมทั้งตัวมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็คือ 4,000 แล้วก็คูณด้วยตารางปัจจัยดอกเบี้ยนะครับก็คือตารางตัวที่ได้จากตาราง PVFA นะครับโดยที่อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการเปิดตารางก็คือตัว 3% ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับเพราะนั้นราคาจำหน่ายของหุ้นกู้ก็จะเท่ากับ 104,580 บาทนักศึกษาจะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับคูปองเรทสูงกว่า market rate นะครับก็จะเกิดบอนด์พรีเมียมนะครับหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้อยู่ที่ 4,580 นะครับในทางตรงกันข้ามครับก็คือถ้าคูปองเรทมันต่ำกว่า market rate นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราสมมุติว่าตัว market rate เนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าครบกำหนดไถ่ถอนนะครับมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 78,353 บาทรวมทั้งมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็อยู่ที่ 17,317 บาทนะครับเพราะนั้นราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่ 95,670 นักศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าในเคสเนี้ยเกิดบอนด์ดิสเคานต์หรือว่าส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับอยู่ที่ 4,330 บาทนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับก็มีหลักการง่ายๆครับ1ก็คือบันทึกมูลค่าของหุ้นกู้เนี่ยนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านเครดิตเนี่ยบันทึกด้วยราคาที่

เป็นราคาตามมูลค่าหรือ face value นะครับในกรณีที่มีส่วนเกินนะครับก็จะบันทึกส่วนเกินไว้ทางด้านเครดิตนะครับซึ่งบัญชีส่วนเกินจะเป็นบัญชีปรับมูลค่านะครับก็คือเอาไปบวกกับบัญชีหุ้นกู้ส่วนในกรณีที่เราจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับก็ส่วนบัญชีส่วนต่ำจะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับซึ่งบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีปรับมูลค่าเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นตัวหักกับบัญชีหุ้นกู้นะครับถ้านักศึกษาจำกรณีทั้ง3กรณีได้ที่เราคำนวณไว้ในของบริษัทจิตเจริญนะครับในกรณีแรกก็คือเราจำหน่ายได้เท่ากับ face value นะครับเพราะนั้นเวลาบันทึกบัญชีก็จะเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตหุ้นกู้ 100,000 บาทแต่ในกรณีที่2นะครับซึ่งเรามีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเวลาบันทึกส่วนเกินก็จะอยู่ทางด้านเครดิตรวมทั้งบัญชีหุ้นกู้ก็ยังคงบันทึกบัญชีด้วย face value ในทางตรงกันข้ามครับถ้าจำหน่ายต่ำกว่าราคาตามมูลค่านะครับบัญชีหุ้นกู้ที่อยู่ทางด้านเครดิตก็ยังบันทึกด้วย face value นะครับแล้วก็บันทึกส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นั้นอยู่ทางด้านเดบิตครับสำหรับส่วนเกินหรือส่วนต่ำนะครับก็จะต้องถูกตัดออกนะครับตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ซึ่งวิธีที่จะใช้นะครับในการตัดทั้งส่วนเกินหรือส่วนต่ำเนี่ยนะครับก็แล้วแต่กรณีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับหรือเราเรียกมันว่า effective rate interest rate method นะครับหรือเราเรียกมันว่า EIR นั่นเองนะครับซึ่งการคำนวณส่วนเกินหรือส่วนต่ำที่เราจะตัดบัญชีเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการก็คือ1นะครับเราหาตัวดอกเบี้ยที่แท้จริงของหุ้นกู้ก่อนนะครับโดยเอาตัวราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นั้นคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับหลังจากนั้นก็ไปหาส่วนเกินหรือส่วนลดส่วนต่ำที่จะตัดบัญชีนะครับโดยไปเปรียบเทียบกับตัวดอกเบี้ยที่เราจ่ายจริงที่คิดจากตัวคูปองนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับก็คือท่านนักศึกษาจำได้ว่าตอนที่เราจำหน่ายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ก็จะตัดออกไปไว้ทางด้านเดบิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในการตัดส่วนเกินก็จะเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้แล้วเครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ก็จะบันทึกบัญชีตรงกันข้ามกันนะครับท่านสาจำได้ว่าในขั้นตอนของการออกจำหน่ายแล้วมีส่วนต่ำส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเวลาตัดจำหน่ายออกก็จะตัดออกทางด้านเครดิตแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับวิธีการตัดนะครับว่าจำนวนส่วนเกินหรือส่วนลดที่จะตัดบัญชีในแต่ละปีนั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเมื่อสักครู่ได้ เรียนให้นักศึกษาทราบว่าเราใช้วิธีที่เรียกว่า EIR นะครับเพราะฉะนั้นในตารางที่เห็นในสไลด์นี้นะครับก็เป็นตารางที่เรียกว่าตารางการตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำแล้วแต่กรณีนะครับที่เรียกว่าวิธี EIR อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับซึ่งวิธีการคำนวณนะครับในกรณีนี้คือกรณีที่2ก็คือกรณีที่บริษัทขายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์สุดท้ายนะครับว่าราคาตามบัญชีก็คือราคาตามมูลค่าหรือ face value แล้วบวกกับส่วนเกินเพราะนั้นก็จะมีราคาตามบัญชีอยู่ที่ 104,580 ณวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณดอกเบี้ยนะครับว่าดอกเบี้ยที่จ่ายจริงก็คือ 4% ของ face value นะครับก็คือเอาคูปองนะครับคูปองเรทคูณด้วย face value นะครับส่วนดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นก็คำนวณจากคอลัมน์สุดท้ายครับก็คือราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือดอกเบี้ยของตลาดนะครับได้ 3,137 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่จ่ายจริงกับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือส่วนเกินตัดบัญชีนั่นเองนะครับก็คือ863นะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับก็จะถูกตัดจำหน่ายไปเรื่อยๆรวมทั้งส่วนเกินที่คงเหลืออยู่ณวันสิ้นปีก็จะลดลงไปรวมทั้งราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ก็จะมีมูลค่าลดลงจนเท่ากับ face value ในวันครบกำหนดไถ่ถอนครับสำหรับการบันทึกบัญชีนะครับก็จะเป็นดังเช่นสไลด์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่จำหน่ายหุ้นกู้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าวันที่รับเงินนะครับเดบิตเงินสดนะครับ 104,580 เนื่องจากเราจำหน่ายหุ้นกู้ได้สูงกว่า face value นะครับเครดิตหุ้นกู้ตามหลักการว่าบัญชีหุ้นกู้ต้องบันทึกด้วยมูลราคาตามมูลค่าที่ 100,000 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็จะอยู่ทางด้านเครดิต 4,580 นะครับหลังจากนั้นก็บันทึกการจ่ายดอกเบี้ยณวันสิ้นปีตามเงื่อนไขนะครับก็เดบิตดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดอันนี้คำนวณตามคูปองนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นะครับหลังจากนั้นก็ตัดส่วนเกินนะครับเพราะนั้นส่วนเกินเนี้ยก็จะได้จากตาราง EIR ซึ่งเรา
ได้ทำ

แล้วในสไลด์นี้นะครับอย่างเช่นในปีที่1นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่ตัดบัญชีในปีแรกนะครับก็คือ863บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีนะครับเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับ863บาทแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่าย863บาทนะครับเช่นเดียวกันกับในปีที่2นะครับก็คือบันทึกจ่ายดอกเบี้ยรายงวดนะครับก็คือใช้คูปองก็คือที่ 4% ก็คือดอกเบี้ย 4,000 บาทนะครับรวมทั้งการตัดส่วนเกินในปีที่2ก็มาจากตาราง EIR ในสไลด์ก่อนหน้านี้ในปีที่2เช่นเดียวกันนักศึกษาก็จะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินที่เราจะตัดนะครับในปีที่2นั้นก็คือ888บาทนะครับก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีในคู่สุดท้ายในสไลด์นี้นะครับก็คือตัดส่วนเกินนะครับเดบิตส่วนเกินแล้วก็เครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับในกรณีที่มีส่วนต่ำหรือส่วนลดมูลค่าที่เรียกว่าบอนด์ดิสคาวต์ก็เช่นเดียวกันครับนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากส่วนเกินเป็นส่วนต่ำนะครับวิธีการก็จะใกล้เคียงกันอย่างเช่นในวันแรกที่จำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเห็นว่าราคาตามบัญชีของหุ้นกู้เนี่ยมันจะอยู่ที่ 95,000 เพราะว่า face value คือ 100,000 นะครับแล้วก็หักกับส่วนต่ำก็คือ 4,330 นะครับวิธีการก็เป็นในทำนองเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือดอกเบี้ยจ่ายจริงก็คือคูปอง 4% นะครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับในแต่ละปีก็คำนวณจากราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ในคอลัมน์สุดท้ายแล้วก็คูณด้วย market rate นะครับส่วนต่างในคอลัมน์ที่2กับ3ก็คือคอลัมน์ที่4นะครับก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่จะตัดบัญชีในแต่ละปีนะครับก็ทำนองเดียวกันครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าส่วนต่ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนคอลัมน์สุดท้ายก็คือมูลค่าตามบัญชีก็จะเพิ่มขึ้นจนไปจบอยู่ที่ปีที่5ก็คือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หรือว่า face value นั่นเองวิธีการบันทึกบัญชีก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่ากรณีเป็นกรณีของส่วนต่ำใช่ไหมครับเพราะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าในวันที่จำหน่ายหุ้นกู้นะครับเราก็จะเห็นบัญชีส่วนต่ำของมูลค่าหุ้นกู้อยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะนั้นเวลาจ่ายดอกเบี้ยก็ทำนองเดียวกันก็คือเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตเงินสดแต่เวลาตัดส่วนต่ำนะครับปกติส่วนต่ำในวันที่เราจำหน่ายอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะนั้นเวลาเราตัดจำหน่ายเราก็จะตัดออกทางด้านเครดิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับในปีที่2ก็จะทำนองเดียวกันนะครับส่วนการตัดส่วนเกินส่วนต่ำในเคสนี้ก็จะต้องใช้ตาราง EIR ที่ได้คำนวณไว้แล้วอย่างเช่นในปีที่2ก็จะตัดส่วนต่ำไปที่823บาทนะครับโดยตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพนักงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะบอกว่าการบันทึกผลประโยชน์ของพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบง่ายๆนะครับก็คือบันทึกเป็นรายจ่ายประจำงวดนะครับหรือว่าอาจจะมีการบันทึกค้างจ่ายไว้ในตอนสิ้นปีแล้วก็ไปจ่ายในปีถัดไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของเนื้อหาที่จะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปนะครับว่าผลประโยชน์ของพนักงานก็หมายถึงสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบนะครับที่กิจการให้นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับบริการที่ได้รับจากพนักงานนะครับหรือในกรณีที่มีการเลิกจ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวประเภทของผลประโยชน์พนักงานก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน1ก็คือผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับ2คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับ3ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละประเภทนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูประเภทของผลประโยชน์ทั้ง4ประเภทนะครับเรามาดูวิธีการรับรู้ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินเลยนะครับเมื่อพนักงานได้ให้บริการนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่กิจการจะต้องจ่ายในอนาคตก็คือแปลว่ากิจการจะต้องบันทึกภาระผูกพันนะครับที่จะต้องจ่ายให้พนักงานรวมทั้งรับรู้ค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อกิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากพนักงานแล้วนะครับมาดูรูปแบบที่1 นะครับก็คือผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับซึ่งรูปแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วก็คืออาจจะอยู่ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนนะครับเงินประกันเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับรวมถึงการลาพักผ่อนประจำปีหรือลาป่วยในกรณีที่ยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของการส่วนแบ่งกำไรหรือว่าโบนัสนะครับตามนโยบายของแต่ละกิจการนะครับหรืออาจจะมีผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นที่เป็นระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หรือไม่ได้กำหนดเป็นตัวเงินไว้นะครับก็อย่างเช่นพวกค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าที่พักอาศัยอาจจะมีบริการรับส่งพนักงานนะครับหรือว่าการให้สินค้าหรือบริการในลักษณะให้เปล่านะครับวิธีการรับรู้นะครับก็จะรับรู้เป็นรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับก็คือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็รับรู้หนี้สินหรือภาระผูกพันด้วยถ้ายังไม่ได้จ่ายนะครับแต่ถ้าจ่ายแล้วก็บันทึกลดสินทรัพย์ก็คือตัวเงินสดได้เลยสังเกตว่าสำหรับผลประโยชน์พนักงานเนี่ยจะไม่มีการคิดลดหรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับเพราะว่าภาระผูกพันเนี่ยมันไม่เกิน1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับรูปแบบในการบันทึกบัญชีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเดบิตค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนะครับรวมทั้งรับรู้ภาระผูกพันด้วยนะครับก็คือเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับสำหรับรูปแบบของประโยชน์พนักงานอันที่2ก็คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ1ก็คือโครงการสมทบนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะได้ยินในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งก็คือกองทุนที่พนักงานกับกิจการเนี่ยร่วมกันจัดตั้งแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะออมเงินให้พนักงานไว้ใช้จ่ายหลังจากออกงานหรือว่าเกษียณนะครับซึ่งแหล่งที่มาของเงินกองทุนประเภทนี้ก็จะมาจาก2ส่วนนั่นคือเงินสะสมนะครับก็คือเงินของพนักงานนั่นแหละที่ถูกหักนะครับจากค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นรายเดือนนะครับรวมทั้งอีกส่วนนึงเป็นเงินสมทบก็คือเงินที่กิจการนายจ้างนะครับจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะครับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดหรือตามนโยบายของการลงทุนนะครับซึ่งกองทุนจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกิจการรวมทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนนะครับส่วนแบบที่2ก็คือโครงการผลประโยชน์นะครับอันนี้เป็นโครงการที่กิจการจะต้องจัดหาผลประโยชน์ตามจำนวนแล้วก็เงื่อนไขที่ตกลงไว้ให้กับพนักงานในปัจจุบันนะครับรวมทั้งพนักงานในอดีตด้วยเช่นอาจจะให้ผลตอบแทนในลักษณะที่เป็นบำนาญนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ปีกย่อยลงปีกก็คือว่ากิจการก็ต้องบริหารโครงการผลประโยชน์โดยเอาเงินไปลงทุนนะครับแล้วเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากโครงการเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับพนักงานในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความนโยบายของแต่ละกิจการนะครับซึ่งพนักงานอาจจะร่วมสมทบทุนด้วยก็ได้นะครับคราวนี้โครงการผลประโยชน์ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอยู่2ส่วนนะครับ1ก็คือความเสี่ยงตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงนี้ก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของผลประโยชน์เนี่ยมันสูงกว่าที่กิจการคาดหวังไว้นะครับรวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับเพราะว่าเวลาไปลงทุนแล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะครับสำหรับวิธีการบันทึกบัญชีก็เช่นเดียวกันครับก็คือจะแต่ว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าในกรณีแรกๆก็คืออันนี้เราจะต้องใช้ เราเรียกว่าโมเดลในการประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาระผูกพันนะครับเราจะใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพื่อที่จะวัดภาระผูกพันแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการก็ได้เนื่องจากว่ามันเกิดจากการประมาณการนะครับนอกจากนี้กิจการอาจจะต้องชำระผูกพันนะครับหลังจากพนักงานได้ให้บริการเป็นเวลาหลายปีนะครับจึงต้องมีการวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นด้วยการคิดลดก็คือแปลว่าจะต้องมีการคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยนะครับส่วนผลประโยชน์ระยะยาวอื่นก็อาจจะอยู่ในรูปของการลานะครับซึ่งยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือให้ผลประโยชน์จากการทำงานเมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขนะครับหรือกรณีทุพพลภาพก็ยังให้ผลประโยชน์อยู่อาจจะมีส่วนแบ่งกำไรหรือโบนัสที่จะจ่ายชำระนะครับมากกว่า12เดือนนะครับรวมทั้งผลตอบแทนที่รอจ่ายนะครับมากกว่า12เดือนนะครับซึ่งโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนี้นะครับก็จะมีการนำสินทรัพย์ไปลงทุนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ตั้งกองทุนก็แล้วแต่นโยบายนะครับอย่างไรก็ตามณวันสิ้นงวดก็ทำนองเดียวกันครับกิจการก็ต้องประมาณนะครับภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะยาวนะครับตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับแล้วก็จะต้องมีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเนื่องจากว่ามันเป็นภาระผูกพันที่เกินกว่า1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับสำหรับผลประโยชน์สุดท้ายก็คือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับอันนี้ก็คือ เป็นการแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างพนักงานนะครับซึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างก่อนที่เขาจะครบกำหนดวันออกจากงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ต้องพนักงานก็ต้องยอมรับข้อเสนอนะครับของผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างนะครับ
ซึ่งการเลิกจ้างเนี้ยนะครับพนักงานเป็นผลให้พนักงานนะครับไม่ได้ให้บริการแก่กิจการแล้วนะครับโดยกิจการก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกข้อเสนอนี้ได้นะครับก็ทำให้ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพราะนั้นกิจการก็ต้องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนนะครับในปีที่ในงวดที่มีการเลิกจ้างรวมทั้งรับรู้หนี้สินด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อรองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
3: เรียนมสทดีอย่างไร
4: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสทนั้นก็เพราะว่ามสทเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสทมาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับนะคะให้นักศึกษาเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งนี้นะคะในชุดวิชา16339นะคะการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรครั้งนี้เป็นการสอนเสริมเพื่อการศึกษา2นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่4หลักการบรรณาธิกรข่าวนะคะก็จะมีประเด็นหัวข้อหลักๆอยู่ประมาณ4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการบรรณาธิกรนะคะเรื่องที่2ก็ว่าด้วยเรื่องเครื่องมือที่เขาใช้ในการบรรณาธิกรแล้วก็หัวข้อที่3เราก็จะว่าด้วยเรื่องการบรรณาธิกรต้นฉบับว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างแล้วก็หัวข้อสุดท้ายแน่นอนค่ะบทบาทหน้าที่หลักๆของการทำงานบรรณาธิกรก็คือการพาดหัวข่าวนะคะคือผู้สื่อข่าวมีการเขียนข่าวมาแล้วเนี่ยบรรณาธิการจะต้องรับหน้าที่นอกจากบรรณาธิกรต้นฉบับแล้วก็ต้องเขียนพาดหัวข่าวด้วยนะคะเรามาเข้าเรื่องนะคะว่าหัวข้อที่1เนี่ยเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าข่าวและการบรรณาธิกรข่าวเนี่ยคืออะไรนะคะการบรรณาธิกรข่าวเนี่ยหมายถึงการคัดเลือกนะคะตรวจแก้ขัดเกลาแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาข่าวทั้งในแง่ข้อเท็จจริงทั้งในแง่ของการใช้ภาษานะคะโครงสร้างของข่าวนะคะรวมทั้งเนื้อหานะคะรายละเอียดต่างๆว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ประเด็นของเรื่องมากน้อยแค่ไหนรวมสุดท้ายเลยก็คือการเขียนพาดหัวข่าวนะคะเพื่อให้ได้คุณภาพข่าวกันที่ดีทีนี้นักศึกษาจะเคยได้ยินนะคะมันมีคำสองคำก็คือคำว่าบรรณาธิการกับบรรณาธิกรสองคำนี้เนี่ยอาจจะสลับกันนิดนึงเวลาเราพูดถึงอะไรที่ลงท้ายด้วยกรเราก็จะนึกถึงความเป็นคนนะคะอย่างเช่นอะไรฮะพิธีกรนะคะนึกออกไหมคะก็คือคนที่ทำงานเป็นคนที่ประกาศหรือว่าเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยเราก็เรียกว่าพิธีกรก็ลงท้ายด้วยกรแต่เนื่องจากการบรรณาธิกรกับการกับบรรณาธิการเนี่ยคำมันจะสลับความหมายในความรู้สึกต้องพูดว่าความรู้สึกนะคะนิดหนึ่งบรรณาธิการคือบุคคลที่ทำหน้าที่บรรณาธิกรนะคะต้องบอกนักศึกษาอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงบรรณาธิกรข่าวหมายถึงว่าการทำหน้าที่ของบรรณาธิการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแก้ไขขัดเกลาทั้งข้อเท็จจริงและเนื้อหาของภาษารวมทั้งพาดหัวข่าวนะคะจะได้รู้ว่าหลักการบรรณาธิกรข่าวที่เราพูดกันในวันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ในส่วนของบรรณาธิการหรือบางครั้งอาจจะเป็นหัวหน้าของหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งสมมุตินะคะถ้ามีการแบ่งหัวข้อหรือแบ่งเซกชันแบบนี้นะคะนี่คือบทบาทหน้าที่หลักๆของคำว่าการบรรณาธิกรข่าวนะคะทีนี้เมื่อเรารู้ความหมายแล้วเนี่ยนะคะเรามาดูว่าการบรรณาธิกรมีความสำคัญอย่างไรอย่างแรกเลยทำไมเราต้องบรรณาธิกรข่าวทำไมข่าวเข้ามาปุ๊บแล้วเรานำเสนอไปเลยไม่ได้อย่างนึงนะคะก็คือว่าสิ่งที่เข้ามาจากผู้สื่อข่าวหรือเนื้อหาข่าวที่เข้ามาเนี่ยมันมีความรวดเร็วของการนำเสนอข้อมูลก็จริงแต่หน้าที่หรือบทบาทของบรรณาธิการก็คือต้องดูว่าในหลักการบรรณาธิกรเนี่ยเราต้องดูว่า1คุณภาพของข่าวที่ได้มานั้นน่ะข้อเท็จจริงใช้ได้มั้ยภาษามันใช้ได้มั้ยบางครั้งเนี่ยเขียนออกมาเป็นภาษาที่เป็นภาษาสนทนาหรือภาษาพูดอ่ะซึ่งไม่ใช่ภาษาเขียนหรือบางครั้งภาษาที่ใช้ไม่เหมาะกับสื่อประเภทนั้นๆเช่นเราเผยแพร่ในอะไรคะเว็บไซต์ในกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าในสถานีโทรทัศน์หรือว่าการอ่านออกอากาศทางวิทยุอย่างเงี้ยนะคะสำนวนภาษาในแต่ละข่าวที่จะไปปรากฏในแต่ละสื่อมันก็จะต้องมีความสอดคล้องกันด้วยดังนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆของการบรรณาธิกรก็คือการที่จะต้องดูเรื่องคุณภาพข่าวดูว่ามันช่วยทำให้เนื้อหาข่าวเนี่ยมีความน่าสนใจไหมโดยเฉพาะการใช้การเขียนพาดหัวข่าวเนี่ยเป็นหน้าที่หลักๆเลยนะคะอันที่3ก็คือว่าช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาข่าวได้ง่ายขึ้นบางครั้งผู้สื่อข่าวเนี่ยอยู่ในภาวะเร่งรีบของการส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาอาจจะมีการลำดับเรื่องราวหรือว่าอธิบายเรื่องราวต่างๆยังไม่ชัดเจนหรือเกิดความสับสนงงกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหลักของบรรณาธิการที่จะต้องทำหน้าที่บรรณาธิกรก็คือข่าวก็คือว่าต้องดูว่าเนื้อหานั้นน่ะมีความเข้าใจทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังผู้ชมเข้าใจได้ไม่ยากนะคะที่สำคัญข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการบรรณาธิกรมาแล้วเนี่ยมันแสดงว่าอะไรฮะสื่อมวลชนที่ทำนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยแสดงถึงความรับผิดชอบแล้วก็แสดงถึงอะไรฮะเนื้อหาที่น่าเชื่อถือซึ่งได้มีการตรวจสอบถูกต้องข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะคะแล้วที่สำคัญก็คือถ้ามีการบรรณาธิกรข่าวที่ดีเนี่ยนะคะจะลดปัญหาเรื่องการฟ้องร้องการละเมิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรมหรือแม้กระทั่งการมีประเด็นปัญหา

เรื่องการหมิ่นประมาทในเชิงข้อกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยงานบรรณาธิกรจึงมีความสำคัญมากใน 4-5 ประเด็นนี้นะคะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าการบรรณาธิกรคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรเรายังมาดูซิว่าแล้วเขาบรรณาธิกรอะไรบ้างขอบเขตมันแค่ไหนนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องดูเรื่องข้อเท็จจริงว่าความถูกต้องความถูกต้องเนี่ยถูกต้องตั้งแต่ข้อมูลนะคะชื่อคนตำแหน่งนามสกุลการสะกดนะคะนึกออกไหมคะแล้วก็แม้กระทั่งข้อมูลตัวเลขบางอย่างถ้าหากสามารถตรวจสอบยืนยันได้จากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะควรจะมีการตรวจสอบให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งหลักๆที่บรรณาธิขอบเขตการบรรณาธิกรจะต้องทำอันที่สองก็คือแหล่งข้อมูลเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งมานั้นผู้สื่อข่าวใช้คำว่าแหล่งข่าวแหล่งข่าวแหล่งข่าวมาตลอดเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของบรรณาธิการจะต้องมีการตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลที่นำเสนอหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่มาปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมีความน่าเชื่อถือด้วยซึ่งมันก็จะสะท้อนไปสู่ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือในการรายงานข่าวแต่ละชิ้นเนี่ยแม้กระทั่งการเขียนพาดหัวข่าวซึ่งเป็นหน้าที่หลักของบรรณาธิการอยู่ในขอบข่ายของการบรรณาธิการก็คือต้องระมัดระวังไม่ให้พาดหัวข่าวหรือเนื้อข่าวเนี่ยเกิดปัญหาในเชิงของการฟ้องร้องเชิงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณรวมไปทั้งข้อกฎหมายโดยเฉพาะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่จะเจอหลักๆก็คือการโดนฟ้องในเรื่องของกฎหมายหมิ่นประมาทดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของการของบรรณาธิการในการทำงานบรรณาธิกรข่าวเนี่ยต้องระมัดระวังในแง่กฎหมายเป็นอย่างมากนะคะอันที่ถัดไปนะคะขอบเขตก็คือว่าสิ่งที่ดูนอกเหนือจากข้อเท็จจริงความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะการระมัดระวังเรื่องข้อกฎหมายว่าไม่ไปทำให้เกิดการหมิ่นประมาทหรือละเมิดนะคะข้อถัดมาก็คือเรื่องการใช้ภาษาทั้งพาดหัวความนำแล้วก็เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราสังเกตดูนะคะข่าวเนี่ยไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในสื่อประเภทไหนก็ตามทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะคะหรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของการใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยงานบรรณาธิกรเนี่ยนอกจากจะดูเรื่องความถูกต้องของภาษาแล้วเนี่ยบางครั้งลีลาสำนวนการนำเสนอเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของสื่อแต่ละประเภทและสื่อแต่ละกลุ่มและขององค์กรสื่อแต่ละอย่างนะคะอันนี้สำคัญนะคะซึ่งรวมไปถึงข้อสุดท้ายก็คือตัวสะกดวรรคตอนการใช้คำประโยคลีลาการเขียนนะคะตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเขียนคำว่าเขาสระเอคอควายไม่โทสระอาอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่อันนี้เป็นภาษาพูดแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนที่ปรากฏอยู่ในสื่ออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเช่นเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์เนี่ยมันต้องใช้คำว่าเขาสระเอขอไข่สระอาเขาที่เป็นสรรพนามบุรุษที่อะไรฮะสามที่หมายถึงคนคนเนื้อเรากล่าวถึงใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ใช่เขาสระเอคอควายไม่โทสระอาอันนี้เป็นภาษาเสียงหรือภาษาพูดแต่เมื่อเป็นภาษาเขียนเราต้องเขียนให้ถูกต้องอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆแต่นี่คือหน้าที่หลักของบรรณาธิกรนะคะของขอโทษค่ะของบรรณาธิการดูซิอาจารย์ก็สับสนเองนะคะหน้าที่หลักของบรรณาธิการที่จะต้องดูแลนะคะแต่กว่าจะมาถึงบรรณาธิการก็ต้องผ่านกระบวนการรีเลเตอร์มาด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูหัวข้อถัดไปว่าในการทำงานบรรณาธิกรข่าวเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างถ้านักศึกษาดูจากชาร์ตนักศึกษาจะเห็นนะคะว่ามันจะเริ่มจากการที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการส่งข้อมูลมานะคะเสร็จแล้วก็จะไปยังผู้เรียบเรียงข่าวซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่ารีไรเตอร์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เกือบทุกกองบรรณาธิการเขาก็จะมีรีไรเตอร์เป็นเขาจะใช้ตำแหน่งเนี้ยนะคะเขาจะไม่ค่อยเรียกผู้เรียบเรียงข่าวหรอกมันเรียกยาวเขาก็จะเรียกว่ารีไรเตอร์นะคะรีไรเตอร์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข่าวแต่ละข่าวก็จะถูกนำไปจัดเรียงว่าข่าวนี้อยู่ในโต๊ะข่าวกลุ่มไหนก็จะมีหัวหน้าข่าวของโต๊ะข่าวกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนจัดว่าข่าวชิ้นเนี้ยจะอยู่ในข่าวของเซกชันนี้เช่นการศึกษาการเมืองเศรษฐกิจอาชญากรรมนึกออกใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็จะมีเรื่องการตลาดไอทีเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีเซกชันย่อยกันออกไปนะคะสาธารณสุขอันนี้เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์อันนี้เป็นเรื่องบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหัวหน้าข่าวเนี่ยที่อาจารย์ส่งมาในชาร์ตที่นักศึกษาจะเห็นในชาร์ตในภาพของ PowerPoint เนี่ยเราจะเห็นแค่มีแค่หัวหน้าข่าวคำเดียวแต่จริงๆแล้วภายใต้กรอบตัวนี้จะมีโต๊ะข่าวอีกเยอะแยะมากมายนะคะก็จะมีการจัดส่งเข้าไปซึ่งหัวหน้าข่าวแต่ละโต๊ะเขาก็จะมีการจัดเรียงว่าข่าวส่วนใหญ่ก็จะรู้ค่ะว่าผู้สื่อข่าวคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวสังกัดโต๊ะข่าวไหนถ้าข่าวจากผู้สื่อข่าวคนนี้เข้ามามันก็จะไปอยู่โต๊ะข่าวไหนอันนี้มันจะรู้อยู่แล้วนะคะจากนั้นหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งก็อาจจะมีหยิบยกหรือว่ามีการเลือกหรือแม้กระทั่งหัวหน้าข่าวของแต่ละโต๊ะเองเนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจน่าจะนำไปสู่การนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งเช่นบางช่วงเวลาอาจจะมีข่าวที่เตรียมไว้แล้วล่ะว่าวันนี้เรื่องข่าวการเมืองจะมาล่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะแต่เผอิญว่ามันมีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวข่าวอาชญากรรมที่ค่อนข้างใหญ่อาจจะ

มีการเปลี่ยนแปลงข่าวหน้าหนึ่งที่มีการเสนอเรื่องหัวหน้าข่าวอาชญากรรมอาจจะส่งเรื่องเข้ามาบอกว่าอ๋อโอเคมีเรื่องนี้เรื่องนี้นะเรื่องนี้อาจจะเข้าไปสู่ข่าวหน้าหนึ่งได้นะก็จะมีการรายงานไปยังหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งอีกทีหนึ่งก็จะมีการคัดเลือกข่าวตรงนี้แหละค่ะเป็นกระบวนการภายในซึ่งบรรณาธิการข่าวจะลงมากำกับอีกทีหนึ่งบางครั้งหัวหน้าข่าวและโต๊ะข่าวแล้วก็หัวหน้าข่าวและถึงและกองบรรณาธิการหัวหน้าบรรณาธิการข่าวเนี่ยมีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วแล้วเขาถึงจะมาค่อยๆคัดเลือกประเด็นเหล่านี้ออกมาทีนี้พอเรื่องราวนำไปสู่สุดท้ายแล้วว่าข่าวมันจะถูกขึ้นไปที่โต๊ะข่าวแล้วเนี่ยบรรณาธิการข่าวเขาก็จะมาดูรายละเอียดแล้วว่าเอาละแต่ละเรื่องจะไปยังไงอันไหนที่จะให้หัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งดำเนินการจัดการไปในเรื่องของการพาดหัวนะคะบางส่วนบรรณาธิการข่าวอาจจะผ่องถ่ายประเด็นเรื่องการทำงานบรรณาธิการไว้ที่หัวหน้าข่าวหรือหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งก็ได้สำหรับข่าวย่อยๆที่อยู่ในโต๊ะนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะแต่บรรณาธิการข่าวสุดท้ายก็ต้องเป็นคนดูภาพรวมในท้ายที่สุดอยู่ดีเพราะหากมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเช่นหมิ่นประมาทฟ้องร้องเนี่ยมันก็จะต้องลงมาที่ความรับผิดชอบของตัวบรรณาธิการข่าวและบรรณาธิการใหญ่ที่เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาซึ่งจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการอะไรคะขึ้นคดีความในศาลนะคะอันนี้เราก็ไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นนะคะทีนี้ในประเด็นถัดมาเอาละนักศึกษาได้เรียนรู้ในหัวข้อที่1ไปแล้วนะคะว่าบรรณาธิการคืออะไรเรามาดูเครื่องมือที่บรรณาธิการใช้ในการทำงานบรรณาธิการนะคะหลักๆเนี่ยถามว่าบรรณาธิการรู้ทุกเรื่องไหมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะ เขาก็จะต้องมีคู่มือการบรรณาธิการหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าสไตล์บุ๊กบางแห่งก็จะใช้คำว่าสไตล์ชีตซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเล่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับเอกสารคู่มือของกองบรรณาธิการของสื่อแต่ละแห่งเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นตัวเล่มนะคะผู้ประกอบวิชาชีพหลายคนเท่าที่เคยคุยกันเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นเล่มอะค่ะแต่มันเหมือนปฏิบัติต่อเนื่องกันมาก็จะมีเรื่องนโยบายการทำงานรูปแบบการเขียนการใช้ภาษาไวยากรณ์ตัวสะกดการใช้คำนำหน้าชื่อยศตำแหน่งการทับศัพท์ตัวเลขต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเครื่องมือนึงก็คือพจนานุกรมหลายคนถามบอกอาจารย์ทำไมต้องมีพจนานุกรมด้วยอย่าลืมนะคะสื่อมวลชนเนี่ยเป็นตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารบางครั้งเนี่ยคนก็จะบริโภคคำข้อความต่างๆจากสื่อที่เราอ่านที่เราดูที่เราชมดังนั้นเนี่ยการถูกต้องของการใช้ภาษาของสื่อมวลชนก็จะเป็นแบบอย่างของความน่าเชื่อถือถูกไหมคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าอะไรเป็นที่อ้างอิงเพราะฉะนั้นเนี่ยพจนานุกรมเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะการบรรณาธิการเป็นเครื่องมือตัวนี้นะคะอันถัดไปให้ดูนะคะเวลาใช้เครื่องหมายในการบรรณาธิการให้นักศึกษาลองสังเกตนะคะเครื่องหมายบางเครื่องหมายรายละเอียดนักศึกษาควรไปศึกษาในหนังสือนะคะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าจะใช้เครื่องหมายอะไรบ้างแต่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเวลาเขาเจอต้นฉบับแบบนี้เวลาเขาบรรณาธิการเนี่ยเขาจะมีการขีดค่ามีความหมายว่าอะไรอย่างเช่นบรรทัดแรกเดี๋ยวอาจารย์จะดูนะคะในสไลด์น่าจะเห็นนะคะว่าตัวนี้ก็คือการขีดค่าคำนี้แล้วก็ให้ตัดคำนี้ออกพูดง่ายๆนะคะหรือเนี่ยตกคำนี้ไปก็ให้ใส่เครื่องหมายตกไปอะไรเงี้ยหรืออันนี้คำเกินมาก็ตัดทิ้งเนี่ยลักษณะเครื่องหมายของการบรรณาธิการในตัวต้นฉบับนะคะให้นักศึกษาเห็นเป็นตัวอย่างทีนี้ให้ดูความแตกต่างระหว่างการบรรณาธิการต้นฉบับกับการพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรมันแค่ตรวจสอบแค่ตัวสะกดคำอะค่ะมันไม่ต้องขัดเกลาภาษาหรือขัดเกลาในเรื่องของเนื้อหาความถูกต้องของข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูเรื่องข้อกฎหมายพวก reading หรือคนที่อ่านสะกดผิดถูกเนี่ยมันแค่ดูว่าตัวสะกดถูกหรือผิดแค่นี้จบนึกออกไหมคะแต่เขาไม่ได้มาดูเรื่องข้อกฎหมายไม่ได้ดูเรื่องความสอดคล้องต่อเนื่องของข่าวมีความซ้ำซ้อนกันไหมเนื้อหามันควรจะจากประเด็นนี้ควรจะมาต่อด้วยประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ย proof reading ไม่ได้ดูหรือว่าคนที่พิสูจน์อักษรไม่ได้ดูดังนั้นน่ะบทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการการทำงานบรรณาธิการก็คือ copy editing นะคะไม่ใช่ proof reading นะคะโอเคทีนี้ในการบรรณาธิการต้นฉบับเรามาดูกันเขาจะดูอะไรบ้างความถูกต้องของข้อเท็จจริงความสมดุลของข้อมูลข่าวสารความเป็นธรรมนะคะมีความเป็นกลางไหมมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเขียนกันมาแล้วมันลำเอียงใส่อคติใส่ความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวลงไปหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังตรงเนี้ยนี่แหละค่ะที่ดิฉันบอกว่ามันแตกต่างจาก proofreader หรือว่าคนที่ตรวจต้นฉบับแบบประเภทอ่านตรวจความถูกคำผิดอย่างเดียวไม่เหมือนกันตรงนี้แหละค่ะเขาจะไม่มาดูหรอกความเป็นพางภาวะวิสัยการความชัดเจนของเนื้อหารูปแบบลีลาการเขียนการเชื่อมโยงข่าวจากประเด็นนี้ไปสู่ประเด็นนี้มีการคลี่คลายประเด็น1 2 3 4อ่านแล้วคนอ่านไม่สับสนไม่งงเนี่ยอันเนี้ยหน้าที่ของงานบรรณาธิการต้นฉบับโดยเฉพาะเลยนะ

คะเอาละค่ะทีนี้เวลาที่จะบรรณาธิกรต้นฉบับข่าวบรรณาธิการมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยต้องดูว่านโยบายของข่าวขององค์กรเนี่ยมันตรงกันไหมข้อเท็จจริงถูกต้องไหมโครงสร้างรูปแบบการเขียนข่าวใช้ได้หรือเปล่าสับสนไหมนะคะไวยากรณ์และการใช้ภาษาเป็นยังไงบ้างนะคะมีความถูกต้องเหมาะสมในการอ้างแหล่งข่าวไหมนะคะแล้วก็ความถูกต้องในเชิงข้อกฎหมายในเชิงจริยธรรมอย่างเช่นข้อมูลอย่างถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนแน่นอนค่ะมันจะมีหลักเกณฑ์จริยธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยบรรณาธิการหน้าที่ของบรรณาธิการเนี่ยต้องคอยระมัดระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะเอาล่ะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นของภาษาอังกฤษของต่างประเทศแต่จะให้ดูว่าอันเนี้ยเป็นความบกพร่องของบรรณาธิการการบรรณาธิการนั่นหมายถึงว่าอะไรถ้านักศึกษาเห็นตัวใหญ่ๆจะเห็นคำว่าไต้หวันหรือไต้หวันเห็นไหมคะแต่พอดูบรรทัดมาว่าช่องแรกเลยแบงก์ข้อกรุงเทพเรารู้ทันทีเลยว่าอะไรคะข่าวชิ้นนี้พาดหัวข่าวผิดแสดงว่าอะไรคะข่าวชิ้นนี้ต้องพาดหัวข่าวเป็นไทยแลนด์ใช่ไหมคะ Hunt for Shrine Bomber เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแค่ดูเนี่ยบรรทัดแรกกับบรรทัดที่2ยังไม่ต้องดูก็ที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ข้างล่างอีกทั้งหลายอันนะคะอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเงี้ย Prime Minister ประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้เลยพาดหัวข่าวเขียนผิดเห็นไหมคะเนี่ยคือบรรณาธิการที่มีการทำงานบรรณาธิการที่ผิดพลาดนะคะซึ่งเรื่องใหญ่มากนะคะไต้หวันแต่ในคนละประเทศกันเลยนะคะเนี่ยจะให้ดูว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยต่างประเทศเขาก็มีหลุดเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ยกตัวอย่างให้ดูว่านี่คือความชัดเจนของการความบกพร่องของบรรณาธิการข่าวถามว่าตัวนักข่าวจะส่งข่าวครบถูกต้องทั้งหมดนะคะว่าโอเคส่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องกรุงเทพข่าวอันนี้ข่าวนี้เป็นข่าวเรื่องกรุงเทพนะคะเป็นข่าวจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่บรรณาธิการดันพาดหัวข่าวผิดไปเป็นไต้หวันอย่างเงี้ยเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคตัวอย่างพาดหัวข่าวอยากให้นักศึกษารู้จักว่าไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกพาดหัวข่าวใหญ่ส่วนพาดหัวข่าวรองก็คือตัวเล็กๆเนี่ยนะถ้านักศึกษาดูตรงลองสังเกตพาดหัวข่าวใหญ่คือตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีบรรทัดตรงนี้ต่อมาเป็นพาดหัวรองถัดไปก็จะเป็นความนำข่าวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นพาดหัวหลักแล้วพาดหัวรองก็จะอยู่แถวๆนี้นะคะเพราะบางครั้งนักศึกษาหลายท่านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าเวลาดูพาดหัวข่าวพาดหัวข่าวแบบนี้เนี่ยคุณลองดูซ้ายกับขวาด้านที่อาจารย์เขียนว่าไม่ควรทำเนี่ยนักศึกษาจะสังเกตเลยว่านี่คือการพาดหัวข่าวที่เป็นการเขียนพาดหัวแบบเขาเรียกอะไรนะเอาความคิดเห็นของบรรณาธิการใส่ลงไปด้วยซึ่งไม่ควรทำเนี่ยเปรตโพเนี่ยรู้เลยคำเนี่ยคืออะไรฉันอยากด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ควรจะเขียนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพาดหัวข่าวเนี่ยเน้นข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นควรเป็นเรื่องหลักหรืออย่างเช่นเนี่ยอันถัดมาเนี่ยแถวล่างถัดมาเนี่ยเครื่องบินถลายรันเวย์พ่นพิษเนี่ยเที่ยวบินดีเลย448เที่ยวอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรบรรทัดแรกเนี่ยเป็นการอะไรคะเป็นการแทรกความคิดเห็นเพราะจริงๆแล้วเราควรจะพูดถึงอะไรคะข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาดหัวข่าวจึงควรเน้นที่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันนี้มีหลายๆข่าวที่มีการพาดหัวโดยใส่ความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปหรือบรรณาธิการลงไปนั้นขอให้นักศึกษานะคะเวลาศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ระมัดระวังนะคะแล้วค่ะจากการที่นักศึกษาได้ศึกษาชุดวิชาหน่วยในเรื่องของหลักการบรรณาธิการข่าวนะคะเรามาทบทวนกันนิดนึงว่า1นักศึกษาจำได้ไหมว่าการบรรณาธิการคืออะไรแตกต่างจากบรรณาธิการใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะบรรณาธิการคือคนที่ทำหน้าที่บรรณาธิการขอบเขตงานบรรณาธิการเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างหนึ่งตรวจสอบเรื่องการใช้ภาษาถูกไหมคะอันที่สองตรวจสอบเรื่องอะไรคะตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารนะคะทั้งข้อเท็จจริงในเรื่องของการสะกดตัวอักษรใช่ไหมคะข้อเท็จจริงในเรื่องของแหล่งข้อมูลข่าวสารถูกไหมคะข้อเท็จจริงในเรื่องของอะไรคะยศตำแหน่งหน้าที่นะคะแล้วก็รวมทั้งอะไรคะข้อเท็จจริงในเรื่องข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเรื่องการหมิ่นประมาทหรือมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายรวมทั้งเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าบางครั้งผู้สื่อข่าวอาจจะไม่ได้ตระหนักแต่ตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของความเป็นหัวหน้าในฐานะบรรณาธิการที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือว่าในขอบข่ายหรือหลักการบรรณาธิการต้นฉบับเนี่ยมันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าด้วยเรื่องของการเขียนพาดหัวข่าวสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่าการเขียนพาดหัวข่าวเนี่ยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการดังนั้นเนี่ยหลักการบรรณาธิการข่าวเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะต้องใช้เครื่องมือต่างๆที่เราพูดถึงเช่นการใช้สไตล์บุ๊กสไตล์ชีทนะคะการใช้พจนานุกรมช่วยในการตรวจสอบเรื่องตัวสะกดแล้วเนี่ยมันยังรวมถึงการที่จะต้องเขียนพาดหัวข่าวให้ลงพอดีกับพื้นที่

0: ่ของหัวข่าวนั้นๆ นอกจากที่จะต้องถูกต้องและไม่ถูกต้องแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นของต่างประเทศนะคะที่เราจะเห็นในตัวอย่างในสไลด์นะคะว่าเขาแทนที่จะเป็นพาดหัวข่าวว่าเป็นไทยแลนด์เขาดันเขียนพาดหัวข่าวเป็นไต้หวันอย่างเงี้ยแต่เนื้อข่าวข้างในเนี่ยมีแต่แบงคอกทั้งนั้นเลยแล้วก็มีชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกต่างหากนะคะแต่พาดหัวข่าวไปเขียนไต้หวันอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าอะไรบรรณาธิการไม่ได้ระมัดระวังในการเขียนพาดหัวข่าวนะคะทีนี้พอเรามาดูพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหน้าหลากหลายนะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยค่ะท่านศาสตราจารย์สังเกตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยบรรณาธิการเนี่ยจะเป็นคนพาดหัวข่าวโดยหลักนะคะโดยหน้าที่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยหลายๆองค์กรข่าวเขาก็จะใช้ให้ผู้สื่อข่าวขอโทษค่ะหัวหน้าข่าวอย่างเช่นอย่างกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเป็นหน้าหนึ่งหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งก็อาจจะเขียนพาดหัวข่าวให้ที่นักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์ให้ดูว่าเนี่ยเขาพาดหัวข่าวหลักแบบนี้เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะฟันปลัดอำเภอหนีคดีนี่อยู่ๆเขาจะมาใช้คำเหล่านี้ได้เนี่ยเขาต้องมีการดูว่าหนึ่งข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้ไหมหรือจะเป็นข่าวอยู่แค่ตรงนี้หรือจะเป็นข่าวอยู่แค่ตรงนี้ถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งหรือบรรณาธิการเองเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพหน้ายกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะรู้ว่าหน้าหนังสือพิมพ์จะมีอยู่ประมาณไม่เกิน7ข่าวนักศึกษาลองนับเลยค่ะมันจะประมาณ5ไม่เกิน7ข่าวอย่างเช่นเรามาดูไทยรัฐ1 2ใช่มั้ยฮะ3ใช่มั้ย4 5 6 6ข่าวถ้าเราสังเกตนักศึกษารู้ได้ยังไงนี่ไงคะอันนี้อันที่1ซึ่งอันนี้ก็คือพาดหัวข่าวรองอันนี้คืออันที่2พาดหัวข่าวรองอยู่นี่ค่ะอันนี้คืออันที่3นะคะพาดหัวข่าวรองอยู่นี่ค่ะนะคะอันนี้อันที่4ค่ะนะคะอันนี้อันที่5ค่ะพาดหัวข่าวรองอยู่นี่ค่ะอันนี้ข่าวอันที่6มีข่าว7อยู่นี่ขอโทษทีข่าวที่7อยู่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าตัวหัวหน้าข่าวเองเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าข่าวเขาจะมีทั้งหมดกี่เรื่องเสร็จแล้วเขาก็จะดูว่าข่าวชิ้นไหนที่ควรจะเป็นพาดหัวใหญ่สุดอย่างเช่นอันนี้พาดหัวใหญ่สุดจะอยู่ตรงกลางนะคะแต่ยังมติชนฉบับนี้พาดหัวใหญ่สุดจะอยู่ข้างบนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาดหัวแต่ละครั้งที่มันใหญ่หรือเล็กนี่แหละเป็นหน้าที่ของบรรณาธิการที่จะต้องดูว่าอ๋อโดยรวมแล้วเนี่ยจะเขียนพาดหัวอันไหนเนื่องจากว่าถ้าพาดหัวใหญ่พื้นที่เยอะก็แสดงว่าอะไรสามารถเขียนได้ยาวขึ้นถ้าพาดหัวรองหรือว่าพาดหัวเล็กขอโทษนะคะไม่ใช่พาดหัวรองข่าวมีพื้นที่เล็กน้อยลงอย่างเช่นแค่นี้คุณจะเห็นว่าเขาก็จะมีพื้นที่ที่น้อยลงดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้บรรณาธิการจึงต้องดูในการเลือกที่จะเขียนพาดหัวข่าวเป็นคำแบบไหนนอกจากเลือกใช้คำแล้วยังต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่แท้ในการพาดหัวด้วยทีนี้ข้อดีก็คือกรณีที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่การพาดหัวข่าวที่ไม่ได้จำกัดแบบนี้มากนักเพราะเนื่องจากว่าเว็บไซต์เนี่ยพอขึ้นข่าวใหม่ก็จะขึ้นเป็นหน้าเว็บข่าวของข่าวชิ้นนั้นๆดังนั้นเนี่ยพาดหัวข่าวของหน้าเว็บไซต์ก็จะไม่ค่อยยาวมากนักนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยโดนจำกัดในเรื่องพื้นที่แบบเบียดมากเหมือนเช่นข่าวหนังสือพิมพ์นะคะส่วนพาดหัวข่าวที่เป็นวิทยุหรือโทรทัศน์เองเนี่ยก็จะต้องดูช่วงเวลาของการออกอากาศว่าเป็นการวิ่งข่าวในช่วงเวลาที่ก่อนเข้าข่าวหรือว่าเป็นช่วงของการอ่านในการพาดหัวในข่าวแต่ละชิ้นนะคะก็นักศึกษาเนี่ยขอให้ไปทบทวนนะคะโดยเฉพาะการใช้เครื่องมือของการบรรณาธิกรเนื่องจากว่าเครื่องมือการบรรณาธิกรเนี่ยบรรดาเครื่องหมายต่างๆในการบรรณาธิกรแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจารย์ไม่สามารถหยิบยกมาอธิบายได้ทั้งหมดขอให้นักศึกษาไปทบทวนในเอกสารการเรียนในชุดวิชา16339นะคะในหน่วยที่4นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่านักศึกษาลองทดสอบดูซิว่าตัวเองอ่ะฟังมาแล้วเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะมากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะจำอะไรได้บ้างเราพอจะเข้าใจอะไรบ้างนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพูดถึงการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339ค่ะซึ่งพวกเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรค่ะในช่วงนี้เราจะเป็นการนำประเด็นสำคัญมาพูดคุยกันนะคะในหน่วยที่5นี่จะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายค่ะหลายๆท่านคงได้ยินบ่อยว่าการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวทำไมรายงานข่าวแล้วจะไปเกี่ยวอะไรกับกฎหมายผมไม่ได้มาเรียนนิติศาสตร์นะมาเรียนนิเทศนะทำไมต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าความรับผิดชอบในการรายงานข่าวเนี่ยนะคะ

สิ่งสำคัญค่ะถึงแม้หลายคนบอกว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องรู้กฎหมายก็รายงานข่าวได้อันนั้นไม่จริงนะคะที่จริงก็คือที่ถูกก็คือต้องทำงานแล้วเราต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำนะคะในส่วนของเนื้อหาของหน่วยที่5เนี้ยเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนแรกจะ

คะที่เขาใช้ในการรายงานข่าวนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในแต่ละตอนนั้นมีประเด็นอะไรให้เราต้องสนใจหรือว่าศึกษาบ้างนะคะในตอนแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันที่หนึ่งก็คือความสำคัญของกฎหมายกับการรายงานข่าวนะคะว่ากฎหมายมีความเป็นอย่างไรพอเรื่องประเด็นที่สองที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของการรายงานข่าวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะหลายคนได้ยินอยู่บ่อยๆว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมันละเมิดยังไงมันเป็นยังไงนะคะลองมาติดตามดูนะคะเรื่องประเด็นต่อมาประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบฐานหมิ่นประมาทค่ะคุ้นเคยไหมคะคำว่าหมิ่นประมาทนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินทางสื่อต่างๆพูดถึงอยู่บ่อยมากเลยใช่ไหมคะว่าหมิ่นประมาทเป็นอย่างไรนะคะว่าคนนู้นหมิ่นคนนี้มีแต่คนฟ้องกันนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะแล้วก็ประเด็นที่4นะคะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวกับประเด็นปัญหาความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะคะประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราได้พบได้เห็นอยู่เป็นประจำนะคะประเด็นต่อมานะคะประเด็นที่5นะคะประเด็นที่5จะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวกับประเด็นความเสื่อมความเสื่อมศีลธรรมอะค่ะเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะมีข่าวในหนังสือพิมพ์หรือว่าในช่องข่าวต่างๆว่ามีการละเมิดศีลธรรมอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นผอ.นะคะก็มีการละเมิดศีลธรรมเยอะแยะมากมายนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการรายงานข่าวกับประเด็นความคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศชาติเราให้ความสนใจแล้วก็เป็นวาระของชาติด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในส่วนของความรับผิดชอบทางกฎหมายในการรายงานข่าวก็คือว่าการรายงานข่าวกับประเด็นความคุ้มครองเด็กนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันทีละประเด็นนะคะประเด็นแรกนะคะก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการรายงานข่าวนะคะเหมือนที่เกริ่นนำตอนแรกแล้วนะคะว่าเอ๊ะการรายงานข่าวเนี่ยมันทำไมจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะทั้งที่เราเรียนมาจากนิเทศศาสตร์เราก็นำความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์มาใช้ในการรายงานข่าวเท่านั้นไม่ใช่เหรอถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยค่ะมีความสำคัญกับการรายงานข่าวนะคะทำไมถึงกฎหมายมีความสำคัญกับการรายงานข่าวนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยจำเป็นต้องศึกษากฎหมายเพราะกฎหมายเป็นกลไกในการควบคุมนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือกฎหมายเป็นกลไกในการควบคุมนะคะประเด็นที่สองให้กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนค่ะดังนั้นผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยจึงจำเป็นต้องศึกษากฎหมายนะคะเรามีคำตอบกันแล้วใช่ไหมคะที่บางคนบอกว่าเราเรียนนิเทศไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะที่ถูกก็คือถึงแม้เราจะเรียนนิเทศเราจะเป็นนักสื่อสารมวลชนเราจะทำงานด้านนิเทศศาสตร์เราก็ต้องรู้กฎหมายเพราะกฎหมายเป็นกลไกในการควบคุมแล้วก็ให้ความคุ้มครองนักข่าวหรือผู้รายงานข่าวนั่นเองนะคะจะได้ไม่ไปทำผิดนะคะประเด็นต่อมานะคะในประเด็นที่สองของเรื่องความสำคัญนะคะของกฎหมายประเด็นที่สองก็คือการรายงานข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะอันนี้เราได้ยินกันบ่อยใช่ไหมคะมีใครไม่เคยได้ยินบ้างไหมคะคำว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลน่าจะมีการได้ยินมาแล้วทุกคนนะคะหรือถ้าใครยังไม่เคยได้ยินก็ลองมาฟังกันดูนะคะว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะตามกฎหมายนะคะเขาจะบอกว่าผู้สื่อข่าวหรือว่านักหนังสือพิมพ์เนี่ยรายงานข่าวด้วยข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าบางคนที่ไม่รายงานข่าวด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะเข้าประเด็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทันทีนะคะถ้าสิ่งที่รายงานมาไม่จริงนะคะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นนะคะหรือเป็นการเสียหายแก่ทางธรรมหาได้หรือว่าความเจริญของบุคคลนั้นนะคะผู้รายงานเนี่ยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายนะคะถือเป็นการรายงานที่กระทำผิดกฎหมายและก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญานั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าถ้ามีการรายงานแล้วก้าวล่วงสิทธิส่วนบุค

คนของใครก็ตามนะคะผู้รายงานก็จะต้องมีความผิดนะคะแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็คือสินไหมทดแทนก็คือค่าความเสียหายที่ผู้รายงานเขาจะได้รับนะคะโอเคค่ะพอเข้าใจไหมคะนะคะต่อมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทใช่ไหมคะที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะคะเช่นเดียวกันไม่แตกต่างจากการละเมิดในการที่ว่าในประเด็นที่ว่าในการรายงานข่าวผู้รายงานข่าวเนี่ยควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกับความรับผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาในประเด็นต่างๆนะคะถ้าเราอ่านหนังสือดูนะคะเราจะเห็นว่าในหนังสือเนี่ยจะอธิบายถึงการหมิ่นประมาทผู้อื่นนะคะก็จะมีความผิดนะคะที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์เป็นประจำและเขาก็ฟ้องร้องกันนะคะว่ารัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองท่านนู้นหรือว่าดาราท่านนี้ฟ้องผู้รายงานข่าวว่ารายงานข่าวหมิ่นประมาทนะคะเขาไม่ได้ทำอย่างที่พูดแต่ว่าทำให้เขาเสียหายได้รับความ เสียหายกับชื่อเสียงนะคะก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือว่าการหมิ่นประมาทประเด็นต่อมาก็คือการหมิ่นประมาทผู้ตายอะค่ะอย่างเช่นเราไปทำข่าวแล้วมีผู้ตายนอนตายอยู่กลางถนนนะคะแล้วเราอาจจะไปรายงานข่าวในประเด็นที่ผิดพลาดเช่นบอกว่าเขาออกมายิงตัวตายกลางถนนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทผู้ตายนะคะเพราะเขาตายไปแล้วแต่คนที่จะได้รับความเสียหายก็คือชื่อเสียงของเขาแล้วก็ครอบครัวของเขานะคะผู้อยู่รอบตัวเขาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องทุกคนได้รับความเสียหายจากการที่เรารายงานข่าวไม่ถูกต้องนะคะประเด็นสุดท้ายของเรื่องหมิ่นประมาทนะคะก็คือการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะเช่นเราไปบอกใครว่าเขาคบชู้กับเราบอกกับบุคคลที่3นะคะไม่ได้พูดกับตัวเขาเองนะคะบุคคลที่3ในกอบอกว่าพูดกับในคอควายบอกว่าในขอไข่เนี่ยคบชู้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะทำให้เขาได้รับความเสียหายซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะมีทั้งถูกปรับและก็ถูกจำคุกนะคะและคราวนี้มาดูประเด็นต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะคะในประเด็นของความมั่นคงของรัฐค่ะภายในราชอาณาจักรหลายท่านคงเคยได้ยินแล้วนะคะว่าการรายงานข่าวเนี่ยเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะคะก็คือว่าการที่เรารายงานข่าวแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของแผ่นดินนะคะหรือว่าในกฎหมายของบ้านเรานั่นเองนะคะในประเด็นที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนเคยเห็นไหมคะเคยเห็นเขาชุมนุมกันไหมคะนะคะหรือว่าได้ยินข่าวอยู่เป็นประจำนะคะความปั่นป่วนนั้นน่ะเราสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินคือกฎหมายห้ามชุมนุมแต่ว่าเรารณรงค์เราใช้สื่อบอกว่าชวนเชิญชวนให้ผู้คนนักเรียนออกมาชุมนุมกันอย่างนี้ค่ะก็เป็นตัวอย่างของการ เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะคะที่เราได้พบกันอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะสรุปก็คือว่าการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเกิดความปั่นป่วนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินนะคะในประเด็นนี้ประเด็นต่อมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานข่าวประเด็นปัญหาของการเสื่อมเสียศีลธรรมนะคะหลายๆคนคงเข้าใจดีนะคะว่าการรายงานข่าวที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียศีลธรรมเนี่ยเป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็หนีไม่พ้นนะคะเกี่ยวกับสิ่งลามกหรือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศนะคะซึ่งแสดงออกได้หลายทางนะคะแสดงออกก็คือสื่อต่างๆนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์หรือว่าภาพระบายสีนะคะสิ่งพิมพ์นะคะภาพโฆษณานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมถึงเครื่องหมายแล้วก็รูปถ่ายนะคะภาพยนตร์เครื่องบันทึกเสียงหรือว่าแถบบันทึกภาพหรือสิ่งลามกใดๆก็ตามนะคะที่เราเห็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันนะคะเราจะเห็นข่าวต่างๆมากมายไม่ว่าพระหรือว่าผอ.ที่กระทำชำเรานะคะหรือตลอดจนผู้ที่แบบว่า
ล่วงเกินหรือล่วงละเมิดนะคะหรือว่ามีการแต่งตัวโป๊นะคะพวกนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของความเสื่อมเสียที่ทำให้เสียศีลธรรมทั้งนั้นนะคะในประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่นักข่าวจะต้องระมัดระวังนะคะเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยค่ะถ้านักข่าวไปรายงานตามข้อมูลที่ได้รับโดยไม่ได้มีการตรวจเช็คก่อนเนี่ยว่าเรื่องที่เรารายงานเป็นเฟกนิวเป็นข้อมูลที่ไม่จริงหรือเปล่านะคะนักข่าวก็จะต้องประสบปัญหาตามกฎหมายในประเด็นนั้นๆ นะคะเช่นกฎหมายของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกฎหมายหมิ่นประมาทนะคะกฎหมายเสื่อมเสียศีลธรรมนะคะซึ่งกฎหมายเหล่านี้มีอยู่แล้วนะคะเราก็จะต้องใช้กฎหมายเดียวกับที่เขาใช้อยู่เป็นปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งหรือว่าประมวลกฎหมายอาญานะคะทุกคนจะต้องพบต้องเจอถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะดังนั้นทุกท่านก็ควรให้ความสนใจและก็ควรศึกษาว่ากฎหมายแต่ละประเภทนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วถ้าเราไปทำอะไรถึงจะเข้าองค์ประกอบของแต่ละประเภทนั้นๆนะคะซึ่งถ้าหากเรามีความรู้เนี่ยก็ทำให้เราป้องกันตัวเราเองได้แล้วระดับหนึ่งนะคะเขาถึงบอกว่ากฎหมายเนี่ยช่วยควบคุมและก็คุ้มครองนะคะนอกจากควบคุมไม่ให้เราทำผิดแล้วก็ยังคุ้มครองเราอีกด้วยว่าเราจะไม่ทำผิดนะคะตามที่ถูกกำหนดมานะคะในประมวลกฎหมายแต่ละเรื่องอะค่ะทีนี้พอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าถึงแม้เราจะเป็นนักนิเทศศาสตร์หรือว่านักสื่อสารมวลชนเป็นผู้รายงานข่าวนะคะเป็นคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องกฎหมายนะคะที่ใครบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องศึกษานั้นไม่จริงนะคะเราจำเป็นต้องศึกษานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเรานอกจากกฎหมายแล้วเรายังมีในเรื่องของจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนอีกนะคะที่เราจะได้กล่าวถึงกันในรายละเอียดที่อยู่ในหนังสือนะคะนักทุกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะเพราะในนั้นมีรายละเอียดเยอะมากค่ะไม่สามารถที่จะนำเสนอณตรงนี้ได้นะคะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค
6: ่
5: ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีสาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
11: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์

0: เด็กเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ค่ะ ทุกท่านคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นของการรายงานข่าวกับประเด็นการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะเหมือนที่เกริ่นไปแล้วในตอนต้นนะคะว่าวันนี้รัฐบาลหรือว่าประเทศของเราค่ะให้ความสนใจกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะจนจัดไว้ในวาระแห่งชาตินั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการรายงานข่าวเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับประเด็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะถ้าพูดถึงการรายงานข่าวกับประเด็นความคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีประเด็นที่ผู้รายงานข่าวควรจะทราบนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองค่ะปีพุทธศักราช2550ค่ะอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญานะคะซึ่ง เราทุกคนก็ต้องรู้นะคะในฐานะเป็นผู้รายงานข่าวนั่นเองค่ะในประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของผู้ที่พบเห็นหรือว่าการกระทำความผิดนะคะด้วยความรุนแรงในครอบครัวก็มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะคะอย่างเช่นเราเป็นผู้รายงานข่าวหรือว่าเราไปเห็นครอบครัวที่แบบกระทำต่อเด็กหรือคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีแม่หรือว่าพ่อหรือปู่ย่าตายายก็แล้วแต่นะคะถ้าถูกกระทำที่เราคิดว่าเป็นความรุนแรงเราไม่ต้องรอให้เขาบาดเจ็บก่อนนะคะพอเราเห็นว่าเขาขึ้นเสียงกันเขาทะเลาะกันเราก็ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะทีนี้สำหรับวิธีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่แจ้งความยังไงเนี่ยขอให้นักศึกษาดูในเอกสารการสอนนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดหลายประเด็นมากนะคะทีนี้พอเราได้รู้แล้วเนี่ยนอกจากวิธีการแจ้งความแล้วเราก็ควรจะมีรู้ในเรื่องของอายุความในการร้องทุกข์นะคะถ้าเราเป็นผู้สื่อข่าวแล้วเราหรือว่าผู้รายงานข่าวแล้วเราไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะเวลารายงานข่าวจะทำให้เราอาจจะรายงานสิ่งที่หมดอายุความไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของการสอบสวนเขาก็จะมีวิธีการนะคะว่าจะต้องมีการสอบสวนยังไงบ้างนะคะซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในหนังสือเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของห้ามไม่ให้ผู้ใดนะคะลงพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวต่อสาธารณชนนะคะด้วยวิธีการใดๆไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นข้อมูลนะคะอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระทำนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามที่กล่าวมาแล้วสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกนะคะซึ่งอยู่ในครอบครัวนั้นนะคะจะต้องดำเนินถูกดำเนินการตามพระราชบัญญัตินั่นเองค่ะทีนี้มาขอไปประเด็นต่อไปนะคะประเด็นต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานข่าวกับประเด็นการคุ้มครองเด็กนะคะเคยได้ยินไหมคะทุกคนคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเรามีพรบนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546นะคะเรื่องการรายงานข่าวเนี่ยอันแรกก็คือว่าการปฏิบัติต่อเด็กนะคะว่าจะต้องปฏิบัติต่อเด็กยังไงบ้างนะคะประเด็นที่2ก็คือผู้ปกครองเนี่ยต้องไม่กระทําการในประเด็นใดๆที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเด็กนะคะคือจะต้องให้การคุ้มครองเด็กนั่นเองและประเด็นที่3ก็คือห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือว่าเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือว่าสื่อสารสนเทศประเภทใดๆนะคะเกี่ยวกับการเรื่องราวของเด็กอะค่ะทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตามที่พ.ร.บ.กำหนดไว้นะคะเช่นในการเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็จะต้องมีการคาดที่สายตาเด็กไว้นะคะไม่ให้ได้รับคนอ่านแล้วมองไม่รู้ว่าเป็นใครอะนะคะต้องปิดตาเด็กไว้นั่นเองค่ะและประเด็นต่อมานะคะเรื่องของกรณีที่ผู้ปกครองอยู่ในสภาพที่ไม่อาจที่จะอุปการะเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็จะเข้าพ.ร.บ.นี้เหมือนกันนะคะในการรายงานข่าวในกรณีเช่นนี้ก็คือผู้ปกครองไม่มีเงินผู้ปกครองป่วยติดเตียงผู้ปกครองถูกจำคุกนะคะแล้วไม่มีญาติที่จะดูแลนะคะนอกจากประเด็นที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีในเรื่องของถ้าใครเนี่ยพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์นะคะหรือว่าได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยด่วนเลยนะคะพอเห็นปุ๊บก็ต้องแจ้งทันทีนะคะไม่ต้องรอให้เกิดอันตรายใดๆกับเด็กก่อนแล้วถึงจะมาแจ้งนะคะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองเราเป็นผู้สื่อข่าวเราต้องทราบเรื่องราวพวกนี้นะคะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพของเราค่ะอันนี้ก็จบในเรื่องของตอนที่1ไปแล้วนะคะ จะขอพูดถึงตอนที่2บ้างนะคะในตอนที่2เนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการรายงานข่าวนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อ

0: ื่อสารกับปัญหากฎหมายนะคะประเด็นที่2เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางกฎหมายด้านเทคโนโลยีการสื่อสารกับการรายงานข่าวและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการรายงานข่าวนะคะทุกคนจะคุ้นเคยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าพูดถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกับปัญหากฎหมายนะคะก็คงหนีไม่พ้นที่เราจะพูดกันอยู่เสมอว่ากฎหมายที่ทุกฉบับเนี่ยนะคะที่ออกมาน่ะเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราจะปรับใช้กฎหมายฉบับใดอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับนั้นๆ นะคะหรือเกี่ยวกับประเทศใดนะคะเขาก็จะมีกฎหมายของประเทศนั้นถ้าเราทำผิดกฎหมายของประเทศพม่าเราก็จะมีกฎหมายอีกแบบนึงนะคะถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องใช้ตามกฎหมายของประเทศไทยนั่นเองค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกับปัญหากฎหมายเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำผิดที่ในตอนแรกที่เราพูดถึงนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นหมิ่นประมาทละเมิดอันนั้นก็เป็นกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอาญานะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีในเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทหรือกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดหรือกฎหมายเกี่ยวกับศีลธรรมนะคะมาในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะหรือพ.ร.บ.ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะคะก็จะได้กำหนดไว้ว่าถ้าใครเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปในเครื่องคอมข้อมูลที่ไม่จริงหรือข้อมูลที่ลงไปในคอมแล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับบุคคลที่เรากล่าวถึงหรือว่าเรารายงานข่าวถึงเขาอะนะคะเราก็จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นๆเช่นในทางเทคโนโลยีวันนี้เราก็มีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะพุทธศักราช2560ออกมาซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่เพิ่มโทษหนักกว่าเดิมอีกนะคะคือเพิ่มโทษทั้งในส่วนของการปรับและเพิ่มโทษทั้งในส่วนของการถูกจำคุกนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเพิ่มโทษแตกต่างจากเดิมยังไงก็ในปี2550อะค่ะเราก็มีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะและในปี2550นั่นน่ะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็จะลงโทษไม่ถึงประหารไม่ถึงจำคุกนะคะหรือว่าลงโทษปรับในหลักหมื่นเท่านั้นแต่ณวันนี้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่ออกใหม่ปี2560อะในความผิดฐานเดียวกันนะคะถ้าเราถูกปรับเราก็จะถูกปรับเป็นเงินถึง 200,000 บาทเลยนะคะหรือว่าถ้าเราถูกจำคุกอะระยะเวลาของการจำคุกอะก็จะยาวนานกว่าตอนที่เราใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปีพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะขอพูดในประเด็นต่อไปนะคะในประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีอีกเหมือนกันนะคะว่าการพัฒนาหรือว่ากฎหมายที่เรานำมาพิจารณาเนี่ยต้องตีความแล้วก็นำไปใช้ปรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีนั้นๆ นะคะหรือว่าการสื่อสารนั้นๆ นั่นเองจะต้องทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตนะคะว่าทำงานอย่างไรแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีอย่างไรนะคะเป็นเรื่องราวประเภทไหนนะคะเพื่อวินิจฉัยถึงความรับผิดชอบของคู่กรณีแต่ละฝ่ายได้ถูกต้องนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้กฎหมายในประเด็นนี้นะคะทีนี้มาดูประเด็นต่อมานะคะความรับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีนะคะทำไมจำเป็นจะต้องมีการตาพระราชบัญญัติข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเพื่อให้เกิดการยอมรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นนะคะเราเห็นใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เราทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเราลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนผูกพันเราทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราทำสัญญาไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรบ้างผูกมัดตัวเราอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเราไม่รู้กฎหมายนะคะดังนั้นผู้รายงานข่าวก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะวันนี้สื่อออนไลน์หรือว่าสื่อสังคมทั้งหลายนะคะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการรายงานข่าวเมื่อเรารายงานข่าวแล้วเกิดความผิดพลาดผู้รายงานข่าวก็จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแต่ละประเด็นนั้นๆ นะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ะก็ยังถูกใช้เป็นพยานที่ศาลรับฟังข้อมูลได้นะคะก็คือเป็นพยานหลักฐานนั่นเองนะคะความรับผิดชอบอันนี้นะคะระบุ ในกฎหมายในพรบ.อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะบุถึงเรื่องเวลาสถานที่การรับส่งข้อมูลนะคะเพื่อให้การเก็บรักษาเอกสารการเก็บในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการฟ้องร้องคดีได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเพื่อให้เกิดการยอมรับนะคะแล้วก็เพื่อสามารถระบุตัวบุคคลหรือว่าแสดงตัวบุคคลได้นะคะเดี๋ยวนี้ถึงแม้จะเป็นสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเราสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดนะคะประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองค่ะกับการรายงานข่าวนะคะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานี่ก็คือเจ้าของนะคะมีสามารถที่จะเรียกค่าความเสียหายทางแพ่งหรือว่าทางอาญาได้โดยใช้มาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติไว้นะคะในกระบวนการทางการแพ่งหรือว่าสิทธิที่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยเป็นเงินได้นะคะรวมทั้งค่าเสียหายต่างๆนะคะหรือว่าเรียกให้ผู้ละเมิดเนี่ยทำการละเว้นการกระทำได้นะคะอย่างเช่นเราไปเอาภาพสินค้าของใครมาลงนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเขานะคะเราก็จะเป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิทางปัญญานอกจากสินค้าแล้วก็ยังเป็นบทความข้อความข้อมูลต่างๆนะคะที่เราไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของอะค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนสำคัญหลักๆเท่านั้นนะคะนอกจากที่เราพูดคุยกันมาแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการถามตอบอะค่ะโดยเราจะพูดถึงการถามตอบที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสอบในการสอนแต่ละเรื่องด้วยนะคะอีกสักครู่นักศึกษาลองประเมินความรู้กันนะคะแล้วพบกันในช่วงท้ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งที่2นะคะสาระสำคัญของการสอนเสริมในช่วงนี้จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่6ค่ะอุดมการณ์และจริยธรรมการรายงานข่าวเนื้อหาในหน่วยนี้จะแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนแรกคืออุดมการณ์ข่าวตอนที่2คือจริยธรรมการรายงานข่าวค่ะในตอนแรกนะคะจะแบ่งเนื้อหาเป็นทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์เรื่องที่2ก็คืออุดมการณ์กับงานวารสารศาสตร์เรื่องที่3คืออุดมการณ์แห่งเสรีภาพและเรื่องที่4นะคะคือแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์เชิงจริยธรรมนะคะส่วนเนื้อหาในตอนที่2นะคะของหน่วยที่6นี้จะกล่าวถึงจริยธรรมการรายงานข่าวในตอนที่2นี้จะมีเนื้อหาอยู่4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องที่2คือสิทธิหน้าที่เสรีภาพของสื่อมวลชนเรื่องที่3คือความเป็นกลางกับจริยธรรมการรายงานข่าวแล้วเรื่องที่4คือหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพนะคะเรามาเริ่มประเด็นแรกกันเลยนะคะค่ะนะคะเอาไลน์ก็จะมีอยู่2ตอนนะคะตอนแรกคืออุดมการณ์ข่าวตอนที่2คือจริยธรรมการรายงานข่าวค่ะนะคะในตอนที่1อุดมการณ์ข่าวก็จะมีอยู่4เรื่องนะคะแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์อุดมการณ์กับงานวารสารศาสตร์อุดมการณ์แห่งเสรีภาพแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์เชิงจริยธรรมคำว่าอุดมการณ์เนี่ยนะคะมาจากภาษาอังกฤษว่า ideology จะหมายถึงระบบความคิดความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะเป็นรากฐานโครงสร้างทางสังคมนะคะที่กำหนดกรอบความคิดของคนจนเกิดเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปอุดมการณ์จะช่วยหลอมรวมความเชื่อของคนในสังคมเกิดเป็นค่านิยมนะคะและความเชื่อที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนะคะแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์เนี่ยนะคะกล่าวถึงว่าอุดมการณ์นั้นเป็นกระบวนความคิดมีการจัดระบบและเกี่ยวข้องกับจิตสำนึกเป็นกลไกในการรวมคนเป็นความเชื่อที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มชนหนึ่งหนึ่งนะคะพอพูดถึงอุดมการณ์นะคะอุดมการณ์นั้นก็จะมีความเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการผลิตแล้วก็ผลิตซ้ำ พอผลิตแล้วก็มีการถ่ายทอดสิ่งที่ผลิตนั้นผ่านสถาบันแล้วก็กลไกทางสังคมนะคะกลไกทางสังคมก็เช่น

อบครัวโรงเรียนศาสนาสื่อมวลชนตามความต้องการของผู้มีอำนาจหลักๆในสังคมนะคะสร้างเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามจะปรากฏชัดนะคะอย่างเช่นนะคะเราจะเห็นในการรายงานข่าวในการแสดงละครการแสดงความคิดเห็นผ่านคอลัมน์ต่างๆในสื่อมวลชนนะคะจะเห็นในเชิงของรูปธรรมของอุดมการณ์นั้นๆนะคะพอพูดถึงอุดมการณ์นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีการศึกษานะคะเมื่อมีการศึกษาข่าวตามแนวคิดอุดมการณ์เนี่ยพอจะสรุปได้ว่าข่าวนั้นเนี่ยจะมีคุณค่าหรือค่านิยมตามที่คนกลุ่มนึงที่มีอำนาจในการผลิตนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกเนื้อหาขึ้นมามีการแปรสภาพจากข้อมูลดิบที่ได้นะกลายเป็นข่าวไปยังผู้รับสารนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านผู้ดูผู้ชมผู้ฟังนะคะเพื่อมุ่งให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งผู้รับสารเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้ตัวแล้วก็ไม่ทันคิดว่าข่าวเหล่านั้นน่ะที่เรากำลังรับอยู่เนี่ยมีการถูกคัดเลือกมาแล้วนะคะโดยคณะบุคคลหนึ่งมีการดัดแปลงมาแล้วนะคะเพื่อจะให้การนำเสนอนั้นน่าสนใจเข้าใจง่ายนะอาจจะไม่ได้นำเสนอทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาจะคัดเลือกเฉพาะข่าวที่เขามองว่าน่าสนใจมานำเสนอนะคะแล้วก็การนำเสนอข่าวเหล่านั้นเนี่ยก็เพื่อตอบอุดมการณ์ของกลุ่มคนนะคะถ้าเป็นกรณีขององค์กรสื่อเนี่ยก็เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กรสื่อนั้นๆนะคะของเจ้าของสื่อนะคะแล้วก็ของคนที่มีอิทธิพลอยู่หลายๆกลุ่มด้วยกันอุดมการณ์ในงานวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะงานวารสารศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อมวลชนนะคะเรื่องการเสนอข่าวที่เป็นการนำเสนอความจริงสู่สังคมจะเป็นการเน้นเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะจากบุคคลแล้วก็องค์กรด้วยวิธีการที่เป็นกลางนะคะโดยอุดมการณ์แล้วเนี่ยการนำเสนอต้องเป็นกลางนะคะผ่านการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องด้วยกระบวนการเชิงระบบนะไม่ใช่ว่าผู้สื่อข่าวไปเห็นข่าวมาไปทำข่าวแล้วก็นำเสนอขึ้นเลยไม่ได้จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องนะคะโดยหัวหน้าข่าวโดยกองบรรณาธิการนะคะมีการปรับปรุงแก้ไขตกแต่งให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายนำเสนอแล้วน่าสนใจนะคะจึงเป็นเรื่องของการเลือกสรรข่าวสารที่มีคุณค่าข่าวสารเหล่านั้นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรสื่อซึ่งจะแตกต่างกันไปในสื่อแต่ละแห่งบางองค์กรจะเน้นเรื่องแนวเศรษฐเรื่องสาระแนวเศรษฐกิจบางองค์กรก็จะเน้นในเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองเป็นต้นนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับสารด้วยนะเพราะกระบวนการทำงานของสื่อนั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้รับสารนะมิฉะนั้นเสนออะไรไปไม่มีคนสนใจก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จอุดมการณ์ในงานวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะจำเป็นมากๆเลยนะคะจะต้องมีจริยธรรมนะคะเป็นพฤติกรรมที่ผ่านการคิดในเชิงศีลธรรมจริยธรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนานะคะนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการกำหนดขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติได้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของศีลธรรมแต่มีการแฝงความเป็นศีลธรรมนะคะอาศัยความเชื่อมั่นในหลักการอาศัยความศรัทธานะคะที่มุ่งสิ่งดีงามแก่สังคมแก่เพื่อนมนุษย์นะคะก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่หรือสาธารณะโดยเกิดผลเสียหายน้อยที่สุดจนถึงไม่เกิดเลยนะคะถ้าการทำงานของคนในวิชาชีพวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนมีอุดมการณ์ในเชิงจริยธรรมแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยก็จะบรรลุในเรื่องของความศรัทธาที่ตั้งไว้นะคะงานวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะจึงมีความเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะงานวารสารศาสตร์ต้องมีผู้เขียนผู้สื่อข่าวผู้เขียนข่าวนะคะผู้เขียนคอลัมน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่พวกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีผู้เขียนเนื้อหาขึ้นมาผู้เขียนคอนเทนต์นะคะแล้วก็ผู้เขียนข่าวเขียนบทความเขียนคอลัมน์ต่างๆเป็นพลังสร้างอุดมการณ์นะคะสื่อสารข้อเท็จจริงและก็ความเข้าใจแก่สาธารณะผ่านกระบวนการผลิตข่าวของสื่อมวลชนนะคะตามอุดมการณ์ของสื่อนั้นๆแล้วก็อุดมการณ์ของผู้มีอำนาจในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะต้อง
ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนนะจะต้องอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนนะของผู้สนับสนุนงบประมาณผู้มีอำนาจนะคะหลายๆส่วนแต่ก็ต้องคำนึงถึงอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นของสื่อนั้นด้วยนะคะผู้รับสารเนี่ยจะรับอุดมการณ์นั้นมาโดยสมัครใจนะคะเป็นกรอบในการมองโลกโดยไม่รู้ตัวเราชอบข่าวไหนเราชอบเนื้อหาสาระไหนทางสื่อมวลชนนะคะมันก็จะซึมซับเข้ามาในตัวเราในใจเรานะคะอย่างไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็ผู้รับสารส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งที่สื่อนำเสนอนั้นเป็นความจริงทั้งหมดซึ่งโดยอุดมการณ์แล้วค่ะต้องเป็นเช่นนั้นนะคะหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะงานวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนคือการนำเสนอข้อเท็จจริงและความเป็นจริงนะคะอุดมการแห่งเสรีภาพแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะเป็นอีกเรื่องนึงของตอนที่1เนี่ยนะคะอุดมการแห่งเสรีภาพเนี่ยนะคะจะมีนักคิดนักปราชญ์ในอดีตเนี่ยกล่าวถึงไว้เยอะมากเลยนะคะถ้านักศึกษาไปอ่านเนื้อหาในหน่วยนะคะในชุดวิชาของหน่วยที่6นะชุดวิชา16339เนี่ยจะกล่าวถึงนักคิดนักปราชญ์ไว้มากมายนะคะในอดีตเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเสรีภาพในอดีตเนี่ยค่ะเสรีภาพก็คงเป็นเสรีภาพในการพูดนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียมแล้วก็ความยุติธรรมนะคะในเรื่องของการมีการได้ผู้มีได้เปรียบเสียเปรียบในสังคมเนี่ยถ้ามองในเรื่องอุดมการแห่งเสรีภาพเนี่ยก็จะคำนึงถึงความเป็นธรรมนะคะโดยความเท่าเทียมกันแต่การใช้เสรีภาพนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะไม่ใช่เอาแต่มีแต่เสรีจนเกินขอบเขตจนขาดความรับผิดชอบนี้ไม่ได้จะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสรีภาพกับความรับผิดชอบนั้นเนี่ยจะต้องเกลื่อนกันไปด้วยกันนะคะจับมือไปด้วยกันเลยนะคะแล้วความรับผิดชอบก็จะมีหลายระดับตั้งแต่ความรับผิดชอบต่อตัวเองของตัวผู้สื่อข่าวหัวหน้าข่าวบรรณาธิการองค์กรสื่อนะคะความรับผิดชอบต่อผู้อื่นในสังคมแล้วก็ความรับผิดชอบที่ในสเกลที่กว้างออกไปคือความรับผิดชอบต่อโลกเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นจึงต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงความจริงนะคะความเท่าเทียมความสมดุลความยุติธรรมทั้งหลายนะคะอยู่แทรกซึมอยู่ในอุดมการณ์การทำงานของสื่อด้วยนะคะอุดมการแห่งเสรีภาพนะเนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญกับความเป็นฐานันดรศรีของหนังสือพิมพ์ในอดีตนะคะสื่อมวลชนที่เกิดนะคะเป็นประเภทแรกก็คือหนังสือพิมพ์นะคะในสมัยอดีตเนี่ยฐานันดรศรีนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็สังคมจะให้เกียรติกับสื่อโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์นะคะที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจอิทธิพลของสื่อในประเทศอังกฤษนะคะในยุคศตวรรษที่18นะคะให้ความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะคะไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นมนุษย์ระดับใดอยู่ในชนชั้นใดนะคะในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะคะกฎธรรมชาตินั้นเนี่ยจะให้สิทธิแก่ทุกคนที่จะทำอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ผิดไปจากกฎธรรมชาติเป็นสภาพเป็นเสรีภาพทางศีลธรรมนะไม่ใช่ใช้เสรีภาพอย่างเกินขอบเขตนะคะจึงต้องมีการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมธรรมชาติด้วยนะคะถ้าต่างฝ่ายต่างเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งทำอะไรตามใจชอบโดยไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องนะคะมนุษย์เนี่ยจะต้องไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันความมีศีลธรรมเนี่ยจึงแทรกซึมอยู่ในเรื่องของจริยธรรมและอุดมการณ์นะคะศีลธรรมก็คือเรื่องของการที่จะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องตัวเดียวหรือว่าแยกออกไปว่าเป็นเรื่องของศาสนาเท่านั้นศีลธรรมเนี่ยสามารถจะอยู่ในใจในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้ตลอดเลยนะคะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะทุกคนมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันมีความเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดนะคะมีฐานะทางเศรษฐกิจแบบใดก็ตามความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือเรื่องของความยุติธรรมนะคะอาจารย์สุกัญญาสุบรรทัตนะคะได้กล่าวถึงเรื่องของจริยธรรมและศีลธรรมไว้มากมายเลยนะคะนักศึกษาที่สนใจนะสามารถจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะได้เขียนไว้ในบรรณานุกรมของหน่วยที่6นะคะว่าสืบค้นข้อมูลมาจากเอกสารใดใครเป็นผู้เขียนใครสนใจสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องของจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยอาจารย์สุกัญญาได้กล่าวว่าจริยธรรมมาจากคำในภาษากรีกว่าอีทอสหมายถึงบุคลิกภาพหรือสิ่งที่คนดีประพฤติปฏิบัตินะคะเพื่อจะได้มีบุคลิกภาพที่ดี
นะคะส่วนศีลธรรมมาจากภาษาลาตินว่า mors หมายถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์

ที่สังคมให้การยอมรับนะคะในเรื่องของศีลธรรมจะเป็นเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของกายเรื่องของวาจานะที่ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะเป็นที่ยอมรับของสังคมจริยธรรมจะหมายถึงพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากส่วนที่เป็นสมองนะคะศีลธรรมเป็นพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากใจที่เคารพบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ตนยกย่องนะคะในมองในแง่ที่ว่าศีลธรรมเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวก็มองว่าเราจะต้องให้ความเคารพต่อมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่เฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะคะถ้าเราให้ความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยสิ่งต่างๆที่เรากระทำออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีงามแล้วก็ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันจริยธรรมเนี่ยก็คือความละอายการไม่ทำความชั่วความเกรงกลัวต่อผลของความชั่วนะคะหรือที่เรียกว่าฮิริโอตปะนะคะละอายที่จะทำบาปหรือทำสิ่งไม่ดีนะคะเกรงกลัวที่จะทำบาปหรือทำสิ่งไม่ดีนะคะเกรงกลัวในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นในการไปทำร้ายผู้อื่นจริยธรรมเป็นพฤติกรรมที่ผ่านการคิดในเชิงศีลธรรมนะคะนำมาซึ่งหลักปฏิบัติที่ใครจะนำไปประพฤติตามหรือไม่ก็ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายลงโทษนะคะใครที่ประกอบอาชีพโดยไม่มีจริยธรรมเนี่ยกฎหมายไม่สามารถจะเอาผิดได้มันเป็นเรื่องของจิตใจนะคะถ้าสามารถทำได้ดีนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไปพร้อมๆกันเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีงามนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายหรือกฎอะไรเข้าไปกำกับนะคะรากฐานของจริยธรรมเนี่ยไม่สามารถจะเขียนเป็นภาษามนุษย์ได้ในเรื่องของจิตใจเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่จะบรรยายเป็นภาษาได้ยากมากอุดมการณ์เชิงจริยในงานวารสารศาสตร์เนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากๆนะคะจะต้องมีจริยธรรมนะคะกำกับเป็นพฤติกรรมที่ผ่านการคิดในเชิงศีลธรรมอาศัยความเชื่อมั่นในหลักการในความศรัทธาที่มุ่งสร้างสิ่งดีงามแก่เพื่อนมนุษย์นะคะให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยอยู่กันอย่างผาสุกในสังคมนะคะตนมีความสุขผู้อื่นมีความสุขนะคะสังคมส่วนใหญ่ก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดจนถึงไม่เกิดเลยนะคะนั่นคืออุดมการณ์นะคะที่มุ่งมั่นไว้คราวนี้ในตอนที่2เนี่ยนะคะจะกล่าวถึงจริยธรรมการรายงานข่าวเนื้อหาในตอนนี้นะคะจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องที่2ก็คือสิทธิหน้าที่เสรีภาพของสื่อมวลชนเรื่องที่3ก็คือความเป็นกลางกับจริยธรรมการรายงานข่าวแล้วเรื่องที่4ก็คือหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการแห่งวิชาชีพนะคะลองมาดูสาระโดยสังเขปของแต่ละเรื่องนะคะในเรื่องแรกนะคะจริยธรรมสื่อมวลชนเนี่ยนะคะจริยธรรมนะเป็นหลักประพฤติปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนนะคะทำโดยสมัครใจไม่ใช่ข้อบังคับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อกระแสข่าวสารในสังคมนะคะไม่ใช่เทจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปกฝ่ายหนึ่งนะในทิศทางเดียวนะคะจะต้องมีความยุติธรรมนะคะมีความสมดุลเป็นหลักประกันความประพฤติของสื่อมวลชนที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมและความรับผิดชอบนะคะเสนอสิ่งดีงามสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์สิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมนะคะให้รับรู้ร่วมกันนะคะด้วยข้อเท็จจริงด้วยความถูกต้องนะคะโดยมีหลักฐานยืนยันตรวจสอบได้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นด้วยนะคะจริยธรรมเนี่ยเป็นหลักประพฤติปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนนะคะเป็นปรัชญาหรือระบบที่เกี่ยวเนื่องด้วยศีลธรรมนะคะเราจะไม่สามารถและไม่ควรแยกศีลธรรมออกจากจริยธรรมการทำงานของสื่อนะคะช่วยนักสื่อสารมวลชนหรือนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนหรือบางครั้งเราจะเรียกว่านักวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์หรือนักวารสารศาสตร์ก็ได้นะคะให้เขามีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมเป็นหลักประกันของเสรีภาพที่ทำให้เกิดความยุติธรรมในกระแสข่าวสารที่แพร่ไปในสังคมผ่านช่องทางของสื่อประเภทต่างๆนะคะถ้าดูความหมายนะคะในเรื่องที่2ของตอนที่2เนี่ยคือเรื่องของสิทธิหน้าที่เสรีภาพของสื่อมวลชนนะคะถ้าดูจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะจะให้ความหมายของคำว่าสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมเช่นบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเขามีสิทธิ

ในที่ดินแปลงนี้อำนาจที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายด้วยนะคะเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายยอมรับนะคะให้การรับรองส่วนหน้าที่นั้นคืออะไรหน้าที่ก็คือกิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบนะคะการรับผิดชอบก็ควรทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นด้วยนะคะต่อสังคมเสรีภาพนั้นหมายถึงอะไรเสรีภาพก็คือความสามารถที่จะกระทำการใดๆตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางเช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการนับถือศาสนาความมีสิทธิ์ที่จะทำจะพูดแต่จำเป็นต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพแต่ว่าเราจะต้องไม่ก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยประโยชน์ตัวและประโยชน์ท่านต้องไปด้วยกันนะคะสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยภาพรวมเนี่ยก็คืออำนาจอันชอบธรรมที่นักวิชาชีพบริสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระนะคะได้รับการรับรองจากกฎหมายในกิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบสามารถกระทำการใดๆโดยไม่มีอุปสรรคแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยในขณะเดียวกันนักวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยมีสิทธิมีหน้าที่มีเสรีภาพในการดำเนินงานมีอำนาจอันชอบธรรมที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายเพื่อทำกิจนะทำงานของตนด้วยความรับผิดชอบไม่มีอุปสรรคขัดขวางโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นส่วนความเป็นกลางนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในเรื่องของอุดมการณ์และจริยธรรมการทำงานของสื่อมวลชนนะคะความเป็นกลางนะคะหรือคำว่าความจริงที่แท้จริงอาจารย์สุภาสิริมานนท์ท่านจะใช้คำว่าความจริงที่แท้จริงมาจากภาษาอังกฤษว่า objectivity นะคะหรือภาวะวิสัยนะคะคำว่า objectivity เนี่ยคำภาษาไทยจะมีหลายคำใช้แตกต่างกันไปในแต่ละวงการนะคะสำหรับทางด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าความเป็นกลางนะคะส่วนใหญ่ความเป็นกลางก็คือเป็นปรัชญาพื้นฐานเป็นหัวใจสำคัญของงานวารสารศาสตร์การรายงานข่าวที่ถือว่ามีความเป็นกลางเป็นอุดมการณ์จะย่อมช่วยการปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมายบรรลุอุดมการณ์ได้โดยได้รับการยอมรับได้รับการเชื่อถือนะไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้รับสารแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องว่าสื่อมวลชนนั้นเสนอสาระที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้อื่นในสังคมนะคะความเป็นกลางเนี่ยเป็นปรัชญาพื้นฐานเป็นหัวใจสำคัญของงานวารสารศาสตร์นะคะช่วยการปฏิบัติงานเนี่ยบรรลุเป้าหมายโดยได้รับการยอมรับนะคะจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องใครมาเห็นข่าวใครมาอ่านข่าวใครมาอ่านบทความอ่านคอลัมน์ต่างๆเนี่ยก็ยอมรับแล้วก็ให้ความเชื่อถือด้วยนะคะความเป็นกลางเนี่ยเป็นปรัชญาพื้นฐานนะคะนักวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะถ้าคำนึงถึงความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีอคตินะคะให้ความยุติธรรมให้ความเป็นกลางนะคะก็จะได้รับความเชื่อถือได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องสุดท้ายของตอนที่2นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่6นี้ด้วยนะคะคือกล่าวถึงเรื่องของหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการแห่งวิชาชีพหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการแห่งวิชาชีพบริสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่องกำกับนะปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่รับผิดชอบแล้วก็เป็นกลางนะคะไม่เลือกข้างไม่มีอคตินะคะการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนนะคะที่มุ่งอุดมการณ์แห่งความเป็นกลางนะคะจะต้องไม่มีอคติหรือปราศจากอคตินะคะในเรื่องของเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปตัดสินเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อจะเขียนคอลัมน์เขียนบทความนะคะเขียนอะไรที่แสดงความเห็นที่ไม่ใช่ข่าวเนี่ยจะต้องดึงตัวมาจากเหตุการณ์มองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นกลางปราศจากความรู้สึกชอบไม่ชอบนะคะทำแบบไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปตัดสินนะคะก็จะช่วยให้การทำงานของสื่อเนี่ยเป็นกระจกใสค่ะไม่ใช่กระจกฝ้านะคะเป็นกระจกใสที่สะท้อนภาพสังคมอย่างชัดเจนแล้วก็เที่ยงตรงด้วยนะคะ
หลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมแห่งวิชาชีพเนี่ยนะคะอาจารย์เสถียรพันธรังสีเนี่ยท่านได้กล่าวถึงไว้นะคะจากหนังสือที่ท่านนมส.ได้เป็นองค์ปาถกไว้นานมากแล้วนะคะจะพูดถึงเรื่องของหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่7ด้านด้วยกันไม่ล้าสมัยนะคะเรื่องนี้นะคะมีการเผยแพร่มาหลาย10ปีน่าจะตั้งแต่ก่อน2500ด้วยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ย

ความเป็นไทยหรือความเป็นอิสระนะคะความจริงใจความเที่ยงธรรมความมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ความมีมารยาทนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าสามารถปฏิบัติได้เนี่ยก็จะช่วยนักวิชาชีพเนี่ยบรรลุอุดมการณ์ได้นะคะมากยิ่งขึ้นคราวนี้หลักปฏิบัตินะคะในแนวของอาจารย์สุภานะคะศาสตราจารย์สุภาสิริมานนท์เนี่ยค่ะจะกล่าวถึงหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์ไว้นะคะว่าจะประกอบด้วยความจริงที่แท้จริงนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าความเป็นกลางความสัตย์จริงความบังควรและไม่บังควรที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์นะคะแล้วก็การไม่ลอกเรื่องของคนอื่นแล้วทึกทักเป็นของตัวเองนะคะที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า plagiarism นะคะหลังๆนี้จะมีการพูดถึงเรื่องนี้มากไปเอางานคนอื่นมาแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองเป็นคนเขียนเป็นคนนำเสนอเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะในแง่ของศีลธรรมก็ถือว่าผิดนะคะไปเอาของคนอื่นมาโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่ได้ยอมรับนะคะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยหลังจากที่ฟังบรรยายเนื้อหาโดยสรุปนะคะของหน่วยที่6แล้วเนี่ยเรามาทำการประเมินความรู้หลังจากเราฟังบรรยายกันนะคะ

เอาล่ะค่ะนักศึกษาช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของการสอนเสริมนะคะเพื่อการศึกษาของหน่วยที่4นะคะหลักการบรรณาธิการข่าวนะคะทีนี้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบรรณาธิการข่าวนะคะจากสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายไปในช่วงต้นตอนนี้เรามาลองดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยพอจะทบทวนหรือว่าจำอะไรได้หรือเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจอะไรบ้างนะคะเราลองมาดูซิว่าประเมินความรู้ตัวเองนะคะลองดูนะคะข้อที่1นะคะลองมาดูคำถามลองดูซินะว่าเนี่ยก็คล้ายๆอะค่ะคล้ายๆเวลาเราทำข้อสอบเนาะลองดูซิไหนลองดูข้อที่1นะคะการบรรณาธิกรต้นฉบับต่างจากการพิสูจน์อักษรอย่างไรอู้อันนี้อธิบายไปแล้วนะคะอันนั้นลองมาดูซิข้อที่1กอไก่ตรวจตัวสะกดเหมือนกันข้อขอไข่ตรวจสอบการใช้ภาษาเหมือนกันข้อควายต่างกันเพราะว่าบรรณาธิกรต้นฉบับต้องระวังเรื่องการละเมิดกฎหมายข้ององูมันต่างกันเพราะต้องขัดเกลาต้นฉบับภาษาในรายละเอียดที่แตกต่างกันมากอันที่3ข้อถัดไปต่างกันเพราะต้องระวังไม่ให้ใช้ภาษาซับซ้อนเวลาเจอข้อสอบอย่างนี้นะอย่างแรกเลยถ้าอาจารย์ถามอย่างนี้คุณต้องรู้แล้วว่า2คำนี้ไม่มีวันเหมือนกันแน่ในความหมายนะคะไม่ว่าคุณจะจำได้หรือจำไม่ได้ว่าพิสูจน์อักษรหรือตัวบรรณาธิกรต้นฉบับคืออะไรอย่างน้อยนักศึกษาต้องจำต้องเข้าใจในหลักการพื้นฐานก่อนว่าถ้าอาจารย์ถามแบบนี้แสดงว่าอะไรต้องมีความต่างสิคะเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าถ้าคำว่าบรรณาธิกรต้นฉบับกับพิสูจน์อักษรต่างกันเราสามารถตัดข้อไหนออกได้บ้างอ้าวข้อ1กอไก่ข้อ2กอไข่เพราะเรารู้เลยว่าข้อ3ข้อนี้เราตัดช้อยได้ออก2ตัวแล้วเนาะเห็นไหมโอกาสในการถูกเพิ่มขึ้นแล้วนะเหลือช้อยให้เลือก3ตัวคอควายงองูจอจานเลือกตัวไหนดีจำได้ไหมคะอาจารย์บอกว่าอะไรบอกว่าการบรรณาธิการต้นฉบับแค่ตรวจเรื่องตัวสะกดและภาษานอกจากข้อเท็จจริงเราต้องระวังเรื่องอะไรคะเราต้องระวังเรื่องการละเมิดกฎหมายหรือโดนเรื่องข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องคืออะไรคะอ้าวเห็นไหมคะต่างกันเพราะการบรรณาธิการต้นฉบับต้องระวังในเรื่องของการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมเผอิญในช้อยไม่มีคำว่าและจริยธรรมนะแต่ว่าอาจารย์ถือว่าให้เพิ่มเติมนะคะนักศึกษาจะได้จำได้นะคะโอเคอ่ะเรามาดูข้อถัดไปนะคะข้อที่2ข้อใดเป็นเครื่องมือในการทำงานบรรณาธิการอุ้ยอันนี้ไม่ยากน่าจะจำได้เนาะจำได้ไหมนี่นะคู่มือสไตล์บุ๊กสไตล์บุ๊กคืออะไรคะสไตล์บุ๊กภาษาอังกฤษใช้อาจารย์ก็มาช้อยเป็นสไตล์บุ๊กเลยเนาะภาษาไทยก็คือคู่มือเลยค่ะคู่มือบรรณาธิกรต้นฉบับนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะคู่มือบรรณาธิกรต้นฉบับนะต้องถูกใช้แน่นอนถูกไหมคะอันที่2พจนานุกรมอันที่3คู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวอุ้ยข้องูงานนี้จะชวนสับสนเพราะเนื่องจากแสดงว่ามันถูกหลายข้อหรือเปล่าเอ๊ะมันถูกทุกข้อหรือมันถูกแค่กอกับขอไอ้ชักงงนะคะโอเคแหละข้อกอไก่เราคิดว่ามันถูกแหละนะข้อขอไข่อ่ะมันถูกแน่นอนนะเพราะเราจำได้ว่ามันมี2อันเอ๊ะหรือว่าคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันก็ดูใกล้ๆเนาะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าบรรณาธิกรมันก็เป็นเรื่องของจริยธรรมเหมือนกันนะเอ๊ะหรือหนูกำลังถูกหลอกแน่เห็นไหมเนี่ยเจอข้อสอบแบบนี้นักศึกษาจะบ่นมากเลยแต่ขอให้นักศึกษาแยกแยะให้ดีนะคะว่าอาจารย์ชอบหลอกกันนะคะจริงๆแล้วเป็นยังไงคะถ้าเราดูจากสิ่งที่เราเรียนเราจะจำได้

ได้ว่ามันมีแค่2อย่างเท่านั้นก็คือสไตล์บุ๊กกับพจนานุกรมนะคะนักศึกษาก็จะถูกหลอกมา2ช้อยส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ตอบข้ององงูนะคะโอเคอ่ะมาดูข้อถัดไปข้อที่3ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญในการบรรณาธิกรเวลาเจอข้อสอบแบบนี้นะนักศึกษาต้องขีดเส้นใต้คำว่าไม่ใช่ให้ตัวใหญ่ๆชัดๆหน่อยนะคะในข้อสอบเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตมหาวิทยาลัยก็จะช่วยนักศึกษาด้วยการทำตัวหนังสือของคำว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้องข้อใดไม่จัดว่าเป็นไอ้คำว่าไม่ไม่เนี่ยนะคะของข้อสอบของมหาวิทยาลัยก็จะพิมพ์ตัวหนาๆไว้ให้นักศึกษาสังเกตนิดนึงนะมหาลัยช่วยแล้วนะคะขอให้สังเกตนิดนึงนะคะอันนี้ลองดูข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญในการบรรณาธิกรเอาง่ายๆเลยถ้าแบบนี้เนี่ยคุณจำได้ว่าหลักการบรรณาธิกรมีความสำคัญในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยที่เหลือคุณตัดทิ้งได้เลยเห็นไหมคะอ้าวอันที่หนึ่งก็ชัดเจนอันที่สองความเชื่อมโยงของเนื้อหาอันที่สามความเป็นภาวะวิสัยอันที่สี่ความมีคุณค่าข่าวอันที่ห้าความสมดุลและเป็นธรรมพอดูปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าหลักการสำคัญในการบรรณาธิกรคือข้อที่อ้าวเห็นไหมทุกข้อยกเว้นอะไรคุณค่าข่าวเพราะว่าอะไรคะข่าวทุกข่าวที่ส่งเข้ามามีคุณค่าอยู่แล้วไม่ต้องใช้การบรรณาธิกรเลยเพราะการบรรณาธิกรจะต้องดูเรื่องเนื้อหาความเชื่อมโยงความชัดเจนความเป็นภาวะวิสัยเรียกง่ายๆว่าเลยฮะต้องไม่มีทัศนคติเลือกคติหรือความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวลงไปในข่าวใช่ไหมคะมีความสมดุลเป็นธรรมสำหรับจรรยาบรรณข่าวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความคุณมีคุณค่าข่าวไม่เกี่ยวเลยค่ะบรรณาธิกรไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเนื่องจากว่าอะไรการที่ผู้สื่อข่าวทำข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่มีคุณค่าที่จะมาถึงบรรณาธิการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยเรื่องของคุณค่าข่าวนะคะเอาข้อถัดไปใครไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรณาธิกรต้นฉบับอันนี้อาจจะต้องไปจำชาร์ตจำได้ไหมคะอาจารย์ให้ดูชาร์ตนะคะว่าคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบรรณาธิกรต้นฉบับมีใครบ้างเห็นไหมคะมีใครไหนดูที่ดูลองดูซิเรามีใครบ้างในนี้ผู้สื่อข่าวผู้เรียบเรียงข่าวหัวหน้าข่าวบรรณาธิการข่าวบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาใครที่ไม่อยู่ในชาร์ตที่อาจารย์บรรยายไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะคะเราจะจำชาร์ตได้ในชาร์ตอาจารย์ก็จะมีขั้นต้นเริ่มจากผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวส่งข่าวมาให้ผู้เรียบหรือที่เราเรียกเขาว่ารีไรเตอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วไปให้หัวหน้าข่าวหัวหน้าข่าวก็จะมีการโต๊ะข่าวต่างๆแล้วก็รวมทั้งหัวหน้าข่าวด้านหนึ่งจากนั้นก็นำไปสู่บรรณาธิการข่าวแล้วมันก็เผยแพร่แสดงว่าอะไรคะคนที่ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรณาธิกรต้นฉบับก็คือข้อจอจานบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเพราะคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้นั้นเป็นตำแหน่งบริหารแล้วก็จะมีความรับผิดชอบในเชิงข้อกฎหมายนะคะโอเคนะอ่ะทีนี้ข้อสุดท้ายนะลองทดสอบสิไหนๆก็เรียนรู้เรื่องการทำบรรณาธิกรแล้วเนี่ยมาทดลองทำบรรณาธิกรต้นฉบับข่าวต่อไปนี้ไหนลองดูสมมุติถ้าคุณได้เนื้อความข่าวมาเป็นแบบนี้เนี่ยอ้าวหน่วยงานการสินค้าเกษตรนะคะประเทศอินโดนีเซียยึดผลไม้จากไทยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการส่งเสริมสุขภาพเชิงการท่องเที่ยวไอ้ชักงงดีแท็กเข้ายื่นประมูลเอกสารกชช.โดยเป็นผู้เข้าประเดียวอ้าวเอ๊ะสะกดแปลกๆไหม สิ่งที่เราจะเห็นอย่างแรกเลยถ้านักศึกษาสังเกตเราจะเห็นอะไรคะคำว่าสินค้าเกษตรสะกดเกินมาลอเรือเห็นไหมคะสะกดเกินมาละอันที่หนึ่งอันที่สองประเทศอินโดนีเซียยึดผลไม้จากไทยใช่ไหมคะนายกอันนี้ดูจะไม่มีอะไรผิดนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระนองใช้ได้เพื่อติดตามส่งการผลการส่งเสริมแล้วมันชักงงๆไหมเนี่ยหน้าที่บรรณาธิการนี่แหละทำให้ไม่ต้องสับสนให้นักศึกษาลองสังเกตนะคะ3บรรทัดนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามอะไรดีคะที่ถูกมันควรจะเป็นอะไรติดตามผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแสดงว่าอะไรพิมพ์สลับกันเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ3บรรทัดสุดท้ายเป็นพาดหัวข่าวอีกเรื่องนึงนะคะ Dtac เข้ายื่นเอกสารประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิรตซ์กหน่วยงานเนี่ยสะกดผิดอันเนี้ยเขาเรียกว่ากสทชแสดงว่าอะไรฮะสะกดตกไปอย่างเงี้ยบรรณาธิการต้องรู้นะคะว่าผู้สื่อข่าวส่งมาเนี่ยสะกดผิดนะอันนี้คืออะไรเป็นผู้เข้าอะไรประมูลลายเดียวแสดงว่าอะไรตกคำพิมพ์ไม่ทันรีบพิมพ์ส่งอย่างเงี้ยเนี่ยตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาดูเนี่ยนะคะอาจารย์จะให้ดูว่าในแง่ของการทำงานจริงเนี่ยนะคะเขาจะมีเครื่องหมายเหล่านี้เช่นเนี่ยเขาจะตัดรอเรือทิ้งเขาก็จะตัดอย่างนี้บางคนเขาจะอาจจะเขียนเป็นกากบาทไปเลยแทนที่จะขีดค่าแบบนี้นะคะหรืออย่างอันนี้เผอิญในต้นฉบับเนี่ยมันจะมียอยักษ์เกินมาตัวนึงนะคะแต่อันที่ตัวอย่างอาจารย์เอามาให้สงสัยตกยอยักษ์ไป

0: คะอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันจะมันเรียงลำดับผิดแสดงว่าอะไรคำว่าการต้องเที่ยวก็มาก่อนคำว่าเชิงสุขภาพก็สามารถใช้เครื่องหมายแบบนี้เพื่อจะบอกว่าช่วยเอาอันเนี้ยมาใส่ตรงนี้แทนเนี่ยนะคะบางคนอาจจะบรรณาธิการด้วยการวงคำนี้แล้วก็ชี้ลูกศรมาตรงนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออย่างอันนี้ตกคำว่ากสทชเห็นไหมคะตกททหารไปตัวนึงเห็นไหมนี่ก็ตกแล้วประมูลรายเดียวตกไป2คำเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นักศึกษาลองฝึกนะคะสังเกตเวลาอ่านข่าวดูข่าวฟังข่าวชมข่าวนะคะเอาละค่ะสำหรับการสอนเสริมนะคะเพื่อการศึกษาในชุดวิชา16339นะคะการบรรณาธิกรการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรในหน่วยที่4นะคะก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนว่าไอ้ที่ลองทำมาเนี่ยข้อไหนถูกไม่ถูกแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยพยายามไปทำแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะซึ่งเป็นช่วยในการทบทวนแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่านเอกสารการเรียนนะคะเพราะว่าแม้ว่านักศึกษาจะฟังเรื่องการสอนเสริมเพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยแต่ให้นักศึกษาไปทบทวนหนังสือและตำรับตำราด้วยนะคะเพื่อจะช่วยนักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและสามารถทำข้อสอบได้นะคะขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของคำถามและประเมินความรู้นะคะเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาว่าจากที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกอะค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูคำถามของหน่วยที่5กันนะคะเรื่องของการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายนะคะลองมาทำพร้อมๆกันไปเลยนะคะข้อแรกนะคะผู้สื่อข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์จะต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายในการรายงานข่าวเพราะเหตุใดคะพอนึกออกไหมคะผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าวนั่นเองค่ะหรือว่านักหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายในการรายงานข่าวเพราะว่าข้อ1กฎหมายเป็นกลไกควบคุมค่ะใช่ไหมนะอันนี้ฝากไว้ก่อนนะคะข้อที่2นะคะกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนค่ะอันนี้ก็น่าสนใจไหมคะนะคะประเด็นที่3ก็คือผู้สื่อข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์ไม่จำเป็นต้องศึกษากฎหมายค่ะเรามาดูกันทีละข้อนะคะว่าในการปฏิบัติงานของผู้รายงานข่าวหรือผู้สื่อข่าวเนี่ยกฎหมายเป็นกลไกควบคุมจริงไหมนะคะเพราะว่ากฎหมายจะคอยควบคุมว่าถ้าเราทำอะไรผิดนะคะเราก็จะต้องได้รับโทษตามฐานความผิดที่เราทำลงไปนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2กฎหมายให้ความรู้ให้ความคุ้มครองนะคะผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะคะกฎหมายบางอย่างไม่ใช่บางอย่างค่ะกฎหมายบางฉบับนะคะก็บอกไว้ว่าอะไรที่ผู้รายงานข่าวสามารถทำได้และอะไรที่ผู้รายงานข่าวไม่สามารถทำได้นะคะถ้าเราจะบอกว่าผู้รายงานข่าวไม่สามารถทำได้ก็คือเป็นกลไกในการควบคุมซึ่งอยู่ในข้อที่1ใช่ไหมคะแล้วพอมาข้อที่2ที่เราบอกว่าให้คุ้มครองให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำงานด้านนี้ก็คือกฎหมายจะบัญญัติไว้เลยค่ะว่าเราสามารถทำงานด้านนี้ได้ในประเด็นใดบ้างประเด็นใดบ้างที่ผู้รายงานข่าวสามารถรายงานได้นะคะเช่นเราบอกพูดถึงความจริงนะคะในเรื่องของข่าวที่เรานำเสนอนะคะเราตรวจสอบมาแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่จริงไม่ใช่เฟกนิวนะคะอันนี้ก็คือกฎหมายให้ความคุ้มครองถ้าเรานำเสนอในข่าวที่เป็นจริงเราก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ถูกลงโทษนะคะดังนั้นในข้อที่หนึ่งนี้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมคิดว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกนะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่หนึ่งและข้อที่สองถูกต้องข้อที่5ข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ถูกต้องค่ะพอได้ไหมคะเราเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะคะว่าข้อนี้ข้อใดถูกนะคะอาจารย์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่ถูกของข้อนี้ก็คือข้อ1และข้อ2ค่ะที่บอกว่ากฎหมายเป็นกลไกในการควบคุมและก็กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนค่ะดังนั้นผู้รายงานข่าวจึงจำเป็นต้องรู้กฎหมายนะคะนี่คือเหตุผลค่ะต่อมานะคะข้อที่2นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ค่ะ

บัญญัติให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็นไปตามข้อใดคะ ข้อที่1นะคะบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะข้อที่2บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูดค่ะข้อที่3บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเขียนค่ะข้อที่4บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพิมพ์ค่ะอันนี้ทั้งหมดนะคะและข้อที่5ถูกทุกข้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประเด็นนะคะในคำถามข้อนี้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการพูดนะคะในการเขียนในการพิมพ์นะคะนอกจากที่กล่าวมา4ข้อแล้วก็ยังมีในเรื่องของการโฆษณาและในเรื่องของประเด็นอื่นๆอีกนะคะแต่ในคำถามนี้นำเสนอเพียง4ประเด็นนะคะเราจะพิจารณากันนะคะให้เวลาคิดนิดนึงค่ะพอได้ไหมคะก็เฉลยแล้วนะคะใครตอบถูกบ้างข้อที่5นะคะทุกข้อถูกหมดเลยนะคะทันไหมคะนะคะข้อต่อไปเป็นข้อที่3นะคะในข้อที่3เนี้ยก็เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกแล้วเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในฐานะเป็นประชาชนและเป็นสื่อมวลชนไว้ตามข้อใดนะคะข้อที่1บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเสมอกันข้อที่2บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายข้อที่3บุคคลย่อมมีสิทธิความเป็นอยู่ในความเป็นอยู่ส่วนตัวนะคะเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวข้อที่5บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนานะคะจะลองดูนะคะในเล่มจะเขียนบอกไว้นะคะในเอกสารการสอนนะคะว่าเราได้รับสิทธิในฐานะที่เราเป็นประชาชนและเป็นสื่อมวลชนยังไงนะคะก็ทั้งหมดนี้ถูกทุกข้อนะคะก็คำตอบก็คือข้อที่5นั่นเองค่ะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองมีสิทธิในร่างกายมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงนะคะแล้วก็ในการนับถือศาสนานะคะต่อไปนะคะเป็นข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะข้อใดเป็นองค์ประกอบความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะคะที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะประเด็นแรกก็คือผู้ใดกระทำผิดกฎหมายนะคะข้อที่2การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะคะข้อที่3ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นข้อที่4ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ทำละเมิดนะคะพอนึกกันออกไหมคะถ้าใครก็ตามที่กระทำผิดกฎหมายนะคะกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะคะหรือว่ากระทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนะคะความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้กระทำละเมิดทุกองค์ประกอบนะคะทั้ง4ข้อนี้ถ้าใครทำครบถ้วนนะคะก็จะมีความผิดฐานละเมิดนั่นเองนะคะคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่5ค่ะโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5บอกว่าข้อใดเป็นการกระทําหมิ่นประมาทนะคะที่เป็นความผิดมีโทษทางอาญานะคะที่จะครบองค์ประกอบนั่นเองนะคะข้อแรกคือผู้ใดกระทําโดยเจตนาข้อที่2ใส่ความผู้อื่นข้อที่3ต่อบุคคลที่3ข้อที่4ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังเหมือนที่เรายกตัวอย่างไปในตอนต้นแล้วนะคะถ้าในกอไปพูดกับในคอควายถึงเรื่องของในขอว่าในขอมีชู้อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่ากระทำการหมิ่นประมาทนะคะผู้นั้นก็จะต้องรับผิดทางอาญานั่นเองนะคะดังที่กล่าวมาแล้วว่ากระทำโดยเจตนาใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ5นะคะทั้งหมดนี้นะคะในช่วงที่เราพูดคุยกันเนี้ยนะคะก็ทั้งหมดนี้เป็นคำถามประเมินความรู้ข้อที่5นั่นเองค่ะในเรื่องของการรายงานข่าวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายนะคะหากนักศึกษาทำไปพร้อมกันแล้วตอบไม่ถูกเนี่ยขอให้ทบทวนในเอกสารการสอนในส่วนเนื้อหาและทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมครั้งนี้นะคะลองมาประเมินความรู้กันหลังจากฟังบรรยายแล้วนะคะทั้งหมดก็จะมีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกอยู่5ตัวเลือกคล้ายๆกับข้อสอบนะคะนักศึกษาลองมาทำกันเลยนะคะลองดูข้อแรกค่ะข้อใดอธิบายความหมายของอุดมการณ์ได้ถูกต้องนะคะลองมาดูตัวเลือกข้อ1การเชื่อมโยงชนชั้นในสังคมข้อ2การถ่ายทอดคำสั่งของผู้มีอำนาจข้อ3การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมข้อ4การผลิตเนื้อหาตามความต้องการของสังคมข้อ5ระบบความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะถ้าลองไปทบทวนสิ่งที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะก็น่าจะพอเดาได้เลยนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าคำตอบจึงเป็นข้อ5เป็นเรื่องของระบบความคิดความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมจนอยู่ในจิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคลนะคะเรามาดูข้อ2ค่ะงานวารสารศาสตร์เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์อย่างไรนะคะเรามาดูข้อแรกนะคะการช่วยถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมข้อ2การเป็นสื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมข้อ3เป็นสื่อเชื่อมโยงความคิดความเห็นในสังคมข้อ4เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของอุดมการณ์นะข้อ5ก็คือการใช้วิธีการที่เป็นกลางในการเสนอข้อเท็จจริงนะคะวิธีการเดานักศึกษาถ้าอ่านเนื้อหาเยอะๆบางทีอาจจะงงๆแต่ถ้าเห็นอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดปั๊บเลือกข้อนั้นไปเลยนะคะอย่างกรณีนี้ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะมันจะอยู่ในข้อที่5เห็นไหมคะวิธีการที่เป็นกลางนี่เป็นหัวใจเลยนักศึกษาเลือกข้อ5ไว้เลยนะคะลองมาดูเฉลยกันเฉลยคือข้อ5นะคะคราวนี้เรามาดูคำถามข้อถัดไปค่ะการที่บุคคลมีความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมโดยมีความรับผิดชอบสะท้อนอุดมการณ์ในด้านใดนะคะข้อแรกอุดมการณ์แห่งเสรีภาพข้อ2คือการแสดงออกข้อ3คือตามวิถีประชาธิปไตยข้อ4คือตามหลักสิทธิมนุษยชนข้อ5คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะความเสมอภาคความเท่าเทียมเนี่ยนะคะความรับผิดชอบเนี่ยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะความเสมอภาคความเท่าเทียมความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอุดมการณ์แห่งเสรีภาพทั้งสิ้นนะคะลองมาดูเฉลยนะคะคำตอบเฉลยจึงเป็นข้อ1นะคะมาดูข้อ4คำถามข้อ4ข้อใดหมายถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติที่สังคมให้การยอมรับนะคะวิธีการประพฤติปฏิบัติมันก็คือเรื่องของศีลธรรมใช่ไหมคะศีลธรรมก็คือข้อประพฤติทั้งกายวาจาที่เราจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นลองมาดูตัวเฉลยนะคะเฉลยจึงเป็นข้อ2นะคะเรื่องของศีลธรรมลองมาดูข้อ5ข้อใดเป็นหลักประพฤติปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนนะคะที่ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะคำตอบนะคะก็คือเรื่องของจริยธรรมนะคะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเห็นไหมคะเป็นเรื่องของประพฤติปฏิบัติแล้วก็เกิดความรับผิดชอบด้วยนะคะจึงเป็นเรื่องของจริยธรรมลองมาดูเฉลยนะคะเฉลยเป็นข้อ1นะคะเรามาดูโจทย์ถัดไปค่ะข้อ6นะคะพูดถึงเรื่องของกิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบจะหมายถึงข้อใดในการบรรยายนะคะที่บรรยายไปสักครู่จะมีการพูดถึงความหมายของคำว่าหน้าที่ตามที่พจนานุกรมราชบัณฑิตได้ตราไว้ได้ระบุไว้นะคะว่าหน้าที่นั้นคือกิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบเฉลยจึงเป็นข้อ2นะคะหน้าที่คำถามข้อต่อไปนะคะข้อใดหมายถึงความเป็นกลางตามแนวคิดของศาสตราจารย์สุภาสิริมานนท์นะคะใน PowerPoint ที่พูดไปนะคะเฟรมท้ายเลยนะคะจะมีการกล่าวถึงเรื่องของความเป็นกลางนะคะว่าสามารถจะใช้คำอยู่หลายคำนะคำที่ท่านอาจารย์สุภาพูดไว้อะค่ะนะคะอาจารย์ได้เขียนไว้ก็คือความจริงที่แท้จริงนะคะคำตอบจึงเป็นข้อ4ค่ะดูคำถามข้อต่อไปนะคะแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นกลางมักจะหมายถึงข้อใดนะคะมันเป็นเรื่องของอะไรคะข้อ1วิธีการอ้างอิงแหล่งข่าวไหมนะยังไม่รีบมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะข้อ2วิธีการในการสื่อข่าวน่าจะใช่ข้อ3ภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวข้อ4การเสนอข้อเท็จจริงแก่สังคมข้อ5การกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุกให้สังคมจริงๆแล้วอ่ะทุกข้อมันก็ถูกทั้งนั้นแต่ข้อที่น่าจะคลุมได้ที่สุดเลยนะคะจะต้องเป็นวิธีในการสื่อข่าวที่มันจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในข้อนี้ไว้เลยนะคะจะรวมข้ออื่นๆมาไว้ในข้อวิธีการในการสื่อข่าว
คราวนี้เรามาดูคำถามข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นเครื่องกำกับหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์แห่งวิชาชีพนะคะหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุอุดมการณ์นะคะมันก็จะมีอยู่หลายๆข้อด้วยกันถามว่าทุกข้อถูกเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องที่ดีงามหมดนะคะแต่เรื่องที่ว่าคำที่ข้อไหนที่จะคลุมได้หมดนะคะน่าจะเป็นข้อแรกอะค่ะจริยธรรมนะคะเฉลยจึงอยู่ที่ข้อ1นะคะเรามาดูแบบทดสอบข้อสุดท้ายนะคะสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะข้อคำถามข้อสุดท้ายเนี่ยข้อใดช่วยให้การทำงานของสื่อมวลชนเป็นกระจกสะท้อนภาพสังคมที่ชัดเจนและเที่ยงตรงนะคะข้อ1ความเป็นกลางนี่น่าจะใช่อยู่ละลองดูข้อ2การเป็นฐานันดร4นะคะมันก็ดูเหมือนใช่นะข้อ3การอ้างแหล่งข่าวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วข้อ4การเผยข้อมูลนะคะก็เป็นสิ่งที่เสือทำอยู่แล้วแต่ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของใครนะคะซึ่งไม่บังควรที่จะมาเปิดเผยแล้วก็ข้อ5การแสดงความคิดเห็นนะคะการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สร้างความขัดแย้งแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะดูเหมือนทุกข้อเนี่ยมันก็ใช่ทั้งนั้นนะคะแต่ข้อที่น่าจะถูกต้องที่สุดนั้นจึงเป็นเรื่องของความเป็นกลางนะคะคำตอบนะคะจึงเป็นข้อ1ค่ะความเป็นกลางนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระโดยสังเขปของการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งที่2เนี่ยนะคะหน่วยที่6อุดมการณ์และจริยธรรมการรายงานข่าวค่ะรวมทั้งมีการทำแบบทดสอบนะคะซึ่งจะล้อๆกับข้อสอบที่นักศึกษาจะเจอนะในการสอบนะคะคือจะมีตัวเลือก5ตัวเลือกสำหรับแต่ละข้อคำถามนะคะขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ข้อไหนที่ทำไม่ถูกเนี่ยก็กลับไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ

0: ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำ

0: แนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: มสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
3: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์นะครับที่มีความสามารถในการคิดค้นเครื่องแกะสลักเลเซอร์ด้วยหัว DVD นะครับกลไกในการทำงานจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ

็นเครื่อง DVD ครับที่มันเป็นไลท์เตอร์เอ๊ะมันไลท์แผ่นได้นะครับแล้วก็จะน่าจะมีความร้อนนะครับไอ้ตรงความร้อนตรงเนี้ยไอ้ซึ่งผมเนี่ยทำเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์เนี่ยก็คือออกมาดูว่าซึ่งหลอดปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นหลอด CO2 นะครับที่เป็นลักษณะหลอดเป็นแท่งแก้วนะครับที่จะมีขั้วแอโนดกับคาโทดแอโนดก็คือขั้วบวกคาโทดคือขั้วลบนะครับก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะยุ่งยากเถอะทะเพราะจะมีการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็น

CO2 แล้วก็เกิดต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะในการที่เราจะออกงานตามอีเวนต์หรืองานตามตลาดนัดหลักการทำงานของมันก็คือจะเป็น stepping motor x y z นะครับ3แกนส่วนตัวบอร์ดเนี่ยก็เป็นบอร์ด Arduino นะครับที่ใช้ในการเรียนชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ของโรงเรียนนะครับก็เอามาใช้ส่วนแกนตัวนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเนี่ยตัวนี้มันเอามาจากพวกโต๊ะนะครับโต๊ะที่เขาไม่ใช้แล้วเราก็มาตัดให้ได้ขนาด A4 นะครับให้ได้ขนาด A4 เสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นชุดสายที่อิดกับเครื่องนะครับเป็นพอร์ต USB เนี่ยเสียบเข้าไปที่โน้ตบุ๊กหรือ PC บ้านเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการในการทำงานนะครับของเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์จากหัว DVD ไลเตอร์นะครับที่จากเครื่องเล่น DVD นะครับก็คือส่วนประกอบก็มีหลักๆก็คือตัว XYZ นะครับเป็นเครื่องตัวพอร์เตอร์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นอินเทอร์เฟซกับเครื่องแกะสลักนะครับเวลาเราจะเอาไฟล์ภาพนะครับตอนนี้ผมใช้ไฟล์ภาพที่เป็นพยาคุดนะครับเป็นคุดผมก็ไปดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปเก็บไฟล์ไว้นะครับที่เป็นรูปลายไทยนะครับผมก็ไปดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็มาวางแค่วางนี้นะครับพอวางเสร็จแล้วเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยผมตั้งไปที่คอม9คือพอร์ตตัวนี้ที่ USB นะครับตัวนี้ก็เป็นโลเป็นพวกสปีดนะครับพวกนี้สปีดเนี่ยมันก็ฟิกแล้วแต่เราต้องการให้งานเร็วงานช้าหรือขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเนื้องานที่เราต้องการเราก็สามารถปรับแต่งพวกสปีดคอนโทรลพวกนี้ได้นะครับส่วนที่เป็นโลโก้เนี่ยนะครับพอเราอินเทอร์เฟซดึงเข้ามานะอิมพอร์ตเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องลากหัวนะครับแกน XY นะครับตอนนี้ทำไมถึงต้องเซตไปที่00นะครับเพราะเวลาเราเขียนโปรแกรมไว้นะครับเราจะต้องค่าเริ่มต้นครั้งแรกในการทำงานไว้ที่ตำแหน่ง0นะครับส่วนที่ขึ้นลงนะครับตัวนี้จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสามารถที่สั่งงานโดยผ่านคอมพิวเตอร์ได้หรือเป็นพวก iPad ได้นะครับแต่เราจะต้องมาร์คไว้ที่ตำแหน่งที่เป็นพอร์ต XY ที่ให้อยู่ในตำแหน่งที่0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยขนาดของมันเนี่ย0ถึง8เซนถึง10เซนถึง100เซนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแกน X แกน Y ตัวนี้นะครับแต่ตัวพอร์ตตัวนี้ถ้าสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็น0นะครับเสร็จแล้วไอ้กรอบตัวนี้ก่อนที่เราจะยิงเราก็คลิกกรอบออกนะครับแล้วก็ทำการยิงเลยตอนนี้เราจะยิงตรงบริเวณที่เป็นผิวที่เป็นวัสดุที่เป็นจากหนังนะครับตอนนี้คือเรากำลังยิงนะครับที่เป็นลักษณะวัสดุที่เป็นแผ่นหนังก็เป็นครั้งแรกครับที่ลูกค้ามาให้ลองยิงดูนะครับว่ามันสามารถยิงเป็นโลโก้ได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในบนแผ่นหนังเนี่ยก็ครั้งแรกที่ลองนะครับแต่หลักๆนี่ยิงจากพวกที่เป็นลักษณะเป็นไม้พลาสติกอะคริลิกนิลหินอ่อนพวกนี้มันสามารถยิงได้แต่แผ่นหนังเนี่ยก็ครั้งแรกในการที่เอามายิงเป็นโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันสามารถยิงเป็นลายไทยเป็นรูปนะครับเป็นฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับในบนที่เป็นลักษณะของโลหะนะครับแต่ถ้ารายละเอียดเยอะๆที่เป็นลายไทยที่ค่อนข้างจะละเอียดเนี่ยระยะเวลาในการยิงก็ค่อนข้างจะนานนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นคุดนะครับถ้ายิงบนไม้เนี่ยข้อเสียในการยิงบนไม้เนี่ยถ้าเราไม่มีโบเป่านะครับวัสดุมันจะออกคล้ำๆจะดำนะครับถ้ายิงงานผ้าพวกงานการ์เมนต์ที่เขาเย็บโลโก้มาหลายๆรูปนะครับแล้วก็เอาเลเซอร์ยิงตัดมันเนี่ยถ้าเราไม่มีพัดลมเป่านะครับไอ้ควันตัวนั้นมันจะทำให้วัสดุออกมาเหลืองหรือดำนะครับแต่ถ้าเรามีตัวเป่านะครับไอ้วัสดุตัวนี้มันก็จะไม่คล้ำไม่ดำภาพที่ออกมามันก็จะชัดเจนตัวอักษรก็จะชัดเจนนะครับตอนนี้ก็งานเสร็จสมบูรณ์เรียบครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันว่างานที่แกะจากเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์จาก
หัว DVD Writer นะครับบนแผ่นหนังนะครับที่เป็นรูปโลโก้คุดนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือผ่านจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซกับตัว XYZ นะครับแล้วก็ยิงออกมาบนแผ่นหนังก็จะได้เป็นตาคุดแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากแผ่นไม้จากไอศกรีมนะครับเราก็จะแกะเป็นป้ายชื่อที่เราจะมาติดตรงหน้าอกนะครับที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราก็เข้าไปที่ฟอนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนามสกุลมาเลือกนะครับแล้วก็เลือกขนาดตอนนี้ผมเลือกสัก2นะครับแล้วเป็นอังสนาดิวนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับ

0: แล้วเราก็ติ๊กถูกครับฟอนต์ก็จะขึ้นมาเราก็เลือกในตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วางไม้ไอศครีมบนที่จุดเลเซอร์มันมาร์กไว้นะเป็นพอยต์มาร์กไว้หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตัวเพลนะครับมันก็จะทำการแกะสลักครับลักษณะการแกะเนี่ยมันจะแกะตัวที่เป็นภาชนะนะครับที่สระโอสระอีอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะเป็นตัวอักษรนะครับจากผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากแผ่นไม้ไอศครีมนะครับที่เป็นลักษณะตัวอักษรป้ายชื่อนะครับก็คือนายอนันทนพัฒน์เจริญชัยธนาโชคนะครับจากเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับจากหัว DVD นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับปัญหาอุปสรรคในการทำเครื่องนี้ก็ขั้นแรกก็คือไอ้หัว DVD เนี่ยอยู่ดีจะออกมาแบบนี้เลยมันไม่ได้หนึ่งมันจะเกิดความร้อนพอมันมีความร้อนสูงเนี่ยอุณหภูมิมันเกิน150องศาตอนนี้พอเราใช้แล้วเนี่ยหัว DVD ก็เสียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นร้อยหัวนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีการระบายความร้อนตอนทดลองแต่พอเรามารู้ว่าการระบายความร้อนของมันเนี่ยมันจะต้องให้อุณหภูมิอยู่ประมาณสัก40 50อุณหภูมิในที่นี้คือพวกชุดวงจรนะครับแต่ตัวนี้มันเกินอยู่แล้วเกิน100องศานะครับไม่น่ามันไม่สามารถที่จะยิงเป็นลักษณะผลงานที่เป็นรูปนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องปัญหาของซึ่งเราเอามาจากไอ้แกน XYZ ของเครื่องปริ้นดอทนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นดอทนะครับเป็น stepping motor นะครับในการทำมุมของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ 0.01 นะครับองศาต่อสเต็ปนะครับก็คือชุดที่เป็นสายพานเนี่ยก็เอามาจากเครื่องดอทนะครับตัดแล้วก็มาให้มันวิ่งตามรางนะครับส่วนตัวบอร์ดเนี่ยปัญหาก็เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามาทดลองในห้องเรียนเนี่ยก็คือเกิดความร้อนมันยังเขาเรียกพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยถ้าเราไม่มีการระบายความร้อนหรืออยู่ในห้องที่อบห้องที่ร้อนเนี่ยครับถ้าไม่มีการระบายเนี่ยมันค่อนข้างจะแห้งก็คือแกะไปได้สักชั่วโมงเนี่ยต้องทำการหยุดแล้วแต่ตอนนี้ก็คือคุณรันไปเลยประมาณ8ชั่วโมงคุณต้องพักแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนนี่1ชั่วโมงเนี่ยร้อนแล้วก็คือแห้งทำงานไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่สิ่งสำคัญจริงๆหลักๆเนี่ยผมอยากจะทำให้คนตาบอดเรื่องอักษรเบลนะครับตอนนี้ก็คือรอแค่ว่าเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอักษรเบลครับมาอินเทอร์เฟซกันกับเครื่องนี้แล้วก็ลดการที่เขาจะต้องเอาไม้เอาปากกามาขีดนะครับแล้วก็ทำเป็นภาษาอักษรเบลให้กับคนตาบอดแต่ผมก็ใช้เครื่องเลเซอร์นะครับยิงเป็นดอทเป็นดอทนะครับก็น่าจะทำได้เพราะว่าเหลือแค่ไอตัวซอฟต์แวร์ของอักษรเบลแค่นั้นเองนะครับว่าให้มันอินเทอร์เฟซกันได้เพราะอักษรภาษาจีนภาษาโรมันอะไรพวกนี้มันได้แต่ผมว่าอักษรเบลก็คงไม่น่ายากครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมเครื่องแกะสลักแสงเลเซอร์ซึ่งทำจากหัว DVD นะครับต่อไปการแกะสลักบนพื้นผิวต่างๆก็คงทำได้อย่างง่ายขึ้นนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปรู้จักกับนวัตกรรมที่ช่วยในการถนอมผลไม้นะครับให้มีความสดใหม่แล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับโดยเฉพาะเงาะที่มีความเหี่ยวง่ายนะครับเราจะไปรู้จักกับเทคโนโลยีกำจัดจุดอ่อนเงาะเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรเปี่ยมสมบูรณ์ครับ คุณผู้ชมครับหลายคนนะครับสงสัยว่าเวลาเราซื้อเงาะนะครับมันอาจจะเก็บรักษาได้ไม่นานและก็เกิดปัญหาเวลาส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพบกับนวัตกรรมที่สามารถยืดอายุการเก็บของเงาะได้แบบวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคด้วยครับวันนี้นะครับคนที่คิดค้นนวัตกรรมนี้ก็คือดร.บุญยวดีจิรวุฒิจากกรมวิชาการเกษตรครับสวัสดีครับดร.ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมของอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อบุญยวดีจิรวุฒินะคะจากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
2: ครับแล้วก็วันนี้นะครับเราสนใจมากเลยในเรื่องของเก็บอายุการเก็บอายุของเงาะใช่ไหมครับผมพูดถูกใช่ไหมครับ
3: อายุการเก็บรักษาค่ะ
2: อายุการเก็บรักษาของเงาะหรือยืดอายุของการเก็บรักษาเงาะใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: งั้นเราพูดถึงนวัตกรรมนี้หน่อยดีกว่าครับเพราะส่วนใหญ่จะต้องใช้สารเคมีใช่ไหมครับในการเก็บรักษาผลไม้ครับ
3: ก่อนอื่นขออนุญาตพูดถึงปัญหาก่อนนะคะ
2: ได้ครับได้ครับอาจารย
3: ์ว่าเงาะเนี่ยที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นเนี่ยเกิดจากการที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของขนแล้วก็ของเปลือกเงาะนะคะเนื่องจากว่าหลังการเก็บเกี่ยวเงาะเนี่ยก็จะตรงบริเวณขนเนี่ยจะมีปากใบจำนวนมาก
2: ครับ
3: ก็จะทำให้เกิดการคายน้ำสูงอันนี้เป็นสาเหตุหลักค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการของผลเน่าอ
2: ัน
3: นี้เป็นสาเหตุหลักมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดค้นตอนนี้ค่ะก็จะมี2ลักษณะด้วยกันที่เราจะมาช่วยตรงจุดนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาแล้วก็วิธีการที่จะควบคุมการเข้าทำลายของเชื้อราที่ทำให้เกิดอาการของผลเน่าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมี2ขั้นตอนใช่ไหมครับ1คือบรรจุภัณฑ์ของเงาะแล้วก็ขั้นตอนด้วยเพื่อที่จะยืดอายุการเก็บของเงาะใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะสองขั้นตอนหลักๆค่ะ
2: งั้นลองอธิบายแต่ละขั้นตอนได้ไหมครับอาจารย
3: ์คือเดิมทีเนี่ยนะคะที่เราเห็นบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่ผู้ส่งออกใช้เนี่ยเป็นตะกร้าพลาสติกกลุด้วยกระดาษนะคะหรืออีกวิธีการนึงที่เขานิยมใช้ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นกล่องโฟมแล้วก็บรรจุเงาะลงไปแล้วเนี่ยก็มีแผ่นเหมือนแผ่นฟองน้ำบางๆอะค่ะแล้วก็ท็อปด้วยน้ำแข็ง
2: อ
3: ันนี้ก็เขาจะนิยมใช้ในการส่งออกนะคะแต่ที่เราคิดค้นเนี่ยก็คือเราจะใช้ถุงพลาสติกที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดปัจจุบันนี้ก็จะเป็นถุงหายใจที่เขาเรียกถุงหายใจตามห้างสรรพสินค้าที่เขาบรรจุผักผลไม้อะค่ะจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่คราวนี้เราก็เลือกที่มันเหมาะสมกับเงาะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีอัตราการหายใจเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเลือกเหมาะกับพืชชนิดนั้นๆด้วยกันนะคะ
2: ครับอันนี้คือขั้นตอนแรก
3: ขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะเอาถุงพลาสติกถุงหายใจเนี่ยค่ะบุในตะกร้าหลังจากนั้นเราอันนี้ก็คือ1วิธีการอีกวิธีการที่จะควบคุมอาการโรคผลเน่าเนี่ยเราก็คิดค้นว่าเราใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ
2: ์
3: มันจะเป็นลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย
2: ซึ่ง
3: เราก็ต้องทำการคัดขึ้นมาก่อนนะคะแบคทีเรียที่เราคัดแยกได้เนี่ยเราก็แยกมาจากผิดผลเกษตรด้วยกันตัวที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราแยกได้จากถั่วลิสง
2: ครับ
3: ซึ่งมันก็ปนอยู่แล้ว
2: ครับงั้นเราพูดถึงเงาะก่อนนะครับส่วนใหญ่อายุการเก็บรักษาเนี่ยประมาณกี่วันครับอาจารย
3: ์ก็คือถ้าในสภาพแวดล้อมธรรมชาติตอนที่อุณหภูมิปกติอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
3: ก็จะประมาณ 3-4 วัน
2: 3-4 วันและพอเราใช้นวัตกรรมนี้ก็คือถุงหายใจใช่ไหมครับ
3: ค่ะจะถุงหายใจแล้วก็ร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์เนี่ยแต่ว่าอีกสิ่งสำคัญหนึ่งนะคะก็คือเราต้องเก็บอุณหภูมิต่ำด้วย
2: ครับผมก็คือพอควบคุมอุณหภูมิได้
3: ใช้
2: ชีวพันธ
3: ุ์
2: เก็บในบรรจุภัณฑ์หายใจได้อายุของเงาะสามารถเก็บรักษาได้กี่วัน
3: ก็ยังสดอยู่เนี่ยก็ 10-12 วันค่ะถ้าเราใช้บรรจุภัณฑ์ทั่วไปนี่ก็วันที่6ถึงที่8นี่ก็จะมีลักษณะการเกิดสีน้ำตาลด้วย
2: แต่ก็ยืดอายุได้3เท่าเลยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือพอยืดอายุการใช้งานเนี่ยส่งผลดีต่อใครบ้างครับและต่ออะไรบ้างครับ
3: ก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการค่ะที่ว่าเราจะทำการส่งออกเพราะเดิมทีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะส่งออกทางเครื่องบิน
2: ครับ
3: ตอนนี้เราก็สามารถที่จะส่งออกทางรถได้เพราะว่าระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นนะคะ
2: งั้นขอถามอาจารย์เรื่อง ชีวพันธุ์นะครับที่นอกจากยืดอายุการเก็บของเงาะแล้วทำให้เงาะไม่เปลี่ยนสีด้วยเพราะว่าเราจะสังเกตนะครับหลังจาก3วันเงาะจะเปลี่ยนสีแล้วก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผู้บริโภคก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ซื้อใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะคือมันจะเป็นลักษณะของอาการโรคผลเน่า
2: ครับ
3: ซึ่งเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราหลายชนิดด้วยกันนะคะคือนวัตกรรมที่เราทำนี่คือเราคิดค้นเป็นเขาเรียกว่าแบคทีเรียปฏิปักษ
2: ์ครับ
3: นะคะซึ่งเราคัดแยกแบคทีเรียมาจากผลผิดทางการเกษตรซึ่งคิดว่ามันแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะปนอยู่ในผิดผลเกษตรอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทดสอบกับเชื้อสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผลเน่าพอทดสอบได้แล้วเราก็คัดเลือกมาแล้วก็ทดสอบในผลเงาะด้วยกันก็พบว่ามันสามารถที่จะยับยั้งอาการของโรคผลเน่าได้ดีแล้วก็ลดการสามารถที่จะควบคุมได้ดีเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อายุการเก็บรักษาผลเงาะได้นานขึ้น
2: เงาะเนี่ยส่วนใหญ่ส่งไปสู่ประเทศอะไรบ้างครับที่นิยมมากๆเลยครับ
3: คือตอนนี้ที่คือปกติแล้วเนี่ยจะส่งแต่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
2: ครับ
3: มาเลเซียคือใกล้ๆบ้านเราเนี่ยกัมพูชาอะไรเงี้ยค
2: ่
3: ะแต่หลายเราก็คืออยากส่งไปเมืองจีนนะคะ
2: ตลาดใหญ่นะครับ
3: ค่ะ
2: จากอาเซียนไปสู่เอเชียใช่ไหมครับ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นการเก็บอายุรักษาเนี่ยการยืดอายุการเก็บรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เพื่อให้สดแล้วก็นะครับผู้บริโภคเห็นก็จะรู้สึกชอบประทับใจอันนี้ผมถามนิดนึงครับว่าการที่เราทำแบบนี้เราไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราควบคุมโรคหรืออาการผลเน่าด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ค่ะเป็นแบคทีเรียเราก็หลังจากที่เราทำความสะอาดผลเงาะแล้วเราก็มาแช่ชีวพันธุ์ตัวนี้ค่ะประมาณ5นาทีแล้วก็ขั้นตอนตามเดิมเลยค่ะก็บรรจุในภาชนะก็คือที่เราแนะนำก็คือบรรจุในถุงพลาสติกหายใจนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่งตามขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะ
2: ครับและในบรรดาผลไม้ทั้งหลายครับเพราะว่าประเทศไทยแน่นอนเราเป็นประเทศ ที่มีผลไม้เยอะมากเลยทำไมอาจารย์ถึงได้เลือกเงาะครับ
3: เงาะอาคามันอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกแล้วว่ามีอายุการเก็บรักษาสั้นและซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคในต่างประเทศ
2: นะครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำสำเร็จเราก็สามารถที่จะส่งออกได้เยอะขึ้น
2: แล้วที่ผ่านมาเราจะเห็นเงาะใส่กระป๋องซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือจะเก็บรักษาได้นานแต่ว่ากินแบบธรรมชาติพร้อมเปลือกเนี่ยมียังมีน้อยอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องแปรรูปไม่งั้นมันก็จะอย่างที่บอกค่ะมันอายุการเก็บรักษาสั้น
2: ครับและตอนที่เราได้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยครับมีฟีดแบ็กอะไรบ้างไหมครับจากผู้บริโภคผู้ประกอบการครับ
3: ก็คือตอนนี้ก็เริ่มนำไปเผยแพร่บ้างแล้วอะค่ะเพราะว่าเราเป็นผลงานวิจัยใช้ประโยชน์แล้วก็มีผู้ประกอบการบางท่านก
2: ็
3: ขอตัวชีวพันธุ์ไปใช้อะค่ะเขาก็บอกว่าได้ผลดีค่ะ
2: ครับแล้วนอกจากเงาะนี่เราสามารถนำไปใช้กับผลไม้อื่นได้ไหมครับ
3: ผลไม้ชนิดอื่นนี่ยังอยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังทำวิจัยอยู่นะคะแต่ว่ามันก็คิดว่ามันน่าเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะการเข้าทำลายของเชื้อราเนี่ยมันจะเป็นชนิดเดียวกัน
2: ครับคิดว่าผลไม้ไหนครับอาจารย์ที่สำคัญที่ตอนนี้เราต้องพัฒนาไปใช
3: ้ที่มองอยู่นะคะก็จะเป็นในลักษณะของกล้วยค่ะ
2: กล้วย
3: หอมซึ่งจะเป็นลักษณะอาการของขั้วหวีเน่าเวลาเราไปซื้อกล้วยอะค่ะมันก็จะเป็นเน่าๆที่ขั้วจะพบบ่อยๆอะค่ะเวลาสุกมันก็ถ้าเกิดรุนแรงมันก็จะไปที่ถึงผลเลย อันนี้แหละค่ะที่เราคิดว่าเราจะมีแนวโน้มที่เราจะพัฒนาต่อไป
2: ดีมากเลยครับและก่อนที่เราจะทำนะครับหรือช่วงระหว่างที่เราทำเนี่ยพบอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับแน่นอนในทุกนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันต้องเจอบ้างครับปัญหาอุปสรรค
3: อุปสรรคที่พบนะคะก็อาจจะเป็นพวกผลผลิตเงาะค่ะเพราะว่าเราเวลาเราไปที่แปลงเกษตรกรเนี่ยบางทีมันก็จะมีว่าต้นฤดูเป็นแบบนี้กลางฤดูเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึง

0: คือเราต้องการที่จริงๆเราต้องการแนะนำว่าเวลาตัดผลงอกอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องตัดให้มีส่วนที่ก้านที่ติดผลงอกเหลือ
1: ครับ
0: เพื่อลดการเข้าทำลายของเชื้ออะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ยากที่จะแนะนำเขา
1: ครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับกับทุกเกษตรกรนะครับเรื่องของกำไรเรื่องของต้นทุนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก นวัตกรรมของอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรจุภัณฑ์รวมถึงการใช้ชีวภาพเนี่ยเป็นทุนที่สูงหรือต่ำครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็นถุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้ถุง ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็คิดว่ามันไม่น่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายมากนักส่วนตัวชีวภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรค่ะเคยคำนวณคร่าวๆนะคะก็ว่า1กิโลเนี่ยซึ่งใช้ได้เยอะเนี่ยก็ประมาณ4บาทไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราทำมาจากแป้งข้าวเจ้าส่วนที่เราใส่ผสมกับแบคทีเรียลงไปเพื่อความปลอดภัยอะค่ะ
1: โอ้โหดีมากๆเลยครับอาจารย์แล้วสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากคนดูทางบ้านไหมครับเกี่ยวกับการของเผือกหลายคนคิดจะทำ เรื่องของเกษตรเรื่องของผักผลไม้นะครับสิ่งที่สำคัญที่เราต้องคำนึงถึงคืออะไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วนะคะตอนขั้นตอนหลังเก็บเกี่ยวนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมตอนช่วงก่อนเก็บเกี่ยวอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากผลผลิตที่ดีก่อนมันถึงจะมีการยืดอายุการเก็บรักษาได้ดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องเงาะนะคะถ้าเกิดเรามีเงาะที่ดีมาจากแปลงปลูกเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะยืดอายุได้นานยิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องขอบคุณดร.บุญยวดีจิรวุฒิมากๆเลยนะครับที่จะช่วยเกษตรกรนะครับคือเขามีผลผลิตที่ดีแล้วแต่ด้วยนวัตกรรมของเรานะครับจะสามารถทำให้เกษตรกรส่งผลไม้ไทยไปสู่ต่างประเทศได้ยืดอายุการเก็บด้วยแล้วก็ลดต้นทุนด้วยขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่คุณผู้ชมได้พบนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนาคนไทยนะครับก่อเกษตรกรแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นผลดีต่อประเทศชาติด้วยครับสำหรับนวัตกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานวัตกรรมสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: รับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการของเราตามที่อยู่เหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษา

0: นะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ถ้าเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วลัยวรรณมัทุรสปีชากุลนะคะอาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล นะคะโดยในส่วนของอาจารย์นะคะเราก็จะมาพูดกันในหน่วยที่2เรื่องนะคะสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศค่ะโดยอาจารย์นะคะก็จะขอเริ่มจากนะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายนะคะก็คือเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆเลยนะคะนั่นก็หมายความว่ามนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมก็คือว่ามนุษย์เนี่ยนิยมนะคะชอบที่จะอยู่ร่วมกันนะคะในลักษณะครอบครัวนะคะแล้วก็มีสังคมมีเพื่อนนะคะและมนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วนะคะในลักษณะที่เป็นถาวรมีความสัมพันธ์กันนะคะก็จะมีกฎเกณฑ์เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ นะคะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยถือปฏิบัติต่อกันนะแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นที่มาของกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะหากเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะเราจะพบว่ามีกฎหมายสำคัญระบบหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในยุคอารยธรรมโลกก็คือกฎหมายฮัมมูราบีนะคะฮัมมูราบีเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่เกิดจากบทบัญญัตินะที่รวบรวมจากพระเจ้าฮัมมูราบีแห่งบาบิโลเนียนะคะโดยลักษณะของกฎหมายฮัมมูราบีก็จะเป็นลักษณะของกฎหมายอาญาเนาะโดยยึดหลักตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะโดยหลักกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราทำผิดอย่างไรเราก็จะได้รับโทษอย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นที่มานะคะแรกๆเลยของอารยธรรมโลกของมนุษย์

เรานะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องสาระสำคัญของสกุลกฎหมายในระดับสากลลองมาดูนะคะว่าสกุลกฎหมายในระดับสากลมีความหมายว่าอย่างไรค่ะอย่างแรกนะคะก็คือสกุลกฎหมายในระดับสากลโลกเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกลุ่มนะคะเข้าด้วยการเพื่อความการทำความเข้าใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยระบบกฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายอาจจะมีหลากหลายนะคะอาจจะเกิดจากชนเผ่าต่างๆนะคะการที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าหากเราพูดถึงในระดับสากลนะคะก็จะมีการรวมกลุ่มกฎหมายโดยศาสตราจารย์เลเน่เดวิดนะคะก็ได้แบ่งสกุลกฎหมายเนี่ยโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือใช้วิวัฒนาการทางกฎหมายนะคะทางประวัติศาสตร์แนวคิดพื้นฐานโครงสร้างของสกุลกฎหมายที่มาของกฎหมายแล้วก็ลักษณะการใช้กฎหมายนะคะศาสตราจารย์เลเน่เดวิดก็เลยแบ่งออกเป็น4สกุลกฎหมายในระดับสากลโลกนะคะก็คืออันแรกนะคะก็คือกฎหมายซีวิลลอว์ค่ะประการต่อมาเป็นกฎหมายคอมมอนลอว์ค่ะและสังคมนิยมและอันสุดท้ายนะคะก็คือศาสนาและประเพณีนิยมค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาสกุลกฎหมายในระดับสากลมีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อการศึกษากฎหมายเนาะการศึกษากฎหมายนะคะก็คือหากเราเข้าใจกันสกุลกฎหมายในระดับสากลเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราเนี่ยศึกษากฎหมายเชิงประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้รากที่มาของตัวสกุลกฎหมายนั้นๆ นะคะอันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจต่อพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีสกุลกฎหมายที่แตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะหากเรามองในมุมมองของไทยนะคะพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยก็คือก่อนสมัยรัชกาลที่5โดยอาจารย์นะคะได้แบ่งไว้ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะจนถึงก่อนปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ส่วนช่วงนึงอีกช่วงนึงต่อมานะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่สมัยปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันค่ะโดยในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันเราจะเรียนในสกุลกฎหมายระดับสากลนะคะลงมาสู่ในไทยนะคะแล้วก็อาจารย์จะชี้เห็นนะคะว่าแล้วสกุลกฎหมายระดับสากลเมื่อลงมาสู่ในไทยเมื่อไทยได้รับอิทธิพลแล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยต่อไปค่ะค่ะโดยสกุลกฎหมายแรกนะคะกฎหมายซีวิลลอกฎหมายซีวิลลอว์เนี่ยลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอว์ก็จะเป็นกฎหมายที่มีการเขียนที่มีรูปแบบชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยประเทศที่มีการจัดทำกฎหมายในรูปแบบประมวลกฎหมายลักษณะนี้นะคะก็เช่นประเทศไทยประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีนะคะโดยเราอาจจะเห็นได้จากที่ไหนบ้างนะคะตัวพวกเรานะคะนักศึกษาอาจจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะตัวพรบต่างๆเนาะตัวกฎระเบียบนะคะต่างๆอันนั้นก็คือเราจะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประกาศใช้นะคะอย่างชัดเจนเนาะทีนี้ข้อดีนะคะของการจัดทำกฎหมายในลักษณะของประมวลกฎหมายแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนากฎหมายการแก้ไขกฎหมายหรือการศึกษากฎหมายในลักษณะนำมาเปรียบเทียบกันในแต่ละประเทศนะคะอย่างง่ายนะคะคือจะง่ายกว่าการศึกษากฎหมายในสกุลกฎหมายของคอมมอนลอว์เนาะเนื่องจากการตัวของเขาเนี่ยมีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะที่ชัดเจนดังนั้นการศึกษากฎหมายก็เลยทำได้ง่ายค่ะค่ะหากเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะอื่นเช่นกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวต่อไปเนาะแต่ขอเกริ่นไว้ตรงนี้นะคะว่าหากเราเปรียบเทียบกับซีวิลลอว์เนี่ยเราก็จะพบว่ากฎหมายคอมมอนลอว์เป็นการวางบรรทัดฐานของศาลซึ่งอาจจะไม่มีความแน่นอนนะคะดังนั้นอาจจะไม่มีการวางเป็นลักษณะประมวลกฎหมายเป็นลักษณะอักษรนะคะเวลานำมาเปรียบเทียบก็อาจจะทำได้ยากกว่าในลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอว์ค่ะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าอิทธิพลของกฎหมายซีวิลลอว์ที่มีต่อประเทศไทยนะคะเริ่มต้นจากที่ไหนแล้วมีอิทธิพลในลักษณะใดบ้างนะคะโดยประเทศไทยนะคะแม้ว่าเราจะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของประเทศที่มีกลุ่มการใช้กฎหมายของซีวิลลอว์นี้นะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่า
การปฏิรูปสกุลกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงมีการจ้างนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสและชาวเบลเยียมเพื่อช่วยกันร่างประมวลกฎหมายอาญานะคะโดยประมวลกฎหมายอาญาในตอนนั้นเนี่ยที่ร่างกันเป็นฉบับแรกก็คือกฎหมายลักษณะอาญาลศ127นะคะในปีพ.ศ.2451ก็มีการจัดทำกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่มานะคะของอิทธิพลของสกุลกฎหมายต่างๆเนาะในช่วงที่มีการปฏิรูปกฎหมายของเรานะคะจนเสร็จสิ้นนะคะในพ.ศ.2568เนี่ยในขณะนั้นก็มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ต่อมาก็จะมีการใช้แบบอื่นๆในเวลาต่อมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีการนำประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมันมาแปลเพิ่มเติมด้วยนะคะเราก็จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมายของในระบบซีวิลนะคะจากต่างประเทศโดยวิธีการนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูความสำคัญของการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรการบังคับใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะคะหากปราศจากการตีความนั่นหมายความว่าอะไรนะคะนั่นหมายความว่าสกุลกฎหมายเนี้ยย่อมมาพร้อมการตีความนะคะเราอาจจะเห็นในกฎหมายของเราเนี่ยตามประมวลกฎหมายต่างๆนะคะการบัญญัตินะคะหรือว่าการร่างการวางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะวางในลักษณะที่กว้างแล้วก็ผู้ร่างเนี่ยจะพยายามที่จะร่างแบบครอบคลุมนะคะสามารถที่ตีความได้นะคะข้อดีของการตีความได้ก็คือว่าเผื่อเวลาในอนาคตนะคะอาจจะมีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเช่นการดิสรัปต์ของเทคโนโลยีนะคะในลักษณะเนี้ยในเมื่อสมัยในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบนี้นะคะแต่การวางกฎหมายที่ดีนะคะก็คือวางเพื่อครอบคลุมนะคะสามารถตีความได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตนะคะโดยข้อดีของสกุลกฎหมายเนี้ยค่ะก็จะเลยย่อมมาพร้อมกับการตีความเนาะเพื่อให้นำไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยก็จะเป็นสกุลกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนาะจะอยู่ในแนวปฏิบัติของจารีตประเพณีนะคะแล้วก็สกุลกฎหมายคอมมอนลอว์จะให้ความสำคัญกับคำพิพากษาของศาลในฐานะที่มาของกฎหมายนะคะตรงนี้ก็จะแตกต่างกับสกุลกฎหมายซีวิลลอซึ่งซีวิลลออย่างอาจารย์กล่าวไปสักครู่นะคะก็คือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนาะส่วนคอมมอนลอว์นะคะที่มาของกฎหมายก็คือมาจากคำพิพากษาของศาลโดยศาลเนี่ยจะวางหลักนะคะจะวางหลักกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในคดีอื่นๆนะคะโดยศาลในคดีต่อมาเนี่ยอาจจะนำหลักกฎหมายในศาลคดีก่อนเนี่ยมายึดโยงหรือว่ามาใช้เป็นแนวคำพิพากษาต่อไปนะคะทีนี้นะคะทำให้ในสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้พิพากษาก็จะมีบทบาทในการสร้างกฎหมายได้นะคะนอกจากคำพิพากษาของศาลที่เป็นที่มาของกฎหมายเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าที่มาของกฎหมายในสกุลคอมมอนลอว์ก็อาจจะมาจากรัฐสภานะคะกฎหมายสหภาพยุโรปนะคะโดยต้นแบบของสกุลกฎหมายประเทศคอมมอนลอว์หรือประเทศที่ใช้เนี่ยเช่นประเทศอังกฤษนะคะและเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีการแผ่ขยายไปยังประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะคะเช่นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็จะได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์ต่อไปด้วยค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายอังกฤษนะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีนะคะที่แหล่งที่เป็นแหล่งที่มาสำคัญสำหรับกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักนะคะแล้วก็ยึดจารีตประเพณีเนาะจนกลายมาเป็นกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันนะคะทีนี้ลองมาดูอิทธิพลของกฎหมายคอมมอนลอว์กฎหมายคอมมอนลอว์เขาก็จะมีการเผยแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆนะคะในช่วงคริสตศตวรรษที่19เนาะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประเทศแรกนะคะที่เป็นที่มานะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามีอาณานิคมนะคะมีการล่าอาณานิคมแล้วก็ทำให้ประเทศอังกฤษเนี่ยมีการส่งคนที่เป็นนักการค้านะคะหรือว่าเป็น
ผู้นำนะคะในประเทศต่างๆออกไปเนี่ยทำให้ประเทศเหล่านั้นก็เลยได้รับอิทธิพลในสกุลกฎหมายคอมมอนลอนะคะที่มาจากภาคพื้นของประเทศอังกฤษค่ะโดยนะคะเราอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตามกฎหมายสารบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความนะคะระบบโครงสร้างกฎหมายแนวคิดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะก็จะได้รับอิทธิพลของคอมมอนลอเป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้นะคะลองมาดูว่าหลังจากที่อาจารย์นะคะได้กล่าวไปว่าสกุลกฎหมาย Civil Law เนี่ยก็คือจะเป็นสกุลกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เราก็บอกว่าเรามีการใช้ระบบกฎหมายแบบ Civil Law นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมาย Common Law นะคะโดยเราได้มาจากตอนไหนนะคะก็คือตอนช่วงปฏิรูปกฎหมายนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรานะคะก็ได้เริ่มจากว่าพระองค์นะคะก็ทรงได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารเนาะไปศึกษาต่อทางด้านนิติศาสตร์นะคะในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆด้วยนะคะทีนี้พอพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารไปนะคะทำให้เมื่อทรงศึกษาสำเร็จแล้วกลับมานะคะพระราชโอรสนะคะโดยพระราชโอรสที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการนิติศาสตร์นะคะก็คือเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะเมื่อหลังจากที่พระองค์ทรงจบแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้นำหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคดีของกฎหมายประเทศอังกฤษเข้ามาใช้กับของไทยด้วยนะคะโดยใช้ในช่วงการปฏิรูปกฎหมายทำให้ระบบศาลไทยนะคะก็มีความเจริญแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการยกเลิกนะคะประเพณีต่างๆที่ไม่ถูกเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยนะคะโดยในการนี้นะคะได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นในกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีการนำหลักกฎหมายแพ่งด้วยนะคะจากแนวคิดของคอมมอนลอประเทศอังกฤษเนี่ยเช่นหลักกฎหมายเรื่องสัญญาและละเมิดมาสอนในโรงเรียนกฎหมายของเราด้วยค่ะทีนี้นะคะลองมาดูว่าเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าการใช้ระบบกฎหมายนะคะก็จะของซิวิลลอก็จะคือการตีความใช่ไหมคะทีนี้ลองมาดูว่าแล้วการตีความนะคะเรามีวิธีการตีความอย่างไรนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอเนาะในประมวลแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะก็ได้บัญญัติอย่างชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการพยายามอุดช่องว่างของกฎหมายไว้นะคะโดยซึ่งหากไม่มีช่องว่างศาลก็จะไม่สามารถที่สร้างกฎหมายเองได้อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหลักการนะคะของระบบกฎหมายซิวิลลอดังนั้นนะคะคำพิพากษาของศาลก็จะไม่ใช่ที่มาของกฎหมายโดยตรงดังนั้นเราจึงมีการวางมาตรานะคะที่เกี่ยวกับการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะโดยปรากฏอยู่ในมาตรา4นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะคะวรรคแรกของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้วางหลักไว้ว่ากฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆซึ่งตรงนี้เราก็จะพิจารณาได้ว่ากฎหมายของเรานะคะเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้นะคะโดยเราพิจารณาจากบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆก่อนนะคะทีนี้พอวรรค2ค่ะวรรค2บอกว่าเมื่อไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบกฎหมายนะคะที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าบทบัญญัติเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามวรรคหนึ่งนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะมาอุดช่องว่างทีนี้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นคืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่ในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะมีการปฏิบัติกันมายาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมนะคะโดยจารีตประเพณีดังกล่าวนี้ก็จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนาะถึงจะนำมาบังคับใช้ได้และถ้าสมมติไม่มีจารีตประเพณีอีกล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะในกรณีที่ไม่มีจารีตประเพณีอีกก็ให้วินิจฉัยคดีนะคะโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงนะคะ
ในเรื่องเกี่ยวกับบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะก็อาจจะมีการนำบทกฎหมายนะคะของต่างประเทศมาเทียบกันนะคะว่าหากข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกันเกิดในประเทศนั้นแล้วศาลนะคะในประเทศนั้นๆมีการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างไรนะคะเราก็จะนำบทกฎหมายของต่างประเทศมาเทียบเคียงนะคะและถ้าสมมติว่าไม่มีบทกฎหมายเหล่านั้นอีกล่ะนะคะถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นไม่มีก็ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปเนาะทีนี้หลักกฎหมายทั่วไปคืออะไรนะคะหลักกฎหมายทั่วไปก็จะปรากฏอยู่ในรูปแบบของสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนักศึกษาก็มักจะถามอาจารย์นะคะว่าเวลาเราจะตีความเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีเจตนาหรือเปล่านะคะอาจารย์นะคะหรือว่าในตัวการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะก็ได้บอกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติแล้วนะคะไม่มีจารีตประเพณีแล้วเราก็ไม่มีบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะดูนะคะกฎหลักกฎหมายทั่วไปเช่นการเป็นเครื่องชี้เจตนาเราก็ไปดูว่าเขามีเจตนาอะไรจากการกระทําของเขานั่นเองนะคะหรือว่าสุภาษิตนะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องระวังนะคะก็หมายความว่าผู้ซื้อเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องพิจารณานะคะระวังนะคะรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตนเองนะคะหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าความยินยอมไม่เป็นละเมิดนะคะก็หมายความว่าหากผู้ที่กระทำนั้นนะคะมีส่วนร่วมในการให้ความยินยอมนะคะจะเรียกจะเรียกนะคะเกี่ยวกับข้อละเมิดนะคะความเสียหายทางละเมิดไม่ได้หากเกิดจากการที่ตัวเองให้ความยินยอมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตีความกฎหมายและลักษณ์อักษรเนาะค่ะลองมาดูการตีความกฎหมายของสกุลคอมมอนลอนะคะคอมมอนลออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าคอมมอนลอเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสกุลกฎหมายที่ยึดคำพิพากษาของศาลนะคะดังนั้นศาลก็จึงมีหน้าที่ในการวางหลักกฎหมายในคำพิพากษาด้วยดังนั้นคำพิพากษาของศาลจะค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะว่าเขาจะวางหลักกฎหมายอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายคอมมอนลอและซีวิลลอนะคะอาจารย์ก็สรุปดังนี้เนาะระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะส่วนมากก็จะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะส่วนระบบกฎหมายคอมมอนลอนะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะแล้วก็มาจากคำพิพากษาของศาลต่างๆเนาะในข้อแตกต่างนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะกับคอมมอนลอก็คือซีวิลลอเนี่ยศาลนะคะหรือผู้พิพากษาก็จะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเนาะส่วนของคอมมอนลอนะคะก็จะมีลูกขุนนะคะที่ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงส่วนผู้พิพากษาก็จะทำหน้าที่วางหลักกฎหมายแล้วก็ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายต่อมานะคะก็จะเป็นกฎหมายสังคมนิยมนะคะสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะก็ได้อธิบายความหมายในระบบนี้ว่าระบบการปกครองที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือเป็นผู้ประกอบการหลักทางเศรษฐกิจโดยรัฐมีบทบาทในการสร้างหลักประกันให้แก่สังคมด้วยการเป็นผู้จัดทำบริการสวัสดิการที่จำเป็นแก่ประชาชนโดยตรงระบบสังคมนิยมอาจจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ได้นะคะก็สุดแต่บทบาททางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นๆนะคะว่ามากน้อยใดค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปนะคะของสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะต่อมานะคะเป็นสกุลกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยมนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากคำสั่งสอนทางศาสนานะคะหรือว่าประเพณีนิยมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะเช่นคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะก็จะเป็นที่มาของกฎหมายศาสนาคริสต์นะคะคำสอนของศาสนาอิสลามก็จะเป็นที่มาของกฎหมายในศาสนาอิสลามนะคะก็กลายเป็นเราจะเห็นได้ว่าศาสนาและประเพณีนิยมในบางครั้งนะคะจะกลายเป็นกฎหมายของรัฐได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูว่าแล้วองค์ประกอบในการเป็นศาสนานะคะองค์ประกอบในการเป็นศาสนาก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างแรกก็คือศาสดาหรือว่าผู้ตั้งศาสนานะคะ
2คือหลักธรรมคำสอนของศาสนาค่ะ3ก็คือผู้สืบทอดศาสนาค่ะ4ก็คือศาสนสถานหรือว่าปูชนียสถานค่ะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องพิธีกรรมเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนทีนี้นะคะเราลองมาดูความสัมพันธ์ของศาสนาต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นะคะความสัมพันธ์ของศาสนาประการแรกก็คือว่าศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานของสังคมอุดมการณ์และค่านิยมศาสนาเนี่ยจะถูกถ่ายทอดผ่านผู้ที่นับถือศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาจึงกลายมาเป็นสิ่งเดียวกันนะคะกับอุดมการณ์และค่านิยมทางสังคมประการต่อมานะคะความสัมพันธ์ของศาสนาก็คือศาสนาจะมีคุณสมบัติที่ดีนะคะในการดึงศักยภาพมนุษย์นะคะในด้านที่ดีออกมาใช้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในยามที่มีปัญหานะคะค่ะในวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาการบรรยายของอาจารย์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนได้ค่ะในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการถามตอบค่ะ

ตอนนี้เราก็มาสู่ในช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่2ของเราสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศนะคะโดยข้อแรกนะคะนักศึกษาอธิบายข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายซีวิลลอว์และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ค่ะให้นักศึกษาลองช่วยกันนะคะลองทำดูนะคะคำตอบนะคะที่มาของกฎหมายนะคะในความแตกต่างนะคะในระดับซีวิลลอว์เนาะซีวิลลอว์ที่มาของกฎหมายนะคะก็จะมาจากการบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะส่วนในขณะที่กฎหมายคอมมอนลอว์นะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะคือคำพิพากษาของศาลให้ถือว่าเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายนะคะค่ะต่อมานะคะความแตกต่างประการต่อมาก็คือวิธีพิจารณาคดีค่ะระบบของกฎหมายซีวิลลอว์นะคะผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะคะหรือว่าผู้พิพากษาจะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะคะในขณะที่ระบบกฎหมายของคอมมอนลอว์นะคะเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็ได้กำหนดนะคะตัวคำพิพากษาแล้วนะคะก็จะถือว่าคำพิพากษานั้นนะคะเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาท่านต่อไปนะคะจะยึดถือมาใช้ต่อไปนะคะข้อต่อมานะคะนักศึกษาอธิบายความเข้าใจในเรื่องการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยค่ะคำตอบนะคะตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะการอุดช่องว่างนะคะการใช้การตีความก็จะถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา4นะคะโดยเราจะมีวิธีการนะคะในการตีความนะคะก็คือว่าประการแรกเนี่ยเราจะใช้กฎหมายนะคะที่มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะวรรค2นะคะเป็นการอุดช่องว่างก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะหากไม่มีจารีตประเพณีในท้องถิ่นอีกนะคะเราก็จะวินิจฉัยโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะแล้วในกรณีที่ไม่มีกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะนำหลักกฎหมายทั่วไปนะคะมาบังคับใช้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็จะหมดในการบรรยายแล้วก็การถามตอบเท่านี้นะคะก็ให้นักศึกษานะคะทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนของเราค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จิตใจนะคะซึ่งในเนื้อหาตอนส่วนนี้ค่ะเราก็จะแบ่งออกมาเป็น2ตอนนะคะเนื้อหานี้นะคะจะใช้ประกอบนะคะการเรียนการสอนในหน่วยที่4นะคะที่จะเป็นในเรื่องของการใช้สื่อนวัตกรรมนะคะเพื่อมาพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านอารมณ์จิตใจค่ะในตอนที่ 4.1 นะคะเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญนะคะแนวคิดพื้นฐานก่อนนะคะที่จะนำสื่อต่างๆเนี่ยค่ะไปใช้ประกอบนะคะในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กนะคะในตอนที่ 4.2 นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะแนวทางนะคะในการใช้ตัวสื่อนวัตกรรมต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จิตใจค่ะในตอนแรกนะคะที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือในส่วนของความหมายความสำคัญนะคะทำไมเราจะต้องใช้สื่อนะคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านนี้ทำไมครูถึงไม่พูดหรือว่าไม่สอนบรรยายอย่างเดียวนะคะต้องมีสื่อประกอบการเรียนการสอนนะคะทีนี้ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าในส่วนของความหมายนะคะความหมายของการใช้สื่อนวัตกรรมเนี่ยนะคะก็คือการนำสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการนะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของสิ่งประดิษฐ์หรือว่าวิธีการใหม่ๆนะคะที่มีการปรับประยุกต์ใช้นะคะมาจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะที่มีความน่าเชื่อถือก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาเด็กในด้านต่างๆค่ะโดยในส่วนของพัฒนาการเด็กนะคะในด้านอารมณ์จิตใจอะค่ะหลักๆเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะ3ด้านในที่นี้นะคะด้านแรกนะคะก็คือในส่วนของการรับรู้นะคะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะคะรวมไปถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยนะคะก็ลองคิดดูว่าสื่อประเภทไหนนะคะที่จะทำให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าใจความหมายของอารมณ์ต่างๆนะคะรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่แล้วก็

ก็จะทำยังไงนะคะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะแทนตัวเองเนี่ยไปรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ค่ะในด้านที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการแสดงออกทางอารมณ์แล้วก็การควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกมานะคะเวลาที่เราเนี่ยเด็กเนี่ยนะคะจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะแสดงออกแบบไหนให้มีความเหมาะสมทั้งนี้ค่ะในการที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะแสดงอารมณ์ทางลบนะคะแต่ที่จริงเนี่ยคนเราก็เด็กก็เหมือนกับผู้ใหญ่นะคะก็คือเด็กมีโอกาสนะคะมีสิทธิ์นะที่จะแสดงอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางบวกหรือว่าทางลบแต่เรากําลังจะสอนนะคะว่าแล้วเราจะช่วยนะคะในการที่เด็กจะแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เขาว่าเกิดอารมณ์ทางลบได้อย่างไรนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะก็ในด้านสุดท้ายจะเป็นในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมนะคะที่เราจะต้องมาปลูกฝังเด็กนะคะให้มีจิตสํานึกที่ดีนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่พัฒนาการด้านสังคมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความซื่อสัตย์ความมีวินัยนะคะความเห็นอกเห็นใจนะคะมีความรับผิดชอบต่อตนเองทํายังไงไม่ให้เด็กเนี่ยไปทําสร้างความเดือดร้อนเนาะให้ผู้อื่นนะคะต่อมาค่ะในส่วนของความสำคัญนะคะในการใช้สื่อแล้วก็นวัตกรรมนะคะที่จะมาพัฒนาเด็กด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจนะคะในส่วนนี้นะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในการที่จะพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจอะค่ะเป็นด้านที่ยากที่สุดนะคะในพัฒนาการทั้ง4ด้านเลยเพราะว่าในส่วนนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของนามธรรมซะเยอะนะคะเด็กเล็กๆอะค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของอะไรที่จับต้องไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยหรือว่าอะไรที่เด็กมองไม่เห็นในเชิงของคุณธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เด็กอ่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยอะค่ะที่เราจะต้องใช้สื่อเนาะมาเป็นตัวช่วยนะคะให้เด็กเนี่ยเข้าใจอะไรที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยเข้าสู่รูปธรรมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สื่อต่างๆนะคะจะมีประโยชน์ต่อเด็กเองนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมนะคะสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้อะค่ะก็จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีอันนี้ก็เป็นหลักในเรื่องของสารของสมองด้วยนะคะที่จะทําให้เด็กอะค่ะมีความสุขขณะที่เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วเมื่อขณะที่เด็กเกิดความสุขอะค่ะจะมีสารเอนโดฟินหลั่งออกมานะคะก็จะทําให้เด็กนะคะสามารถที่จะจดจํานะคะเรื่องราวสิ่งที่เรียนหรือว่าประสบการณ์ดีๆเนี่ยนะคะในตัวปลูกฝังในตัวเด็กได้ดีขึ้นนะคะ3ค่ะเด็กเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจได้ดีขึ้นนะคะโดยการใช้สื่อประกอบเนาะเพราะบางทีอะค่ะเราเนี่ยนะคะอธิบายไปเด็กก็ไม่เห็นภาพนะคะต้องมีสื่อในการที่จะเอามาช่วยให้เด็กเห็นหรือว่าทําความเข้าใจมากขึ้นพวกวิดีโอคลิปต่างๆนะคะรวมไปถึงนิทานต่างๆเนี่ยนะคะเรื่องราวต่างๆที่เราจะเอามาเล่าให้เด็กฟังนะคะเด็กจะได้เข้าใจรวมถึงการที่จะให้เด็กรับรู้อารมณ์ผู้อื่นได้ค่ะเด็กจะต้องเข้าใจในเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางด้วยนะคะเด็กจะได้รู้ว่าเอ้ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยคนอื่นกําลังรู้สึกยังไงนะคะอาจจะมีตัวช่วยเนาะให้เด็กอะมองรีเฟกต์ตั้งแต่ตัวเองและนะคะส่องกระจกดูเนาะว่าเด็กเนี่ยเอ้ยเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาจะทําหน้ายังไงนะคะจากนั้นค่อยไปดูสีหน้าท่าทางของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเนี่ยเวลาโกรธหรือว่าเสียใจเนี่ยเขาจะมีท่าทางแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เด็กมองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะความสําคัญต่อเด็กอีกข้อนึงนะคะก็คือกระตุ้นนะคะให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากการที่เราพูดไปยาวๆเนี่ยนะคะเด็กจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ตรงที่ช่วงความสนใจของเด็กอะค่ะจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะให้เด็กอะค่ะมีความจดจ่อใส่ใจมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะต้องมีสื่อเนาะที่ดึงดูดหรือว่ากระตุ้นนะคะสร้างแรงเสริมให้กับเด็กได้นะคะเด็กจะได้มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆได้ยาวนานขึ้นค่ะสำหรับความสำคัญนะคะในการใช้สื่อนวัตกรรมเหล่านี้นะคะต่อตัวครูนะคะก็คือในส่วนของการที่จะทำให้ครูนะคะจัดกิจกรรมนะคะหรือว่าจัดประสบการณ์ต่างๆให้กับเด็กอะค่ะมีความลื่นไหลมากขึ้นนะคะกิจกรรมที่ออกแบบมาไม่มีความน่าเบื่อจนเกินไปนะคะสามารถที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาทํากิจกรรมได้ยาวนานขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการจัดการชั้นเรียนของตัวครูเองนะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเนาะดูว่าเด็กเนี่ยอาจจะแบบหมดความสนใจแล้วไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะถ้าใครเป็นครูอนุบาลเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าหลุดจากความสนใจไปแล้วเนี่ยอาจจะชวนนะคะเพื่อนเด็กคนอื่นเนี่ยเข้าไปเล่นด้วยนะคะก็จะทําให้จัดการชั้นเรียนได้ยากขึ้น

สองค่ะก็คือในส่วนของครูเนี่ยครูก็มีในการช่วยสอนนะคะสำหรับการสอนของครูอะค่ะมันก็จะมีเทคนิคเนาะในเรื่องของการสอนเข้ามานิดนึงนะคะครูอะค่ะนอกจากจะมีในส่วนของการพัฒนาตนเองเนาะการใช้ตัวเองเนี่ยเป็นสื่อหลักอยู่แล้วในการจัดการเรียนการสอนนะคะเราจะไม่ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทดแทนการสอนของครูแบบ 100% นะคะยังไงตัวครูเองก็ต้องมีทักษะนะคะในการสอนขั้นต้นเนาะต้องมีเสน่ห์มีดึงดูดนะคะให้เด็กก็สนใจในตัวครูนะคะแต่ยังไงก็ตามอะค่ะในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจเนี่ยค่ะครูก็ต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้สื่อประกอบการสอนนะคะว่าสื่อที่เราเลือกใช้อะค่ะมันเหมาะสมนะคะหรือว่าสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะไปเลือกสื่อมาแล้วครูไม่ต้องสอนเลยเนาะเราต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ด้วยค่ะทีนี้ในส่วนของความสำคัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราจะนำสื่อและก็เทคโนโลยีมาใช้นะคะก็ต้องคำนึงถึง3หลักการนะคะในการที่จะนำมาใช้นะคะข้อแรกนะคะหลักแรกเลยนะคะก็คือหลักของการเล่นค่ะต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเด็กอะค่ะในส่วนนี้เนาะเด็กก็จะต้องชอบอยู่แล้วนะคะธรรมชาติของเด็กเลยเด็กชอบเล่นอยู่แล้วถ้ามีสื่ออุปกรณ์เนี่ยวางอยู่ไม่มีทางที่เด็กจะปล่อยให้สื่อตัวนั้นเนี่ยมันวางอยู่นิ่งๆนะเราจะสังเกตเด็กเลยค่ะว่าเด็กจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการจัดวางตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะเราจัดวางไว้ในตําแหน่งที่เด็กสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าปล่อยซีนพลาสติกไว้นะคะหรือว่ากลัวมันเก่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปล่อยให้เด็กเล่นจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องคำนึงถึงนะคะ2ค่ะก็คือในเรื่องของการเลือกสื่ออุปกรณ์เนาะให้มันเหมาะสมกับวัยนะคะในเมื่อเด็กเนี่ยตามธรรมชาติเขาจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับตัวสื่อเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกสื่อหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะค่ะในห้องเรียนนะคะให้มันมีความเหมาะสมกับวัยเช่นขนาดน้ำหนักนะคะหรือว่าความปลอดภัยอันอื่นเนี่ยที่มันจะตามมากับการที่เด็กไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูจะต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะคะสุดท้ายเลยนะคะหลักการเล่นเนี่ยก็ต้องสอดคล้องเนาะกับวิถีชีวิตของเด็กเหมือนกันนะคะอะไรที่เด็กคุ้นชินหรือว่ามีประสบการณ์เดิมมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเด็กก็จะมีความที่จะเข้าไปเล่นได้ง่ายกว่านะคะกับสื่อที่ไม่เคยที่อยู่ไกลตัวออกไปเงี้ยนะคะมันก็ไม่มีความคุ้นชินเด็กก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเหล่านั้นนะคะได้น้อยลงนะคะหลักการข้อที่2นะคะก็คือในส่วนของหลักการเรียนรู้ค่ะหลักการเรียนรู้ของเด็กนะคะในการที่เด็กจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่ออะค่ะมันต้องเป็นไปตามความสนใจของตัวเด็กเองนะคะเด็กมีความสนใจอะไรเด็กก็จะพุ่งเข้าไปหาสื่อตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวส่วนของหลักการเรียนรู้อะค่ะถ้าสื่อนั้นๆเนี่ยไม่มีความน่าสนใจนะไม่ดึงดูดนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยไม่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เรียนรู้นะคะความหมายหรือว่าสื่อต้องการจะให้นะแค่คิดในเรื่องของการพัฒนาด้านการรับรู้อารมณ์ตนเองหรือว่ารับรู้อารมณ์ผู้อื่นได้นะคะรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็ในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมอะค่ะเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าสื่อที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหนังสือนิทานนะคะนิทานที่จะเอามาให้เด็กดูอะค่ะมันเหมาะกับวัยไหมเราต้องดูนะคะถ้าเนื้อหามันเยอะเกินไปเด็กยังอ่านไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปเลือกในส่วนของที่เป็นนิทานภาพนะคะหรือว่าคำบรรยายสั้นๆอันนี้ก็จะเหมาะสมกับเด็กมากกว่านะคะหลักการเรียนรู้ที่2เลยค่ะก็คือในส่วนของการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์นะคะถ้าเด็กอะค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้จริงนะคะสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้ง่ายตรงเนี้ยก็จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้จริงต่อมานะคะหลักการเรียนรู้ข้อที่3นะคะก็คือในส่วนของรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนค่ะเด็กแต่ละคนนะคะก็จะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมีความถนัดที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะเช่นเด็กบางคนนะคะจะสามารถเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ยินได้ฟังนะคะรับรู้ผ่านทางเสียงนะคะถ้าเป็นแบบวิดีโอคลิปเป็นเพลงนะคะเป็นเสียงเพลงที่ให้เด็กฟังนะคะแล้วทำให้เด็กเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเหมาะกับเด็กประเภทนี้นะคะหรือว่าเด็กอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จะเรียนรู้ได้ง่ายนะมีความถนัดในเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้ที่อาจจะต้องดูเองมองเห็นเองนะคะได้จับต้องเองอะไรอย่างเงี้ยต้องได้สัมผัสนะคะได้มองเห็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นเด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้บัตรภาพนะคะหรือว่าวิดีโอ

โอเนี่ยนะคะให้เด็กมาดูเนาะการเคลื่อนไหวการแสดงออกสีหน้าท่าทางของตัวละครอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้นหรือสุดท้ายเลยนะคะก็จะมีเด็กที่มีรูปแบบการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งก็คือในส่วนของถ้าเด็กแบบต้องลงมือกระทําจริงๆนะคะถึงจะแบบเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ตัววิธีการเข้ามาช่วยนะคะเช่นในเรื่องของการแสดงบทบาทสมมุติพวกเนี้ยค่ะก็จะทําให้เด็กเนี่ยได้แสดงออกสีหน้าท่าทางของตัวเองได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงเข้าใจเนาะสีหน้าท่าทางที่เพื่อนเนี่ยแสดงออกมานะคะสุดท้ายนะคะหลักข้อสุดท้ายที่เราจะต้องคํานึงถึงเลยอันนี้ก็สําคัญที่สุดนะคะก็คือในส่วนของหลักการใช้สื่อค่ะในส่วนของการหลักในส่วนของหลักการใช้สื่อนะคะก็จะเป็นในส่วนของเราต้องแยกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก่อนนะคะในการใช้สื่อค่ะจะใช้ได้2ประเภทนะคะก็คือในส่วนของการใช้สื่อที่อยู่ในมุมต่างๆนะคะอยู่ในมุมประสบการณ์ในห้องเรียนนะคะการจัดวางเนี่ยให้เด็กเข้าถึงง่ายนะคะแต่ในส่วนที่2อ่ะค่ะเราจะใช้สื่อตรงเนี้ยนะคะสื่อที่เรามีเนี่ยเอามาใช้ในการจัดประสบการณ์ของตัวครูนะคะเวลาที่ใช้นะคะแนะนำหรือว่าสอนในกิจกรรมนะคะ6กิจกรรมหลักต่างๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะที่จะให้ในส่วนของความหมายเนาะสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กนะคะให้เด็กได้เข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนนี้เราก็จะต้องมีการวางแผนก่อนว่าตัวสื่อที่เราจะนำมาใช้อ่ะค่ะเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์ยังไงนะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะให้เด็กคืออะไรนะคะแล้วเราค่อยมาเลือกสื่อค่ะให้มันสอดคล้องนะคะกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะสอนหรือว่าสร้างความเข้าใจให้กับเด็กนะคะรวมถึงสื่อที่เราจะนำมาใช้อ่ะค่ะต้องมีความเหมาะสมนะคะมีความเหมาะสมในเรื่องของความยาวเนาะถ้าเป็นวิดีโอคลิปต้องดูในส่วนของความยาวด้วยรวมถึงอุปกรณ์อะไรที่ใช้อ่ะค่ะมันจะไม่มีอันตรายต่อเด็กนะคะมีความเหมาะสมกับวัยตรงเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่คำนึงถึงค่ะสุดท้ายนะคะในเรื่องของการจัดในเรื่องของการนำสื่อมาใช้เนี่ยนะคะครูเนี่ยนะคะอาจจะเปิดโอกาสนะให้เด็กอ่ะมันมีส่วนร่วมในการที่จะมาออกแบบหรือว่าร่วมผลิตสื่อได้นะคะโดยสื่อที่เด็กทำมานำมาร่วมผลิตด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปจัดสภาพแวดล้อมต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักในเรื่องของการใช้นะคะต่อมาค่ะในส่วนของบทบาทครูนะคะอันนี้คือบทบาทครูเพราะว่าครูเนี่ยต้องใช้สื่อค่อนข้างเยอะนะคะครูนี่จะอยู่กับเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยต่อวันใช่ไหมคะดูแลเด็กเฉพาะแบบนะทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทในการที่จะเลือกใช้สื่อเนี่ยสำคัญมากนะคะในห้องเรียนนะคะในส่วนแรกอะค่ะก็คือในส่วนของการจัดหานะคะก็ต้องวิเคราะห์เด็กในห้องเรียนก่อนว่าเด็กในห้องเรียนของเราอะค่ะมีรูปแบบการเรียนรู้แบบไหนนะคะมีความถนัดแบบไหนมีพื้นนิสัยมีลักษณะบุคลิกภาพแบบไหนนะคะเพื่อให้ตอบสนองกับเด็กนะคะแต่ละคนอย่างทั่วถึงนะคะก็คือมีการกำหนดจุดมุ่งหมายนะคะในการที่จะใช้สื่อต่างๆเนี่ยกับเด็กนะคะว่าสื่อเนี้ยนะคะสามารถที่จะพัฒนาเด็กจริงนะคะในเรื่องของการรับรู้อารมณ์ตนเองนะคะควบคุมได้ไหมควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กได้ไหมมีตัวเลือกให้เด็กดูไหมนะคะเช่นแบบพวกนิทานคุณธรรมที่มี2ทางเลือกให้เด็กได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือกแบบนี้นะผลการกระทำสุดท้ายออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มีโอกาสให้เด็กได้เลือกด้วยนะคะทีเนี้ยนะคะในเรื่องของการออกแบบความการใช้เนี่ยอย่างที่บอกเราก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของการไปจัดวางเนาะตามมุมประสบการณ์ต่างๆมุมหนังสือนะคะมุมการเล่นเสรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกเข้ามุมให้ถูกต้องนะคะรวมไปถึงการที่จะเลือกใช้ในช่วงการจัดกิจกรรมหรือว่าการสอนของครูด้วยค่ะนะคะก่อนที่จะนำสื่อมาใช้อะค่ะครูเองนะคะก็ควรที่จะมีโอกาสในการที่จะทดลองใช้สื่อนั้นๆก่อนว่าเอ้ยสื่อเนี้ยบางทีเนี่ยเราคำนึงแล้วอาจจะเหมาะกับเด็กแต่ตัวครูเองอะค่ะครูก็อาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญเนาะหรือว่ามีทักษะในการใช้สื่อนะประมาณหนึ่งที่จะแบบว่าไม่ติดขัดนะคะในขณะที่ใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก่อนจะมาใช้จริงเนี่ยก็อาจจะต้องดูแหละค่ะฟีดแบ็กหรือว่าลองสะท้อนตนเองดูนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้สื่อนะคะว่าสื่อเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันใช้ออกมาแล้วมันดีไหมมันเหมาะกับเด็กไหมหรือว่าตัวครูเองอ่ะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วค่อยมาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนนะคะก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะคะในส่วนของการใช้นะคะเห็นไหมเราก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมได้นะตามมุมต่างๆตามฝาผนังห้อง
นะคะบัตรภาพบัตรคำต่างๆเนี่ยสีหน้าท่าทางต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดนะคะเป็นป้ายนิเทศนะคะบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตกแต่งในชั้นเรียนได้นะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของการประเมินการสอนนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของการประเมินเนี่ยเราต้องมาประเมินดูในส่วนของตัวสื่อเนาะว่าสื่อเนี่ยมีคุณภาพหรือว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวการใช้สื่อของครูเวลาเอาไปใช้จริงกับเด็กแล้วอะค่ะเราอาจจะดูในส่วนของการบันทึกหลังสอนได้ค่ะว่าตัวสื่อเนี่ยนะคะใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งเราจะดูได้ค่ะว่าตัวเด็กอะค่ะเวลาที่เล่าไปแล้วนะสมมุติเราใช้หนังสือนิทานเนี่ยในการที่จะเล่าให้กับเด็กเนี่ยค่ะเราลองดูพฤติกรรมนะคะว่าเด็กเนี่ยมีการแสดงออกนะตอบกลับมานะคะต่อสื่อนั้นๆยังไงเช่นถ้านิทานเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความน่าสนใจนะคะก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยหมดความสนใจตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนสื่อนะคะที่จะใช้ค่ะต่อมานะคะก็ในส่วนของบทบาทของผู้บริหารนะคะสถานศึกษาในการที่จะใช้สื่อนะคะต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือในส่วนของการจัดหาเนาะผู้บริหารนะคะก็มีหน้าที่เนาะในการที่จะกำหนดนโยบายนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องพัฒนาเด็กในด้านนี้ด้วยนะคะอย่าปล่อยปละละเลยด้านอารมณ์จิตใจไปนะคะก็คือต้องมีการกำหนดนโยบายแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะในส่วนของการที่จะจัดหาสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนของครูนะคะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับในข้อต่อมาค่ะก็คือในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนนะคะมีการจัดสรรงบประมาณนะคะในการที่จะจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะในห้องเรียนได้นะคะสุดท้ายนะคะครูเองนะคะก็ต้องการที่จะได้รับการไปอบรมฝึกอบรมนะคะให้มีความเชี่ยวชาญนะคะมีทักษะใหม่ๆในการที่จะมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กประถมวัยในด้านนี้ด้วยนะคะรวมถึงทักษะในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหารค่ะต่อมานะคะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการกำกับติดตามนะคะผู้บริหารเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูนะคะในส่วนของการนิเทศการสอนนะดูของการออกแบบการเรียนรู้ของครูนะคะว่ามีคุณภาพไหมนะคะสามารถที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไหมนะคะจากนั้นเนี่ยอาจจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะจัดให้ครูอนุบาลแต่ละห้องอะค่ะมาพูดคุยนะคะถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยนะคะให้เพื่อนครูเนี่ยเข้าใจเนาะเพราะว่าในส่วนนี้ก็จะทำให้ครูแต่ละคนอะเจอปัญหาอะไรแล้วมาแลกเปลี่ยนกันจะได้ใช้วิธีการที่เห็นเพื่อนครูเนี่ยใช้วิธีนี้ได้ผลก็อาจจะเอามาปรับใช้ในบริบทของห้องเรียนตัวเองได้นะคะสุดท้ายเลยค่ะผู้บริหารก็ต้องมาดูค่ะว่าสื่อเนี่ยนะคะสื่อเนี่ยที่เราเตรียมให้ครูเนี่ยนะคะมันเหมาะสมจริงหรือเปล่านะคะหรือว่ายังมีส่วนใดที่ยังต้องจัดหาเพิ่มนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูในส่วนนี้ด้วยนะคะสุดท้ายเลยค่ะก็คือบทบาทของผู้ปกครองนะคะในการที่จะนำสื่อเนี่ยมาใช้นะคะเพื่อพัฒนาเด็กนะด้านอารมณ์จิตใจนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือในส่วนของการที่จะให้ข้อมูลก่อนว่าสื่อที่ลูกเนี่ยจะได้เล่นนะคะมันมีความสำคัญยังไงและมันใช้ยังไงนะคะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะไม่ให้เด็กแบบว่าเล่นผิดวิธีหรือว่าใช้สื่อเทคโนโลยีนานเกินไปนะคะก็จะส่งผลเสียกับตัวเด็กได้มากขึ้นนะคะ2เลยนะคะก็คือการเล่นกับลูกค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการใช้สื่อประเภทวิธีการนะคะไม่มีสื่อใดที่จะทดแทนในส่วนของที่เป็นความสัมพันธ์เนาะที่พ่อแม่เนี่ยนะคะมีให้กับลูกนะคะก็จะเป็นตัวพ่อแม่เองเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นสื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็จะได้เห็นแล้วว่าทำไมนะคะเราถึงจะต้องมาใช้สื่อกับตัวเด็กนะคะแล้วสื่อที่จะนำมาใช้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะก็ต้องเลือกนะคะแล้วก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยด้วยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็จะมาพูดถึงแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จิตใจนะคะหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญมาแล้วนะคะในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำความเข้าใจว่าแล้วเราจะใช้สื่อยังไงนะคะใช้สื่ออะไรบ้างนะคะที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้ค่ะนะคะทีนี้ที่เราจะต้องรู้กันเลยนะคะก็คือประเภทของสื่อนะคะก็คือสื่อเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะก็คือสื่อประเภทที่เป็นวัสดุนะคะสื่อประเภทวัสดุเนี่ยนะคะก็จะเป็นสื่อที่ใช้แล้วหมดไปนะคะเป็นสื่อประเภทที่สิ้นเปลืองนะคะ
ก็เช่นพวกดินสอสีนะคะหรือว่าพวกหนังสือนิทานเนี่ยนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี้ค่ะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทของอุป

กรณ์นะคะถ้าเป็นสื่อประเภทนี้เนี่ยเราสังเกตได้ง่ายเลยค่ะว่าสื่ออุปกรณ์เนี่ยจะมีความคงทนนะคะหรือว่าใช้ซ้ำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะรวมไปถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะคอมพิวเตอร์นะคะลำโพงเครื่องเสียงต่างๆอันเนี้ยนะคะก็จะจัดว่าเป็นอุปกรณ์ค่ะต่อมานะคะสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของสื่อประเภทที่เป็นนวัตกรรมประเภทวิธีการนะคะก็คือในเรื่องของการจัดนะคะการเรียนการสอนหรือว่ารูปแบบนะคะการเรียนการสอนของตัวครูนะคะว่าจะมีเทคนิคการสอนยังไงก็เอามาสอดแทรกได้เหมือนกันค่ะทีนี้ในส่วนแรกนะคะสื่อประเภทวัสดุเนี่ยที่จะมาพัฒนาเด็กในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจได้นะคะอย่างที่บอกว่าก็จะต้องเป็นสื่อที่ให้สิ่งที่มันเป็นนามธรรมอะค่ะกลับมาเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบัตรภาพบัตรคำนะคะบัตรภาพเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอในห้องเรียนอนุบาลสักเท่าไหร่นะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราจะเห็นนะคะมันไม่ใช่แค่ให้เด็กเรียนรู้สีหน้าท่าทางนะคะแต่ว่าการที่จะนำมาใช้เนี่ยไม่ใช่ประกอบการสอนอย่างเดียวแต่สามารถที่จะเอาไปจัดเนี่ยเป็นบอร์ดเนี่ยในห้องเรียนได้นะคะต่อมาค่ะพวกหน้ากากนะคะหรือว่าหุ่นนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้เลือกเล่นนะคะสีหน้าท่าทางเนี่ยนะเอามาใช้ประกอบกับการเล่นบทบาทสมมุติได้นะคะแล้วก็สื่อบางอย่างอะค่ะที่บอกเนาะประเภทวัสดุเนี่ยเด็กสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะมาผลิตตรงนี้ได้ด้วยนะคะร่วมกันทำนะคะแล้วก็เอามาใช้ได้จริงในห้องเรียนนะคะแล้วก็ในสื่อประเภทวัสดุเนี่ยก็จะมีเหมารวมไปถึงพวกหนังสือนิทานต่างๆนะคะก็จะตัวอย่างก็อย่างที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นหนังสือนิทานที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยหึ่มๆโกรธแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถสังเกตได้เลยค่ะว่าถ้าเป็นหนังสือนิทานประเภทนี้นะคะจะมีเขียนเลยบางหนังสือนิทานเนี่ยเขียนบอกเลยค่ะว่าจะเป็นหนังสือที่ส่งเสริมในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์พวกเนี่ยนะคะก็จะสามารถใช้ได้รวมไปถึงหนังสือนิทานที่เขียนว่าเป็นหนังสือที่สอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะเดี๋ยวนี้หน้าปกเขาก็จะมีแบ่งประเภทของหนังสือนิทานไว้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะก็คือพวกเกมการศึกษาต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของเด็กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นให้เด็กลองดูซิว่าวันเนี้ยเด็กรู้สึกยังไงนะคะลองมีมาตรวัดดูเนาะว่าเฮ้ยฉันรู้สึกดีแค่ไหนเด็กก็จะได้เรียนรู้ความแตกต่างของระดับอารมณ์เนาะที่มันเกิดขึ้นนะคะดีใจมากดีใจน้อยเสียใจมากเสียใจน้อยนะคะเด็กจะได้กลับเข้ามาทบทวนด้วยแล้วก็เข้าใจเนาะเวลาที่เห็นเพื่อนเนี่ยแสดงอารมณ์ต่างๆนะคะนอกเหนือจากการที่จะมีมาตรวัดแล้วเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบมีในส่วนของการจับคู่นะคะหรือว่าเกมทายภาพปริศนานะคะเกมทายอารมณ์ตัวละครพวกเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจในส่วนของตรงนี้ได้นะคะต่อมาค่ะสื่อประเภทอุปกรณ์นะคะที่สามารถจะนำมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจได้นะคะก็คือพวกคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์นี่เราจะใช้ฉายนะพวกวิดีโอนะคะหรือว่าละครสั้นๆนะคะหรือว่านิทานสั้นๆนะคะที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะใช้ก็คือให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์นะคะที่เหมาะสมนะคะอาจจะมีตัวอย่างให้เด็กดูได้นะคะในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะควบคุมแสดงอารมณ์ได้ดีเนี่ยผลสุดท้ายออกมาจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเด็กไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยผลของการกระทำออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ให้เด็กเรียนรู้ได้นะคะในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เหมือนกันปกติเราก็จะนำมาใช้ในการถ่ายภาพเนาะหรือว่าสีหน้าของเด็กนะคะในการที่ขณะที่เด็กเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยเราอาจจะเอาภาพถ่ายอะค่ะของเด็กเนี่ยที่เราถ่ายไว้เนี่ยมาให้เด็กดูค่ะว่าเด็กเนี่ยขณะที่มีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งตัวภาพถ่ายตรงนี้ค่ะเวลาที่เราเอามาจัดเรียงอะค่ะเราอาจจะทำได้โดยที่ให้เด็กแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ที่ต่างกันนะดีใจเสียใจโกรธกลัวนะคะแล้วก็ให้เด็กมาเปรียบเทียบดูนะคะแล้วเอาไปจัดเรียงในห้องเรียนก็ได้นะคะเด็กจะได้รู้ทั้งสีหน้าของตัวเองแล้วก็สีหน้าของเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนได้มากขึ้นนะคะสำหรับพวกลำโพงหรือว่าพวกวิดีโอหรือว่าพวกโทรทัศน์ต่างๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพนะคะรวมไปถึงเราใช้ลำโพงเวลาที่เราเปิดเพลงนะคะให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีส่วนที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะก็คือจะเป็นสื่อประเภทวิธีการนะคะอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเป็นสื่อประเภทวิธีการนะคะเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในตัวกิจวัตรประจำวันของเด็กนะคะการเล่นเสรีนะคะหรือว่าจะมา
บูรณาการเข้าสู่6กิจกรรมหลักก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการเล่นบทบาทสมมุตินะคะก็จะมีทั้งในส่วนของการเล่นตามบทเนาะมีนิทานมาแล้วให้เด็กเนี่ยเล่นตามนะคะเล่นตามตัวละครเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครแล้วก็แสดงท่าทางออกมาเป็นตัวละครนั้นๆนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นตามจินตนาการก็ได้นะคะอันนี้ก็จะให้เห็นเนาะถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความชอบความไม่ชอบของตัวเด็กที่จะแสดง

ด็กก็จะกระโดดกลับหน้าหันมาเนาะแล้วเด็กก็จะแสดงสีหน้าท่าทางนั้นๆตามอารมณ์ที่ครูบอกแล้วเด็กก็จะเห็นเพื่อนในวงด้วยว่าเพื่อนในวงแต่ละคนนะคะแสดงออกสีหน้าท่าทางยังไงนะคะแล้วก็เห็นระดับด้วยบางคนบอกดีใจนะคะดีใจเนี่ยเด็กบางคนอาจจะเย่อาจจะส่งเสียงดังนะคะแต่เพื่อนบางคนอาจจะแค่ยิ้มมุมปากอย่างเงี้ยนะคะมันก็เห็นว่าเฮ้ยเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีในส่วนของการแสดงออกที่ไม่เท่ากันนะคะสุดท้ายนะคะสื่ออย่างที่บอกว่าเราก็สามารถที่จะมาจัดสภาพแวดล้อมได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจอะค่ะมันจะเน้นไปในทางของจิตภาพมากกว่านะคะก็คือในเรื่องของความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีผลงานของเด็กอะค่ะติดอยู่นะตกแต่งอยู่ตามห้องนะคะอันนี้เด็กก็จะได้เรียนรู้แล้วก็กลับมาทบทวนได้นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สื่อนะคะต่างๆนะคะที่จะมาพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับเด็กค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งในเรื่องนี้จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนค่ะเรามาดูตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยและกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนที่เราจะไปพูดในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสริมเรามาดูความหมายนะคะของคำว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมก่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมหมายถึงการทำให้พฤติกรรมที่ดีนะคะเน้นว่าต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีให้มีขึ้นนะคะซึ่งเด็กบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเราต้องการจะสร้างเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วในบางพฤติกรรมเกิดขึ้นแต่อาจจะยังเบาบางเราก็ต้องการจะเพิ่มพฤติกรรมที่ดีเนี่ยให้มากขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วเด็กทำสม่ำเสมออยู่แล้วเราก็ต้องการจะให้พฤติกรรมอันนี้คงอยู่กับเด็กตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของการสร้างเสริมพฤติกรรมก็คือทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นและก็ให้คงอยู่นะคะไม่ให้สูญหายไปนะคะทีนี้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอะค่ะเราจะสร้างเสริมทั้ง4ด้านตามพัฒนาการของเด็กนะคะเรามาดูด้านแรกก่อนด้านแรกคือด้านร่างกายขอบข่ายของพฤติกรรมทางด้านร่างกายก็จะประกอบไปด้วยลักษณะกายนะคะเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ซึ่งกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็ครอบคลุมเรื่องของการทรงตัวการเดินการวิ่งนะคะหรือกล้ามเนื้อเล็กเรื่องของการหยิบจับนะคะเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมือนะคะในการหมุนในการหยิบสิ่งทั้งหลายซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นฐานของการเขียนหนังสือของเด็กนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะรวมถึงเรื่องของการประสานสัมพันธ์ระหว่างการใช้มือกับสายตาของเด็กนะคะที่ทำยังไงเด็กจะสามารถลากเส้นหรือทำตามที่ตัวเองต้องการได้มันต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือทีนี้มาดูด้านที่2นะคะในเรื่องของอารมณ์และจิตใจขอบข่ายของพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และจิตใจตรงนี้เราจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้อารมณ์ค่ะเด็กจะต้องสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองรับรู้อารมณ์ของตนอื่นและก็สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์สามารถแยกแยะอารมณ์ของตนเองได้นะคะว่าตนเองขณะนี้มีอะไร

ารมณ์กังวลอารมณ์มีความสุขนะคะเด็กต้องสามารถแยกแยะได้นอกจากนี้เราจะรวมไปถึงในเรื่องของการที่เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยทำไมคะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความนับถือตัวเองนะคะในด้านที่3เรื่องของด้านสังคมนะคะในด้านสังคมก็จะเป็นเรื่องของการที่เด็กจะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่แวดล้อมอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่อยู่รอบข้างเด็กต้องสามารถปรับตัวได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะสามารถที่จะให้ความร่วมมือและก็ทำหน้าที่ของตนตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นเด็กต้องสามารถทำได้เพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะและด้านสุดท้ายก็คือด้านสติปัญญาค่ะด้านสติปัญญานี้เราจะมองในแง่ของการที่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะไหนเด็กต้องมีความสามารถในการสังเกตนะคะในการรับรู้ในการคิดการใช้เหตุผลนะคะและก็สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาออกมาให้คนอื่นรับรู้ถึงเรื่องของความรู้ความต้องการนะคะและก็อารมณ์ของตัวเองได้ทีนี้เรารู้ขอบข่ายแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงกระบวนการในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยซึ่งจะมีกระบวนการอยู่3ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมเป็นการระบุพฤติกรรมที่เราต้องการจะสร้างเสริมให้กับเด็กซึ่งตรงนี้เราจะต้องมองว่าพฤติกรรมที่เราจะสร้างเสริมต้องเหมาะกับวัยของเด็กนะคะเหมาะกับวัยเป็นไปตามวุฒิภาวะหรือพัฒนาการของเด็กเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเร่งรัดเด็กมากเกินไปเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยนะคะพอเรารู้พฤติกรรมที่เราจะสร้างเสริมแล้วเราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงนะคะในการที่จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างค่ะคุณครูอาจจะสร้างเป็นออกแบบกิจกรรมก็ได้นะคะคุณครูอาจจะสาธิตก็ได้อาจจะให้เด็กลงมือปฏิบัติเองก็ได้และก็ใช้ เรื่องของการเสริมแรงเข้าไปนะคะเมื่อเราดำเนินการสร้างเสริมพฤติกรรมแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของการประเมินนะคะการสร้างเสริมพฤติกรรมซึ่งในการประเมินนี้เราก็จะดูว่าพฤติกรรมเราได้สร้างเสริมมาเนี้ยมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะคะถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือไม่บรรลุเด็กไม่ได้ก็จะต้องไปทบทวนค่ะว่าวิธีการสร้างเสริมของเรานั้นมันมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนหรือมีอะไรที่อาจจะมีปัญหาทำให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะคะเราก็ต้องไปดำเนินการพัฒนาเด็กซ้ำโดยอาจจะมีการปรับปรุงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเด็กบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาพฤติกรรมด้านอื่นได้ทีนี้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจะแตกออกมาเป็นพฤติกรรมย่อยๆได้นะคะออกแบบเป็นกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมได้โดยเอาขั้นตอนเล็กๆนะคะเอามาแตกนะคะเพื่อให้การพัฒนานี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยเริ่มจากขั้นตอนที่1 นะคะการสร้างความสนใจอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะสอนเด็กเรื่องของการล้างมือนะคะเราก็ต้องสร้างความสนใจให้เด็กว่าการล้างมือมันมีความสำคัญยังไงแล้วครูต้องการจะให้หนูล้างมือกี่ขั้นตอนนะคะถึงจะทำให้มือสะอาดคือขั้นตอนที่3หลังจากนั้นก็จะต้องให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยล้างมือยังไงนะคะไหนลองอธิบายให้ฟังลองพูดให้ฟังสินะคะพอเด็กอธิบายพูดให้ฟังแล้วเราก็จะรู้ละว่าตรงไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนนะคะเราก็จะเสนอบทเรียนใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ให้กับเด็กที่เด็กจะปรับปรุงเรื่องการล้างมือให้ดียิ่งขึ้นนะคะในการให้แนวทางการเรียนรู้เรื่องของการล้างมือคุณครูอาจจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะสาธิตขั้นตอนต่างๆการใช้อุปกรณ์ประกอบการล้างมือแล้วก็ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคลพอเด็กลงมือปฏิบัติคุณครูก็อาจจะสังเกตพฤติกรรมการล้างมือนะคะเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับว่าตรงไหนดีแล้วตรงไหนยังไม่ดีที่จะต้องทำนะคะ
แล้วก็มาประเมินว่าแล้วในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติแล้วหลังจากที่คุณครูให้แรงเสริมแล้วนะคะเด็กทำได้ตามนั้นหรือเปล่าถ้าเด็กทำได้ตามนั้นก็จะต้องฝึกให้เด็กทำไปเรื่อยๆเพื่อส่งเสริมความแม่นยำนะคะแล้วจากความรู้ที่เด็กได้ตรงนี้เด็กก็อาจจะไปช่วยสอนเพื่อนนะคะที่ล้างมือไม่ถูกต้องให้ล้างมือได้ถูกต้องนะคะในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าก่อนที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราจะต้องรู้ความหมายก่อนนะคะว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมนี่มันหมายความว่ายังไงนะคะเรื่องของการทำให้พฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นหรือให้คงอยู่แล้วเราก็จะมาดูในเรื่องของขอบข่ายว่าถ้าเราจะสร้างเสริมมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาในการสร้างเสริมกระบวนการในการสร้างเสริมพฤติกรรมก็มีอยู่3ขั้นตอนหลักๆค่ะคือระบุพฤติกรรมนะคะแล้วก็ดำเนินการสร้างเสริมและก็ประเมินผลการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในตอนที่2จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราจะใช้แนวคิดทฤษฎีนะคะเอามาเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าทฤษฎีที่เรามาใช้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะประเด็นแรกเลยนะคะมันช่วยให้เราเข้าใจวุฒิภาวะของเด็กเราทำให้เรารู้ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยนะคะทำอะไรได้เพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างเสริมพฤติกรรมให้เขาได้อย่างเหมาะสมไม่เร่งรัดเด็กจนเกินไปนะคะจะทำให้เราสามารถบ่งบอกพฤติกรรมนะคะที่เด็กจะสามารถทำได้อย่างมีความสุขนะคะประเด็นที่สองทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่เราเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างเสริมพฤติกรรมที่จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีหรือทำให้เด็กเพิ่มพฤติกรรมที่ดีหรือคงอยู่ทำให้พฤติกรรมที่ดีเนี่ยคงอยู่กับเราได้ก็เป็นวิธีการนั่นเองว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะสร้างเสริมพฤติกรรมให้เด็กได้ทีนี้เรามาดูขอบข่ายของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีทฤษฎีอยู่2กลุ่มนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะของการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยไม่เร่งรัดไม่ง่ายเกินไปและก็ไม่ยากเกินไปทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สมกับวัยนะคะจะช่วยให้เราสามารถกำหนดขอบข่ายในการที่เราจะส่งสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างครอบคลุมและก็ครบถ้วนทำให้เด็กนี้มีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยนะคะทฤษฎีพัฒนาการเนี่ยมีอยู่หลายทฤษฎีมากเลยนะคะที่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กสามารถจะเลือกใช้ได้อย่างเช่นถ้าเป็นทฤษฎีของกีเซลจะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะคะถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจบุคลิกภาพก็อาจจะเป็นของฟรอยด์ของอีริกสันนะคะที่พูดถึงขั้นพัฒนาการของมนุษย์ที่มี8ขั้นถ้าเป็นทางสติปัญญาก็อาจจะเป็นของเพียเจหรืออาจจะเป็นของบรูเนอร์ก็ได้นะคะที่พูดถึงขั้นพัฒนาการของเด็กแล้วก็ได้อธิบายไว้ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยนี่จะมีลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นอย่างไรทฤษฎีในกลุ่มที่2เป็นทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้ค่ะทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้จะทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ว่าเราจะช่วยเด็กได้ยังไงเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงเราจะมีวิธีการยังไงนะคะเราจะใช้หลักการอะไรหรือแนวทางอะไรในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามีความเข้าใจค่ะว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยนะเขามีวิธีการเรียนรู้ยังไงแล้วเราจะเสริมเขายังไงเราจะสอนเขายังไงเขาถึงจะเรียนรู้ได้ซึ่งทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ก็มีหลายทฤษฎีนะคะที่คุณครูจะสามารถเอามาเลือกใช้ได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ทฤษฎีของกลุ่มพฤติกรรมนิยมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นของสกินเนอร์ไม่ว่าจะเป็นของซอนไดไม่ว่าจะเป็นของพาฟลอฟไม่ว่าจะเป็นของแบนดูรานะคะเราก็เอามาเลือกใช้ได้ส่วนมากก็จะเน้นในเรื่องของการให้การเสริมแรงทางบวกค่ะสกินเนอร์

เนี่ยจะใช้การเสริมแรงทางบกถ้าเป็นแบนดูล่าจะเน้นเรื่องของการเรียนแบบนะคะก็เอามาเลือกใช้ได้ทีนี้เรามาดูว่าเราจะนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเอามาใช้ในกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรนะคะที่ยกตัวอย่างไปในเรื่องของการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารนะคะ เราสามารถจะระบุพฤติกรรมได้เลยถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเรื่องของการล้างมือนะคะว่าเราต้องการให้เด็กล้างมือได้อย่างถูกต้องมือสะอาดนะคะไม่มีเชื้อโรคก่อนที่จะรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วในการที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราก็จะต้องมีอุปกรณ์อาจจะเป็นสบู่ล้างมือผ้าเช็ดมืออ่างล้างมือที่มีความสูงเหมาะกับวัยของเด็กไม่ใหญ่และไม่เตี้ยเกินไปทฤษฎีที่เราจะเอามาฝ่ายใช้ในการฝึกนะคะเราจะใช้ทฤษฎีของซอนไดค่ะซึ่งทฤษฎีของซอนไดมันจะมีกฎที่สำคัญอยู่3ข้อกฎข้อแรกคือกฎแห่งความพร้อมเราต้องดูว่าเด็กพร้อมหรือเปล่าเรื่องการล้างมือที่เราจะสอนเนี่ยมันเหมาะกับวัยของเด็กไหมเด็กสามารถทำได้ไหมนะคะกฎข้อที่2คือการฝึกเราต้องให้เด็กเนี่ยได้ฝึกล้างมือได้ปฏิบัติด้วยตนเองได้ลงมือกระทำนะคะซึ่งการที่เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยจะช่วยให้เด็กสามารถที่จะ เรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำเขาจะรู้ว่าอะไรที่เขาทำได้อะไรที่เขาทำไม่ได้และเมื่อเขาลงมือทำอะไรที่เด็กทำได้ถูกต้องเราก็จะให้การเสริมแรงนะคะซึ่งการเสริมแรงก็มีหลากหลายมากเลยนะคะอาจจะเป็นคำชมอาจจะเป็นการแตะต้องสัมผัสตัวเด็กการยิ้มการพยักหน้าอะไรก็ได้ที่ทำให้เด็กเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตอนที่เรากำหนดพฤติกรรมเราใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการแต่ในแง่ของกระบวนการฝึกหรือแนวทางการฝึกเราจะใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้เอาเข้ามาช่วยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝึกเด็กได้อย่างถูกต้องนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าก็จะพูดถึงความสำคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้แนวคิดทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมซึ่งก็จะมีทฤษฎีอยู่สองกลุ่มคือทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและก็ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการจะทำให้เรารู้ว่าเราจะกำหนดจุดประสงค์ในการสร้างเสริมพฤติกรรมให้เด็กอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับวัยรู้ว่าเด็กวัยนี้สามารถทำอะไรได้ซึ่งไม่เป็นการเร่งรัดเด็กจนเกินไปทฤษฎีกลุ่มจิตวิทยาการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าใจและรู้ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขามีวิธีการเรียนรู้ยังไงเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงนะคะหรือเราจะสอนเขายังไงมันถึงจะเหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ซึ่งเด็กปฐมวัยเขาก็จะเรียนรู้จากการเรียนแบบเรียนรู้จากการลงมือกระทำนะคะ เรียนรู้จากการที่เขาได้ศึกษาหรือลองผิดลองถูกด้วยตัวของเขาเองนะคะซึ่งก็ได้ยกตัวอย่างนะคะให้เห็นถึงว่าถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเรื่องของการล้างมือให้กับเด็กเนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีพัฒนาการของเด็กมาช่วยในการกำหนดจุดประสงค์หรือกำหนดพฤติกรรมที่จะสร้างเสริมให้กับเด็กนะคะที่มันเหมาะสมกับวัยคือช่วงประมาณ 4-5 ขวบเนี่ยเด็กจะสามารถล้างมือได้แล้วนะคะตามขั้นตอนต่างๆแล้วเราก็จะใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อที่จะมาออกแบบวิธีการที่จะสอนเด็กว่าเขาจะล้างมือได้ยังไงเขาถึงจะสามารถล้างมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็มือสะอาดนะคะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการสร้างเสริมพฤติกรรมปฐมวัยค่ะในตอนที่3นี้เราจะมาบรรยายกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการและแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะมาดูนะคะในรายละเอียดว่าหลักในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะคะเราจะใช้หลักของสมาร์ตเตอร์ค่ะนะคะมาดูตัวแรกตัว S คือ specific วัตถุประสงค์
ของการสร้างเสริมพฤติกรรมต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่เราสามารถวัดและประเมินได้นะคะการกำหนดเป้าหมายต้องกำหนดในรูปของพฤติกรรมที่เราจะสามารถวัดและประเมินได้นะคะในข้อที่2 measurable นะคะต้องชัดเจนต้องวัดได้ต้องประเมินได้ต้องเป็นพฤติกรรมนะคะต้องไม่เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจรู้จักตระหนักอะไรพวกนี้เราไม่สามารถวัดได้นะคะในตัวที่3คือตัว A acceptable acceptable ตรงนี้เป้าหมายที่เราจะกำหนดในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กต้องเป็นเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติต้องยอมรับและก็เต็มใจทำไม่ใช่บอกให้เด็กทำโดยที่ไม่อธิบายให้ฟังว่ามันมีความสำคัญยังไงอย่างเช่นเราจะสอนเด็กเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีเราก็ต้องบอกว่าการแปรงฟันที่ถูกวิธีจะช่วยลดฟันผุได้เขาจะไม่ปวดฟันเขาจะไม่ถูกถอนฟันก็ทำให้เด็กเห็นความสำคัญนะคะและก็เต็มใจที่จะทำตัวที่3ตัว R นะคะคือต้องเรียลลิสติกเป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่เพ้อฝันคือเด็กสามารถทำได้จริงค่ะเวลาที่จะแปรงฟันเด็กต้องแปรงฟันได้จริงเด็กวัยนี้ขนาดของแปรงจำนวนยาสีฟันที่ใส่ไปบนแปรงนะคะวิธีการจับแปรงนะคะคือเด็กต้องทำได้จริงๆและก็ต้องเหมาะกับวัยด้วยถ้าเด็ก3ขวบอาจจะแปรงฟันยากหน่อยแต่5 6ขวบเนี่ยได้เลย3 4ขวบเนี่ยเริ่มได้แล้วนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของตัว T ก็คือตัว time frame เป้าหมายนะคะจะต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะใช้เวลากันในการฝึกเด็กเนี้ยประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่อาจจะใช้เวลา30นาทีนะคะเริ่มตั้งแต่สาธิตทำให้ดูให้เด็กลงมือทำให้ฟีดแบ็กนะคะต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเมื่อครบกรอบระยะเวลาแล้วเราจึงจะมาดูซิว่าแล้วเด็กทำได้จริงหรือเปล่านะคะตัวต่อไปคือตัว E ค่ะ extending extending หมายถึงอะไรหมายถึงเป้าหมายต้องท้าทายความสามารถของเด็กท้าทายความสามารถหมายความว่าไงทำให้เด็กอยากทำอะค่ะเห็นความสำคัญแล้วโอ้ไม่อยากฟันผุนะคะก็มาแปรงฟันให้ถูกวิธีไม่อยากถอนฟันมาแปรงฟันแล้วนอกจากนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีความสนใจและก็ท้าทายอยากจะทำแปรงสีฟันก็ต้องเหมาะกับวัยของเด็กลักษณะขนสีสันนะคะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีความสนใจและก็อยากที่จะฝึกเรื่องของการแปรงฟันและตัวสุดท้ายคือ rewarding ตัว R นะคะเป้าหมายต้องคุ้มกับการปฏิบัติแล้วมีประโยชน์จริงๆเราสอนเด็กแล้วเมื่อเด็กทำแล้วมันจะสามารถทำให้เด็กมีสุขภาพปากสุขภาพฟันที่ดีนะคะมันมีประโยชน์จริงๆนะคะพอแปรงฟันเสร็จไประยะหนึ่งนะคะเราอาจจะมาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาฟันว่ามันดีขึ้นไหมมันมีปัญหาอะไรนะคะก็จะทำให้เด็กเขาได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะคะทีนี้หลักการและแนวทางในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กนะคะหลักการที่สำคัญก็คือการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยจะต้องสร้างเสริมให้ครอบคลุมทุกด้านครอบคลุมทุกด้านในที่นี้หมายถึงอะไรพัฒนาการเด็กมี4ด้านด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาต้องครอบคลุมทั้ง4ด้านและในแต่ละด้านก็ต้องครอบคลุมด้วยถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเรื่องของร่างกายก็ต้องให้ครอบคลุมเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเล็กนะคะต้องครอบคลุมทุกด้านนะคะซึ่งในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะในกิจกรรม1กิจกรรมเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราสามารถสร้างเสริมเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กได้เวลาที่เด็กหยิบจับดินสอปากกาเอามาเขียนนะคะสร้างเสริมเรื่องของอารมณ์จิตใจเด็กมีความสุขนะคะเรื่องสังคมเด็กได้ทำกิจกรรมศิลปะร่วมกันหรือด้านสติปัญญาเด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเห็นไหมคะว่ากิจกรรมเดียวมันสามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กมันอาจจะเป็นกิจกรรมเดียวพัฒนาได้ทุกด้านหรือบางด้านอาจจะต้องรอนะคะพัฒนาไปทีละด้านก็ได้อันนี้คุณครูต้องพิจารณา
ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราจะยึดปัจจัย BPE ค่ะของการสร้างเสริมพฤติกรรมซึ่งประกอบตัว B ก็คือ behavior ก็คือตัวพฤติกรรมที่

เราต้องการสร้างเสริมตัว P ก็คือตัวบุคคลหรือตัวเด็กนั่นเองและตัว E ก็คือตัว environment นะคะคือสภาพแวดล้อมที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยมันจะเกิดจาก3พฤติกรรมนี้ซึ่งแบนดูราเนี่ยเขาได้พูดไว้ว่าในการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กเนี่ยมันจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง3ปัจจัยนี้คือตัว B ตัว P ตัว E โดยตัว P กับตัว E นี้จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีความสำคัญเท่ากันในการสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กที่ได้พูดไปแล้วว่าประกอบไปด้วย B P แล้วก็ E ตัว B ตัวนี้ก็คือตัวพฤติกรรมที่เราต้องการจะสร้างเสริมให้เกิดขึ้นกับเด็กนะคะซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้ง4ด้านและก็ต้องเหมาะกับวัยของเด็กด้วยนะคะตัวที่2ตัว Pตัว P ในที่นี้นะคะอาจจะมีอยู่2ตัวย่อยนะคะคือปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยาอันนี้เราก็จะดูความพร้อมหรือวุฒิภาวะของเด็กนะคะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยเขามีความพร้อมทางด้านร่างกายเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะดูวุฒิภาวะของเด็กสิ่งที่เราจะเอามาสร้างเสริมตรงนี้เราจะต้องดูค่ะมันต้องเหมาะสมกับวัยต้องไม่ยากเกินไปต้องไม่ง่ายเกินไปต้องท้าทายนะคะปัจจัยส่วนตัวที่2ก็คือปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กนะคะเด็กวัยนี้เข้าเรียนรู้ยังไงนะคะวิธีการเรียนรู้ที่เด็กวัยนี้ใช้มากที่สุดก็คือการเรียนแบบนะคะการเรียนแบบการลองผิดลองถูกหรือการจูงใจตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญจูงใจให้เด็กเห็นความสำคัญจูงใจให้เด็กเห็นว่าทำแล้วมันมีประโยชน์กับเขายังไงนะคะอันนี้คือปัจจัยตัวที่2ก็คือด้านตัว P คือ person ตัวบุคคลปัจจัยตัวที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็คือปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยาเป็นอย่างเช่นกระบวนการสังคมประกิจหรือที่เราเรียกกันว่า socialization เป็นกระบวนการที่สั่งสอนนะคะต่อกันมาอบรมสั่งสอนต่อกันมาหรือสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สภาพแวดล้อมทั้งหลายมันเอื้อที่จะทำให้เด็กได้มีพฤติกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นหรือทำให้มีเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะในตอนที่3เรื่องของหลักการและแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์และสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่คุณครูจะต้องรู้คำนึงถึงก็คือหลักการในการกำหนดวัตถุประสงค์โดยใช้หลักของสมาร์ตเตอร์นะคะวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนวัดได้ประเมินได้คะและก็ต้องเป็นเป้าหมายที่เด็กเต็มใจทำนะคะมีกรอบระยะเวลานะคะและทำและคุ้มค่าซึ่งในการสร้างเสริมพฤติกรรมจะมีปัจจัย3ตัวที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็คือตัว B ตัวพฤติกรรมตัว P คือตัวบุคคลและตัวสภาพแวดล้อมทั้ง3ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กโดยมีปัจจัยด้านตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่จะช่วยให้เด็กได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือมีพฤติกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นได้ค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเงินและการประยุกต์นะคะสำหรับเนื้อหานะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะอาจารย์ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะโดยตอนแรกนะคะก็จะพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะตอนที่2นะคะก็จะพูดถึงระเบียบวิธีการวิจัยและการนำเสนอผลการศึกษานะคะแล้วก็ตอนที่3เป็นการประยุกต์ใช้การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินค่ะตอนที่1ค่ะมาดูกันนะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเศรษฐศาสตร์การเงินมันคืออะไรนะคะเรามาดูนะคะว่าการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะหน้าที่อิทธิพลของเงินที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แนวคิดทฤษฎีทางด้านการเงินที่พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆในภาคการเงินนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวแปรทางภาคการเงินมีอะไรบ้างนะคะก็มีปริมาณเงินนะคะอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะสิ่งที่ทฤษฎีหรือว่าแนวคิดต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะอธิบายเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรทางการเงินในภาคเศรษฐกิจจริงกับภาคการเงินนะคะภาคเศรษฐกิจจริงนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นการออมการลงทุนการบริโภคการผลิตและก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริงนะคะเวลาที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะให้ความสนใจกับภาคการเงินนะคะแต่เวลาที่เราทำวิจัยนะคะภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงก็แยกจากกันไม่ออกนะคะคราวนี้เราลองมาดูภาพนี้นะคะโดยทั่วไปแล้วความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นโดยการผ่านตัวกลางทางการเงินนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นสถาบันการเงิน

ตลาดเงินตลาดทุนนะคะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลาดอนุพันธ์เป็นต้นนะคะรวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางด้วยนะคะเหล่านี้ค่ะจะเชื่อมโยงภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงนะคะให้มีความสัมพันธ์กันคราวนี้นะคะเรามาดูการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเงินบ้างนะคะการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นทฤษฎีการคิดค้นเครื่องมือและแบบจำลองใหม่ๆนะคะเพื่อนำไปใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆซึ่งอาจจะเกิดจากการสร้างแนวคิดใหม่นะคะหรือการขยายขอบเขตแนวคิดเดิมการแก้ไขข้อจำกัดของแนวคิดหรือเครื่องมือเดิมนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะรวมไปถึงการศึกษาเชิงประจักษ์ที่นำข้อมูลในระบบเศรษฐกิจมาหาความสัมพันธ์เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่กำหนดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการทดสอบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสอดกับแนวคิดทฤษฎีทางด้านการเงินหรือไม่ก็ได้นะคะเรามาดูกระบวนการของการวิจัยนะคะก็จะคล้ายๆกับการวิจัยด้านอื่นๆนะคะซึ่งก็จะเริ่มต้นจากการกำหนดปัญหาการวิจัยนะคะหลังจากที่เราทราบปัญหาการวิจัยแล้วนะคะขั้นต่อไปเราก็จะทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือ review literature เนี่ยนะคะพอทบทวนวรรณกรรมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งพอกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยเราจะเริ่มละเราจะรู้ละว่าเราจะศึกษาอะไรนะคะก็จะนำไปสู่การออกแบบการเก็บข้อมูลนะคะหรือ collect data นะคะแล้วก็วิเคราะห์แปรผลข้อมูลนะคะสุดท้ายนะคะก็จะประเมินนะคะแล้วก็เขียนรายงานนะคะออกเป็นเล่มวิจัยนะอันนี้ก็คือกระบวนการคร่าวๆนะคะคราวนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะก็คือแผนภูมิแก๊งเพื่อการวิจัยนะคะหรือบางครั้งเราจะได้ยินว่าแก๊งชาร์ตนะคะตัวนี้นะคะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคอลัมน์แรกนะคะเราจะเห็นที่เขียนว่าไอเทม1ไอเทม2ไอเทม3อะไรพวกนี้ก็คือกำหนดกิจกรรมนะคะว่ากิจกรรมที่1เนี่ยเราจะทำในช่วงใดกิจกรรมที่2ทำในช่วงใดนะคะไปเรื่อยๆนะคะทุกกิจกรรมนะคะตรงนี้จุดเด่นก็คือจะสามารถทำให้ผู้วิจัยเนี่ยเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะมีกิจกรรมย่อยอะไรนะคะในแต่ละช่วงเวลาซึ่งตรงนี้จะทำให้สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่ายคราวนี้เรามาดูอีกอันนึงนะคะซึ่งหลายๆคนเวลาที่ออกแบบการวิจัยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเก็บข้อมูลจากที่ไหนเก็บข้อมูลอย่างไรเนี่ยนะคะเรามาดูว่าเราสามารถที่จะได้แหล่งข้อมูลจากที่ใดบ้างนะคะอันแรกเป็นข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีผู้อื่นนะคะรวบรวมเอาไว้นะคะผู้วิจัยสามารถที่จะค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ได้นะคะเช่นอะไรบ้างนะคะจากหนังสือตำรานะคะทำให้ผู้วิจัยมีความรู้แนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะแล้วก็นำความรู้ไปสร้างกรอบการวิจัยนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะไปสืบค้นนะคะหรือค้นคว้าจากวารสารต่างๆนะที่สอดคล้องกับเรื่องที่ทำการศึกษานะคะอาจจะสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะกว้างขวางนะคะทั้งภายในและต่างประเทศนะคะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะทำให้หลายๆครั้งเนี่ยนะคะจะมีข้อเด่นก็คือว่าข้อมูลจะทันสมัยนะคะแล้วก็อัปเดตได้อย่างรวดเร็วอันที่สองก็คือข้อมูลปฐมภูมินะคะข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยก็จะมาจากการสัมภาษณ์นะคะโดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามนะหรืออาจจะใช้การทดลองการสังเกตการก็ได้

่อมาเรามาดูข้อมูลแบบต่างๆนะคะซึ่งการที่ทราบข้อมูลแบบต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยนะคะในการออกแบบการเก็บข้อมูลว่าเรื่องที่เราศึกษาข้อมูลแบบใดเหมาะสมกับงานวิจัยของเรานะคะอันแรกเป็นข้อมูลภาคตัดขวางนะคะก็คือข้อมูลที่บอกลักษณะสถานะนะสภาพสิ่งที่สนใจของประชากรณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเช่นเราไปเก็บข้อมูลภาคสนามช่วงนี้ช่วงนี้นะคะกับประชากรที่อยู่ตามภาคต่างๆอยู่ตามจังหวัดต่างๆลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าข้อมูลภาคตัดขวางนะคะอีกลักษณะหนึ่งค่ะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าอนุกรมเวลานะคะหรือ time series data ข้อมูลอนุกรมเวลาเนี่ยเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะคะที่ได้จัดเก็บต่อเนื่องหลายๆช่วงเวลาติดต่อกันนะคะตามลำดับนะอาจจะเป็นรายวันรายเดือนรายไตรมาสรายปีก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นปริมาณเงินในระบบตั้งแต่ปี2540ถึง2560อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะและลักษณะข้อมูลแบบที่3นะคะที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลภาคตัดขวางตามเวลาหรือ panel data ซึ่งงานวิจัยทางการเงินในระยะหลังก็มีการใช้ข้อมูลลักษณะแบบนี้มากขึ้นนะคะข้อมูลที่เป็นภาคตัดขวางตามเวลาเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นภาคตัดขวางและมีหลายช่วงเวลาด้วยกันเป็นการรวบรวมทั้งแบบภาคตัดขวางและอนุกรมเวลานะคะตรงนี้จะทำให้ เราสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นตอนนี้เราก็จะมาดูตอนที่2กันนะคะเป็นเรื่องของระเบียบวิธีการวิจัยและการนำเสนอผลการศึกษาค่ะสำหรับระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากการเตรียมข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยนะคะมันอาจจะนะคะยังไม่พร้อมที่จะนำไปวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนกระบวนการของการทำความสะอาดข้อมูลนะคะเพื่อเตรียมให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดนะคะการทำความสะอาดข้อมูลนะคะทำอย่างไรบ้างนะคะก็อาจจะเริ่มจากการสำรวจข้อมูลนะคะที่เราเก็บมานะคะโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลภาคสนามนะคะที่มีการเก็บจำนวนหลายๆชุดนะคะ300 400ชุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นตอนที่เราไปเก็บข้อมูลนะคะเราอาจจะมานั่งดูข้อมูลนะคะในส่วนที่มันออกนอกขอบเขตหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดจากการที่ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยนะคะเลือกตอบที่มันอยู่นอกขอบเขตที่เรากำหนดนะคะตรงนี้เราก็จะต้องมาปรับนะคะหรือว่ามาคัดออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะต้องเก็บเกินไว้นิดนึงนะคะหน่วยนับผิดพลาดนะคะอันเนี้ยก็ต้องมาไล่ตรวจดูนะคะถ้าเจอก็อาจจะต้องแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะต้องปรับออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่าผิดปกติพิมพ์ผิดอะไรพวกเนี้ยนะคะค่ะสำหรับข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่เป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อมูลทุติยภูมิที่เรานะคะนำข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่นเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นชุดข้อมูลหลายๆช่วงเวลานะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะในทางเศรษฐศาสตร์การเงินก็จะมีการใช้ข้อมูลลักษณะนี้เยอะพอสมควรนะคะและสิ่งหนึ่งที่ในการศึกษาพบว่านะคะข้อมูลมักจะมีลักษณะ time trend หรือว่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาอย่างเราดูในภาพนี้นะคะ

เส้นสีน้ำเงินนะคะเป็นข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะคะแล้วมาพล็อตกราฟนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันวิ่งขึ้นตามกาลเวลาหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะตรงนี้จะเรียกว่าข้อมูลเนี่ยมีลักษณะไม่นิ่งนะคะมีลักษณะไม่นิ่งดังนั้นนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะนำข้อมูลไปใช้ในแบบจำลองในการวิเคราะห์หรือว่าในการประมาณค่าต่างๆนะคะจะต้องมีการปรับข้อมูลให้นิ่งเสียก่อนนะคะการทำข้อมูลให้นิ่งนะคะมันก็มีหลายวิธีนะคะซึ่งเดี๋ยว เราค่อยมาดูกันเนี่ยนะคะคราวนี้เวลาที่ปรับข้อมูลให้นิ่งเนี่ยนะคะข้อมูลที่นิ่งแล้วเนี่ยลักษณะของข้อมูลน่ะจะเป็นเหมือนสีแดงข้างล่างนะคะก็คือจะไม่มีไทม์เทรนด์นะคะข้อมูลอันนี้เนี่ยนะคะจากรูปเนี่ยมีเป็นการที่นำข้อมูลมาทำผลต่างลำดับที่1นะคะในกรณีที่เราไม่ได้ทำข้อมูลให้นิ่งแล้วเราไปใช้ในแบบจำลองเลยเนี่ยเราก็จะพบว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ปลอมนะคะหรือ spurious regressionค่ะหลังจากที่เราทำข้อมูลให้มันนิ่งแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะไปใช้ในแบบจำลองต่างๆหรือใช้กับเครื่องมือต่างๆได้นะคะรวมทั้งเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะหรือ regression analysis นะคะเป็นวิธีการทางสถิติที่นำมาใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวแปรขึ้นไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเราจะต้องกำหนดก่อนนะคะว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระแล้วตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามนะคะตัวแปรอิสระก็คือเป็นเหตุส่วนตัวแปรตามก็คือเป็นผลนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะสมการถดถอยก็มักจะแสดงออกมาในรูปของสมการนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นปัจจัยที่กำหนดความต้องการถือเงินตามแนวคิดของเคนตัวแปรอิสระก็คือรายได้นะคะที่ไปจับจ่ายใช้สอยได้อัตราดอกเบี้ยนะคะโดยทั่วไปโดยที่ตัวแปรตามก็คือความต้องการถือเงินนั่นเองนะคะเครื่องมืออันที่2ค่ะเป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสถิติต่างๆอันแรกนะคะที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็มีการใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะก็หามาได้อย่างไรหามาได้จากการเอาผลรวมทั้งหมดนะหารด้วยจำนวนข้อมูลนะจำนวนข้อมูลเช่นนะคะเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นชัดอายุเฉลี่ยของผู้เข้าชมภาพยนตร์นะก็เท่ากับการเอาผลรวมอายุของผู้เข้าร่วมของผู้เข้าชมภาพยนตร์ทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ชมภาพยนตร์นั่นเองนะคะอันที่2นะคะก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือค่าการกระจายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ยนะคะถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงก็แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมากในทางตรงกันข้ามถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำก็แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะคะและอันที่3นะคะก็คือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะคะหรือ correlation อันนี้เป็นการวัดขนาดความสัมพันธ์เส้นตรงระหว่างตัวแปร2ตัวแปรนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดโดยลักษณะความสัมพันธ์อาจจะแปรผกผันหรือแปรตามกันก็ได้นะคะค่าสหสัมพันธ์จะอยู่ระหว่างลบ1ถึง1ตรงนี้นะคะ correlation หรือค่าสหสัมพันธ์จะต่างจาก regression หรือสมการถดถอยตรงที่ว่าสมการถดถอยมีการกำหนดว่าตัวแปรไหนเป็นเหตุและตัวแปรไหนเป็นผลแต่การหาค่าสหสัมพันธ์หรือ correlation นั้นเราบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นเหตุเป็นผลแต่เราบอกเพียงว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะคะก
การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลานะคะเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งการพยากรณ์นะคะข้อมูลอนุกรมเวลาในทางเศรษฐศาสตร์สามารถที่จะเลือกใช้ได้หลากหลายนะคะอาจจะใช้ผ่านเครื่องมือสมการถดถอยตามที่เราพูดไปก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ขึ้นนะคะเช่นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวนะคะหรืออาจจะศึกษาแบบจำลองการปรับตัวในระยะสั้นนะคะหรืออาจจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุและผลการตอบสนองจากแรงกระตุ้นนะคะหรือการแยกส่วนความแปรปรวนก็ได้นะก็จะมีเครื่องมือค่อนข้างหลากหลายนะคะคราวนี้เรามาดูอีกอันนึงก็คือการประมวลผลนะคะการประมวลผลก็คือการนำข้อมูลที่ได้มาผ่านกระบวนการต่างๆนะคะเช่นการมารันข้อมูลในแบบจำลองอะไรพวกนี้นะคะเพื่อแปรสภาพข้อมูลนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการนำไปใช้ในการตอบโจทย์การวิจัยนะคะการวิจัยทางด้านการเงินมีทั้งการเก็บข้อมูลภาคสนามและการใช้ข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลานะคะหรือใช้ภาคตัดขวางแบบมีระยะเวลานะคะโดยสรุปก็คือมีการใช้ข้อมูลทั้ง3แบบนะคะการวิเคราะห์เชิงปริมาณเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะคะในการประมวลผลให้เรานะคะ เช่นปัจจัยในการกำหนดอัตราเงินเฟ้อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินเฟ้ออะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้มาดูการนำเสนอนะคะการนำเสนอเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการสื่อสารผลการศึกษาให้กับคนอื่นได้เข้าใจนะคะอาจจะนำเสนอด้วยการพรรณนานะคะหรือวิเคราะห์เชิงเหตุผลในประเด็นต่างๆหรือนะคะข้อมูลสถิตินะคะซึ่งการนำเสนออาจจะนำเสนอในรูปแบบของตารางนะคะซึ่งจะทำให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นนะคะหรืออาจจะนำเสนอในรูปแบบของกราฟเป็นภาพนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยมองเห็นทั้งข้อมูลปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลในอดีตเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะสำหรับตอนที่2นะคะที่อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและการนำเสนอผลการศึกษาก็ขอจบแค่นี้ค่ะเราก็มาดูตอนที่3กันนะคะตอนที่3ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะการประยุกต์ใช้การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลือกหัวข้อวิจัยเครื่องมือได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะโดยส่วนนี้นะคะเพื่อเห็นภาพของการนำไปประยุกต์ใช้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะขอยกตัวอย่างนะคะการศึกษาที่สำคัญนะคะเช่นการประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะมักจะมีการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะการเกิดเหตุการณ์นี้และผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรนะคะพอเหตุเกิดขึ้นแล้วผลตามมาคืออะไรนะคะแต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเหตุและผลตรงเนี้ยจะมีทฤษฎีรองรับหรือสามารถที่จะอธิบายความสัมพันธ์ได้จากการศึกษาในอดีตนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมีการกำหนดสมมติฐานนะคะในการอธิบายทฤษฎีเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีสมมติฐานว่าตลาดมีการแข่งขันสมบูรณ์นะคะไม่มีต้นทุนค่าขนส่งนะคะทุกคนในระบบเศรษฐกิจได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าปัจจัยอื่นๆคงที่นะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาที่เรียนเศรษฐศาสตร์
ทำไมจะต้องมีคำว่าปัจจัยอื่นคงที่หรือสมมุติว่าปัจจัยอื่นคงที่เนื่องจากว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและค่อนข้างที่จะหลากหลายการที่เราศึกษาเฉพาะเรื่องนี้เรามองว่าเราพิจารณาให้ปัจจัยอื่นคงที่ก็คือไม่เอาปัจจัยอื่นที่นอกจากแบบจำลองที่เรามีอยู่เนี่ยนะพยายามที่จะอธิบายเฉพาะส่วนที่เราศึกษาปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเราจึงให้มันคงที่อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะคราวนี้เรื่องที่เอามาอธิบายหรือยกตัวอย่างในการประยุกต์ใช้นะคะก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะโดยอธิบายนะคะหรือกล่าวไว้ว่านะคะระดับราคาโดยเปรียบเทียบของ2ประเทศจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระยะยาวนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าระดับราคาของประเทศคู่ค้า2ประเทศเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะและเมื่อระดับราคาโดยเปรียบเทียบของ2ประเทศเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนการอธิบายตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากกฎแห่งราคาเดียวนะคะหรือ law of one price นะคะก็ law of one price เนี่ยก็กล่าวว่านะคะสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด2ประเทศควรที่จะมีราคาเท่ากันนะคะแล้วก็สามารถคิดออกมาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา2สกุลได้นะคะ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะราคาของแฮมเบอร์เกอร์นะคะราคาของแฮมเบอร์เกอร์สมมุติว่านะคะในประเทศไทยแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นนะคะขายที่ราคา60บาทนะคะในขณะที่แฮมเบอร์เกอร์ชนิดเดียวกันนะคะชนิดเดียวกันนะคะที่ขายในสหรัฐเนี่ยนะเขาขายที่2ดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่เราได้เนี่ยนะคะเราก็จะได้เท่ากับ60หาร2นะคะก็คือ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นสมการได้นะคะในกรอบข้างล่างนะคะ e ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนในรูปบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ p ก็คือระดับราคาในตลาดท้องถิ่นนะคะในตลาดท้องถิ่นถ้าเรามองว่าประเทศไทยเป็นตลาดท้องถิ่นนะคะ p ก็คือราคาในประเทศไทยนะคะส่วน p star ก็คือระดับราคาในตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งในช่วงหลังก็มักจะประยุกต์นะคะนำ CPI นะคะหรือดัชนี Consumer Price Index เนี่ยนะคะมาเป็นตัวแทนนะคะแทนที่จะใช้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูกรอบแนวคิดการวิจัยบ้างนะคะกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อนะคะซึ่งทฤษฎีนี้นะคะก็กล่าวเอาไว้แล้วตามที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวแปรที่สำคัญที่มาช่วยกันในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนก็คือระดับราคาในตลาดท้องถิ่นกับระดับราคาในตลาดต่างประเทศนะคะ2 อันนี้นะคะเมื่อเรามีระดับราคา2 อันนี้เราสามารถที่จะหาอัตราแลกเปลี่ยนออกมาได้นะคะและนะคะเราก็จะได้ผลการศึกษาออกมานะคะว่าราคาเนี่ยมันมีอิทธิพลกับอัตราแลกเปลี่ยนจริงหรือไม่เป็นไปตามที่ทฤษฎีกล่าวอ้างหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะผลการศึกษาที่ได้ก็อาจจะมาเสนอแนะทางนโยบายได้นะคะคราวนี้นะคะวิธีการที่เราใช้เนี่ยนะคะผลการศึกษาเนี่ยนะคะอันนี้เป็นผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตามวิธีการของ causality นะเราเอาไปหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนะคะ
ของอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาในประเทศไทยและอีกอันนึงอาจารย์

สมมติว่าเป็นราคาในสหรัฐอเมริกาแล้วกันนะคะก็คือเราใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ Consumer Price Index นะคะเป็นตัวแทนราคาของไทยแล้วก็ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐนะคะเป็นตัวแทนราคาของสหรัฐ

0: ราคาของไทยและในขณะเดียวกันราคาของไทยก็มีผลกับราคาของสหรัฐนะคะแต่ผลการศึกษาเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าระดับราคาหรือเงินเฟ้อของไทยและสหรัฐเป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนก็คือมันไม่มีนัยยะสำคัญนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยข้อสรุปของทฤษฎีก็คือว่าข้อสรุปของผลการศึกษาก็คือว่าผลการศึกษาที่เราศึกษาเนี่ยนะคะมันไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่กล่าวอ้างนะคะไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่กล่าวอ้างนะคะหรือที่เราเรียกว่าผลการศึกษาเชิงประจักษ์เนี่ยไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อได้อธิบายไว้นะคะเพราะว่าความทฤษฎีอธิบายไว้ว่าระดับราคาหรือพูดง่ายๆคืออัตราเงินเฟ้อของ2ประเทศเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์นะคะแต่ว่าพอเราเอาข้อมูลนะคะทั้ง3ตัวแปรนะคะมาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแล้วเราไม่พบความสัมพันธ์ที่กล่าวนะก็คือเงินเฟ้อไม่ได้เป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนะคะคราวนี้เพราะอะไรนะคะเพราะอะไรบอกว่าส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างข้อสมมุติฐานในทางทฤษฎีนะคะกับสถานการณ์จริงนะคะเช่นทฤษฎีมีข้อสมมุติฐานว่าไม่มีต้นทุนการขนส่งและต้นทุนในการทำธุรกรรมรวมทั้งตลาดต้องเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะแต่ในโลกความเป็นจริงแล้วประเทศต่างๆมีต้นทุนการขนส่งนะคะมีต้นทุนในการทำธุรกรรมนะคะและตลาดสินค้าก็ไม่ได้เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผลการศึกษาก็เลยไม่ค่อยสอดคล้องกับทฤษฎีที่กล่าวอ้างไว้นะคะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะการประยุกต์ใช้การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเงินก็จบเพียงแค่นี้ค่ะ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
2: สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา60434นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่13กันนะครับก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขและการประยุกต์นะครับผมศาสตร์2ศาสตร์นี้เหมือนจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมากนักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่อยู่ระหว่างกันอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ศาสตร์สองศาสตร์นี้สามารถเชื่อมโยงถึงกันและกันได้และนำไปสู่การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับผมประเด็นของการบรรยายในวันนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขนะครับผมจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับที่มาความเป็นมาความสำคัญและบทบาทที่เข้าไปเกี่ยวเนื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นกรอบการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้สามารถวางแนวทางในการวิจัยได้นะครับว่าท่านนักศึกษาเองเนี่ยมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเองเนี่ยควรจะต้องทำยังไงแล้วก็มีประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันสำหรับในส่วนแรกเนาะเราก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขก่อนนะฮะเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันมากนะครับผมคือหลักๆแล้วเราจะใช้กระบวนการวิจัยนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์เนาะโดยนำแนวคิดสำคัญทางด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นความล้มเหลวของตลาดหลักอุปสงค์อุปทานนะครับผมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ย

เขาก็จะมุ่งเน้นประเด็นสำคัญสำคัญเฉพาะสุดนะคะผมเช่นการพัฒนาทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการว่างงานนะคะผมตลอดจนการย้ายถิ่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรศาสตร์และนำไปสู่การวิวัฒนาการของตลาดแรงงานนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตลาดแรงงานเรามีการเปลี่ยนผ่านเนาะจากภาคการผลิตอย่างเดียวเนี่ยเข้าสู่ภาคการอุตสาหกรรมบริการมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งหลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์นี่แหละก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยหาปัจจัยที่อยู่ข้างในรวมถึงปัจจัยผลักดันว่าทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นนะครับผมในส่วนที่สองก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขซึ่งปัจจุบันก็จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะถ้าเราได้จากประสบการณ์ที่เราพบเจอเนาะจากการเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรคต่างๆที่มีการวิวัฒนาการมากยิ่งขึ้นตลอดจนการจัดการบริการสุขภาพที่มีข้อจำกัดมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้อุปสงค์เนาะหมายถึงความต้องการในการเข้ารับบริการทางด้านการรักษาสุขภาพเนี่ยมันมีมากกว่าจำนวนบุคลากรที่คอยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วมันก็จะมีช่องว่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขนี่แหละก็จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเนาะรูปแบบต่างๆตลอดจนการให้บริการของทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะนำไปสู่การสร้างนโยบายนะคะทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะที่สามารถช่วยเสริมผลิตภาพการผลิตได้เนาะเพราะว่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของแรงงานเป็นสำคัญเนาะตลอดจนการศึกษาดังที่ได้พูดไปส่วนเศรษฐศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็จะคอยมา สนับสนุนว่าถ้าแรงงานเกิดมีการเจ็บป่วยฉับพลันหรือว่าเกิดโรคระบาดเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานก็จะขาดในเรื่องของผลิตภาพการผลิตไปประเทศชาติก็จะขาดผลิตภาพการผลิตไปด้วยเช่นกันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดการชะงักตัวและไม่สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับผมโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับแนวคิดงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นการนำกระบวนการวิจัยนะครับและก็เอานำแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการจัดการปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาในเชิงนโยบายเป็นสำคัญนะครับก็จะดูในประเด็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านการศึกษาการดูในเรื่องของแรงงานการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับผมสำหรับทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เสริมประสิทธิภาพของการทำงานของแรงงานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากเพียงพอนะฮะที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการรวมกันของศาสตร์สองสาขาเนี่ยก็จะทำให้ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมโดยอาจจะชี้วัดผ่านทางด้านดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แก่1การพัฒนาทางด้านการศึกษา2การพัฒนาทางด้านความมั่งคั่งและ3การพัฒนาทางด้านสุขภาพ

ต่อกันในประเด็นที่2นะครับก็คือในเรื่องของกรอบการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขนะครับผมในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามามองดูข้างในว่ามีเนื้อหาสาระยังไงถ้าเรามีความสนใจทางด้านการวิจัยในด้านนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำการแบ่งข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับผมอย่างเช่นประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5ประเด็นด้วยกันที่มีการศึกษาในปัจจุบันเนาะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางประชากรเราทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด15ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะฮะซึ่งจากการวิจัยยังค้นพบว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่แต่งงานและไม่มีลูกมากยิ่งขึ้นทำให้อัตราการเกิดและการทดแทนในตลาดแรงงานเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะฮะปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมในลักษณะนี้ก็คือการศึกษาตลอดจนการลงทุนทางด้านการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะผลการศึกษาของนักวิจัยชาวเกาหลีใต้นะฮะได้อธิบายไว้ว่าเมื่อคนเราเนี่ยอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้นโดยการไม่พึ่งพิงคนอื่นนะฮะเลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยรายได้ของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโสดมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนาะถ้าเรามองในเรื่องของการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องไปมองในพฤติกรรมเชิงลึกของกลุ่มเหล่านี้นะฮะเพราะว่าจากการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนะฮะนำไปสู่การเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและการสะสมทุนที่มากขึ้นใช่ไหมฮะหลักๆเลยก็คือก็จะเกิดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่สังคมความเป็นเมืองมากขึ้นเพราะว่ามนุษย์ทุกคนย่อมถวิลหาในเรื่องของความเป็นอยู่ดีมีสุขของตัวเองอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ที่อาจารย์ได้นำเสนอไปเนี่ยก็เป็นหลักๆเลยที่เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้การศึกษาและมีความสนใจอยู่ตลอดช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเองเนี่ยในช่วงหลังก็จะเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะฮะว่าประชาชนเนี่ยมีการบริโภคมีพฤติกรรมการออกกำลังกายยังไงหรือมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพยังไงนะฮะจะสังเกตได้ว่าโรคปัจจุบันนี้เป็นได้ง่ายมากเช่นกลุ่มโรค NCD ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานต่างๆนานานะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดมาจากพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนนะฮะจากจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะต้องไปสอดรับเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านระบบสุขภาพของประเทศด้วยรัฐบาลควรจะต้องมีการพิจารณาว่าควรจะต้องให้การสนับสนุนการศึกษาในโรคใดนะฮะซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับประเด็นทางด้านการรายจ่ายของประเทศในระบบสาธารณสุขนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อตอบสนองนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมหลักสำคัญถ้าเราจะทำงานวิจัยทางด้านนี้เราต้องพิจารณาอะไรบ้างเพราะว่าการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งในระยะต้นระยะกลางระยะยาวนะฮะสามสิ่งที่ก็ต้องคำนึงถึงในการคิดถึงปัญหาวิจัยก็คือต้องหนักใหญ่และยาวปัญหาแรกที่เราจะต้องมองเนี่ยจะต้องเป็นปัญหาที่หนักนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแผ่หรือว่าการเกิดอิทธิพลในวงกว้างเกิดผลกระทบในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและปัญหานี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวนี่เป็นที่มาของคำว่าปัญหาทำไมถึงต้องหนักใหญ่และยาวนะฮะต่อมาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการวิจัยซึ่งก็จะมีด้วยกัน4ส่วนด้วยกันนะฮะ 4-5 ส่วนนะฮะส่วนแรกเราก็คือจะต้องคำนึงถึงว่าถ้าเราได้ประเด็นการวิจัยแล้วเราจะเข้าถึงข้อมูลการวิจัยยังไงนะฮะการเข้าถึงข้อมูลวิจัยเนี่ยมันนำพาให้เราพบเจอความเสี่ยงหรือเปล่านะฮะนอกจากความเสี่ยงที่ต้องเจอแหละทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการวิจัยเนี่ยมันสอดรับกับงบประมาณการวิจัยที่เรามีหรือเปล่าผิดต่อหลักข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีข้อคอนเซิร์นเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิที่ไปทำการเก็บรวบรวมมาเนื่องจากข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าถึงอัตลักษณ์นะคะส่วนบุคคลได้ปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีนโยบายที่จะป้องกันในส่วนนี้เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลนะคะจนนำไปสู่การโจรกรรมได้ในอนาคตท้ายที่สุดเลยเนี่ยที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องระยะเวลาในการวิจัยถ้าอย่างเช่นการทำวิจัยจบเนาะมันก็ไม่ควรจะเกินในรอบ1ปีหรือแม้แต่แหล่งทุนสำคัญต่างๆถ้าเราเป็นนักวิจัยในแหล่งในหน่วยงานต่างๆเนี่ยการวิจัยก็ควรไม่เกิน1ปีนะในระยะไพลอตแล้วก็ในระยะทดลองระยะกลางเนี่ยก็ไม่ควรเกิน3ปีนะก่อนที่จะนำผลลัพธ์ที่ได้หรือนโยบายที่สั่งขอได้ไปใช้งานจริงนอกจากนี้นะคะเราก็ยังต้องดูในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนของการดำเนินการวิจัยว่าเราได้วางวัตถุประสงค์ไว้กี่ข้อ
แบบสอบถามหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่าได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือยังนะตลอดจนสถิติและการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะคะเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของผลวิจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ข้อเสนอเนี่ยที่ใช้จริงนะคะอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนำให้นักศึกษาได้รู้ก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบมากกว่าการวิจัยทางด้านอื่นๆก็คือในเรื่องของรูปแบบทางการศึกษารูปแบบทางการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามีทั้งการทดลองมีทั้งการเก็บข้อมูลสำรวจจริงนะคะซึ่งความยืดหยุ่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเรามีหลักสำคัญหนึ่งอย่างก็คือความพร้อมของฐานข้อมูลนะซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้การบริการทางด้านข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้นะฮะและก็สามารถนำมาทำการทดลองทำการทดลองกึ่งควบคุมหรือแม้แต่กระทั่งการศึกษาย้อนหลังเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้นะฮะการทำวิจัยในด้านนี้ก็จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการนำไปใช้เชิงนโยบายมากยิ่งขึ้นฮะต้องแจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบว่าการที่จะนำนโยบาย1ตัวไปใช้งานได้เนี่ยมันจะต้องผ่านได้3กระบวนการด้วยกันกระบวนการที่1คือจะต้องไปทำการศึกษาวิจัยกระบวนการที่2ก็คือเอาผลวิจัยที่ได้เนี่ยกลับไปทดสอบไปแวลิเดตอีกครั้งนึงว่ามีผลจริงไหมในพื้นที่อื่นๆนะฮะไปทดลองใช้นั่นแหละส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือการนำไปใช้จริงกับกลุ่มประชากรทั้งหมดของคนในประเทศนะเรามาดูในเรื่องของแหล่งข้อมูลที่ใช้กันนะฮะก็จะมี2แหล่งด้วยกันเนาะสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์หลักๆเลยก็คือข้อมูลทุติยภูมินะฮะที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดซึ่งก็จะสามารถเก็บรวบรวมโดยผู้ทำวิจัยข้อดีของการเก็บรวบรวมปฐมภูมิจากผู้ที่ทำวิจัยเองก็คือฐานข้อมูลตรงนี้จะเป็นฐานข้อมูลหนึ่งเดียวที่ผู้วิจัยถือและสามารถวิเคราะห์ประเด็นนี้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นมีความเป็นอัตลักษณ์สูงมากนะในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆเช่นจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานบริหารการทะเบียนหรือว่าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นแหล่งข้อมูลเชิงสำรวจเหมือนกันที่หน่วยงานได้ไปทำการสำรวจมาแล้วนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข้อมูลก็จะขึ้นอยู่กับการวางแนวทางของหน่วยงานนั้นๆในการใช้งานซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เหมาะสมหรืออาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในการที่จะเอาไปใช้ในงานวิจัยของเรานะแล้วก็อาจารย์ก็จะขอแนะนำอีกหนึ่งฐานข้อมูลสำคัญนะคะคือฐานข้อมูลสำรวจค่านิยมประชากรเป็นฐานข้อมูลที่มีหน่วยงานต่างประเทศหน่วยงานนึงเนี่ยได้ทำการเก็บสำรวจนะฮะโดยเก็บสำรวจทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกถ้านักศึกษามีความต้องการที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี้ยก็สามารถทำได้โดยใช้ฐานข้อมูลสำรวจค่านิยมประชากรแล้วก็เช่นกันนะฮะในทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนาะนักศึกษารู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราไปรับการบริการสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยหมายเลขประชาชน13หลักจะถูกเก็บบันทึกทุกครั้งซึ่งการเก็บบันทึกทุกครั้งนั้นก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในการทำวิจัยนักศึกษาก็สามารถเก็บรวบรวมโดยตัวของผู้วิจัยเองได้นะฮะแต่ก็ต้องมาคัดกรองอยู่ว่าข้อมูลที่เราไปเก็บสำรวจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวส่วนบุคคลหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีหน่วยงานนะคะที่ให้บริการทางด้านข้อมูลทุติยภูมิด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสำนักงานรัฐบาลดิจิตอลอีกหนึ่งอันที่อาจารย์อยากแนะนำให้ก็คือรายงานความสุขของประชากรโลกนะคะซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมเนาะดัชนีความสุขของคนทั่วโลกและนำมาทำเป็นรายงานซึ่งถ้าในตำราเนี่ยอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างว่าสามารถนำไปใช้งานได้ในส่วนใดได้บ้างตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะปัจจุบันเนี่ยได้มีการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองเนาะข้อมูลส่วนบุคคลในพุทธศักราช2565เป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลของตัวบุคคลเนี่ยถูกละเมิดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเกิดการโจรกรรมขึ้นนะคะพระราชบัญญัตินี้ก็จะคอยคุ้มครองข้อมูลของเรา
เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบนะฮะในการ

ทําการวิจัยเนี่ยก็จะมีหน่วยงานนึงเหมือนกันที่คอยดูแลเกี่ยวกับข้อมูลต่างว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมไหมนะคะนั่นก็คือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ซึ่งการทำวิจัยในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์หรือนักศึกษาเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขอการขอในที่นี้ก็คือนำข้อมูลโครงร่างการวิจัยของเราเนี่ยตลอดจนแบบสอบถามเนาะว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปหน่วยงานนี้เพื่อขอรับพิจารณาแต่มันก็จะต้องแลกมาด้วยต้นทุนบางอย่างที่เราต้องเสียไปนะฮะซึ่งเมื่อข้อมูลทั้งหมดเนี่ยได้ผ่านการรับรองแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำทำวิจัยเนี่ยได้อย่างสบายใจนะคะว่าข้อมูลของเราและกระบวนการวิจัยของเราเนี่ยไม่ละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นและป้องกันการโดนฟ้องร้องกลับโดยกลุ่มตัวอย่างนะแต่ยังไงก็ตามนะถ้ายังเป็น baby thesis อยู่หรือว่าเป็นวิจัยสำหรับนักศึกษาและปริญญาตรีเนี่ยก็สามารถทำอีกตัวหนึ่งได้เหมือนกันที่เป็นข้อตกลงนะคะการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ non disclosure argument นะคะซึ่งนักวิจัยเองเนี่ยหรือนักศึกษาเองสามารถทำร่วมกันกับสถาบันหรือหน่วยงานนะคะเพื่อเป็นสัญญาใจเนาะว่าเราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนี้และมีกระบวนการเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลแน่นอนทีนี้เรามาดูทางด้านประเด็นเชิงลึกบ้างว่าถ้าเราต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประเด็นไหนบ้างที่เราสามารถทำการวิจัยได้นะฮะหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2หลักๆด้วยกันก็คือการพัฒนาทุนมนุษย์ในการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยก็จะมุ่งเน้นทางด้านเกี่ยวกับการยกระดับการศึกษาเพราะว่าการยกระดับการศึกษาเนี่ยคาดว่าจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตของตัวบุคคลนั้นเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งก็จะสามารถยกระดับศักยภาพองค์กรให้สูงมากยิ่งขึ้นมีศักยภาพทางด้านการแข่งขันที่สูงมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งก็จะนำมาสู่การวิจัยในด้านที่2ก็คือการประเมินสมรรถนะองค์กรการประเมินสมรรถนะองค์กรเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการวางคนให้ถูกงานหรือเปล่าหรือว่าการใช้งานปัจจุบันของคนในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยเหมาะสมถูกต้องหรือไม่นะฮะสำหรับประเด็นต่อมาที่มีการศึกษาก็คือในเรื่องของตลาดแรงงานนะฮะตลาดแรงงานเนี่ยจะค่อนข้างกว้างมากเพราะว่าสามารถดูได้ในหลายประเด็นหลักๆเลยก็คือดูทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร อุปสงค์และอุปทานแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะเรามาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้ในหลายประเด็นมากประเด็นแรกก็คือเราไปพิจารณาในเรื่องของอุปสงค์การเข้ารับบริการสาธารณสุขว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่านะฮะรวมถึงความพึงพอใจที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุขนั้นนะฮะว่าดีหรือเปล่าซึ่งเป็นผลประเมินย้อนหลังเนาะว่าการที่ผู้ป่วยเข้าไปรับบริการแล้วผลสะท้อนออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างควรจะต้องวางกลยุทธ์การให้บริการในด้านใดเพิ่มเติมในอนาคตนะฮะตลอดจนการประเมินในเรื่องของการเลื่อนการรักษาประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่อาจารย์สนใจที่จะศึกษานะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยก็ทำให้หน่วยงานต่างๆที่ให้บริการทางด้านสุขภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการรักษาออกไปผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพในระยะยาวเนี่ยก็ทำให้ขาดช่วงไปเนาะซึ่งมันอาจจะส่งผลร้ายแรงถึงการเสียชีวิตการเสียชีวิตของคนเราเนี่ยก็จะนำไปสู่ขาดผลิตภาพการผลิตและต้นทุนทางสังคมที่สูงมากยิ่งขึ้นนะฮะที่สังคมได้เสียไปจากการขาดผลิตภาพแรงงานใน2ประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะดูในเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางการแพทย์เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานต่างๆได้มีการเข้าถึงและมีการกระจายกำลังมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของคนที่เป็นทรัพยากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรทางการแพทย์นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กโรงพยาบาลขนาดกลางควรจะมีเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์อะไรบ้างที่จะครอบคลุมการให้การให้บริการทั้งหมดนะคะในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ด้านการจัดการทรัพยากรเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยใน

0: การวางแผนและก็พัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะนำมาสู่หัวข้อสุดท้ายก็คือการประเมินความอยู่ดีมีสุขนะฮะซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์สาขาใหม่ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะฮะว่าการที่คนเราเนี่ยอยู่ภายในอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุขของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงคิดเป็นมูลค่ากี่บาทนะฮะซึ่งในประเด็นเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสรุปนะครับกรอบการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขเนี่ยก็คือการวิจัยที่มุ่งเน้นนะในเรื่องของโครงสร้างสำคัญสำคัญต่างๆที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านแรงงานและระบบสาธารณสุขที่คอยมาสนับสนุนแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่ดียิ่งขึ้นนะในการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการศึกษาเชิงนโยบายนะเพราะฉะนั้นการกำหนดโจทย์วิจัยเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงให้มากๆในเรื่องของปัญหานั้นเป็นปัญหาที่หนักหรือเปล่าปัญหานั้นเป็นปัญหาใหญ่หรือเปล่าและปัญหานั้นจะมีผลในระยะยาวหรือเปล่านะฮะนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงว่าจากปัญหาที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเรามีศักยภาพมากพอที่จะทำมันหรือเปล่าให้มันเกิดขึ้นจริงๆในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลการจัดการความเสี่ยงว่ามันคุ้มค่าที่เราจะต้องเสี่ยงไหมตลอดจนในเรื่องของต้นทุนและระยะเวลาที่วางไว้นะคะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เนี่ยก็ถือว่าหัวข้อวิจัยนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับก็ควรที่จะต้องบีบหัวข้อวิจัยให้เล็กลงนะคะด้วยความที่การศึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขเนี่ยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรูปแบบการวิจัยเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นนะเราสามารถทำรูปแบบได้ทั้งการทดลองการเก็บสำรวจการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาตลอดจนการศึกษาย้อนหลังถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลานั้นได้นะนอกจากนี้เรายังจะต้องพิจารณาส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันว่าข้อมูลหรือว่ากระบวนการการทำวิจัยของเราเนี่ยมีความครบถ้วนถูกต้องนะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงนโยบายอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่เราเข้าถึงข้อมูลเนาะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าการทำวิจัยของเราเนี่ยจะไม่ละเมิดต่อสิทธิอันควรของตัวบุคคลนะคะซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือแนวโน้มในเรื่องของจำเป็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องของจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์นะครับนอกจากนี้อาจจะมีการลงบันทึกนะครับการไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานสำคัญสำคัญนะซึ่งประเด็นการวิจัยเนี่ยหลักๆก็จะเกี่ยวเนื่องกันกับสิ่งรอบตัวเราซึ่งสามารถที่จะเอาไปเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel E-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่จบไปเมื่อสักครู่ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะคะตอนที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เรามาสู่ตอนที่สองนะคะตอนที่สองเนี่ยก็เป็นกรอบแนวคิดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานะคะก่อนที่เราจะพูดถึงกรอบแนวคิดและข้อมูล เราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าประเด็นปัญหาอะไรที่จะนำไปสู่การวิจัยที่เราจะต้องสร้างกรอบแนวคิดแล้วก็หาข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้ปัญหาของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่นำมาสู่ประเด็นการวิจัยเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีอยู่พอสมควรนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะสรุปประเด็นสำคัญสำคัญนะที่เป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเอามาจากแนวคิดทฤษฎีนะเอามาจากการวิจัยต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสรุปมานะฮะก็จะได้ประเด็นสำคัญสำคัญนะคะต่างๆนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทราบว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ย นะฮะหรือไม่ว่าเป็นศาสตร์ใดๆในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีทุกวันนี้เราก็ทราบว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของอยู่ในมิติของเศรษฐกิจสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งลักษณะของสินค้ารูปแบบสินค้านะเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราจะต้องตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนโยบายรูปแบบมาตรการการค้าของแต่ละประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะฮะเปลี่ยนแปลงไปตามเราจะเห็นว่าโลกยุคปัจจุบันในอดีตนะนักศึกษาจะก็จะเห็นว่าเวลาเขาจะกีดกันการค้ากันเนี่ยเขาจะใช้มาตรการภาษีนะเก็บภาษีสูงๆแต่เดี๋ยวนี้รูปแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นมาตรการอื่นๆนะอย่างเช่นว่ามาตรการเรื่องของสังคมนะฮะมาตรการของสิ่งแวดล้อมนะประเทศไหนผลิตสินค้าแล้วสร้างมลพิษมากทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะนะประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วก็บอกว่าไม่แล้วไม่นำเข้าอะไรแบบนี้เหล่านี้ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมิติเหล่านี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ประเด็นปัญหาที่เราจะนำไปสู่การวิจัยได้นะคะ อาจารย์จะยกตัวอย่างประเด็นของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ได้มีการศึกษากันนะคะได้รวบรวมมายกตัวอย่างมาให้ดูนะคะอย่างเช่นว่าเรื่องของอุปสงค์ระหว่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกเลยนะคะคือว่าเรื่องของอุปสงค์เนี่ยนะคะอุปสงค์ก็คือความต้องการเนี่ยนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศหรือว่าไม่ระหว่างประเทศพอเป็นเรื่องของระหว่างประเทศแล้วว่าจะดูซิว่าสมมติว่าเราจะส่งสินค้าออกไปประเทศนึงนะอย่างอุปสงค์ของสินค้าข้าวของประเทศไทยในของประเทศจีนเนี่ยว่าเป็นยังไงนะอาจจะดูมิติว่าค่าการส่งออกสินค้าข้าวเนี่ยมากน้อยขึ้นอยู่กับประเด็นปัจจัยอะไรอันนี้ก็ไปเป็นประเด็นศึกษาวิจัยได้เลยนะฮะว่าหรือว่าความยืดหยุ่นของสินค้ายางพารานะคะที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสมมติอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าเวลาราคามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วจะทำให้อุปสงค์ของยางพาราเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นประเด็นศึกษาวิจัยได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอุปสงค์ระหว่างประเทศนะคะอีกอันนึงที่มีการศึกษามากนะคะในระยะหลังๆเนี่ยก็คือเรื่องของความได้เปรียบนะฮะหรือความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศเราทราบว่าประเทศนึงเนี่ยจะส่งสินค้าออกไปยังประเทศอื่นๆได้มากได้น้อยเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถหรือความได้เปรียบนะฮะในการแข่งขันซึ่งความสามารถหรือความได้เปรียบเนี่ยมันเกิดจากการผลิตสินค้าที่มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพหรือว่ามีต้นทุนที่ต่ำนะฮะต้นทุนที่ต่ำกว่าอีกประเทศนึงถึงจะสามารถที่จะไปแข่งขันเขาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยก็มีการศึกษาว่าถ้าเราจะสนใจศึกษาประเด็นนี้อย่างเช่นว่าเราจะศึกษาประเด็นที่ว่าวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของยางพาราในตลาดจีนสมมติอย่างเงี้ยเราก็จะไปดูว่าศึกษาความสามารถในการแข่งขันของยางพาราของไทยในตลาดจีนเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่เขาส่งยางพาราออกไปยังตลาดจีนดูซิว่าใครยังมีความสามารถมากกว่ากันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ประเทศหนึ่งเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สามารถนำมาศึกษาวิจัยได้แล้วผลของมันก็จะรู้ว่าที่ประเทศนี้เขามีสามารถแข่งขันได้เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรซึ่งจะทำให้เราก็จะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อจะไปปรับปรุงสร้างมาตรการอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ หรือเรื่องของอีกเรื่องนึงการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มสังเศรษฐกิจระยะหลังจะเห็นมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจมากแต่รวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนรวมกลุ่มเศรษฐกิจตรงนั้นตรงนี้มีการเปิดเสรีทางการค้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นศึกษาได้ว่ารวมกลุ่มเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือมันเสียประโยชน์แน่นอนล่ะทุกอย่างอ่ะมันไม่มีได้หมดนะคะมันมีได้มีเสียซึ่งจากการถ้าเรานำมาศึกษาวิจัยดูซิว่ามันประเด็นไหนที่เราได้ผลกระทบทางบวกประเด็นไหนได้ผลกระทบทางลบเรานะฮะศึกษามาแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกันว่าเราควรจะไปรวมกลุ่มหรือไม่รวมกลุ่มเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและฐานการผลิตอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ระยะหลังก็มีการศึกษากันเยอะนะฮะว่าการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างประเทศไทยเนี่ยมีเรามีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะเนาะเป็นการเคลื่อนย้ายปัจจัยแรงงานเข้ามาในประเทศเราเนื่องจากประเทศเราเศรษฐกิจโตมีการผลิตเยอะนะฮะแรงงานในประเทศไม่พอก็ต้องจ้างแรงงานจากเพื่อนบ้านมานะฮะอันนี้เนี่ยเราก็มีการศึกษาเห็นมีการศึกษาว่าศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผลกระทบยังไงทางบวกเป็นยังไงทางลบเป็นยังไงหรือว่าการย้ายฐานการผลิตนะฮะระยะหลังๆเราจะเห็นพูดกันว่ามีการย้ายฐานการผลิตนะจากอย่างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากไทยไปยังประเทศกลุ่ม CLMV ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็มาศึกษามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตนะหรือว่าเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมีการศึกษานะฮะว่าการที่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการค้ายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นยกประเด็นนะคะทางด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เราพอจะทราบประเด็นที่เราศึกษาแล้วเราก็ต้องเริ่มต้องหาข้อมูลเนาะเพราะว่ารู้ประเด็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูข้อมูลก่อนว่าที่ผ่านมาที่เขามีการวิจัยเนี่ยเป็นยังไงข้อมูลทั้งเชิงสถิติเป็นยังไงข้อมูลสถิติเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์แหล่งข้อมูลทางสถิติเนี่ยมีเยอะนะฮะทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้รายละเอียด อยู่ในเอกสารการสอนที่ได้เขียนให้นักศึกษาอ่านแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะมีเยอะมากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะฮะนี่ยกตัวอย่างสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เลยมีพาร์ทของสถิตินะฮะเรื่องของ BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนองค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกเนี่ยจะมีข้อมูลทางด้านของระหว่างประเทศเยอะมากแล้วก็เรื่องขององค์การสหประชาชาติอังกัดนะฮะองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาอันนี้ก็จะมีข้อมูลเชิงสถิติเยอะมากนะถ้านักศึกษาเข้าไปดูเล่นๆเนี่ยจะมีพาร์ทที่เรียกว่า statistic เนี่ยนะก็เข้าไปดูสถิติเนี่ยมันจะมีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะเยอะมากอันนี้ด้วยเวลาจำกัดก็จะยกหัวข้อคร่าวๆนะฮะค่ะแล้วก็นอกจากข้อมูลในเชิงสถิตินะคะก็ยังมีข้อมูลประเภทว่าฐานข้อมูลงานวิจัยดูงานวิจัยเก่าๆดูบทความทางวิชาการที่เขาเขียนมาซิในเรื่องประเด็นที่เราจะศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของประเทศไทยจันทร์เจ้าของส่วนของประเทศไทยอย่างเช่นว่า ITD เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยที่เขาศึกษาเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเลยนะคะชื่อว่าสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาชื่อย่อๆว่า ITD มีการศึกษามาเยอะแยะมากเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะฮะเป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ดีมากนะฮะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งก็ศึกษางานวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศเยอะก็คือ TDRI นักศึกษาหลายๆท่านอาจจะรู้จักสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะ TDRI อันนี้ก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเยอะพอสมควรนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะถ้านักศึกษาเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขียนไว้นะฮะTCI-thaijo.org เนี่ยจะแล้วนักศึกษาคีย์เข้าไปค้นเกี่ยวกับคำว่าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะพบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งสามารถเข้าไปสืบค้นในประเด็นต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจากฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็สามารถนำนะฮะจากทฤษฎีจากแนวคิดจากประเด็นต่างๆเนี่ยก็มาสร้างกรอบแนวคิดนะฮะทฤษฎีนะฮะโดยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็ สร้างเป็นกรอบแนวคิดขึ้นมานะคะเพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่องมือทั้งเชิงคุณภาพเชิงปริมาณซึ่งการศึกษาเชิงคุณภาพเชิงปริมาณนักศึกษาก็ศึกษามาแล้วนะในส่วนแรกนะคะโดยใช้ข้อมูลในเชิงเรื่องของโปรแกรมทางสถิติแล้วก็เรื่องของเชิงคุณภาพที่มันจะต้องมีเสมอนะเพื่อนำไปสู่ผลสรุปนะฮะผลสรุปแล้วก็สุดท้ายที่ต้องได้คือข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายหรือมาตรการที่จะนำผลการศึกษาของเราไปใช้นะคะอันนั้นก็คือตอนที่2ที่อาจารย์จะพูดในเรื่องของกรอบแนวคิดแล้วก็ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานะคะเดี๋ยวตอนที่3อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะยกตัวงานวิจัยนะคะว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะคะว่าเขาทำกันยังไงแล้วผลที่ได้มาเป็นยังไงค่ะ

เราก็มาสู่ตอนที่3นะคะตอนที่3ก็จะยกตัวอย่างนะคะกรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศในตำราก็จะเขียนไว้หลายเรื่องเลยนะคะแต่ว่าในที่จะพูดวันนี้เนี่ยจะยกมาเรื่องนึงนะคะจะยกมาเรื่องนึงก็คือเรื่องของงานวิจัยเรื่องของด้านความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้านะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์ได้หยิบยกงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะฮะเรื่องของโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับญี่ปุ่นในสาขาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะก่อนอื่นต้องบอกนักศึกษาก่อนว่า เวลาที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะทำความตกลงระหว่างประเทศหรือว่าทำความตกลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ เขาจะต้องเริ่มจากการวิจัยก่อนนะคะการวิจัยก่อนเพื่อเป็นฐานในการที่จะกำหนดนโยบายหรือมาตรการออกมานะคะในเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะก่อนที่ประเทศไทยจะไปทำความตกลงเปิดเสรีการค้านะคะในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในอาเซียนเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ เราก็ต้องศึกษาวิจัยก่อนซิว่าเอ๊ถ้าเราไปเปิดเสรีกับเขานะคะจะต้องไปลดภาษีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วเราจะเสียเปรียบอะไรเราจะได้เปรียบอะไรนะคะเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์อะไรในการเจรจาต่อรองก็ดีนะคะเพื่อให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดเสียประโยชน์น้อยที่สุดอะไรแบบนี้นะคะในงานศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาศึกษาหลายสาขามากนะคะแต่ว่าอาจารย์จะยกมาแค่สาขาเดียวนะคะก็คือสาขาเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นว่าเวลาเขาทำวิจัยเรื่องนึงเนี่ยเขาจะเริ่มจากอะไรนะคะแล้วก็ใช้วิธีการศึกษาอะไรแล้วก็ผลที่ได้เป็นยังไงเพื่อนำไปสู่ผลสรุปสุดท้ายนโยบายหรือมาตรการที่เขาจะเสนอแนะให้กรมเจรจาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการไปเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยยังไงนะคะทุกงานวิจัยนะคะมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นมานะคะหรือหลักการและเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะต้องชี้ให้เห็นว่าทำไมเราจึงศึกษาเรื่องนี้มันมีความสำคัญมันมีประเด็นปัญหายังไงนะคะอาจารย์ก็จะสรุปสั้นๆนะคะความเป็นมาก็เริ่มตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นกับอาเซียนเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกันเวลาพูดว่าสำคัญคืออะไรสำคัญก็คือดูในแง่ตลาดนะฮะตลาดก็คือมูลค่าตลาดส่งออกและนำเข้าเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นตลาดใหญ่ในระดับ2หรือ3เนี่ยนะฮะในของกันและกันนะฮะช่วงเวลาที่เขาศึกษาเนี่ยเป็นเวลาในช่วงปี2549นะเพราะนั้นสถิติที่เขาจะมาสนับสนุนว่ามีความสำคัญเนี่ยก็คือสถิติการค้าระหว่างกันในช่วงปี2549 48 34ปีให้หลังมาเนี่ยเขาก็จะหยิบยกสถิติมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกันนะเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะด้วยความสำคัญตรงเนี้ยเขามองว่าถ้ามีการเปิดเสรีการค้านะเปิดเสรีการค้าหมายถึงว่ามาเจรจาการลดหย่อนภาษีให้การเปิดให้การค้าเนี่ยมันไหลไประหว่างการอาเซียนกับญี่ปุ่นเนี่ยไปได้สะดวกเนี่ยนะฮะเขามองว่ามันเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ผลิตที่มีศักยภาพหมายถึงว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพเนี่ยแต่เราส่งออกไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะว่าญี่ปุ่นเก็บภาษีสูงแต่ถ้าเปิดเสรีปั๊บเนี่ยนะเรื่องของภาษี

เนี่ยมันก็จะลดต่ำลงจะทำให้ผู้ผลิตของเราที่มีศักยภาพเนี่ยนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทอาหารเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยซึ่งประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกอะไรต่างเนี่ย ก็น่าจะมีเป็นโอกาสขยายโอกาสให้กับผู้ผลิตเหล่านี้ได้นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการเปิดเสรีเนี่ยนอกจากผู้ผลิตที่มีศักยภาพของประเทศเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยผู้บริโภคเองก็มีโอกาสนะฮะการเปิดเสรีนั่นหมายถึงว่าต้นทุน เรื่องของภาษีอะไรก็ลดลงผู้ผลิตก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้บริโภคสินค้านะฮะที่มันหลากหลายในราคาที่ถูกลงไม่ใช่ว่ายังราคาแพงเพราะว่าถูกเก็บภาษีแพงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ ความเป็นมาของการศึกษานะคะนะรายละเอียดความเป็นมาของการศึกษาเนี่ยจะเป็นการว่าชี้ให้เห็นว่าทำไมถึงศึกษามันมีความสำคัญยังไงมันมีปัญหายังไงนะคะนะคะทีนี้งานวิจัยทุกอันต้องมีวัตถุประสงค์ของการศึกษานะว่าการศึกษาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ1เพื่อวิเคราะห์จะวิเคราะห์ดูซิว่าผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับญี่ปุ่นเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทยเป็นยังไงทำให้เราลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นหรือมันเป็นยังไงนะฮะก็จะวิเคราะห์นะฮะอันที่สองวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเสนอแนะมาตรการรองรับผลกระทบสมมติว่าถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยผลกระทบบางอันมันเป็นทางบวกเราก็จะเสนอแนะมาตรการว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันได้มากขึ้นหรือว่าอาจจะบางส่วนเป็นทางลบเนี่ยก็จะเสนอแนะมาตรการว่าทำไงจะแก้ผลกระทบทางลบเหล่านี้ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะทีนี้นะคะหลังจากรู้วัตถุประสงค์การศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีการศึกษาวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้มาได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะฮะการศึกษาทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ต้องมีทั้งเชิงโดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะฮะถ้าเชิงคุณภาพอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะดูไม่หนักแน่นพอนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งสองส่วนงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเชิงปริมาณเนี่ยเขาใช้แบบจำลองที่เรียกว่า GTAP นะฮะGTAP เนี่ยเป็นแบบจำลองที่เขาเป็นของต่างประเทศนะที่เขาซื้อมาที่จะมันเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะโดยเขาจะหาดัชนีที่เรียกว่าความได้เปรียบที่ปรากฏออกมาหรือ RCA นะฮะคือค่าที่ออกมาเนี่ยสามารถบอกได้ว่ามีความได้เปรียบมีความเสียเปรียบนะฮะจากแบบจำลองนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วเขาก็มาสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงหลังจากศึกษาเชิงปริมาณซึ่งเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับผลที่ได้ในเชิงปริมาณเนี่ยมันจะต้องมาสนับสนุนหรือจะต้องมีข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมายืนยันให้มันชัดเจนอีกทีนึงเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเชิงมันอาจจะมีจุดอ่อนหลายๆเรื่องอย่างเช่นว่าในเรื่องของสมมติว่ามาตรการทางภาษีเนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของเชิงปริมาณได้แต่บางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องของนโยบายการค้าอะไรบางอย่างเนี่ยเชิงปริมาณอาจจะวัดได้ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีงานวิจัยเชิงคุณภาพเสริมเสมอนะฮะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์หรืองานอะไรก็แล้วแต่นะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเชิงคุณภาพเนี่ยก็ใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์เนี่ยโดยหาหลักที่เขาใช้นักศึกษาคงเคยได้ยินมาบ้างนะฮะอันนี้เป็นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีมานานแล้วแหละแต่ก็ยังคงใช้ได้ดีอยู่ก็คือ SWOT นะฮะก็คือว่าหา strength ก็คือจุดแข็งนะฮะ weakness จุดอ่อนนะฮะดูว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็ง opportunities โอกาสแล้วก็ threat ก็คือเรื่องของภัยคุกคามยังไงนะฮะเขาเอามาวิเคราะห์ร่วมๆกันเพื่อจะหากลยุทธ์นะฮะในรูปแบบที่เรียกว่าตารางทาวส์ก็คือว่าทาวส์เมทริกซ์ก็คือว่าดูว่ากลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับเชิงป้องกันเชิงแก้ไขอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือวิธีการศึกษาของเขานะคะค่ะทีนี้นะฮะหลังจากที่เขาก็เก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะ
ทั้งเชิงสถิทั้งอะไรเชิงอะไรต่างๆ

0: เนี่ยแล้วเขาก็เอาตัวเลขเนี่ยเข้าไปสู่แบบจำลองนะคะผลการวิเคราะห์มันจะมีรายละเอียดมากนะคะแต่อาจารย์สรุปมาว่าหลังจากที่เขาได้ใส่ข้อมูลเข้าไปในแบบจำลองอะไรต่างๆเนี่ยผลการวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ได้ค่าดัชนีที่เรียกว่า RCA ที่อาจารย์พูดนะคะ Review Comparative Advantage ก็คือดัชนีความได้เปรียบในเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบเนี่ยนะคะของเราเนี่ยได้ 1.24 คำว่า 1.24 แปลว่าอะไรแปลความก็คือว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความได้เปรียบถ้าสมมติว่ามีการเปิดเสรีอาเซียนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีความได้เปรียบเลยในการที่เราจะส่งสินค้าประเภทอาหารออกไปญี่ปุ่นได้เปรียบเพราะว่าค่าเนี่ยก็คือมันมากกว่า1นะเขาใช้เกณฑ์1ถ้ามากกว่า1เนี่ยแปลว่าเราได้เปรียบนะแต่ถ้ามาดูว่าถ้าเราในอาเซียนด้วยกันเนี่ยถามว่าเราได้เปรียบมั้งปรากฏว่าถ้าเราดูเฉพาะในอาเซียนด้วยกันไม่ได้ดูถึงการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนิดหน่อย RCA ของเราเนี่ยเสียเปรียบอาจจะเยอะนิดหน่อยก็คือ 0.16 นะก็คือซึ่งน้อยกว่า1มากหมายความว่าอะไรในยะก็คือว่าเราเนี่ยแข่งขันไปในส่งออกไปในญี่ปุ่นได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันเนี่ยที่เขายังมีค่าไอ้ RCA ที่ต่ำกว่าตรงนี้นะคะค่ะทีนี้จากตรงนี้เนี่ยจากผลการวิจัยเชิงปริมาณเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเขาก็มองว่าเราควรมีมาตรการในเรื่องของเจาะตลาดลึกนะฮะตลาดเชิงลึกในตลาดญี่ปุ่นว่าจุดไหนนะฮะสินค้าจุดไหนที่เราได้เปรียบเหนือคู่แข่งทั้งในอาเซียนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ให้เจาะลงไปในตลาดลึกเชิงลึกด้วยนะฮะโดยเขาก็ทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเสริมนะฮะอย่างโดยใช้ SWOT อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยซึ่งจะเอาเรื่องของทั้งจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามอย่างที่ได้พูดเบื้องต้นเนี่ยมาดูนะเขาก็มองว่าจุดแข็งของเราในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารก็คือว่าเรามีศักยภาพสูงในตลาดญี่ปุ่นที่ RCA สูงนะแต่มีจุดอ่อนก็คือศักยภาพต่ำในตลาดอาเซียนนะฮะโอกาสมีอะไรบ้างโอกาสก็คือการลดภาษีนะฮะภายใต้ข้อตกลงที่เราจะทำเนี่ยนะจะเปิดโอกาสแล้วก็ข้อ2ก็คือเรื่องของกฎกำเนิดสินค้าเนี่ยที่มันจะเปิดโอกาสให้เราแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยถ้าเราส่งออกได้มากเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงสูงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยมันก้าวหมายถึงว่าเจริญเติบโตไปด้วยแต่ก็มีภัยคุกคามก็คือว่าในประเทศอาเซียนด้วยการที่บอกว่าค่า RCA ของเราเนี่ยต่ำในตลาดอาเซียนเนี่ยเขาก็จะมาแข่งกับเราในตลาดญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีมาตรการพวกป้องกันที่ไม่ใช่ภาษีสูงนะพวกเรื่องของมาตรการข้อกำหนดเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยมีเยอะมากนะคะแล้วก็มีการทดแทนอาหารผลิตภัณฑ์อาหารไทยกับอาหารอื่นๆของอาเซียน ก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการดูจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสภัยคุกคามทั้งหมดเนี่ยนะผู้วิจัยเขาเลยเสนอมาตรการออกมานะครับ ABCD นะ ABC เนี่ยเป็นมาตรการที่เขาเรียกว่ามาตรการเชิงลุกโดยเอาจุดแข็งนะที่เรามีโอกาสที่เรามีก็คือว่าเราก็เสนอแนวมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์หรือประเทศไทยควรจะทำก็คือมาตรการ ABC A ก็คือว่าให้เร่งสร้างประโยชน์นะจากมาตรการตรงนี้นะฮะแล้วครัวไทยสู่ครัวโลกอะไรก็แล้วแต่อันมาตรการ B ก็คือว่าสนับสนุนสร้างตราสินค้านะครับผลิตภัณฑ์อาหารไทยในญี่ปุ่นนะฮะอันที่4ก็คือเร่งทำความเข้าใจการใช้ประโยชน์เรื่องของถิ่นกำเนิดสินค้านี่เป็นรายละเอียดนะฮะถิ่นกำเนิดสินค้าก็คือว่าเรื่องของการกำหนดตรงนี้ที่จะทำให้เราได้เปรียบในการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลง AGCEP นี่คืออาเซียนญี่ปุ่นcorporation นะฮะก็คือเป็นความตกลงอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือมาตรการที่ผู้วิจัยเขาเสนอโดยเอาจุดแข็งกับโอกาสมานะคะอันนี้ถ้าจะเอาจุดแข็งกับภัยคุกคามนะฮะจุดแข็งกับภัยคุกคามเนี่ยนะฮะเขาก็จะได้เป็นมาตรการเชิงป้องกันเนี่ยนะฮะเชิงป้องกันว่าเรามีภัยคุกคามนะเราเอาจุดแข็งมาป้องกันก็จะได้เป็นมาตรการดีกับอีดีก็คือว่า ส่งเสริมมาตรการที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งออกกระจายสินค้าอาหารไทยไปสู่ร้านไปสู่ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ในอาเซียนนะคะแล้วก็มาตรการ E ก็คือว่าสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยวิจัยที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นสากลนะคะเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนนะคะอันนั้นก็คือมาตรการเชิงป้องกันสุดท้ายนะก็คือว่ามาตรการเชิงแก้ไขก็คือเรามีจุดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้โอกาสเนี่ยแก้ไขก็คือมาตรการ Fก็คือสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมอาหารกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะโดยเชื่อมโยง เรื่องของการท่องเที่ยวกับเทศกาลอาหารต่างๆเนี่ยส่งเสริมให้อาหารไทยเนี่ยรู้จักทั้งในหมู่ของอาเซียนในหมู่ของญี่ปุ่นอันนั้นก็คือสิ่งที่ผู้วิจัยนะคะได้เสนอมาตรการต่างๆออกมานะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนำไปพิจารณาที่จะไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ต่อไปค่ะอันนี้ก็คือตอนที่3ที่อาจารย์จะพูดถึงค่ะก็มี3ตอนนะคะก็หวังว่านักศึกษาก็คงจะได้พอที่จะเข้าใจเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะว่ามายังไงเริ่มจากกรอบแนวคิดนะคะเริ่มจากประเด็นปัญหาเริ่มจากวิธีวิจัยนะคะนำมาสู่กรณีศึกษานะคะค่ะ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้มาคุยกันหน่วยที่15นะครับของชุดวิชา60434นะครับการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับสำหรับประเด็นเนื้อหาที่จะพูดคุยในวันนี้ประกอบด้วย4ตอนนะครับตอนที่1ก็คือขอบเขตและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับตอนที่2กรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูลการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับแล้วก็กรณีศึกษางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐการพัฒนานะครับแล้วก็ตัวอย่างการประยุกต์การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับมาดูตอนที่1ก่อนนะครับขอบเขตและความสำคัญของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับในส่วนของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนั้นขอบเขตของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเนี่ยเป็นการวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนะฮะก็เกี่ยวกับการคลังสาธารณะหรือการคลังของรัฐนะครับการคลังภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายรัฐบาลรายได้ก็มาจากภาษีอากรรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายโครงการต่างๆของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับแล้วที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินนะครับและหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะก็คือหนี้ที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กู้นะครับแล้วก็สินค้าสาธารณะสินค้าสาธารณะนี่อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนถนนหนทางเขื่อนระบบชลประทานท่าเรือสนามบินที่รัฐสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐเข้าไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสินค้าสาธารณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อยู่ในขอบเขตของการวิจัยภาครัฐนะครับการวิจัยภาครัฐนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในการดำเนินนโยบายการคลังต่างๆดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งด้านไม่ว่าทั้งด้านรายรับรายจ่ายการจัดเก็บภาษีการจ่ายงบประมาณนะครับการกำหนดนโยบายการคลังการจัดสรรทรัพยากรของประเทศนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างต่างๆพวกนี้การจัดการสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึงบรรลุเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่กำหนดไว้นะครับแล้วการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเนี่ยนะฮะว่าโครงการไหนเร่งด่วนก่อนหลังต่างๆเพื่อให้ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นก็ต้องอาศัยข้อมูลการวิจัยนะครับก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนี่เองนะครับทีนี้ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนั้นประเด็นการวิจัยที่จะสามารถทำการศึกษาได้ก็การวิจัยเกี่ยวกับการคลังสาธารณะนะทางด้านรายรับก็ภาษีเช่นภาษีอากรนะครับ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรการปฏิบัติตามภาษีการปฏิบัติตามภาษีนี่หมายถึงว่าการจ่ายภาษีตามกำหนดเวลาที่รัฐกำหนดนะครับยื่นแบบต่างๆตรงตามเวลาแล้วก็การวิจัยเกี่ยวกับการหนีการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับทั้งด้านรายจ่ายก็รายจ่ายงบประมาณนะครับประสิทธิภาพในการใช้จ่าย

นะฮะทางด้านไม่ว่าทางด้านรายรับแต่ด้านรายจ่ายเนี่ยที่มีต่อการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะเช่นเงินเฟ้อเงินการว่างงานต่างๆแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรนะครับการสร้างความเป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างถ้าเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็อยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับรวมทั้งเรื่องของการคลังท้องถิ่นนะครับเรื่องประสิทธิภาพเรื่องศักยภาพของการคลังท้องถิ่นเรื่องปัญหาอุปสรรคแนวทางการดำเนินการของการคลังท้องถิ่นก็เป็นประเด็นที่สามารถจะไปทำวิจัยได้ในเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะทีนี้มาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับเศรษฐศาสตร์พัฒนาเนี่ยขอบเขตของเศรษฐศาสตร์พัฒนาก็เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับในการพัฒนาประเทศต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเจริญเติบโตนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนต่างๆผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะฮะตลอดจนผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างต่างๆการวิจัยในลักษณะนี้ก็อยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับทีนี้เศรษฐศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศนะนโยบายกลยุทธการพัฒนาเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนะครับเพื่อให้นโยบายมีความถูกต้องเหมาะสมไปทิศทางที่สอดคล้องที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆตลอดจนนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากการวิจัยนะฮะทางด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาเข้าไปใช้นะครับความสำคัญของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาก็สามารถมองได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับในหลายประเทศก็พบว่าประเทศที่มีการลงทุนทางด้านการวิจัยพัฒนามากเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับนอกจากนี้การวิจัยก็นำมาซึ่งนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมก็นำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่างๆในหลายประเทศต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับขอบเขตของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยประเด็นการวิจัยเนี่ยนะครับการวิจัยทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาประเทศนะเช่นทรัพยากรทุนมนุษย์นะเครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่ใช้เข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยและแรงงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงทำให้เศรษฐกิจมีความเติบโตมากน้อยแค่ไหนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงมากน้อยแค่ไหนรายได้ต่อหัวของประชากรเป็นไปยังไงต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในกระบวนการพัฒนาต่างๆพวกนี้นะครับก็อยู่ในประเด็นที่สามารถทำการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้นะครับทั้งนี้เนี่ยในการใช้วิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาในการวิจัยนั้นนะครับต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่มองแค่การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่านั้นแต่คำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมองไกลไปถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรความอยู่ดีกินดีของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆซึ่งมีประเด็นหลายประเด็นเหล่านี้เนี่ยที่สามารถนำไปวิจัยได้นะครับนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆดังกล่าวไม่ว่าทางด้านประชากรแรงงานทรัพยากรมนุษย์นะสินค้าทุนเทคโนโลยีนะครับการวิจัยและพัฒนาธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดต่างๆก็อยู่ในขอบเขตนะฮะหรือประเด็นที่สามารถนำมาศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและการกระจายได้นะครับรูปแบบทางเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาต่างๆก็อยู่ในขอบเขตหรือประเด็นที่สามารถนำมาศึกษาของการวิจัยและพัฒนาได้ต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับในตอนที่1นี้เนี่ยขอบเขตและความสำคัญของการวิจัยไม่ว่าเศรษฐศาสตร์ภาครัฐการพัฒนานะครับในการทำวิจัยเนี่ยถ้านักศึกษาเนี่ยจะทำวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเนี่ยก็ต้องดูว่าขอบเขตของเนื้อหาเนี่ยอยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐหรือไม่นะครับหรือถ้าจะทำทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยอยู่ในขอบเขตของเศรษฐศาสตร์พัฒนาหรือไม่ต้องไปดูนะครับต้องทำความศึกษาให้ดีในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าเรื่องที่จะทำการศึกษานั้นเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะในการเสนอ

ข้อเสนอโครงการวิจัยต่างๆพวกนี้นะหรือทำค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ต่างๆพวกนี้นะครับประเด็นความสำคัญของการวิจัยนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับผู้พิจารณาโครงการต่างๆให้ความสำคัญว่างานวิจัยทำไปแล้วจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงไรนะครับดังนั้นในตอนที่หนึ่งนะฮะขอเน้นว่าขอบเขตของเนื้อหาที่เราทำวิจัยนั้นอยู่ในขอบเขตของวิชานั้นหรือไม่นะครับแล้วความสำคัญของการวิจัยเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างต่างๆก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับในตอนที่2นะครับกรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูลการวิจัยสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับมาดูประเด็นเรื่องกรอบแนวคิดการวิจัยก่อนนะครับกรอบแนวคิดการวิจัยก็เป็นการแสดงตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อได้ผลการวิจัยตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับทีนี้กรอบแนวคิดการวิจัยได้มาจากไหนกรอบแนวคิดการวิจัยได้มาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัยที่ทำการศึกษานะครับรวมทั้งอาจจะได้มาจากการสังเคราะห์จากความคิดหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยเองนะครับในการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยนะสามารถเขียนได้4ลักษณะนะครับรูปแบบที่1ก็เป็นการเขียนอธิบายความนะครับบรรยายต่อเนื่องโดยไม่แยกหัวข้อนะครับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการศึกษานะครับแบบที่2ก็เป็นแสดงแผนภูมินะฮะแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนะครับแบบที่3ก็เป็นผสมผสานระหว่างแบบที่1กับแบบที่2นะครับคือมีแผนภูมิด้วยและอธิบายความด้วยนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในกรณีนี้ก็ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือในกรอบแนวคิดการวิจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความสลับซับซ้อนนะครับและแบบที่4ก็เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของชุดข้อมูลต่างๆทั้งนี้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานะครับก็ประกอบด้วยตัวแปรตามตัวแปรอิสระนะครับตัวแปรควบคุมและตัวแปรแทรกนะครับตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระนะครับส่วนตัวแปรควบคุมก็คือตัวแปรที่อาจจะทำให้ผลการวิจัยมันคลาดเคลื่อนได้ก็ต้องมีการควบคุมไว้เช่นตัวอย่างที่เราเก็บมาจากเป็นเพศเดียวกันระดับการศึกษาเดียวกันกลุ่มอายุเดียวกันอาชีพเดียวกันอะไรต่างๆประเด็นเหล่านี้นะครับส่วนตัวแปรแทรกเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจจะมีผลต่อตัวแปรตามนะครับซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าผู้วิจัยก็นำมาใช้เป็นตัวแปรอิสระประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ในแบบจำลองการวิจัยนะครับเป็นในสมการในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนะครับทีนี้มาดูเรื่องแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับดังที่กล่าวแล้วว่าประเด็นสำคัญในการสร้างกรอบแนวคิดใดนะครับนอกเหนือจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยในส่วนของแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐซึ่งเป็นมีส่วนสำคัญในนำมาใช้ในกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับในที่นี้ก็กล่าวถึงบางทฤษฎีนะครับบางแนวคิดนะยกตัวอย่างเช่นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรายจ่ายสาธารณะนะครับเช่นแนวคิดเกี่ยวกับ Laissez faire เนี่ยครับก็เน้นไปที่ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมก็คือรัฐบาลพยายามจะไม่เข้าไปแทรกแซงทำให้จำเป็นในระบบเศรษฐกิจนะครับทฤษฎีทางเลือกรายบุคคลก็มองมาที่ทางเลือกของสังคมก็มาจากทางเลือกของแต่ละบุคคลในสังคมนั่นเองนะครับทฤษฎีรายจ่ายสาธารณะในระดับที่เหมาะสมที่สุดก็มองมาที่ความเหมาะสมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อรรถประโยชน์ที่สังคมได้รับเพิ่มขึ้นเทียบกับรายจ่ายมาจากไหนรายจ่ายมาจากรายจ่ายจากรัฐบาลและรายจ่ายจากประชาชนในรูปของการเสียภาษีนะครับและทฤษฎีการใช้จ่ายรัฐบาลเชิงบวกนะก็มองไปที่รัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยพยายามให้ตัวเองอยู่นานๆก็มีการเพิ่มการใช้จ่ายสาธารณะมากขึ้นนะครับทางด้านการจัดเก็บภาษีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเช่นประโยชน์ทฤษฎีประโยชน์ของภาษีนะครับก็มองไปที่ว่าการชำระค่าบริการต่างๆที่รัฐจัดให้กับประชาชนก็ตามสัดส่วนภาษีที่จ่ายนะครับทฤษฎีความสามารถในการจ่ายภาษีก็มองที่การจัดเก็บภาษีต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายภาษีของประชาชนนะครับแนวคิดระดับรายได้สูงสุดหรือเส้นโค้งแรฟเฟอร์นะครับอันนี้ก็มองไปที่ว่าอัตราภาษีต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อรายได้จากภาษีอากรถ้าอัตราภาษีสูงเกินไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยรายได้จากภาษีอากรจะไม่ได้เลยเพราะว่าอัตราภาษีสูงเนี่ยทำให้คนไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนะครับไม่มีรายได้ก็ไม่สามารถเก็บภาษีจากคนเหล่านี้ได้นะครับทฤษฎีภาษีเงินได้และแรงจูงใจนะครับก็มองไปว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษีอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าขึ้นภาษีเนี่ยภาษีที่สูงเกินไปเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผล2ประการก็คือผลของการทดแทนและผลของรายได้เนี่ยผลของการทดแทนก็คือบางคนเห็นว่าภาษีสูงเกินไปเนี่ยทำงานก็ไม่คุ้มก็ไม่อยากทำงานนะครับก็ไปพักผ่อนเสียนะครับในขณะอีกคนบางคนก็บอกว่าอัตราภาษีสูงเนี่ยทำให้เขามีรายได้เหลือน้อยลงนะครับคุณมาตรฐานการดำเนินชีวิตเขาต่ำลงเขาก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นอันนี้เป็นผลทางรายได้นะที่เกิดขึ้นนะครับกับแรงงานเหล่านี้นอกจากนี้ก็แนวคิดกับแรงจูงใจเกี่ยวกับอุปทานแรงงานและภาษีอากรก็มองไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีกับแรงจูงใจในการทำงานซึ่งคล้ายๆกันนั่นเองนะครับนะครับเพราะว่าอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่ออุปทานของแรงงานในเรื่องของจำนวนชั่วโมงการทำงานและความเต็มใจในการทำงานต่างๆพวกนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะครับของสินค้าสาธารณะอันนี้ก็นำมาวิเคราะห์ในกรณีที่รัฐเข้าไปลงทุนนะในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือสินค้าสาธารณะต่างๆนะฮะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวอย่างกรอบในที่การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับการวิจัยเรื่องตัวกับเครื่องการปฏิบัติตามภาษีในหมู่ผู้ก่อการอาชีพอิสระในประเทศกาหน้านะครับในที่นี้ประกอบด้วยตัวแปรตามตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมตัวแปรอิสระประกอบด้วยตัวกับเครื่องทางด้านเศรษฐกิจนะครับเช่นตาภาษีนะความยากความการรับรู้เนี่ยในการใช้จ่ายรัฐบาลจากเงินที่ได้จากภาษีอากรการตรวจจับภาษีต่างๆนะครับและตัวกับเครื่องทางด้านสถาบันนะเช่นบทบาทของเจ้าหน้าที่สรรพากรในการจัดเก็บภาษีความง่ายในการคืนภาษีการบริหารจัดการต่างๆตัวกับเครื่องทางด้านสังคมก็เช่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้เสียภาษีนะครับความคิดเห็นของผู้นำทางสังคมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวกับเครื่องส่วนบุคคลก็เกี่ยวกับข้อจำกัดในการเสียภาษีข้อจำกัดทางด้านการเงินนะครับความหนักหรือความการรับรู้ในเรื่องโทษที่เกิดขึ้นจากไม่เสียภาษีนะครับตัวไปควบคุมก็คืออายุการศึกษาสาขาอาชีพของธุรกิจหมายถึงตัวอย่างที่จัดเก็บมาก็การศึกษาเดียวกันเพศเดียวกันอายุกลุ่มอายุเดียวกันสาขาธุรกิจเดียวกันนะครับทีนี้มาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับเศรษฐศาสตร์พัฒนาเนี่ยนะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักคลาสสิกเนี่ยก็มองไปที่ปัจจัยการออมนะและการสะสมทุนนีโอคลาสสิกก็มองไปที่การค้าเสรีการออมและการลงทุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจของจอร์จเจนสันก็มองไปที่ทุนแรงงานเทคโนโลยีนะครับทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจของคุตเนตก็มองไปที่การเพิ่มอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจนะครับก็เน้นไปที่เทคโนโลยีเช่นเดียวกันและทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบใหม่ก็มองไปที่ในเรื่องของทุนแรงงานนะครับแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆอันนี้เหล่านี้เป็นต้นก็เป็นตัวอย่างของแนวคิดทฤษฎีนะสามารถนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้รวมทั้งทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มสถาบันและกลุ่มโครงสร้างนะครับตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับในที่นี้จากการวิจัยในเรื่องปัจจัยกำหนดการเติบโตเศรษฐกิจภูมิภาคในประเทศเคนยานะครับตัวแปรอิสระประกอบด้วยการลงทุนภาครัฐการบริโภคการใช้จ่ายรัฐบาลทุนมนุษย์การใช้งบประมาณนะครับกรอบทางสถาบันก็คือการบริหารจัดการบทบาทของเจ้าหน้าที่และกฎระเบียบราชการต่างๆนะครับในเรื่องของธรรมาภิบาลก็เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจคอร์รัปชันนะครับในเรื่องของสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยก็มีตัวแปรแทรกนะครับก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายภายในประเทศและปัจจัยจากภายนอกประเทศเข้ามาเป็นตัวแปรแทรกตัวแปรต่างก็คือการเติบโตของ GDP ในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภูมิภาคหรือเป็นมวลทนนะซึ่งในประเทศเคนยาเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นจังหวัดในประเทศไทยนะก็แบ่งเป็นมวลทนหรือเคาน์ตี้นะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนั่นเองนะครับแต่ของเคนยาเขาเรียกว่าเคาน์ตี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนะครับถ้าเป็นข้อมูลผสมผสานก็เก็บจากตัวอย่างถ้าเป็นข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐส่วนใหญ่ก็หน่วยงานกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยที่สำคัญก็คือจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับข้อมูลที่สามารถไปจัดเก็บมาได้สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงแรงงานนะครับศูนย์วิจัยของธนาคารพาณิชย์นะครับและแหล่งข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย
นะครับองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศเป็นต้นนะครับในส่วนของกรอบแนวคิดและการวิจัยนะครับได้ข้อมูลที่ได้ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยนะฮะในการกำหนดแนวคิดที่ความสำคัญก็คือต้องไปดูว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราศึกษาคือเรื่องอะไรในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วไปอ่านแล้วสังเคราะห์ออกมาเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับแล้วก็ดูว่าความเป็นไปได้ของข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิจัยมีมากน้อยเพียงใดเพื่อให้การวิจัยมีความสำเร็จครับกรณีศึกษางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐมาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐก่อนนะครับครับเป็นการวิจัย เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยนะครับหลักการเหตุผลและเหตุผลของการวิจัยเรื่องนี้ก็มองไปที่ว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลนะรองจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจการบริหารจัดการทางด้านภาษีต่างๆในการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีด้วยนะครับจากหลักการให้ผลดังกล่าวเนี่ยในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยอันที่1ก็คือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระทบต่อรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยนะครับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลเป็นอนุกรมเวลานะครับในช่วงปี2543ถึง2557ข้อมูลจาก2แหล่งสำคัญก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งเชิงพันธนาและเชิงปริมาณนะครับในเชิงพันธนาเนี่ยมีการวิเคราะห์โครงสร้างภาษีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีผลการจัดเก็บภาษีและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเนี่ยวัดจากไหนก็วัดจากสัดส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับที่เก็บได้จริงต่อรายได้ประชาชาติหารด้วยสัดส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับที่คาดว่าจะได้รับต่อรายได้ประชาชาตินะครับส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพันธนานะครับเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้สมการตรวจทอยพหูคูณวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับตัวแปรตามก็คือรายได้เงินได้นิติบุคคลหน่วยเป็นล้านบาทนะครับตัวแปรอิสระประกอบด้วย GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับหน่วยเป็นล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตัวเป็นสระนะครับก็หน่วยเป็นล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนหน่วยเป็นรายนะครับแล้วก็ปริมาณการเปลี่ยนแปลงเงินทุนจดทะเบียนก็หน่วยเป็นล้านบาทนะครับตัวแปรตัวสุดท้ายเป็นตัวแปรหุ่นหรือตัวแปรดัมมี่นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ1กับ0นะในกรณีที่รัฐบาลใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ในปีนั้นมีค่าเท่ากับ1นะครับในปีที่ไม่ใช้นโยบายลดภาษีเงินได้มีค่าเท่ากับ0นะครับก็คือในช่วงปี2548ถึง2553ที่ใช้ในการศึกษานะครับผลการศึกษาพบว่า GDP และจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนเนี่ยมีผลต่อรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในทิศทางเดียวกันอันนี้หมายถึงว่าถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพิ่มขึ้นนะครับจำนวนธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้มาตรการภาษีเงินได้ที่บุคคลเนี่ยนะส่งผลต่อการเก็บภาษีเงินได้ในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยยะสำคัญ 1.10 หมายถึงว่าปีไหนที่มีการใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ปรากฏว่าภาษีเงินได้เนี่ยนะครับได้รับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเนี่ยค่าที่วัดได้เท่ากับ 1.57 ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าค่าเกินมาตรฐานนะครับหรือค่าเกินปกตินะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยตัวอย่างที่กล่าวถึงก็เรื่องของผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อโอกาสการจ้างงานของผู้อพยพในกรณีของประเทศสเปนในช่วงปีค.ศ.1997ถึง2007นะครับคำว่าเครือข่ายทางสังคมหมายถึงว่าการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมผ่านสังคมเครือญาติสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรคนที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับจะมีแรงงานอพยพเหล่านี้อพยพไปต่างประเทศอาศัยเครือข่ายทางสังคม

เหล่านี้นะครับทีนี้ในหลักการเหตุผลก็มองว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้อพยพได้รับในการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของตลาดแรงงานโอกาสการทำงานในประเทศปลายทางนะครับนอกจากนี้ก็พบว่าข่ายทางสังคมอาจจะป้องกันหรือไม่ให้ผู้อพยพเนี่ยบูรณาการเข้ากับประเทศปลายทางที่อพยพเข้าไปนะครับเพราะข้อมูลที่ได้จากการเกี่ยวกับงานทำนึกตลาดแรงงานโอกาสการทำงานต่างๆนี่ก็ถูกแพร่กระจายอยู่ในเครือข่ายทางสังคมที่ตัวเองเข้าไปอยู่นะครับและข้อมูลที่มีอยู่นั้นอาจจะนำไปสู่การแข่งขันทางสังคมมากขึ้นทำให้แรงงานบางกลุ่มเนี่ยขาดโอกาสที่รับรู้ข้อมูลจากแหล่งอื่นก็เป็นจำกัดโอกาสของแต่ละบุคคลให้เหลือเฉพาะข้อมูลในกลุ่มเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยอาจมีผลต่อการจับคู่งานหรือได้งานตรงนะได้งานตรงกับทักษะความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงานนะครับคำว่าจับคู่งานในนี้ก็คือได้งานตรงทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานที่ต้องการและอาจจะมีผลกระทบต่อค่าจ้างของผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศปลายทางนะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยชิ้นนี้ก็คือศึกษาผลกระทบเครือข่ายทางสังคมต่อกระบวนการจับคู่งานนะครับก็ศึกษาดูว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยสามารถทำให้แรงงานที่อพยพเข้าไปเนี่ยสามารถได้งานทำตรงกับความรู้ความทักษะที่ทำหรือไม่นะครับที่ตนเองมีอยู่หรือไม่นะครับอันที่สองก็คือศึกษาผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อค่าจ้างนะครับข้อมูลนะฮะในการวิจัยนะครับข้อมูลก็เก็บจากผู้อพยพที่เข้าไปอยู่ในประเทศสเปนนะครับจากการสำรวจผู้อพยพแห่งชาติของประเทศสเปนในปีค.ศ.2007นะครับโดยเก็บข้อมูลจากผู้อพยพที่มีอายุระหว่าง16ถึง24ปีณช่วงเวลาการสำรวจนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่มีอายุมากกว่า16ถึง57ปีณเวลาที่เดินทางมาถึงประเทศสเปนนะครับโดยไม่รวมผู้อพยพที่ไปเข้าไปศึกษาในประเทศสเปนนะครับและเป็นผู้อพยพที่อพยพมาจากประเทศต้นทางมาถึงประเทศสเปนโดยตรงนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลในที่นี้เนี่ยในการวิเคราะห์ผลทุกของเครือข่ายทางสังคมต่อกระบวนการจับคู่งานใช้สมการตรวจถอยโลจิสติกแบบมัลติโนเมียนนะครับตัวแปรตามประกอบด้วย4ตัวก็คือกำลังได้งานทำในสเปนกำลังได้งานทำใหม่ที่ไม่ใช่งานแรกในสเปนกำลังว่างงานหรือไม่ได้ทำงานนะเช่นกำลังเรียนหรือทำงานโดยไม่รับค่าจ้างนะครับส่วนตัวแปรอิสระประกอบด้วยเครือข่ายทางสังคมของผู้อพยพเครือข่ายทางสังคมก็วัดจากไหนวัดจากสัดส่วนของผู้อพยพในประเทศต้นทางที่มาจากประเทศเดียวกันนะครับหารด้วยจำนวนผู้อพยพทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันที่อาศัยอยู่ในประเทศสเปนนะครับและอีกตัวหนึ่งตัวแปรสิระก็คือกลไกการเข้าถึงงานที่ทำงานแรกในสเปนเช่นมาจากเครือข่ายทางสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆหรือแหล่งหางานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในประเทศสเปนนะครับส่วนตัวแปรควบคุมก็คือเช่นเพศอายุระดับการศึกษาภูมิภาคแหล่งกำเนิดภูมิภาคที่อาศัยอยู่ในประเทศสเปนความสามารถทางด้านภาษาสเปนนะครับและการได้รับอนุญาตทางกฎหมายให้อยู่ในประเทศสเปนนะครับส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อค่าจ้างเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะและสมการตรวจสอบแบบควอนไทน์นะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของค่าจ้างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้อพยพที่ยังทำงานอยู่ในประเทศสเปนตั้งแต่ตอนแรกนะครับเนื่องจากความเข้มแข็งและขนาดของเครือข่ายนี้อาจจะมีผลต่อค่าจ้างนะครับทีนี้ผลการวิจัยก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยมีผลอย่างนัยยะสำคัญต่อกระบวนการจับคู่งานนะครับหมายถึงได้งานตรงกับความรู้ความทักษะความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับเมื่อมาถึงประเทศสเปนทั้งนี้ก็คือแรงงานเนี่ยมักจะทำงานที่ตัวเองได้รับจากเครือข่ายทางสังคมนะครับมักจะยอมรับเมื่อมาถึงเริ่มแรกถึงสเปนแรงงานหลายคนเนี่ยได้งานไม่ตรงนะฮะกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับรับงานไปก่อนเมื่อมาถึงประเทศสเปนนะครับอันที่สองขนาดของเครือข่ายทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อการจับคู่งานนะครับก็คือขนาดของทั้งเครือข่ายทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้มีโอกาสของแรงงานเนี่ยได้งานตรงกับความรู้ความสามารถที่ตัวมีมากขึ้นนะครับส่วนทางด้านเครือข่ายทางสังคมเนี่ยก็มีผลกระทบต่อค่าจ้างที่แตกกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมเนี่ยมีผลต่อค่าจ้างของผู้ชายแต่ไม่กระทบต่อผู้หญิงนะครับแต่ส่วนขนาดของเครือข่ายทางสังคมเนี่ยนะครับ
มีผล

กระทบต่อค่าจ้างทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับทีนี้จากกรณีศึกษาในงานวิจัยนะทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับมีการศึกษากรณีศึกษางานวิจัยนั้นก็ไปดูว่าในงานวิจัยชิ้นนั้นหลักการและเหตุผลเป็นยังไงบ้างนะครับสาระสำคัญหรือที่มาของการวิจัยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำมาสู่การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลต่างๆนะครับแล้วนำมาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ใช้นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ยังไงนะครับตัวแปรที่ใช้มีอะไรบ้างต่างๆพวกนี้นะครับและผลที่ได้จากการวิจัยเป็นยังไงนะครับซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนั้นก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับอันนี้ในการศึกษาตัวอย่างงานวิจัยต่างๆเนี่ยต้องไปดูนะครับยิ่งถ้าเราศึกษาเพื่อนำไปสร้างกรอบแนวคิดแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพื่อนำมาสร้างกรอบแนวคิดต่างๆพวกนี้แล้วก็ตัวอย่างวิธีการเขียนงานวิจัยการสร้างองค์ประกอบของการวิจัยต่างๆพวกนี้เพื่อนำมาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยต่างๆนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการทำการตลาดผ่าน Facebook ครับผมอยู่กับกูรูครับทั้งเป็นที่ปรึกษาและก็ผู้เชี่ยวชาญครับด้านการให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ครับคุณครูบรอยครับสวัสดีครับครูบรอย
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมอยากทำ Facebook คือขายของผ่าน Facebook เลยเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีครับครูบรอย
1: เริ่มต้นก็คือไปเปิดเพจเลยนะทีนี้ยุคนี้หรือว่ายุคที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาต้องการขายสินค้าใช่ไหมมีสินค้าอยู่แล้วรู้แล้วลูกค้าเป็นใครแล้วเขามักจะไปขายใน Facebook ส่วนตัวซึ่งเรียกว่า Facebook Profile แต่จริงๆแล้ว Facebook มีเครื่องมือที่เรียกว่า Facebook Page นะซึ่งเอาไว้ทำธุรกิจนะสมมติว่าคุณขายของใน Facebook ส่วนตัวเงี้ยนะครับเขามีเพื่อนให้ได้ 5,000 คน
0: ครับ
1: คุณแอดเพื่อนไปเงี้ยนะอาจจะเป็นครบทั้ง 5,000 คนเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณแต่ว่าคุณต้องการขยายตลาดมันไม่ได้ละบางคนอาจจะเปิดแอคอีกแอคเคาท์นึงซึ่งเดี๋ยวนี้ Facebook เขาก็แบบพยายามให้คนใช้แค่แอคเคาท์เดียว
0: ครับผม
1: แต่เขาใช้เปิด Facebook Page เพื่อที่จะรับธุรกิจคุณเพราะฉะนั้น Facebook Page มันสามารถที่จะมีว่ามีสมาชิกได้เกิน 5,000 คนแบบไม่จำกัดนะผมบอกก็เชียร์ให้ทำบน Facebook Page ดีกว่าเพราะว่า Facebook Page เนี่ยคุณสามารถลงโฆษณาได้นะมีสถิติให้ใช้สามารถเรียนรู้คู่แข่งได้สามารถเรียนรู้ตลาดได้แล้วก็มีเครื่องมือดีๆที่เยอะมากนะแล้วให้คุณใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจคุณนะส่วนบางคนอาจจะบอกเอ๊ะอยากเปิด Facebook กลุ่มเนี่ยได้ไหมจริงๆเนี่ยเป้าหมายของการทำ Facebook กลุ่มเนี่ยเพื่อหาคนที่มีความสนใจร่วมกันมาคุยกันโอเคมันอาจจะขายของได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบมันก็มีข้อจำกัดมันนะนะสถิติที่ใช้มันไม่เพียงพอที่จะไปวิเคราะห์ว่าลูกค้าเนี่ยมันเขาชอบอะไรแบบไหนนะก็ Facebook Page เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้แม้ว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาจะมีปีนี้นะเขาก็ประกาศเรื่องของข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดเลยนะมันไม่ง่ายเหมือนปีที่ผ่านมาสำหรับคนที่จะเปิด Facebook Page เพื่อทำธุรกิจละนะครับอันนี้คือไอเดียของการทำ Facebook ในปีนี้
0: คือเริ่มต้นมาตอนนี้ผมก็ได้ยินมา3คำแล้วว่าถ้าเปิดเรามี Facebook นะก็คืออย่างแรกคือ
1: Facebook
0: Profile ส่วนตัวเราแต่ก็รับเพื่อนได้ประมาณ 5,000 ณปัจจุบันแต่ 5,000 คนเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆเราเป็นกลุ่มเป้าหมายเราที่แท้จริงด้วยหรือเปล่าใช่มั้ยครับคราวนี้ถ้าเราต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายเราก็เปิดเป็น
1: Facebook Page
0: ซึ่งกว้างกว่าไม่จำก
1: ั
0: ดแล้วก็สามารถทำธุรกิจหรือว่าโฆษณาอะไรต่างๆได้เช็คได้อีกอันนึงก็คือเป็นกรุ๊ปแต่กรุ๊ปเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวเดียวกันเขาเลยเข้ามาอยู่กรุ๊ปเดียวกันซึ่งบางครั้งเนี่ยบางกรุ๊ปก็อาจจะไม่ได้เหมาะที่เราจะไปขายของอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: อย่างว่าครูบอยมีกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ในอดีตเงี้ยสมมตินะก็เปิดขึ้นมาโอเคมันอาจจะขายของแบบโมเดลคอสเพลย์อย่างงี้ได้นะแต่ถามว่าก็ยังไม่ใช่อาจจะมีแบบอยู่แค่หมื่นกว่าคนนะในหมื่นกว่าคนอาจจะยังไม่ได้ขายของแบบนั้นแล้วบางคนก็หาคุณไม่เจอแล้วมันโฆษณาไม่ได้ด้วย
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเปิดเพจเนี้ยซูเปอร์ฮีโร่ในอดีตคุณสมมติว่ากลุ่มของคุณมีอยู่ 20,000 คุณขยายเพิ่มเข้าอีกด้วยกันโฆษณามันอาจจะเพิ่มเป็นแสนเพิ่มเป็นล้านแล้วแต่ฝีมือคุณ
0: ครับผม
1: นี่คือไอเดียของการทำ Facebook Marketing
0: นี่คือจุดเริ่มต้น
1: เลย
0: คือแสดงว่าจริงๆผมอยากขายอะไรก็เปิดเพจก็ได้สมมุติถ้าเกิดมี Facebook ส่วนตัวเราก็อาจจะเขาเรียกว่าย้ายไปเป็นแบบเพจหรือเปลี่ยนแบบเพจก็ได้แต่นี่อยากขายแล้วก็ขายได้เลยอย่างเงี้ยเหรอครับคุณบอย
1: ขายได้เลยยกเว้นแต่พวกที่มันล้อแหลมล้อแหลมขายไม่ได้นะเพราะว่าคุณยังไงคุณโฆษณาไม่ได้อยู่แล้วแม้ว่าคุณจะโพสต์เช่นพวกหรือคุณทำ MLM เนี่ยแล้ว Facebook รู้ว่าคุณทำ MLM แล้วคุณไปโฆษณาไม่ได
0: ้
1: คุณอาจจะเปิดเพจได
0: ้ก็อาจจะโดนรีพอร์ตด้วยนะแล้วก็ปิด
1: อาจจะโดนรีพอร์ตนะฮะแต่โฆษณาไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณลงโฆษณาไว้เนี่ย Facebook เห็นอ้าวนี่มันสินค้าที่มันมี Facebook ไม่ให้ขาย
0: ครับผม
1: ก็โดนโฆษณานั้นก็โดนระงับ
0: แล้วสมมุติถ้าเกิดของที่ขายได้อย่างเช่นผมนึกอะไรไม่ออกเลยเห็นคนอื่นขายเยอะๆเลยขายครีมสวัสดีโลกโซเชียลวันนี้เราจะมาใช้ครีมขาวใสไร้มลพิษอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ไหมเดือนนี้มีเยอะนะ
0: ใช
1: ่ถือมีครีมอันหนึ่งมาแล้วก็โชว์แล้วถ่ายรูปแชะ
0: เริ่มต้นอย่างนี้เลยได้ไหมฮะ
1: ครูบอยไม่แน่ใจพวกนั้นขายได้ไหมมันอยู่ที่คอนเทนต์คุณอะ
0: มีอีกคำหนึ่งมาเกิดขึ้นมาแล้วครับคือคำว่าคอนเทนต
1: ์
0: แสดงว่าบน Facebook เนี่ยคอนเทนต์สำคัญมาก
1: สำคัญมากไม่ว่าคือบนดิจิตอลเนี่ยโลกดิจิตอลเนี่ยคอนเทนต์ถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้คุณเกิดขึ้นมาให้คนเขารู้จัก นะแล้วคอนเทนต์ณวันนี้มันมีคำหนึ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง
0: ครับผม
1: นะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้พูดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือการทำการตลาดด้วยคอนเทนต์นะเพื่อให้คนเขารู้จักเรานะจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายมันไม่ได้การขายแต่เมื่อคนรู้จักเราซึมซับอารมณ์มีอารมณ์ร่วมกับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการขายของมันย่อมทำได้
0: ม
1: ัน
0: จะตามมาเอง
1: มันตามมาเอง
0: เรียกว่าจริงๆแล้วเราสร้างความน่าเชื่อถือ
1: ใช่
0: สักก่อนเหมือน PR ตัวเราก่อนเพื่อจะได้ว่าพอเราพูดหรือขายของอะไรเนี่ยคนก็จะเกิดศรัทธาในสินค้านั้นมากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่เหมือนกับสมมติว่าถ้าคุณไปคุยกับพวกนักขายประกันเก่งๆนักขายอะไรที่มันเป็น MLM เขาจะไม่คุยกับคุณเรื่องคุณอยากได้ประกันแบบไหนแต่เขาจะตีซีคุณอ่ะ
0: ครับผม
1: นะตีซีก่อนแล้วก็แบบถามสารทุกข์สุขดิบอาจจะรู้จักกัน 2-3 ครั้งเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเขาเริ่มจะขายของคุณได้เพราะคุณเชื่อใจเขาแล้วก็อาจจะแบบขายแบบไม่ได้ขายตรงๆขายอ้อมๆเป็นไงบ้างเห็นว่าคุณพ่อป่วยใช่ไหมอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดในวัยชราเนี่ยเราอาจจะแบบป้องกันไว้ก่อนแล้วคือมีคนดูแลอย่างน้อยก็มีอะไรเงี้ยมีประกันชีวิตช่วยดูแลอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะมีเทคนิคการขายนะแต่ว่าคือสร้างความสนิทก่อน
0: อ๋อจริงๆแล้วผมกำลังนึกถึงว่าอย่างแสดงว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่ต้องไปขายของตรงๆเลยก็คือสร้างประสบการณ์ก่อนอย่างเช่นสมมติถ้าเรื่องสุขภาพเรื่องประกันชีวิตอาจจะบอกว่าถ้าเรามีอายุมากขึ้นเราจะทำดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: เออทำลองนั่นแหละ
0: แล้วก็อย่างเช่นอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มีหลายแบบเลย
1: โอ้มีหลายแบบมีทั้งคอนเทนต์ที่ให้ความรู้คอนเทนต์ที่ให้ความบันเทิงเฮฮาสนุกหรือให้ดราม่าส่วนใหญ่ดราม่าจะชอบกันเยอะ
0: จะมีกระแส
1: หรือว่าอะไรที่เป็นกระแสอย่างอ๋อเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยคนหลายๆแบรนด์ก็เอามาใช้เนาะพวกอะไรอ่ะพวกที่ขายกระทะอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยพอตอนของการเกตอะไรนะสร้างเครื่องกรองน้ำก็เอาเครื่องกรองน้ำมาถ่ายอินนี่คือวิธีการทำคอนเทนต์อีกแบบนึงที่อิงกระแสแล้วมันดูเนียนแล้วมันน่าซื้อเลย
0: ใช่แต่ผมสังเกตนะบางทีเป็นแค่ข้อความโฆษณาคนก็ระดับหนึ่งต่อมาก็เริ่มเป็นภาพทำเป็นอินโฟกราฟิกหรือทำเป็นสตอรี่ไลน์เล่าเรื่องอะไรเงี้ยท้ายสุดเหมือนกับคลิปวิดีโอจะมาปังมากในยุคนี
1: ้
0: แล้วครูบอยแนะนำยังไงกับการทำคอนเทนต์พวกนี้ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook อย่างเงี้ยนะคร
1: ับ สื่อมีหลายแบบอย
0: ่
1: างที่บอกตะกี้นี้มีรูปภาพมีอินโฟกราฟิกมีวิดีโอยุคนี้วิดีโอมาแรงแต่คำถามว่าขายได้ไหมไม่ใช่ทุกวิดีโอขายได้ถูกไหมเพราะว่าบางวิดีโอเนี่ยเราเห็นครั้งเดียวปุ๊บเฮ้ยน่าซื้อเลยเอาง่ายเอาคุณดูในพวกแอสซินออนทีวีพวกทีวีเล็กพวกช้อปปิ้งโอช้อปปิ้งแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เขาขายจบในวิดีโอเดียวเขาทำได้ไง
0: ปิดงานเลยโทรศัพท์เรียบร้อยได้เลยอ
1: ันนั้นคือเขาต้องผ่านการคิดกันว่าเอ๊ะลูกค้าเขามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาอะไรแล้วโปรดักต์นี้มันช่วยแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาด้วยราคาเท่าไหร่ถ้าอยากซื้อต้องซื้อตอนไหนซื้อภายในระยะเวลาไหนถ้าเลยระยะเวลานี้คุณอดในราคานี้เนี่ยมันเป็นสเต็ปขั้นตอนในการซื้อซึ่งตรงเนี้ยเราเรียกว่าเซลส์คอนเทนต
0: ์
1: นะจะมาสมมติว่าบนโซเชียลเนี่ยมันบางคนก็อาจจะแบบฝีมือเจ๋งจริงทำคลิปเดียวแล้วจบเลยบางคนอาจจะทำยังไงไม่ได้เพราะเป็นแบรนด์ใหม่คุณอาจจะต้องทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์สร้างความเป็นเพื่อนอาจจะคอนเทนต์ให้ความรู้ไปก่อนนะในช่วงต้นๆให้คนซึมซับอาจจะต้องยิงโฆษณาไปด้วยเพราะยุคนี้ Facebook จำกัดการมองเห็น
0: ค
1: ำว่าจำกัดการมองเห็นคือเฮ้ยเมื่อก่อนเนี้ยผมมีสมาชิกนะสมาชิกใน Facebook หรือกดไลค์ถูกใจเพจเนี่ย100คน
0: ร
1: ู้อยู่ผมโพสต์ไปเนี่ยอาจจะมีคนเห็นสัก1คนสมัยก่อนนี่ก็น้อยแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ก็1คนเดี๋ยวนี้ต้นปีที่ผ่านมามาร์คซักเคอร์เบิร์กออกมาบอกว่าจากนี้ไปเราจะให้เห็นโพสต์ของเพื่อน
0: ครับผม
1: โพสต์ของญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนสนิทและโพสต์ของกลุ่มมากขึ้นนั่นก็เป็นการบอกกันในแล้วว่าโพสต์ของเพจจะลดลงก็คือหมายว่า1คนใช่มั้ยใน100คนจะ1คนจะเห็นโพสต์อาจจะเหลือแค่0.2 คน0.มันก็น้อยเนาะ0.เนี่ยมันก็แบบจะทำยังไงวิธีการก็คือคุณเนี่ยจะต้องซื้อโฆษณาแน่ๆคือยุคนี้เขาผลักให้คุณไปซื้อโฆษณา
0: สำคัญมาก
1: สำคัญมากหรือถ้าคุณอยากให้รู้จักจริงๆแบบไม่ต้องซื้อโฆษณาคุณต้องทำเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่แบบคนแชร์กันกระหน่ำนะซึ่งมันถามว่าทำยากไหม ในยุคนี้อาจจะยากนิดนึงนะไม่เหมือนกับยุคก่อนที่ผมทำแล้วปังอย่างเช่นโพสต์45ท่า
0: อัน
1: นั้นเป็นโพสต์ที่แบบทำแค่ไม่ถึง6ชั่วโมงแล้วคนก็กดไลค์เพจเป็นหมื่น
0: เดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะ45ท่าคือในการโพสต์ท่าถ่ายรูปเดี๋ยวคงคนฟังแล้วงงว่าท่าอะไรนะ
1: ทีนี้ผมเปิดเพจครูบอยดิจิตอลข
0: ึ้
1: นมาก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนรู้จักเพจเรานะก็โยน value content นะพวกทำการตลาดผ่าน Facebook ยังไงอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนั้นยังถือว่ายังไม่โดนสักทีเดียวในยุคนั้นก็เลยมานึกโพสต์ที่มันน่าจะโดนกลุ่มใหญ
0: ่
1: ๆทีแรกก็โดนโยนโพสต์อย่างเงี้ย25ท่าสำหรับผู้ชายโพสต์ถ่ายรูป
0: ใช่ๆที่ผมก็แชร
1: ์เพราะการถ่ายรูปมันเป็นเรื่องที่คนบนโซเชียลชอบ
0: ใช่
1: หรือว่าการเซลฟี่หรือว่าเวลาไปกับเพื่อนเนี้ยถ่ายให้หน่อยปรากฏว่ามันไม่
0: ถูกใจใช่ต้องแบบเราเอง
1: ต้องแบบเราเองก็เลยโยนของผู้ชายไปก่อนแล้วมีฟีดแบ็กกลับมามีของผู้หญิงไหมคะวันรุ่งขึ้นผมทำ45ท่าเลย
0: อันนี้ทำให้ผมรู้อย่างนึงว่าดีกับเขาอาจจะไม่ดีกับเราดีกับเราอาจจะไม่ดีกับเขา
1: จริงๆไอ้45ท่าเนี่ยถามว่าเข้ากับเพจการตลาดออนไลน์ไหมทีแรกก็คิดเอ๊ะจะเข้ายังไงก็เลยนึกขึ้นคำว่า personal branding
0: ค
1: ือคนที่ทำคืออยากให้มีตัวตนบนโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ต้องมีรูปถ่ายใช่ไหมบางคนจะแอคท่ายังไงกันเนี่ยบอกกันเป็นว่าเฮ้ยเอาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ก็เรียกท็อปิกหรือคำที่มันแบบโดนใจคนนิดนึง
0: ครับ
1: ทั้งก็เป็น45ท่าโพสต์ถ่ายรูปเพื่อทำ personal branding มันก็เข้ากับตัวเพจเพราะเพจคุยเรื่องการตลาดบอกว่าก็ไปแชร์ในเพจตัวเองก่อนเสร็จแล้วผมมีเพจที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 600,000 ไลค์ปัจจุบันเป็น 800,000 แล้ว
0: ครับผม
1: เป็นเพจท่องเที่ยว
0: ครับผม
1: ท่องเที่ยวมันก็สามารถเอาเรื่องของการถ่ายรูปมาใช้ได
0: ้
1: ก็เลยลองโยนลงไปแชร์ปรากฏว่ามันได้ผล
0: แล้วท่องเที่ยวมันมาด้วยรายได้จากการตลาดหรือธุรกิจยังไงได
1: ้อ๋อจริงๆท่องเพจท่องเที่ยวเนี่ยชื่อเพจนะครับ
0: ครับผม
1: ไปเที่ยวกัน Go Thai Together คือจริงๆเนี่ยแต่เดิมเนี่ยทำมา7ปีละนะตอนแรกๆก็ทำแบบอยากเอารูปที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่อยากให้ดูแค่เพื่อนละให้อยากให้คนอื่นๆได้ดูบ้างว่าเราไปเที่ยวที่ใหม่ๆไปมีอะไรบ้างก็เลยไปแชร์ทำเพจมาพอมาสักปีที่2ที่3นะตอนนั้นตอนปี1ปีที่1ปีที่2เนี่ยคนยังเล่น Facebook ไม่เยอะเลย
0: ครับผม
1: นะปีที่3คนเริ่มเล่นมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเพจก็โตขึ้นเรื่อยๆจนแบบคือผมไม่ได้ใช้เงินซื้อโฆษณาเลยนะเพจมันโตขึ้นจนแบบประมาณ 500,000 ปุ๊บก็เริ่มมีแบบเอเจนซี่หรือพวกโรงแรมรีสอร์ทแต่กันบินเขาติดต่อเข้ามาเอง
0: ว้าว
1: ติดต่อเข้ามาเองตอนนั้นยังไม่ได้โชว์หน้าแบบในนี้นะ
0: ติดต่อว่าท่านี้เหรอ
1: ท่านี้ที่หลังค่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น
0: อ๋ออยู่ใน25ท่าหรือเปล่าเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้เหมือนจำไม่ได้อันนี้มีก่อนนะมาก่อนนะ
0: อ๋อฮะ
1: ก็เลยการก็เลยได้เคสอะไรบางอย่างจากการทำเพจพวกนี
0: ้ครับผม
1: เนี่ยก็เลยเคสที่เอามาสอนคือผมเองก็มีคอร์สสอนหลายๆที่เชิญไปนะการทำท่องเที่ยวเนี่ยหรือเพจต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือกลุ่มเป้าหมายคุณจริงๆคือท่องเที่ยวอาจจะกลุ่มใหญ
0: ่
1: นะแต่เวลาคุณทำเพจเนี่ยคุณต้องนึกไว้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นกลุ่มไหนจริง
0: ๆ
1: นะอย่างของคุณบอยเนี่ยจริงๆกลุ่มเป้าหมายของผมนั้นจะเป็นสักประมาณ30อัพ
0: 35เลย
1: ยังไม่แล้วก็ไม่เกิน45
0: ครับผม
1: ก็เลยมาดูซิเอ๊ะคอนเทนต์พวกเนี้ยที่จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นแบบไหน
0: คุณบอยตั้งธงไว้ในใจก่อนแล้วครับว่าจะเอากลุ่มที่30ขึ้นถึง45เนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วมีการรีเสิร์ชค้นข้อมูลหรือดูมาแล้วว่าใครเป็นคนมาติดตามเพจ
1: แต่เดิมไม่ได้ตั้งชัดเจนแบบนี้นะเวลาทำ Facebook Page เนี่ยคุณทำไประยะหนึ่งมันจะมีสถิติให้คุณดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยกลุ่มเหล่านี้คนอายุเท่านี้ทำอาชีพประเภทนี้อยู่ที่ไหนเขาชอบมาดูเพจคุณเขาชอบมาปฏิสัมพันธ์มาเอนเกจกับคุณนะแล้วประกอบกับผมก็มีคอร์สสอนด้วยนะคอร์สผมเนี่ยก็อายุเราๆเนี้ยสามารถใช้เงินมาลงคอร์สได
0: ้
1: นะถ้าเกิดต่ำกว่านี้ผมจะต้องลดราคาซึ่งอาจจะเสียแบรนด์อะไรเงี้ยนั้นคุณทำไประยะหนึ่งนะสำหรับมือใหม่นะที่แบบไม่ได้ค่อยมีเงินทุนเนี่ยลองทำเพจโยนคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำโพสต์ไปหลายๆรูปแบบนะแล้วคุณก็มาดูสถิติเอาว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครคุณสามารถ คุณสามารถดูสถิติได้ในข้อมูลผู้ใช้เชิงลึกของเพจมีให้ดูน
0: ะ
1: แล้วคุณจะรู้ว่าเอ๊ะกลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครนะอยู่ที่ไหนแล้วคุณสามารถคัสตอมไมซ์ตัวโพสต์ได
0: ้เพราะว่าถ้าเปิดเพจมันจะมีเมนูชื่อว่า Insight เข้าไปดูได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ก็เพจ Insight แล้วก็มีข้อมูลอื่นๆสมมติหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการลงโฆษณา
0: ครับผม
1: เขาจะมีส่วนที่เป็น Audience Insight ข้อมูลผู้ใช้เชิงลึกอันนั้นดีมากๆคุณสามารถรู้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเองที่ไลฟ์เพจเนี่ยมีใครบ้างแล้วคุณยังรู้ว่าสมมติว่าคุณขายอะไรดีขายครีมและขายครีมอะไรครีมประเภททำให้หน้าผ่อง
0: ครับผม
1: นะคือใช้หน้าขาวไม่ได้แล้วเนาะเพราะออยเขาเพ่งเลย
0: ไม่ยอม
1: แล้วมันเป็นคำที่
0: เป็นออร่าแทน
1: ออร่าเกิดเมื่อวานก็ไปไลฟ์มา
0: แล้วหลังจากนี้ปุ๊บออยก็ไปกำหนดว่าห้ามใช้ครีมเหมือนเดิม
1: อ่ะต่อก็ใน Audience Insight เขาจะมีบอกสมมติว่าคุณอยากรู้ว่าคนที่อายุ25ถึง45เขาชอบเรื่องอะไรหรืออายุ25ถึง45แล้วก็ชอบเรื่องของความสวยงามหรือ facial treatment เขาชอบเรื่องอะไรนะเราสามารถเข้าไปดูได้คำว่าชอบเรื่องอะไรคือเขาจะมีแบบคนเหล่านี้เขาไปกดไลค์เพจไหนซึ่งเราสามารถเดาได้
0: ไปเห็นได้ใช่ไหม
1: อย่างเพจผมเนี้ยกูบอยเนี้ยเข้าไปดูโอเคมันก็จะมีเขาเป็นไลค์เพจพวกความรู้การตลาดออนไลน์แต่เขาจะมีเรื่องของช้อปปิ้งกระเป๋าหรือช้อปปิ้งออนไลน์หรือไปท่องเที่ยวซ
0: ึ่
1: งพวกเนี้ยเวลาคุณยิงโฆษณาคุณสามารถเอาพวกเนี้ยมายิงโฆษณาได้กำหนดเป็นความสนใจหรืออินเทอร์เรสต์นี่ก็คือแทคติกอันหนึ่งในการทำโฆษณายิงโฆษณาอันนี้คือแนวทางเพราะฉะนั้นจริงๆครูบอลมีไอเดียอยู่3ไอเดียในการทำเพจเด
0: ี๋
1: ยวเล่าให้ฟังนะอันแรกนะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องรู้ข้อแรกเลยนะคุณต้องรู้ว่ารู้จักกลุ่มเป้าหมายคุณ
0: อย่างเมื่อกี้นี้
1: ใช่คุณไม่ยุคนี้คุณอย่าหวานนะคุณต้องสร้างหน้าน้ำคุณนะหน้าน้ำเหล่านั้นก็คือแหล่งที่ชนิดของปลาคุณอยู่
0: ครับผม
1: นะคุณอาจจะชอบปลาแซลมอนคุณก็หยิบปลาแซลมอนนะอย่าไปหยิบปลาตะเพียนนะเพราะฉะนั้นอย่างนั้นก็กำหนดไปเลยลูกค้าอายุเท่าไหร่เป็นศาสนาไหนบางสินค้าเป็นฮารามอย่างเงี้ยนะคุณก็กำหนดไปเลยคุณก็ไม่ต้องไปโฟกัสศาสนาอื่นงั้นความรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารฮารามหรืออะไรพวกเนี้ยคุณก็ใส่ไปเลย
0: ต้องแน่นด้วย
1: แน่นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดโพสต์ของคุณ
0: ครับผม
1: ที่เหลือคุณจะเอาสไตล์ไหนคุณอยากโพสต์คุณถนัดวิดีโอคุณก็ไปทำวิดีโอคุณถนัดเรื่องรูปคุณก็ไปทำสตอรี่การ์ดหรือ ทำพวกอัลบั้ม
0: หรือ
1: คุณถนัดอินโฟกราฟิกคุณก็ไปทำอินโฟกราฟิกนะแต่คุณต้องผสมกันเพื่อให้รู้ว่าพอทำไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยแนวไหนคนชอบอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือจงทำโพสต์หรือคอนเทนต์ในแบบ outside in
0: outside in
1: คือสมมติว่าถ้าเกิดเป็น inside outคือเราไปบอกว่าเรามีอะไรอ๋อ
0: เรามีอะไรดีแล้วก็เป่าประกาศเขารู
1: ้เรามีสบู่ที่ทำจากอะไรอะทำจากพืชที่ทิเบตลูกค้าสมัยนี้เขาไม่สนใจนะแต่ลูกค้าจะบอกว่าทำให้ฉันผิวขาวได้ไหมทำให้ฉันไปยืนอยู่บนเวทีแล้วคนบอกว่าโหทำไมมันสวยจัง
0: ออร่าอ๋ออันนี้ผมได้แล้วผมรู้สึกเลยเหมือนกับ

0: คือต้องทำให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ตามความพอใจของเรา
1: เขาเรียกว่า outside in
0: ครับผม outside
1: ไม่ใช่ inside out
0: ครับผม
1: แล้วก็คือเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเขาคืออะไรแต่เขาถ้าลูกค้าไม่มีปัญหาเราก็สร้างปัญหาให้เขา
0: สร้างปัญหาให้เขา
1: เอออ
0: ันนี้อาจจะถนัดสำหรับผม
1: สร้างปัญหาเนาะ
0: ทำยังไงครับสร้างปัญหาให้เขา
1: สร้างปัญหาอย่างเช่นสมมติว่าคุณเคยไหมนะกำลังเดินมาทำงานวันนี้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเอ้ยไม่มีผู้ชายคนหนึ่งนี่เธอฉันเห็นเพื่อนเธอมายืนอยู่ข้างเธอเขาดูออร่าสวยเธอเป็นอะไรเนี่ย
0: คือสร้างสถานการณ์ให้เขาน
1: ั่นแหละ
0: เขาจะรู้สึกคิดขึ้นมาว่ามันสำคัญ
1: คนเรามันจะตีไปที่เขาเรียกนิดของคือจริตของคนเน
0: ี่
1: ยลึกๆ คนอยากอะไรอ่ะชอบอยากให้คนชม อยากให้เป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยเราก็ตีไปจุดนั้นนี่คือการสร้างปัญหาให้เขาเขาเฮ้ยฉันต้องไปทำสวยแล้ววะ
0: โอ้จริง
1: นะเพราะฉะนั้นพวกคอนเทนต์ต่างๆที่โยนไปเนี่ยที่โพสต์ไปเนี่ยหรือคำที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นคำที่แบบไม่ใช่บอกว่าฉันทำสินค้าฉันทำมาจากอะไรหรืออย่างมีลูกศิษย์คนหนึ่งทำอะไรนะสบู
0: ่
1: สบ
0: ู
1: ่สครับกลิ่นกาแฟคือมันก็ดูแปลกดีเว้ยแต่จริงๆมันตอบโจทย์ไหมโอเคมันก็ตอบโจทย์ระยะหนึ่งว่ามันเป็นของใหม่แต่ถ้าเกิดโยนไปเงี้ยถึงว่าโยนโพสต์ไปว่าทำจากกาแฟอย่างนั้นอย่างนี้ท้ายสุดคนฮือฮาพักหนึ่งอะแล้วก็มีคนทำตามแต่ถ้าไปบอกว่ากาแฟเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณ
0: ลดเซลลูไล
1: ท์ลดเซลลูไล
0: ท์อ๋อคือตอบโจทย์ปัญหาเขาเลย
1: ทำให้วันนี้ทำให้พรุ่งนี้คุณแตกต่างจากเมื่อวาน
0: ไม่ยุ้ยแล้ว
1: เนี่ยนี่คือวิธีการนำเสนอคอนเทนต
0: ์ครับผม
1: นะทำให้คนเขาสนใจแทนที่จะบอกว่าฉันมีอะไรนะข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยยุคนี้คุณต้องซื้อโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลเท่านั้น
0: คือยังไงก็ต้องลงทุนด้านนี้แหละใช่ไหมคร
1: ับ แล้วไม่ใช่ลงทุนอย่างเดียวนะต้องลงทุนแบบไม่ต่ำน้ำพริกต้องไม
0: ่ต่ำน้ำพริกอะไรแม
1: ่น้ำต้องเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลซึ่งยุคก่อนโอเคคุณอาจจะลงแบบงูปลาปลาเช่น
0: ซื้อโพสต์ไปปุ๊บ
1: โพสต์ไปเราโพสต์ไปปกติบนมือถือใช่ไหมมันมีกดปุ่มบูสต์โพสต์อันนั้นพอแล้วเลิกได้แล้ว
0: โอเคฮะจะไม่ใช่แล้ว
1: เพราะคุณต้องรู้จักใช้แอดเมนเจอร์บนคอมพิวเตอร์คือเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดมาพูดบน Facebook แล้วคุณก็เปิดไปที่แอดเมนเจอร์แล้วคุณก็ไปซื้อโฆษณาในนั้นมีให้เลือกเยอะเลยว่า
0: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: คุณอยากจะโฆษณาเพื่อให้คุณรู้จักอย่างเดียวไหมคุณอยากจะโฆษณาเพื่อให้คนมาปฏิสัมพันธ์ในโพสต์ไหม
0: ครับ
1: หรือคุณอยากให้คนไปที่เว็บไซต์แล้วซื้อของคุณเลยไหมเนี่ยนี่คือวิธีการแบบโปรเฟสชั่นอลนะแล้วก็การเลือกกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้อย่างบนมือถือเงี้ยกดบูสต์โพสต์มันเป็นกลุ่มเดียว
0: ครับผม
1: มักจะเป็นกลุ่มเดียวแล้วคนก็กดกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มคนกดไลค์เพจและเพื่อนเขาซึ่งบางทีมันไม่ตรงกลุ่มนะคุณอาจจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายมากกว่า1กลุ่มนะเพราะคุณต้องยิงเขาเรียก AB testing ยิงไปหลายๆกลุ่มเพื่อดูซิว่าฟีดแบคแต่ละกลุ่มเวิร์กไหมแต่ละกลุ่มเนี้ยเขาสมมติว่าผมมี20กลุ่มแล้วเวลาผมยิง20กลุ่มเนี่ยแล้วก็มาเทสกลุ่ม A เนี่ยซื้อของเราไหมกลุ่ม B ซื้อของเราเยอะไหมอะไรเงี้ยกลุ่มไหนที่ซื้อของเราเยอะแสดงว่าคอนเทนต์มันเวิร์ค
0: ครับผม
1: แล้วก็ปิดกลุ่มอื่นที่ไม่เวิร์คนี่คือการใช้เงินให้มันคุ้มค่า
0: อันนี้เหลือนาทีสุดท้ายแล้วอยากทราบว่าแล้ว Facebook การทำการตลาดบน Facebook เนี่ยเพียงพอไหมในยุคดิจิตอลอย่างเนี้ยครับ
1: ตอบเลยว่ามันไม่พอแล้วในยุคนี้นะเพราะมันยังมีจริงๆเนี่ยบน Facebook บนดิจิตอลนะในโลกดิจิตอลมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องของ Facebook เอง Google เองก็มี Google AdWords นะ Google AdWords นี่ค่อนข้างดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี้ยส่วนแบ่งการตลาดของโฆษณาบน Google จะเยอะกว่า Facebook อีก
0: ครับผม
1: นะข้อดีของมันคือมันสามารถยิงไปถึงกลุ่มคนที่สนใจเราจริงๆ
0: เรียกว่าเจอกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริ ง
1: ใช่แล้วนึกง่ายๆคุณเวลาคุณเข้า Google เนี่ยคุณเซิร์ชด้วยคำที่คุณต้องการถูกไหม
0: ครับผม
1: พอผลค้นหาโชว์มาปุ๊บมันจะโชว์โฆษณาที่ตรงกับความต้องการของคุณจริงๆนะแล้วมันเป็นการทำยิงโฆษณาแบบ intent advertising intent ก็คือความตั้งใจของคนนะแต่ Facebook จะเป็นลักษณะของ interest นะอย่างที่เราพูด

0: กันก็คือดึงเอาความสนใจมาดูซิว่าเขาชอบอะไรแล้วเราค่อยยิงอันนั้นคนละแบบกันคนละแนวนะถ้าเป็นหลายๆบริษัทจะได้เมื่อพูดได้ยอดขายจาก Google เยอะแต่ไม่ได้เชียร์ว่าต้องทำแต่ Google นะคุณทำหลายๆอันแล้วอันไหนมันเวิร์คคุณก็ทำหรือจะอย่าง IG เอง Instagram ก็มีให้โฆษณาคุณก็อาจจะแบบสมมติว่าคุณเป็นสินค้าแฟชั่นคนที่ซื้อสินค้าแฟชั่นชอบดูรูปใช่ไหมรูปสวยๆแล้วเขาก็ซื้อเลยนะอันนั้นคุณก็อาจจะใช้ก็ได
1: ้
0: นะหรือคุณไม่แน่ใจคุณอาจจะใช้พวกรีวิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์อย่างเพจกูเนี้ยไปเที่ยวเงี้ยพวกรีสอร์ทอะไรเนี้ยให้ไปรีวิวก็อย่างเพจกูบอยเงี้ยไปเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: อาจจะใช้แนวนั้นแล้วก็สร้างยอดขายจากตรงนั้นก็ได้นะ
1: เรียกว่าจริงๆก็คือต้องลองหลายๆทางนะเพราะว่ายุคดิจิตอลเนี่ยมันกว้างใหญ่มากแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอ่ะเขาจะมีความสนใจแค่สั้น
0: ๆ
1: แต่ความตั้งใจที่อยากได้โปรดักต์ของเราเนี่ยจะยาวกว่าแล้วก็อาจจะติดตามเป็นแฟนคลับมากกว่า
0: ก็พูดในแนวนั้นก็ได้หรือ YouTube เองถ้าคุณทำโฆษณาที่ทำคลิปที่สามารถดึงใจคนแล้วปิดการขายได้คุณก็อาจจะโฆษณาผ่าน YouTube ก็ได้เนาะเน
1: ี่
0: ยนี่คือแนวทางการทำดิจิตอล
1: โอ้คุยกับครูบอยสนุกเลยแต่เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องขอบคุณครูบอยมากนะครับแต่ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมยังสามารถมาสอบถามครูบอยใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราสองคนยังตอบคอมเมนต์อยู่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครูบอยมากครับ
0: ผมครับครับ
1: พบกับรายการเจาะกึ๋นการตลาดได้ใหม่ในพุธหน้าหลังเคารพธงชาติครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในส่วนของพระธนูสายยุติธรรมว่าด้วยในเรื่องของศาลยุติธรรมครับสำหรับพระธนูสายยุติธรรมนั้นคืออะไรนะครับพระธนูสายยุติธรรมก็คือกฎหมายนะครับที่กำหนดระเบียบนะครับราชการของศาลยุติธรรมโดยแบ่งงานของศาลออกเป็นงานธุรการแล้วก็งานตุลาการนะครับซึ่งมีการกำหนดบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆนะครับมีการวางลำดับชั้นศาลนะครับแล้วก็มีในส่วนของการกำหนดองค์คณะผู้พิพากษาแล้วก็เขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาทั้งปวงด้วยครับมาดูในส่วนของพระธนูสายยุติธรรมมาตรา1นะครับในส่วนของพระธนูสายยุติธรรมมาตรา1นะครับก็มีการบัญญัติว่าศาลยุติธรรมของพระธนูนี้มี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับฉะนั้นจากมาตรา1ของพระธนูสายยุติธรรมนี้จะมีการแบ่งลำดับชั้นศาลไว้ดังนี้นะครับก็คือศาลฎีกานั้นจะเป็นศาลที่อยู่ที่สูงที่สุดนะครับรองลงมานะครับศาลที่มีลำดับชั้นรองลงมาก็คือศาลอุทธรณ์ครับแล้วก็ท้ายสุดล่างระดับที่ล่างที่สุดนะครับก็คือศาลชั้นต้นครับสำหรับในส่วนของศาลชั้นต้นนั้นพระธรรมนูญสายยุติธรรมมาตรา2ก็ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับศาลชั้นต้นว่าศาลชั้นต้นก็ได้แก่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงแล้วก็ศาลแพ่งมีนบุรีครับในส่วนของศาลอาญานะครับก็จะมีศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีครับนอกจากนี้แล้วศาลชั้นต้นก็ยังรวมถึงศาลจังหวัดด้วยแล้วก็ศาลแขวงด้วยครับทั้งนี้ศาลชั้นต้นนะครับจะมีส่วนในส่วนของศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นครับได้แก่อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันก็ได้แก่นะครับศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลแรงงานนะครับศาลภาษีอากรนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ศาลล้มละลายแล้วก็ศาลกายาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเหล่านี้ถือเป็นศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับซึ่งบางครั้งนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินว่าเรียกว่าศาลชำนาญพิเศษนะครับในส่วนต่อมานะครับจะว่าในเรื่องของศาลชั้นอุทธรณ์นะครับซึ่งจะอยู่ในมาตรา3แห่งพระราชในส่วนของมาตรา3แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับศาลชั้นอุทธรณ์จะได้แก่ศาลใดบ้างก็คือศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งศาลอุทธรณ์ภาคนั้นครับก็คือจะแบ่งเป็นตามเขตภาคนะครับออกมาเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลอุทธรณ์นะครับท้ายสุดนะครับก็คือจะส่วนของศาลฎีกานะครับซึ่งจะเป็นศาลที่อยู่ลำดับสูงที่สุดนะครับในบรรดาของศาลยุติธรรมทั้งปวงนะครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาเนื้อหาโดยรวมในส่วนของในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงศาลยุติธรรมนะครับโดยที่จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในส่วนของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับลำดับชั้นศาลออกเป็น3ชั้นนะครับก็คือชั้นศาลชั้นฎีกานะครับศาลอุทธรณ์นะครับแล้วก็ศาลชั้นต้นซึ่งในส่วนของศาลฎีกาก็จะมีศาลเดียวนะครับส่วนศาลอุทธรณ์นะครับหลักๆก็จะมีทั้งศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแบ่งออกเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับแล้วก็อาจจะมีศาลอุทธรณ์ชั้นพิเศษด้วยในส่วนของศาลชั้นต้นนั้นนะครับจะมีมากมายหลายศาลเลยนะครับก็คือจะมีทั้งในส่วนของศาลที่เป็นเรื่องของศาลแพ่งนะครับก็จะมีศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งธนบุรีนะครับในส่วนของศาลแพ่งอื่นๆอีกนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับหรือแม้กระทั่งศาลอาญาก็เช่นนะครับก็จะเป็นศาลแพ่งขอโทษครับศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับศาลอาญาธนบุรีนะครับศาลอาญาตลิ่งชันนะครับศาลอาญามีนบุรีศาลอาญาพระโขนงนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศาลในกลุ่มของศาลอาญานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศาลจังหวัดด้วยนะครับซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีศาลจังหวัดนะครับอย่างน้อย1ศาลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศาลแขวงนะครับศาลแขวงก็ถือว่าเป็นศาลชั้นต้นด้วยแล้วก็รวมทั้งท้ายสุดก็คือจะเป็นในส่วนของศาลยุติธรรมอื่นที่ตามที่มีกฎหมายอื่นๆกำหนดนะครับเช่นพวกศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลภาษีอากรนะครับ

ศาลแรงงานนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นต้นนะครับเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นศาลครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของพระธรรมนูญสารยุติธรรมว่าด้วยเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาครับสำหรับพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาตรา7นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับให้คณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมนะครับกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในสารยุติธรรมให้เหมาะสมตามความจำเป็นแห่งราชการนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผู้พิพากษานะครับในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้พิพากษาธรรมดานะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับนั่นคือประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือโต๊ะยุติธรรมแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบนะครับเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดาครับสำหรับผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับก็จะได้แก่ผู้พิพากษาประจำศาลนะครับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ผู้พิพากษาอาวุโสครับประเภทต่อมานะครับที่ถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือดาโต้ยุติธรรมครับดาโต้ยุติธรรมนะครับก็คือผู้ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับข้อกฎหมายอิสลามในศาลชั้นต้นใน4จังหวัดนะครับภาคใต้นะครับซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานีนะครับนราธิวาสยะลาและสตูลครับซึ่งจะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับข้อกฎหมายอิสลามนะครับในศาลชั้นต้นในเรื่องของคดีแพ่งนะครับเกี่ยวด้วยเรื่องของครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกนะครับซึ่งที่เป็นอิสลามศาสนิกนั้นเป็นทั้งโจทก์แล้วก็จำเลยนะครับหรือนะครับเป็นผู้เสนอคำขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะครับทั้งนี้ก็จะให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกนะครับบังคับแทนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดกครับสำหรับประเภทสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบครับสำหรับผู้พิพากษาสมทบนั้นนะครับก็จะไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับแต่ก็จะร่วมเป็นองค์คณะผู้พิพากษานะครับพิจารณาคดีนะครับซึ่งจะอยู่ในศาลชั้นนันพิเศษครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับศาลชั้นนันพิเศษที่มีผู้พิพากษาสมทบนะครับก็มีศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลแรงงานนะครับแล้วก็ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศครับสำหรับผู้พิพากษาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับนะครับก็คือได้แก่นะครับถ้าอยู่ระดับสูงสุดเลยก็จะเป็นประธานศาลฎีกาครับนะครับรองลงมาก็จะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ประจำศาลอุทธรณ์นะครับประธานศาลอุทธรณ์ภาคประจำศาลอุทธรณ์ภาคนะครับประธานศาลอุทธรณ์อื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับอธิบดีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็จะมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกนะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับถือว่าพวกท่านผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับสำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้านะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็มีทั้งในส่วนของการนั่งพิจารณานะครับรับพิพากษาคดีในศาลนั้นๆนะครับแล้วมีการตรวจเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วก็จะมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอำนาจในส่วนของสั่งคำร้องขอคำขอต่างๆนะครับที่ยื่นต่อตนนะครับผมแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของระมัดระวังในการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆนะครับที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายนะครับหรือในส่วนของอำนาจหน้าที่ในการให้คำแนะนำนะครับผู้พิพากษาในศาลนั้นนะครับในข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษานะครับรวมทั้งนะครับจะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการร่วมมือนะครับกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการดำเนินการของส่วนธุรการของศาลนะครับแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการทำรายงานการคดีนะครับและกิจการของศาลนะครับรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่อื่นๆนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของพระธรรมนูญสารยุติธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาครับครับในคลิปนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องของเนื้อหาของพระธรรมนูญสารยุติธรรมในส่วนของอำนาจพิจารณาพิพากษาครับ

ในเรื่องของอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของเขตอำนาจนะครับของศาลอุทธรศาลอุทธรภาคนะครับศาลอุทธรคดีชำนาญพิเศษและศาลฎีกาครับเราจะมาดูในส่วนของเนื้อหาในส่วนของเรื่องที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมนะครับมาตรา15นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับห้ามมิให้นะครับศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งนะครับรับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษาเว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมครับฉะนั้นในส่วนของเขตอำนาจนะครับของศาลชั้นต้นนะครับเราจะมาดูครับของเขตอำนาจของศาลแขวงกันก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีการจัดตั้งศาลแขวงในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนั้นรวมทั้งหมดนะครับเป็นทั้งสิ้นจำนวน38ศาลนะครับสำหรับอำนาจของศาลแขวงนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมมาตรา17นะครับซึ่งบัญญัติว่าศาลแขวงนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และมาตรา25วรรคหนึ่งอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้จะหมายความว่าอำนาจของนะครับศาลแขวงนั้นก็จะมีอำนาจเท่ากับผู้พิพากษาคนเดียวนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนั้นจะมีอำนาจอย่างไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25วรรคหนึ่งครับสำหรับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา24นะครับก็บัญญัติไว้ว่าให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งนะครับมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปอย่างจังหวัดอื่น 2. ออกคำสั่งใดๆซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนหนึ่งตามมาตรา24นะครับแล้วก็ถือเป็นอำนาจของศาลแขวงด้วยครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นบทบัญญัติว่าด้วยของอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับตามมาตรา21แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับก็จะมีการบทบัญญัติไว้ว่านะครับในศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวกับคดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลนั้นดังต่อไปนี้นะครับ1ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวง2ไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย3ไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญา4พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้นะครับโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับ5พิจารณาพิพากษาคดีอาญานะครับซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะครับแต่จะลงโทษนะฮะจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้นะครับนี่คือถือว่าเป็นเขตนะครับเขตอำนาจของศาลแขวงนะครับก็คือเป็นไปตามมาตรา24นะครับและ25นะครับในส่วนของอำนาจของศาลแขวงนะครับซึ่งจะมีอำนาจเท่ากับผู้พิพากษา1คนนะครับผมส่วนต่อมานะครับเขตอำนาจของศาลจังหวัดนะครับในส่วนของเขตของศาลจังหวัดนะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา16วรรค1บัญญัติว่าศาลชั้นต้นนะครับมีเขตตามที่พระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นกำหนดไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตรงนี้ก็หมายความว่าในส่วนของเขตศาลจังหวัดนั้นครับจะต้องไปพิจารณาจากพระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของอำนาจของศาลจังหวัดนะครับมาตรา18แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา19ทับ1ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับฉะนั้นหมายความว่าอำนาจของศาลจังหวัดนั้นก็จะโดยทั่วไปนะครับก็จะมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งหมดนะครับเท่าที่จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับเขตอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเขตศาลแพ่งและศาลอาญาในกรุงเทพมหานครนะครับ

ก็จะมีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติยุติธรรมมาตรา16วรรค2และวรรค3นะครับก็คือศาลแพ่งและศาลอาญานั้นนะครับก็จะมีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากที่อยู่ในท้องที่นะครับของเขตของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีนะครับศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันนะครับศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้นะครับในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีนะครับต่อศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับและคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็แล้วแต่กรณีนี้ก็สามารถจะใช้ดุลพินิจนะครับยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือสามารถโอนไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจได้ครับสำหรับอำนาจของศาลแพ่งและศาลอาญานะครับตามพระราชบัญญัติยุติธรรมมาตรา19นะครับก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงแล้วก็ศาลแพ่งพิบูรีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงนะครับแล้วก็คดีอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นเช่นกันนะครับในส่วนของศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นรวมทั้งคดีอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้วแต่กรณีด้วยครับในส่วนของเขตอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเช่นศาลยุติเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของเขตอำนาจนั้นส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลฎีกาครับในส่วนของเขตศาลอุทธรณ์และเขตศาลอุทธรณ์ภาคนะครับก็ในส่วนของศาลอุทธรณ์นั้นก็จะมีเขตตลอดท้องที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนะครับในส่วนของเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนั้นก็จะแบ่งเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับก็จะต้องไปดูในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นๆกำหนดไว้นะครับว่าจะมีเขตศาลครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนะครับสำหรับเขตศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับก็จะเป็นไปครอบคลุมนะครับตลอดราชอาณาจักรนะครับในส่วนของเขตของศาลฎีกาก็เช่นกันนะครับครอบคลุมตลอดราชอาณาจักรเช่นกันครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนั้นนะครับก็จะมีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติยุติธรรมมาตรา22นะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของพิพากษายืนนะครับยืนตามนะครับแก้ไขนะครับกับหรือยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับในเมื่อคดีนั้นได้ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนะครับตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับรวมทั้งมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามกฎหมายนะครับหรือมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจวินิจฉัยได้นะครับตามกฎหมายอื่นนะครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับก็มีอำนาจในส่วนของพิจารณาพิพากษานะครับบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งครับของศาลชำนาญพิเศษครับในส่วนของอำนาจของศาลฎีกานั้นนะครับพระราชบัญญัติยุติธรรมมาตรา23นะครับก็บัญญัติไว้ว่าศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรงและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามที่กฎหมายบัญญัติเว้นแต่กรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาศาลฎีกามีอำนาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนเนื้อหาของอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับตามพระธรรมสัจธรรมครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของพระธรรมสัจธรรมนะครับว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือองค์คณะผู้พิพากษานะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานะครับองค์คณะผู้พิพากษาคืออะไรนะครับก็คือจำนวนผู้พิพากษานะครับอย่างน้อยซึ่งกฎหมายบังคับไว้นะครับในการนั่งพิจารณานะครับหรือพิจารณาคดีนะครับกฎหมายจะกำหนดองค์คณะนะครับผู้พิพากษาซึ่งมีจำนวนผู้พิพากษาที่จะต้องนั่งพิจารณาหรือพิพากษาคดีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและความสำคัญของคดีนะครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับองค์คณะของศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแล้วก็องค์คณะของศาลฎีกาครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นองค์คณะของศาลแขวงองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นแล้วก็องค์คณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเราจะมาดูกันทีละส่วนนะครับสำหรับองค์คณะของศาลแขวงนะครับสำหรับองค์คณะของศาลแขวงก็คือจะมีผู้พิพากษาคนเดียวนะครับเป็นองค์คณะนะครับแล้วก็อำนาจนะครับของผู้พิพากษานะครับขององค์คณะของศาลแขวงนั้นนะครับก็จะเป็นอำนาจตามพระราชบัญญัติยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25ครับซึ่งมาตรา24และมาตรา25นั้นก็คือจะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวก็คือจะมีอำนาจในส่วนของการออกหมายเรียกนะครับหมายอาญาหรือหมายสั่งให้คนมาจากหรือไปอย่างจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปในทางวิจัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับรวมถึงในส่วนของอำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องนะครับหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงนะครับไต่สวนและมีคำสั่งนะครับเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งนะครับซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับแล้วก็พิพากษานะครับพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่จะลงโทษจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงนะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งก็จะได้แก่ศาลจังหวัดศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยพระธรรมศาลยุติธรรมมาตรา26ได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนนะครับถึงจะเป็นองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับองค์คณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งก็ได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็องค์คณะของศาลยุติธรรมเหล่านี้ก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้โดยเฉพาะนะครับซึ่งหากไม่กำหนดไว้นะครับก็ต้องมีองค์คณะ1คนตามมาตรา25แล้วก็จะมีองค์คณะ2คนตามมาตรา26แล้วแต่กรณีนะครับส่วนองค์คณะของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนะครับจะเป็นไปตามมาตรา27วรรค1แห่งพระธรรมสุทัศนมูลศาลยุติธรรมนะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนในการพิจารณาพิพากษาคดีครับในส่วนขององค์คณะของศาลฎีกานะครับก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา27วรรค1นะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนนะครับในการพิจารณาพิพากษาคดีครับและเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับในส่วนของการนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา28แล้วก็มาตรา29แห่งพระธรรมศาลยุติธรรมนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีของมาตรา28นั้นจะเป็นในกรณีที่มีการระหว่างการพิจารณาคดีนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีได้ต่อไปนะครับให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปนะครับซึ่งในกรณีของศาลฎีกานะครับก็จะมีทั้งในส่วนของประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมายนะครับในกรณีของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะครับผู้พิพากษาที่จะทำการแทนนะครับก็จะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือรองประธานศาลอุทธรณ์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับสำหรับในก็อีกกรณีนึงนะครับที่จะต้องมีผู้ทำการแทนนะครับก็คือในกรณีของในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีใดนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้ว่าซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นนะครับไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้นะครับก็ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษานะครับและเฉพาะในศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคและศาลชั้นต้นนะครับมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับทั้งนี้หลังจากได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วนะครับ
ซึ่งในศาลฎีกาก็ได้แก่ประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกานะครับในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้แก่ประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาครองประธานศาลอุทธรณ์หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีแล้วก็ในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับแล้วก็รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีนะครับในส่วนของเหตุสุวิสัยนะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นแล้วในส่วนของในกรณีที่มีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับในกรณีของเหตุสุวิสัยเช่นเหตุอะไรนะครับก็คือในกรณีที่เป็นนะครับในส่วนของภาวะที่พ้นความสามารถที่จะป้องกันนะครับที่ใครจะป้องกันได้หรือเหตุที่ไม่อาจจะป้องกันได้นะครับเช่นอะไรเช่นอาจจะมีแผ่นดินไหวนะครับมีภัยธรรมชาติน้ำท่วมเพลิงไหม้เป็นต้นนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุวิสัยนะครับในกรณีของเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตรงนี้เนี่ยพระธรรมยุสายุธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา30และมาตรา31นะครับในมาตรา30นะครับเห็นจะเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับหมายถึงกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรือถูกคัดค้านและถอนตัวไปหรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้นได้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตามมาตรา28และมาตรา29นะครับในกรณีของมาตรา31นะครับแห่งพระธรรมสัญญาธรรมนะครับก็ได้กำหนดเอาไว้ว่านะครับเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับนอกจากที่กำหนดไว้ในมาตรา30แล้วให้หมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วยนะครับก็คือกรณีที่1กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นว่าคนพิพากษายกฟ้องแต่คดีนั้นมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกินกว่าอัตราโทษตามมาตรา25อนุ5นะครับกรณีที่2กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา25อนุ5นะครับแล้วเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่า6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราดังกล่าวกรณีที่3กรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีแพ่งเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทำโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากมิได้แล้วกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตามมาตรา25อนุ4ไปแล้วต่อมาปรากฏว่าราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกินกว่าอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาคนเดียวครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับพระธรรมสัจธรรมว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการดักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ดร.สุวิดานวมะเจริญนะคะในรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาหน่วยที่6ค่ะในเรื่องการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งหน่วยนี้นะคะเป็น1ในคลิปการเรียนการสอนนะคะประจำชุดวิชา33422การพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะค่ะโดยที่เราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ1นะคะในตอนที่1ของหน่วยนี้แนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจค่ะในตอนที่2นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมและตอนที่3นะคะตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะในตอนที่1นะคะก็ยังมีหัวเรื่องนะคะที่น่าสนใจอยู่2หัวเรื่องด้วยกันได้แก่หัวเรื่องที่1นะคะแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคเมืองและหัวเรื่องที่2นะคะการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจค่ะเรามาดูแนวคิดที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคเมืองกันก่อนนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจภาคเมืองเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับคำแรกที่เราควรจะสนใจก็คือเรื่องของขั้วความเจริญนะคะขั้วความเจริญหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการส่งเสริมการลงทุนในกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อให้ภูมิภาคนั้นน่ะกลายเป็นขั้วความเจริญโดยที่เราเน้นกิจกรรมเพื่อในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดอะไรเกิดความเจริญเกิดขึ้นมุ่งไปสู่การสร้างเมืองหลักแล้วก็เมืองรองซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารเมืองนะคะใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองทางด้านภูมิภาคเรามาทำความเข้าใจกันต่อและคำว่าเมืองล่ะหมายถึงอะไรนะคะถ้าพูดถึงขอบเขตนะคะหรือนิยามคำว่าเมืองของประเทศไทยแล้วเนี่ยเขตเทศบาลค่ะเป็นเขตที่ถูกสมมุติให้มีความหมายเท่ากับเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะใช้การวัดความเป็นเมืองนะคะโดยใช้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าเขตเทศบาลในการวัดค่ะมาดูกรอบแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคเมืองบ้างนะคะโดยวันนี้เนี่ยจริงๆมีหลายท่านเนาะแต่อาจารย์ก็ยกมาให้2ท่านนะคะส่วนท่านอื่นๆนักศึกษาสามารถอ่านประกอบจากในเอกสารการสอนได้เลยท่านแรกที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลค่ะก็คืออาร์เธอร์ลูอิสเนี่ยได้ให้นิยามนะคะเกี่ยวกับประเทศกำลังพัฒนาไว้ว่าจะประกอบไปด้วยเศรษฐกิจ2ภาคหลักนะคะภาคแรกที่เรียกว่าภาคชนบทนะคะหรือ Rural Subsistence Sectors นะคะจะมีองค์ประกอบสำคัญก็คือผู้ผลิตซึ่งก็คือเกษตรกรเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรรายเล็กรายน้อยนั่นเองนะคะซึ่งมีลักษณะที่สำคัญก็คือเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยจะมีปัจจัยการผลิตที่จำกัดนะคะมีทุนนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่จำกัดทำให้เกิดอะไรคะทำให้ประสิทธิภาพนะคะในการผลิตและผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยมีจำกัดและมีลักษณะที่ไปในทางที่ต่ำนะค่อนข้างต่ำนะคะเป็นผลให้มูลค่าของแรงงานส่วนเพิ่มนะคะในการผลิตภาคเกษตรในชนบทนั้นเนี่ยเท่ากับศูนย์หมายความว่าอย่างไรเท่ากับศูนย์ก็หมายถึงว่าแรงงานส่วนเกินนะคะที่จะโยกย้ายออกจากภาคการเกษตรโดยไม่กระทบกับเทือนระดับผลผลิตทางการเกษตรนะเกิดขึ้นได้นะคะนอกจากภาคชนบทแล้วเนี่ยนะคะยังมีภาคที่ทันสมัยหรือว่าโมเดิร์นเซกเตอร์ซึ่งตามแนวคิดของลูอิสแล้วเนี่ยนะคะก็หมายถึงภาคเมืองนั่นเองนะภาคเมืองมีลักษณะที่แตกต่างก็คือรายได้หลักของเศรษฐกิจภาคเมืองเนี่ยนะคะจะมาจากการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมประสิทธิภาพแรงงานในภาคเมืองเนี่ยนะคะก็จะสูงกว่าแรงงานในภาคชนบทนั่นเองนะคะลูอิสเนี่ยกล่าวว่ากลไกสำคัญที่จะเร่ง

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาก็คือการส่งเสริมการผลิตในนอกภาคการเกษตรนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ในภาคเมืองนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดผลผลิตที่มีกำไรสูงมีศักยภาพในการออมมีการลงทุนที่มากกว่าภาคการเกษตรนะคะในการกำหนดนโยบายเนี่ยดังนั้นจึงนิยมให้ความสำคัญกับการให้การพัฒนาเนาะการผลิตในภาคการนอกภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เกิดปัญหาตามมาเช่นในปี1950นะคะก็เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานนะคะเข้าสู่ภาคเมืองมากกว่าปกตินะคะซึ่งแรงงานเหล่านี้เนี่ยก็จะมุ่งไปสู่ภาคบริการเนาะซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวทางเมืองนะคะซึ่งในทางกลับกันแล้วเนี่ยลิปตันก็เห็นว่าการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดความล้มเหลวในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรค่ะดังนั้นเนี่ยการที่ประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเมืองมากไปเนี่ยนะคะจะก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในสังคมนะคะนโยบายที่เน้นเรื่องเมืองเป็นหลักเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจนะคะเร็วจริงแต่ว่าเกิดการชะลอตัวทางภาคของภาคชนบทนะคะซึ่งจะเกิดปัญหาตามมานะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะผูกพันอยู่กับแผนนะคะอยู่2แผนก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะไปถึงที่แผนที่13แล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพัฒนายังสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของแผนปฏิรูปประเทศนะคะนโยบายความมั่นคงต่างๆนะคะดังที่แผนภาพที่ปรากฏนะคะซึ่งในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้สรุปไว้ในหนังสือเนาะที่จะผูกพันกันนะคะระหว่างประเด็นทางด้านยุทธศาสตร์ชาตินะคะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงหมุดหมายที่สำคัญต่างๆนะคะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่13ดังเช่นตัวอย่างในสไลด์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมุดหมายที่1ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงนะคะหมุดหมายที่2ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นการเน้นคุณภาพและความยั่งยืนนะคะหมุดหมายที่7ไทยมี SME ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและแข่งขันได้นะคะหมุดหมายที่5ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคและหมุดหมายที่12นะคะไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตค่ะโดยตัวอย่างนะคะกรณีศึกษาเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นสำคัญนะคะในคลิปต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะค่ะเรามาถึงในตอนที่2นะคะในเรื่องแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย2หัวเรื่องใหญ่ๆก็คือแนวคิดสังคมเมืองและการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมนะคะและการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมค่ะเรามาดูแนวคิดเรื่องสังคมเมืองกันก่อนเนาะสังคมเมืองเนี่ยเป็นสังคมที่มีมาแต่ช้านานเนาะอาจจะย้อนไปได้ถึงในสมัยอียิปต์โบราณเลยนะคะซึ่งในการบริหารเมืองหรือสังคมเมืองเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากมีการลักษณะของการแบ่งงานการทำตามความถนัดเฉพาะด้านนะคะและก็มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการประกอบอาหารค่ะมีการผลิตอาหารนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหล่านี้เนี่ยวิวัฒนาการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเป็นการรวมตัวกันของคนนะคะเป็นวิวัฒนาการของสังคมเมืองที่เกิดขึ้นโดยที่สังคมเมืองเนี่ยยิ่งพัฒนาการยิ่งมีความรุ่งเรืองมากขึ้นเนี่ยผู้คนก็จะเริ่มมีการโยกย้ายอพยพตั้งถิ่นฐานใหม่และเกิดการประกอบอาชีพใหม่ๆมากขึ้นนะคะวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในสังคมเมืองนั้นเนี่ยจึงเกิดผลที่ตามมาก็คือมีความหลากหลายนะคะทางด้านชาติพันธุ์เชื้อชาติอาชีพความสนใจดังนั้นเนี่ยสังคมเมืองนะคะจึงประกอบไปด้วยวัฒนธรรมย่อยๆนะที่เรียกว่า subculture ต่างๆอีกมากมายเลยค่ะอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของสังคมเมืองนะคะแล้วสังคม

เมืองกับสังคมชนบทเนี่ยมีความสัมพันธ์กันไหมแน่นอนค่ะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสังคมเมืองเนี่ยยังต้องพึ่งพิงสังคมชนบทอยู่รวมถึงสังคมชนบทเนี่ยก็ยังต้องมีการพึ่งพิงสังคมเมืองด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องของอาหารนะคะสังคมเมืองเนี่ยยังต้องพึ่งพาผลผลิตนะจากท้องไร่ท้องนานะคะเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในสังคมเมืองรวมถึงในเรื่องของการที่ในทางกลับกันเนี่ยสังคมชนบทเนี่ยนะคะก็พึ่งพิงในเรื่องของการรับสินค้าต่างๆนะและบริการต่างๆนำมาใช้ในตัวสังคมชนบทอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพาอาศัยหรือพึ่งพิงซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะส่วนของการพัฒนาเมืองนะคะทางด้านสังคมแน่นอนค่ะเราต้องมีการปักธงไว้เนาะว่าจุดมุ่งหมายสำคัญที่เราจำเป็นหรือจำเป็นต้องนะคะพัฒนาเมืองทางด้านสังคมทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตของประชากรนั่นเองนะคะรวมถึงเมื่อคนอยู่ร่วมกันหลายๆคนแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมเนี่ยก็มุ่งที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเจริญหรือการที่ความเป็นเมืองเนี่ยทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนนะคะการขาดแคลนความรู้การเจ็บป่วยความหิวโหยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองให้มีมากขึ้นนั่นเองนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการที่จะต้องให้โอกาสประชาชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการยุติธรรมในประเด็นที่เราต้องการจะแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการจ้างงานนะคะแก้ปัญหาในเรื่องของการที่ประชาชนไม่มีความรู้ส่งเสริมทางด้านการศึกษานะคะแก้ไขปัญหาเรื่องสุขอนามัยเรื่องความเจ็บป่วยของประชาชนนะคะรวมถึงเรื่องความหิวโหยด้วยนะคะรัฐต้องจัดหาสวัสดิการเพื่อให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะคะลดความลำบากของเขาลงนะคะรวมถึงให้โอกาสทุกคนเนี่ยได้เติบโตนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะในเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองนะคะก็ยังสัมพันธ์กับเรื่องการจัดการเรื่องพื้นที่อยู่มากเลยทีเดียวเช่นในเรื่องของพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะคะที่เรียกว่า public sphere นะคะซึ่งจะแปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาณาบริเวณสาธารณะปริมณฑลสาธารณะอาณาเขตสาธารณะในพื้นที่สาธารณะที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมได้ในมิติเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเมืองการรวมตัวเพื่อแสดงออกนะคะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเมืองการปกครองรวมถึงการมีส่วนร่วมต่างๆนะคะเกิดขึ้นได้จากการบริหารพื้นที่สาธารณะนี้เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยเวทีพิจารณาการทำประชาพิจารณ์ต่างๆนะคะล้วนเกี่ยวข้องกับ public sphere ทั้งสิ้นนะคะส่วนในเรื่องของแนวคิดนะคะการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมเนี่ยผูกพันนะคะกับแนวคิดทฤษฎีตามแนวคิดคลาสสิกนะคะอยู่ด้วยกัน4เรื่องด้วยกันเช่นแนวคิดทางด้านการพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกและสำนักนีโอคลาสสิกนะคะแนวคิดการพัฒนาสังคมทางเรื่องรัฐสวัสดิการของเคนส์นะคะแนวคิดการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจการพึ่งพาที่เน้นทุนนิยมและแนวคิดการพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีการพึ่งพาแบบมาร์กซิสต์นะคะในขณะเดียวกันในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนะคะการพัฒนาเมืองก็ผูกพันกับแผนนะคะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเช่นเดียวกับแนวคิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเช่นกันนะคะโดยกิจกรรมที่สำคัญที่เรียกว่ากิจกรรม Big Rock นะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มีระบบการออมนะคะเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอนะคะควบครอบคุมแรงงานทั้งในและนอกระบบนะคะภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่11การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนะคะภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่15ในเรื่องของพลังทางสังคม
และหมุดหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลดความยากจนนะคะการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสมอันนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์กันเนาะระหว่างแผนในระดับต่างๆนะคะที่สัมพันธ์กับแนวคิดทางด้านการพัฒนาสังคมซึ่งยังมีหมุดหมายต่างๆที่ประเทศไทยอยากจะไปให้ถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นหมุดหมายที่13นะคะในเรื่องที่ไทยมีรัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนนะคะก็จะไปสัมพันธ์กับกิจกรรม Big Rock นะคะในเรื่องของการพัฒนาข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่นะคะเพื่อจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสให้เหมาะสมนะคะกิจกรรม Big Rock ในเรื่องของการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการเหล่านี้เนี่ยได้รับสิทธิและความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึงเช่นกันนะคะและในหมุดหมายที่8นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะก็จะไปสัมพันธ์กับการสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองนะคะภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่6และกิจกรรมหมุดหมายนะคะที่9เนาะที่ว่าด้วยเรื่องไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงนะคะมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสมนะคะก็จะไปสอดคล้องนะคะกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่17นะคะในเรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมเหล่านี้นะคะก็เป็นกิจกรรมแนวทางแนวคิดนะคะที่สัมพันธ์กับการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านสังคมนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังดำเนินอยู่นะคะแล้วก็มีหมุดหมายที่สำคัญที่จะมุ่งไปในการแก้ไขปัญหาทางสังคมรวมถึงทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะในตอนที่3นะคะเราจะพบกับกรณีศึกษานะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยประเด็นแรกนะคะเราจะมาดูกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจกันก่อนนะคะโดยที่เราจะมาดูกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติที่9นะคะประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะโดยที่ประเด็นนี้นะคะจะครอบคลุมปีพ.ศ. 2561ถึง 2580นะคะซึ่งในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับนโยบายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วก็คือนโยบายที่เรียกว่านโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรืออีเทิร์นซีบอร์ดนั่นเองซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนาเมืองระยะยาวนะคะที่สร้างความท้าทายเนาะให้กับประเทศไทยที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ระดับโลกนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมืองนี้ในเรื่องของการเป็นต้นแบบในการพื้นที่สมบูรณ์แบบในการผลักดันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยที่ Eastern Seaboard เนี่ยนะคะหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกนะคะ Eastern Seaboard Development Program นะคะจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่มีมาก่อนหน้าในปีตั้งแต่ปี2504นะคะซึ่งจะกินขอบเขตพื้นที่3จังหวัดซึ่งก็คือชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานั่นเองนะคะเป็นการวางรากฐานนะคะระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่การขยายฐานการผลิตสินค้าการส่งออกและการนำประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้ต่ำไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะคะโดยที่จะเน้นการขยายพื้นที่ออกมาเพื่อลดความกระจุกตัวนะคะของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะในโครงการ Eastern Seaboard นี้นะคะก็จะสัมพันธ์นะคะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจได้แก่แผนที่5แผนที่6นะคะมีการบริหารงานในลักษณะที่เป็นคณะกรรมการหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรือกพอ.นะคะมากำกับดูแลเชิงนโยบายรวมถึงอนุมัติโครงการต่างๆในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะ
ก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนท่าเรือรถไฟอ่างเก็บน้ำนะคะควบคู่กันมาตั้งแต่ปี2504นะคะจนกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในทางด้านเศรษฐกิจนะคะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะเช่นท่าเรือน้ำลึกการขนส่งทางทะเลทางถนนนะคะการขนส่งทางรางการสร้างนิคมอุตสาหกรรมระบบประปาไฟฟ้าการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต่อมานะคะมีการขยายจัดทำโครงการพัฒนาเนี่ยออกเป็น2ระยะนะคะระยะแรกนะคะก็จะเน้นเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูการค้าโลกนะคะโดยโครงการกิจกรรมสำคัญเช่นการสร้างหรือพัฒนาท่าเรือน้ำลึกนะคะแหลมฉบังแล้วก็มาบตาพุดนั่นเองในระยะที่2นะคะจะเน้นการขยายตัวทั้งเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของการขนส่งนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลค่ะโดยมียุทธศาสตร์สำคัญ4ยุทธศาสตร์เนาะยุทธศาสตร์แรกในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกนะคะยุทธศาสตร์ที่2ในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุดระยะที่3นะคะในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridors นะคะหรือ EEC นั่นเองซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องนะคะที่สอดคล้องกับThailand 4.0 แล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12รวมถึงยุทธศาสตร์ชาตินะคะที่9ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจค่ะโดยที่มีแผนแม่บทต่างๆนะคะที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองต้นแบบนะคะและนำมาสู่โครงการในระยะต่อมาก็คือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ค่ะซึ่งจะเน้นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมนะคะเน้นการความร่วมมือนะคะในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษานะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะคะและเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของเป็นการส่งเสริมนะคะให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนและพัฒนากำลังคนของประเทศและภูมิภาคค่ะโดย ECCI นะคะจะเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการพัฒนาทางด้านการวิจัยนวัตกรรมเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยรวมถึงยกระดับนะคะให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของการพัฒนาเมืองนะคะโดยที่มีโครงการที่มีงบประมาณมหาศาลนะคะมารองรับเราก็จะเห็นผลที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นทางบวกและทางลบนะคะเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษานะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านกรณีศึกษาได้ในเอกสารการสอนเนาะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็จะส่งผลกระทบทั้งบวกและลบให้เกิดขึ้นค่ะ

เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความ

0: เร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดยิ่งนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้
9: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

นะครับซึ่งเรื่องของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับก็เป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่รายการแรกนะครับหรือได้รับชมตั้งแต่รายการแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนซึ่งรายการเนี้ยก็จะเป็นส่วนต่อนะครับก็คือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งความหมายของหนี้สินไม่หมุนเวียนก็หมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการจะต้องชำระภายในระยะเวลาที่เกินกว่า1ปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือว่าเกินกว่ารอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับส่วนในสไลด์นี้นะครับก็เป็นประเภทของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับซึ่งหลายรายการนะครับนักศึกษาก็อาจจะมีความคุ้นเคยนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหน้างบของกิจการต่างๆนะครับเช่นเงินกู้ระยะยาวนะครับหรือเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นนะครับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนะครับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานนะครับภาระผูกพันนะครับการเพิ่มการลงทุนในกองทุนการรื้อถอนนะครับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นหรือว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆนะครับสำหรับหลักเกณฑ์หรือหลักการในการรับรู้และการแสดงรายการหนี้สินนะครับไม่หมุนเวียนในงบการเงินอันนี้ก็เป็นไปตามที่กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินซึ่งกำหนดไว้นะครับว่าการที่กิจการจะรับรู้รายการในงบการเงินได้เนี่ยก็จะต้องเข้าเงื่อนไขครบทั้ง2ข้อนะครับ1ก็คือสำหรับการรับรู้รายการหนี้สินก็จะต้องเข้าเงื่อนไขข้อที่1ก็คือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะครับที่กิจการจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะครับส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่2นะครับก็คือราคาทุนหรือว่ามูลค่าที่เราจะรับรู้หรือบันทึกบัญชีเนี่ยก็ต้องเป็นมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับสำหรับการแสดงรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับก็จะแสดงต่อจากหนี้สินหมุนเวียนนะครับซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วในรายการที่1นะครับซึ่งก็สำหรับการเรียงรายการนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดรูปแบบของรายการย่อที่จะต้องมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งผมได้หยิบยกมาเพื่อมาอธิบายหรือเล่าให้ทุกท่านฟังในรายการนี้นะครับก็จะขออนุญาตยกเอาตัวเรื่องของหุ้นกู้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนรายการหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นรูปแบบในการจัดหาเงินทุนรูปแบบหนึ่งนะครับของกิจการนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับศัพท์ตัวแรกนะครับก็คือคำว่าราคาตามมูลค่าหรือราคาที่ตราไว้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า par value หรือว่า face value นะครับซึ่งก็หมายถึงมูลค่าของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในใบหุ้นนะครับซึ่งมูลค่าเนี้ยนะครับก็จะหมายถึงเงินที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้รับคืนเมื่อหุ้นกู้นั้นครบกำหนดไถ่ถอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาขายจริงเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตามมูลค่าก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายในลำดับถัดไปนะครับส่วนศัพท์อันที่2ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับซึ่งเราเรียกว่า market rate หรือว่า effective rate เนี่ยก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดการเงินนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้หรือที่เราเรียกว่าคูปอง rate นะครับสำหรับคำศัพท์คำที่3นะครับก็คือคำว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้อันนี้จะหมายถึงกรณีที่กิจการสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตามมูลค่านะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่เรียกว่าคูปองเรทเนี่ยนะครับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับส่วนอีก4คำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือคำที่4ก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตรงกันข้ามนะครับก็คือราคาขายของหุ้นกู้เนี่ยต่ำกว่าราคาตามมูลค่าซึ่งก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่คูปองเรทต่ำกว่ามาร์เก็ตเรทนั่นเองนะครับสำหรับการคำนวณราคาจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก็จะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่2 ส่วนก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นนะครับที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งก็คือตัว face value หรือว่าราคาตามมูลค่านั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องคำนวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นงวดตลอดอายุของหุ้นกู้นะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นกันแล้วนำมูลค่าทั้ง2 ส่วนมารวมกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือราคาของการจำหน่ายหุ้นกู้นั่นเองนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อตอนต้นนะครับว่าราคาของราคาจำหน่ายหุ้นกู้นั้นเนี่ยอาจจะสูงกว่า
ต่ำกว่านะครับราคาที่กำหนดไว้ก็ได้หรือราคาตามมูลค่าก็ได้ก็

ิดจากปัจจัยก็คือการเปรียบเทียบระหว่างอัตราที่เรียกว่าคูปองเรทกับตัว market rate นะครับในกรณีที่คูปองเรทเท่ากับ market rate นะครับราคาจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่านะครับแต่ถ้าในกรณีที่คูปองเรทนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดอันนี้ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะสูงกว่าราคาตามมูลค่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดตัวส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้หรือที่เราเรียกว่าบอนด์พรีเมียมในทางตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าคูปองเรทนะครับต่ำกว่ามาร์เก็ตเรทนะครับอันนี้ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะต่ำกว่าราคาตามมูลค่านะครับหรือว่าเกิดบอนด์ดิสเคาท์นะครับก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นั่นเองนะครับเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือบริษัทจิตเจริญจำกัดนะครับซึ่งออกหุ้นกู้นะครับมูลค่ารวมนะครับก็คือ 100,000 บาทเมื่อวันที่1มกราคมปี 2500X1 นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับอันนี้เรียกว่าคูปองเรทอยู่ที่ 4% แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยสิ้นปีนะครับอายุไถ่ถอนนะครับหรืออายุของหุ้นกู้ก็คือ5ปีนะครับในกรณีที่1ก็คือถ้าตัว market rate หรือว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันเท่ากับตัวคูปองหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในหุ้นกู้นะครับราคาขายก็จะเท่ากับราคาที่ตราไว้หรือมูลค่าราคาตามมูลค่านะครับวิธีการคำนวณก็คือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนนะครับก็คือ 100,000 บาทคำนวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งวิธีการแปลงให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับสำหรับเงินก้อนนี้ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนนะครับก็คูณด้วยตัวปัจจัยคิดลดดอกเบี้ยซึ่งได้จากตาราง PVIF นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนปีก็คือ N เท่ากับ5หรืออายุไถ่ถอนนะครับซึ่งมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนนี้ก็เท่ากับ 82,193 บาทนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นรายงวดนะครับซึ่งในกรณีนี้คูปองเรทนะครับก็คืออยู่ที่ 4% นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นปีก็คือ1ปีจ่าย1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยรายปีก็เท่ากับราคาตามมูลค่าแล้วก็คูณด้วยคูปองก็คือ 4% เท่ากับเงินดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายงวดก็คือ 4,000 บาทนะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยดอกเบี้ยซึ่งได้จากตาราง PVIFA นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนงวดของการจ่ายดอกเบี้ยก็คือ5งวดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ 17,807 บาทนำมูลค่าปัจจุบันทั้ง2 ส่วนรวมกันนะครับก็จะเป็นราคาจำหน่ายหุ้นกู้นักศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าในกรณีนี้นะครับคูปองเรทเท่ากับ market rate ก็คือ 4% ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่าก็คือ 100,000 บาทนั่นเองนะครับเราต่อกันที่กรณีที่2นะครับในกรณีที่คูปองเรทนะครับสูงกว่า market rate ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ 3% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณราคาจำหน่ายนะครับก็เช่นเดียวกันครับดำเนินการเช่นเดียวกันก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องจ่ายเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนใน5ปีข้างหน้านะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวปัจจัยดอกเบี้ยที่ตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่เราจะใช้ในการเปิดตารางเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดก็คืออยู่ที่ 3% นะครับเพราะนั้นได้มูลค่าปัจจุบันก็คือ 8,261 บาทนะครับรวมทั้งตัวมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็คือ 4,000 แล้วก็คูณด้วยตารางปัจจัยดอกเบี้ยนะครับก็คือตารางตัวที่ได้จากตาราง PVFA นะครับโดยที่อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการเปิดตารางก็คือตัว 3% ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับเพราะนั้นราคาจำหน่ายของหุ้นกู้ก็จะเท่ากับ 104,580 บาทนักศึกษาจะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับคูปองเรทสูงกว่า market rate นะครับก็จะเกิดบอนด์พรีเมียมนะครับหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้อยู่ที่ 4,580 นะครับในทางตรงกันข้ามครับก็คือถ้าคูปองเรทมันต่ำกว่า market rate นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราสมมุติว่าตัว market rate เนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าครบกำหนดไถ่ถอนนะครับมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 78,353 บาทรวมทั้งมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็อยู่ที่ 17,317 บาทนะครับเพราะนั้นราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่ 95,670 นักศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าในเคสเนี้ยเกิด
บอนดิสเคาท์หรือว่าส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับอยู่ที่ 4,330 บาทนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับก็มีหลักการง่ายๆครับ1ก็คือบันทึกมูลค่าของหุ้นกู้เนี่ยนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านเครดิตเนี่ยบันทึกด้วยราคาที่เป็นราคาตามมูลค่าหรือ face value

อยู่นะครับในกรณีที่มีส่วนเกินนะครับก็จะบันทึกส่วนเกินไว้ทางด้านเครดิตนะครับซึ่งบัญชีส่วนเกินจะเป็นบัญชีปรับมูลค่านะครับก็คือเอาไปบวกกับบัญชีหุ้นกู้ส่วนในกรณีที่เราจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับก็ส่วนบัญชีส่วนต่ำจะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับซึ่งบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีปรับมูลค่าเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นตัวหักกับบัญชีหุ้นกู้นะครับถ้านักศึกษาจำกรณีทั้ง3กรณีได้ที่เราคำนวณไว้ในของบริษัทจิตเจริญนะครับในกรณีแรกก็คือเราจำหน่ายได้เท่ากับ face value นะครับเพราะนั้นเวลาบันทึกบัญชีก็จะเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตหุ้นกู้ 100,000 บาทแต่ในกรณีที่2นะครับซึ่งเรามีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเวลาบันทึกส่วนเกินก็จะอยู่ทางด้านเครดิตรวมทั้งบัญชีหุ้นกู้ก็ยังคงบันทึกบัญชีด้วย face value ในทางตรงกันข้ามครับถ้าจำหน่ายต่ำกว่าราคาตามมูลค่านะครับบัญชีหุ้นกู้ที่อยู่ทางด้านเครดิตก็ยังบันทึกด้วย face value นะครับแล้วก็บันทึกส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นั้นอยู่ทางด้านเดบิตครับสำหรับส่วนเกินหรือส่วนต่ำนะครับก็จะต้องถูกตัดออกนะครับตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ซึ่งวิธีที่จะใช้นะครับในการตัดทั้งส่วนเกินหรือส่วนต่ำนะครับก็แล้วแต่กรณีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับหรือเราเรียกมันว่า effective rate interest rate method นะครับหรือเราเรียกมันว่า EIR นั่นเองนะครับซึ่งการคำนวณส่วนเกินหรือส่วนต่ำที่เราจะตัดบัญชีเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการก็คือ 1. นะครับเราหาตัวดอกเบี้ยที่แท้จริงของหุ้นกู้ก่อนนะครับโดยเอาตัวราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นั้นคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับหลังจากนั้นก็ไปหาส่วนเกินหรือส่วนลดส่วนต่ำที่จะตัดบัญชีนะครับโดยไปเปรียบเทียบกับตัวดอกเบี้ยที่เราจ่ายจริงที่คิดจากตัวคูปองนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับก็คือถ้านักศึกษาจำได้ว่าตอนที่เราจำหน่ายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ก็จะตัดออกไปไว้ทางด้านเดบิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในการตัดส่วนเกินก็จะเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้แล้วเครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ก็จะบันทึกบัญชีตรงกันข้ามกันนะครับท่านศึกษาจำได้ว่าในขั้นตอนของการออกจำหน่ายแล้วมีส่วนต่ำส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเวลาตัดจำหน่ายออกก็จะตัดออกทางด้านเครดิตแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับวิธีการตัดนะครับว่าจำนวนส่วนเกินหรือส่วนลดที่จะตัดบัญชีในแต่ปีนั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเมื่อสักครู่ได้ เรียนให้นักศึกษาทราบว่าเราใช้วิธีที่เรียกว่า EIR นะครับเพราะฉะนั้นในตารางที่เห็นในสไลด์นี้นะครับก็เป็นตารางที่เรียกว่าตารางการตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำแล้วแต่กรณีนะครับที่เรียกว่าวิธี EIR อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับซึ่งวิธีการคำนวณนะครับในกรณีนี้คือกรณีที่2ก็คือกรณีที่บริษัทขายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์สุดท้ายนะครับว่าราคาตามบัญชีก็คือราคาตามมูลค่าหรือ face value แล้วบวกกับส่วนเกินเพราะนั้นก็จะมีราคาตามบัญชีอยู่ที่ 104,580 ณวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณดอกเบี้ยนะครับว่าดอกเบี้ยที่จ่ายจริงก็คือ 4% ของ face value นะครับก็คือเอาคูปองนะครับคูปองเรทคูณด้วย face value นะครับส่วนดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นก็คำนวณจากคอลัมน์สุดท้ายครับก็คือราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือดอกเบี้ยของตลาดนะครับได้ 3,137 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่จ่ายจริงกับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือส่วนเกินตัดบัญชีนั่นเองนะครับก็คือ863นะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับก็จะถูกตัดจำหน่ายไปเรื่อยๆรวมทั้งส่วนเกินที่คงเหลืออยู่ณวันสิ้นปีก็จะลดลงไปรวมทั้งราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในคอลัมน์สุดท้ายก็จะมีมูลค่าลดลงจนเท่ากับ face value ในวันครบกำหนดถ่ายถอนครับสำหรับการบันทึกบัญชีนะครับก็จะเป็นดังเช่นสไลด์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่จำหน่ายหุ้นกู้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าวันที่รับเงินนะครับเดบิตเงินสดนะครับ104,580เนื่องจากเราจำหน่ายหุ้นกู้ได้สูงกว่า face value นะครับเครดิตหุ้นกู้ตามหลักการว่าบัญชีหุ้นกู้ต้องบันทึกด้วยมูลราคาตามมูลค่าที่ 100,000 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็จะอยู่ทางด้านเครดิต 4,580 นะครับหลังจากนั้นก็บันทึกการจ่ายดอกเบี้ยณวันสิ้นปีตามเงื่อนไขนะครับก็เดบิตดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดอันนี้คำนวณตามคูปองนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นะครับหลังจากนั้นก็ตัดส่วนเกินนะครับเพราะนั้นส่วนเกินเนี้ยก็จะได้จากตาราง EIR ซึ่งเราได้ทำไว้แล้วในสไลด์นี้นะครับอย่างเช่น

ในปีที่1นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่ตัดบัญชีในปีแรกนะครับก็คือ863บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีนะครับเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับ863บาทแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่าย863บาทนะครับเช่นเดียวกันกับในปีที่2นะครับก็คือบันทึกจ่ายดอกเบี้ยรายงวดนะครับก็คือใช้คูปองก็คือที่ 4% ก็คือดอกเบี้ย 4,000 บาทนะครับรวมทั้งการตัดส่วนเกินในปีที่2ก็มาจากตาราง EIR ในสไลด์ก่อนหน้านี้ในปีที่2เช่นเดียวกันนักศึกษาก็จะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินที่เราจะตัดนะครับในปีที่2นั้นก็คือ888บาทนะครับก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีในคู่สุดท้ายในสไลด์นี้นะครับก็คือตัดส่วนเกินนะครับเดบิตส่วนเกินแล้วก็เครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับในกรณีที่มีส่วนต่ำหรือส่วนลดมูลค่าที่เรียกว่าบอนด์ดิสเคานต์ก็เช่นเดียวกันครับนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากส่วนเกินเป็นส่วนต่ำนะครับวิธีการก็จะใกล้เคียงกันอย่างเช่นในวันแรกที่จำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเห็นว่าราคาตามบัญชีของหุ้นกู้เนี่ยมันจะอยู่ที่ 95,000 เพราะว่า face value คือ 100,000 นะครับแล้วก็หักกับส่วนต่ำก็คือ 4,330 นะครับวิธีการก็เป็นในทำนองเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือดอกเบี้ยจ่ายจริงก็คือคูปอง 4% นะครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับในแต่ละปีก็คำนวณจากราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ในคอลัมน์สุดท้ายแล้วก็คูณด้วย market rate นะครับส่วนต่างในคอลัมน์ที่2กับ3ก็คือคอลัมน์ที่4นะครับก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่จะตัดบัญชีในแต่ละปีนะครับก็ทำนองเดียวกันครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าส่วนต่ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนคอลัมน์สุดท้ายก็คือมูลค่าตามก็จะเพิ่มขึ้นจนไปจบอยู่ที่ปีที่5ก็คือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หรือว่า face value นั่นเองวิธีการบันทึกบัญชีก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่ากรณีเป็นกรณีของส่วนต่ำใช่ไหมครับเพราะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าในวันที่จำหน่ายหุ้นกู้นะครับเราก็จะเห็นบัญชีส่วนต่ำของมูลค่าหุ้นกู้อยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะนั้นเวลาจ่ายดอกเบี้ยก็ทำนองเดียวกันก็คือเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตเงินสดแต่เวลาตัดส่วนต่ำนะครับปกติส่วนต่ำในวันที่เราจำหน่ายอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะนั้นเวลาเราตัดจำหน่ายเราก็จะตัดออกทางด้านเครดิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับในปีที่2ก็จะทำนองเดียวกันนะครับส่วนการตัดส่วนเกินส่วนต่ำในเคสนี้ก็จะต้องใช้ตาราง EIR ที่ได้คำนวณไว้แล้วอย่างเช่นในปีที่2ก็จะตัดส่วนต่ำไปที่823บาทนะครับโดยตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพนักงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะบอกว่าการบันทึกผลประโยชน์ของพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบง่ายๆนะครับก็คือบันทึกเป็นรายจ่ายประจำงวดนะครับหรือว่าอาจจะมีการบันทึกค้างจ่ายไว้ในตอนสิ้นปีแล้วก็ไปจ่ายในปีถัดไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของเนื้อหาที่จะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปนะครับว่าผลประโยชน์ของพนักงานก็หมายถึงสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบนะครับที่กิจการให้นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับบริการที่ได้รับจากพนักงานนะครับหรือในกรณีที่มีการเลิกจ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวประเภทของผลประโยชน์พนักงานก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน1ก็คือผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับ2คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับ3ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละประเภทนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูประเภทของผลประโยชน์ทั้ง4ประเภทนะครับเรามาดูวิธีการรับรู้ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินเลยนะครับเมื่อพนักงานได้ให้บริการนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่กิจการจะต้องจ่ายในอนาคตก็คือแปลว่ากิจการจะต้องบันทึกภาระผูกพันนะครับที่จะต้องจ่ายให้พนักงานรวมทั้งรับรู้ค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อกิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากพนักงานแล้วนะครับมาดูรูปแบบที่1นะครับก็คือผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับซึ่งรูปแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วก็คืออาจจะอยู่ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนนะครับเงินประกันเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับรวมถึงการลาพักผ่อนประจำปีหรือลาป่วยในกรณีที่ยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของการส่วนแบ่งกำไรหรือว่าโบนัสนะครับตามนโยบายของแต่ละกิจการนะครับหรืออาจจะมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นที่เป็นระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หรือไม่ได้กำหนดเป็นตัวเงินไว้นะครับก็อย่างเช่นพวกค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าที่พักอาศัยอาจจะมีบริการรับส่งพนักงานนะครับหรือว่าการให้สินค้าหรือบริการในลักษณะ

ให้เปล่านะครับวิธีการรับรู้นะครับก็จะรับรู้เป็นรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับก็คือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็รับรู้หนี้สินหรือภาระผูกพันด้วยถ้ายังไม่ได้จ่ายนะครับแต่ถ้าจ่ายแล้วก็บันทึกลดสินทรัพย์ก็คือตัวเงินสดได้เลยสังเกตว่าสำหรับผลประโยชน์พนักงานเนี่ยจะไม่มีการคิดลดหรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับเพราะว่าภาระผูกพันเนี่ยมันไม่เกิน1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับรูปแบบในการบันทึกบัญชีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเดบิตค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนะครับรวมทั้งรับรู้ภาระผูกพันด้วยนะครับก็คือเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับสำหรับรูปแบบของประโยชน์พนักงานอันที่2ก็คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ1ก็คือโครงการสมทบนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะได้ยินในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งก็คือกองทุนที่พนักงานกับกิจการเนี่ยร่วมกันจัดตั้งแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะออมเงินให้พนักงานไว้ใช้จ่ายหลังจากออกงานหรือว่าเกษียณนะครับซึ่งแหล่งที่มาของเงินกองทุนประเภทนี้ก็จะมาจาก2ส่วนก็คือเงินสะสมนะครับก็คือเงินของพนักงานนั่นแหละที่ถูกหักนะครับจากค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นรายเดือนนะครับรวมทั้งอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบก็คือเงินที่กิจการนายจ้างนะครับจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะครับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดหรือตามนโยบายของการลงทุนนะครับซึ่งกองทุนจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกิจการรวมทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนนะครับส่วนแบบที่2ก็คือโครงการผลประโยชน์นะครับอันนี้เป็นโครงการที่กิจการจะต้องจัดหาผลประโยชน์ตามจำนวนแล้วก็เงื่อนไขที่ตกลงไว้ให้กับพนักงานในปัจจุบันนะครับรวมทั้งพนักงานในอดีตด้วยเช่นอาจจะให้ผลตอบแทนในลักษณะที่เป็นบำนาญนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ปีกย่อยลงปีกก็คือว่ากิจการก็ต้องบริหารโครงการผลประโยชน์โดยเอาเงินไปลงทุนนะครับแล้วเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากโครงการแล้วก็เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับพนักงานในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความนโยบายของแต่ละกิจการนะครับซึ่งพนักงานอาจจะร่วมสมทบทุนด้วยก็ได้นะครับคราวนี้โครงการผลประโยชน์ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอยู่2ส่วนนะครับ1ก็คือความเสี่ยงตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงนี้ก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของผลประโยชน์เนี่ยมันสูงกว่าที่กิจการคาดหวังไว้นะครับรวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับเพราะว่าเวลาไปลงทุนแล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะครับสำหรับวิธีการบันทึกบัญชีก็เช่นเดียวกันครับก็คือจะแต่ว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าในกรณีแรกๆก็คืออันนี้เราจะต้องใช้ เราเรียกว่าโมเดลในการประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาระผูกพันนะครับเราจะใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพื่อที่จะวัดภาระผูกพันแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการก็ได้เนื่องจากว่ามันเกิดจากการประมาณการนะครับนอกจากนี้กิจการอาจจะต้องชำระผูกพันนะครับหลังจากพนักงานได้ให้บริการเป็นเวลาหลายปีนะครับจึงต้องมีการวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นด้วยการคิดลดก็คือแปลว่าจะต้องมีการคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยนะครับส่วนผลประโยชน์ระยะยาวอื่นก็อาจจะอยู่ในรูปของการลานะครับซึ่งยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือให้ผลประโยชน์จากการทำงานเมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขนะครับหรือกรณีทุพพลภาพก็ยังให้ผลประโยชน์อยู่อาจจะมีส่วนแบ่งกำไรหรือโบนัสที่จะจ่ายชำระนะครับมากกว่า12เดือนนะครับรวมทั้งผลตอบแทนที่รอจ่ายนะครับมากกว่า12เดือนนะครับซึ่งโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนี้นะครับก็จะมีการนำสินทรัพย์ไปลงทุนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ตั้งกองทุนก็แล้วแต่นโยบายนะครับอย่างไรก็ตามณวันสิ้นงวดก็ทำนองเดียวกันครับกิจการก็ต้องประมาณนะครับภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะยาวนะครับตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับแล้วก็จะต้องมีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเนื่องจากว่ามันเป็นภาระผูกพันที่เกินกว่า1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับสำหรับผลประโยชน์สุดท้ายก็คือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับอันนี้ก็คือ เป็นการแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างพนักงานนะครับซึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างก่อนที่เขาจะครบกำหนดวันออกจากงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ต้องพนักงานก็ต้องยอมรับข้อเสนอนะครับของผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างนะครับซึ่งการเลิกจ้างเนี้ยนะครับพนักงาน
เป็นผลให้พนักงานนะครับไม่ได้ให้บริการแก่กิจการแล้วนะครับนะโดยกิจการก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกข้อเสนอนี้ได้นะครับก็ทำให้ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพราะนั้นกิจการก็ต้องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนนะครับในปีที่ในงวดที่มีการเลิกจ้างรวมทั้งรับรู้หนี้สินด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
3: เรียนมสทดีอย่างไร
4: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสทนั้นก็เพราะว่ามสทเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสทมาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์นะครับที่มีความสามารถในการคิดค้นเครื่องแกะสลักเลเซอร์ด้วยหัว DVD นะครับกลไกในการทำงานจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ

เห็นเครื่อง DVD ครับที่มันเป็นไลท์เตอร์เอ๊ะมันไลท์แผ่นได้นะครับแล้วก็จะน่าจะมีความร้อนนะครับไอ้ตรงความร้อนตรงเนี้ยไอ้ซึ่งผมเนี่ยทำเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์เนี่ยก็คือออกมาดูว่าซึ่งหลอดปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นหลอด CO2 นะครับที่เป็นลักษณะหลอดเป็นแท่งแก้วนะครับที่จะมีขั้วแอโนดกับคาโทดแอโนดก็คือขั้วบวกคาโทดคือขั้วลบนะครับก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะยุ่งยากเถอะทะเพราะจะมีการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็น CO2 แล้วก็เกิดต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะในการที่เราจะออกงานตามอีเวนต์หรืองานตามตลาดนัดหลักการทำงานของมันก็คือจะเป็น stepping motor x y z นะครับ3แกนส่วนตัวบอร์ดเนี่ยก็เป็นบอร์ด Arduino นะครับที่ใช้ในการเรียนชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ของโรงเรียนนะครับก็เอามาใช้ส่วนแกนตัวนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเนี่ยตัวนี้มันเอามาจากพวกโต๊ะนะครับโต๊ะที่เขาไม่ใช้แล้วเราก็มาตัดให้ได้ขนาด A4 นะครับให้ได้ขนาด A4 เสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นชุดสายที่อินเทอร์เฟซกับเครื่องนะครับเป็นพอร์ต USB เนี่ยเสียบเข้าไปที่โน้ตบุ๊กหรือ PC บ้านเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการในการทำงานนะครับของเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์จากหัว DVD ไลท์เตอร์นะครับที่จากเครื่องเล่น DVD นะครับก็คือส่วนประกอบก็มีหลักๆ ก็คือตัว XYZ นะครับเป็นเครื่องตัวพอร์ตเตอร์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นอินเทอร์เฟซกันกับเครื่องแกะสลักนะครับเวลาเราจะเอาไฟล์ภาพนะครับตอนนี้ผมใช้ไฟล์ภาพที่เป็นพยาคุดนะครับเป็นคุดผมก็ไปดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปเก็บไฟล์ไว้นะครับที่เป็นรูปลายไทยนะครับผมก็ไปดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็มาวางแค่วางนี้นะครับพอวางเสร็จแล้วเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยผมตั้งไปที่คอม9คือพอร์ตตัวนี้ที่ USB นะครับตัวนี้ก็เป็นโลเป็นพวกสปีดนะครับพวกนี้สปีดเนี่ยมันก็ฟิกแล้วแต่เราต้องการให้งานเร็วงานช้าหรือขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเนื้องานที่เราต้องการเราก็สามารถปรับแต่งพวกสปีดคอนโทรลพวกนี้ได้นะครับส่วนที่เป็นโลโก้เนี่ยนะครับพอเราอินเทอร์เฟซดึงเข้ามานะอิมพอร์ตเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องลากหัวนะครับแกน XY นะครับตอนนี้ทำไมถึงต้องเซตไปที่00นะครับเพราะเวลาเราเขียนโปรแกรมไว้นะครับเราจะต้องค่าเริ่มต้นครั้งแรกในการทำงานไว้ที่ตำแหน่ง0นะครับส่วนที่ขึ้นลงนะครับตัวนี้จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสามารถที่สั่งงานโดยผ่านคอมพิวเตอร์ได้หรือเป็นพวก iPad ได้นะครับแต่เราจะต้องมาร์กไว้ที่ตำแหน่งที่

ป็นพอต XY ที่ให้อยู่ในตำแหน่งที่0นะครับเสร็จแล้วเนี่ยขนาดของมันเนี่ย0ถึง8เซนถึง10เซนถึง100เซนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแกน X แกน Y ตัวนี้นะครับแต่ตัวพอร์ตตัวนี้ถ้าสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็น0 0นะครับเสร็จแล้วไอ้กรอบตัวเนี้ยก่อนที่เราจะยิงเราก็คลิกกรอบออกนะครับแล้วก็ทำการยิงเลยตอนนี้เราจะยิงตรงบริเวณที่เป็นผิวที่เป็นวัสดุที่เป็นจากหนังนะครับตอนนี้คือเรากำลังยิงนะครับที่เป็นลักษณะวัสดุที่เป็นแผ่นหนังก็เป็นครั้งแรกครับที่ลูกค้ามาให้ลองยิงดูนะครับว่ามันสามารถยิงเป็นโลโก้ได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอในบนแผ่นหนังเนี่ยก็ครั้งแรกที่ลองนะครับแต่หลักๆนี่ยิงจากพวกที่เป็นลักษณะเป็นไม้พลาสติกอะคริลิกนินหินอ่อนพวกนี้มันสามารถยิงได้แต่แผ่นหนังเนี่ยก็ครั้งแรกในการที่เอามายิงเป็นโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยไอตัวนี้มันสามารถยิงเป็นลายไทยเป็นรูปนะครับเป็นฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับในบนที่เป็นลักษณะของโลหะนะครับแต่ถ้ารายละเอียดเยอะๆที่เป็นลายไทยที่ค่อนข้างจะละเอียดเนี่ยระยะเวลาในการยิงก็ค่อนข้างจะนานนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นคุดนะครับถ้ายิงบนไม้เนี่ยข้อเสียในการยิงบนไม้เนี่ยถ้าเราไม่มีโบเป่านะครับวัสดุมันจะออกค้ำๆจะดำนะครับถ้ายิงงานผ้าพวกงานการ์เมนต์ที่เขาเย็บโลโก้มาหลายๆรูปนะครับแล้วก็เอาเลเซอร์ยิงตัดมันเนี่ยถ้าเราไม่มีพัดลมเป่านะครับไอควันตัวนั้นมันจะทำให้วัสดุออกมาเหลืองหรือดำนะครับแต่ถ้าเรามีตัวเป่านะครับไอวัสดุตัวนี้มันก็จะไม่ค้ำไม่ดำภาพที่ออกมามันก็จะชัดเจนตัวอักษรก็จะชัดเจนนะครับตอนนี้ก็งานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันว่างานที่แกะจากเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์จากหัว DVD ไลเตอร์นะครับบนแผ่นหนังนะครับที่เป็นรูปโลโก้คุดนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือผ่านจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซกับตัว XY Z นะครับแล้วก็ยิงออกมาบนแผ่นหนังก็จะได้เป็นตาคุดแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากแผ่นไม้จากไอศกรีมนะครับเราก็จะแกะเป็นป้ายชื่อที่เราจะมาติดตรงหน้าอกนะครับที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วก็เข้าไปที่ฟอนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนามสกุลมาเลือกนะครับแล้วก็เลือกขนาดตอนนี้ผมเลือกสัก2นะครับแล้วเป็นอังสดาดิวนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับ

0: แล้วเราก็ติ๊กถูกครับฟอนต์ก็จะขึ้นมาเราก็เลือกในตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วางไม้ไอศครีมบนที่จุดเลเซอร์มันมาร์กไว้นะเป็นพอยต์มาร์กไว้หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตัวเพลนะครับมันก็จะทำการแกะสลักครับลักษณะการแกะเนี่ยมันจะแกะตัวที่เป็นภาชนะนะครับที่สระโอสระอีอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะเป็นตัวอักษรนะครับจากผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากแผ่นไม้ไอศครีมนะครับที่เป็นลักษณะตัวอักษรป้ายชื่อนะครับก็คือนายนันทนพัฒน์เจริญชัยธนาโชคนะครับจากเครื่องแกะสลักโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับจากหัว DVD นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับปัญหาอุปสรรคในการทำเครื่องนี้ก็ขั้นแรกก็คือไอ้หัว DVD เนี่ยอยู่ดีจะออกมาแบบนี้เลยมันไม่ได้หนึ่งมันจะเกิดความร้อนพอมันมีความร้อนสูงเนี่ยอุณหภูมิมันเกิน150องศาตอนนี้พอเราใช้แล้วเนี่ยหัว DVD ก็เสียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นร้อยหัวนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีการระบายความร้อนตอนทดลองแต่พอเรามารู้ว่าการระบายความร้อนของมันเนี่ยมันจะต้องให้อุณหภูมิอยู่ประมาณทัก40 50อุณหภูมิในที่นี้คือพวกชุดวงจรนะครับแต่ตัวนี้มันเกินอยู่แล้วเกิน100องศานะครับไม่น่ามันไม่สามารถที่จะยิงเป็นลักษณะผลงานที่เป็นรูปนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องปัญหาของซึ่งเราเอามาจากไอ้แกน XYZ ของเครื่องปริ้นดอทนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นดอทนะครับเป็น stepping motor นะครับในการทำมุมของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ 0.01 นะครับองศาต่อสเต็ปนะครับก็คือชุดที่เป็นสายพานเนี่ยก็เอามาจากเครื่องดอทนะครับตัดแล้วก็มาให้มันวิ่งตามรางนะครับส่วนตัวบอร์ดเนี่ยปัญหาก็เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามาทดลองในห้องเรียนเนี่ยคือเกิดความร้อนมันยังเขาเรียกพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยถ้าเราไม่มีการระบายความร้อนหรืออยู่ในห้องที่อบห้องที่ร้อนเนี่ยครับถ้าไม่มีการระบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแห้งก็คือแกะไปได้สักชั่วโมงเนี่ยต้องทำการหยุดแล้วแต่ตอนนี้ก็คือคุณรันไปเลยประมาณ8ชั่วโมงคุณต้องพักแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนนี่1ชั่วโมงเนี่ยร้อนแล้วก็คือแห้งทำงานไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่สิ่งสำคัญจริงๆหลักๆเนี่ยผมอยากจะทำให้คนตาบอดเรื่องอักษรเบลนะครับตอนนี้ก็คือรอแค่ว่าเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอักษรเบลครับมาอินเทอร์เฟซกันกับเครื่องนี้แล้วก็ลดการที่เขาจะต้องเอาไม้เอาปากกามาขีดนะครับแล้วก็ทำเป็นภาษาอักษรเบลให้กับคนตาบอดแต่ผมก็ใช้เครื่องเลเซอร์นะครับยิงเป็นดอทเป็นดอทนะครับก็น่าจะทำได้เพราะว่าเหลือแค่ไอตัวซอฟต์แวร์ของอักษรเบลแค่นั้นเองนะครับว่าให้มันอินเทอร์เฟซกันได้เพราะอักษรภาษาจีนภาษาโรมันอะไรพวกนี้มันได้แต่ผมว่าอักษรเบลก็คงไม่น่ายากครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมเครื่องแกะสลักแสงเลเซอร์ซึ่งทำจากหัว DVD นะครับต่อไปการแกะสลักบนพื้นผิวต่างๆก็คงทำได้อย่างง่ายขึ้นนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปรู้จักกับนวัตกรรมที่ช่วยในการถนอมผลไม้นะครับให้มีความสดใหม่แล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับโดยเฉพาะเงาะที่มีความเหี่ยวง่ายนะครับเราจะไปรู้จักกับเทคโนโลยีกำจัดจุดอ่อนเงาะเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับ คุณผู้ชมครับหลายคนนะครับสงสัยว่าเวลาเราซื้อเงาะนะครับมันอาจจะเก็บรักษาได้ไม่นานและก็เกิดปัญหาเวลาส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพบกับนวัตกรรมที่สามารถยืดอายุการเก็บของเงาะได้แบบวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคด้วยครับวันนี้นะครับคนที่คิดค้นนวัตกรรมนี้ก็คือดร.บุญยวดีจีรวุฒิจากกรมวิชาการเกษตรครับสวัสดีครับดร.ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขออนุญาตเรียกอาจารย์ด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมของอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อบุญยวดีจีรวุฒินะคะจากกรมวิชาการเกษตรค่ะ
2: ครับแล้วก็วันนี้นะครับเราสนใจมากเลยในเรื่องของเก็บอายุการเก็บอายุของเงาะใช่ไหมครับผมพูดถูกใช่ไหมครับ
3: อายุการเก็บรักษาค่ะ
2: อายุการเก็บรักษาของเงาะหรือยืดอายุของการเก็บรักษาเงาะใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: งั้นเราพูดถึงนวัตกรรมนี้หน่อยดีกว่าครับเพราะส่วนใหญ่จะต้องใช้สารเคมีใช่ไหมครับในการเก็บรักษาผลไม้ครับ
3: ก่อนอื่นขออนุญาตพูดถึงปัญหาก่อนนะคะ
2: ได้ครับได้ครับอาจารย
3: ์ว่าเงาะเนี่ยที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นเนี่ยเกิดจากการที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของขนแล้วก็ของเปลือกเงาะนะคะเนื่องจากว่าหลังการเก็บเกี่ยวเงาะเนี่ยก็จะตรงบริเวณขนเนี่ยจะมีปากใบจำนวนมาก
2: ครับ
3: ก็จะทำให้เกิดการคายน้ำสูงอันนี้เป็นสาเหตุหลักค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการของผลเน่าอ
2: ัน
3: นี้เป็นสาเหตุหลักมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดค้นตอนนี้ค่ะก็จะมี2ลักษณะด้วยกันที่เราจะมาช่วยตรงจุดนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาแล้วก็วิธีการที่จะควบคุมการเข้าทำลายของเชื้อราที่ทำให้เกิด

0: การของผลเน่าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมี2ขั้นตอนใช่ไหมครับ1คือบรรจุภัณฑ์ของเงาะแล้วก็ขั้นตอนด้วยจะยืดอายุการเก็บของเงาะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะสองขั้นตอนหลักๆค่ะ
1: งั้นลองอธิบายแต่ละขั้นตอนได้ไหมครับอาจารย์
0: คือเดิมทีเนี่ยนะคะที่เราเห็นบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่ผู้ส่งออกใช้เนี่ยก็จะเป็นตะกร้าพลาสติกกลุด้วยกระดาษนะคะหรืออีกวิธีการนึงที่เขานิยมใช้ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นกล่องโฟมแล้วก็บรรจุเงาะลงไปแล้วเนี่ยก็มีแผ่นเหมือนแผ่นฟองน้ำบางๆอะค่ะแล้วก็ท็อปด้วยน้ำแข็ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะนิยมใช้ในการส่งออกนะคะแต่ที่เราคิดค้นเนี่ยก็คือเราจะใช้ถุงพลาสติกที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดปัจจุบันนี้ก็จะเป็นถุงหายใจที่เขาเรียกถุงหายใจตามห้างสรรพสินค้าที่เขาบรรจุผักผลไม้อะค่ะจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่คราวนี้เราก็เลือกที่มันเหมาะสมกับเงาะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีอัตราการหายใจเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเลือกเหมาะกับพืชชนิดนั้นๆด้วยกันนะคะ
1: ครับอันนี้คือขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะเอาถุงพลาสติกถุงหายใจเนี่ยค่ะบุในตะกร้าหลังจากนั้นเราอันนี้ก็คือ1วิธีการอีกวิธีการที่จะควบคุมอาการโรคผลเน่าเนี่ยเราก็คิดค้นว่าเราใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ
1: ์ครับ
0: มันจะเป็นลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ต้องทำการคัดขึ้นมาก่อนนะคะแบคทีเรียที่เราคัดแยกได้เนี่ยเราก็แยกมาจากผิดผลเกษตรด้วยกัน
1: ครับ
0: ตัวที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราแยกได้จากถั่วลิสง
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ปนอยู่แล้ว
1: ครับงั้นเราพูดถึงเงาะก่อนนะครับส่วนใหญ่อายุการเก็บรักษาเนี่ยประมาณกี่วันครับอาจารย
0: ์ก็คือถ้าในสภาพแวดล้อมธรรมชาติตอนที่อุณหภูมิปกติอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะประมาณ 3-4 วัน
1: 3-4 วันและพอเราใช้นวัตกรรมนี้ก็คือถุงหายใจใช่ไหมครับ
0: ค่ะจะถุงหายใจแล้วก็ร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์เนี่ยแต่ว่าอีกสิ่งสำคัญนึงนะคะก็คือเราต้องเก็บอุณหภูมิต่ำด้วย
1: ครับผมก็คือพอควบคุมอุณหภูมิได้ใช้ชีวพันธ
0: ุ์
1: เก็บในบรรจุภัณฑ์หายใจได้อายุของเงาะสามารถเก็บรักษาได้กี่วัน
0: ก็ยังสดอยู่เนี่ยก็ 10-12 วันค่ะถ้าเราใช้บรรจุภัณฑ์ทั่วไปนี่ก็วันที่6ถึงที่8นี่ก็จะมีลักษณะการเกิดสีน้ำตาลด้วย
1: แต่ก็ยืดอายุได้3เท่าเลยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือพอยืดอายุการใช้งานเนี่ยส่งผลดีต่อใครบ้างครับและต่ออะไรบ้างครับ
0: ก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการค่ะที่ว่าเราจะทำการส่งออกเพราะเดิมทีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะส่งออกทางเครื่องบิน
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็สามารถที่จะส่งออกทางรถได้เพราะว่าระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นนะคะ
1: งั้นขอถามอาจารย์เรื่องชีวพันธุ์นะครับที่นอกจากยืดอายุการเก็บของเงาะแล้วทำให้เงาะไม่เปลี่ยนสีด้วยเพราะว่าเราจะสังเกตนะครับหลังจาก3วันเงาะจะเปลี่ยนสีแล้วก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผู้บริโภคก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ซื้อใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือมันจะเป็นลักษณะของอาการโรคผลเน่า
1: ครับ
0: ซึ่งเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราหลายชนิดด้วยกันนะคะคือนวัตกรรมที่เราทำนี่คือเราคิดค้นเป็นเขาเรียกว่าแบคทีเรียปฏิปักษ
1: ์ครับ
0: นะคะซึ่งเราคัดแยกแบคทีเรียมาจากผลผิดทางการเกษตรซึ่งคิดว่ามันแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะปนอยู่ในผิดผลเกษตรอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทดสอบกับเชื้อสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผลเน่าพอทดสอบได้แล้วเราก็คัดเลือกมาแล้วก็ทดสอบในผลเงาะด้วยกันก็พบว่ามันสามารถที่จะยับยั้งอาการของโรคผลเน่าได้ดีแล้วก็ลดการสามารถที่จะควบคุมได้ดีเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อายุการเก็บรักษาผลเงาะได้นานขึ้น
1: เงาะเนี่ยส่วนใหญ่ส่งไปสู่ประเทศอะไรบ้างยอมมากๆเลยครับ
0: คือตอนนี้ที่คือปกติแล้วเนี่ยจะส่งแต่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียคือใกล้ๆบ้านเราเนี่ยกัมพูชาอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แต่เป้าหมายเราก็คืออยากส่งไปเมืองจีนนะคะ
1: ตลาดใหญ่นะครับ
0: จ
1: ากอาเซียนไปสู่เอเชียใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นการเก็บอายุรักษาเนี่ยการยืดอายุการเก็บรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพื่อให้สดแล้วก็นะครับผู้บริโภคเห็นก็จะรู้สึกชอบประทับใจอันนี้ผมถามนิดนึงครับว่าการที่เราทำแบบนี้เราไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราควบคุมโรคหรืออาการผลเน่าด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ค่ะเป็นแบคทีเรียแล้วก็หลังจากที่เราทำความสะอาดผลเงาะแล้วเราก็มาแช่ชีวพันธุ์ตัวนี้ค่ะประมาณ5นาที
1: ครับ
0: แล้วก็ขั้นตอน

0: ามเดิมเลยค่ะก็บรรจุในภาชนะก็คือที่เราแนะนำก็คือบรรจุในถุงพลาสติกหายใจนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่งตามขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับและในบรรดาผลไม้ทั้งหลายครับเพราะว่าประเทศไทยแน่นอนเราเป็นประเทศ ที่มีผลไม้เยอะมากเลยทำไมอาจารย์ถึงได้เลือกเงาะครับ
0: เงาะอาคามันอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกแล้วว่ามีอายุการเก็บรักษาสั้นและซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคในต่างประเทศ
1: นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำสำเร็จเราก็สามารถที่จะส่งออกได้เยอะขึ้น
1: แล้วที่ผ่านมาเราจะเห็นเงาะใส่กระป๋องซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือจะเก็บรักษาได้นานแต่ว่ากินแบบธรรมชาติพร้อมเปลือกเนี่ยมียังมีน้อยอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องแปรรูปไม่งั้นมันก็จะอย่างที่บอกค่ะมันอายุการเก็บรักษาสั้น
1: ครับและตอนที่เราได้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยครับมีฟีดแบ็กอะไรบ้างไหมครับจากผู้บริโภคผู้ประกอบการครับ
0: ก็คือตอนนี้ก็เริ่มนำไปเผยแพร่บ้างแล้วอะค่ะเพราะว่าเราเป็นผลงานวิจัยใช้ประโยชน์แล้วก็มีผู้ประกอบการบางท่านก
1: ็
0: ขอตัวชีวพันธุ์ไปใช้อะค่ะเขาก็บอกว่าได้ผลดีค่ะ
1: ครับแล้วนอกจากเงาะนี่เราสามารถนำไปใช้กับผลไม้อื่นได้ไหมครับ
0: ผลไม้ชนิดอื่นนี่ยังอยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังทำวิจัยอยู่นะคะแต่ว่ามันก็คิดว่ามันน่าเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะการเข้าทำลายของเชื้อราเนี่ยมันจะเป็นชนิดเดียวกัน
1: ครับคิดว่าผลไม้ไหนครับอาจารย์ที่สำคัญที่ตอนนี้เราต้องพัฒนาไปใช
0: ้ที่มองอยู่นะคะก็จะเป็นในลักษณะของกล้วยค่ะ
1: กล้วย
0: หอมซึ่งจะเป็นลักษณะอาการของขั้วหวีเน่าเวลาเราไปซื้อกล้วยอะค่ะมันก็จะเป็นเน่าๆที่คั่วจะพบบ่อยๆอะค่ะเวลาสุกมันก็ถ้าเกิดรุนแรงมันก็จะไปที่ถึงผลเลย อันนี้ล่ะค่ะที่เราคิดว่าเราจะมีแนวโน้มที่เราจะพัฒนาต่อไป
1: ดีมากเลยครับและก่อนที่เราจะทำนะครับหรือช่วงระหว่างที่เราทำเนี่ยพบอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับแน่นอนในทุกนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันต้องเจอบ้างครับปัญหาอุปสรรค
0: อุปสรรคที่พบนะคะก็อาจจะเป็นพวกผลผลิตเงาะค่ะเพราะว่าเราเวลาเราไปที่แปลงเกษตรกรเนี่ยบางทีมันก็จะมีว่าต้นฤดูเป็นแบบนี้กลางฤดูเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือเราต้องการที่จริงๆเราต้องการแนะนำว่าเวลาตัดผลเงาะอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องตัดให้มีส่วนที่ก้านที่ติดผลเงาะเหลือ
1: ครับ
0: เพื่อลดการเข้าทำลายของเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ยากที่จะแนะนำเขา
1: ครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับกับทุกเกษตรกรนะครับเรื่องของกำไรเรื่องของต้นทุนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก นวัตกรรมของอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรจุพันธุ์รวมถึงการใช้ชีวภาพเนี่ยเป็นทุนที่สูงหรือต่ำครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็นถุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้ถุง ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็คิดว่ามันไม่น่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายมากนักส่วนตัวชีวพันธุ์เนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรค่ะเคยคำนวณคร่าวๆนะคะก็ว่า1กิโลเนี่ยซึ่งใช้ได้เยอะเนี่ยก็ประมาณ4บาทไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราทำมาจากเต้าส่วนที่เราใส่ผสมกับแบคทีเรียลงไปเพื่อความปลอดภัยอะค่ะ
1: โอ้โหดีมากๆเลยครับอาจารย์แล้วสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากคนดูทางบ้านไหมครับเกี่ยวกับการของเผื่อหลายคนคิดจะทำ เรื่องของเกษตรเรื่องของผักผลไม้นะครับสิ่งที่สำคัญที่เราต้องคำนึงถึงคืออะไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วนะคะตอนขั้นตอนหลังเก็บเกี่ยวนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมตอนช่วงก่อนเก็บเกี่ยวอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากผลผลิตที่ดีก่อนมันถึงจะมีการยืดอายุการเก็บรักษาได้ดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องเงาะนะคะถ้าเกิดเรามีเงาะที่ดีมาจากแปลงปลูกเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะยืดอายุได้นานยิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องขอบคุณดร.บุญยวดีจิรวุฒิมากๆเลยนะครับที่จะช่วยเกษตรกรนะครับคือเขามีผลผลิตที่ดีแล้วแต่ด้วยนวัตกรรมของเรานะครับจะสามารถทำให้เกษตรกรส่งผลไม้ไทยไปสู่ต่างประเทศได้ยืดอายุการเก็บด้วยแล้วก็ลดต้นทุนด้วยขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่คุณผู้ชมได้พบนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนาคนไทยนะครับก่อเกษตรกรแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นผลดีต่อประเทศชาติด้วยครับสำหรับนวัตกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานวัตกรรมสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการของเราตามที่อยู่เหล่านี้ด้วยนะครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่สามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วลัยวรรณมัทุรสปีชากุลนะคะอาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้าน

กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล นะคะโดยในส่วนของอาจารย์นะคะเราก็จะมาพูดกันในหน่วยที่2เรื่องนะคะสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศค่ะโดยอาจารย์นะคะก็จะขอเริ่มจากนะคะเราอาจจะ

คมมีเพื่อนนะคะและมนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วนะคะในลักษณะที่เป็นถาวรมีความสัมพันธ์กันนะคะก็จะมีกฎเกณฑ์เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ นะคะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยถือปฏิบัติต่อกันนะแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นที่มาของกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะหากเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะเราจะพบว่ามีกฎหมายสำคัญระบบหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในยุคอารยธรรมโลกก็คือกฎหมายฮัมมูราบีนะคะฮัมมูราบีเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่เกิดจากบทบัญญัติที่รวบรวมจากพระเจ้าฮัมมูราบีแห่งบาบิโลเนียนะคะโดยลักษณะของกฎหมายฮัมมูราบีก็จะเป็นลักษณะของกฎหมายอาญาเนาะโดยยึดหลักตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะโดยหลักกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราทำผิดอย่างไรเราก็จะได้รับโทษอย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นที่มานะคะแรกๆเลยของอารยธรรมโลกของมนุษย์เรานะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องสาระสำคัญของสกุลกฎหมายในระดับสากลลองมาดูนะคะว่าสกุลกฎหมายในระดับสากลมีความหมายว่าอย่างไรค่ะอย่างแรกนะคะก็คือสกุลกฎหมายในระดับสากลโลกเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกลุ่มนะคะเข้าด้วยกันเพื่อความการทำความเข้าใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยระบบกฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายอาจจะมีหลากหลายนะคะอาจจะเกิดจากชนเผ่าต่างๆนะคะการที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าหากเราพูดถึงในระดับสากลนะคะก็จะมีการรวมกลุ่มกฎหมายโดยศาสตราจารย์เลเน่เดวิดนะคะก็ได้แบ่งสกุลกฎหมายเนี่ยโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือใช้วิวัฒนาการทางกฎหมายนะคะทางประวัติศาสตร์แนวคิดพื้นฐานโครงสร้างของสกุลกฎหมายที่มาของกฎหมายแล้วก็ลักษณะการใช้กฎหมายนะคะศาสตราจารย์เลเน่เดวิดก็เลยแบ่งออกเป็น4สกุลกฎหมายในระดับสากลโลกนะคะก็คืออันแรกนะคะก็คือกฎหมายซีวิลลอว์ค่ะประการต่อมาเป็นกฎหมายคอมมอนลอว์ค่ะและสังคมนิยมและอันสุดท้ายนะคะก็คือศาสนาและประเพณีนิยมค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาสกุลกฎหมายในระดับสากลมีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อการศึกษากฎหมายเนาะการศึกษากฎหมายนะคะก็คือหากเราเข้าใจกันสกุลกฎหมายในระดับสากลเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราเนี่ยศึกษากฎหมายเชิงประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้รากที่มาของตัวสกุลกฎหมายนั้นๆ นะคะอันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจต่อพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีสกุลกฎหมายที่แตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะหากเรามองในมุมมองของไทยนะคะพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยก็คือก่อนสมัยรัชกาลที่5โดยอาจารย์นะคะได้แบ่งไว้ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะจนถึงก่อนปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ส่วนช่วงนึงอีกช่วงนึงต่อมานะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่สมัยปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันค่ะโดยในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันเราจะเรียนในสกุลกฎหมายระดับสากลนะคะลงมาสู่ในไทยนะคะแล้วก็เราจะอาจารย์จะชี้เห็นนะคะว่าแล้วสกุลกฎหมายระดับสากลเมื่อลงมาสู่ในไทยเมื่อไทยได้รับอิทธิพลแล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยต่อไปค่ะค่ะโดยสกุลกฎหมายแรกนะคะกฎหมายซีวิลลอกฎหมายซีวิลลอว์เนี่ยลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอว์ก็จะเป็นกฎหมายที่มีการเขียนที่มีรูปแบบชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยประเทศที่มีการจัดทำกฎหมายในรูปแบบประมวลกฎหมายลักษณะนี้นะคะก็เช่นประเทศไทยประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีนะคะโดยเราอาจจะเห็นได้จากที่ไหนบ้างนะคะตัวพวกเรานะคะนักศึกษาอาจจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะตัวพ.ร.บ.ต่างๆเนาะตัวกฎระเบียบนะคะต่างๆอันนั้นก็คือเราจะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประกาศใช้นะคะอย่างชัดเจนเนาะทีนี้ข้อดีนะคะของการจัดทำกฎหมายในลักษณะของประมวลแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนากฎหมายการแก้ไขกฎหมายหรือการศึกษากฎหมายในลักษณะนำมาเปรียบเทียบกันในแต่ละประเทศนะคะอย่างง่ายนะคะคือจะง่ายกว่าการศึกษากฎหมายใน
ในสกุลกฎ

ของ common law เนาะเนื่องจากว่ามีเนื่องจากการตัวของเขาเนี่ยมีการบัญญัติเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะที่ชัดเจนดังนั้นการศึกษากฎหมายก็เลยทำได้ง่ายค่ะค่ะหากเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะอื่นเช่นกฎหมาย common law เนี่ยกฎหมาย common law นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวต่อไปเนาะแต่ขอเกริ่นไว้ตรงนี้นะคะว่าหากเราเปรียบเทียบกับ civil law เนี่ยเราก็จะพบว่ากฎหมาย common law เป็นการวางบรรทัดฐานของศาลซึ่งอาจจะไม่มีความแน่นอนนะคะดังนั้นอ่ะอาจจะไม่มีการวางเป็นลักษณะประมวลกฎหมายเป็นลักษณะนะคะเวลานำมาเปรียบเทียบก็อาจจะทำได้ยากกว่าในลักษณะของสกุลกฎหมาย civil law ค่ะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าอิทธิพลของกฎหมาย civil law ที่มีต่อประเทศไทยนะคะเริ่มต้นจากที่ไหนแล้วมีอิทธิพลในลักษณะใดบ้างนะคะโดยประเทศไทยนะคะแม้ว่าเราจะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของประเทศที่มีกลุ่มการใช้กฎหมายของ civil law นี้นะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่าการปฏิรูปสกุลกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงมีการจ้างนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสและชาวเบลเยียมเพื่อช่วยกันร่างประมวลกฎหมายอาญานะคะโดยประมวลกฎหมายอาญาในตอนนั้นเนี่ยที่ร่างกันเป็นฉบับแรกก็คือกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127นะคะในปีพ.ศ.2451ก็มีการจัดทำกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่มานะคะของอิทธิพลของสกุลกฎหมายต่างๆเนาะในช่วงที่มีการปฏิรูปกฎหมายของเรานะคะจนเสร็จสิ้นนะคะในพ.ศ. 2568เนี่ยในขณะนั้นก็มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ต่อมาก็จะมีการใช้แบบอื่นๆในเวลาต่อมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีการนำประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมันมาแปลเพิ่มเติมด้วยนะคะเราก็จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมายของในระบบซีวิลลอนะคะจากต่างประเทศโดยวิธีการนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูความสำคัญของการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรการบังคับใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะคะหากปราศจากการตีความนั่นหมายความว่าอะไรนะคะนั่นหมายความว่าสกุลกฎหมายเนี้ยย่อมมาพร้อมการตีความนะคะเราอาจจะเห็นในกฎหมายของเราเนี่ยตามประมวลกฎหมายต่างๆนะคะการบัญญัตินะคะหรือว่าการร่างการวางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะวางในลักษณะที่กว้างแล้วก็ผู้ร่างเนี่ยจะพยายามที่จะร่างแบบครอบคลุมนะคะสามารถที่ตีความได้นะคะข้อดีของการตีความได้ก็คือว่าเผื่อเวลาในอนาคตนะคะอาจจะมีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเช่นการดิสรัปต์ของเทคโนโลยีนะคะในลักษณะเนี้ยในเมื่อสมัยในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบนี้นะคะแต่การวางกฎหมายที่ดีนะคะก็คือวางเพื่อครอบคลุมนะคะสามารถตีความได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตนะคะโดยข้อดีของสกุลกฎหมายเนี้ยค่ะก็จะเลยย่อมมาพร้อมกับการตีความเนาะเพื่อให้นำไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะกฎหมาย common law นะคะสกุลกฎหมาย common law เนี่ยก็จะเป็นสกุลกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนาะจะอยู่ในแนวปฏิบัติของประเพณีนะคะแล้วก็สกุลกฎหมาย common law จะให้ความสำคัญกับคำพิพากษาของศาลในฐานะที่มาของกฎหมายนะคะตรงนี้ก็จะแตกต่างกับสกุลกฎหมาย civil law ซึ่ง civil law อย่างอาจารย์กล่าวไปสักครู่นะคะก็คือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนาะส่วน common law นะคะที่มาของกฎหมายก็คือมาจากคำพิพากษาของศาลโดยศาลเนี่ยจะวางหลักนะคะจะวางหลักกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ในคดีอื่นๆนะคะโดยศาลในคดีต่อมาเนี่ยอาจจะนำหลักกฎหมายในศาลคดีก่อนเนี่ยมายึดโยงหรือว่ามาใช้เป็นแนวคำพิพากษาต่อไปนะคะทีนี้นะคะทำให้ในสกุลกฎหมาย common law เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้พิพากษาก็จะมีบทบาทในการสร้างกฎหมายได้นะคะนอกจากคำพิพากษาของศาลที่เป็นที่มาของกฎหมายเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าที่มาของกฎหมายในสกุล common law ก็อาจจะมาจากรัฐสภานะคะกฎหมายสหภาพยุโรปนะคะโดยต้นแบบของสกุลกฎหมายประเทศ common law หรือประเทศที่ใช้เนี่ยเช่นประเทศอังกฤษนะคะและเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีการแผ่ขยายไปยังประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะคะเช่นประเทศ

สเตรเลียนิวซีแลนด์ก็จะได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์ต่อไปด้วยค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายอังกฤษนะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีนะคะที่แหล่งที่เป็นแหล่งที่มาสำคัญสำหรับกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักนะคะแล้วก็ยึดจารีตประเพณีเนาะจนกลายมาเป็นกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันนะคะทีนี้ลองมาดูอิทธิพลของกฎหมายคอมมอนลอว์กฎหมายคอมมอนลอว์เขาก็จะมีการเผยแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆนะคะในช่วงคริสตศตวรรษที่19เนาะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประเทศแรกนะคะที่เป็นที่มานะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามีอาณานิคมนะคะมีการล่าอาณานิคมแล้วก็ทำให้ประเทศอังกฤษเนี่ยมีการส่งคนที่เป็นนักการค้านะคะหรือว่าเป็นผู้นำนะคะในประเทศต่างๆออกไปเนี่ยทำให้ประเทศเหล่านั้นก็เลยได้รับอิทธิพลในสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะที่มาจากภาคพื้นของประเทศอังกฤษค่ะโดยนะคะเราอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตามกฎหมายสารบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความนะคะระบบโครงสร้างกฎหมายแนวคิดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะก็จะได้รับอิทธิพลของคอมมอนลอว์เป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้นะคะลองมาดูว่าหลังจากที่อาจารย์นะคะได้กล่าวไปว่าสกุลกฎหมาย Civil Law เนี่ยก็คือจะเป็นสกุลกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เราก็บอกว่าเรามีการใช้ระบบกฎหมายแบบ Civil Law นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมาย Common Law นะคะโดยเราได้มาจากตอนไหนนะคะก็คือตอนช่วงปฏิรูปกฎหมายนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรานะคะก็ได้เริ่มจากว่าพระองค์นะคะก็ทรงได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารเนาะไปศึกษาต่อทางด้านนิติศาสตร์นะคะณประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆด้วยนะคะทีนี้พอพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารไปนะคะทำให้เมื่อทรงศึกษาสำเร็จแล้วกลับมานะคะพระราชโอรสนะคะโดยพระราชโอรสที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการนิติศาสตร์นะคะก็คือเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะเมื่อหลังจากที่พระองค์ทรงจบแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้นำหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคดีของกฎหมายประเทศอังกฤษเข้ามาใช้กับของไทยด้วยนะคะโดยใช้ในช่วงการปฏิรูปกฎหมายทำให้ระบบศาลนะคะก็มีความเจริญแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการยกเลิกนะคะประเพณีต่างๆที่ไม่ถูกเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยนะคะโดยในการนี้นะคะได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นในกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีการนำหลักกฎหมายแพ่งด้วยนะคะจากแนวคิดของคอมมอนลอว์ประเทศอังกฤษเนี่ยเช่นหลักกฎหมายเรื่องสัญญาและละเมิดมาสอนในโรงเรียนกฎหมายของเราด้วยค่ะทีนี้นะคะลงมาดูว่าเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าการใช้ระบบกฎหมายนะคะก็จะของซิวิลลอว์ก็จะคือการตีความใช่ไหมคะทีนี้ลงมาดูว่าแล้วการตีความนะคะเรามีวิธีการตีความอย่างไรนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์เนาะในประมวลแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะก็ได้บัญญัติอย่างชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการพยายามอุดช่องว่างของกฎหมายไว้นะคะโดยซึ่งหากไม่มีช่องว่างศาลก็จะไม่สามารถที่สร้างกฎหมายเองได้อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหลักการนะคะของระบบกฎหมายซิวิลลอดังนั้นนะคะคำพิพากษาของศาลก็จะไม่ใช่ที่มาของกฎหมายโดยตรงดังนั้นเราจึงมีการวางมาตรานะคะที่เกี่ยวกับการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะโดยปรากฏอยู่ในมาตรา4นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะคะวรรคแรกของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้วางหลักไว้ว่ากฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆซึ่งตรงนี้เราก็จะพิจารณาได้ว่ากฎหมายของเรานะคะเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้นะคะโดยเราพิจารณาจากบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆก่อนนะคะทีนี้พอวรรค2ค่ะวรรค2บอกว่าเมื่อไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัย

ดีอาศัยเทียบกฎหมายนะคะที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าบทบัญญัติเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามวรรคหนึ่งนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะมาอุดช่องว่างทีนี้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นคืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่ในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะมีการปฏิบัติกันมายาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมนะคะโดยจารีตประเพณีดังกล่าวเนี้ยก็จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนาะถึงจะนำมาบังคับใช้ได้และถ้าสมมติไม่มีจารีตประเพณีอีกล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะในกรณีที่ไม่มีจารีตประเพณีอีกก็ให้วินิจฉัยคดีนะคะโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะก็อาจจะมีการนำบทกฎหมายนะคะของต่างประเทศมาเทียบกันนะคะว่าหากข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกันเกิดในประเทศนั้นแล้วศาลนะคะในประเทศนั้นๆมีการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างไรนะคะเราก็จะนำบทกฎหมายของต่างประเทศมาเทียบเคียงนะคะและถ้าสมมติว่าไม่มีบทกฎหมายเหล่านั้นอีกล่ะนะคะถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นไม่มีก็ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปเนาะทีนี้หลักกฎหมายทั่วไปคืออะไรนะคะหลักกฎหมายทั่วไปก็จะปรากฏอยู่ในรูปแบบของสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนักศึกษาก็มักจะถามอาจารย์นะคะว่าเวลาเราจะตีความเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีเจตนาหรือเปล่านะคะอาจารย์นะคะหรือว่าในตัวการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะก็ได้บอกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติแล้วนะคะไม่มีจารีตประเพณีแล้วแล้วก็ไม่มีบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะดูนะคะกฎหลักกฎหมายทั่วไปเช่นกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเราก็ไปดูว่าเขามีเจตนาอะไรจากการกระทําของเขานั่นเองนะคะหรือว่าสุภาษิตนะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องระวังนะคะก็หมายความว่าผู้ซื้อเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องพิจารณานะคะระวังนะคะรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตนเองนะคะหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าความยินยอมไม่เป็นละเมิดนะคะก็หมายความว่าหากผู้ที่กระทำนั้นนะคะมีส่วนร่วมในการให้ความยินยอมนะคะจะเรียกจะเรียกนะคะเกี่ยวกับข้อละเมิดนะคะความเสียหายทางละเมิดไม่ได้หากเกิดจากการที่ตัวเองให้ความยินยอมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนาะค่ะลองมาดูการตีความกฎหมายของสกุลคอมมอนลอนะคะคอมมอนลออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าคอมมอนลอเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสกุลกฎหมายที่ยึดคำพิพากษาของศาลนะคะดังนั้นศาลก็จึงมีหน้าที่ในการวางหลักกฎหมายในคำพิพากษาด้วยดังนั้นคำพิพากษาของศาลจะค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะว่าเขาจะวางหลักกฎหมายอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายคอมมอนลอและซีวิลลอนะคะอาจารย์ก็สรุปดังนี้เนาะระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะส่วนมากก็จะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะส่วนระบบกฎหมายคอมมอนลอนะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะแล้วก็มาจากคำพิพากษาของศาลต่างๆเนาะในข้อแตกต่างนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะกับคอมมอนลอก็คือซีวิลลอเนี่ยศาลนะคะหรือผู้พิพากษาก็จะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเนาะส่วนของคอมมอนลอนะคะก็จะมีลูกขุนนะคะที่ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงส่วนผู้พิพากษาก็จะทำหน้าที่วางหลักกฎหมายแล้วก็ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายต่อมานะคะก็จะเป็นกฎหมายสังคมนิยมนะคะสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะก็ได้อธิบายความหมายในระบบนี้ว่าระบบการปกครองที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือเป็นผู้ประกอบการหลักทางเศรษฐกิจโดยรัฐมีบทบาทในการสร้างหลักประกันให้แก่สังคมด้วยการเป็นผู้จัดทำบริการสวัสดิการที่จำเป็นแก่ประชาชนโดยตรงระบบสังคมนิยมอาจจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ได้นะคะก็สุดแต่บทบาททางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นๆ นะคะว่ามากน้อยเพียงใดค่ะ

นี่ก็จะเป็นข้อสรุปนะคะของสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะต่อมานะคะเป็นสกุลกฎหมายศาสนาและประเพณียมประเพณีนิยมนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากคำสั่งสอนทางศาสนานะคะหรือว่าประเพณีนิยมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะเช่นคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะก็จะเป็นที่มาของกฎหมายศาสนาคริสต์นะคะคำสอนของศาสนาอิสลามก็จะเป็นที่มาของกฎหมายในศาสนาอิสลามนะคะก็กลายเป็นเราจะเห็นได้ว่าศาสนาและประเพณีนิยมในบางครั้งนะคะจะกลายเป็นกฎหมายของรัฐได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูว่าแล้วองค์ประกอบในการเป็นศาสนานะคะองค์ประกอบในการเป็นศาสนาก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างแรกก็คือศาสดาหรือว่าผู้ตั้งศาสนานะคะคือหลักธรรมคำสอนของศาสนาค่ะ3ก็คือผู้สืบทอดศาสนาค่ะ4ก็คือศาสนสถานหรือว่าปูชนียสถานค่ะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องพิธีกรรมเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนทีนี้นะคะเราลองมาดูความสัมพันธ์ของศาสนาต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นะคะความสัมพันธ์ของศาสนาประการแรกก็คือว่าศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานของสังคมอุดมการณ์และค่านิยมศาสนาเนี่ยจะถูกถ่ายทอดผ่านผู้ที่นับถือศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาจนกลายมาเป็นสิ่งเดียวกันนะคะกับอุดมการณ์และค่านิยมทางสังคมประการต่อมานะคะความสัมพันธ์ของศาสนาก็คือศาสนาจะมีคุณสมบัติที่ดีนะคะในการดึงศักยภาพมนุษย์นะคะในด้านที่ดีออกมาใช้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในยามที่มีปัญหานะคะค่ะในวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาการบรรยายของอาจารย์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนได้ค่ะในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการถามตอบค่ะ

ค่ะตอนนี้เราก็มาสู่ในช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่2ของเราสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศนะคะโดยข้อแรกนะคะนักศึกษาอธิบายข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายซีวิลลอและระบบกฎหมายคอมมอนลอค่ะให้นักศึกษาลองช่วยกันนะคะลองทำดูนะคะคำตอบนะคะที่มาของกฎหมายนะคะในความแตกต่างนะคะในระดับซีวิลลอเนาะซีวิลลอที่มาของกฎหมายนะคะก็จะมาจากการบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะส่วนในขณะที่กฎหมายคอมมอนลอนะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะคือคำพิพากษาของศาลให้ถือว่าเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายนะคะค่ะต่อมานะคะความแตกต่างประการต่อมาก็คือวิธีพิจารณาคดีค่ะระบบของกฎหมายซีวิลลอนะคะผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะคะหรือว่าผู้พิพากษาจะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะคะในขณะที่ระบบกฎหมายของคอมมอนลอนะคะเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็ได้กำหนดนะคะตัวคำพิพากษาแล้วนะคะก็จะถือว่าคำพิพากษานั้นนะคะเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาท่านต่อไปนะคะจะยึดถือมาใช้ต่อไปนะคะข้อต่อมานะคะนักศึกษาอธิบายความเข้าใจในเรื่องการใช้และการตีความกฎหมายในลักษณ์อักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยค่ะคำตอบนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะการอุดช่องว่างนะคะการใช้การตีความก็จะถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา4นะคะโดยเราจะมีวิธีการนะคะในการเราจะมีวิธีการนะคะในการตีความนะคะก็คือว่าประการแรกเนี่ยเราจะใช้กฎหมายนะคะที่มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะวรรค2นะคะเป็นการอุดช่องว่างก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะหากไม่มีจารีตประเพณีในท้องถิ่นอีกนะคะเราก็จะวินิจฉัยโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะแล้วในกรณีที่ไม่มีกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะนำหลักกฎหมายทั่วไปนะคะมาบังคับใช้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็จะหมดในกายแล้วก็การ

0: าขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ตัวใหญ
3: ่ตัวใ
0: หญ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จิตใจนะคะซึ่งในเนื้อหาตอนส่วนนี้ค่ะเราก็จะแบ่งออกมาเป็น2ตอนนะคะเนื้อหานี้นะคะจะใช้ประกอบนะคะการเรียนการสอนในหน่วยที่4นะคะที่จะเป็นในเรื่องของการใช้สื่อนวัตกรรมนะคะเพื่อมาพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านอารมณ์จิตใจค่ะในตอนที่ 4.1 นะคะเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญนะคะแนวคิดพื้นฐานก่อนนะคะที่จะนำสื่อต่างๆเนี่ยค่ะไปใช้ประกอบนะคะในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กนะคะในตอนที่ 4.2 นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะแนวทางนะคะในการใช้ตัวสื่อนวัตกรรมต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จิตใจค่ะในตอนแรกนะคะที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือในส่วนของความหมายความสำคัญนะคะทำไมเราจะต้องใช้สื่อนะคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านนี้ทำไม

ไมครูถึงไม่พูดหรือว่าไม่สอนบรรยายอย่างเดียวนะคะต้องมีสื่อประกอบการเรียนการสอนนะคะทีนี้ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าในส่วนของความหมายนะคะความหมายของการใช้สื่อนวัตกรรมเนี่ยนะคะก็คือการนำสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการนะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของสิ่งประดิษฐ์หรือว่าวิธีการใหม่ๆนะคะที่มีการปรับประยุกต์ใช้นะคะมาจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะที่มีความน่าเชื่อถือก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาเด็กในด้านต่างๆค่ะโดยในส่วนของพัฒนาการเด็กนะคะในด้านอารมณ์จิตใจอะค่ะหลักๆเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะ3ด้านในที่นี้นะคะด้านแรกนะคะก็คือในส่วนของการรับรู้นะคะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะคะรวมไปถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยนะคะก็ลองคิดดูว่าสื่อประเภทไหนนะคะที่จะทำให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าใจความหมายของอารมณ์ต่างๆนะคะรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่แล้วก็จะทำยังไงนะคะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะแทนตัวเองเนี่ยไปรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ค่ะในด้านที่สองนะคะก็จะเป็นในส่วนของการแสดงออกทางอารมณ์แล้วก็การควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกมานะคะเวลาที่เราเนี่ยเด็กเนี่ยนะคะจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะแสดงออกแบบไหนให้มีความเหมาะสมทั้งนี้ค่ะในการที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะแสดงอารมณ์ทางลบนะคะแต่ที่จริงเนี่ยคนเราก็เด็กก็เหมือนกับผู้ใหญ่นะคะก็คือเด็กมีโอกาสนะคะมีสิทธิ์นะที่จะแสดงอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางบวกหรือว่าทางลบแต่เรากำลังจะสอนนะคะว่าแล้วเราจะช่วยนะคะในการที่เด็กจะแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เขาว่าเกิดอารมณ์ทางลบได้อย่างไรนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะก็ในด้านสุดท้ายจะเป็นในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมนะคะที่เราจะต้องมาปลูกฝังเด็กนะคะให้มีจิตสำนึกที่ดีนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่พัฒนาการด้านสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความซื่อสัตย์ความมีวินัยนะคะความเห็นอกเห็นใจนะคะมีความรับผิดชอบต่อตนเองทำยังไงไม่ให้เด็กเนี่ยไปทำสร้างความเดือดร้อนเนาะให้ผู้อื่นนะคะต่อมาค่ะในส่วนของความสำคัญนะคะในการใช้สื่อแล้วก็นวัตกรรมนะคะที่จะมาพัฒนาเด็กด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจนะคะในส่วนนี้นะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในการที่จะพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจอะค่ะเป็นด้านที่ยากที่สุดนะคะในพัฒนาการทั้ง4ด้านเลยเพราะว่าในส่วนนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของนามธรรมซะเยอะนะคะเด็กเล็กๆอะค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของอะไรที่จับต้องไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยหรือว่าอะไรที่เด็กมองไม่เห็นในเชิงของคุณธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เด็กอ่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยอะค่ะที่เราจะต้องใช้สื่อเนาะมาช่วยนะคะให้เด็กเนี่ยเข้าใจอะไรที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยเข้าสู่รูปธรรมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สื่อต่างๆนะคะจะมีประโยชน์ต่อเด็กเองนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมนะคะสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้อะค่ะก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีอันนี้ก็เป็นหลักในเรื่องของสารของสมองด้วยนะคะที่จะทำให้เด็กอะค่ะมีความสุขขณะที่เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วเมื่อขณะที่เด็กเกิดความสุขอะค่ะจะมีสารเอนโดฟินหลั่งออกมานะคะก็จะทำให้เด็กนะคะสามารถที่จะจดจำนะคะเรื่องราวสิ่งที่เรียนหรือว่าประสบการณ์ดีๆเนี่ยนะคะในตัวปลูกฝังในตัวเด็กได้ดีขึ้นนะคะ3ค่ะเด็กเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจได้ดีขึ้นนะคะโดยการใช้สื่อประกอบเนาะเพราะบางทีอะค่ะเราเนี่ยนะคะอธิบายไปเด็กก็ไม่เห็นภาพนะคะต้องมีสื่อในการที่จะเอามาช่วยให้เด็กเห็นหรือว่าทำความเข้าใจมากขึ้นพวกวิดีโอคลิปต่างๆนะคะรวมไปถึงนิทานต่างๆเนี่ยนะคะเรื่องราวต่างๆที่เราจะเอามาเล่าให้เด็กฟังนะคะเด็กจะได้เข้าใจรวมถึงการที่จะให้เด็กรับรู้อารมณ์ผู้อื่นได้ค่ะเด็กจะต้องเข้าใจในเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางด้วยนะคะเด็กจะได้รู้ว่าเอ้ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยคนอื่นกำลังรู้สึกยังไงนะคะอาจจะมีตัวช่วยเนาะให้เด็กอ่ะมองรีเฟกต์ตั้งแต่ตัวเองและนะคะส่องกระจกดูเนาะว่าเด็กเนี่ยเอ้ยเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาจะทำหน้ายังไงนะคะจากนั้นค่อยไปดูสีหน้าท่าทางของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเนี่ยเวลาโกรธหรือว่าเสียใจเนี่ยเขาจะมีท่าทางแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เด็กมองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะความสำคัญต่อเด็กอีกข้อนึงนะคะก็คือกระตุ้นนะคะให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากการที่เราพูดไป

ยาวๆเนี่ยนะคะเด็กจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ตรงที่ช่วงความสนใจของเด็กอะค่ะจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะต้องการที่จะให้เด็กอะค่ะมีความจดจ่อใส่ใจมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะต้องมีสื่อเนาะที่ดึงดูดหรือว่ากระตุ้นนะคะสร้างแรงเสริมให้กับเด็กได้นะคะเด็กจะได้มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆได้ยาวนานขึ้นค่ะสำหรับความสำคัญนะคะในการใช้สื่อนวัตกรรมเหล่านี้นะคะต่อตัวครูนะคะก็คือในส่วนของการที่จะทำให้ครูนะคะจัดกิจกรรมนะคะหรือว่าจัดประสบการณ์ต่างๆให้กับเด็กอะค่ะมีความลื่นไหลมากขึ้นนะคะกิจกรรมที่ออกแบบมาไม่มีความน่าเบื่อจนเกินไปนะคะสามารถที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาทำกิจกรรมได้ยาวนานขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการจัดการชั้นเรียนของตัวครูเองนะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเนาะดูว่าเด็กเนี่ยอาจจะแบบหมดความสนใจแล้วไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะถ้าใครเป็นครูอนุบาลเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าหลุดจากความสนใจไปแล้วเนี่ยอาจจะชวนนะคะเพื่อนเด็กคนอื่นเนี่ยเข้าไปเล่นด้วยนะคะก็จะทำให้จัดการชั้นเรียนได้ยากขึ้นนะคะ2ค่ะก็คือในส่วนของครูเนี่ยครูก็มีเครื่องมือในการช่วยสอนนะคะสำหรับการสอนของครูอะค่ะมันก็จะมีเทคนิคเนาะในเรื่องของการสอนเข้ามานิดนึงนะคะครูอะค่ะนอกจากจะมีในส่วนของการพัฒนาตนเองเนาะการใช้ตัวเองเนี่ยเป็นสื่อหลักอยู่แล้วในการจัดการเรียนการสอนนะคะเราจะไม่ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทดแทนการสอนของครูแบบ 100% นะคะยังไงตัวครูเองก็ต้องมีทักษะนะคะในการสอนขั้นต้นเนาะต้องมีเสน่ห์มีดึงดูดนะคะให้เด็กสนใจในตัวครูนะคะแต่ยังไงก็ตามอะค่ะในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจเนี่ยค่ะครูก็ต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้สื่อประกอบการสอนนะคะว่าสื่อที่เราเลือกใช้อะค่ะมันเหมาะสมนะคะหรือว่าสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะไปเลือกสื่อมาแล้วครูไม่ต้องสอนเลยเนาะเราต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ด้วยค่ะทีนี้ในส่วนของความสำคัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราจะนำสื่อและก็เทคโนโลยีมาใช้นะคะก็ต้องคำนึงถึง3หลักการนะคะในการที่จะนำมาใช้นะคะข้อแรกนะคะหลักแรกเลยนะคะก็คือหลักของการเล่นค่ะต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเด็กอะค่ะในส่วนนี้เนาะเด็กก็จะต้องชอบอยู่แล้วนะคะธรรมชาติของเด็กเลยเด็กชอบเล่นอยู่แล้วถ้ามีสื่ออุปกรณ์เนี่ยวางอยู่ไม่มีทางที่เด็กจะปล่อยให้สื่อตัวนั้นเนี่ยมันวางอยู่นิ่งๆนะเราจะสังเกตเด็กเลยค่ะว่าเด็กอะจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการจัดวางตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะเราจัดวางไว้ในตำแหน่งที่เด็กสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าปล่อยซีนพลาสติกไว้นะคะหรือว่ากลัวมันเก่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปล่อยให้เด็กเล่นจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องคำนึงถึงนะคะ2ค่ะก็คือในเรื่องของการเลือกสื่ออุปกรณ์เนาะให้มันเหมาะสมกับวัยนะคะในเมื่อเด็กเนี่ยตามธรรมชาติเขาจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับตัวสื่อเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกสื่อหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะค่ะในห้องเรียนนะคะให้มันมีความเหมาะสมกับวัยเช่นขนาดน้ำหนักนะคะหรือว่าความปลอดภัยอันอื่นเนี่ยที่มันจะตามมากับการที่เด็กไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูจะต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะคะสุดท้ายเลยนะคะหลักการเล่นเนี่ยก็ต้องสอดคล้องเนาะกับวิถีชีวิตของเด็กเหมือนกันนะคะอะไรที่เด็กคุ้นชินหรือว่ามีประสบการณ์เดิมมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเด็กก็จะมีความที่จะ เข้าไปเล่นได้ง่ายกว่านะคะกับสื่อที่ไม่เคยที่อยู่ไกลตัวออกไปเงี้ยนะคะมันก็ไม่มีความคุ้นชินเด็กก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเหล่านั้นนะคะได้น้อยลงนะคะหลักการข้อที่2นะคะก็คือในส่วนของหลักการเรียนรู้ค่ะหลักการเรียนรู้ของเด็กนะคะในการที่เด็กจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่ออะค่ะมันต้องเป็นไปตามความสนใจของตัวเด็กเองนะคะเด็กมีความสนใจอะไรเด็กก็จะพุ่งเข้าไปหาสื่อตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวส่วนของหลักการเรียนรู้อะค่ะถ้าสื่อนั้นๆเนี่ยไม่มีความน่าสนใจนะไม่ดึงดูดนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยไม่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เรียนรู้นะคะความหมายหรือว่าสื่อต้องการจะให้นะแค่คิดในเรื่องของการพัฒนาด้านการรับรู้อารมณ์ตนเองหรือว่ารับรู้อารมณ์ผู้อื่นได้นะคะรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็ในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมอะค่ะเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าสื่อที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหนังสือนิทานนะคะนิทานที่จะเอามาให้เด็กดูอะค่ะมันเหมาะกับวัยไหมเราต้องดูนะคะถ้าเนื้อหามันเยอะเกินไปเด็กยังอ่านไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปเลือกในส่วนของที่เป็นนิทานภาพนะคะหรือว่าคำบรรยายสั้นๆอันนี้ก็จะ

เหมาะสมกับเด็กมากกว่านะคะหลักการเรียนรู้ที่2เลยค่ะก็คือในส่วนของการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์นะคะถ้าเด็กอะค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้จริงนะคะสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้ง่ายตรงเนี้ยก็จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้จริงนะคะต่อมานะคะหลักการเรียนรู้ข้อที่3นะคะก็คือในส่วนของรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนค่ะเด็กแต่ละคนนะคะก็จะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมีความถนัดที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะเช่นเด็กบางคนนะคะจะสามารถเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ยินได้ฟังนะคะรับรู้ผ่านทางเสียงนะคะถ้าเป็นแบบวิดีโอคลิปเป็นเพลงนะคะเป็นเสียงเพลงที่ให้เด็กฟังนะคะแล้วทําให้เด็กเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเหมาะกับเด็กประเภทนี้นะคะหรือว่าเด็กอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จะเรียนรู้ได้ง่ายนะมีความถนัดในเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้ที่อาจจะต้องดูเองมองเห็นเองนะคะได้จับต้องเองอะไรอย่างเงี้ยต้องได้สัมผัสนะคะได้มองเห็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นเด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้บัตรภาพนะคะหรือว่าวิดีโอเนี่ยนะคะให้เด็กมาดูเนาะการเคลื่อนไหวการแสดงออกสีหน้าท่าทางคอนอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้นหรือสุดท้ายเลยนะคะก็จะมีเด็กที่มีรูปแบบการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งก็คือในส่วนของถ้าเด็กแบบต้องลงมือกระทําจริงๆนะคะถึงจะแบบเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ตัววิธีการเข้ามาช่วยนะคะเช่นในเรื่องของการแสดงบทบาทสมมุติพวกเนี้ยค่ะก็จะทําให้เด็กเนี่ยได้แสดงออกสีหน้าท่าทางของตัวเองได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงเข้าใจเนาะสีหน้าท่าทางที่เพื่อนเนี่ยแสดงออกมานะคะสุดท้ายนะคะหลักข้อสุดท้ายที่เราจะต้องคํานึงถึงเลยอันนี้ก็สําคัญที่สุดนะคะก็คือในส่วนของหลักการใช้สื่อค่ะในส่วนของการหลักในส่วนของหลักการใช้สื่อนะคะก็จะเป็นในส่วนของเราต้องแยกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก่อนนะคะในการใช้สื่อค่ะจะใช้ได้2ประเภทนะคะก็คือในส่วนของการใช้สื่อที่อยู่ในมุมต่างๆนะคะอยู่ในมุมประสบการณ์ในห้องเรียนนะคะการจัดวางเนี่ยให้เด็กเข้าถึงง่ายนะคะแต่ในส่วนที่2อะค่ะเราจะใช้สื่อตรงเนี้ยนะคะสื่อที่เรามีเนี่ยเอามาใช้ในการจัดประสบการณ์ของตัวครูนะคะเวลาที่ใช้นะคะแนะนำหรือว่าสอนในกิจกรรมนะคะ6กิจกรรมหลักต่างๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะที่จะให้ในส่วนของความหมายเนาะสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กนะคะให้เด็กได้เข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนนี้เราก็จะต้องมีการวางแผนก่อนว่าตัวสื่อที่เราจะนำมาใช้อะค่ะเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์ยังไงนะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะให้เด็กคืออะไรนะคะแล้วเราค่อยมาเลือกสื่อค่ะให้มันสอดคล้องนะคะกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะสอนหรือว่าสร้างความเข้าใจให้กับเด็กนะคะรวมถึงสื่อที่เราจะนำมาใช้อ่ะค่ะต้องมีความเหมาะสมนะคะมีความเหมาะสมในเรื่องของความยาวเนาะถ้าเป็นวิดีโอคลิปต้องดูในส่วนของความยาวด้วยรวมถึงอุปกรณ์อะไรที่ใช้อ่ะค่ะมันจะไม่มีอันตรายต่อเด็กนะคะมีความเหมาะสมกับวัยตรงเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่คำนึงถึงค่ะสุดท้ายนะคะในเรื่องของการจัดในเรื่องของการนำสื่อมาใช้เนี่ยนะคะครูเนี่ยนะคะอาจจะเปิดโอกาสนะให้เด็กอ่ะมันมีส่วนร่วมในการที่จะมาออกแบบหรือว่าร่วมผลิตสื่อได้นะคะโดยสื่อที่เด็กนำมาร่วมผลิตด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปจัดสภาพแวดล้อมต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักในเรื่องของการใช้นะคะต่อมาค่ะในส่วนของบทบาทครูนะคะอันนี้คือบทบาทครูเพราะว่าครูเนี่ยต้องใช้สื่อค่อนข้างเยอะนะคะครูนี่จะอยู่กับเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยต่อวันใช่ไหมคะดูแลเด็กเฉพาะแบบนะทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทในการที่จะเลือกใช้สื่อเนี่ยสำคัญมากนะคะในห้องเรียนนะคะในส่วนแรกอะค่ะก็คือในส่วนของการจัดหานะคะก็ต้องวิเคราะห์เด็กในห้องเรียนก่อนว่าเด็กในห้องเรียนของเราอะค่ะมีรูปแบบการเรียนรู้แบบไหนนะคะมีความถนัดแบบไหนมีพื้นนิสัยมีลักษณะบุคลิกภาพแบบไหนนะคะเพื่อให้ตอบสนองกับเด็กนะคะแต่ละคนอย่างทั่วถึงนะคะ2ก็คือมีการกำหนดจุดมุ่งหมายนะคะในการที่จะใช้สื่อต่างๆเนี่ยกับเด็กนะคะว่าสื่อเนี้ยนะคะสามารถที่จะพัฒนาเด็กจริงนะคะในเรื่องของการรับรู้อารมณ์ตนเองนะคะควบคุมได้ไหมควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กได้ไหมมีตัวเลือกให้เด็กดูไหมนะคะเช่นแบบพวกนิทานคุณธรรมที่มี2ทางเลือกให้เด็กได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือกแบบนี้นะผลการกระทำสุดท้ายออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มีโอกาสให้เด็กได้เลือกด้วยนะคะทีเนี้ยนะคะในเรื่องของการออกแบบความการใช้เนี่ยอย่างที่บอกเราก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของการไปจัดวางเนาะตามมุมประสบการณ์ต่างๆมุมหนังสือ

คะมุมการเล่นเสรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกเข้ามุมให้ถูกต้องนะคะรวมไปถึงการที่จะเลือกใช้ในช่วงการจัดกิจกรรมหรือว่าการสอนของครูด้วยค่ะนะคะก่อนที่จะนำสื่อมาใช้อะค่ะครูเองนะคะก็ควรที่จะในการที่จะทดลองใช้สื่อนั้นๆก่อนว่าเอ้ยสื่อเนี้ยบางทีเนี่ยเราคำนึงแล้วอาจจะเหมาะกับเด็กแต่ตัวครูเองอะค่ะครูก็อาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญเนาะหรือว่ามีทักษะในการใช้สื่อนะประมาณหนึ่งที่จะแบบว่าไม่ติดขัดนะคะในขณะที่ใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก่อนจะมาใช้จริงเนี่ยก็อาจจะต้องดูแหละค่ะฟีดแบ็กหรือว่าลองสะท้อนตนเองดูนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้สื่อนะคะว่าสื่อเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันใช้ออกมาแล้วมันดีไหมมันเหมาะกับเด็กไหมหรือว่าตัวครูเองอ่ะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วค่อยมาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนนะคะก่อนที่จะนําไปใช้จริงนะคะในส่วนของการใช้นะคะเห็นไหมเราก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมได้นะตามมุมต่างๆตามฝาผนังห้องนะคะบัตรภาพบัตรคําต่างๆเนี่ยสีหน้าท่าทางต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดนะคะเป็นป้ายนิเทศนะคะบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตกแต่งในชั้นเรียนได้นะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของการประเมินการสอนนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของการประเมินเนี่ยเราต้องมาประเมินดูในส่วนของตัวสื่อเนาะว่าสื่อเนี่ยมีคุณภาพหรือว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวการใช้สื่อของครูเวลาเอาไปใช้จริงกับเด็กแล้วอะค่ะเราอาจจะดูในส่วนของการบันทึกหลังสอนได้ค่ะว่าตัวสื่อเนี่ยนะคะใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งเราจะดูได้ค่ะว่าตัวเด็กอะค่ะเวลาที่เล่าไปแล้วนะสมมุติเราใช้หนังสือนิทานเนี่ยในการที่จะเล่าให้กับเด็กเนี่ยค่ะเราลองดูพฤติกรรมนะคะว่าเด็กเนี่ยมีการแสดงออกนะตอบกลับมานะคะต่อสื่อนั้นๆยังไงเช่นถ้านิทานเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความน่าสนใจนะคะก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยหมดความสนใจตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนสื่อนะคะที่จะใช้ค่ะต่อมานะคะก็ในส่วนของบทบาทของผู้บริหารนะคะสถานศึกษาในการที่จะใช้สื่อนะคะต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือในส่วนของการจัดหาเนาะผู้บริหารนะคะก็มีหน้าที่เนาะในการที่จะกําหนดนโยบายนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องพัฒนาเด็กในด้านนี้ด้วยนะคะอย่าปล่อยปละละเลยด้านอารมณ์จิตใจไปนะคะก็คือต้องมีการกําหนดนโยบายแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะในส่วนของการที่จะจัดหาสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนของครูนะคะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับในข้อต่อมาค่ะก็คือในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนนะคะมีการจัดสรรงบประมาณนะคะในการที่จะจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะในห้องเรียนได้นะคะสุดท้ายนะคะครูเองนะคะก็ต้องการที่จะได้รับการไปอบรมฝึกอบรมนะคะให้มีความเชี่ยวชาญนะคะมีทักษะใหม่ๆในการที่จะมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กประถมวัยในด้านนี้ด้วยนะคะรวมถึงทักษะในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหารค่ะต่อมานะคะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการกํากับติดตามนะคะผู้บริหารเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูนะคะในส่วนของการนิเทศการสอนนะดูในเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้ของครูนะคะว่ามีคุณภาพไหมนะคะสามารถที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ไหมนะคะจากนั้นเนี่ยอาจจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะจัดให้ครูอนุบาลแต่ละห้องอะค่ะมาพูดคุยนะคะถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยนะคะให้เพื่อนครูเนี่ยเข้าใจเนาะเพราะว่าในส่วนนี้ก็จะทําให้ครูแต่ละคนน่ะเจอปัญหาอะไรแล้วมาแลกเปลี่ยนกันจะได้ใช้วิธีการที่เห็นเพื่อนครูเนี่ยใช้วิธีนี้ได้ผลก็อาจจะเอามาปรับใช้ในบริบทของห้องเรียนตัวเองได้นะคะสุดท้ายเลยค่ะผู้บริหารก็ต้องมาดูค่ะว่าสื่อเนี่ยนะคะสื่อเนี่ยที่เราเตรียมให้ครูเนี่ยนะคะมันเหมาะสมจริงหรือเปล่านะคะหรือว่ายังมีส่วนใดที่ยังต้องจัดหาเพิ่มนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูในส่วนนี้ด้วยนะคะสุดท้ายเลยค่ะก็คือบทบาทของผู้ปกครองนะคะในการที่จะนำสื่อเนี่ยมาใช้นะคะเพื่อพัฒนาเด็กนะด้านอะไรนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือในส่วนของการที่จะให้ข้อมูลก่อนว่าสื่อที่ลูกเนี่ยจะได้เล่นนะคะมันมีความสำคัญยังไงและมันใช้ยังไงนะคะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะไม่ให้เด็กแบบว่าเล่นผิดวิธีหรือว่าใช้สื่อเทคโนโลยีนานเกินไปนะคะก็จะส่งผลเสียกับตัวเด็กได้มากขึ้นนะคะ2เลยนะคะก็คือการเล่นกับลูกค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการใช้สื่อประเภทวิธีการนะคะไม่มีสื่อใดที่จะทดแทนในส่วนของที่เป็นความสัมพันธ์เนาะที่พ่อแม่เนี่ยนะคะมีให้กับลูกนะคะก็จะเป็นตัวพ่อแม่เองเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นสื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะ
สำหรับในตอนนี้นะคะก็จะได้เห็นแล้วว่าทำไมนะคะเราถึงจะต้องมาใช้สื่อกับตัวเด็กนะคะแล้วสื่อที่จะนำมาใช้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะก็ต้องเลือกนะคะแล้วก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยด้วยค่ะนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็จะมาพูดถึงแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์จิตใจนะคะหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญมาแล้วนะคะในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำความเข้าใจว่าแล้วเราจะใช้สื่อยังไงนะคะใช้สื่ออะไรบ้างนะคะที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้ค่ะนะคะทีนี้ที่เราจะต้องรู้กันเลยนะคะก็คือประเภทของสื่อนะคะก็คือสื่อเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะก็คือสื่อประเภทที่เป็นวัสดุนะคะสื่อประเภทวัสดุเนี่ยนะคะก็จะเป็นสื่อที่ใช้แล้วหมดไปนะคะเป็นสื่อประเภทที่สิ้นเปลืองนะคะก็เช่นพวกดินสอสีนะคะหรือว่าพวกหนังสือนิทานเนี่ยนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี้ค่ะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทของอุปกรณ์นะคะถ้าเป็นสื่อประเภทนี้เนี่ยเราสังเกตได้ง่ายเลยค่ะว่าสื่ออุปกรณ์เนี่ยจะมีความคงทนนะคะหรือว่าใช้ซ้ำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะรวมไปถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะคอมพิวเตอร์นะคะลำโพงเครื่องเสียงต่างๆอันเนี้ยนะคะก็จะจัดว่าเป็นอุปกรณ์ค่ะต่อมานะคะสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของสื่อประเภทที่เป็นนวัตกรรมประเภทวิธีการนะคะก็คือในเรื่องของการจัดนะคะการเรียนการสอนหรือว่ารูปแบบนะคะการเรียนการสอนของตัวครูนะคะว่าจะมีเทคนิคการสอนยังไงก็เอามาสอดแทรกได้เหมือนกันค่ะทีนี้ในส่วนแรกนะคะสื่อประเภทวัสดุเนี่ยที่จะมาพัฒนาเด็กในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจได้นะคะอย่างที่บอกว่าก็จะต้องเป็นสื่อที่ให้สิ่งที่มันเป็นนามธรรมอะค่ะกลับมาเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบัตรภาพบัตรคำนะคะบัตรภาพเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอในห้องเรียนอนุบาลสักเท่าไหร่นะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราจะเห็นนะคะมันไม่ใช่แค่ให้เด็กเรียนรู้สีหน้าท่าทางนะคะแต่ว่าการที่จะนำมาใช้เนี่ยไม่ใช่ประกอบการสอนอย่างเดียวแต่สามารถที่จะเอาไปจัดเนี่ยเป็นบอร์ดเนี่ยในห้องเรียนได้นะคะต่อมาค่ะพวกหน้ากากนะคะหรือว่าหุ่นนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้เลือกเล่นนะคะสีหน้าท่าทางเนี่ยนะเอามาใช้ประกอบกับการเล่นบทบาทสมมุติได้นะคะแล้วก็สื่อบางอย่างอะค่ะที่บอกเนาะประเภทวัสดุเนี่ยเด็กสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะมาผลิตตรงนี้ได้ด้วยนะคะร่วมกันทำนะคะแล้วก็เอามาใช้ได้จริงในห้องเรียนนะคะแล้วก็ในสื่อประเภทวัสดุเนี่ยก็จะมีเหมารวมไปถึงพวกหนังสือนิทานต่างๆนะคะก็จะตัวอย่างก็อย่างที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นหนังสือนิทานที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยหึ่มหึ่มโกรธแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถสังเกตได้เลยค่ะว่าถ้าเป็นหนังสือนิทานประเภทนี้นะคะจะมีเขียนเลยบางหนังสือนิทานเนี่ยเขียนบอกเลยค่ะว่าจะเป็นหนังสือที่ส่งเสริมในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์พวกเนี่ยนะคะก็จะสามารถใช้ได้รวมไปถึงหนังสือนิทานที่เขียนว่าเป็นหนังสือที่สอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะเดี๋ยวนี้หน้าปกเขาก็จะมีแบ่งประเภทสื่อนิทานไว้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะก็คือพวกเกมการศึกษาต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของเด็กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นให้เด็กลองดูซิว่าวันเนี้ยเด็กรู้สึกยังไงนะคะลองมีมาตรวัดดูเนาะว่าเฮ้ยฉันรู้สึกดีแค่ไหนเด็กก็จะได้เรียนรู้ความแตกต่างของระดับอารมณ์เนาะที่มันเกิดขึ้นนะคะดีใจมากดีใจน้อยเสียใจมากเสียใจน้อยนะคะเด็กจะได้กลับเข้ามาทบทวนด้วยแล้วก็เข้าใจเนาะเวลาที่เห็นเพื่อนเนี่ยแสดงอารมณ์ต่างๆนะคะนอกเหนือจากการที่จะมีมาตรวัดแล้วเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบมีในส่วนของการจับคู่นะคะหรือว่าเกมทายภาพปริศนานะคะเกมทายอารมณ์ตัวละครพวกเนี้ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจในส่วนของตรงนี้ได้นะคะต่อมาค่ะสื่อประเภทอุปกรณ์นะคะที่สามารถจะนำมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจได้นะคะก็คือพวกคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์นี่เราจะใช้ฉายนะพวกวิดีโอนะคะหรือว่าละครสั้นๆนะคะหรือว่านิทานสั้นๆนะคะที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะใช้ก็คือให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์นะคะที่เหมาะสมนะคะอาจจะมีตัวอย่างให้เด็กดูได้นะคะในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะควบคุมแสดงอารมณ์ได้ดีเนี่ยผลสุดท้ายออกมาจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเด็กไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะเป็นอีกแบบนึงเนี่ย
ผลของการกระทำออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ให้เด็กเรียนรู้ได้นะคะในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เหมือนกันปกติเราก็จะนำมาใช้ในการถ่ายภาพเนาะหรือว่าสีหน้าของเด็กนะคะในการที่ขณะที่เด็กเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนาะแล้วจากนั้นเนี่ย

เราอาจจะเอาภาพถ่ายอะค่ะของเด็กเนี่ยที่เราถ่ายไว้เนี่ยมาให้เด็กดูค่ะว่าเด็กเนี่ยขณะที่มีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งตัวภาพถ่ายตรงนี้ค่ะเวลาที่เราเอามาจัดเรียงอะค่ะเราอาจจะทําได้โดยที่ให้เด็กอะแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ที่ต่างกันนะดีใจเสียใจโกรธกลัวนะคะแล้วก็ให้เด็กมาเปรียบเทียบดูนะคะเราเอาไปจัดเรียงในห้องเรียนก็ได้นะคะเด็กจะได้รู้ทั้งสีหน้าของตัวเองแล้วก็สีหน้าของเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนได้มากขึ้นนะคะสำหรับพวกลำโพงหรือว่าพวกวิดีโอหรือว่าพวกโทรทัศน์ต่างๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพนะคะรวมไปถึงเราใช้ลำโพงเวลาที่เราเปิดเพลงนะคะให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีส่วนที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะก็คือจะเป็นสื่อประเภทวิธีการนะคะอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเป็นสื่อประเภทวิธีการนะคะเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในตัวกิจวัตรประจําวันของเด็กนะคะการเล่นเสรีนะคะหรือว่าจะมาบูรณาการเข้าสู่6กิจกรรมหลักก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการเล่นบทบาทสมมุตินะคะก็จะมีทั้งในส่วนของการเล่นตามบทเนาะมีนิทานมาแล้วให้เด็กเนี่ยเล่นตามนะคะเล่นตามตัวละครเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครแล้วก็แสดงท่าทางออกมาเป็นตัวละครนั้นๆนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นตามจินตนาการก็ได้นะคะอันนี้ก็จะให้เห็นเนาะถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความชอบความไม่ชอบของตัวเด็กที่จะแสดงออกมานะคะแล้วก็จะมีเกมอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราจะจัดให้เด็กก็คือเป็นเกมเฉพาะเลยที่จะให้เด็กอ่ะได้สื่อสารทางอารมณ์ได้มากที่สุดเช่นตัวอย่างก็คือเกมฉันรู้สึกเนาะก็คือการให้เด็กอ่ะยืนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็หันหน้าออกจากวงครูให้คําสั่งว่าอ่ะให้กระโดดกลับหันมาด้วยอารมณ์แบบไหนเด็กก็จะกระโดดกลับหน้าหันมาเนาะแล้วเด็กก็จะแสดงสีหน้าท่าทางนั้นๆตามอารมณ์ที่ครูบอกแล้วเด็กก็จะเห็นเพื่อนในวงด้วยว่าเพื่อนในวงแต่ละคนนะคะแสดงออกสีหน้าท่าทางยังไงนะคะแล้วก็เห็นระดับด้วยบางคนบอกดีใจนะคะดีใจเนี่ยเด็กบางคนอาจจะเย่อาจจะส่งเสียงดังนะคะแต่เพื่อนบางคนอาจจะแค่ยิ้มมุมปากอย่างเงี้ยนะคะมันก็เห็นว่าเฮ้ยเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีในส่วนของการแสดงออกที่ไม่เท่ากันนะคะสุดท้ายนะคะสื่ออย่างที่บอกว่าเราก็สามารถที่จะมาจัดสภาพแวดล้อมได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจอะค่ะมันจะเน้นในทางของจิตภาพมากกว่านะคะก็คือในเรื่องของความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีผลงานของเด็กอะค่ะติดอยู่นะตกแต่งอยู่ตามห้องนะคะอันนี้เด็กก็จะได้เรียนรู้แล้วก็กลับมาทบทวนได้นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สื่อนะคะต่างๆนะคะที่จะมาพัฒนาเด็กด้านอารมณ์จิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับเด็กค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งในเรื่องนี้จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนค่ะเรามาดูตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยและกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนที่เราจะไปพูดในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสริมเรามาดูความหมายนะคะของคำว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมก่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมหมายถึงการทำให้พฤติกรรมที่ดีนะคะเน้นว่าต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีให้มีขึ้นนะคะซึ่งเด็กบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเราต้องการจะสร้างเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วในบางพฤติกรรมเกิดขึ้นแต่อาจจะยังเบาบางเราก็ต้องการจะเพิ่มพฤติกรรมที่ดีเนี่ยให้มากขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วเด็กทำสม่ำเสมออยู่แล้วเราก็ต้องการจะใ

พฤติกรรมอันนี้คงอยู่กับเด็กตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของการสร้างเสริมพฤติกรรมก็คือทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นและก็ให้คงอยู่นะคะไม่ให้สูญหายไปนะคะทีนี้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐม

กลุ่มเรื่องของการทรงตัวการเดินการวิ่งนะคะหรือกล้ามเนื้อเล็กเรื่องของการหยิบจับนะคะเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมือนะคะในการหมุนในการหยิบสิ่งทั้งหลายซึ่งอันนี้จะเป็นพื้นฐานของการเขียนหนังสือของเด็กนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะรวมถึงเรื่องของการประสานสัมพันธ์ระหว่างการใช้มือกับสายตาของเด็กนะคะที่ทำยังไงเด็กจะสามารถลากเส้นหรือทำตามที่ตัวเองต้องการได้มันต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือทีนี้มาดูด้านที่สองนะคะในเรื่องของอารมณ์และจิตใจขอบข่ายของพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และจิตใจตรงนี้เราจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้อารมณ์ค่ะเด็กจะต้องสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองรับรู้อารมณ์ของตนอื่นและก็สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์สามารถแยกแยะอารมณ์ของตนเองได้นะคะว่าตนเองขณะนี้มีอารมณ์กังวลอารมณ์มีความสุขนะคะเด็กต้องสามารถแยกแยะได้นอกจากนี้เราจะรวมไปถึงในเรื่องของการที่เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยทำไมคะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความนับถือตัวเองนะคะในด้านที่3เรื่องของด้านสังคมนะคะในด้านสังคมก็จะเป็นเรื่องของการที่เด็กจะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่แวดล้อมอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่อยู่รอบข้างเด็กต้องสามารถปรับตัวได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะสามารถที่จะให้ความร่วมมือและก็ทำหน้าที่ของตนตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นเด็กต้องสามารถทำได้เพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะและด้านสุดท้ายก็คือด้านสติปัญญาค่ะด้านสติปัญญานี้เราจะมองในแง่ของการที่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะไหนเด็กต้องมีความสามารถในการสังเกตนะคะในการรับรู้ในการคิดการใช้เหตุผลนะคะและก็สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาออกมาให้คนอื่นรับรู้ถึงเรื่องของความรู้ความต้องการนะคะและก็อารมณ์ของตัวเองได้ทีนี้เรารู้ขอบข่ายแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงกระบวนการในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยซึ่งจะมีกระบวนการอยู่3ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมเป็นการระบุพฤติกรรมที่เราต้องการจะสร้างเสริมให้กับเด็กซึ่งตรงนี้เราจะต้องมองว่าพฤติกรรมที่เราจะสร้างเสริมต้องเหมาะกับวัยของเด็กนะคะเหมาะกับวัยเป็นไปตามวุฒิภาวะหรือพัฒนาการของเด็กเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเร่งรัดเด็กมากเกินไปเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยนะคะพอเรารู้พฤติกรรมที่เราจะสร้างเสริมแล้วเราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงนะคะในการที่จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างค่ะคุณครูอาจจะสร้างเป็นออกแบบกิจกรรมก็ได้นะคะคุณครูอาจจะสาธิตก็ได้อาจจะให้เด็กลงมือปฏิบัติเองก็ได้และก็ใช้ เรื่องของการเสริมแรงเข้าไปนะคะเมื่อเราดำเนินการสร้างเสริมพฤติกรรมแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของการประเมินนะคะการสร้างเสริมพฤติกรรมซึ่งในการประเมินนี้เราก็จะดูว่าพฤติกรรมที่เราได้สร้างเสริมมาเนี้ยมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะคะถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือไม่บรรลุเด็กไม่ได้ก็จะต้องไปทบทวนค่ะว่าวิธีการสร้างเสริมของเรานั้นมันมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนหรือมีอะไรที่อาจจะมีปัญหาทำให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะคะเราก็ต้องไปดำเนินการพัฒนาเด็กซ้ําโดยอาจจะมีการปรับปรุงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเด็กบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาพฤติกรรมด้านอื่นได้ทีนี้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจะแตกออกมาเป็นพฤติกรรมย่อยๆได้นะคะออกแบบเป็นกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมได้โดยเอาขั้นตอนเล็กๆนะคะเอามาแตกนะคะเพื่อให้การพัฒนานี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยเริ่มจากขั้นตอนที่1นะคะการสนใจอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะสอนเด็กเรื่องของการล้างมื
นะคะ

เราก็ต้องสร้างความสนใจให้เด็กว่าการล้างมือมันมีความสำคัญยังไงแล้วครูต้องการจะให้หนูล้างมือกี่ขั้นตอนนะคะถึงจะทำให้มือสะอาดคือขั้นตอนที่3หลังจากนั้นก็จะต้องให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยล้างมือยังไงนะคะไหนลองอธิบายให้ฟังลองพูดให้ฟังสินะคะพอเด็กอธิบายพูดให้ฟังแล้วเราก็จะรู้ละว่าตรงไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนนะคะเราก็จะเสนอบทเรียนใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ให้กับเด็กที่เด็กจะปรับปรุงเรื่องการล้างมือให้ดียิ่งขึ้นนะคะในการให้แนวทางการเรียนรู้เรื่องของการล้างมือคุณครูอาจจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะสาธิตขั้นตอนต่างๆการใช้อุปกรณ์ประกอบการล้างมือแล้วก็ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคลพอเด็กลงมือปฏิบัติคุณครูก็อาจจะสังเกตพฤติกรรมการล้างมือนะคะเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับว่าตรงไหนดีแล้วตรงไหนยังไม่ดีที่จะต้องทำนะคะแล้วก็มาประเมินว่าแล้วในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติแล้วหลังจากที่คุณครูให้แรงเสริมแล้วนะคะเด็กทำได้ตามนั้นหรือเปล่าถ้าเด็กทำได้ตามนั้นก็จะต้องฝึกให้เด็กทำไปเรื่อยๆเพื่อส่งเสริมความแม่นยำนะคะแล้วจากความรู้ที่เด็กได้ตรงนี้เด็กก็อาจจะไปช่วยสอนเพื่อนนะคะที่ล้างมือไม่ถูกต้องให้ล้างมือได้ถูกต้องนะคะในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าก่อนที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราจะต้องรู้ความหมายก่อนนะคะว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมนี่มันหมายความว่ายังไงนะคะเรื่องของการทำให้พฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นหรือให้คงอยู่แล้วเราก็จะมาดูในเรื่องของขอบข่ายว่าถ้าเราจะสร้างเสริมมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาในการสร้างเสริมกระบวนการในการสร้างเสริมพฤติกรรมก็มีอยู่3ขั้นตอนหลักๆค่ะคือระบุพฤติกรรมนะคะแล้วก็ดำเนินการสร้างเสริมและก็ประเมินผลค่ะการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในตอนที่2จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราจะใช้แนวคิดทฤษฎีนะคะเอามาเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าทฤษฎีที่เรามาใช้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะประเด็นแรกเลยนะคะมันช่วยให้เราเข้าใจวุฒิภาวะของเด็กเราทำให้เรารู้ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้เพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างเสริมพฤติกรรมให้เขาได้อย่างเหมาะสมไม่เร่งรัดเด็กจนเกินไปนะคะจะทำให้เราสามารถบ่งบอกพฤติกรรมนะคะที่เด็กจะสามารถทำได้อย่างมีความสุขนะคะประเด็นที่สองทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่เราเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างเสริมพฤติกรรมที่จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีหรือทำให้เด็กเพิ่มพฤติกรรมที่ดีหรือคงอยู่ทำให้พฤติกรรมที่ดีเนี่ยคงอยู่กับเราได้ก็เป็นวิธีการนั่นเองว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะสร้างเสริมพฤติกรรมให้เด็กได้ทีนี้เรามาดูขอบข่ายของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีทฤษฎีอยู่2กลุ่มนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะของการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยไม่เร่งรัดไม่ง่ายเกินไปและก็ไม่ยากเกินไปทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สมกับวัยนะคะจะช่วยให้เราสามารถกำหนดขอบข่ายในการที่เราจะส่งสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างครอบคลุมและก็ครบถ้วนทำให้เด็กนี้มีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยนะคะทฤษฎีพัฒนาการเนี่ยมีอยู่หลายทฤษฎีมากเลยนะคะที่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กสามารถจะเลือกใช้ได้อย่างเช่นถ้าเป็นทฤษฎีของกีเซลจะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะคะถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจบุคลิกภาพก็อาจจะเป็นของฟรอยด์ของอีริกสันนะคะที่พูดถึงขั้นพัฒนาการของมนุษย์ที่มี8ขั้นถ้าเป็นทางสติปัญญาก็อาจจะเป็นของเพียเจหรืออาจจะเป็นของบลูเนอร์ก็ได้นะคะที่พูดถึงขั้นพัฒนาการของเด็กและก็เ

ได้อธิบายไว้ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยนี่จะมีลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นอย่างไรทฤษฎีในกลุ่มที่2เป็นทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้ค่ะทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้จะทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ว่าเราจะช่วยเด็กได้ยังไงเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงเราจะมีวิธีการยังไงนะคะเราจะใช้หลักการอะไรหรือแนวทางอะไรในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามีความเข้าใจค่ะว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยนะเขามีวิธีการเรียนรู้ยังไงแล้วเราจะเสริมเขายังไงเราจะสอนเขายังไงเขาถึงจะเรียนรู้ได้ซึ่งทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ก็มีหลายทฤษฎีนะคะที่คุณครูจะสามารถเอามาเลือกใช้ได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ทฤษฎีของกลุ่มพฤติกรรมนิยมค่ะไม่ว่าจะเป็นของสกินเนอร์ไม่ว่าจะเป็นของซอนไดไม่ว่าจะเป็นของพาฟลอฟไม่ว่าจะเป็นของแบนดูรานะคะเราก็เอามาเลือกใช้ได้ส่วนมากก็จะเน้นในเรื่องของการให้การเสริมแรงทางบวกค่ะสกินเนอร์เนี่ยจะใช้การเสริมแรงทางบวกถ้าเป็นแบนดูราจะเน้นเรื่องของการเรียนแบบนะคะก็เอามาเลือกใช้ได้ทีนี้เรามาดูว่าเราจะนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเอามาใช้ในกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรนะคะที่ยกตัวอย่างไปในเรื่องของการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารนะคะ เราสามารถจะระบุพฤติกรรมได้เลยถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเรื่องของการล้างมือนะคะว่าเราต้องการให้เด็กล้างมือได้อย่างถูกต้องมือสะอาดนะคะไม่มีเชื้อโรคก่อนที่จะรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วในการที่เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราก็จะต้องมีอุปกรณ์อาจจะเป็นสบู่ล้างมือผ้าเช็ดมืออ่างล้างมือที่มีความสูงเหมาะกับวัยของเด็กไม่สูงเกินไปและไม่เตี้ยเกินไปทฤษฎีที่เราจะเอามาใช้ในการฝึกนะคะเราจะใช้ทฤษฎีของซอนไดค่ะซึ่งทฤษฎีของซอนไดมันจะมีกฎที่สำคัญอยู่3ข้อกฎข้อแรกคือกฎแห่งความพร้อมเราต้องดูว่าเด็กพร้อมหรือเปล่าเรื่องการล้างมือที่เราจะสอนเนี่ยมันเหมาะกับวัยของเด็กไหมเด็กสามารถทำได้ไหมนะคะกฎข้อที่2คือการฝึกเราต้องให้เด็กเนี่ยได้ฝึกล้างมือได้ปฏิบัติด้วยตนเองได้ลงมือกระทำนะคะซึ่งการที่เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยจะช่วยให้เด็กสามารถที่จะ เรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำเขาจะรู้ว่าอะไรที่เขาทำได้อะไรที่เขาทำไม่ได้และเมื่อเขาลงมือทำอะไรที่เด็กทำได้ถูกต้องเราก็จะให้การเสริมแรงนะคะซึ่งการเสริมแรงก็มีหลากหลายมากเลยนะคะอาจจะเป็นคำชมอาจจะเป็นการแตะต้องสัมผัสตัวเด็กการยิ้มการพยักหน้าอะไรก็ได้ที่ทำให้เด็กเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตอนที่เรากำหนดพฤติกรรมเราใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการแต่ในแง่ของกระบวนการฝึกหรือแนวทางการฝึกเราจะใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้เอาเข้ามาช่วยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝึกเด็กได้อย่างถูกต้องนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าก็จะพูดถึงความสำคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้แนวคิดทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมซึ่งก็จะมีทฤษฎีอยู่2กลุ่มคือทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและก็ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการจะทำให้เรารู้ว่าเราจะกำหนดจุดประสงค์ในการสร้างเสริมพฤติกรรมให้เด็กอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับวัยรู้ว่าเด็กวัยนี้สามารถทำอะไรได้ซึ่งไม่เป็นการเร่งรัดเด็กจนเกินไปทฤษฎีกลุ่มจิตวิทยาการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าใจและรู้ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขามีวิธีการเรียนรู้ยังไงเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงนะคะหรือเราจะสอนเขายังไงมันถึงจะเหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ซึ่งเด็กปฐมวัยเขาก็จะเรียนรู้จากการเรียนแบบเรียนรู้จากการลงมือกระทำนะคะ เรียนรู้จากการที่เขาได้ศึกษาหรือลองผิดลองถูกด้วยตัวของเขาเองนะคะซึ่งก็ได้ยกตัวอย่างนะคะให้เห็นถึงว่าถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเรื่องของการล้างมือให้กับเด็กเนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีพัฒนาการของเด็กมาช่วยในการกำหนดจุดประสงค์หรือกำหนดพฤติกรรมที่จะสร้างเสริมให้กับเด็กนะคะที่มันเหมาะสมกับวัยคือช่วงประมาณ 4-5 ขวบเนี่ยเด็กจะสามารถล้างมือได้แล้วนะคะตามขั้นตอนต่างๆแล้วเราก็จะใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อที่จะมาออกแบบวิธีการที่จะสอนเด็กว่า

เขาจะล้างมือได้ยังไงเขาถึงจะสามารถล้างมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็มือสะอาดนะคะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะในตอนที่3นี้เราจะมาบรรยายกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการและแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะมาดูนะคะในรายละเอียดว่าหลักในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะคะเราจะใช้หลักของสมาร์ตเตอร์ค่ะนะคะมาดูตัวแรกตัว S S คือ specific วัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมพฤติกรรมต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่เราสามารถวัดและประเมินได้นะคะการกำหนดเป้าหมายต้องกำหนดในรูปของพฤติกรรมที่เราจะสามารถวัดและประเมินได้นะคะในข้อที่2 measurable นะคะต้องชัดเจนต้องวัดได้ต้องประเมินได้ต้องเป็นพฤติกรรมนะคะต้องไม่เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจรู้จักตระหนักอะไรพวกนี้เราไม่สามารถวัดได้นะคะในตัวที่3คือตัว A acceptable acceptable ตรงนี้เป้าหมายที่เราจะกำหนดในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กต้องเป็นเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติต้องยอมรับและก็เต็มใจทำไม่ใช่บอกให้เด็กทำโดยที่ไม่อธิบายให้ฟังว่ามันมีความสำคัญยังไงอย่างเช่นเราจะสอนเด็กเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีเราก็ต้องบอกว่าการแปรงฟันที่ถูกวิธีจะช่วยลดฟันผุได้เขาจะไม่ปวดฟันเขาจะไม่ถูกถอนฟันก็ทำให้เด็กเห็นความสำคัญนะคะและก็เต็มใจที่จะทำตัวที่3ตัว R นะคะคือต้องเรียลลิสติกเป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่เพ้อฝันคือเด็กสามารถทำได้จริงค่ะเวลาที่จะแปรงฟันเด็กต้องแปรงฟันได้จริงเด็กวัยนี้ขนาดของแปรงจำนวนยาสีฟันที่ใส่ไปบนแปรงนะคะวิธีการจับแปรงนะคะคือเด็กต้องทำได้จริงๆและก็ต้องเหมาะกับวัยด้วยถ้าเด็ก3ขวบอาจจะแปรงฟันยากหน่อยแต่5 6ขวบเนี่ยได้เลย3 4ขวบเนี่ยเริ่มได้แล้วนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของตัว T ก็คือตัว time frame เป้าหมายนะคะจะต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะใช้เวลากันในการฝึกเด็กเนี่ยประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่อาจจะใช้เวลา30นาทีนะคะเริ่มตั้งแต่สาธิตทำให้ดูให้เด็กลงมือทำให้ฟีดแบคนะคะต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเมื่อครบกรอบระยะเวลาแล้วเราจึงจะมาดูซิว่าแล้วเด็กทำได้จริงหรือเปล่านะคะตัวต่อไปคือตัว E ค่ะ extending extending หมายถึงอะไรหมายถึงเป้าหมายต้องท้าทายความสามารถของเด็กท้าทายความสามารถหมายความว่าไงทำให้เด็กอยากทำอะค่ะเห็นความสำคัญแล้วโอ้ไม่อยากฟันผุนะคะก็มาแปลงฟันให้ถูกวิธีไม่อยากถอนฟันมาแปลงฟันแล้วนอกจากนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีความสนใจและก็ท้าทายอยากจะทำแปลงสีฟันก็ต้องเหมาะกับวัยของเด็กลักษณะขนสีสันนะคะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีความสนใจและก็อยากที่จะฝึกเรื่องของการแปลงฟันและตัวสุดท้ายคือ rewarding ตัว R นะคะเป้าหมายต้องคุ้มกับการปฏิบัติและมีประโยชน์จริงๆเราสอนเด็กแล้วเมื่อเด็กทำแล้วมันจะสามารถทำให้เด็กมีสุขภาพปากสุขภาพฟันที่ดีนะคะมันมีประโยชน์จริงๆนะคะพอแปรงฟันเสร็จไประยะหนึ่งนะคะเราอาจจะมาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาฟันว่ามันดีขึ้นไหมมันมีปัญหาอะไรนะคะก็จะทำให้เด็กเขาได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะคะทีนี้หลักการและแนวทางในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กนะคะหลักการที่สำคัญก็คือการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยจะต้องสร้างเสริมให้ครอบคลุมทุกด้านครอบคลุมทุกด้านในที่นี้หมายถึงอะไรพัฒนาการเด็กมี4ด้านด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา
ต้องครอบคลุมทั้ง4ด้านและในแต่ละด้านก็ต้องครอบคลุมด้วย

วยถ้าเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเรื่องของร่างกายก็ต้องให้ครอบคลุมเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กนะคะต้องครอบคลุมทุกด้านนะคะซึ่งในการที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะในกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราสามารถสร้างเสริมเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กได้เวลาที่เด็กหยิบจับดินสอปากกาเอามาเขียนนะคะสร้างเสริมเรื่องของอารมณ์จิตใจเด็กมีความสุขนะคะเรื่องสังคมเด็กได้ทำกิจกรรมศิลปะร่วมกันหรือด้านสติปัญญาเด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเห็นไหมคะว่ากิจกรรมเดียวมันสามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กมันอาจจะเป็นกิจกรรมเดียวพัฒนาได้ทุกด้านหรือบางด้านอาจจะต้องรอนะคะพัฒนาไปทีละด้านก็ได้อันนี้คุณครูต้องพิจารณาในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเราจะยึดปัจจัย BPE ค่ะของการสร้างเสริมพฤติกรรมซึ่งตัว B ก็คือ behavior ก็คือตัวพฤติกรรมที่เราต้องการสร้างเสริมตัว P ก็คือตัวบุคคลหรือตัวเด็กนั่นเองและตัว E ก็คือตัว environment นะคะคือสภาพแวดล้อมที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมในการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กเนี่ยมันจะเกิดจาก3พฤติกรรมนี้ซึ่งแบนดูราเนี่ยเขาได้พูดไว้ว่าในการสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กเนี่ยมันจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง3ปัจจัยนี้คือตัว B ตัว P ตัว E โดยตัว P กับตัว E นี้จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีความสำคัญเท่าๆกันในการสร้างเสริมพฤติกรรมให้กับเด็กนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กที่ได้พูดไปแล้วว่าประกอบไปด้วย B P แล้วก็ E ตัวB ตัวนี้ก็คือตัวพฤติกรรมที่เราต้องการจะสร้างเสริมให้เกิดขึ้นกับเด็กนะคะซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้ง4ด้านและก็ต้องเหมาะกับวัยตัวที่2ตัว P ตัว P ในที่นี้นะคะอาจจะมีอยู่2ตัวย่อยนะคะคือปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยาอันนี้เราก็จะดูความพร้อมหรือวุฒิภาวะของเด็กนะคะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยเขามีความพร้อมทางด้านร่างกายเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะดูวุฒิภาวะของเด็กสิ่งที่เราจะเอามาสร้างเสริมตรงนี้เราจะต้องดูค่ะมันต้องเหมาะสมกับวัยต้องไม่ยากเกินไปต้องไม่ง่ายเกินไปต้องท้าทายนะคะปัจจัยส่วนตัวที่2ก็คือปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กนะคะเด็กวัยนี้เขาเรียนรู้ยังไงนะคะวิธีการเรียนรู้ที่เด็กวัยนี้ใช้มากที่สุด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้อัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 19:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำ

0: การประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน109คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายโกวิทศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องท่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:48 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 19:53 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 15:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางสาวลันทิพย์ธวัฒสินนายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาโ นายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการมาเด็ดคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร ซอสดธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับปฐมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและได้รับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำพันธ์อินพจันทร์ภริยาเอกราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านมพันธุ์ยุคลเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป ในเวลา 19 นาฬิกานายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

มีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน19รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรเรียกว่านาคหลวงสายปริญญาธรรมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัฐบริขารและไปอุปสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569วันนี้เวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569หรือ International Engineering Expo 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่ามีเวทีเสวนาและเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:54 นาทีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2569และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569รวม5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีธนานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุทธิรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุทธีมาประเชษฐพลวิมลมังคลารามรามมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุทธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนบ้านไกลทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านสาละวะหมู่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งหมู่นิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรโดยมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั้งได้เข้าไปให้ความรู้การดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านโ
ณโรงเรียนบ้านกองม่องทาสาขาบ้านสารวัตรตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่กิตติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังงานที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตร

ให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซลาร์โฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหมู่เรียนที่ภูบดินให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนโดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน60คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร125คนในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนบ้านไกลเป็นนักเรียนมาจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสละวะไลโวผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไลโวองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ในกรรมการรุดดิตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
ลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแผนงานโครงการ6ปีปีงบประมาณ2561ถึง2566โดยขุดคลองระบายน้ำ3สายขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังบัวคลองท่าเรือหัวตรุษก่อสร้างประตูระบายน้ำ7แห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์5แห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 32,253 ครัวเรือนสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไปกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆในหน้าแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่โครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2528ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบล326ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีและพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 1,200 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ660ไร่และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ราษฎรจำนวน 2,550 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,090 ไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12เมษายน2539เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง2เมตรยาว18เมตรและระบบส่งน้ำยาว 13,560 เมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวาง800ครัวเรือน 2,800 คนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,450 ไร่จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังที่ดินทำกินของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ยรวม 2,667 กิโลกรัมต่อปีใช้น้ำจากโครงการฝายเสลาร้อยละร้อยมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนปีที่ผ่านมา 90,000 บาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวม462,500 บาทท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรไปแล้ว18โครงการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดสมณัตวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีวัดเวฬุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์นาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดปิตุลาธิราชรังสิตวัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอนงคารามมหานครและวัดกอบมะฝายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS ซอฟต์จำกัดบริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน 4 รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน 4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ประสบทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่งสวนจิตรดาพระราชบรมดุสิตนายนิพนธ์เล้าศิลป์วัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ตลอดจนครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน111คนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์ สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาครับสำหรับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา7นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะครับกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมให้เหมาะสมตามความจำเป็นแห่งราชการนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผู้พิพากษานะครับในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้พิพากษาธรรมดานะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับนั่นคือประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือโต๊ะยุติธรรมแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบนะครับเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดาครับสำหรับผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับก็จะได้แก่ผู้พิพากษาประจำศาลนะครับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ผู้พิพากษาอาวุโสครับประเภทต่อมานะครับที่ถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือดาโต๊ะยุติธรรมครับดาโต๊ะยุติธรรมนะครับก็คือผู้ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับข้อกฎหมายอิสลามในศาลชั้นต้นใน4จังหวัดนะครับภาคใต้นะครับซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานีนะครับนราธิวาสยะลาและสตูลครับซึ่งจะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับข้อกฎหมายอิสลามนะครับในศาลชั้นต้นในเรื่องของคดีแพ่งนะครับเกี่ยวด้วยเรื่องของครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกนะครับซึ่งที่เป็นอิสลามศาสนิกนั้นเป็นทั้งโจทก์แล้วก็จำเลยนะครับหรือนะครับเป็นผู้เสนอคำขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะครับทั้งนี้ก็จะให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกนะครับบังคับแทนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดกครับสำหรับประเภทสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบครับสำหรับผู้พิพากษาสมทบนั้นนะครับก็จะไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับแต่ก็จะร่วมเป็นองค์คณะผู้พิพากษานะครับพิจารณาคดีนะครับซึ่งจะอยู่ในศาลชั้นพิเศษครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับศาลชำนาญพิเศษที่มี

ผู้พิพากษาสมทบนะครับก็มีศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลแรงงานนะครับแล้วก็ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศครับสำหรับผู้อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับนะครับก็คือได้แก่นะครับถ้าอยู่ลำดับสูงสุดเลยก็จะเป็นประธานศาลฎีกาครับนะครับรองลงมาก็จะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ประจำศาลอุทธรณ์นะครับประธานศาลอุทธรณ์ภาคประจำศาลอุทธรณ์ภาคนะครับประธานศาลอุทธรณ์อื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดให้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับอธิบดีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็จะมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกนะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับถือว่าพวกท่านนั้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับสำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้านะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็มีทั้งในส่วนของการนั่งพิจารณานะครับรับพิพากษาคดีในศาลนั้นๆ นะครับเรามีการตรวจเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วก็จะมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอำนาจในส่วนของสั่งคำร้องขอคำขอต่างๆนะครับที่ยื่นต่อตนนะครับผมก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของระมัดระวังในการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆนะครับที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายนะครับหรือในส่วนของอำนาจหน้าที่ในการให้คำแนะนำนะครับผู้พิพากษาในศาลนั้นนะครับในข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษานะครับรวมทั้งนะครับจะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการร่วมมือนะครับกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการดำเนินการของส่วนธุรการของศาลนะครับแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการทำรายงานการคดีนะครับและกิจการของศาลนะครับรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่อื่นๆนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของพัฒนาศาลยุติธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาครับในคลิปนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องของเนื้อหาของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมในส่วนของอำนาจพิจารณาพิพากษาครับในเรื่องของอำนาจพิจารณาพิพากษานั้นนะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของเขตอำนาจนะครับของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลฎีกาครับเราจะมาดูในส่วนของเนื้อหาในส่วนของเรื่องที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา15นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับห้ามมิให้นะครับศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งนะครับรับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษาเว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับฉะนั้นในส่วนของเขตอำนาจนะครับของศาลชั้นต้นนะครับเราจะมาดูครับของเขตอำนาจของศาลแขวงกันก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีการจัดตั้งศาลแขวงในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนั้นรวมทั้งหมดนะครับเป็นทั้งสิ้นจำนวน38ศาลนะครับสำหรับอำนาจของศาลแขวงนะครับเป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา17นะครับซึ่งบัญญัติว่าศาลแขวงนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และมาตรา25วรรคหนึ่งอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้จะหมายความว่าอำนาจของนะครับศาลแขวงนั้นก็จะมีอำนาจเท่ากับผู้พิพากษาคนเดียวนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนั้นจะมีอำนาจอย่างไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25วรรคหนึ่งครับสำหรับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา24นะครับก็บัญญัติไว้ว่าให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งนะครับมีอำนาจดังต่อไปนี้1ออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปอย่างจังหวัดอื่น2ออกคำสั่งใดๆซึ่งมิใช่เป็นในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนหนึ่งตามมาตรา24นะครับแล้วก็ถือเป็นอำนาจของศาลแขวง

เลยครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นบทบัญญัติว่าด้วยของอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับตามมาตรา25แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับก็จะมีการบทบัญญัติไว้ว่านะครับในศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวกับคดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลนั้นดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวง 2. ไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 3. ไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญา 4. พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้นะครับโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับ 5. พิจารณาพิพากษาคดีอาญานะครับซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะครับแต่จะลงโทษนะฮะจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้นะครับนี่คือถือว่าเป็นเขตนะครับเขตอำนาจของศาลแขวงนะครับก็คือเป็นไปตามมาตรา24นะครับและ25นะครับในส่วนของอำนาจของศาลแขวงนะครับซึ่งจะมีอำนาจเท่ากับผู้พิพากษา1คนนะครับผมส่วนต่อมานะครับเขตอำนาจของศาลจังหวัดนะครับในส่วนของเขตของศาลจังหวัดนะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา16วรรค1บัญญัติว่าศาลชั้นต้นนะครับมีเขตตามที่พระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นกำหนดไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตรงนี้ก็หมายความว่าในส่วนของเขตศาลจังหวัดนั้นครับจะต้องไปพิจารณาจากพระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของอำนาจของศาลจังหวัดนะครับมาตรา18แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา19/1ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับฉะนั้นหมายความว่าอำนาจของศาลจังหวัดนั้นก็จะโดยทั่วไปนะครับก็จะมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งหมดนะครับเท่าที่จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับเขตอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเขตศาลแพ่งและศาลอาญาในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีกำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา16วรรค2และวรรค3นะครับก็คือศาลแพ่งและศาลอาญานั้นนะครับก็จะมีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากที่อยู่ในท้องที่นะครับของเขตของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีนะครับศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันนะครับศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้นะครับในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีนะครับต่อศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับและคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็แล้วแต่กรณีนี้ก็สามารถจะใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือสามารถโอนไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจได้ครับสำหรับอำนาจของศาลแพ่งและศาลอาญานะครับตามพระราชบัญญัติยุติธรรมมาตรา19นะครับก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงแล้วก็ศาลแพ่งพิบูรีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงนะครับแล้วก็คดีอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นเช่นกันนะครับในส่วนของศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นรวมทั้งคดีอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้วแต่กรณีด้วยครับในส่วนของเขตอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเช่นศาลยุติเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินธรรมปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของเขตอำนาจนั้นส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลฎีกาครับในส่วนของเขตศาลอุทธรณ์และเขตศาลอุทธรณ์ภาคนะครับก็ในส่วนของศาลอุทธรณ์นั้นก็จะมีเขตตลอดท้องที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนะครับในส่วนของเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนั้นก็จะแบ่งเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับก็จะต้องไปดูในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นๆกำหนดไว้นะครับว่าจะมีเขตศาลครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนะครับสำหรับเขตศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับก็จะเป็นไปครอบคลุมนะครับตลอด

ราชอาณาจักรนะครับในส่วนของเขตของศาลฎีกาก็เช่นกันนะครับเขาครอบคลุมตลอดราชอาณาจักรเช่นกันครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนั้นนะครับก็จะมีกำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา22นะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของพิพากษายืนนะครับยืนตามนะครับแก้ไขนะครับกับหรือยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับในเมื่อคดีนั้นได้ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรและศาลอุทธรภาคนะครับตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับรวมทั้งมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรหรือศาลอุทธรภาคตามกฎหมายนะครับหรือมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรและศาลอุทธรภาคมีอำนาจวินิจฉัยได้นะครับตามกฎหมายอื่นนะครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับก็มีอำนาจในส่วนของพิจารณาพิพากษานะครับบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งครับของศาลชำนาญพิเศษครับในส่วนของอำนาจของศาลฎีกานั้นนะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา23นะครับก็บัญญัติไว้ว่าศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรงและคดีที่อุทธรหรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรหรือศาลอุทธรภาคตามที่กฎหมายบัญญัติเว้นแต่กรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรหรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาศาลฎีกามีอำนาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนเนื้อหาของอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับตามพระธรรมศาลยุติธรรมครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือองค์คณะผู้พิพากษานะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานะครับองค์คณะผู้พิพากษาคืออะไรนะครับก็คือจำนวนผู้พิพากษานะครับอย่างน้อยซึ่งกฎหมายบังคับไว้นะครับในการนั่งพิจารณานะครับหรือพิจารณาคดีนะครับกฎหมายจะกำหนดองค์คณะนะครับผู้พิพากษามีจำนวนผู้พิพากษาที่จะต้องนั่งพิจารณาหรือพิพากษาคดีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและความสำคัญของคดีนะครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับองค์คณะของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแล้วก็องค์คณะของศาลฎีกาครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นองค์คณะของศาลแขวงองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นแล้วก็องค์คณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเราจะมาดูกันทีละส่วนนะครับสำหรับองค์คณะของศาลแขวงนะครับสำหรับองค์คณะของศาลแขวงก็คือจะมีผู้พิพากษาคนเดียวนะครับเป็นองค์คณะนะครับแล้วก็อำนาจนะครับของผู้พิพากษานะครับขององค์คณะของศาลแขวงนั้นนะครับก็จะเป็นอำนาจตามพระธรรมศาลยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25ครับซึ่งมาตรา24และมาตรา25นั้นก็คือจะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับก็คือจะมีอำนาจในส่วนของการออกหมายเรียกนะครับหมายอาญาหรือหมายสั่งให้คนมาจากหรือไปอย่างจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปในทางวิจัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับรวมถึงในส่วนของอำนาจในการไต่สวนและวิจัยชี้ขาดคำร้องนะครับหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงนะครับไต่สวนและมีคำสั่งนะครับเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งนะครับซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับแล้วก็พิพากษานะครับพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่จะลงโทษจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงนะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งก็จะได้แก่ศาลจังหวัดศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยพระธรรมศาลยุติธรรมมาตรา26ได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนนะครับถึงจะเป็นองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นครับ
สำหรับองค์คณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งจะได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็องค์คณะของศาลยุติธรรมเหล่านี้ก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้โดยเฉพาะนะครับซึ่งหากไม่กำหนดไว้นะครับก็ต้องมีองค์คณะ1คนตามมาตรา25แล้วก็จะมีองค์คณะ2คนตามมาตรา26แล้วแต่กรณีนะครับส่วนองค์คณะของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนะครับจะเป็นไปตามมาตรา27วรรค1แห่งพระธรรมสูตรท่าธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนในการพิจารณาพิพากษาคดีครับในส่วนขององค์คณะของศาลฎีกานะครับก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา27วรรค1นะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนนะครับในการพิจารณาพิพากษาคดีครับและเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับในส่วนของการนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา28แล้วก็มาตรา29แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีของมาตรา28นั้นจะเป็นในกรณีที่มีการระหว่างการพิจารณาคดีนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีได้ต่อไปนะครับให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปนะครับซึ่งในกรณีของศาลฎีกานะครับก็จะมีทั้งในส่วนของประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมายนะครับในกรณีของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะครับผู้พิพากษาที่จะทำการแทนนะครับก็จะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือรองประธานศาลอุทธรณ์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับสำหรับในอีกกรณีนึงนะครับที่จะต้องมีผู้ทำการแทนนะครับก็คือในกรณีของในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีใดนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นนะครับไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้นะครับก็ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษานะครับและเฉพาะในศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคและศาลชั้นต้นนะครับมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับทั้งนี้หลังจากได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วนะครับซึ่งในศาลฎีกาก็ได้แก่ประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกานะครับในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้แก่ประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาครองประธานศาลอุทธรณ์หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีแล้วก็ในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับแล้วก็รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีนะครับในส่วนของเหตุสุวิสัยนะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นแล้วในส่วนของในกรณีที่มีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับในกรณีของเหตุสุวิสัยเช่นเหตุอะไรนะครับก็คือในกรณีที่เป็นนะครับในส่วนของภาวะที่พ้นความสามารถที่จะป้องกันนะครับที่ใครจะป้องกันได้หรือเหตุที่ไม่อาจจะป้องกันได้นะครับเช่นอะไรเช่นอาจจะมีแผ่นดินไหวนะครับมีภัยธรรมชาติน้ำท่วมเพลิงไหม้เป็นต้นนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุวิสัยนะครับในกรณีของเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตรงนี้เนี่ยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา30และมาตรา31นะครับในมาตรา30นะครับเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับหมายถึงกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรือถูกคัดค้านและถอนตัวไปหรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้นได้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตามมาตรา28และมาตรา29นะครับในกรณีของมาตรา31นะครับแห่งพระธรรมศาลยุติธรรมนะครับก็ได้กำหนดเอาไว้ว่านะครับเหตุจำเป็นอื่นอันไม่ก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับนอกจากที่กำหนดไว้ในมาตรา30แล้วให้หมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วยนะครับก็คือกรณีที่1กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นว่าคนพิพากษายกฟ้องแต่คดีนั้นมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกินกว่าอัตราโทษตามมาตรา25อนุ5นะครับกรณีที่2กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา25อนุ5นะครับแล้วเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่า6เดือน
หรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราดังกล่าวกรณีที่3กรณีที่คำพิพากษาหรือ

คำสั่งคดีแพ่งเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทําโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากมิได้และกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตามมาตรา25อนุ4ไปแล้วต่อมาปรากฏว่าราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกินกว่าอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาคนเดียวครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้เกี่ยวกับพระธรรมสัจยุติธรรมว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเพื่อที่จะนำเสนอรายการในเนื้อหาของกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านในรูปแบบของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กันนะครับในหลายๆตอนที่ผ่านมาเราได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษไปบ้างแล้วและในวันนี้ครับเราก็จะนำคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกศาลหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือศาลล้มละลายแล้ววันนี้ครับทางรายการของเราก็ได้เชิญวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษศาลล้มละลายกันนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทราบว่าบทบาทนึงนอกจากจะเป็นผู้พิพากษาแล้วท่านอาจารย์ยังไปในส่วนของบรรยายในการเนติบัณฑิตด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมครับงั้นวันนี้เราก็จะมาเริ่มคำถามกันเลยครับว่าศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลล้มละลายนะครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรครับในการที่จะมีการตั้งศาลนี้ขึ้นมานะครับท่านอาจารย
1: ์ครับในส่วนของศาลล้มละลายนะครับได้จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะได้นำผู้พิพากษาที่มี

0: ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายเป็นพิเศษนะครับมาดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายแล้วก็ในศาลล้มละลายนะครับเมื่อจะตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูกิจการนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นคดีเศรษฐกิจของประเทศได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปโดยรวดเร็วโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมกับในการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลล้มละลายนั้นได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเพื่อมาช่วยในการอำนวยความสะดวกโดยในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นั้นได้ผ่านข้อกำหนดของคดีล้มละลายครับ
1: อ๋อหมายถึงว่ามีการพิจารณาคดีที่เป็นการใช้ในรูปแบบของออนไลน์อะไรประมาณนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับเราใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช้ระบบ e-filing เข้ามาครับแล้วพยายามที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาใช้ในการพิจารณาของศาลล้มละลายนะครับเพราะว่าในการพิจารณาคดีล้มละลายนั้นนะครับเราต้องพิจารณาด้วยความรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศครับ
1: อ๋อครับผมก็นั่นก็คือในส่วนของวัตถุประสงค์ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศาลพิเศษที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับล้มละลายแล้วก็ยังมีการรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูกิจการด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับในอยากจะเรียนว่านะครับแม้ว่าจะใช้ชื่อว่าศาลล้มละลายนะครับคำว่าล้มละลายนั้นเป็นคำที่เราใช้มาอยู่เดิมนะครับในกฎหมายของไทยในความเป็นจริงนั้นบทบาทหน้าที่ของศาลล้มละลายนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเรามีศาลล้มละลายกลางอยู่นะครับศาลล้มละลายภาคนั้นยังไม่ได้จะตั้งขึ้นนะครับศาลล้มละลายนั้นมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีนะครับหนึ่งเขาคือว่าคดีล้มละลายแบบดั้งเดิมนะล้มละลายแบบดั้งเดิมนะครับก็คือกรณีที่ลูกหนี้นะครับลูกหนี้นะครับมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วก็หนี้นั้นนะครับจำนวนขั้นต่ำถึงที่กฎหมายกำหนดแล้วเจ้าหนี้ก็มาฟ้องขอให้จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายได้นั่นคือประเภทที่1ประเภทดั้งเดิมนะครับแต่นะครับเราก็มีคดีล้มละลายอีกประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนะครับก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งคดีอีกประเภทหนึ่งนะครับขณะนี้เราก็เรียกกันทั่วไปแล้วนะครับว่าเป็นคดีฟื้นฟูกิจการในส่วนคดีฟื้นฟูกิจการนั้นก็ในวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนึกถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บริษัทธุรกิจเหล่านั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการตามปกติได้อาจจะขาดสภาพคล่องเพียงชั่วคราวนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องเงินเงินทุนนะครับจำเป็นต้องเข้ามาสู่การปรับโครงสร้างภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับก็มีกฎหมายฟื้นฟูกิจการนะครับเข้ามาช่วยในการดูแลแล้วอีกส่วนหนึ่งครับที่ศาลล้มละลายมีหน้าที่รับผิดชอบในขณะนี้คือคดีอาญาที่เกี่ยวกับล้มละลายและฟื้นฟูกิจการในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนะครับได้ทำผิดกฎทำผิดอาญาเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของล้มละลายก็ดีของฟื้นฟูก็ดีเช่นว่าในคดีฟื้นฟูกิจการนะครับเมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผนแล้วหากใครยื่นคำขอและชำระหนี้เป็นเท
1: ็
0: จก็มีความผิดอาญาเกี่ยวกับฟื้นฟูกิจการซึ่งศาลล้มละลายนะครับก็มีอำนาจพิจารณาคดีส่วนนี้ครับ
1: อ๋อกันก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะมีความผิดในเรื่องทางอาญาเนี่ยก็ศาลล้มละลายก็จะมีอำนาจในการที่จะตัดสินได
0: ้ถูกต้องครับเพราะว่าในระบบกฎหมายของล้มละลายนั้นนะครับ เมื่อความผิดอาญาเกิดขึ้นในกระบวนการล้มละลายก็ดีกระบวนการฟื้นฟูก็ดีนะครับเรามีความเห็นว่าพวกศาลที่มีความเหมาะสมที่จะพิจารณามีความรู้ความเข้าใจก็คือพวกศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูกิจการนั่นเองครับ
1: ครับผมคราวนี้เมื่อเราได้ทราบถึงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และก็บทบาทหน้าที่แล้วก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของคดีล้มละลายนะครับไม่ทราบว่ามีกฎหมายอะไรบ้างครับที่เกี่ยวข้อง
0: ครับก็เอากฎหมายที่เป็นหลักๆก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ที่เป็นหลักๆก่อนหลักไอ้เรื่องแรกนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นคือตัวพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483นะครับ2483
1: ครับ
0: นะครั

0: ในกฎหมายนี้นะครับฉบับนี้ก็มีการแก้ไขนะครับมาโดยลำดับนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในส่วนของพระราชบัญญัติล้มละลายนี้นะครับก็จะบัญญัติเกี่ยวกับคดีล้มละลายคดีฟื้นฟูกิจการว่ามีหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรและกระบวนพิจารณานั้นดำเนินต่อไปอย่างไร
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายพุทธศักราช2542ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็จะบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างของศาลล้มละลายกระบวนพิจารณาต่างๆนะครับที่นำมาใช้ในคดีล้มละลายที่เห็นว่ากระบวนคดีล้มละลายนั้นควรจะมีกระบวนพิจารณาพิเศษนอกเหนือจากที่ใช้ในคดีแพ่งสามัญเราก็จะกระบวนพิจารณาเหล่านี้ครับมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายพ
1: ุ
0: ทธศักราช2542นะครับในส่วนที่3นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นเรื่องของคดีล้มละลายโดยเฉพาะนั่นคือศาลล้มละลายนะครับโดยอธิบดีพวกศาลล้มละลายสามารถออกข้อกำหนดในกำหนดรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งโดยอาศัยกฎหมายแม่บทคืออาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายนะครับ
1: ครับ
0: มาออกข้อกำหนดคดีล้มละลายนะครับซึ่งข้อกำหนดส่วนนี้ครับก็มีการกำหนดให้มีการติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็เป็นการนำร่องนะครับระบบกระบวนการยุติธรรมที่นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับที่นำมาใช้นั้นนะครับก็คือในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่จะนำมาใช้นะครับก็ต่อเมื่อในกฎหมายล้มละลายในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายหรือข้อกำหนดคดีล้มละลายไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะครับนี่คือกฎหมายที่เป็นหลักๆนะครับแต่ถ้าถามว่าในคดีล้มละลายนั้นยังมีกฎหมายอื่นไหม
1: ครับ
0: คดีล้มละลายนั้นนะครับนอกจากกฎหมายเหล่านี้แล้วยังมีกฎหมายอื่นเกือบทุกประเภทครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายอยากจะยกตัวอย่างนะครับ
1: ครับ
0: ให้ตัดสมัยนิดนึงก็คือว่าอย่างเช่นว่านี่นะครับนี่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผนแล้ว
1: ครับ
0: ลูกครับเป็นนี่ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศนะครับเจ้านี่จะต้องมายื่นคำขอราชหนี้แน่นอนครับในการพิจารณาวินิจฉัยของเจ้างานวิกทรัพย์ของศาลล้มละลายนั้นจะต้องใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในส่วนที่เกี่ยวกับความผูกพันระหว่างประเทศนะครับหรือว่านะครับในยุคต่อไปนะครับเมื่อเรามีกฎหมายล้มละลายข้ามชาตินะครับก็จะมีความร่วมมือต่างๆในระหว่างศาลล้มละลายในประเทศต่างๆนะครับที่จะยอมรับตัดสินรับรองคำพิพากษาคำสั่งซึ่งกันและกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าไปถึงวันนั้นแล้วนะครับศาลล้มละลายหรือผู้พิพากษาศาลล้มละลายนะครับจำต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายกฎหมายนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้น่าสนใจนิดนึงครับจะอยากจะรบกวนขอขยายความหน่อยว่าในส่วนของที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะมีต่อไปเนี้ยจะมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับดังระหว่างประเทศเลยนั่นหมายความว่าตัวคู่กรณีที่มีสัญชาติที่แตกต่างกันแล้วมีคดีข้อพิพาทหรือว่ามีการฟ้องร้องเพื่อที่จะขอชำระหนี้ผ่านในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นกฎหมายหรือเป็นระเบียบเดียวกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับหลักนะครับตอนนี้นะครับในกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศหรือว่า cross border insolvency นั้นนะครับในของสหประชาชาตินะครับก็มีโมเดลลอแล้วประเทศต่างๆก็ได้นำมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในเพื่อที่ให้กฎหมายของประเทศต่างๆนั้นนะครับมีหลักการทำนองคล้ายกันจะแตกต่างกันก็เพียงแค่รายละเอียดนะครับส่วนของประเทศไทยนั้นนะครับขณะนี้กฎหมายฉบับนี้ของเรานะครับยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านยังติดปัญหาอยู่บางประการนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะใช้ในกรณีที่ตัวลูกหนี้นะลูกหนี้มีเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศเราเพิ่งเห็นวันนี้นะครับนะมีการฟื้นฟูกิจการตั้งผู้ทำแผนบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็มีเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งวันนี้นะครับนะก็จะมีกฎหมาย ล้มละลายข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือกรณีที่ลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศก
1: ็
0: จะมีส่วนของกฎหมายล้มละลายข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะกำหนดวิธีพิจารณาไว้เป็นพิเศษและกำหนดวิธีพิจารณาเกี่ยวกับผลของคำสั่งอย่างเช่นว่าศาลไทยมีคำสั่งแล้วจะมีผลไปยังต่างประเทศโดยวิธีการ
1: อ
0: ย่างไรครับนั่นคืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นล้มละลายสมัยใหม่นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับผมครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษที่เป็นศาลล้มละลายและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับและสำหรับในวันนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วเป็นอย่างยิ่งมากเลยครับขอบคุณมากนะครับและเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องของคดีล้มละลายกันในตอนหน้าครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรอีกท่านนึงค่ะขอแนะนำให้รู้จักกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพทองค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะเรียกว่าอาจารย์แอลก็ได้นะคะวันนี้ค่ะอาจารย์แอลจะมาช่วยตอบคำถาม
3: ค่ะ
2: วันนี้เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์แอล
3: ค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องนะคะที่ดินนะคะในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าภาระจำยอมกับทางจำเป็น
2: ว่าอะไรคะ
3: ค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะลักษณะของมันเป็นยังไงแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: ค่ะเราไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เฮ้ยรอนานไหม
5: ไม่นานหรอกแต่ว่ากาแฟก็หมดแก้วพอดีอะ
4: แล้วเรื่องมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นไหนเล่ามาสิ
6: ตาเอ๋
4: อเอ้าเฮ้ยมาไงล่ะ
6: ไม่ว่าใครอยู่ตัวเฮ้ย
7: นั่งๆๆๆๆๆไ
5: ปไงมาไงคะเนี่ย
6: ฮะพอดีพี่เค้าอยากกินกาแฟก็เลยมาพามาร้านเดิมร้านสูตรร้านสูตร
7: ร้านเนี้ยกาแฟเค้าโอเคเลยนะ
6: โอเคไปว่าอะไร
7: เอาตกลงไง
6: เอ๊ะแต่ว่ากาแฟร้านนี
7: ้ตกลง
6: เอ๊ะ
7: ไม่ได้กินกันพอดี
6: ไม่ขำด้วย
5: พี่2คนมาก็ดีแล้วงั้นหนูขอปรึกษา3คนเลยแล้วกันเน
7: า
5: ะ
7: ปรึกษาอะไร
6: เอามีอะไรว่ามา
5: เรื่องมันก็มีอยู่ว่าหนูกับเจ้าบอลน่ะซื้อที่ดิน2แปลงติดกันแล้วที่ดินของหนูอ่ะมันก็อยู่ข้างในไม่มีทางออกสาธารณะเวลาจะออกไปข้างนอกอ่ะก็ต้องผ่านที่ดินของเจ้าบอลนะคะแล้วทีนี้เวลาผ่านไป5ปีอ่ะหนูกับเจ้าบอลน่ะทะเลาะกันรุนแรงมากเลยพี่แล้วเจ้าบอลน่ะมันก็ไม่ยอมให้หนูผ่านที่ดินของมันแล้วอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงได้บ้างล่ะ
6: อย่างนี้นะพี่คิดว่านะอันดับแรกนะเดี๋ยวเรียกเจ้าบอลมาคุยแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยพูดให้แล้วกัน
7: เอ๊แต่พี่คิดว่าดูท่าทางเจ้าบอลเนี่ยคงไม่ยอมแน่ๆเลยอย่างนี้พี่ว่าต้องฟ้องขอผ่านทาง
4: เฮ้ยฟ้องเลยเหรอพี่
2: เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าเป็นที่ดินที่มันไม่มีทางออกที่ไหนแล้วนอกจากจะต้องผ่านที่ดินคุณบอลเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะก็คือเมื่อกี้คุณแจงเนาะเขาบอกว่าออกที่ไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากทางของคุณบอลเท่านั้นนะคะคือโดยลักษณะของที่ดินของคุณแจงนะคะเขาก็จะเรียกว่าที่ดินตาบอดค่ะก็คือไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้เลยนะคะคราวนี้นะคะการที่คุณแจงเนี่ยนะคะจะต้องเปิดทางนะคะเพื่อที่จะไปออกทางสาธารณะเนี่ยนะคะกรณีนี้นะคะจึงเรียกว่าขอทางจำเป็นค่ะคือผ่านทางนะคะของคุณบอลออกไปสู่ทางสาธารณะค่ะซึ่งนะคะถามว่าทำได้อย่างไรนะคะก็ทำได้ด้วยวิธีนะคะต้องไปร้องขอต่อศาลนะคะขอให้เปิดทางจำเป็นนะคะลักษณะทางนะคะเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็คือศาลเขาจะอนุญาตให้นะคะเท่าที่เหมือนรถที่จะผ่านได้รถยนต์นะคะประมาณนั้นนะคะจะมาแบบขนาดใหญ่2เลนรวมกันอันนี้ก็คือเกินจำเป็นแล้วค่ะ
2: มีอยู่เท่าที่จำเป็น
3: ค่ะ
2: นะคะส่วนอีกกรณีนึงนะคะที่มันคล้ายๆกับทางจำเป็นก็คือภาระจำยอม
3: ภาระจำยอม
2: เป็นคล้ายๆกันค่ะคือเราจะต้องขอผ่านทางของคนอื่นออกไปแต่ว่าที่มันต่างกันนิดนึงค่ะคือตรงที่ถ้าเป็นทางจำเป็นนะคือจะต้องออกไปสู่ทางสาธารณะเท่านั้นตามอย่างในละครเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นภาระจำยอมเนี่ยมันอาจจะเป็นการขอผ่านทางไปเพื่อที่จะออกไปสู่ที่อื่นก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องทางสาธารณะอาจจะเช่น ขอไป
3: สะดวกทางที่สะดวก
2: หรือว่าอยากจะไปผ่านซอยข้างๆเลยที่มันอาจจะไม่ใช่ทางสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นภาระจำยอมนะคะซึ่งภาระจำยอมเนี้ยมันก็มีการเกิดได้อยู่2แบบด้วยกันคืออย่างที่1นะคะก็คือเป็นการตกลงกับเจ้าของที่ที่เราจะขอใช้ทางเขาเหมือนเราขอให้เขาช่วยเจียดทางให้เราสักนิดนึงแบ่งมาเพราะว่าฉันอยากออกทางนี้เธอให้หน่อยได้ไหมถ้าคุยกันได้
3: ทำสัญญากัน
2: เราก็เรียกว่าเป็นนิติกรรมเนี้ยคือตกลงกันได้ใช่ไหมคะกับอีกทางนึงคือไม่ขอจ้ะแต่ว่าเนียนๆเหรอเรียกว่าอะไรดี
3: ก็คือผ่านทางนะคะเป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนิดนึงก็คือ10ปีขึ้นไปนะคะก็คือขับรถผ่านตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยอายุความค่ะอาจารย
2: ์ใช่แล้วค่ะค่ะแล้วนี่คือเป็นสำหรับเรื่องของเราในวันนี้นะคะแต่ว่าสรุปของคุณแจงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องทางจำเป็นเนา
3: ะ
2: ซึ่งต้องไปขอใช้สิทธิ์ทางศาลเอาแล้วในเรื่องของการจ่ายค่าทดแทนอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ศาลแล้วแต่ศาลจะสั่งนะคะหรือว่าคุณแจงอาจจะเสนอให้คุณบอลก็ได้นะคะตามที่สมควรละกันนะคะในการใช้ทางนั้นค่ะ
2: แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเสียเนาะแต่ว่าต้องไปคุยกันอีกทีนึงค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในตอนหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: โอ้โห
1: ใสเปรี้ยงป้างเลย
0: เสียงดังดีเหลือเกินค่ะอาจารย์คะ
1: อ้าววันนี้มีอะไรมา
0: อาจารย์คะอาจารย์เคยให้เพื่อนอาจารย์ขอยืมรถไปขับบ้างไหมคะอาจารย
1: ์เฮ้ยไม่เคยนะอาจารย์ก็เวลาผมไม่ได้ขับรถก็คนขับรถก็เอาไปเช็คไปตรวจสภาพไปดูแลนู่นนี่นั่นเอ๊ะแล้วไงอาจารย์จะยืมรถผมใช้หรือไง
0: อู้ยไม่หรอกค่ะอาจารย์ที่บ้านดิฉันมีตั้ง 7-8 คัน
1: อู้รถหรือล่ม
0: ล่มค่ะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะก็มาขอยืมรถท่านผู้ชมเนี่ยไปขับท่านผู้ชมก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันก็แหมไม่ให้เดี๋ยวหาว่าหวงเหิงอะไรอะไรก็เลยให้ขอยืมค่ะอาจารย์คะปรากฏว่าพอเพื่อนขอยืมรถไปขับเพื่อนดันขับไปชนกับรถคนอื่นค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็ตายพอเพื่อนโทรมาบอกเข้าก็แบบซีดเลยทำไงดีก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ากรณีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยค่ะจะต้องรับผิดชอบในเรื่องรถชนไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องประกันอีกนะคะอาจารย
1: ์
0: ถ้าประกันเนี่ยเขาจะจ่ายไหมถ้าคนที่ขับรถเนี่ยไม่ใช่ท่านผู้ชมขับเองอะอาจารย
1: ์
0: เพื่อนเอาไปขับอย่างเงี้ยประกันจะจ่ายไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยค่ะด
1: ิ
0: ฉันว่าหลายคนอาจเจออย่างนี้นะ
1: ก็น่าคิดนะ
0: ค่ะ
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจะให้ใครยืมรถไปขับต้องคิดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าอาจจะเกิดเหตุเกิดปัญหาก็ได้แล้วก็อย่างไรนี
0: ้
1: นะจะผิดหรือไม่ผิดอย่างน้อยที่สุดอาจจะต้องถูกเรียกไปสอบสวน
0: ใช่ค่ะเจ้าของ
1: หรือถ้าเป็นเรื่องทางคดีแพ่งเอ้ยเผลอๆอาจจะโดนฟ้องก็ได้นะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่าจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากผม
0: ค่ะ
1: เอาละเบื้องต้นเราจะต้องรับผิดชอบต่อใครก็ตาม
0: ค่ะ
1: ที่เราไปทำละเมิดคือขับรถชนเขาเนี่ยในทางกฎหมายเรียกว่าละเมิด
0: ค่ะ
1: เราจะต้องรับผิดนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนกระทำหลักคือเราต้องกระทำ
0: ค่ะ
1: แต่อย่างกรณีนี้เราไม่ได้เป็นคนกระทำ
0: นั่นสิคะอาจารย
1: ์เพื่อนหรือใครก็ตามที่เรารู้จักยืมรถไปไอ้หมอนั่นเนี่ยขับไปชนคนอื่นก็เรานอนอยู่บ้าน
0: นั่น
1: เรานอนไม่รู้คู่ไม่เห็นแล้วบอกเฮ้ยเราต้องรับผิดผมว่ามันไม่ชอบแล้วมันก็โหดเกินไปในทางกฎหมายจริงหรือเปล่า
0: ถูก
1: เพราะเราเนี่ยให้ยืมรถไปแล้วยังจะต้องไปรับผิดอีกสรุปแล้วคำตอบก็คือถ้าเราไม่ได้ใช
0: ้ค่ะ
1: อาจารย์ใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้
0: เปล่ายืมเขาขอยืมเฉยๆค่ะ
1: อาจารย์จ้างเขาหรือเปล่า
0: ก็ไม่ใช่อีก
1: อาจารย์วานหรือเปล่า
0: ก็ไม่ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ถ้าเราไม่ได้ใช้จ้างวาน
0: ค่ะ
1: หรือเราไม่ได้บรรลุเห็นเป็นใจในการไปขับรถชน
0: ค่ะ
1: เราไม่ต้องรับผิดครับเพราะฉะนั้นกรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ใครเป็นคนชนคนนั้นต้องรับผิดนั่นหมายความว่าไอ้คนที่ยืมรถเราไปแล้วไปชนคนอื่น
0: นั่นแหละต้องรับผิดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์เต็มเต็ม
0: นี
1: ่เรื่องที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่เรื่องที่สอง
0: ประกันค่ะอาจารย
1: ์ประกันอาจารย์ปกตินี่เขาก็ประกันรถนะ
0: ค่ะ
1: รถคันนี
0: ้ค่ะ
1: มีประกันก็แปลว่าบริษัทเนี่ยรับประกันต่อรถคันนี้เนี่ยไปชนไปทำระเมิดหรือเกิดเหตุใดๆกับใคร
0: ค่ะ
1: ประกันเขาก็จะต้องจ่ายเงิน
0: ก
1: ็แปลว่าบริษัทประกันที่รับประกันรถทะเบียนคันนี้หมายเลขคันนี
0: ้ค่ะ
1: ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้บุคคลที่ถูกกระทำระเมิด
0: อ๋ออ้
1: าวแล้วไอ้คนชนจะลอยนวลหรืออาจารย
0: ์
1: ไม่เพราะบริษัทเขาจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: เขาก็จะไล่เบี้ย
0: ค่ะ
1: ถ้าภาษาเราเรียกว่าไล่บี้ไล่บี้เอากับคนที่ไปชนก็คือไอ้คนยืมรถเราไปแล้วไปทำไปขับรถชนเขาเนี่ยบริษัทเขาอาจจะจ่ายเงินจ่ายทองไปให้คนอื่นแล้วก็มาไล่บี้เอากับคนนี้แหละนะครับก็สรุปแล้วเวลาจะให้ใครยืมก็ดูตาม้าตาเรือให้ดีน
0: ะ
1: ฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในทางกฎหมายผมได้อธิบายไปชัดเจนแล้ว
0: ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลค่ะให้เพื่อนยืมรถไปแล้วเพื่อนขับชนเพื่อนก็ต้องรับผิดนะคะในส่วนของประกันเนี่ยเขาประกันรถค่ะเพราะฉะนั้นใครขับยังไงก็ได้ขอถ้ารถเสียรถพังเขาก็จ่ายถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: นะคะท่านผู้ชมก็คงสบายใจแล้วนะคะว
1: ัน
0: นี้เวลาหมดแล้วค่ะเรา2คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าภาระจำยอมภาระจำยอมคือทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่ตัดทอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ของตนได้เต็มพื้นที่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นๆภาระจำยอมอาจเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหรือการตกลงทำนิติกรรมกันก็ได้

ติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธพงษ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเอื้อนขุนแก้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกามาให้ความรู้ในเรื่องศาลชำนาญพิเศษศาลล้มละลายตอนการฟ้องเป็นคดีล้มละลายและการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แอลค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะจะมาไขปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องไม่จ่ายค่าผ่อนรถไฟแนนซ์ยึดเลยได้ไหมในเรื่องนี้จะทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอาจารย์ออยและอาจารย์แอลมีคำตอบค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีสามีติดคุกฟ้องหย่าได้ไหมเรื่องนี้เรามีคำตอบค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับศัพท์ภาษากฎหมายที่ควรรู้ในตอนนี้เสนอคำว่าเช่าซื้อติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ S Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. แล้วพบกันนะ

้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับหนี้สินไม่หมุนผลประโยชน์ของพนักงานและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหานะครับซึ่งจากหัวข้อเนี้ยนักก็จะเห็นว่าขอบเขตเนื้อหาซึ่งจะอธิบายในรายการนี้ก็จะประกอบด้วย3ส่วนตามชื่อรายการเลยนะครับเราเริ่มที่เนื้อหาในส่วนแรกนะครับเรื่องของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับก็เป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่รายการแรกนะครับหรือได้รับชมตั้งแต่รายการแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นส่วนต่อนะครับก็คือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งความหมายของหนี้สินไม่หมุนเวียนก็หมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการจะต้องชำระภายในระยะเวลาที่เกินกว่า1ปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือว่าเกินกว่ารอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับส่วนในสไลด์นี้นะครับก็เป็นประเภทของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับซึ่งหลายรายการนะครับนักศึกษาก็อาจจะมีความคุ้นเคยนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหน้างบของกิจการต่างๆนะครับเช่นเงินกู้ระยะยาวนะครับหรือเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นนะครับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนะครับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานนะครับภาระผูกพันนะครับการเพิ่มการลงทุนในกองทุนการรื้อถอนนะครับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นหรือว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆนะครับสำหรับหลักเกณฑ์หรือหลักการในการรับรู้และการแสดงรายการหนี้สินนะครับไม่หมุนเวียนในงบการเงินอันนี้ก็เป็นไปตามที่กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินซึ่งกำหนดไว้นะครับว่าการที่กิจการจะรับรู้รายการในงบการเงินได้เนี่ยก็จะต้องเข้าเงื่อนไขครบทั้ง2ข้อนะครับ1ก็คือสำหรับการรับรู้รายการหนี้สินก็จะต้องเข้าเงื่อนไขข้อที่1ก็คือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะครับที่กิจการจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะครับส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่2นะครับก็คือราคาทุนหรือว่ามูลค่าที่เราจะรับรู้หรือบันทึกบัญชีเนี่ยก็ต้องเป็นมูลค่า

าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับสำหรับการแสดงรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับก็จะแสดงต่อจากหนี้สินหมุนเวียนนะครับซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วในรายการที่1นะครับซึ่งก็สำหรับการเรียงรายการนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตาม

ราะว่าถือว่าเป็นรูปแบบในการจัดหาเงินทุนรูปแบบหนึ่งนะครับของกิจการนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับศัพท์ตัวแรกนะครับก็คือคำว่าราคาตามมูลค่าหรือราคาที่ตราไว้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า par value หรือว่า face value นะครับซึ่งก็หมายถึงมูลค่าของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในใบหุ้นนะครับซึ่งมูลค่าเนี้ยนะครับก็จะหมายถึงเงินที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้รับคืนเมื่อหุ้นกู้นั้นครบกำหนดไถ่ถอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาขายจริงเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตามมูลค่าก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายในลำดับถัดไปนะครับส่วนศัพท์อันที่2ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับซึ่งเราเรียกว่า market rate หรือว่า effective rate เนี่ยก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดการเงินนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้หรือที่เราเรียกว่า coupon rate นะครับสำหรับคำศัพท์คำที่3นะครับก็คือคำว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้อันนี้จะหมายถึงกรณีที่กิจการสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตามมูลค่านะเหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่เรียกว่าคูปองเรทเนี่ยนะครับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับส่วนอีก4คำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือคำที่4ก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตรงกันข้ามนะครับก็คือราคาขายของหุ้นกู้เนี่ยต่ำกว่าราคาตามมูลค่าซึ่งก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่คูปองเรทต่ำกว่ามาร์เก็ตเรทนั่นเองนะครับสำหรับการคำนวณราคาจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก็จะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่2 ส่วนก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นนะครับที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งก็คือตัว face value หรือว่าราคาตามมูลค่านั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องคำนวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นงวดตลอดอายุของหุ้นกู้นะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นกันแล้วนำมูลค่าทั้ง2 ส่วนมารวมกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือราคาของการจำหน่ายหุ้นกู้นั่นเองนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อตอนต้นนะครับว่าราคาของราคาจำหน่ายหุ้นกู้นั้นเนี่ยอาจจะสูงกว่าต่ำกว่านะครับราคาที่กำหนดไว้ก็ได้หรือราคาตามมูลค่าก็ได้ก็เกิดจากปัจจัยก็คือการเปรียบเทียบระหว่างอัตราที่เรียกว่าคูปองเรทกับตัวมาร์เก็ตเรทนะครับในกรณีที่คูปองเรทเท่ากับมาร์เก็ตเรทนะครับราคาจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่านะครับแต่ถ้าในกรณีที่คูปองเรทนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดอันนี้ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะสูงกว่าราคาตามมูลค่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดตัวส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้หรือที่เราเรียกว่าบอนด์พรีเมียมในทางตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าคูปองเรทนะครับต่ำกว่ามาร์เก็ตเรทนะครับอันนี้ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะต่ำกว่าราคาตามมูลค่านะครับหรือว่าเกิดบอนด์ดิสคาวต์นะครับก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นั่นเองนะครับเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือบริษัทจิตเจริญจำกัดนะครับซึ่งออกหุ้นกู้นะครับมูลค่ารวมนะครับก็คือ 100,000 บาทเมื่อวันที่1มกราคมปี 2500X1 นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับอันนี้เรียกว่าคูปองเรทอยู่ที่ 4% แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยสิ้นปีนะครับอายุไถ่ถอนนะครับหรืออายุของหุ้นกู้ก็คือ5ปีนะครับในกรณีที่1ก็คือถ้าตัว market rate หรือว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันเท่ากับตัวคูปองหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในหุ้นกู้นะครับราคาขายก็จะเท่ากับราคาที่ตราไว้หรือมูลค่าตราคาตามมูลค่านะครับวิธีการคำนวณก็คือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนนะครับก็คือ 100,000 บาทคำนวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งวิธีการแปลงให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับสำหรับเงินก้อนนี้ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนนะครับก็คูณด้วยตัวปัจจัยคิดลดดอกเบี้ยซึ่งได้จากตาราง PVIF นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนปีก็คือ n เท่ากับ5หรืออายุไถ่ถอนนะครับซึ่งมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนนี้ก็เท่ากับ 82,193 บาทนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นรายงวดนะครับซึ่งในกรณีนี้คูปองเรทนะครับก็คืออยู่ที่ 4% นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นปีก็คือ1ปีจ่าย1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยรายปีก็เท่ากับราคาตามมูลค่าแล้วก็คูณด้วยคูปองก็คือ 4% เท่ากับเงินดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายงวดก็คือ 4,000 บาทนะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยดอกเบี้ยซึ่งได้จากตลาด

ทาง PVIFA นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนงวดของการจ่ายดอกเบี้ยก็คือ5งวดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ 17,807 บาทนำมูลค่าปัจจุบันทั้ง2 ส่วนรวมกันนะครับก็จะเป็นราคาจำหน่ายหุ้นกู้นักศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าในกรณีนี้นะครับคูปองเรทเท่ากับมาร์เก็ตเรทก็คือสินราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่าก็คือ 100,000 บาทนั่นเองนะครับเราต่อกันที่กรณีที่2นะครับในกรณีที่คูปองเรทนะครับสูงกว่ามาร์เก็ตเรทซึ่งในตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ 3% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณราคาจำหน่ายนะครับก็เช่นเดียวกันครับดำเนินการเช่นเดียวกันก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องจ่ายเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนใน5ปีข้างหน้านะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวปัจจัยดอกเบี้ยที่ตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่เราจะใช้ในการเปิดตารางเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดก็คืออยู่ที่ 3% นะครับเพราะนั้นได้มูลค่าปัจจุบันก็คือ 86,261 บาทนะครับรวมทั้งตัวมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็คือ 4,000 แล้วก็คูณด้วยตารางปัจจัยดอกเบี้ยนะครับก็คือตารางตัวที่ได้จากตาราง PVFA นะครับโดยที่อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการเปิดตารางก็คือตัว 3% ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับเพราะนั้นราคาจำหน่ายของหุ้นกู้ก็จะเท่ากับ 104,580 บาทนักศึกษาจะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับคูปองเรทสูงกว่ามาร์เก็ตเรทนะครับก็จะเกิดบอนด์พรีเมียมนะครับหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้อยู่ที่ 4,580 นะครับในทางตรงกันข้ามครับก็คือถ้าคูปองเรทมันต่ำกว่ามาร์เก็ตเรทนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราสมมุติว่าตัวมาร์เก็ตเรทเนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าครบกำหนดไถ่ถอนนะครับมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 78,353 บาทรวมทั้งมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็อยู่ที่ 17,317 บาทนะครับเพราะนั้นราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่ 95,670 นักศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าในเคสเนี้ยเกิดบอนด์ดิสคัลหรือว่าส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับอยู่ที่ 4,330 บาทนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับก็มีหลักการง่ายๆครับ1ก็คือบันทึกมูลค่าของหุ้นกู้เนี่ยนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านเครดิตเนี่ยบันทึกด้วยราคาที่เป็นราคาตามมูลค่าหรือ Face Value นะครับในกรณีที่มีส่วนเกินนะครับก็จะบันทึกส่วนเกินไว้ทางด้านเครดิตนะครับซึ่งบัญชีส่วนเกินจะเป็นบัญชีปรับมูลค่านะครับก็คือเอาไปบวกกับบัญชีหุ้นกู้ส่วนในกรณีที่เราจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับก็ส่วนบัญชีส่วนต่ำจะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับซึ่งบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีปรับมูลค่าเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นตัวหักกับบัญชีหุ้นกู้นะครับถ้านักศึกษาจำกรณีทั้ง3กรณีได้ที่เราคำนวณไว้ในของบริษัทจิตเจริญนะครับในกรณีแรกก็คือเราจำหน่ายได้เท่ากับ Face Value นะครับเพราะนั้นเวลาบันทึกบัญชีก็จะเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตหุ้นกู้ 100,000 บาทแต่ในกรณีที่2นะครับซึ่งเรามีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเวลาบันทึกส่วนเกินก็จะอยู่ทางด้านเครดิตรวมทั้งบัญชีหุ้นกู้ก็ยังคงบันทึกบัญชีด้วย Face Value ในทางตรงกันข้ามครับถ้าจำหน่ายต่ำกว่าราคาตามมูลค่านะครับบัญชีหุ้นกู้ที่อยู่ทางด้านเครดิตก็ยังบันทึกด้วย Face Value นะครับแล้วก็บันทึกส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นั้นอยู่ทางด้านเดบิตครับสำหรับส่วนเกินหรือส่วนต่ำนะครับก็จะต้องถูกตัดออกนะครับตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ซึ่งวิธีที่จะใช้นะครับในการตัดทั้งส่วนเกินหรือส่วนต่ำเนี่ยนะครับก็แล้วแต่กรณีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับหรือเราเรียกมันว่า effective rate interest rate method นะครับหรือเราเรียกมันว่า EIR นั่นเองนะครับซึ่งการคำนวณส่วนเกินหรือส่วนต่ำที่เราจะตัดบัญชีเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการก็คือ 1. นะครับเราหาตัวดอกเบี้ยที่แท้จริงของหุ้นกู้ก่อนนะครับโดยเอาตัวราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นั้นคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับหลังจากนั้นก็ไปหาส่วนเกินหรือส่วนลดส่วนต่ำที่จะตัดบัญชีนะครับโดยไปเปรียบเทียบกับตัวดอกเบี้ยที่เราจ่ายจริงที่คิดจากตัวคูปองนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับก็คือท่านนักศึกษาจำได้ว่าตอนที่เราจำหน่ายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ก็จะตัดออกไปไว้ทางด้านเดบิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในการตัดส่วนเกินก็จะเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้แล้วเครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ก็จะบันทึกบัญชีตรงกันข้ามกันนะครับท่านสาจำได้ว่าในขั้นตอนของการออกจำหน่ายแล้วมีส่วนต่ำส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเวลาตัดจำหน่ายออกก็จะตัดออกทางด้าน

เครดิตแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับวิธีการตัดนะครับว่าจำนวนส่วนเกินหรือส่วนลดที่จะตัดบัญชีในแต่ละปีนั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเมื่อสักครู่ได้เรียนให้นักศึกษาทราบว่าเราใช้วิธีที่เรียกว่า EIR นะครับเพราะฉะนั้นในตารางที่เห็นในสไลด์นี้นะครับก็เป็นตารางที่เรียกว่าตารางการตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำแล้วแต่กรณีนะครับที่เรียกว่าวิธี EIR อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับซึ่งวิธีการคำนวณนะครับในกรณีนี้คือกรณีที่2ก็คือกรณีที่บริษัทขายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์สุดท้ายนะครับว่าราคาตามบัญชีก็คือราคาตามมูลค่าหรือ Face Value แล้วบวกกับส่วนเกินเพราะนั้นก็จะมีราคาตามบัญชีอยู่ที่ 104,580 ณวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณดอกเบี้ยนะครับว่าดอกเบี้ยที่จ่ายจริงก็คือ 4% ของ Face Value นะครับก็คือเอาคูปองนะครับคูปองเรทคูณด้วยเฟสแวลูนะครับส่วนดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นก็คำนวณจากคอลัมน์สุดท้ายครับก็คือราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือดอกเบี้ยของตลาดนะครับได้ 3,137 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่จ่ายจริงกับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือส่วนเกินตัดบัญชีนั่นเองนะครับก็คือ863นะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับก็จะถูกตัดจำหน่ายไปเรื่อยๆรวมทั้งส่วนเกินที่คงเหลืออยู่ณวันสิ้นปีก็จะลดลงไปรวมทั้งราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในคอลัมน์สุดท้ายก็จะมีมูลค่าลดลงจนเท่ากับ Face Value ในวันครบกำหนดถ่ายถอนครับสำหรับการบันทึกบัญชีนะครับก็จะเป็นดังเช่นสไลด์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่จำหน่ายหุ้นกู้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าวันที่รับเงินนะครับเดบิตเงินสดนะครับ 104,580 เนื่องจากเราจำหน่ายหุ้นกู้ได้สูงกว่า Face Value นะครับเครดิตหุ้นกู้ตามหลักการว่าบัญชีหุ้นกู้ต้องบันทึกด้วยมูลราคาตามมูลค่าที่ 100,000 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็จะอยู่ทางด้านเครดิต 4,580 นะครับหลังจากนั้นก็บันทึกการจ่ายดอกเบี้ยณวันสิ้นปีตามเงื่อนไขนะครับก็เดบิตดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดอันนี้คำนวณตามคูปองนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นะครับหลังจากนั้นก็ตัดส่วนเกินนะครับเพราะนั้นส่วนเกินเนี้ยก็จะได้จากตาราง EIR ซึ่งเราได้ทำไว้แล้วในสไลด์นี้นะครับอย่างเช่นในปีที่1นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่ตัดบัญชีในปีแรกนะครับก็คือ863บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีนะครับเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับ863บาทแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่าย863บาทนะครับเช่นเดียวกันกับในปีที่2นะครับก็คือบันทึกจ่ายดอกเบี้ยรายงวดนะครับก็คือใช้คูปองก็คือที่ 4% ก็คือดอกเบี้ย 4,000 บาทนะครับรวมทั้งการตัดส่วนเกินในปีที่2ก็มาจากตาราง EIR ในสไลด์ก่อนหน้านี้ในปีที่2เช่นเดียวกันนักศึกษาก็จะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินที่เราจะตัดนะครับในปีที่2นั้นก็คือ888บาทนะครับก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีในคู่สุดท้ายในสไลด์นี้นะครับก็คือตัดส่วนเกินนะครับเดบิตส่วนเกินแล้วก็เครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับในกรณีที่มีส่วนต่ำหรือส่วนลดมูลค่าที่เรียกว่าบอนด์ดิสคาวต์ก็เช่นเดียวกันครับนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากส่วนเกินเป็นส่วนต่ำนะครับวิธีการก็จะใกล้เคียงกันอย่างเช่นในวันแรกที่จำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเห็นว่าราคาตามบัญชีของหุ้นกู้เนี่ยมันจะอยู่ที่ 95,000 เพราะว่า Face Value คือ 100,000 นะครับแล้วก็หักกับส่วนต่ำก็คือ 4,330 นะครับวิธีการก็เป็นในทำนองเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือดอกเบี้ยจ่ายจริงก็คือคูปอง 4% นะครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับในแต่ละปีก็คำนวณจากราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ในคอลัมน์สุดท้ายแล้วก็คูณด้วย market rate นะครับส่วนต่างในคอลัมน์ที่2กับ3ก็คือคอลัมน์ที่4นะครับก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่จะตัดบัญชีในแต่ละปีนะครับก็ทำนองเดียวกันครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าส่วนต่ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนคอลัมน์สุดท้ายก็คือมูลค่าตามบัญชีก็จะเพิ่มขึ้นจนไปจบอยู่ที่ปีที่5ก็คือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หรือว่า face value นั่นเองวิธีการบันทึกบัญชีก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่ากรณีเป็นกรณีของส่วนต่ำใช่ไหมครับเพราะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าในวันที่จำหน่ายหุ้นกู้นะครับเราก็จะเห็นบัญชีส่วนต่ำของมูลค่าหุ้นกู้อยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะนั้นเวลาจ่ายดอกเบี้ยก็ทำนองเดียวกันก็คือเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตเงินสดแต่เวลาตัดส่วนต่ำนะครับปกติส่วนต่ำในวันที่เราจำหน่ายอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะนั้นเวลาเราตัดจำหน่ายเราก็จะตัดออกทางด้านเครดิต
แล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับในปีที่2ก็จะทำนองเดียวกันนะครับส่วนการตัดส่วนเกินส่วนต่ำในเคสนี้ก็จะต้องใช้ตาราง EIR ที่ได้คำนวณไว้แล้ว

อย่างเช่นในปีที่2ก็จะตัดส่วนต่ำไปที่823บาทนะครับโดยตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพนักงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะบอกว่าการบันทึกผลประโยชน์ของพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบง่ายๆนะครับก็คือบันทึกเป็นรายจ่ายประจำงวดนะครับหรือว่าอาจจะมีการบันทึกค้างจ่ายไว้ในตอนสิ้นปีแล้วก็ไปจ่ายในปีถัดไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของเนื้อหาที่จะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปนะครับว่าผลประโยชน์ของพนักงานก็หมายถึงสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบนะครับที่กิจการให้นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับบริการที่ได้รับจากพนักงานนะครับหรือในกรณีที่มีการเลิกจ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวประเภทของผลประโยชน์พนักงานก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน1ก็คือผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับ2คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับ3ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละประเภทนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูประเภทของผลประโยชน์ทั้ง4ประเภทนะครับเรามาดูวิธีการรับรู้ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินเลยนะครับเมื่อพนักงานได้ให้บริการนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่กิจการจะต้องจ่ายในอนาคตก็คือแปลว่ากิจการจะต้องบันทึกภาระผูกพันนะครับที่จะต้องจ่ายให้พนักงานรวมทั้งรับรู้ค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อกิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากพนักงานแล้วนะครับมาดูรูปแบบที่1 นะครับก็คือผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับซึ่งรูปแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วก็คืออาจจะอยู่ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนนะครับเงินประกันเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับรวมถึงการลาพักผ่อนประจำปีหรือลาป่วยในกรณีที่ยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของการส่วนแบ่งกำไรหรือว่าโบนัสนะครับตามนโยบายของแต่ละกิจการนะครับหรืออาจจะมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นที่เป็นระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หรือไม่ได้กำหนดเป็นตัวเงินไว้นะครับก็อย่างเช่นพวกค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าที่พักอาศัยอาจจะมีบริการรับส่งพนักงานนะครับหรือว่าการให้สินค้าหรือบริการในลักษณะให้เปล่านะครับวิธีการนะครับก็จะรับรู้เป็นรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับก็คือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็รับรู้หนี้สินหรือภาระผูกพันด้วยถ้ายังไม่ได้จ่ายนะครับแต่ถ้าจ่ายแล้วก็บันทึกลดสินทรัพย์ก็คือตัวเงินสดได้เลยสังเกตว่าสำหรับผลประโยชน์พนักงานเนี่ยจะไม่มีการคิดลดหรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับเพราะว่าภาระผูกพันเนี่ยมันไม่เกิน1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับรูปแบบในการบันทึกบัญชีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเดบิตค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนะครับรวมทั้งรับรู้ภาระผูกพันด้วยนะครับก็คือเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับสำหรับรูปแบบของประโยชน์พนักงานอันที่2ก็คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ1ก็คือโครงการสมทบนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะได้ยินในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งก็คือกองทุนที่พนักงานกับกิจการเนี่ยร่วมกันจัดตั้งแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะออมเงินให้พนักงานไว้ใช้จ่ายหลังจากออกงานหรือว่าเกษียณนะครับซึ่งแหล่งที่มาของเงินกองทุนประเภทนี้ก็จะมาจาก2ส่วนก็คือเงินสะสมนะครับก็คือเงินของพนักงานนั่นแหละที่ถูกหักนะครับจากค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นรายเดือนนะครับรวมทั้งอีกส่วนนึงเป็นเงินสมทบก็คือเงินที่กิจการนายจ้างนะครับจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะครับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่เอาเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดหรือตามนโยบายของการลงทุนนะครับซึ่งกองทุนจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกิจการรวมทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนนะครับส่วนแบบที่2ก็คือโครงการผลประโยชน์นะครับอันนี้เป็นโครงการที่กิจการจะต้องจัดหาผลประโยชน์ตามจำนวนแล้วก็เงื่อนไขที่ตกลงไว้ให้กับพนักงานในปัจจุบันนะครับรวมทั้งพนักงานในอดีตด้วยเช่นอาจจะให้ผลตอบแทนในลักษณะที่เป็นบำนาญนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ปีกย่อยลงปีกก็คือว่ากิจการก็ต้องบริหารโครงการผลประโยชน์โดยเอาเงินไปลงทุนนะครับเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากโครงการแล้วก็เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับพนักงานในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความนโยบายของแต่ละกิจการนะครับซึ่งพนักงานอาจจะร่วมสมทบทุนด้วยก็ได้นะครับคราวนี้โครงการผลประโยชน์ก็อาจจะต้องมีเรื่องความ

เสี่ยงที่ต้องพิจารณาอยู่2ส่วนนะครับหนึ่งก็คือความเสี่ยงตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงนี้ก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของผลประโยชน์เนี่ยมันสูงกว่าที่กิจการคาดหวังไว้นะครับรวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับเพราะว่าเวลาไปลงทุนแล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะครับสำหรับวิธีการบันทึกบัญชีก็เช่นเดียวกันครับก็คือจะแต่ว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าในกรณีแรกก็คืออันนี้เราจะต้องใช้เราเรียกว่าโมเดลในการประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาระผูกพันนะครับเราจะใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพื่อที่จะวัดภาระผูกพันแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการก็ได้เนื่องจากว่ามันเกิดจากการประมาณการนะครับนอกจากนี้กิจการอาจจะต้องชำระผูกพันนะครับหลังจากพนักงานได้ให้บริการเป็นเวลาหลายปีนะครับจึงต้องมีการวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นด้วยการคิดลดก็คือแปลว่าจะต้องมีการคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยนะครับส่วนผลประโยชน์ระยะยาวอื่นก็อาจจะอยู่ในรูปของการลานะครับซึ่งยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือให้ผลประโยชน์จากการทำงานเมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขนะครับหรือกรณีทุพพลภาพก็ยังให้ผลประโยชน์อยู่อาจจะมีส่วนแบ่งกำไรหรือโบนัสที่จะจ่ายชำระนะครับมากกว่า12เดือนนะครับรวมทั้งผลตอบแทนที่รอจ่ายนะครับมากกว่า12เดือนนะครับซึ่งโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนี้นะครับก็จะมีการนำสินทรัพย์ไปลงทุนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ตั้งกองทุนก็แล้วแต่นโยบายนะครับอย่างไรก็ตามณวันสิ้นงวดก็ทำนองเดียวกิจการก็ต้องประมาณนะครับภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะยาวนะครับตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับแล้วก็จะต้องมีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเนื่องจากว่ามันเป็นภาระผูกพันที่เกินกว่า1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับสำหรับผลประโยชน์สุดท้ายก็คือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับอันนี้ก็คือ เป็นการแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างพนักงานนะครับซึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างก่อนที่เขาจะครบกำหนดวันออกจากงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ต้องพนักงานก็ต้องยอมรับข้อเสนอนะครับของผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างนะครับซึ่งการเลิกจ้างเนี้ยนะครับพนักงาน เป็นผลให้พนักงานนะครับไม่ได้ให้บริการแก่กิจการแล้วนะครับนะโดยกิจการก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกข้อเสนอนี้ได้นะครับก็ทำให้ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพราะนั้นกิจการก็ต้องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนนะครับในปีที่ในงวดที่มีการเลิกจ้างรวมทั้งรับรู้หนี้สินด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ควาชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: ครับ
1: ท่านพมพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเงินและการประยุกต์นะคะสำหรับเนื้อหานะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะอาจารย์ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะโดยตอนแรกนะคะก็จะพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะตอนที่2นะคะก็จะพูดถึงระเบียบวิธีการวิจัยและการนำเสนอผลการศึกษานะคะแล้วก็ตอนที่3เป็นการประยุกต์ใช้การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินค่ะตอนที่1ค่ะมาดูกันนะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเศรษฐศาสตร์การเงินมันคืออะไรนะคะเรามาดูนะคะว่าการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะหน้าที่อิทธิพลของเงินที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แนวคิดทฤษฎีทางด้านการเงินที่พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆในภาคการเงินนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวแปรทางภาคการเงินมีอะไรบ้างนะคะก็มีปริมาณเงินนะคะอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะสิ่งที่ทฤษฎีหรือว่าแนวคิดต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะอธิบายเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรทางการเงินในภาคเศรษฐกิจจริงกับภาคการเงินนะคะภาคเศรษฐกิจจริงนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นการออมการลงทุนการบริโภคการผลิตและก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริงนะคะเวลาที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะให้ความสนใจกับภาคการเงินนะคะแต่เวลาที่เราทำวิจัยนะคะภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงก็แยกไม่ออกนะคะคราวนี้เราลองมาดูภาพนี้นะคะโดยทั่วไปแล้วความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นโดยการผ่านตัวกลางทางการเงินนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นสถาบันการเงิน

ตลาดเงินตลาดทุนนะคะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลาดอนุพันธ์เป็นต้นนะคะรวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางด้วยนะคะเหล่านี้ค่ะจะเชื่อมโยงภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงนะคะให้มีความสัมพันธ์กันคราวนี้นะคะเรามาดูการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเงินบ้างนะคะการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นทฤษฎีการคิดค้นเครื่องมือและแบบจำลองใหม่ๆนะคะเพื่อนำไปใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆซึ่งอาจจะเกิดจากการสร้างแนวคิดใหม่นะคะหรือการขยายขอบเขตแนวคิดเดิมการแก้ไขข้อจำกัดของแนวคิดหรือเครื่องมือเดิมนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะรวมไปถึงการศึกษาเชิงประจักษ์ที่นำข้อมูลในระบบเศรษฐกิจมาหาความสัมพันธ์เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่กำหนดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการทดสอบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทางด้านการเงินหรือไม่ก็ได้นะคะเรามาดูกระบวนการของการวิจัยนะคะก็จะคล้ายๆกับการวิจัยด้านอื่นๆนะคะซึ่งก็จะเริ่มต้นจากการกำหนดปัญหาการวิจัยนะคะหลังจากที่เราทราบปัญหาการวิจัยแล้วนะคะขั้นต่อไปเราก็จะทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือ review literature เนี่ยนะคะพอทบทวนวรรณกรรมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งพอกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยเราจะเริ่มละเราจะรู้ละว่าเราจะศึกษาอะไรนะคะก็จะนำไปสู่การออกแบบการเก็บข้อมูลนะคะหรือ collect data นะคะแล้วก็วิเคราะห์แปรผลข้อมูลนะคะสุดท้ายนะคะก็จะประเมินนะคะแล้วก็เขียนรายงานนะคะออกเป็นเล่มวิจัยนะอันนี้ก็คือขบวนการคร่าวๆนะคะคราวนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะก็คือแผนภูมิแก๊งเพื่อการวิจัยนะคะหรือบางครั้งเราจะได้ยินว่าแก๊งชาร์ตนะคะตัวนี้นะคะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคอลัมน์แรกนะคะเราจะเห็นที่เขียนว่าไอเทม1ไอเทม2ไอเทม3อะไรพวกนี้ก็คือกำหนดกิจกรรมนะคะว่ากิจกรรมที่1เนี่ยเราจะทำในช่วงใดกิจกรรมที่2ทำในช่วงใดนะคะไปเรื่อยๆนะคะทุกกิจกรรมนะคะตรงนี้จุดเด่นก็คือจะสามารถทำให้ผู้วิจัยเนี่ยเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะมีกิจกรรมย่อยอะไรนะคะในแต่ละช่วงเวลาซึ่งตรงนี้จะทำให้สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่ายคราวนี้เรามาดูอีกอันนึงนะคะซึ่งหลายๆคนเวลาที่ออกแบบการวิจัยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเก็บข้อมูลจากที่ไหนเก็บข้อมูลอย่างไรเนี่ยนะคะเรามาดูว่าเราสามารถที่จะได้แหล่งข้อมูลจากที่ใดบ้างนะคะอันแรกเป็นข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีผู้อื่นนะคะรวบรวมเอาไว้นะคะผู้วิจัยสามารถที่จะค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ได้นะคะเช่นอะไรบ้างนะคะจากหนังสือตำรานะคะทำให้ผู้วิจัยมีความรู้แนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะแล้วก็นำความรู้ไปสร้างกรอบการวิจัยนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะไปสืบค้นนะคะหรือค้นคว้าจากวารสารต่างๆนะที่สอดคล้องกับเรื่องที่ทำการศึกษานะคะอาจจะสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะกว้างขวางนะคะทั้งภายในและต่างประเทศนะคะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะทำให้หลายๆครั้งเนี่ยนะคะจะมีข้อเด่นก็คือว่าข้อมูลจะทันสมัยนะคะแล้วก็อัปเดตได้อย่างรวดเร็วอันที่2ก็คือข้อมูลปฐมภูมินะคะข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยก็จะมาจากการสัมภาษณ์นะคะโดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามนะหรืออาจจะใช้การทดลองการสังเกตการก็ได้ค่ะ

ต่อมาเรามาดูข้อมูลแบบต่างๆนะคะซึ่งการที่ทราบข้อมูลแบบต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยนะคะในการออกแบบการเก็บข้อมูลว่าเรื่องที่เราศึกษานั้นข้อมูลแบบใดเหมาะสมกับงานวิจัยของเรานะคะอันแรกเป็นข้อมูลภาคตัดขวางนะคะก็คือข้อมูลที่บอกลักษณะสถานะนะสภาพสิ่งที่สนใจของประชากรณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเช่นเราไปเก็บข้อมูลภาคสนามช่วงนี้นะคะกับประชากรที่อยู่ตามภาคต่างๆอยู่ตามจังหวัดต่างๆลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าข้อมูลภาคตัดขวางนะคะอีกลักษณะหนึ่งค่ะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าอนุกรมเวลานะคะหรือ time series data ข้อมูลอนุกรมเวลาเนี่ยเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะคะที่ได้จัดเก็บต่อเนื่องหลายๆช่วงเวลาติดต่อกันนะคะตามลำดับนะอาจจะเป็นรายวันรายเดือนรายไตรมาสรายปีก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นปริมาณเงินในระบบตั้งแต่ปี2540ถึง2560อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะและลักษณะข้อมูลแบบที่3นะคะที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลภาคตัดขวางตามเวลาหรือ panel data ซึ่งงานวิจัยทางการเงินในระยะหลังก็มีการใช้ข้อมูลลักษณะแบบนี้มากขึ้นนะคะข้อมูลที่เป็นภาคตัดขวางตามเวลาเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นภาคตัดขวางและมีหลายช่วงเวลาด้วยกันเป็นการรวบรวมทั้งแบบภาคตัดขวางและอนุกรมเวลานะคะตรงนี้จะทำให้ เราสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นตอนนี้เราก็จะมาดูตอนที่2กันนะคะเป็นเรื่องของระเบียบวิธีการวิจัยและการนำเสนอผลการศึกษาค่ะสำหรับระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากการเตรียมข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยนะคะมันอาจจะนะคะยังไม่พร้อมที่จะวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนกระบวนการของการทำความสะอาดข้อมูลนะคะเพื่อเตรียมให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดนะคะการทำความสะอาดข้อมูลนะคะทำอย่างไรบ้างนะคะก็อาจจะเริ่มจากการสำรวจข้อมูลนะคะที่เราเก็บมานะคะโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลภาคสนามนะคะที่มีการเก็บจำนวนหลายๆชุดนะคะ300 400ชุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นตอนที่เราไปเก็บข้อมูลนะคะเราอาจจะมานั่งดูข้อมูลนะคะในส่วนที่มันออกนอกขอบเขตหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดจากการที่ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยนะคะเลือกตอบที่มันอยู่นอกขอบเขตที่เรากำหนดนะคะตรงนี้เราก็จะต้องมาปรับนะคะหรือว่ามาคัดออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะต้องเก็บเกินไว้นิดนึงนะคะหน่วยนับผิดพลาดนะคะอันเนี้ยก็ต้องมาไล่ตรวจดูนะคะถ้าเจอก็อาจจะต้องแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะต้องปรับออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่าผิดปกติพิมพ์ผิดอะไรพวกเนี้ยนะคะค่ะสำหรับข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่เป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อมูลทุติยภูมิที่เรานะคะนำข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่นเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นชุดข้อมูลหลายๆช่วงเวลานะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะในทางเศรษฐศาสตร์การเงินก็จะมีการใช้ข้อมูลลักษณะนี้เยอะพอสมควรนะคะและสิ่งหนึ่งที่ในการศึกษาพบว่านะคะข้อมูลมักจะมีลักษณะ time trend หรือว่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาอย่างเราดูในภาพนี้นะคะ

0: เส้นสีน้ำเงินนะคะเป็นข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะคะแล้วมาพอตกราฟนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันวิ่งขึ้นตามกาลเวลาหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะตรงนี้จะเรียกว่าข้อมูลเนี่ยมีลักษณะไม่นิ่งนะคะมีลักษณะไม่นิ่งดังนั้นนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะนำข้อมูลไปใช้ในแบบจำลองในการวิเคราะห์หรือว่าในการประมาณค่าต่างๆนะคะจะต้องมีการปรับข้อมูลให้นิ่งเสียก่อนนะคะการทำข้อมูลให้นิ่งนะคะมันก็มีหลายวิธีนะคะซึ่งเดี๋ยว เราค่อยมาดูกันเนี่ยนะคะคราวนี้เวลาที่ปรับข้อมูลให้นิ่งเนี่ยนะคะข้อมูลที่นิ่งแล้วเนี่ยลักษณะของข้อมูลน่ะจะเป็นเหมือนสีแดงข้างล่างนะคะก็คือจะไม่มีไทม์เทรนด์นะคะข้อมูลอันนี้เนี่ยนะคะจากรูปเนี่ยมีเป็นการที่นำข้อมูลมาทำผลต่างลำดับที่1นะคะในกรณีที่เราไม่ได้ทำข้อมูลให้นิ่งแล้วเราไปใช้ในแบบจำลองเลยเนี่ยเราก็จะพบว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ปลอมนะคะหรือ spurious regressionค่ะหลังจากที่เราทำข้อมูลให้มันนิ่งแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะไปใช้ในแบบจำลองต่างๆหรือใช้กับเครื่องมือต่างๆได้นะคะรวมทั้งเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะหรือ regression analysis นะคะเป็นวิธีการทางสถิติที่นำมาใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวแปรขึ้นไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะต้องกำหนดก่อนนะคะว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระแล้วตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามนะคะตัวแปรอิสระก็คือเป็นเหตุส่วนตัวแปรตามก็คือเป็นผลนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะสมการถดถอยก็มักจะแสดงออกมาในรูปของสมการนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นปัจจัยที่กำหนดความต้องการถือเงินตามแนวคิดของเคนตัวแปรอิสระก็คือรายได้นะคะที่ไปจับจ่ายใช้สอยได้อัตราดอกเบี้ยนะคะโดยทั่วไปโดยที่ตัวแปรตามก็คือความต้องการถือเงินนั่นเองนะคะเครื่องมืออันที่2ค่ะเป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสถิติต่างๆอันแรกนะคะที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็มีการใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะก็หามาได้อย่างไรหามาได้จากการเอาผลรวมทั้งหมดนะหารด้วยจำนวนข้อมูลนะจำนวนข้อมูลเช่นนะคะเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นชัดอายุเฉลี่ยของผู้เข้าชมภาพยนตร์นะก็เท่ากับการเอาผลรวมอายุของผู้เข้าชมภาพยนตร์ทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ชมภาพยนตร์นั่นเองนะคะอันที่2นะคะก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือค่าการกระจายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ยนะคะถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงก็แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมากในทางตรงกันข้ามถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำก็แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะคะและอันที่3นะคะก็คือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะคะหรือ correlation อันนี้เป็นการวัดขนาดความสัมพันธ์เส้นตรงระหว่างตัวแปร2ตัวแปรนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดโดยลักษณะความสัมพันธ์อาจจะแปรผกผันหรือแปรตามกันก็ได้นะคะค่าสหสัมพันธ์จะอยู่ระหว่างลบ1ถึง1ตรงนี้นะคะ correlation หรือค่าสหสัมพันธ์จะต่างจาก regression หรือสมการถดถอยตรงที่ว่าสมการถดถอยมีการกำหนดว่าตัวแปรไหนเป็นเหตุและตัวแปรไหนเป็นผลแต่การหาค่าสหสัมพันธ์หรือ correlation นั้นเราบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นเหตุเป็นผลแต่เราบอกเพียงว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะคะ การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลานะคะเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งการพยากรณ์นะคะข้อมูลอนุกรมเวลาในทางเศรษฐศาสตร์สามารถที่จะเลือกใช้ได้หลากหลายนะคะอาจจะใช้ผ่านเครื่องมือสมการถดถอยตามที่เราพูดไปก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ขึ้นนะคะเช่นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวนะคะหรืออาจจะศึกษาแบบจำลองการปรับตัวในระยะสั้นนะคะหรืออาจจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุและผลการตอบสนองจากแรงกระตุ้นนะคะหรือการแยกส่วนความแปรปรวนก็ได้นะก็จะมีเครื่องมือค่อนข้างหลากหลายค่ะคราวนี้เรามาดูอีกอันนึงก็คือการประมวลผลนะคะการประมวลผลก็คือการนำข้อมูลที่ได้มาผ่านกระบวนการต่างๆนะคะเช่นการมารันข้อมูลในแบบจำลองอะไรพวกนี้นะคะเพื่อแปรสภาพข้อมูลนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการนำไปใช้ในการตอบโจทย์การวิจัยนะคะการวิจัยทางด้านการเงินมีทั้งการเก็บข้อมูลภาคสนามและการใช้ข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลานะคะหรือใช้ภาคตัดขวางแบบมีระยะเวลานะคะโดยสรุปก็คือมีการใช้ข้อมูลทั้ง3แบบนะคะการวิเคราะห์เชิงปริมาณเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะคะในการประมวลผลให้เรานะคะ เช่นปัจจัยในการกำหนดอัตราเงินเฟ้อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินเฟ้ออะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้มาดูการนำเสนอนะคะการนำเสนอเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการสื่อสารผลการศึกษาให้กับคนอื่นได้เข้าใจนะคะอาจจะนำเสนอด้วยการพรรณนานะคะหรือวิเคราะห์เชิงเหตุผลในประเด็นต่างๆหรือนะคะข้อมูลสถิตินะคะซึ่งการนำเสนออาจจะนำเสนอในรูปแบบของตารางนะคะซึ่งจะทำให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นนะคะหรืออาจจะนำเสนอในรูปแบบของกราฟเป็นภาพนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยมองเห็นทั้งข้อมูลปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลในอดีตเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะสำหรับตอนที่2นะคะที่อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและการนำเสนอผลการศึกษาก็ขอจบแค่นี้ค่ะเราก็มาดูตอนที่3กันนะคะตอนที่3ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะการประยุกต์ใช้การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลือกหัวข้อวิจัยเครื่องมือได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะโดยส่วนนี้นะคะเพื่อเห็นภาพของการนำไปประยุกต์ใช้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะขอยกตัวอย่างนะคะการศึกษาที่สำคัญนะคะเช่นการประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะมักจะมีการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะการเกิดเหตุการณ์นี้และผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรนะคะพอเหตุเกิดขึ้นแล้วผลตามมาคืออะไรนะคะแต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเหตุและผลตรงเนี้ยจะมีทฤษฎีรองรับหรือสามารถที่จะอธิบายความสัมพันธ์ได้จากการศึกษาในอดีตนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมีการกำหนดสมมติฐานนะคะในการอธิบายทฤษฎีเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีสมมติฐานว่าตลาดมีการแข่งขันสมบูรณ์นะคะไม่มีต้นทุนค่าขนส่งนะคะทุกคนในระบบเศรษฐกิจได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าปัจจัยอื่นๆคงที่นะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาที่เรียนเศรษฐศาสตร์ ทำไมจะต้องมีคำว่าปัจจัยอื่นคงที่หรือสมมติปัจจัยอื่นคงที่เนื่องจากว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและค่อนข้างที่จะหลากหลายการที่เราศึกษาเฉพาะเรื่องนี้เรามองว่าเราพิจารณาให้ปัจจัยอื่นคงที่ก็คือไม่เอาปัจจัยอื่นที่นอกจากแบบจำลองที่เรามีอยู่เนี่ยนะพยายามที่จะอธิบายเฉพาะส่วนที่เราศึกษาปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเราจึงให้มันคงที่อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะคราวนี้เรื่องที่เอามาอธิบายหรือยกตัวอย่างในการประยุกต์ใช้นะคะก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะโดยอธิบายนะคะหรือกล่าวไว้ว่านะคะระดับราคาโดยเปรียบเทียบของ2ประเทศจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระยะยาวนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าระดับราคาของประเทศคู่ค้า2ประเทศเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะและเมื่อระดับราคาโดยเปรียบเทียบของ2ประเทศเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนการอธิบายตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากกฎแห่งราคาเดียวนะคะหรือ law of one price นะคะก็ law of one price เนี่ยก็กล่าวว่านะคะสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด2ประเทศควรที่จะมีราคาเท่ากันนะคะแล้วก็สามารถคิดออกมาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา2สกุลได้นะคะ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะราคาของแฮมเบอร์เกอร์นะคะราคาของแฮมเบอร์เกอร์สมมุติว่านะคะในประเทศไทยแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นนะคะขายที่ราคา60บาทนะคะในขณะที่แฮมเบอร์เกอร์ชนิดเดียวกันนะคะชนิดเดียวกันนะคะที่ขายในสหรัฐเนี่ยนะเขาขายที่2ดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่เราได้เนี่ยนะคะเราก็จะได้เท่ากับ60หาร2นะคะก็คือ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นสมการได้นะคะในกรอบข้างล่างนะคะ e ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนในรูปบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ p ก็คือระดับราคาในตลาดท้องถิ่นนะในตลาดท้องถิ่นถ้าเรามองว่าประเทศไทยเป็นตลาดท้องถิ่นนะคะ P ก็คือราคาในประเทศไทยนะคะส่วน P star ก็คือระดับราคาในตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งในช่วงหลังก็มักจะประยุกต์นะคะนำ CPI นะคะหรือดัชนี Consumer Price Index เนี่ยนะคะมาเป็นตัวแทนนะคะแทนที่จะใช้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูกรอบแนวคิดการวิจัยบ้างนะคะกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อนะคะซึ่งทฤษฎีนี้นะคะก็กล่าวเอาไว้แล้วตามที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวแปรที่สำคัญที่มาช่วยกันในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนก็คือระดับราคาในตลาดท้องถิ่นกับระดับราคาในตลาดต่างประเทศนะคะสองอันนี้นะคะเมื่อเรามีระดับราคาสองอันนี้เราสามารถที่จะหาอัตราแลกเปลี่ยนออกมาได้นะคะและนะคะเราก็จะได้ผลการศึกษาออกมานะคะว่าราคาเนี่ยมันมีอิทธิพลกับอัตราแลกเปลี่ยนจริงหรือไม่เป็นไปตามที่ทฤษฎีกล่าวอ้างหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะผลการศึกษาที่ได้ก็อาจจะมา เสนอแนะทางนโยบายได้นะคะคราวนี้นะคะวิธีการที่เราใช้เนี่ยนะคะผลการศึกษาเนี่ยนะคะอันนี้เป็นผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตามวิธีการของคอซาลิตี้นะเราเอาไปหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนะคะ ของอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาในประเทศไทยและอีกอันนึงอาจารย์สมมุติว่าเป็นราคาในสหรัฐอเมริกาแล้วกันนะคะก็คือเราใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ Consumer Price Index นะคะเป็นตัวแทนราคาของไทยแล้วก็ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐนะคะเป็นตัวแทนราคาของสหรัฐนะคะรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์นะคะตัวแปรที่ใช้มีอยู่3ตัวนะคะผลการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลหรือ causality test เนี่ยก็บอกให้เราทราบว่านะคะตัวราคาของสหรัฐเนี่ยมีผลกับนะคะตัวราคาของไทยและในขณะเดียวกันราคาของไทยก็มีผลกับราคาของสหรัฐนะคะแต่ผลการศึกษาเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าระดับราคาหรือเงินเฟ้อของไทยและสหรัฐเป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนก็คือมันไม่มีนัยยะสำคัญนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยข้อสรุปของทฤษฎีก็คือว่าข้อสรุปของผลการศึกษาก็คือว่าผลการศึกษาที่เราศึกษาเนี่ยนะคะมันไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่กล่าวอ้างนะคะไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่กล่าวอ้างนะคะหรือที่เราเรียกว่าผลการศึกษาเชิงประจักษ์เนี่ยไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อได้อธิบายไว้นะคะเพราะว่าความทฤษฎีอธิบายไว้ว่าระดับราคาหรือพูดง่ายๆคืออัตราเงินเฟ้อของ2ประเทศเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์นะคะแต่ว่าพอเราเอาข้อมูลนะคะทั้ง3ตัวแปรนะคะมาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแล้วเราไม่พบความสัมพันธ์ที่กล่าวนะก็คือเงินเฟ้อไม่ได้เป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนะคะคราวนี้เพราะอะไรนะคะเพราะอะไรบอกว่าส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างข้อสมมุติฐานในทางทฤษฎีนะคะกับสถานการณ์จริงนะคะเช่นทฤษฎีมีข้อสมมุติฐานว่าไม่มีต้นทุนการขนส่งและต้นทุนในการทำธุรกรรมรวมทั้งตลาดต้องเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะแต่ในโลกความเป็นจริงแล้วประเทศต่างๆมีต้นทุนการขนส่งนะคะมีต้นทุนในการทำธุรกรรมนะคะและตลาดสินค้าก็ไม่ได้เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผลการศึกษาก็เลยไม่ค่อยสอดคล้องกับทฤษฎีที่กล่าวอ้างไว้นะคะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะการประยุกต์ใช้การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเงินก็จบเพียงแค่นี้ค่ะ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา60434นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่13กันนะครับก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขและการประยุกต์นะครับผมศาสตร์2ศาสตร์นี้เหมือนจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมากนักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่อยู่ระหว่างกันอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ศาสตร์สองศาสตร์นี้สามารถเชื่อมโยงถึงกันและกันได้และนำไปสู่การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับผมประเด็นของการบรรยายในวันนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขนะครับผมจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับที่มาความเป็นมาความสำคัญและบทบาทที่เข้าไปเกี่ยวเนื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นกรอบการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้สามารถวางแนวทางในการวิจัยได้นะครับว่าท่านนักศึกษาเองเนี่ยมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเองเนี่ยควรจะต้องทำยังไงแล้วก็มี

ประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันสำหรับในส่วนแรกเนาะเราก็มาทำความรู้จักเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขก่อนนะฮะเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความคล้ายคลึงกัน

สงฆ์อุปทานนะครับผมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นประเด็นสำคัญเฉพาะสุดนะครับผมเช่นการพัฒนาทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการว่างงานนะครับผมตลอดจนการย้ายถิ่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรศาสตร์และนำไปสู่การวิวัฒนาการของตลาดแรงงานนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตลาดแรงงานเรามีการเปลี่ยนผ่านเนาะจากภาคการผลิตอย่างเดียวเนี่ยเข้าสู่ภาคการอุตสาหกรรมบริการมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งหลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์นี่แหละก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยหาปัจจัยที่อยู่ข้างในรวมถึงปัจจัยผลักดันว่าทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นนะครับผมในส่วนที่2ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขซึ่งปัจจุบันก็จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะถ้าเราได้จากประสบการณ์ที่เราพบเจอเนาะจากการเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรคต่างๆที่มีการวิวัฒนาการมากยิ่งขึ้นตลอดจนการจัดการบริการสุขภาพที่มีข้อจำกัดมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้อุปสงค์เนาะหมายถึงความต้องการในการเข้ารับบริการทางด้านการรักษาสุขภาพเนี่ยมันมีมากกว่าจำนวนบุคลากรที่คอยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วมันก็จะมีช่องว่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขนั่นแหละก็จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเนาะรูปแบบต่างๆตลอดจนการให้บริการของทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะนำไปสู่การสร้างนโยบายนะคะทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะที่สามารถช่วยเสริมผลิตภาพการผลิตได้เนาะเพราะว่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของแรงงานเป็นสำคัญเนาะตลอดจนการศึกษาดังที่ได้พูดไปส่วนเศรษฐศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็จะคอยมา สนับสนุนว่าถ้าแรงงานเกิดมีการเจ็บป่วยฉับพลันหรือว่าเกิดโรคระบาดเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานก็จะขาดในเรื่องของผลิตภาพการผลิตไปประเทศชาติก็จะขาดผลิตภาพการผลิตไปด้วยเช่นกันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดการชะงักตัวและไม่สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับผมโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับแนวคิดงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นการนำกระบวนการวิจัยนะครับและก็เอานำแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการจัดการปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาในเชิงนโยบายเป็นสำคัญนะครับก็จะดูในประเด็นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านการศึกษาการดูในเรื่องของแรงงานการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับผมสำหรับทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เสริมประสิทธิภาพของการทำงานของแรงงานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากเพียงพอนะฮะที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการรวมกันของศาสตร์สองสาขาเนี่ยก็จะทำให้ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมโดยอาจจะชี้วัดผ่านทางด้านดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แก่1การพัฒนาทางด้านการศึกษา2การพัฒนาทางด้านความมั่งคั่งและ3การพัฒนาทางด้านสุขภาพ

่อกันในประเด็นที่2นะครับก็คือในเรื่องของกรอบการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขนะครับผมในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามามองดูข้างในว่ามีเนื้อหาสาระยังไงถ้าเรามีความสนใจทางด้านการวิจัยในด้านนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำการแบ่งข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับผมอย่างเช่นประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5ประเด็นด้วยกันที่มีการศึกษาในปัจจุบันเนาะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางประชากรเราทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด15ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะฮะซึ่งจากการวิจัยยังค้นพบว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่แต่งงานและไม่มีลูกมากยิ่งขึ้นทำให้อัตราการเกิดและการทดแทนในตลาดแรงงานเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะฮะปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมในลักษณะนี้ก็คือการศึกษาตลอดจนการลงทุนทางด้านการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะผลการศึกษา

ของนักวิจัยชาวเกาหลีใต้นะฮะได้อธิบายไว้ว่าเมื่อคนเราเนี่ยอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้นโดยการไม่พึ่งพิงคนอื่นนะฮะเลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยรายได้ของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโสดมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนาะถ้าเรามองในเรื่องของการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องไปมองในพฤติกรรมเชิงลึกของกลุ่มเหล่านี้เพราะว่าจากการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนะฮะนำไปสู่การเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและการสะสมทุนที่มากขึ้นใช่ไหมฮะหลักๆเลยก็คือก็จะเกิดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่สังคมความเป็นเมืองมากขึ้นเพราะว่ามนุษย์ทุกคนย่อมถวิลหาในเรื่องของความเป็นอยู่ดีมีสุขของตัวเองอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ที่อาจารย์ได้นำเสนอไปเนี่ยก็เป็นหลักๆเลยที่เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้การศึกษาและมีความสนใจอยู่ตลอดช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะฮะในขณะเดียวกันทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเองเนี่ยในช่วงหลังก็จะเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะฮะว่าประชาชนเนี่ยมีการบริโภคมีพฤติกรรมการออกกำลังกายยังไงหรือมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพยังไงนะฮะจะสังเกตได้ว่าโรคปัจจุบันนี้เป็นได้ง่ายมากเช่นกลุ่มโรค NCD ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานต่างๆนานานะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดมาจากพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนนะฮะจากจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะต้องไปสอดรับเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านระบบสุขภาพของประเทศด้วยรัฐบาลควรจะต้องมีการพิจารณาว่าคนจะต้องให้การสนับสนุนการศึกษาในโรคใดนะฮะซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับประเด็นทางด้านการรายจ่ายของประเทศในระบบสาธารณสุขนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อตอบสนองนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมหลักสำคัญถ้าเราจะทำงานวิจัยทางด้านนี้เราต้องพิจารณาอะไรบ้างเพราะว่าการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งในระยะต้นระยะกลางระยะยาวนะฮะสามสิ่งที่ก็ต้องคำนึงถึงในการคิดถึงปัญหาวิจัยก็คือต้องหนักใหญ่และยาวปัญหาแรกที่เราจะต้องมองเนี่ยจะต้องเป็นปัญหาที่หนักนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแผ่หรือว่าการเกิดอิทธิพลในวงกว้างเกิดผลกระทบในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและปัญหานี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวนี่เป็นที่มาของคำว่าปัญหาทำไมถึงต้องหนักใหญ่และยาวนะฮะต่อมาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการวิจัยซึ่งก็จะมีด้วยกัน4ส่วนด้วยกันนะฮะ4-5 ส่วนนะฮะส่วนแรกเราก็คือจะต้องคำนึงถึงว่าถ้าเราได้ประเด็นการวิจัยแล้วเราจะเข้าถึงข้อมูลการวิจัยยังไงนะฮะการเข้าถึงข้อมูลวิจัยเนี่ยมันนำพาให้เราพบเจอความเสี่ยงหรือเปล่านะฮะนอกจากความเสี่ยงที่ต้องเจอแหละทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการวิจัยเนี่ยมันสอดรับกับงบประมาณการวิจัยที่เรามีหรือเปล่าผิดต่อหลักข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีข้อคอนเซิร์นเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิที่ไปทำการเก็บรวบรวมมาเนื่องจากข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าถึงอัตลักษณ์นะคะส่วนบุคคลได้ปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีนโยบายที่จะป้องกันในส่วนนี้เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลนะคะจนนำไปสู่การโจรกรรมได้ในอนาคตท้ายที่สุดเลยเนี่ยที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องระยะเวลาในการวิจัยถ้าอย่างเช่นการทำวิจัยจบเนาะมันก็ไม่ควรจะเกินในรอบ1ปีหรือแม้แต่แหล่งทุนสำคัญต่างๆถ้าเราเป็นนักวิจัยในแหล่งในหน่วยงานต่างๆเนี่ยการวิจัยก็ควรไม่เกิน1ปีนะในระยะไพลอตระยะทดลองระยะกลางเนี่ยก็ไม่ควรเกิน3ปีนะก่อนที่จะนำผลลัพธ์ที่ได้หรือนโยบายที่สั่งขอได้ไปใช้งานจริงนอกจากนี้นะคะเราก็ยังต้องดูในเรื่องของความถูกต้อง
ครบถ้วนของการดำเนินการวิจัย

ว่าเราได้วางวัตถุประสงค์ไว้กี่ข้อแบบสอบถามหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่าได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือยังนะตลอดจนสถิติและการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะคะเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของผลวิจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ใช้จริงนะคะอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนำให้นักศึกษาได้รู้ก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบมากกว่าการวิจัยทางด้านอื่นๆก็คือในเรื่องของรูปแบบทางการศึกษารูปแบบทางการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามีทั้งการทดลองมีทั้งการเก็บข้อมูลสำรวจจริงนะคะซึ่งความยืดหยุ่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเรามีหลักสำคัญหนึ่งอย่างก็คือความพร้อมของฐานข้อมูลนะคะซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้การบริการทางด้านข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้นะคะและก็สามารถนำมาทำการทดลองทำการทดลองกึ่งควบคุมหรือแม้แต่กระทั่งการศึกษาย้อนหลังเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้นะคะการทำวิจัยในด้านนี้ก็จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการนำไปใช้เชิงนโยบายมากยิ่งขึ้นนะคะต้องแจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบว่าการที่จะนำนโยบาย1ตัวไปใช้งานได้เนี่ยมันจะต้องผ่านได้3กระบวนการด้วยกันกระบวนการที่1คือจะต้องไปทำการศึกษาวิจัยกระบวนการที่2ก็คือเอาผลวิจัยที่ได้เนี่ยกลับไปทดสอบไปแวลิเดตอีกครั้งนึงว่ามีผลจริงไหมในพื้นที่อื่นๆนะฮะไปทดลองใช้นั่นแหละส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือการนำไปใช้จริงกับกลุ่มประชากรทั้งหมดของคนในประเทศนะเรามาดูในเรื่องของแหล่งข้อมูลที่ใช้กันนะคะก็จะมี2แหล่งด้วยกันเนาะสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์หลักๆเลยก็คือข้อมูลทุติยภูมินะคะที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดซึ่งก็จะสามารถเก็บรวบรวมโดยผู้ทำวิจัยข้อดีของการเก็บรวบรวมปฐมภูมิจากผู้ที่ทำวิจัยเองก็คือฐานข้อมูลตรงนี้จะเป็นฐานข้อมูลหนึ่งเดียวที่ผู้วิจัยถือและสามารถวิเคราะห์ประเด็นนี้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นมีความเป็นอัตลักษณ์สูงมากนะในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆเช่นจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานบริหารการทะเบียนหรือว่าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นแหล่งข้อมูลเชิงสำรวจเหมือนกันที่หน่วยงานได้ไปทำการสำรวจมาแล้วนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข้อมูลก็จะขึ้นอยู่กับการวางแนวทางของหน่วยงานนั้นๆในการใช้งานซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เหมาะสมหรืออาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในการที่จะเอาไปใช้ในงานวิจัยของเรานะแล้วก็อาจารย์ก็จะขอแนะนำอีกหนึ่งฐานข้อมูลสำคัญนะคะคือฐานข้อมูลสำรวจค่านิยมประชากรเป็นฐานข้อมูลที่มีหน่วยงานต่างประเทศหน่วยงานนึงเนี่ยได้ทำการเก็บสำรวจนะฮะโดยเก็บสำรวจทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกถ้านักศึกษามีความต้องการที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี้ยก็สามารถทำได้โดยใช้ฐานข้อมูลสำรวจค่านิยมประชากรแล้วก็เช่นกันนะฮะในทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเนาะนักศึกษารู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราไปรับการบริการสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆหมายเลขประชาชน13หลักจะถูกเก็บบันทึกทุกครั้งซึ่งการเก็บบันทึกทุกครั้งนั้นก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในการทำวิจัยนักศึกษาก็สามารถเก็บรวบรวมโดยตัวของผู้วิจัยเองได้นะฮะแต่ก็ต้องมาคัดกรองอยู่ว่าข้อมูลที่เราไปเก็บสำรวจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวส่วนบุคคลหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีหน่วยงานนะคะที่ให้บริการทางด้านข้อมูลทุติยภูมิด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสำนักงานรัฐบาลดิจิตอลอีกหนึ่งอันที่อาจารย์อยากแนะนำให้ก็คือรายงานความสุขของประชากรโลกนะคะซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมเนาะดัชนีความสุขของคนทั่วโลกและนำมาทำเป็นรายงานซึ่งถ้าในตำราเนี่ยอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างว่าสามารถนำไปใช้งานได้ในส่วนใดได้บ้างตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะปัจจุบันเนี่ยได้มีการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองเนาะข้อมูลส่วนบุคคลในพุทธศักราช2565เป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลของตัวบุคคลเนี่ยถูกละเมิดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเกิดการจลกรรมขึ้น

นะฮะพระราชบัญญัตินี้ก็จะคอยคุ้มครองข้อมูลของเราเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบนะฮะในการทำการวิจัยเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันที่คอยดูแลเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมไหมนะฮะนั่นก็คือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ซึ่งการทำวิจัยในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์หรือนักศึกษาเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขอการขอในที่นี้ก็คือนำข้อมูลโครงร่างการวิจัยของเราเนี่ยตลอดจนแบบสอบถามเนาะว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปหน่วยงานนี้เพื่อขอรับพิจารณาแต่มันก็จะต้องแลกมาด้วยต้นทุนบางอย่างที่เราต้องเสียไปนะฮะซึ่งเมื่อข้อมูลทั้งหมดเนี่ยได้ผ่านการรับรองแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำทำวิจัยเนี่ยได้อย่างสบายใจนะคะว่าข้อมูลของเราและกระบวนการวิจัยของเราเนี่ยไม่ละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นและป้องกันการโดนฟ้องร้องกลับโดยกลุ่มตัวอย่างนะแต่ยังไงก็ตามนะถ้ายังเป็น baby thesis อยู่หรือว่าเป็นวิจัยสำหรับนักศึกษาและปริญญาตรีเนี่ยก็สามารถทำอีกตัวหนึ่งได้เหมือนกันที่เป็นข้อตกลงนะคะการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ non disclosure argument นะซึ่งนักวิจัยเองเนี่ยหรือนักศึกษาเองสามารถทำร่วมกันกับสถาบันหรือหน่วยงานนะคะเพื่อเป็นสัญญาใจเนาะว่าเราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนี้และมีกระบวนการเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลแน่นอนทีนี้เรามาดูทางด้านประเด็นเชิงลึกบ้างว่าถ้าเราต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประเด็นไหนบ้างที่เราสามารถทำการวิจัยได้นะฮะหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2หลักๆด้วยกันก็คือการพัฒนาทุนมนุษย์ในการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยก็จะมุ่งเน้นทางด้านเกี่ยวกับการยกระดับการศึกษาเพราะว่าการยกระดับการศึกษาเนี่ยคาดว่าจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตของตัวบุคคลนั้นเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งก็จะสามารถยกระดับศักยภาพองค์กรให้สูงมากยิ่งขึ้นมีศักยภาพทางด้านการแข่งขันที่สูงมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งก็จะนำมาสู่การวิจัยในด้านที่2ก็คือการประเมินสมรรถนะองค์กรการประเมินสมรรถนะองค์กรเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการวางคนให้ถูกงานหรือเปล่าหรือว่าการใช้งานปัจจุบันของคนในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยเหมาะสมถูกต้องหรือไม่นะฮะสำหรับประเด็นต่อมาที่มีการศึกษาก็คือในเรื่องของตลาดแรงงานนะฮะตลาดแรงงานเนี่ยจะค่อนข้างกว้างมากเพราะว่าสามารถดูได้ในหลายประเด็นหลักๆเลยก็คือดูทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร อุปสงค์และอุปทานแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะเรามาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้ในหลายประเด็นมากประเด็นแรกก็คือเราไปพิจารณาในเรื่องของอุปสงค์การเข้ารับบริการสาธารณสุขว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่านะฮะรวมถึงความพึงพอใจที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุขนั้นนะฮะว่าดีหรือเปล่าซึ่งเป็นผลประเมินย้อนหลังเนาะว่าการที่ผู้ป่วยเข้าไปรับบริการแล้วผลสะท้อนออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างควรจะต้องวางกลยุทธการให้บริการในด้านใดเพิ่มเติมในอนาคตนะฮะตลอดจนการประเมินในเรื่องของการเลื่อนการรักษาประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่อาจารย์สนใจที่จะศึกษานะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยก็ทำให้หน่วยงานต่างๆที่ให้บริการทางด้านสุขภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการรักษาออกไปผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพในระยะยาวเนี่ยก็ทำให้ขาดช่วงไปเนาะซึ่งมันอาจจะส่งผลร้ายแรงถึงการเสียชีวิตการเสียชีวิตของคนเราเนี่ยก็จะนำไปสู่การขาดผลิตภาพการผลิตและต้นทุนทางสังคมที่สูงมากยิ่งขึ้นนะฮะที่สังคมได้เสียไปจากการขาดผลิตภาพแรงงานใน2ประเด็นสุดท้ายนะฮะก็จะดูในเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางการแพทย์เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานต่างๆได้มีการเข้าถึงและมีการกระจายกำลังมากยิ่งขึ้นนะฮะทั้งในเรื่องของคนที่เป็นทรัพยากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรทางการแพทย์นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กโรงพยาบาลขนาดกลางควรจะมีเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์อะไรบ้างที่จะครอบ

0: คุมการให้การให้บริการทั้งหมดนะคะในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยในการวางแผนและก็พัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะนำมาสู่หัวข้อสุดท้ายก็คือการประเมินความอยู่ดีมีสุขนะฮะซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์สาขาใหม่ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะฮะว่าการที่คนเราเนี่ยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุขของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงคิดเป็นมูลค่ากี่บาทนะคะซึ่งในประเด็นเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสรุปนะครับกรอบการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขเนี่ยก็คือการวิจัยที่มุ่งเน้นนะในเรื่องของโครงสร้างสำคัญต่างๆที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านแรงงานและระบบสาธารณสุขที่คอยมาสนับสนุนแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่ดียิ่งขึ้นนะในการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการศึกษาเชิงนโยบายนะเพราะฉะนั้นการกำหนดโจทย์วิจัยเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงให้มากๆในเรื่องของปัญหานั้นเป็นปัญหาที่หนักหรือเปล่าปัญหานั้นเป็นปัญหาใหญ่หรือเปล่าและปัญหานั้นจะมีผลในระยะยาวหรือเปล่านอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงว่าจากปัญหาที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเรามีศักยภาพมากพอที่จะทำมันหรือเปล่าให้มันเกิดขึ้นจริงๆในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลการจัดการความเสี่ยงว่ามันคุ้มค่าที่เราจะต้องเสี่ยงไหมตลอดจนในเรื่องของต้นทุนและระยะเวลาที่วางไว้นะคะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ก็ถือว่าหัวข้อวิจัยนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับก็ควรที่จะต้องบีบหัวข้อวิจัยให้เล็กลงนะคะด้วยความที่การศึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขเนี่ยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรูปแบบการวิจัยเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นนะเราสามารถทำรูปแบบได้ทั้งการทดลองการเก็บสำรวจการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาตลอดจนการศึกษาย้อนหลังถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลานั้นได้นะนอกจากนี้เรายังจะต้องพิจารณาส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันว่าข้อมูลหรือว่ากระบวนการการทำวิจัยของเราเนี่ยมีความครบถ้วนถูกต้องนะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงนโยบายอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่เราเข้าถึงข้อมูลเนาะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าการทำวิจัยของเราเนี่ยจะไม่ละเมิดต่อสิทธิอันควรของตัวบุคคลนะคะซึ่งปัจจุบันก็จำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือแนวโน้มในเรื่องของจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์นะครับนอกจากนี้อาจจะมีการลงบันทึกนะครับการไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานสำคัญนะซึ่งประเด็นการวิจัยเนี่ยหลักๆก็จะเกี่ยวเนื่องกันกับสิ่งรอบตัวเราซึ่งสามารถที่จะเอาไปเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่จบไปเมื่อสักครู่ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะคะตอนที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เรามาสู่ตอนที่สองนะคะตอนที่สองเนี่ยก็เป็นกรอบแนวคิดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานะคะก่อนที่เราจะพูดถึงกรอบแนวคิดและข้อมูล เราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าประเด็นปัญหาอะไรที่จะนำไปสู่การวิจัยที่เราจะต้องสร้างกรอบแนวคิดแล้วก็หาข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้ป ัญหาของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่นำมาสู่ประเด็นการวิจัยเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีอยู่พอสมควรนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะสรุปประเด็นสำคัญสำคัญนะที่เป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเอามาจากแนวคิดทฤษฎีนะฮะเอามาจากการวิจัยต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสรุปมานะฮะก็จะได้ประเด็นสำคัญสำคัญนะคะต่างๆนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทราบว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะหรือไม่ว่าเป็นศาสตร์ใดๆในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีทุกวันนี้เราก็ทราบว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของอยู่ในมิติของเศรษฐกิจสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งลักษณะของสินค้ารูปแบบสินค้านะเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราจะต้องตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนโยบายแบบมาตรการการค้าของแต่ละประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะฮะเปลี่ยนแปลงไปตามเราจะเห็นว่าโลกยุคปัจจุบันในอดีตนะนักศึกษาจะก็จะเห็นว่าเวลาเขาจะกีดกันการค้ากันเนี่ยเขาก็จะใช้มาตรการภาษีนะเก็บภาษีสูงๆแต่เดี๋ยวนี้รูปแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นมาตรการอื่นๆนะอย่างเช่นว่ามาตรการเรื่องของสังคมนะฮะมาตรการของสิ่งแวดล้อมนะประเทศไหนผลิตสินค้าแล้วสร้างมลพิษมากทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะนะประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วก็บอกว่าไม่แล้วไม่นำเข้าอะไรแบบนี้เหล่านี้ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมิติเหล่านี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ประเด็นปัญหาที่เราจะนำไปสู่การวิจัยได้นะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างประเด็นของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ได้มีการศึกษากันนะคะได้รวบรวมมายกตัวอย่างมาให้ดูนะคะอย่างเช่นว่าเรื่องของอุปสงค์ระหว่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกเลยนะคะคือว่าเรื่องของอุปสงค์เนี่ยนะคะอุปสงค์ก็คือความต้องการเนี่ยนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศหรือว่าไม่ระหว่างประเทศพอเป็นเรื่องของระหว่างประเทศแล้วว่าจะดูซิว่าสมมติว่าเราจะส่งสินค้าออกไปประเทศนึงนะอย่างอุปสงค์ของสินค้าข้าวของประเทศไทยในของประเทศจีนเนี่ยว่าเป็นยังไงนะอาจจะดูมิติว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวเนี่ยมากน้อยขึ้นอยู่กับประเด็นปัจจัยอะไรอันนี้ก็ไปเป็นประเด็นศึกษาวิจัยได้เลยนะฮะว่าหรือว่าความยืดหยุ่นของสินค้ายางพารานะฮะที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสมมติอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าเวลาราคามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วจะทำให้อุปสงค์ของยางพาราเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นประเด็นศึกษาวิจัยได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอุปสงค์ระหว่างประเทศนะคะอีกอันนึงที่มีการศึกษามากนะคะในระยะหลังๆเนี่ยก็คือเรื่องของความได้เปรียบนะฮะหรือความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศเราทราบว่าประเทศนึงเนี่ยจะส่งสินค้าออกไปยังประเทศอื่นๆได้มากได้น้อยเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถหรือความได้เปรียบนะฮะในการแข่งขันซึ่งความสามารถหรือความได้เปรียบเนี่ยมันเกิดจากการผลิตสินค้าที่มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพหรือว่ามีต้นทุนที่ต่ำนะฮะต้นทุนที่ต่ำกว่าอีกประเทศนึงถึงจะสามารถที่จะไปแข่งขันเขาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยก็มีการศึกษาว่าถ้าเราจะสนใจศึกษาประเด็นนี้อย่างเช่นว่าเราจะศึกษาประเด็นที่ว่าวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของยางพาราในตลาดจีนสมมติอย่างเงี้ยเราก็จะไปดูว่าศึกษาความสามารถในการแข่งขันของยางพาราของไทยในตลาดจีนเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่เขาส่งยางพาราออกไปยังตลาดจีนดูซิว่าใครยังมีความสามารถมากกว่ากันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ประเทศหนึ่งเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สามารถนำมาศึกษาวิจัยได้แล้วผลของมันก็จะรู้ว่าที่ประเทศนี้เขามีสามารถแข่งขันได้เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรซึ่งจะทำให้เราก็จะ รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อจะไปปรับปรุงสร้างมาตรการอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็หรือเรื่องของอีกเรื่องนึงการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มสั่งเศรษฐกิจระยะหลังจะเห็นมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจมากแต่รวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนรวมกลุ่มเศรษฐกิจตรงนั้นตรงนี้มีการเปิดเสรีทางการค้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นศึกษาว่ารวมกลุ่มเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือมันเสียประโยชน์แน่นอนล่ะทุกอย่างอ่ะมันไม่มีได้หมดนะคะมันมีได้มีเสียซึ่งจากการถ้าเรานำมาศึกษาวิจัยดูซิว่ามันประเด็นไหนที่เราได้ผลกระทบทางบวกประเด็นไหนได้ผลกระทบทางลบเรานะฮะศึกษามาแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกันว่าเราควรจะไปรวมกลุ่มหรือไม่รวมกลุ่มเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและฐานการผลิตอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ระยะหลังก็มีการศึกษากันเยอะนะฮะว่าการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างประเทศไทยเนี่ยมีเรามีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะเนาะเป็นการเคลื่อนย้ายปัจจัยแรงงานเข้ามาในประเทศเราเนื่องจากประเทศเราเศรษฐกิจโตมีการผลิตเยอะนะฮะแรงงานในประเทศไม่พอก็ต้องจ้างแรงงานจากเพื่อนบ้านมานะฮะอันนี้เนี่ยเราก็มีการศึกษาเห็นมีการศึกษาว่าศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผลกระทบยังไงทางบวกเป็นยังไงทางลบเป็นยังไงหรือว่าการย้ายฐานการผลิตนะฮะในระยะหลังเราจะเห็นพูดกันว่ามีการย้ายฐานการผลิตนะจากอย่างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากไทยไปยังประเทศกลุ่ม CLMV ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็มาศึกษาเออมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตนะฮะหรือว่าเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมีการศึกษานะฮะว่าการที่การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการค้ายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นยกประเด็นนะคะทางด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เราพอจะทราบประเด็นที่เราศึกษาแล้วเราก็ต้องเริ่มต้องหาข้อมูลเนาะเพราะว่ารู้ประเด็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูข้อมูลก่อนว่าที่ผ่านมาที่เขามีการวิจัยเนี่ยเป็นยังไงข้อมูลทั้งเชิงสถิติเป็นยังไงข้อมูลสถิติเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์แหล่งข้อมูลทางสถิติเนี่ยมีเยอะนะฮะทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้รายละเอียด อยู่ในเอกสารการสอนที่ได้เขียนให้นักศึกษาอ่านแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะมีเยอะมากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะฮะนี่ยกตัวอย่างสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เลยมีพาร์ทของสถิตินะฮะเรื่องของ BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนองค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกเนี่ยจะมีข้อมูลทางด้านของระหว่างประเทศเยอะมากแล้วก็เรื่องขององค์การสหประชาชาติอังทัดนะฮะองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาอันนี้ก็จะมีข้อมูลเชิงสถิติเยอะมากนะถ้านักศึกษาเข้าไปดูเล่นๆเนี่ยจะมีพาร์ทที่เรียกว่า statistic เนี่ยนะก็เข้าไปดูสถิติเนี่ยมันจะมีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเยอะมากอันนี้ด้วยเวลาจำกัดก็จะยกหัวข้อคร่าวๆนะคะค่ะแล้วก็นอกจากข้อมูลในเชิงสถิตินะฮะก็ยังมีข้อมูลประเภทว่าฐานข้อมูลงานวิจัยดูงานวิจัยเก่าๆดูบทความทางวิชาการที่เขาเขียนมาซิในเรื่องประเด็นที่เราจะศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนของประเทศไทยจันทร์ของส่วนของประเทศไทยอย่างเช่นว่า ITD เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยที่เขาศึกษาเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเลยนะฮะชื่อว่าสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาชื่อย่อๆว่า ITD มีการศึกษามาเยอะแยะมากเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะฮะเป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ดีมากนะฮะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งก็ศึกษางานวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศเยอะก็คือ TDRI นักศึกษาหลายๆท่านอาจจะรู้จักสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะ TDRI อันนี้ก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเยอะพอสมควรนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะถ้านักศึกษาเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขียนไว้นะฮะTCI-thaijo.org เนี่ยจะแล้วนักศึกษาคีย์เข้าไปค้นเกี่ยวกับคำว่าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะพบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งสามารถเข้าไปสืบค้นในประเด็นต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาได้ทั้งหมดเลยนะคะ ซึ่งจากฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็สามารถนำนะคะจากทฤษฎีจากแนวคิดจากประเด็นต่างๆเนี่ยก็มาสร้างกรอบแนวคิดนะคะทฤษฎีนะคะโดยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างเป็นกรอบแนวคิดขึ้นมานะคะเพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่องมือทั้งเชิงคุณภาพเชิงปริมาณซึ่งการศึกษาเชิงคุณภาพเชิงปริมาณนักศึกษา ก็ศึกษามาแล้วนะในส่วนแรกนะคะโดยใช้ข้อมูลในเชิง

เรื่องของโปรแกรมทางสถิติแล้วก็เรื่องของเชิงคุณภาพที่มันจะต้องมีเสมอนะเพื่อนำไปสู่ผลสรุปนะฮะผลสรุปแล้วก็สุดท้ายที่ต้องได้คือข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายหรือมาตรการที่จะนำผลการศึกษาของเราไปใช้นะคะอันนั้นก็คือตอนที่สองที่อาจารย์จะพูดในเรื่องของกรอบแนวคิดแล้วก็ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานะคะเดี๋ยวตอนที่สามอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะคะว่าเขาทำกันยังไงแล้วผลที่ได้มาเป็นยังไงเราก็มาสู่ตอนที่3นะคะตอนที่3ก็จะยกตัวอย่างนะคะกรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศในตำราก็จะเขียนไว้หลายเรื่องเลยนะคะแต่ว่าในที่จะพูดวันนี้เนี่ยจะยกมาเรื่องนึงนะคะจะยกมาเรื่องนึงก็คือเรื่องของงานวิจัยเรื่องของด้านความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้านะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์ได้หยิบยกงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะฮะเรื่องของโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับญี่ปุ่นในสาขาผลิตภัณฑ์อาหารนะฮะก่อนอื่นต้องบอกนักศึกษาก่อนว่า เวลาที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะทำความตกลงระหว่างประเทศหรือว่าทำความตกลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ เขาจะต้องเริ่มจากการวิจัยก่อนนะฮะการวิจัยก่อนเพื่อเป็นฐานในการที่จะกำหนดนโยบายหรือมาตรการออกมานะคะในเรื่องนี้ก็เช่นกันนะฮะก่อนที่ประเทศไทยจะไปทำความตกลงเปิดเสรีการค้านะฮะในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในอาเซียนเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ เราก็ต้องศึกษาวิจัยก่อนซิว่าเอ๊ถ้าเราไปเปิดเสรีกับเขานะฮะจะต้องไปลดภาษีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเสียเปรียบอะไรเราจะได้เปรียบอะไรนะฮะเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์อะไรในการเจรจาต่อรองก็ดีนะฮะเพื่อให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดเสียประโยชน์น้อยที่สุดอะไรแบบนี้นะคะในงานศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาศึกษาหลายสาขามากนะฮะแต่ว่าอาจารย์จะยกมาแค่สาขาเดียวนะฮะก็คือสาขาเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นว่าเวลาเขาทำวิจัยเรื่องนึงเนี่ยเขาจะเริ่มจากอะไรนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการศึกษาอะไรแล้วก็ผลที่ได้เป็นยังไงเพื่อนำไปสู่ผลสรุปสุดท้ายนโยบายหรือมาตรการที่เขาจะเสนอแนะให้กรมเจรจาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ไปเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยยังไงนะคะทุกงานวิจัยนะฮะมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นมานะฮะหรือหลักการและเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะต้องชี้ให้เห็นว่าทำไมเราจึงศึกษาเรื่องนี้มันมีความสำคัญมันมีประเด็นปัญหายังไงนะคะอาจารย์ก็จะสรุปสั้นๆนะฮะความเป็นมาก็เริ่มตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นกับอาเซียนเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกันเวลาพูดว่าสำคัญคืออะไรสำคัญก็คือดูในแง่ตลาดนะฮะตลาดก็คือมูลค่าตลาดส่งออกและนำเข้าเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นตลาดใหญ่ในระดับ2หรือ3เนี่ยนะฮะในของกันและกันนะฮะช่วงเวลาที่เขาศึกษาเนี่ยเป็นเวลาในช่วงปี2549นะเพราะนั้นสถิติที่เขาจะมาสนับสนุนว่ามีความสำคัญเนี่ยก็คือสถิติการค้าระหว่างกันในช่วงปี2549 48 34ปีให้หลังมาเนี่ยเขาก็จะหยิบยกสถิติมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกันนะเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะด้วยความสำคัญตรงนี้เนี่ยเขามองว่าถ้ามีการเปิดเสรีการค้านะเปิดเสรีการค้าหมายถึงว่ามาเจรจาการลดหย่อนภาษีให้การเปิดให้การค้าเนี่ยมันไหลไประหว่างการอาเซียนกับญี่ปุ่นเนี่ยไปได้สะดวกเนี่ยนะฮะเขามองว่ามันเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ผลิตที่มีศักยภาพหมายถึงว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตที่มี

ศักยภาพเนี่ยแต่เราส่งออกไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะว่าญี่ปุ่นเก็บภาษีสูงแต่ถ้าเปิดเสรีปั๊บเนี่ยนะเรื่องของภาษีเนี่ยมันก็จะลดต่ำลงจะทำให้ผู้ผลิตของเราที่มีศักยภาพเนี่ยนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทอาหารเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยซึ่งประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกอะไรต่างเนี่ย ก็น่าจะมีเป็นโอกาสขยายโอกาสให้กับผู้ผลิตเหล่านี้ได้นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการเปิดเสรีเนี่ยนอกจากผู้ผลิตที่มีศักยภาพของประเทศเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยผู้บริโภคเองก็มีโอกาสนะฮะการเปิดเสรีนั่นหมายถึงว่าต้นทุน เรื่องของภาษีอะไรก็ลดลงผู้ผลิตก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้บริโภคสินค้านะฮะที่มันหลากหลายในราคาที่ถูกลงไม่ใช่ว่ายังราคาแพงเพราะว่าถูกเก็บภาษีแพงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ ความเป็นมาของการศึกษานะคะนะรายละเอียดความเป็นมาของการศึกษาเนี่ยจะเป็นการว่าชี้ให้เห็นว่าทำไมถึงศึกษามันมีความสำคัญยังไงมันมีปัญหายังไงนะคะนะคะทีนี้งานวิจัยทุกอันต้องมีวัตถุประสงค์ของการศึกษานะว่าการศึกษาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือหนึ่งเพื่อวิเคราะห์จะวิเคราะห์ดูซิว่าผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับญี่ปุ่นเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทยเป็นยังไงทำให้เราลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นหรือมันเป็นยังไงนะคะก็จะวิเคราะห์นะคะอันที่สองวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเสนอแนะมาตรการรองรับผลกระทบสมมติว่าถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยผลกระทบบางอันมันเป็นทางบวกเราก็จะเสนอแนะมาตรการว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันได้มากขึ้นหรือว่าอาจจะบางส่วนเป็นทางลบเนี่ยก็จะเสนอแนะมาตรการว่าทำไงจะแก้ไอ้ผลกระทบทางลบเหล่านี้ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างนะฮะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะทีนี้นะคะหลังจากรู้วัตถุประสงค์การศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีการศึกษาวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้มาได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะฮะการศึกษาทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ต้องมีทั้งโดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะฮะถ้าเชิงคุณภาพอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะดูไม่หนักแน่นพอนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งสองส่วนงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเชิงปริมาณเนี่ยเขาใช้แบบจำลองที่เรียกว่า GTAP นะฮะGTAP เนี่ยเป็นแบบจำลองที่เขาเป็นของต่างประเทศนะฮะที่เขาซื้อมาที่จะมันเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะโดยเขาจะหาดัชนีที่เรียกว่าความได้เปรียบที่ปรากฏออกมาหรือ RCA นะฮะคือค่าที่ออกมาเนี่ยสามารถบอกได้ว่ามีความได้เปรียบหรือมีความเสียเปรียบนะฮะจากแบบจำลองนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วเขาก็มาสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงหลังจากศึกษาเชิงปริมาณซึ่งเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับผลที่ได้ในเชิงปริมาณเนี่ยมันจะต้องมาสนับสนุนหรือจะต้องมีข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมายืนยันให้มันชัดเจนอีกทีนึงเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเชิงปริมาณมันอาจจะมีจุดอ่อนหลายๆเรื่องอย่างเช่นว่าในเรื่องของสมมติว่ามาตรการทางภาษีเนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของเชิงปริมาณได้แต่บางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องของนโยบายการค้าอะไรบางอย่างเนี่ยเชิงปริมาณอาจจะวัดได้ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีงานวิจัยเชิงคุณภาพเสริมเสมอนะฮะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์หรืองานอะไรก็แล้วแต่นะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเชิงคุณภาพเนี่ยก็ใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์เนี่ยโดยหาหลักที่เขาใช้นักศึกษาคงเคยได้ยินมาบ้างนะฮะอันนี้เป็นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีมานานแล้วแหละแต่ก็ยังคงใช้ได้ดีอยู่ก็คือ SWOT นะฮะก็คือว่าหา strength ก็คือจุดแข็งนะฮะ weakness จุดอ่อนนะฮะดูว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็ง opportunities โอกาสแล้วก็ threat ก็คือเรื่องของภัยคุกคามยังไงนะฮะเขาเอามาวิเคราะห์ร่วมๆกันเพื่อจะหากลยุทธ์นะฮะในรูปแบบที่เรียกว่าตารางทาวส์ก็คือว่าทาวส์เมทริกซ์ก็คือว่าดูว่ากลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับเชิงป้องกันเชิงแก้ไขอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือวิธีการศึกษาของเขานะคะ

ค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เขาก็เก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะทั้งเชิงสถิติทั้งอะไรเชิงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็เอาตัวเลขเนี่ยเข้าไปสู่แบบจำลองนะคะผลการวิเคราะห์มันจะมีรายละเอียดมากนะคะแต่อาจารย์สรุปมาว่าหลังจากที่เขาได้ใส่ข้อมูลเข้าไปในแบบจำลองอะไรต่างๆเนี่ยผลการวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ได้ค่าดัชนีที่เรียกว่า RCA ที่อาจารย์พูดนะคะ Review Comparative Advantage ก็คือดัชนีความได้เปรียบในเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบเนี่ยนะคะของเราเนี่ยได้ 1.24 คำว่า 1.24 แปลว่าอะไรแปลความก็คือว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความได้เปรียบถ้าสมมติว่ามีการเปิดเสรีอาเซียนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีความได้เปรียบเลยในการที่เราจะส่งสินค้าประเภทอาหารออกไปญี่ปุ่นได้เปรียบเพราะว่าค่าเนี่ยก็คือมันมากกว่า1นะเขาใช้เกณฑ์1ถ้ามากกว่า1เนี่ยแปลว่าเราได้เปรียบนะแต่ถ้ามาดูว่าถ้าเราในอาเซียนด้วยกันเนี่ยถามว่าเราได้เปรียบมั้งปรากฏว่าถ้าเราดูเฉพาะในอาเซียนด้วยกันไม่ได้ดูถึงการส่งตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนิดหน่อย RCA ของเราเนี่ยเสียเปรียบอาจจะเยอะนิดหน่อยก็คือ 0.16 นะก็คือซึ่งน้อยกว่า1มากหมายความว่าอะไรในยะก็คือว่าเราเนี่ยแข่งขันไปในส่งออกไปในญี่ปุ่นได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันเนี่ยที่เขายังมีค่าไอ RCA ที่ต่ำกว่าตรงนี้นะคะค่ะทีนี้จากตรงนี้เนี่ยจากผลการวิจัยเชิงปริมาณเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเขาก็มองว่าเราควรมีมาตรการในเรื่องของเจาะตลาดลึกนะฮะตลาดเชิงลึกในตลาดญี่ปุ่นว่าจุดไหนนะฮะสินค้าจุดไหนที่เราได้เปรียบเหนือคู่แข่งทั้งในอาเซียนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ให้เจาะลงไปในตลาดลึกเชิงลึกด้วยนะฮะโดยเขาก็ทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเสริมนะฮะอย่างโดยใช้ SWOT อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยซึ่งจะเอาเรื่องของทั้งจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามอย่างที่ได้พูดเบื้องต้นเนี่ยมาดูนะเขาก็มองว่าจุดแข็งของเราในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารก็คือว่าเรามีศักยภาพสูงในตลาดญี่ปุ่นที่ RCA สูงนะคะแต่มีจุดอ่อนก็คือศักยภาพต่ำในตลาดอาเซียนนะฮะโอกาสมีอะไรบ้างโอกาสก็คือการลดภาษีนะฮะภายใต้ข้อตกลงที่เราจะทำเนี่ยนะจะเปิดโอกาสแล้วก็ข้อ2ก็คือเรื่องของกฎกำเนิดสินค้าเนี่ยที่มันจะเปิดโอกาสให้เราแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยถ้าเราส่งออกได้มากเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงสูงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยมันก้าวหมายถึงว่าเจริญเติบโตไปด้วยแต่ก็มีภัยคุกคามก็คือว่าในประเทศอาเซียนด้วยการที่บอกว่าค่า RCA ของเราเนี่ยต่ำในตลาดอาเซียนเนี่ยเขาก็จะมาแข่งกับเราในตลาดญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีมาตรการพวกป้องกันที่ไม่ใช่ภาษีสูงนะพวกเรื่องของมาตรการข้อกำหนดเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยมีเยอะมากนะคะแล้วก็มีการทดแทนอาหารผลิตภัณฑ์อาหารไทยกับอาหารอื่นๆของอาเซียน ก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการดูจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสภัยคุกคามทั้งหมดเนี่ยนะผู้วิจัยเขาเลยเสนอมาตรการออกมานะครับ ABCD นะ ABC เนี่ยเป็นมาตรการที่เขาเรียกว่ามาตรการเชิงลุกโดยเอาจุดแข็งนะที่เรามีโอกาสที่เรามีก็คือว่าเราก็เสนอแนวมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์หรือประเทศไทยควรจะทำก็คือมาตรการ A B C A ก็คือว่าให้เร่งสร้างประโยชน์นะจากมาตรการตรงนี้นะฮะแล้วครัวไทยสู่ครัวโลกอะไรก็แล้วแต่อันมาตรการ B ก็คือว่าสนับสนุนสร้างตราสินค้านะฮะผลิตภัณฑ์อาหารไทยในญี่ปุ่นนะฮะอันที่4ก็คือเร่งทำความเข้าใจการใช้ประโยชน์เรื่องของถิ่นกำเนิดสินค้านี่เป็นรายละเอียดนะฮะถิ่นกำเนิดสินค้าก็คือว่าเรื่องของการกำหนดตรงนี้ที่จะทำให้เราได้เปรียบในการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลง AGCEP นี่คืออาเซียนญี่ปุ่นcooperation นะฮะก็คือเป็นความตกลงอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือมาตรการที่ผู้วิจัยเขาเสนอโดยเอาจุดแข็งกับโอกาสมานะคะอันนี้ถ้าจะเอาจุดแข็งกับภัยคุกคามนะฮะจุดแข็งกับภัยคุกคามเนี่ยนะเขาก็จะได้เป็นมาตรการเชิง

0: องกันเนี่ยนะฮะเชิงป้องกันว่าเรามีภัยคุกคามนะเราเอาจุดแข็งมาป้องกันก็จะได้เป็นมาตรการดีกับ E ดีก็คือว่าส่งเสริมมาตรการที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งออกกระจายสินค้าอาหารไทยไปสู่ร้านไปสู่ร้านอาหารไทยแล้วก็ในอาเซียนนะคะแล้วก็มาตรการ E ก็คือว่าสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยวิจัยที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นสากลนะคะเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนนะคะอันนั้นก็คือมาตรการเชิงป้องกันสุดท้ายนะก็คือว่ามาตรการเชิงแก้ไขก็คือเรามีจุดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้โอกาสเนี่ยแก้ไขก็คือมาตรการ Fก็คือสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมอาหารกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะโดยเชื่อมโยง เรื่องของการท่องเที่ยวกับเทศกาลอาหารต่างๆเนี่ยส่งเสริมให้อาหารไทยเนี่ยรู้จักทั้งในหมู่ของอาเซียนในหมู่ของญี่ปุ่นอันนั้นก็คือสิ่งที่ผู้วิจัยนะคะได้เสนอมาตรการต่างๆออกมานะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนำไปพิจารณาที่จะไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ต่อไปค่ะอันนี้ก็คือตอนที่3ที่อาจารย์จะพูดถึงค่ะก็มี3ตอนนะคะก็หวังว่านักศึกษาก็คงจะได้พอที่จะเข้าใจเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะว่ามายังไงเริ่มจากกรอบแนวคิดนะคะเริ่มจากประเด็นปัญหาเริ่มจากวิธีวิจัยนะคะนำมาสู่กรณีศึกษานะคะค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ครับนักศึกษาครับวันนี้มาคุยกันหน่วยที่15นะครับของชุดวิชา60434นะครับการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับสำหรับประเด็นเนื้อหาที่จะพูดคุยในวันนี้ประกอบด้วย4ตอนนะครับตอนที่1ก็คือขอบเขตและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับตอนที่2กรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูลการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับแล้วก็กรณีศึกษางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐการพัฒนานะครับแล้วก็ตัวอย่างการประยุกต์การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับมาดูตอนที่1ก่อนนะครับขอบเขตและความสำคัญของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับในส่วนของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนั้นขอบเขตของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเป็นการวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนะฮะก็เกี่ยวกับการคลังสาธารณะหรือการคลังของรัฐนะครับการคลังภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายรัฐบาลรายได้ก็มาจากภาษีอากรรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายโครงการต่างๆของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับแล้วที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินนะครับและหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะก็คือหนี้ที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กู้นะครับแล้วก็สินค้าสาธารณะสินค้าสาธารณะนี่อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนถนนหนทางเขื่อนระบบชลประทานท่าเรือสนามบินที่รัฐสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐเข้าไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสินค้าสาธารณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อยู่ในขอบเขตของการวิจัยภาครัฐนะครับการวิจัยภาครัฐนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในการดำเนินนโยบายการคลังต่างๆดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งด้านไม่ว่าทางด้านรายรับรายจ่ายการจัดเก็บภาษีการจ่ายงบประมาณนะครับการกำหนดนโยบายการคลังการจัดสรรทรัพยากรของประเทศนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างต่างๆพวกนี้การจัดการสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึงบรรลุเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่กำหนดไว้นะครับแล้วการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเนี่ยนะฮะว่าโครงการไหนเร่งด่วนก่อนหลังต่างๆเพื่อให้ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นอย่างมีประสิทธิสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นก็ต้องอาศัยข้อมูลการวิจัยนะครับก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนี่เองนะครับทีนี้ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนั้นประเด็นการวิจัยที่จะสามารถทำการศึกษาได้ก็การวิจัยเกี่ยวกับการคลังสาธารณะนะทั้งด้านรายรับภาษีภาษีอากรนะครับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรการปฏิบัติตามภาษีการปฏิบัติตามภาษีนี่หมายถึงว่าการจ่ายภาษีตามกำหนดเวลาที่รัฐกำหนดนะครับยื่นแบบต่างๆตรงตามเวลาแล้วก็การวิจัยเกี่ยวกับการหนีการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับทั้งด้านราย

จ่ายก็รายจ่ายงบประมาณนะครับประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและผลของการกระจายทรัพยากรต่างๆจากการแทรกแซงของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจต่างๆพวกนี้ที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินไปนะครับและก็ผลของนโยบายการคลังนะทางด้านไม่ว่าทางด้านรายรับและด้านรายจ่ายเนี่ยที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะเช่นเงินเฟ้อเงินฝืดการว่างงานต่างๆแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรนะครับการสร้างความเป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างต่างๆนี่ก็อยู่ในขอบเขตของทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับนอกจากนี้เนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดและมาตรการทางการคลังนะฮะในการสนับสนุนและการพัฒนาหรือเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็อยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับรวมทั้งเรื่องของการคลังท้องถิ่นนะครับเรื่องประสิทธิภาพเรื่องศักยภาพของการคลังท้องถิ่นเรื่องปัญหาอุปสรรคแนวทางการดำเนินการของการคลังท้องถิ่นก็เป็นประเด็นที่สามารถจะไปทำวิจัยได้ในเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะทีนี้มาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับเศรษฐศาสตร์พัฒนาเนี่ยขอบเขตของเศรษฐศาสตร์พัฒนาก็เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับในการพัฒนาประเทศต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเจริญเติบโตนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนต่างๆผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะฮะตลอดจนผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างต่างๆการวิจัยในลักษณะนี้ก็อยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับทีนี้เศรษฐศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศนะนโยบายกลยุทธ์การพัฒนาเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนะครับเพื่อให้นโยบายมีความถูกต้องเหมาะสมไปทิศทางที่สอดคล้องที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆตลอดจนนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากการวิจัยนะฮะทางด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาเข้าไปใช้นะครับความสำคัญของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาก็สามารถมองได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับในหลายประเทศก็พบว่าประเทศที่มีการลงทุนทางด้านการวิจัยพัฒนามากเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับนอกจากนี้การวิจัยก็นำมาซึ่งนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมก็นำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่างๆในหลายประเทศต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับขอบเขตของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยประเด็นการวิจัยเนี่ยนะครับการวิจัยทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาประเทศนะเช่นทรัพยากรทุนมนุษย์นะเครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่ใช้เข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยและแรงงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงทำให้เศรษฐกิจมีความเติบโตมากน้อยแค่ไหนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงมากน้อยแค่ไหนรายได้ต่อหัวของประชากรเป็นไปยังไงต่างๆพวกนี้นะครับกำลังประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในกระบวนการพัฒนาต่างๆพวกนี้นะครับก็อยู่ในประเด็นที่สามารถทำการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้นะครับทั้งนี้เนี่ยในการใช้วิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาในการวิจัยนั้นนะครับต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่มองแค่การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่านั้นแต่คำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมองไกลไปถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรความอยู่ดีกินดีของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆซึ่งมีประเด็นหลายประเด็นเหล่านี้เนี่ยที่สามารถนำไปวิจัยได้นะครับนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆดังกล่าวไม่ว่าทางด้านประชากรแรงงานทรัพยากรมนุษย์นะสินค้าทุนเทคโนโลยีนะครับการวิจัยและพัฒนาธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดต่างๆก็อยู่ในขอบเขตนะฮะหรือประเด็นที่สามารถนำมาศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและการกระจายได้นะครับรูปแบบทางเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาต่างๆก็อยู่ในขอบเขตหรือประเด็นที่สามารถนำมาศึกษาของการวิจัยและพัฒนาได้ต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับในตอนที่1นี้เนี่ยขอบเขตและความสำคัญของการวิจัยไม่ว่าเศรษฐศาสตร์ภาครัฐการพัฒนานะครับในการทำวิจัย

เนี่ยถ้านักศึกษาเนี่ยจะทำวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเนี่ยก็ต้องดูว่าขอบเขตของเนื้อหาเนี่ยอยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐหรือไม่นะครับหรือถ้าจะทำทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยอยู่ในขอบเขตของเศรษฐศาสตร์พัฒนาหรือไม่ต้องไปดูนะครับต้องทำความศึกษาให้ดีในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าเรื่องที่จะทำการศึกษานั้นเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะในการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย

พิจารณาโครงการต่างๆให้ความสำคัญว่างานวิจัยนั้นทำไปแล้วจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงไรนะครับดังนั้นในตอนที่หนึ่งนะฮะขอเน้นว่าขอบเขตของเนื้อหาที่เราทำวิจัยนั้นอยู่ในขอบเขตของวิชานั้นหรือไม่นะครับแล้วความสำคัญของการวิจัยเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างต่างๆก็แสดงให้เห็นเจนนะครับในตอนที่2นะครับกรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูลการวิจัยสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับมาดูประเด็นเรื่องกรอบแนวคิดการวิจัยก่อนนะครับกรอบแนวคิดการวิจัยก็เป็นการแสดงตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อได้ผลการวิจัยตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับทีนี้กรอบแนวคิดการวิจัยได้มาจากไหนกรอบแนวคิดการวิจัยได้มาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัยที่ทำการศึกษานะครับรวมทั้งอาจจะได้มาจากการสังเคราะห์จากความคิดหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยเองนะครับในการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยนะสามารถเขียนได้4ลักษณะนะครับรูปแบบที่1ก็เป็นการเขียนอธิบายความนะครับบรรยายต่อเนื่องโดยไม่แยกหัวข้อนะครับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการศึกษานะครับแบบที่2ก็เป็นแสดงแผนภูมินะฮะแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนะครับแบบที่3ก็เป็นผสมผสานระหว่างแบบที่1กับแบบที่2นะครับคือมีแผนภูมิด้วยและอธิบายความด้วยนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในกรณีนี้ก็ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือในกรอบแนวคิดการวิจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความสลับซับซ้อนนะครับและแบบที่4ก็เป็นแบบจำลองทางอาจนะครับที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของชุดข้อมูลต่างๆทั้งนี้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานะครับก็ประกอบด้วยตัวแปรตามตัวแปรอิสระนะครับตัวแปรควบคุมและตัวแปรแทรกนะครับตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระนะครับส่วนตัวแปรควบคุมก็คือตัวแปรที่อาจจะทำให้ผลการวิจัยมันคลาดเคลื่อนได้ก็ต้องมีการควบคุมไว้เช่นตัวอย่างที่เราเก็บมาจากเป็นเพศเดียวกันระดับการศึกษาเดียวกันกลุ่มอายุเดียวกันอาชีพเดียวกันอะไรต่างๆประเด็นเหล่านี้นะครับส่วนตัวแปรแทรกเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจจะมีผลต่อตัวแปรตามนะครับซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าผู้วิจัยก็นำมาใช้เป็นตัวแปรอิสระประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ในแบบจำลองการวิจัยนะครับเป็นในสมการในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนะครับทีนี้มาดูเรื่องแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับดังที่กล่าวแล้วว่าประเด็นสำคัญในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับนอกเหนือจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยในส่วนของแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐซึ่งเป็นมีส่วนสำคัญในนำมาใช้ในกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับในที่นี้ก็กล่าวถึงบางทฤษฎีนะครับบางแนวคิดนะยกตัวอย่างเช่นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรายจ่ายสาธารณะนะครับเช่นแนวคิดเกี่ยวกับ Laissez faire เนี่ยครับก็เน้นไปที่ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมก็คือรัฐบาลพยายามจะไม่เข้าไปแทรกแซงทำให้จำเป็นในระบบเศรษฐกิจนะครับทฤษฎีทางเลือกรายบุคคลก็มองมาที่ทางเลือกของสังคมก็มาจากทางเลือกของแต่ละบุคคลในสังคมนั่นเองนะครับทฤษฎีรายจ่ายสาธารณะในระดับที่เหมาะสมที่สุดก็มองมาที่ความเหมาะสมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อรรถประโยชน์ที่สังคมได้รับเพิ่มขึ้นเทียบกับรายจ่ายมาจากไหนรายจ่ายมาจากรายจ่ายจากรัฐบาลและรายจ่ายจากประชาชนในรูปของการเสียภาษีนะครับและทฤษฎีการใช้จ่ายรัฐบาลเชิงบวกนะก็มองไปที่รัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยพยายามให้ตัวเองอยู่นานๆก็มีการเพิ่มการใช้จ่ายสาธารณะมากขึ้นนะครับทางด้านการจัดเก็บภาษีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเช่นประโยชน์ทฤษฎีประโยชน์ของภาษีนะครับก็มองไปที่ว่าการชำระค่าบริการต่างๆที่รัฐจัดให้กับประชาชนก็ตามสัดส่วนภาษีที่จ่ายนะครับทฤษฎีความสามารถในการจ่ายภาษีก็มองที่การจัดเก็บภาษีต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายภาษีของประชาชนนะครับแนวคิดระดับรายได้สูงสุดหรือเส้นโค้งแรฟเฟอร์นะครับอันนี้ก็มองไปที่ว่าอัตราภาษีต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อรายได้จากภาษีอากรถ้าอัตราภาษีสูงเกินไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยรายได้จากภาษีอากรจะไม่ได้เลยเพราะว่าอัตราภาษีสูงเนี่ยทำให้คนไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนะครับไม่มีรายได้ก็ไม่สามารถเก็บภาษีจากคนเหล่านี้ได้นะครับทฤษฎีภาษีเงินได้และแรงจูงใจนะครับก็มองไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าขึ้นภาษีเนี่ยภาษีที่สูงเกินไปเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผล2ประการก็คือผลของการทดแทนและผลของรายได้เนี่ยผลของการทดแทนก็คือบางคนเห็นว่าภาษีสูงเกินไปเนี่ยทำงานก็ไม่คุ้มก็ไม่อยากทำงานนะครับ

ไปพักผ่อนเสียนะครับในขณะอีกคนบางคนบางคนก็บอกว่าอัตราภาษีสูงเนี่ยทำให้เขามีรายได้เหลือน้อยลงนะครับคุณมาตรฐานการดำเนินชีวิตเขาต่ำลงเขาก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นอันนี้เป็นผลทางรายได้นะที่เกิดขึ้นนะครับกับแรงงานเหล่านี้นอกจากนี้ก็แนวคิดกับแรงจูงใจเกี่ยวกับอุปทานแรงงานและภาษีอากรก็มองไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีกับแรงจูงใจในการทำงานซึ่งคล้ายๆกันนั่นเองนะครับนะครับเพราะว่าอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่ออุปทานของแรงงานในเรื่องของจำนวนชั่วโมงการทำงานและความเต็มใจในการทำงานต่างๆพวกนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะครับของสินค้าสาธารณะอันนี้ก็นำมาวิเคราะห์ในกรณีที่รัฐเข้าไปลงทุนนะในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือสินค้าสาธารณะต่างๆนะฮะว่าไม่คงมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับการวิจัยเรื่องตัวกับเคลื่อนการปฏิบัติตามภาษีในหมู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระในประเทศกาหน้านะครับในที่นี้ประกอบด้วยตัวแปรตามตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมตัวแปรอิสระประกอบด้วยตัวกับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจนะครับเช่นตาภาษีนะความยากความการรับรู้เนี่ยในการใช้จ่ายรัฐบาลจากเงินที่ได้จากภาษีอากรการตรวจจับภาษีต่างๆนะครับและตัวกับเคลื่อนทางด้านสถาบันนะเช่นบทบาทของเจ้าหน้าที่สรรพากรในการจัดเก็บภาษีความง่ายในการคืนภาษีการบริหารจัดการต่างๆตัวกับเคลื่อนทางด้านสังคมก็เช่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้เสียภาษีนะครับความคิดเห็นของผู้นำทางสังคมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวกับเคลื่อนส่วนบุคคลก็เกี่ยวกับข้อจำกัดในการเสียภาษีข้อจำกัดทางด้านการเงินนะครับความหนักหรือความการรับรู้ในเรื่องโทษที่เกิดขึ้นจากไม่เสียภาษีนะครับตัวแปรควบคุมก็คือเพศอายุการศึกษาสาขาอาชีพของธุรกิจหมายถึงตัวอย่างที่จัดเก็บมาก็การศึกษาเดียวกันเพศเดียวกันอายุกลุ่มอายุเดียวกันสาขาธุรกิจเดียวกันนะครับทีนี้มาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับเศรษฐศาสตร์พัฒนาเนี่ยนะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักคลาสสิกเนี่ยก็มองไปที่ปัจจัยการออมนะและการสะสมทุนนิโอคลาสสิกก็มองไปที่การค้าเสรีการออมและการลงทุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจของจอร์จเจนสันก็มองไปที่ทุนแรงงานเทคโนโลยีนะครับทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจของคุชเนตก็มองไปที่การเพิ่มอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจนะครับก็เน้นไปที่เทคโนโลยีเช่นเดียวกันและทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบใหม่ก็มองไปที่ในเรื่องของทุนแรงงานนะครับแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆอันนี้เหล่านี้เป็นต้นก็เป็นตัวอย่างของแนวคิดทฤษฎีนะสามารถนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้รวมทั้งทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มสถาบันและกลุ่มโครงสร้างนะครับตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับในที่นี้จากการวิจัยในเรื่องปัจจัยกำหนดการเติบโตเศรษฐกิจภูมิภาคในประเทศเคนยานะครับตัวแปรอิสระประกอบด้วยการลงทุนภาครัฐการบริโภคการใช้จ่ายรัฐบาลทุนมนุษย์การใช้งบประมาณนะครับกรอบทางสถาบันก็คือการบริหารจัดการบทบาทของเจ้าหน้าที่และกฎระเบียบราชการต่างๆนะครับในเรื่องของธรรมาภิบาลก็เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจคอร์รัปชันนะครับในเรื่องของสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยก็มีตัวแปรแทรกนะครับก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายภายในประเทศและปัจจัยจากภายนอกประเทศเข้ามาเป็นตัวแปรแทรกตัวแปรต่างก็คือการเติบโตของ GDP ในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภูมิภาคหรือเป็นมวลทนนะซึ่งในประเทศเคนยาเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นจังหวัดในประเทศไทยนะก็แบ่งเป็นมวลทนหรือเคาน์ตี้นะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนั่นเองนะครับแต่ของเคนยาเขาเรียกว่าเคาน์ตี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนะครับถ้าเป็นข้อมูลผสมผสมก็เก็บจากตัวอย่างถ้าเป็นข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐส่วนใหญ่ก็หน่วยงานกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยที่สำคัญก็คือจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับข้อมูลที่สามารถไปจัดเก็บมาได้สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงแรงงานนะครับศูนย์วิจัยของธนาคารพาณิชย์นะครับและแหล่งข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นต้นนะครับในส่วนของกรอบแนวคิดและการวิจัยนะครับได้ข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยในการกำหนดกรอบแนวคิดที่
ความสำคัญก็คือต้องไปดูว่าทฤษฎีที่เกี่ยว

ข้องกับเรื่องที่เราศึกษาคือเรื่องอะไรในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วไปอ่านแล้วสังเคราะห์ออกมาเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับแล้วก็ดูว่าความเป็นไปได้ของข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิจัยมีมากน้อยเพียงใดเพื่อให้การวิจัยมีความสำเร็จนะครับตอนที่3กรณีศึกษางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐมาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐก่อนนะครับครับเป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บภาษีเงินด้านนิติบุคคลในประเทศไทยนะครับหลักการเหตุผลและเหตุผลของการวิจัยเรื่องนี้ก็มองไปที่ว่าภาษีเงินด้านนิติบุคคลเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลนะรองจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายลดภาษีเงินด้านนิติบุคคลนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจการบริหารจัดการทางด้านภาษีต่างๆในการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีด้วยนะครับจากหลักการให้ผลดังกล่าวเนี่ยในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยอันที่หนึ่งก็คือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระทบต่อรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยนะครับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลเป็นอนุกรมเวลานะครับในช่วงปี2543ถึง2557ข้อมูลจาก2แหล่งสำคัญก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งเชิงพันธนาและเชิงปริมาณนะครับในเชิงพันธนาเนี่ยมีการวิเคราะห์โครงสร้างภาษีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีผลการจัดเก็บภาษีและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเนี่ยวัดจากไหนก็วัดจากสัดส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับที่เก็บได้จริงต่อรายได้ประชาชาติหารด้วยสัดส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับที่คาดว่าจะได้รับต่อรายได้ประชาชาตินะครับส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรณานานะครับเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้สมการตรวจทอยพหูคูณวิธีกำลัง2น้อยที่สุดนะครับตัวแปรตามก็คือรายได้เงินได้นิติบุคคลหน่วยเป็นล้านบาทนะครับตัวแปรอิสระประกอบด้วย GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับหน่วยเป็นล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตัวแปรอิสระนะครับก็หน่วยเป็นล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนหน่วยเป็นรายนะครับแล้วก็ปริมาณการเปลี่ยนแปลงเงินทุนจดทะเบียนก็หน่วยเป็นล้านบาทนะครับตัวแปรตัวสุดท้ายเป็นตัวแปรหุ่นหรือตัวแปรดัมมี่นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ1กับ0นะในกรณีที่รัฐบาลใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ในปีนั้นมีค่าเท่ากับ1นะครับในปีที่ไม่ใช้นโยบายลดภาษีเงินได้มีค่าเท่ากับ0นะครับก็คือในช่วงปี2548ถึง2553ที่ใช้ในการศึกษานะครับผลการศึกษาพบว่า GDP และจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนเนี่ยมีผลต่อรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในทิศทางเดียวกันอันนี้หมายถึงว่าถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพิ่มขึ้นนะครับจำนวนธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้มาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะส่งผลต่อการเก็บภาษีเงินได้ในทิศทางเดียวกันที่ดับนัยยะสำคัญ 1.10 หมายถึงว่าปีไหนที่มีการใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ปรากฏว่าภาษีเงินได้นะครับได้รับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเนี่ยค่าที่วัดได้เท่ากับ 1.57 ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าค่าเกินปกติเกินมาตรฐานนะครับหรือค่าเกินปกตินะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยตัวอย่างที่กล่าวถึงก็เรื่องของผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อโอกาสการจ้างงานของผู้อพยพในกรณีของประเทศสเปนในช่วงปีคศ1997ถึง2007นะครับคำว่าเครือข่ายทางสังคมหมายถึงว่าการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมผ่านสังคมเครือญาติสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรคนที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับจะมีแรงงานอพยพเหล่านี้อพยพไปต่างประเทศอาศัยเครือข่ายทางสังคมเหล่านี้นะครับทีนี้ในหลักการเหตุผลก็มองว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้อพยพได้รับในการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เช่นเรื่องของตลาดแรงงานโอกาสการทำงานในประเทศปลายทางนะครับนอกจากนี้ก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมอาจจะป้องกันหรือไม่ให้ผู้อพยพเนี่ยบูรณาการเข้ากับประเทศปลายทางที่อพยพเข้าไปนะครับเพราะข้อมูลที่ได้จากการเกี่ยวกับงานทำหรือตลาดแรงงานโอกาสการทำงานต่างๆนี่ก็ถูกแพร่กระจายอยู่ในเครือข่ายทางสังคมที่ตัวเองเข้าไปอยู่นะครับและข้อมูลที่มีอยู่นั้นอาจจะนำไปสู่การแข่งขันทางสังคมมากขึ้นทำให้แรงงานบางกลุ่มเนี่ยขาดโอกาสที่รับรู้ข้อมูลจากแหล่งอื่นก็เป็นจำกัดโอกาสของแต่ละบุคคลให้เหลือเฉพาะข้อมูลในกลุ่มเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยอาจมีผลต่อการจับคู่งานหรือได้งานตรงนะได้งานตรงกับทักษะความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงานนะครับคำว่าจับคู่งานในนี้ก็คือได้งานตรงทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานที่ต้องการและอาจจะมีผลกระทบต่อค่าจ้างของผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศปลายทางนะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยชิ้นนี้ก็คือศึกษาผลกระทบเครือข่ายทางสังคมต่อกระบวนการจับคู่งานนะครับก็ศึกษาดูว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยสามารถทำให้แรงงานที่อพยพเข้าไปเนี่ยสามารถได้งานทำตรงกับความรู้ความทักษะที่ทำหรือไม่นะครับที่ตนเองมีอยู่หรือไม่นะครับอันที่2ก็คือศึกษาผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อค่าจ้างนะครับข้อมูลนะฮะในการวิจัยนะครับข้อมูลก็เก็บจากผู้อพยพที่เข้าไปอยู่ในประเทศสเปนนะครับจากการสำรวจผู้อพยพแห่งชาติของประเทศสเปนในปีค.ศ.2007นะครับโดยเก็บข้อมูลจากผู้อพยพที่มีอายุระหว่าง16ถึง24ปีณช่วงเวลาการสำรวจนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่มีอายุมากกว่า16ถึง57ปีณเวลาที่เดินทางมาถึงประเทศสเปนนะครับโดยไม่รวมผู้อพยพที่ไปเข้าไปศึกษาในประเทศสเปนนะครับและเป็นผู้อพยพที่อพยพมาจากประเทศต้นทางมาถึงประเทศสเปนโดยตรงนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลในที่นี้เนี่ยในการวิเคราะห์ผลทุกของเครือข่ายทางสังคมต่อกระบวนการจับคู่งานใช้สมการตรวจถอยโลจิสติกแบบมัลติโนเมียนนะครับตัวแปรตามประกอบด้วย4ตัวก็คือกำลังได้งานทำในสเปนกำลังได้งานทำใหม่ที่ไม่ใช่งานแรกในสเปนกำลังว่างงานหรือไม่ได้ทำงานนะฮะเช่นกำลังเรียนหรือทำงานโดยไม่รับค่าจ้างนะครับส่วนตัวแปรอิสระประกอบด้วยเครือข่ายทางสังคมของผู้อพยพเครือข่ายทางสังคมก็วัดจากไหนวัดจากสัดส่วนของผู้อพยพในประเทศต้นทางที่มาจากประเทศเดียวกันนะครับหารด้วยจำนวนผู้อพยพทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันที่อาศัยอยู่ในประเทศสเปนนะครับและอีกตัวหนึ่งตัวแปรอิสระก็คือกลไกการเข้าถึงงานที่ทำงานแรกในสเปนเช่นมาจากเครือข่ายทางสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆหรือแหล่งหางานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในประเทศสเปนนะครับส่วนตัวแปรควบคุมก็คือเช่นเพศอายุระดับการศึกษาภูมิภาคแหล่งกำเนิดภูมิภาคที่อยู่ในประเทศสเปนความสามารถทางด้านภาษาสเปนนะครับและการได้รับอนุญาตทางกฎหมายให้อยู่ในประเทศสเปนนะครับส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อค่าจ้างเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะและสมการตรวจสอบแบบควอนไทนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของค่าจ้างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้อพยพที่ยังทำงานอยู่ในประเทศสเปนตั้งแต่ตอนแรกนะครับเนื่องจากความเข้มแข็งและขนาดของเครือข่ายนี่อาจจะมีผลต่อค่าจ้างนะครับทีนี้ผลการวิจัยก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยมีผลอย่างนัยยะสำคัญต่อกระบวนการจับคู่งานนะครับหมายถึงได้งานตรงกับความรู้ความทักษะความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับเมื่อมาถึงประเทศสเปนทั้งนี้ก็คือแรงงานเนี่ยมักจะทำงานที่ตัวเองได้รับจากเครือข่ายทางสังคมนะครับมักจะยอมรับเมื่อมาถึงเริ่มแรกถึงสเปนแรงงานหลายคนเนี่ยได้งานไม่ตรงนะฮะกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับเนื่องจากว่ารับงานไปก่อนเมื่อมาถึงประเทศสเปนนะครับอันที่สองขนาดของเครือข่ายทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อการจับคู่งานนะครับก็คือขนาดของทางเครือข่ายทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้มีโอกาสของแรงงานเนี่ยได้งานตรงกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมากขึ้นนะครับส่วนทางด้านเครือข่ายทางสังคมเนี่ยก็มีผลกระทบต่อค่าจ้างที่แตกกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมเนี่ยมีผลต่อค่าจ้างของผู้ชายแต่ไม่กระทบต่อผู้หญิงนะครับแต่ส่วนขนาดของเครือข่ายทางสังคมเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อค่าจ้างทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับทีนี้จาก
กรณีศึกษาในงานวิจัยนะทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับมีการศึกษากรณีศึกษางานวิจัย

นั้นก็ไปดูว่าในการวิจัยชิ้นนั้นหลักการและเหตุผลเป็นยังไงบ้างนะครับสาระสำคัญหรือที่มาของการวิจัยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำมาสู่การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลต่างๆนะครับแล้วนำมาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ใช้นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ยังไงนะครับตัวแปรที่ใช้มีอะไรบ้างต่างๆพวกนี้นะครับและผลที่ได้จากการวิจัยเป็นยังไงนะครับซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนั้นก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับอันนี้ในการศึกษาตัวอย่างงานวิจัยต่างๆเนี่ยต้องไปดูนะครับยิ่งถ้าเราศึกษาเพื่อนำไปสร้างกรอบแนวคิดแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพื่อนำมาสร้างกรอบแนวคิดต่างๆพวกนี้แล้วก็ตัวอย่างวิธีการเขียนงานวิจัยการสร้างองค์ประกอบของการวิจัยต่างๆพวกนี้เพื่อนำมาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยต่างๆนะครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดิฉันอาจารย์พรมาภาอุดมวัฒวีค่ะ
3: ค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพรทองค่ะ
0: ครับและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์ครับวันนี้เรา3คนก็มาพบกับคุณผู้ชมและนักศึกษาในการสอนเสริมชุดวิชากฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปวันนี้เป็นการออกอากาศในครั้งที่2
3: ค่ะ
0: ครั้งแรกเราเจอกันเป็นการออกอากาศสดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของคำถามอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปยกยอดตอนครั้งที่3ซึ่งเราก็จะออกอากาศสดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง STOU ทางเว็บไซต์ทาง Facebook Live นะครับก็ทางแฟนเพจ STOU Channel นะครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือทิ้งคำถามเอาไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวทางแอดมินก็อาจจะรวบรวมคำถามที่เกิดจากการอธิบายหรือการสอนในครั้งนี
3: ้
0: นะครับมาให้กับพวกเราแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทยอยตอบถ้าพอทำได้นะครับ
3: มาเลยนะคะ
0: หรืออาจจะอยากแบบพูดคุยทักทายหรือว่าบอกถึงความรู้สึกสถานการณ์อะไรของตัวเองตอนนี้นะครับว่าไม่ค่อยจะปกติอะไรอย่างเงี้ย
2: ระบายความในใจก็ได้ค่ะ
3: ระบายความแล้ว
0: นะครับก็ตอนเมื่อวานครั้งที่1เนี่ยอาจารย์พรมาภาไม่ได้มาออกก็มีคุณผู้ชมนักศึกษาเนี่ยนะครับส่งคําตอบร่วมสนุกกับเรานะก็เดี๋ยวมีรีเควสต์มาด้วยนะเรื่องของว่าเดี๋ยวขอลายเซ
3: ็
0: นในหนังสือด้วยของอาจารย์ลาวันพอดีวันนี้อาจารย์ลาวันท่านติดภารกิจนะครับก็เลยไม่สามารถมาร่วมในรายการกับเราในวันนี้ได้นะครับส่งลูกสาวมาแทนสวยไม่แพ้แม่เลย
2: สวยกว่าค่ะสวยกว่า
3: สวยกว่านะคะจาราวันฟังอยู่ไหมคะลูกสาวบอกสวยกว่านะคะ
0: นะครับคราวนี้เรามาคุยกันต่อเลยละกันเนาะจากคราวที่แล้วครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าใครที่พลาดการรับชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ STOU Channel จะมีแขวนไว้ให้หรืออาจจะลองติดตามข่าวสารจากทางดูผ่านทางเว็บไซต์ของสาขาวิชาก็ได้ผ่าน Facebook ของสาขาวิชาก็ได้เดี๋ยวเขาอาจจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็ใครที่พลาดคราวที่แล้วนะสนุกสนานเฮฮากันมากเลย ก็ไปย้อนหลังดูได
3: ้
0: นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองพูดกันถึงคราวที่แล้วก่อนนะครับอาจารย
3: ์ค
0: ่
3: ะ
0: คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเรียนการเรียนการสอนของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับสื่อที่ควรจะใช้นะที่ไม่ควรจะลืมเลยอาจารย์แอลจำได้ไหม
3: ก็จะมีตัวหนังสือของเรานะคะอันนี้คือที่สำคัญที่สุดนะคะทั้งเล่ม1กับเล่ม2นะคะเล่ม1ก็จะเป็นหน
2: ่
3: วยที่1ถึงหน่วยที่7
0: อยู่ทางนี
3: ้นะคะแล้วก็อันนี้เล่มที่2นะคะจะเป็นหน่วยที่8นะคะถึงหน่วยที่15นะคะอีกส่วนนึงนะคะที่สำคัญมากสำหรับการเรียนนะคะก็คือตัวประมวลกฎหมายอาญานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดนะคะที่เป็นคัมภีร์กฎหมายที่เด็กนิติศาสตร์นะคะจำเป็นจะต้องมีนะคะก็ได้อธิบายไปแล้วว่าควรจะเลือกเล่มไหนเล่มเล็กเล่มใหญ่นะคะหรือว่าเล่มนี้เป็นของมสทเองนะคะแล้วก
0: ็สาขาวิชา
3: เป็นของสาขาวิชานะคะแล้วก็ยังมีตัวคำพิพากษาสารฎีกาที่น่าสนใจนะคะอีกทั้งจะมีตัวคำถามและแนวคำตอบซึ่งน่าสนใจเป็นแนวในการตอบข้อสอบจริงนะคะจะเป็นประโยชน์มากนะคะลองถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปดูนะคะ
0: ที่สาขาวิชานิติศาสตร์นะครับก็ใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามนะครับว่าจะสั่งซื้ออะไรยังไงนะครับก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์025048361-5นะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็พอเราคุยกันเรื่องวิธีการเรียนอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยนะเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายอาญา
3: ค่ะ
0: เนาะ
3: ค่ะ
0: ว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันจะใช้บังคับได้อย่างไรแค่ไหนแล้วใช้อย่างไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอาจจะขอพูดสรุปสั้นๆเนาะเพราะว่ามันเป็นของครั้งที่แล้วอันนี้ก็เตือนความจำให้กับคุณผู้ชมและนักศึกษาก่อนก็คือเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายอาญาในลักษณะที่เป็นเรื่องของเวลาที่เกี่ยวกับเวลา
3: ค่ะ
0: นะ
3: เราก็จะพูดครั้งที่แล้วในส่วนของมาตรา2กับมาตรา3นะคะเรื่องไม่มีกฎหมายไม่มีโทษนะคะโดย
0: ไม่มี
3: ความผิด
0: ไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดแล้วก็ไม่มี
3: โทษค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็อาจจะยังจูนเครื่องไม่ค่อยติดนะฮะ
3: ค่ะแล้วก็ในส่วนของมาตรา3นะคะก็คือกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะคะยกว่ายกเว้นนะคะว่าจะเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดนะคะหลังจากที่นะคะพูดถึงการใช้กฎหมายอาญานะคะในส่วนของเวลาก็จะไปพูดในส่วนของสถานที่แล้
0: วเกี่ยวกับสถานที่
3: นะคะก็เริ่มต้นนะคะที่มาตรา4
0: อ่ะเรื่องอะไรครับอาจารย์แหม่ม
2: ก็เป็นหลักเขตดินแดนนะคะว่าพื้นดินไทยก็ตั้งแต่ในพื้นดินเหนือฟ้าขึ้นไปใต้ดินลงมานี่คือดินแดนไทยนะคะ
0: นี่ก็คือเรียกว่าราชอาณาจักร
2: ราชอาณาจักรไทยค่ะแล้วก็ราชอาณาจักรไทยตามวรรค2มาตรา4วรรค2ก็จะประกอบด้วยเรือเครื่องบินนะคะท่าอากาศยาน
0: เรือ
2: เครื่องบิน
0: เรือกับอากาศยาน
2: เรือกับอากาศยาน
0: แล้วก็วรรค2ที่อาจารย์พรมาภาบอกเนี่ยก็คือเป็นลักษณะว่าเสมือน
2: ว่าเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
0: ในราชอาณาจักรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรแท
3: ้
0: ๆมันก็เลยมีชื่อเล่นเรียกว่าวรรคแรกนั่นคือ
3: ในแท้
0: วรรคสองคือในเทียมอย่าไปนึกถึงโรคนะครับไม่ใช่โรคอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพียงแต่เรากำลังจะจำแนกให้ได้ว่าในวรรคแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในราชอาณาจักรที่อาจารย์พรมาภาบอกว่ามีบนพื้นดินบนอากาศนะครับแม่น้ำในเขตที่มันเป็นเขตของ
2: ราชอ
0: าณาจักรไทยรวมถึงทะเลใช่ไหมที่เรียกว่าทะเลอาณาเขตก็คือจุดที่น้ำลงต่ำสุดนะครับวัดลากออกไป12ไมล์ทะเลนั่นแหละนั่นก็คือยังถือว่าเป็นราชอาณาจักรอยู่แล้วสังเกตไหมไม่ว่าคนสัญชาติอะไร
3: ค่ะ
0: มากระทำความผิดในราชอาณาจักรตามมาตรา4วรรค1เขาก็จะต้องรับโทษตามกฎหมาย
2: ตามกฎหมายไทย
0: จะมาบอกว่าฉันเป็นคนต่างชาติหรือท่านไม่รู้กฎหมายอะไรแล้วมาทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเพราะการที่บุคคลจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
3: อันนี้จะเรียกว่าหลักดินแดน
2: ค่ะ
3: หลักดินแดน
0: แต่บางทีก็ต้องเห็นใจคนต่างชาติที่หนึ่งนะอาจารย์เพราะบางทีเนี่ย
2: เขาไม่ทราบ
0: เรื่องวัฒนธรรมอย่างเช่นแบบการไปเปลือยกายอาบแดดในบ้านเขาเนี่ยเขาทำได้แต่พอเวลามาทำที่ประเทศไทยนี่จริงๆคนไทยชอบนะ
3: แต
0: ่คนไทยชอบนะชอบดู
2: เอ๊ะอาจารย์คะ
0: แต่กฎหมายไทย
2: ส่วนตัวหรือเปล่าคะ
3: นะคะ
2: ใช่นะคะ
0: ก็กลายเป็นอาจจะเป็นการทำให้เกิดกับอายในที่สาธารณะอะไรเงี้ยการกอดจูบอะไรแบบ
3: อาจจะนำไปสู่อาชญากรรมได้นะคะเขามองเรื่องของความสงบเรียบร้อยในสังคม
0: ซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวศาลท่านก็อาจจะดูพิจารณาอย่างอ
2: าจจะพิจารณาอีกทีแล้วแต่
0: หรืออย่างแบบบางทีเราไปต่างพื้นที่เงี้ยเทศบัญญัติเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ
3: อันนี้จริง
0: จริงไหม
3: นะคะว่า
0: แต่เราจะมาปฏิเสธว่าเราไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสิทธิ์ท่านอาจจะใช้ในการพิจารณาเรื่องการกำหนดโทษว่าอาจจะได้รับน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้เนา
3: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักดินแดนเนี่ยมันไม่ได้มันต้องสามารถที่จะใช้บังคับได้กับคนทุกคนที่เข้ามากระทำความผิดในราชอาณาจักร
3: และ
0: ก็รวมถึงในส่วนที่ถือเสมือนที่เรียกว่าในเทียมมาตรา4วรรค2ด้วย
2: ก็คือเรือเครื่องบิน
0: เรือไทย
2: เรือไทย
0: ต้องเน้นย้ำนะว่าเรือไท
2: ยนะคะ
0: และอากาศยานไทยเท่านั้น
3: ค่ะ
0: นั่นแหละนั่นก็คือในส่วนเนื้อหาที่เราคุยกันแล้วก็เราก็ยังพูดเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดบางส่วนที่มีการกระทำเกิดขึ้นในราชอาณาจักรแล้วผลอาจจะไปเกิดข้างนอกเข้าในข้างในเข้านอก

0: ะไรอย่างเงี้ย
1: คือเป็นไปตามมาตรา5นะคะ
0: นั่นแหละแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอำนาจลงโทษสากลอำนาจลงโทษสากลเช่นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นโจรสลัดเรื่องความมั่นคงความผิดความมั่นคงก็คือจะเป็นความผิดที่อยู่ในภาค2ของอาญา2ภาคความผิดอย
1: ่
0: างเนี้ยพวก
1: การก่อการร้าย
0: นั่นแหละ
1: นะคะปลอมแปลงเงินตาค้ามนุษย์อะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: พวกเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่แม้ว่าอาจจะเป็นการกระทำนอกราชอาณาจักรก็จริงแต่ว่ากฎหมายไทยก็สามารถที่จะไปบังคับใช้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีเรื่องของสัญชาติของบุคคลที่เป็นผู้กระทำเองก็ดีหรือเป็นผู้เสียหายซึ่งเกิดการกระทำความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างนอก
1: นี่คือนอกราชอาณาจักร
0: นอกราชอาณาจักรจริงๆนะครับไม่ได้เกิดบนเครื่องบินไม่ได้เกิดอะไรทั้งสิ้นบนเครื่องบินไทยไม่ใช่ไม่ได้เกิดในท่าในอากาศยานไทยนะครับแต่ไปเกิดเป็นในดินแดนอื่นแต่เผอิญว่ามันมีจุดเกาะเกี่ยวก็คือเป็นคนไทยคนไทยอาจจะเป็นผู้กระทำ
1: หรือเป็นผู้เสียหาย
0: หรือเป็นผู้เสียหายและมันจะต้องมีเงื่อนไขที่ว่ารัฐบาลไทยในกรณีผู้เสียหายเป็นคนไทย
1: จะต้อง
0: ร้องขออะไรอย่างเงี้ยหรือรัฐบาลต่างชาติในกรณีที่คนไทยไปกระทำความผิดนั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือหลักการที่กฎหมายอาญาจะไม่ลงโทษซ้ำอย่างที่คำพิพากษาต่างประเทศเนี่ยเขาไปรับโทษมาจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วในความผิดเนี้ยที่เป็นความผิดตามกฎหมายไทย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเขาไปรับผิดเสร็จปุ๊บเขาโดนคำพิพากษารับโทษเสร็จปุ๊บเขาเดินทางกลับมาประเทศไทยจะไปลงโทษเขาซ้ำอีกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แล้ว
1: ในส่วนนี
0: ้เนี่ยนี่ก็คือเนื้อหานะที่นักศึกษาก็จำเป็นจะต้องไปอ่านในเอกสารการสอนนะครับอันนี้เราก็พูดขึ้นมาเพื่อเป็นหัวข้อให้กับนักศึกษาในการที่จะไปศึกษาด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องรายละเอียดละก็ต้องนักศึกษาก็ต้องไปเก็บรายละเอียดด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าข้อสอบอาจจะออกในลักษณะที่เป็นปรนัยได้เดี๋ยวจะหาว่าอาจารย
2: ์
0: ไม่เตือนนะ
1: เรา
0: จะมาบอกว่าทำไมข้อสอบยากจังนะอย่างที่บอกคราวที่แล้วก็คือข้อสอบเราออกตามหนังสือ
1: เ
0: ท่านั้น
2: เราจะไม่ออกนอกเหนือจากในหนังสือค่ะ
0: แล้วก็คราวที่แล้วเราก็ทิ้งคำถามเอาไว้ทั้งปรนัยและก็อัตนัยนะครับในส่วนของปรนัยเราก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมาตราสี่นั่นแหละนะครับแต่เราก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในส่วนของอัตนัยเองเนี่ยมันด้วยความที่ว่าเวลามันจะเวลาออกอากาศเราจำกัดนะครับเราก็เลยได้อธิบายได้ไม่ได้ละเอียดมากนักก
1: ็
0: เดี๋ยวอาจจะทำให้นักศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจได้วันนี้เราก็เลยมาเริ่มต้นในส่วนที่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยนะครับ
1: โอเค
0: ก็เริ่มแรกเลยครับอาจารย
2: ์
0: เราต้องคุยกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของกฎหมายอาญาเนี่ยกับกฎหมายแพ่งมันก็ต่างกันอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะครับแพ่งมันก็เป็นเรื่องของเอกชนเรื่องของเอกชนสิทธิและหน้าที่ของเอกชนที่เป็นเอกชนด้วยกันนะครับแต่อาญาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐประชากับเอกชนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็คือมันเป็นลักษณะความเหมือนความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายแต่ว่าในส่วนของกฎหมายอาญาเองเนี่ยการที่ใครจะต้องมารับผิดรับโทษในทางอาญาอย่างที่บอกคราวที่แล้วว่าอยู่ๆมันจะผิดเองได้ยังไงมันก็ต้องมาดูตัวบทกฎหมายใช่ไหมครับสิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งหมด3ข
1: ้อมีอะไรบ้างคะ3ข
0: ้อมีอะไรบ้างครับ
2: ก็จะมีองค์ประกอบค่ะ
0: การกระทำนั้นต้องครบ
2: องค์ประกอบของความผิดค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งองค์ประกอบเนี่ยนะคะก็จะแบ่งอีกเป็นองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะคะ
0: ใช่องค์ประกอบภายนอกก็เดี๋ยวเราจะคุยกันอย่างละเอียดเลยแล้วก็วันนี้ก็คงจะคุยกันได้ในสาระเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการครบองค์ประกอบของความผิดอย่างเดียวเนี่ยอ่ะพอดูตัวบทปุ๊บเราก็อย่าเพิ่งไปบอกเขาว่า
2: เขาความผิดนะ
0: เขาผิดจนกว่าจะมั่นใจว่าข้อที่2ก็คือไม่เป็นไร
2: ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดค่ะไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดยกเว้นโทษค่ะ
0: อย่างตัวอย่างที่อาจารย์ลาวันจะชอบยกตัวอย่างก็คือว่าการที่นายกชักปืนขึ้นมายิงนายขอเสียชีวิตเรายังตัดสินไม่ได้ว่า
2: เขามีความผิด
0: นายกนั้นมีความผิดแม้จะครบองค์ประกอบของความผิดแล้วก็ตามในกรณีเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่น
1: ใช่ต้องไปดูด้วยว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรให้ยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ
0: เพราะบางทีการที่นายกไปกระทำกับนายขอเนี่ย

0: อาจจะเกิดจากสิ่งที่กฎหมายเนี่ยให้อำนาจในการกระทำ
1: เช่นการป้องกันตัว
0: นี่ไงในมาตรา68ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยดูแล้วเหมือนการที่กฎหมายอนุญาตให้ทำแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ทำแบบพร่ำเพรื่อนะอาจารย
2: ์ต้องอยู่ในขอบเขตว่าไม่เกินกว่าเหตุนั่นเอง
0: ก็คือมันจะต้องมีการละเมิดหรือมีภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายซึ่งนั่นหมายความว่านายกจะต้องไม่เป็นผู้ไปหาเหตุ
1: ใช่ไม่ใช่ต้องเกิดจากเหตุทะเลาะวิวาทแล้วคุณไปอ้างเหตุป้องกัน
2: อันนี้ไม่ได้
0: เนี่ยอย่างข่าวที่ล่าสุดเนี่ย
1: เรื่องไหนคะ
0: ลุงวิศวะจำได้ไหม
1: อ๋อค่ะ
2: ที่โดนลุมทำละลุม
0: ใช่แล้วตอนนี้ก็ศาลก็มีคำพิพากษาแล้วก็สรุปว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการป้องกันหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นการไปหาเหตุกันมาก่อน
2: เพราะว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ป้องกันตัวที่คุณลุงเขา
0: เพียงแต่ว่าเวลาโซเชียลหรือข่าวที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าไปตัดภาพเฉพาะตอนที่เขามาลุม
1: ตอนที่รถตู้เนี่ยไปปาดจอด
0: เด็ก
1: แล้วก็เดินลงมา
0: แต่ว่าจริงๆมันยังมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่มันจะมาเดินทางมาถึงจุดนั้นอีก
1: ใช
0: ่ไหมครับว่าก็คือแบบก็ท้ากันไปท้ากันมาเนี่ยแหละดึงอันเนี้ย
2: ถ้าจะเข้าหลักทะเลาะวิวาท
0: ถ้าอันนี้ก็คือการสมัครใจเข้าวิวาทซึ่งไม่สามารถที่จะมาอ้างเหตุยกเว้นความผิดในเรื่องของการป้องกันได้อ
2: ัน
0: นี้อ้างไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับอำนาจที่กฎหมายให้เนี่ยคือมันจะต้องเป็นลักษณะของการที่โดนกระทําก่อนใช่ไหมว่ามีการมีภัยนั้นอาจจะมาจากบุคคลก็ได้อาจจะมาจากสัตว์ที่ไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ก็ได
1: ้
0: เอออย่างเนี้ย
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างเช่นสุนัขอ่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ที่จริงมันก็จะมีหลายข้อนะคะที่เข้าเกณฑ์การป้องกันตนโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนของ
0: มาตรา60อีกครั้งนึงแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่าแม้จะเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดที่อาจารย์พรมาภาพูดในข้อแรกแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าบุคคลคนนั้นจะต้องรับผิดจนกว่าเราจะมั่นใจว่าสิ่งนั้นมันไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดที่อาจารย์ปวินีบอกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการป้องชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหาในครั้งที่3หรือครั้งที่4นะครับเดี๋ยวก็ลองไปติดตามชมกันละกันเพราะว่าถ้าสอนวันนี้เนี่ยค
1: ิ
0: ดว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่เรากำลังพูดเนี่ยเราก็ได้มีการสอนเสริมแบบเผชิญหน้ากันไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงช่องทางนี้ก็อาจจะต้องอย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่เวลา2ชั่วโมงนะครับมันคงไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างละเอียดละออใช่มันก็ต้องกระชับนิดนึงพอเสร็จข้อที่2แล้วจริงๆอ่ะพอครบองค์ประกอบมันไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดแต่เราก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่าเขาจะต้องมีความผิดไหมเขาจะต้องดูอีกพิจารณาอีกเหตุหนึ่งก็คือจะต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
2: เช่นกระทำความผิดด้วยความจำเป็น
1: ค่ะคำว่าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษเนี่ยหมายถึงมีความผิดนะคะแต่ไม่ต้องรับโทษ
0: ใช่
1: นะคะตัวอย่าง
2: ความผิดยังคงอยู
1: ่ก็จะเป็นในส่วนของ
0: การกระทำความผิดด้วยความจำเป็น
2: มาตรา67
1: อันนี้มีตัวอย่างเช่นกรณีที่ไปทำลายถ้ำจำได้ไหมคะเรื่อง
0: ถ
1: ้ำขุนน้ำนางนอนที่เขาบอกว่ามีการเสนอใหพังถ้ำไปเลยเพื่อที่จะช่วยเด็ก
0: แก๊งหมูป่า
2: แก๊งหมูป่า
1: แก๊งหมูป่าคราวนี้ก็มีคนบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณกระทำผิดกฎหมายนะนี่คุณกำลังทำลายทรัพยากรแต่ที่จริงแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นกรณีนี้การกระทำนั้นเนี่ยเป็นการเพื่อเขาทำเพื่อความจำเป็นไงเพื่อช่วยเหลืออีกชีวิตหนึ่งตอนนั้นก็มีประเด็นในส่วนของจำเป็นนี่แหละที่เราสามารถหยิบยกขึ้นมาใช้ได้นะคะในส่วนของมาตรา67
0: หรืออย่างเหตุยกเว้นโทษคราวที่แล้วที่อาจารย์ลาวันพูดไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐาน
2: ค่ะ
0: ระหว่าง
2: มากเลย
0: ระหว่างอะไร
2: สามีภรรยา
0: ที่ชอบด้
2: วยกฎหมายเท่านั้นนะคะ
0: การอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสนั้
2: น
0: ไม
2: ่
0: สามารถจะเอามาเป็นเหตุยกเว้นโทษได้แต่ถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานต
1: ้
0: องเน้นย้ำว่าบางฐานชิงทรัพย์ไม่ได้เลยนะ
1: ชิงทรัพย์ไม่ได้ครับนี่คือเป็นการ
0: ใช้กำลังประทุษร้าย
2: ด้วย
0: ไม่ได้โดยเด็ดขาด
1: ความผิดแล้วต้องรับโทษนะคะ
0: ใช่อย่างลักทรัพย์อย่างเงี้ยได
2: ้
1: เช่นสามีไปลักทรัพย์ภรรยาไปให้ภรรยาน้อยอะไรอย่างนี้ผิดไหมคะ
0: อย่างนี้บ้านแตกนะ
1: บ้านแตก
2: อันนี้อาจจะแบบว่าไม่ผิดกฎหมาย
0: ไม่ผิดกฎหมาย
2: แต่กฎผิดกฎบ้าน
0: ต้องรับโทษ
1: แต่ไปมีอะไรกันไปเคลียร์กัน
2: อันนี้อาจจะผิดกฎบ้านนะคะ
1: กฎบ้าน
2: ผิดกฎบ้านค่ะ
0: อย่างที่บอกกฎบ้านก็คืออาจจะโทษประหารแล้ว

0: แต่โทษในทางกฎหมายไม่มีก็เท่ากับว่าไม่มีความผิดนั่นแหละจริงๆแล้วเนาะ
1: จริงๆก็คือไม่มีความผิดอะค่ะแต่โทษบ้านน่ากลัวกว่าโทษบ้านน่ากลัวกว่า
0: บางทีเนี่ยนะ
1: ใช่ไหมคะจันวิทย
0: ์ผมยังไม่มีเรื่องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีกฎบ้านนะครับสารโซเชียลนะครับเนี่ย
1: สารโซเชียลรุนแรง
0: รุนแรงกว่านะ
2: ค่ะใช่
0: รุนแรงกว่าโทษมาตรการทางกฎหมายเสียอีกเพราะอะไรรู้ไหมสารโซเชียลนี่ตัดสินไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีผู้เสียหายร่วมด้วยหนุ่มหัวร้อนนะครับแล้วก็มีคนเดือดร้อนกันเต็มไปหมดเลยมีผู้เสียหายเนี่ยตามมาแบบเหมือนอยากจะมาชื่นชมหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ล้อมโรงพักเลย
2: ตั้งทีมด้วยตลอดนะคะเดี๋ยวนี
0: ้เนี่ยเห็นไหมครับใน3ข้อเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาว่าอ่ะโอเคมันอาจจะครบองค์ประกอบแล้วแหละ เพียงแต่ว่ามันถ้ากฎหมายเนี่ยมันมีความตึงเครียดมากเนี่ยมันก็จะอยู่กันไม่เป็นสุขเลยใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีผ่อนเบาผ่อนหนักบ้างดูพิจารณาเรื่องความหนักเบาของการกระทำอย่างเรื่องความผิดลหุโทษเนี่ยจริงๆแล้วความผิดลหุโทษเนี่ยก็เป็นความผิดเล็กๆน้อย
2: ๆ
0: ซึ่งจริงๆไม่ต้องอาศัยเจตนาก็ได้ถูกไหมแต่ว่าบางทีมันจะไปลงโทษรุนแรงกับความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดูไม่เหมาะสมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีลงโทษอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่2ก็อยากจะฝากนักศึกษาลองไปช่วยดูหน่อยว่าในลักษณะของการที่รัฐจะใช้อำนาจในการลงโทษบุคคลตามกฎหมายเนี่ยรัฐจะพิจารณาจากอะไรบ้างเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้วยในการที่จะศึกษากฎหมายอาญานะครับไม่ใช่ว่ามุ่งลงโทษทำแล้วผิดอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะรู้สึกกลัวไงกับกฎหมายอาญาพอพูดถึงอาญามันก็คือคุกอ่ะพูดง่ายๆบางคนจะนึกถึงคุกก่อนเลยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านน
2: ะ
0: ทุกคนก็จะคิดว่าเรื่องคุกเรื่องตารางมาแล้วแต่จริงๆแล้วโทษ5สถานจำได้ไหมประหาร
1: ชีวิต
0: มีอะไรบ้าง
1: มีประหารชีวิตนะคะจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์เห็นไหมคะก็จะไม่ได้มีเฉพาะว่าจำคุกหรือว่ากักขังเท่านั้นก็จะมีปรับกับริบทรัพย์ด้วยนะคะ
0: ก็จะแยกได้ว่าจริงๆมันกระทบกระเทือนกับสิทธิของตัวผู้กระทำเลยน
2: ะ
0: ตามรัฐธรรมนูญเลยนะสิทธิในการที่จะมีชีวิตอยู่ไม่มีใครจะมาสามารถจะมากำหนดความตายคนไม่โดยหลักสากลอยู่แล้วอะหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักเห็นไหมครับว่าไม่มีใครที่สามารถจะไปกำหนดว่าจะให้ใครตายอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากการกระทำความผิดแล้วมันเป็นความผิดที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดโทษประหารชีวิตในบางที่ก็ยังมีบางที่ก็ไม่มีย
1: กเลิกไปแล้ว
0: หรือบางที่ก็เคยมีแต่ยกเลิกไปแล้วแต่กฎหมายไทยเราก็ยังคง
1: มีอยู่
0: อันนี้เอาไว้อยู่ก็คือการยิงเป้านั่นเองไม่ใช่ยิงเป้าขอโทษจำผิดเอาไปฉีดยาเมื่อก่อนคือยิงเป้านะครับตอนหลังนี่ก็คือเพื่อให้มันสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
1: ตอนนี้วิทย์ไม่ย้อนไปสมัยแขวนคอ
0: ถ้าแขวนคอนี่ก็แสดงว่าย้อนกลับอีกอาจจะเป็นในส่วนของกฎหมายลักษณะอาญาความผิดแล้วก็ได้นะครับตรงนั้นพอดีเมื่อกี้เกิดสับสนนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ยิงเป้าแล้วนะครับตอนนี้
2: เป็นฉีดยา
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยมันก็จะกระทบกระเทือนนะครับเกี่ยวกับเนี่ยสิทธิเสรีภาพก็คือเรื่องของการจำคุก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โทษจำคุกก็อย่างที่บอกมีกับจำตลอดกับจำแล้วมีวันออกเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการกักขังเนี่ยจริงๆมันก็จะดูเหมือนทับซ้อนกับเรื่องของโทษในเรื่องจำคุกแต่ว่ากักขังเนี่ยมันเหมือนเป็นกระบวนการนึงที่ควบคุมตัวเอาไว้ในสถานที่ซึ่งไม่ใช่เรือนจำ
2: ใช่
0: แล้วก็ในบางกรณีที่ผู้กระทำเนี่ยมีโทษปรับแต่ไม่มีเงินชำระค่าปรับ
2: ใช้วิธีการกักขัง
0: ก็ใช้วิธีการกักขังแทนค่าปรับก็ได้นะครับเรื่องปรับก็แน่นอนเป็นโทษทางเศรษฐกิจนะครับก็
2: เราอาจจะโดนบ่อยๆนะคะในเรื่องของคดี
1: จราจร
0: จราจรนี่แหละ
1: อาจารย์แอลจะโดนบ่อยมาก
0: ก็ใบเดิมนึงก็ใบ2ใบบ้างอะไรอย่างงี้นะ
2: ตอนนี้จะถ้ามีบัตร VIP ก็ได้ไปแล้วนะคะเพราะว่า
0: จริ ง
2: ๆ
0: ขอซื้อเป็นแพ็คเกจเข้าไปเลยนะแพ็คเกจรายปีเลยได้ไหมฮะ
1: เป็นคูปองแล้วก็ค่อยๆเสียไปจ่ายเป็นคูปอง
0: แทนที่จะปรับเต็มอาจจะแบบว่าลดลงมาเหลือสัก800
2: บางครั้งแบบว่าเปลี่ยนเลนทับเส้นเนี้ยเราก็มองไม่เห็น
1: อันนี้แบบโดนจอดขาวแดงตลอดเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นความผิดที่เรียกว่าความผิดทางเทคนิคใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: โดนล็อกล้อ
2: แต่ก็ถือว่าเป็นโทษทางอาญานะคะโทษปรับ
0: อ่องครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราได้พูดกันไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ ก็รวมๆแล้วมันก็คือการที่แบบว่าโทษทางอาญาทุกคนก็จะกลัว
1: ใช
0: ่ทุกคนรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาจริงๆเนี่ยอย่างโครงสร้างความรับผิดเนี่ยอาจารย์เห็นป่ะ
2: ค่ะ
0: มันก็ยังมีข้อยกเว้นให้ดูให้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ความผิดยกเว้น
0: เพราะไม่เช่นนั้นแล้วบางทีการกระทำบางอย่างแม้มันจะเป็นความผิดแต่ว่ามันไม่มีเหตุยกเว้นความผิดเลยบางทีมันทำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับแบบ
1: ป้องกันตัว
0: ป้องกันเนี่ยมีคนจะมาฆ่าเราอย่างเมื่อกี้เนี่ยในกอฆ่าชักปืนยิงในขอตายเนี่ยจริงๆแล้วในกออาจจะไม่ได้ต้องการจะฆ่าในขอก็ได้แต่เผอิญว่าในขอเนี่ยชักปืนขึ้นมาจะยิงก่อน
2: ค่ะ
0: นี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้เห็นภาพรวมตรงนี้ก่อนนะครับกลับมาคุยกันต่อครับที่เราคุยค้างกันไว
2: ้
0: นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับข้อแรกเรายังไม่พ้นละเรายังพูดกันไม่จบเรื่องของการว่าการกระทำนั้นต้องครบองค์ประกอบของความผิดคราวนี้เราจะต้องมาเน้นย้ำกันละครับว่าองค์ประกอบในโครงสร้างความรับผิดในข้อที่หนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันคืออะไรบ้าง
1: อะไรบ้างนั่นเอง
2: ในส่วนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยการทั้งหมด4ข้อนะคะนักศึกษาจำให้ดีนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่ามีการกระทำนะคะข้อที่สองคือครบองค์ประกอบภายนอกนะคะข้อที่สามคือครบองค์ประกอบภายในข้อที่4นะคะคือมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
0: ใช
2: ่นะคะมีครบมีถ้าท่องให้ดีๆนะคะมีครบม
0: ีนี่เป็นทริคของอาจารย์
2: เป็นทริคในการให้จำนะคะเรามาเริ่มข้อแรกกันก่อนนะคะในส่วนของมีการกระทำ
0: ครับ
2: นะคะมีการกระทำเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็พูดเกริ่นไปแล้วว่าการกระทำเนี่ยจะต้องเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะที่รู้สำนึกนะคะคือมีการคิดตกลงใจแล้วก็กระทำไปค่ะยกตัวอย่างยังไงนะคะจันวิทย
0: ์ก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยตามหลักโดยปกติเนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกตัวก่อน
2: ยังไงคะ
0: โดยที่บางทีสมมติว่าเราอยากจะดื่มน้ำ
2: รู้ตัวไหม
0: เราต้องรู้สึกตัวก่อนแล้วเราก็หายน้ำนะครับเมื่อกี้อาจจะกินข้าวโพดเยอะไปหน่อยรู้สึกคอแห้งแล้วอยากดื่มน้ำเราก็คิดแล้วใช่ไหมการคิดของเราเนี่ยจริงๆคิดแค่นี้มันก็ยังไม่มีการกระทำยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะเรายังไม่ได้เริ่มลงมือจะทำอะไรจริงไหมเราอาจจะแค่รู้สึกว่าเราอยากจะกินน้ำแต่เราอาจจะยังไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยมันก็ยังไม่ไปมันก็ยังไม่ไปจนครบกระบวนการที่เรียกว่าการกระทำใช่ไหมครับพอคิดเสร็จปุ๊บเราอาจจะแบบว่าโอเคฉันจะต้องไปหาน้ำดื่มแล้วถ้าเราเทียบกันเป็นความผิดว่าฉันอยากจะฆ่าคนคนหนึ่งในกออยากจะฆ่าในขอมันก็คิดแล้วมีเองก็ต้องไม่มีฆ่าม ีฆ่าก็ต้องไม่มีเอง
2: คือหน้าตา
0: เ
2: นี่ยไ
0: ม
2: ่ได
0: ้นะแบบเหมือนกับว่าเราไม่ทับเงากัน
1: แทนฝังใจอะไรหรือเปล่าคะไม่เกี่ยว
0: แถวๆนี้แหละนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราคิดอยู่ในในก่ออาจจะคิดอยู่อย่างเงี้ย
2: แต่กฎหมายเนี่ยไม่เอาโทษการคิดนะคะ
1: ต้องมีการลงมือการกระทำ
0: อาจจะเป็นความผิดบาปในเรื่องของศีลธรร
2: ม
0: นะเรื่องการที่จะไปคิดไม่ดีอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: เป็นความคิดด้านลบนะครับซึ่งก็ไม่ควรจะมีในบุคคลทั่วไป
2: ค่ะ
0: คนที่มีความสำนึกหรืออะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมนะครับเพราะว่าจริงๆการจะฆ่าคนคนหนึ่งนี่อาจารย์ใจมันต้อง
1: ใจต้องนิ่งมาก
0: นะมันไม่เหมือนตบยุงนะ
2: ใช่
0: ใช่ปะ
2: ค่ะ
0: เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะ
2: บางคนมีการวางแผนนะคะอันนี้ก็กฎหมายยังต่างกันเลยนะคะฆ่าเลยกับวางแผนฆ่าก็ต่างนะคะโทษเนี่ยก็จะต่างกันนะคะในส่วนของมาตรา288กับมาตรา289
0: เพราะว่า289เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเหตุฉกรรจ์ของ288
1: ก็มีการวางแผนไว้ก่อน
0: จะมีที่ชอบเห็นเขาตั้งข้อหากันในข่าวอ
2: ่ะ
0: ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับหลอกล่อพาเขาไป อะไรอย่างเนี้ยน่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นโทษหนักกว่าในส่วนของมาตรา288ซึ่งเป็นการฆ่าผู้อื่นอาจจะเป็นการเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีอย่างเงี้ยแต่การคิดในกรณีเนี้ย
2: ค
0: ิดก่อนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการกระทำก็ถือว่าไม่มีความผิดเพราะมันยังไม่ครบองค์ประกอบเลยก็คือเรื่องการกระทำไม่มีต่อให้มีองค์ประกอบภายในคืออยากจะฆ่ามีเจตนาแต่ก็กฎหมายก็ไปเอาผิดไม่ได้
1: ใช่ก็ยังไม่เกิดองค์ประกอบภายนอกนั่นเองนะคะ
0: ถูกต้อง
2: ค่ะ
0: พอตัดสินใจแล้วโอเคฉันจะฆ่าเราจะฆ่าด้วยวิธีไหน
2: ฆ่าเนี่ยมีหลายวิธีมากนะคะเอาวิธีคลาสสิกละกันนะคะก็คือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะเช่นคุณให้ชีวิตหนึ่งสิ้นไปจากโลกใบนี้ก็อาจจะด้วยการใช้ปืนยิงมีอะไรคะวางยาพิษ
0: ก การวาง
1: ยาพิษ
2: หรือแม้แต่การทำร้ายจนถึงตายก็ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณทำร้ายเนี่ยอย่างเช่นใช้ไม้ตีนะคะเช่นตีที่คอ
1: เพิ่งพบไปในข่าวเศรษฐีนี
2: อ๋อ
1: ทีนี้ที่เชียงใหม
2: ่ที่เป็น
1: ใช่ไหมคะ
2: คุณแม่ชี
1: ใช่เป็นแบบ
2: นั้นก็

0: ถือว่ามีเจตนาฆ่านะคะที่เกิดจากการกระทําที่เรียกว่าเคลื่อนไหวร่างกายนะคะคือมีการคิดตกลงใจแล้วก็กระทําไป
1: คิดตัดสินใจแล้วก็ลงมือ
0: ลงมือ
1: พอลงมือเห็นเป้าหมายเรารู้ละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะไปฆ่าละ
0: ค่ะ
1: ก็คือลงมือทำก
0: ็
1: ใช้ปืนเล็งตามที่อาจารย์บอก
0: ค่ะ
1: นะครับก็ใช้ปืนเล็งแล้วก็ยิง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการกระทำ ก็จะมีตัวอย่างนะคะของเอ๊ะแล้วอะไรบ้างที่ไม่เรียกว่าการกระทำนะคะตรงนี้ก็เป็น
2: การ
0: การอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เกิดจากจิตสำนึกของเราเช่นอะไรคะ
1: ในกฎหมายใช้คำว่ารู้สำนึก
0: ไม่รู้สำนึกนั่นเองนะคะแต่ว่าเราเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเช่นเราละเม
2: อ
0: หรือการถูกสะกดจิตหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นนะคะเป็นการผลักนะสมมตินะคะว่าผลักอาจารย์วิวิธไปถูกอาจารย์แหม่มนะคะอาจารย์วิวิธเนี่ยเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ได้รู้สำนึกเลยนะคะการกระทำแบบนี้ถือการเคลื่อนไหวของอาจารย์วิวิธจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำนะคะ
1: แล้วก็จะถือว่าเป็นการกระทำของอาจารย์ปวินี
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยในการกระทำนะอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้กระทำเองก็ได
0: ้
1: อาจจะไปยืมมือคนอื่น
2: เป็นผู้ใช้เป็นผู้ใช้กระทำ
1: อาจจะเป็นในลักษณะถ้าผู้ใช้เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงอาจารย์ผู้ใช้มันจะต้องไปก่อให้คนที
2: ่
1: ผู้ไปก่อให้คนที่ถูกใช้นั้นไปกระทำความผิดเป็นคนละเคสกันนะครับแต่ในกรณีของการให้ผู้อื่นไปกระทำแทนเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมื
0: ออ
1: ย่างยกตัวอย่างเรื่องพยาบาลเอายาพิษจะฆ่า
2: ให้พยาบาลให้ผู้ป่วยกินแล้วพยาบาลเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นยาบำรุงเอาไปให้ผู้ป่วยทานยาพิษไปเงี้ยผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีการกระทำครบและพยาบาลเนี่ยก็เป็นผู้กระทำเป็นผู้คือพยาบาลเป็นผู้มีการเคลื่อนไหวร่างกายในการที่เอายาพิษให้ผู้ป่วยรับประทาน
1: แต่พยาบาลไม่ได้มีความผิดเพราะพยาบาลไม่รู้ข้อเท็จจริง
0: พ
2: ยาบาลไม่ทราบว่าเป็นยาพิษนั่นเอง
1: แล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยาบาลก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำ
2: ค่ะ
1: นะครับก็คือมันเป็นเหมือนกับการที่ใช้ยืมมือผู้บริสุทธิ์ไปฆ่าผู้
2: อ
1: ื
2: ่
1: นที่เรียกว่า innocent agent
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่แหละเห็นไหมครับเรื่องการกระทำเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือแบบไปกระทำเองหรอกอาจจะเป็นเรื่องของการให้สัตว์ร้ายไปทำ อะไรอย่างเงี้ย
2: ให้สุนัขไปกัด
1: อะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการกระทำนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับช็อตเชิญครับก็กรณีนี้เห็นไหมครับว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็คือการที่เป็นการกระทำได้ทุกคนก็จะคิดแบบนั้นเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการกระทำเนี่ยอาจจะรวมถึงในส่วนที่เรียกว่าการไม่กระทำอะไรเลยก็ได
0: ้ยกตัวอย่างนะคะ
2: อันนี้การเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค
0: ่ะกรณีนี้นะคะการกระทำเนี่ยให้รวมถึงการงดเว้นการกระทำด้วยนะคะซึ่งในมาตรา59เนี่ยถ้านักศึกษาดูจากประมวลกฎหมายอาญานะคะวรรคแรกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำใช่ไหมคะนะคะคำนี้คือเป็นการกระทำนะคะที่บอกว่าคิดตกลงใจแล้วก็ได้ลงมือไปนะคะแต่ว่านะคะมาดู59วรรคท้ายนะคะเขาจะใช้คำว่าการกระทำให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นนะคะการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยนะคะให้นักศึกษาขีดเส้นใต้ไปที่คำว่างดเว้นเลยนะคะคำนี้สำคัญมากนะคะ
1: คำแต่ละคำนี่มีความหมายนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าในส่วนของการกระทำเนี่ยเมื่อนักศึกษาเห็นตัวบทในมาตรา59วรรคแรกเนี่ยจะพบว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาแสดงว่าสิ่งแรกที่จะเป็นความผิดก็ต้องมีการกระทำก่อนละถ
0: ู
1: กไหมแต่การกระทำหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวต้องมีการแสดงต้องอะไรแบบการท่าทางอะไรอย่างนี้จริงๆไม่จำเป็น
0: ใช
1: ่และในวรรคท้ายก็คือวรรค5ของมาตรา59ก็บอกว่าการกระทำนั้นก็ยังให้หมายความรวมถึงในสิ่งที่เรียกว่าการงดเว้นที่อาจารย์แอลบอกว่าให้ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้อาจารย์อย่างนี้บางทีเนี่ยนะงดกันละมันไปตีกันในห้องสอบ
2: ใช่ค่ะ
1: อะไรครับ
0: เมื่อครั้งที่แล้วนะคะจาก Facebook Live เนาะเขาก็ถามมาว่าอาจารย์ช่วยเน
1: ้น
0: ว่าตกลงงดเว้นกับละเว้นแตกต่างกันยังไงคะ
1: ถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับก็นี่แหละวันนี้จะมาอธิบายกันอย่างละเอียดเลยเพราะคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ลาวันเขาแบบว่าตามใจนักศึกษา
0: ค่ะ
1: นะครับเขาเห็นว่านักศึกษาถามมาเขาก็อยากจะตอบก็เลยเราเลยดึงเอาคำถามเรื่องของอัตนัยที่เราจริงๆเราเตรียมเอาไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพิเศษกว่าครั้งที่แล้วนะครับทางฝ่ายศิลป์นะครับคุณยอดทีม

0: งานของเราก็ได้จัดเตรียมเอาหมดถึงขั้นแบบ
1: ป้ายหล่นเลย
0: นะครับจะชมแล้วก็แกเหลิงเลยนะครับตอนนี้ แกมือไม้อ่อนเลยนะครับก็กลัวเดี๋ยวคราวหน้าต้องวาดอีกนะครับเพราะว่าจะเป็นภาพประกอบเป็นการ์ตูนนะครับงานศิลป์ที่แบบว่า

0: กอบตรงนี้แหละ
1: ใช่นะคะในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาวิชากฎหมายเนาะเวลาที่เราเห็นข่าวพวกนี้เราต้องคิดอยู่แล้วนะคะว่า
2: เฮ้ย
1: ตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเข้าองค์ประกอบไหมมีการกระทำไหมนะคะการกระทำนั้นเกิดขึ้นแบบโดยเจตนาไหมครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในไหม
0: นะคะแล้วก็ในส่วนที่เรียกว่างดเว้นเนี่ยนะครับก็คือมันก็คือการไม่เคลื่อนไหวร่างกายในส่วนที่การที่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าเขาจะต้องรู้สำนึกด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ตั้งใจที่จะไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
0: ถ้าเรานอนหลับแบบหลับสนิทเลยอย่างเงี้ยโอเคเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็จริงแต่เราอาจจะไม่รู้สำนึกก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าแกล้งหลับ
1: อันนี้ก็อันนี้รู้สำนึกแล้วค่ะเพราะคุณรู้สำนึกในการแกล้งหลับ
2: หรือแกล้งทำเป็นไม่เห็น
0: แบบเวลาขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะไม่อยากลุกก็หลับไปเลยแกล้งตายไปแต่อย่างนี้เราก็ยังถือว่ามันยังเป็นการกระทำที่เรียกว่าการงดเว้นอยู่แต่เป็นจะพิเศษอยู่อย่างนึงในวรรคท้ายเนี่ยนักศึกษาสังเกตดูตัวบทให้ดีการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลตรงนี้คำนี้มันมีนัยยะอะไรมันส่งนัยยะอะไร
1: ใช่ค่ะคำนี้นะคะคือที่จริงแล้วเนี่ยคำว่างดเว้นนะคะให้นักศึกษาจำไว้เลยนะคะว่ามันจะต้องคู่กับคำว่าหน้าที
2: ่
1: หน้าที่ในที่นี้มันจะเชื่อมกับคำว่าเพื่อป้องกันผลนั้
0: น
1: หน้าที่ในที่นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะคะขอยกตัวอย่างเช่นมารดาเนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการดู
0: แล
1: อันคราวนี้นะคะขอให้อาจารย์แหม่มนะคะช่วยอ่านโจทย์นะคะเพื่อประกอบการพิจารณา
0: คราวที่แล้ว
2: นะคะโจทย์จากครั้งที่แล้วนะคะโจทย์ว่านาง A เพิ่งคลอดบุตรเป็นเด็กคือเด็กชาย B นะคะแต่นาง A ไม่ต้องการให้เด็กชาย B เนี่ยมีชีวิตอยู่นะคะก็จะกระทำการฆ่าเด็กชาย B แต่ก็กลัวว่าจะมีความผิดดังนั้นนาง A จึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชาย B เป็นเวลาหลายวันจนกระทั่ง B ถึงแก่ความตายนะคะพอความจริงปรากฏนางเอกก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำใดๆเลยจึงไม่ต้องรับผิดเช่นนี้นะคะ
0: ไม่ได้ทำ
2: ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายใดๆเลยค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมครับนักศึกษาเห็นจากข้อเท็จจริงตรงนี้ไหมว
1: ่า
0: การที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายที่แม่อ้างเนี่ยนางเออ้างเนี่ยจะมาบอกว่าตัวเองไม่มีการกระทำได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่า
2: หน้าที่ต้องกระทำ
1: ดูตามมาตรา 59วรรคท้ายเลยนะคะ
0: เพราะจริงๆแล้วหน้าที่ระหว่างมารดากับบุตรเนี่ยเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งผมไม่แม่นในส่วนของแพ่งนะครับว่ามันอาจจะอยู่ในมาตรา1600กว่าแต่นักศึกษาลองไปเปิดอ่านดูได้เองว่าหน้าที่ที่กฎหมายแพ่งกำหนดไว้เนี่ยคำว่าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยเห็นไหมบิดามารดาที่มีต่อบุตรและในขณะเดียวกันบุตรต่อบิดามารดาก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมายด้วย
1: ยกตัวอย่างอย่างนึงก็คือสามีภรรยานะคะเขาใช้คำว่าคู่สมรสแล้วกันเนา
2: ะ
1: ต่างฝ่ายนะคะก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะภรรยานะคะหกล้มนะคะหัวฟาดพื้นไอ้สามีเนี่ยเห็นภรรยาหัวฟาดพื้นไปแล้วเห็น
0: ค่
1: ะดีใจคือคิดสมในใจอยู่แล้วว่าอุ้ยอยากให้
0: อ
1: ยากโสดแล้วอยากให้ตายไปตั้งนานแล้วเลยมีความคิดว่าฉันไม่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วกันให้เธอนอนอยู่นี่แหละจนถึงแก่ความตายกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นเจตนาฆ่าโดยการงดเว้นงดเว้นเลยคะหน้าที่ในข้อที่หนึ่งก็คือสะชายค่ะเพื่อป้องกันผลนั้น
0: เป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดทดถามว่ากฎหมายอะไรคือกฎหมายแพ่งตรงนี้มันไม่มีการอธิบายหรือเขียนหรือบัญญัติเอาไว้ในตัวบทแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรู
1: ้ถูกค่ะ
0: ว่าคำว่างดเว้นนั้นก็คือหน้าที่และหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ในการป้องกันผลซึ่งกฎหมายบอกว่าคุณต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยแหละมีปัญหาแล้วใช่ไหมว่าคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่มีการกระทำไม่ได้ครับอันคือหน้าที่ที่หนึ่งนะครับนักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดอ่ะเรามาดูหน้าที่ที่สองครับหน้าที่ที่สองนั้นก็คือหน้าที่ที่เกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆไม่มีหน้าที่อะไรเลยตามกฎหมายก็ไม่มี
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยเหตุที่ไปกระทำไปแล้วมันทำให้เกิดหน้าที่นี
2: ้
0: แสดงว่ามันจะต้องทำให้ตลอด
2: ตัวอย่างที่พบบ่อยๆ
0: เช่น
2: ตัวอย่างที่พบบ่อยๆนะคะก็เช่นพาคนตาบอดข้ามถนนเห็นเขากำลังจะข้ามถนนและหวังดีพาเขาข้ามถนนพอไปถึงเกาะกลางปุ๊บอ้าว รถเมย์มาแล้วทิ้งคนตาบอดไว้กลางถนนแล้วตัวเองก็วิ่งไปขึ้นรถเมย์ของตัวเอง
0: คนที่พาข้าม
2: คนที่พาข้ามถนนเนี่ยทิ้งคนตาบอดไว้เกาะกลางแล้วตัวเองก็วิ่งไปขึ้นรถเมย์ของตัวเองเช่นนี้ถือว่าเป็นการงดเว้นอย่างหนึ่งใช่ไหมคะจันทร์
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหน้าที่อันเกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆคือจริงๆกฎหมายไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องพาคนตาบอดข้ามถนนนะถูกไหม
2: แต่คุณหวังดีแต่ไปไม่จบ

0: แต่คุณอะเมื่อคุณเข้าไปทำแล้วมันเลยกลายเป็นว่านั่นอะคือมันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำและว่าคุณจะต้องระมัดระวังไม่ให้คนตาบอดที่คุณจูงไปเนี่ยเกิดอันตรายขึ้น
1: ใช่
0: เนี่ยเห็นไหมจากไม่มีหน้าที่เลยกลายเป็นมีหน้าที่ไปเสียแล้วนะครับ
1: ขอยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะอันนี้น่าจะเคยเห็นกันนะคะก็คือเช่นกรณีที่เราเนี่ยรถเสียแล้วจอดข้างทางอาจจะเห็นรถ10ล้อเนาะที่เขาแบบรถเสียปุ๊บยางแตกหรืออะไรก็ดีแล้วก็จอดอยู่ข้างทางสิ่งที่คุณต้องกระทำเลยคือหน้าที่ที่คุณจะต้องป้องกันไม่ให้ผลนั้นมันเกิดก็คืออันตรายที่เกิดกับบุคคลที่ใช้รถใช้ถนนนะคะเขาเนี่ยก็จะต้องมีความต้องนะคะป้องกันผลนั้นโดยการเอากิ่งไม้มาวางนะคะหาผ้าสีแดงนะคะหรืออะไรมาเพื่อเป็นการเตือนนะคะให้ผู้ที่จดรับที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะคะป้องกันจะแซงหรือจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ทำตรงนี้นั่นแหละค่ะคุณจะโดนเป็นการกระทำโดยการงดเว้นทันทีเพราะว่ามันเกิดจากการกระทำของคุณที่คุณสร้างมันขึ้นมานะคะ
0: ถึงแม้ว่าจริงๆแล้ว อุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้กระทำในการที่จะป้องกันหาอะไรป้องกันเนี่ยโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วตัวเขาจะบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็เขาขับมาชนเองแต่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
2: ถ้าคุณไม่เปิดไฟกระพริบไว้หรืออะไรไว้เป็นการเตือนส่งสัญญาณสักนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อมาเราคุยกันเรื่องหน้าที่ข้อที่3นะครับก็คือหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจง
1: ค่ะ
2: ค่ะก็อย่างเช่นนะคะ เป็นยามสระว่ายน้ำ
0: เ
2: น
0: ี่
2: ย
0: ค่
2: ะเป็นการ์ดเป็นการ์ดสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นมีหน้าที่ที่ต้องช่วยคนจมน้ำหรือป้องกันไม่ให้คนจมน้ำแต่เห็นคนจมน้ำเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ช่วยไม่ได้ลงไปช่วยทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำเพื่อช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้างดเว้นในข้อที่สาม
0: หรืออย่างป้ากับหลานก็คือโครงการฝากหลานไว้กับป้าครับเราก็มีโครงการตำรวจฝากบ้านไว้กับตำรวจ
1: ใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้ฝากหลานไว้กับป้
1: า
0: ถามว่าป้ากับหลานเนี่ย
1: มีหน้าที
0: ่ป้ามีหน้าที่กับหลานไหมโดยกฎหมาย
1: ตามกฎหมายแพ่งนะคะจะไม่มีจะมีเฉพาะบิดามารดากับบุตรเท่านั้นนะคะหรือบุตรที่มีต่อบิดามารดานะคะถ้าส่วนเป็นคุณป้าเนี่ยจะไม่มี
0: ฝากหลานไว้กับป้าก
1: รณีฝากหลานไว้กับป้านะคะป้าเนี่ยรับปากนะคะในการที่จะดูแลหลานเพราะฉะนั้นคุณป้าเกิดหน้าที่ค่ะไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายข้อที่1แต่จะเป็นหน้าที่ในข้อที่3นะคะก็คือเกิดจากสัญญาที่คุณไปสัญญาโดยเฉพาะเจาะจง
0: ฝากลูกไว้
1: ค่ะจะเป็นข้างบ้านนะคะเหม
0: ือ
1: นกันข้างบ้านก็เหมือนกัน
2: ไม่ถึงว่าต้องเป็นญาติพี่น้อง
1: ใช่ไม่ต้องถึงเป็นญาติพี่น้องเพราะคุณได้สัญญาเขาไว้แล้วว่าคุณจะทำหน้าที่นี้ในการดูแลเขานะคะสมมุติว่าคุณปล่อยให้เด็กที่คุณ
2: อยู่ในปกครอง
1: เนี่ยนะคะเกิดอันตรายนะคะแล้วคุณก็มีเจตนาอยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าฉันไม่ทำเนี่ยเธอต้องได้รับอันตรายแน่ๆอันเนี้ยถือว่าเจตนาโดยการงดเว้นนะคะ
0: หรือหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงอีกอย่างนึงก็คือเขากำหนดว่าให้ทำนะอย่างกรณีมันเคยเป็นข้อสอบที่อาจารย์ลาวันเขาออกแล้วเขาก็จะโทษว่าอาจารย์นิวิทย์ออกคือตอนนั้นอาจารย์นิวิทย์ยังไม่เข้ามาทำงานเลยนะครับพออะไรยากๆแกก็จะโยนมาทางนี้หมดนะฮะวันนี้ไม่มานะครับก็เลยขออนุญาต
2: ทาได้นะคะ
0: ทาดังๆได้เลยนะครับพอชวนมาแล้วไม่ยอมมานะ
1: ฮะ
0: ก็อย่างเช่น
2: เป็น
0: หน้าที่ก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยต้องกั้นไม้เพื่อเวลารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยกั้นไม้เพื่อไม่ให้รถวิ่งสวนเข้าไปในขณะที่รถไฟกำลังแว่นแล่นผ่านอยู่ใช่ไหมครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคงดูฟุตบอลดึก
1: ง่วง
0: มากนะครับก็เลยหลับในหน้าที่เลย
1: ใช
0: ่แล้วก็เกิดเหตุน่าเศร้าก็คือไม่ได้ยกไม้ลงมาก็เลยกลายเป็นว่ารถมันก็ไปชนกับรถไฟเข้
1: า
0: เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยนี่ก็คือหน้าที่อย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับว่ามันเป็นหน้าที่โดยเจาะจงว่าคุณต้องทำนะซึ่งอาจจะเกิดจากภายใต้สัญญาจ้าง
1: อันนี้สำคัญนะคะเช่นอย่างคุณพยาบาลก็ดีอย่างเงี้ยพยาบาลที่จริงมีเขามีหน้าที่นะคะที่เกิดจากตามสัญญาจ้างเนาะนะคะในการดูแลผู้ป่วยนะคะแต่บางพยาบาลเนี่ยกลับทำผิดซะเองนะคะคืออย่างเช่นนะคะหมั่นไส้คนไข้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่
0: าง
1: แล้วถ้าไม่ช่วย
0: พ
1: ี่พยาบาลเถื่อนอันนี้ไม่ใช่พยาบาลเถื่อน
0: พยาบาลจริงๆวิชาชีพจริงใช่ไหม
1: แค่ตัวอย่างเฉยๆว่าย
0: กตัวอย่างนะ
1: ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยฉันคู่อริมาเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วมีเจตนาอยู่

0: ให้เขาตายนะคะแต่ที่จะไปกระทำโดยการเคลื่อนไหวนะคะแกก็บอกว่าเฮ้ยเห็นเนี่ยช็อกไปแล้วนะคะเขามีหน้าที่ต้องช่วยแต่เขาไม่ช่วยนะคะเพราะว่าต้องการให้เขาเนี่ยเสียชีวิตอยู่แล้วกรณีนี้ก็จะถือว่าเป็นการกระทำโดยการงดเว้น
1: งดเว้นการกระทำ
0: ซึ่งเกิดจากเจตนาด้วย
1: มีหน้าที่ต้องป้องกันผลและหน้าที่นั้นนักศึกษาจะต้องระบุให้ได้ว่ามันเป็นหน้าที่อะไร
2: อะไรบ้าง
0: ใช่
1: บางทีตอบมาลอยๆแค่งดเว้นอย่างเดียวใช่คำตอบถูกไหมถูก
0: แต
1: ่มันไม่ครบข้อจริงหน้าที่เนี่ยเราจะต้องระบุลงไปให้ชัดเจน
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างเมื่อกี้อาจารย์ปวินีบอกว่าอ่ะโอเคนะมันเป็นหน้าที่โดยเจาะจงหน้าที่อันเกิดจาก
2: กฎหมาย
1: กำหนดหน้าที่อันเกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆและหน้าที่สุดท้ายครับอาจารย
0: ์ค่ะหน้าที่สุดท้ายนะคะเขาจะเรียกว่าหน้าที่เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: ยกตัวอย่างค่ะกรณีที่สมมตินะคะว่าคุณปู่คุณย่านะคะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมานะคะก็คือเป็นหลานตัวเองละกันนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อกำหนดเอาไว้ว่าปู่หลานนะคะปู่จะต้องมาดูแลหลานเขามีแต่บิดามารดาต้องดูแลอัน
1: นี้จะต่างจากเคสเดิมที่ฝากหลานไว้กับป้านะมันคนละเคสนะครับเพราะนั้นมันเป็นเจาะจงเฉพาะพีเรียดแต่เคสนี้คือปู่กับย่าเนี่ยดูแล
0: หลาน
1: หลานคนนี้เหมือนอยู่ตลอดเวลาเลย
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นเราก็จะตีเป็นในกรณีเป็นหน้าที่ในข้อที่4ไปนะคะหรือเป็นหลานนะคะที่มีหน้าที่ในการดูแล
2: ป
0: ู่ย่าตายายนะคะที่เขาเลี้ยงเรามานะคะเนื่องจากว่ากฎหมายเขาไม่ได้มีเขียนนะคะเราก็ด้วยประเพณีอันดีงามของเราเนาะต้องมีความกตัญญูนะคะเราก็จะตีความว่ากรณีแบบนี้เป็นหน้าที่นะคะเรียกว่าความสัมพันธ์พิเศษนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือเป็นกรณีที่นะคะหัวหน้ากลุ่มนักปีนเขานะคะได้พาลูกทีมเนี่ยไปปีนเขาถามว่าเกิดจากหน้าที่ตามสัญญาโดยเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าก็ไม่ใช
2: ่
0: นะคะแต่ด้วยความที่คุณแพ็กกันไปเป็นทีมแล้วจึงเกิดหน้าที่นะคะในการที่คุณจะต้องช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็คือถือว่าจะเป็นหน้าที่ในข้อที
2: ่รวมถึงไกด์ทัวร์ด้วยไหมคะ
0: อันนี้ต้องดูค่ะว่าไกด์ทัวร์เนี่ยเขามีสัญญาหรือเปล่
1: า
0: ถ้าเขามีสัญญาเราก็ต้องไปตีความนะคะตามข้อที่3
1: ว่าอาจจะเป็นหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจง
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะไม่ใช่หน้าที่ในสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์พิเศษก็ได
0: ้ค่ะ
1: หรืออย่างบุตรนอกสมรสของบิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยจริงๆแล้วอำนาจในการปกครองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอำนาจของบิดาตามข้อเท็จจริง
0: ค่ะ
2: จะเป็นของมารดา
1: เป็นของมารดาตามกฎหมายแพ่งซึ่งแน่นอนความแม่ลูกเขาก็จะใช้อำนาจในการปกครองถ้าใครเรียนแพ่งอยู่ตอนนี้ก็คือแม่มารดาก็จะเป็นผู้ให้ความยินยอมในการไปทำการกระทำอะไรก็แล้วแต่ต้องได้รับความยอมตามมาตรา21แห่งประมวลกฎหมายแพ่งนะครับแต่คราวนี้บิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาแล้วก็เป็นบุตรนอกสมรสเนี่ยแต่บิดาอาจจะไม่ได้เลี้ยงแบบไม่ได้เอาไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ารับไปเป็นบางครั้งคราวเอาไปดูแลบ้างเอาไปเที่ยวอะไรแบบพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่ดูแลสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดหน้าที่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์พิเศษนะครับซึ่งพ่อจะมาปฏิเสธไม่ได
2: ้
1: นะครับ
0: ค่ะก็ขอสรุปนะคะ4ข้อทั้งหมดนะคะหน้าที่เกิดจากกฎหมายนะคะบัญญัติเอาไว้ข้อที่2นะคะก็คือหน้าที่เกิดจากการกระทำครั้งก่อนของตนข้อที่3นะคะก็คือหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงนะคะหรือตามสัญญาจ้างนะคะข้อที่4นะคะก็คือหน้าที่เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษคราวนี้แล้วละเว้นนะคะอาจารย์แตกต่างกันยังไงคะ
1: คราวนี้ละเว้นมันก็เป็นลักษณะของการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเหมือนกัน
2: ค่ะครับงดเว้นเลย
1: เหมือนงดเว้นทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: ต้องรู้สำนึกแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ที่ระบุอย่างมาตรา59วรรคท้าย
0: ค่ะ
1: มันอาจจะเป็นหน้าที่
2: หน้าที่นั้น
1: สี่นะไม่ใช่หน้าที่สี่หน้าแต่มันเป็นหน้าที่โดยทั่วไป
2: หน้าที่ของพลเมืองดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน้าที่ทั่วๆไปอย่างเช่นคือที่มันเคยมีข่าวนึงอะค่ะที่มันเคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าวินมอไซค์เนี่ยขับพาผู้โดยสารเนี่ยไปส่งที่สะพานไม่แน่ใจสะพานแขวะอะไรเงี้ยแล้วผู้โดยสารเนี่ยกำลังจะกระโดดสะพานตายซึ่งวินมอไซค์เน
1: ี่
2: ย
1: ฆ่าตัวตาย
2: ใช่กระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตายวินมอไซค์เนี่ยก็เห็นเหตุการณ์อยู่แต่ก็ไม่ได้เข้าไปห้ามก็ปล่อยให้เขากระโดดน้ำลงไปกระโดดสะพานลงไปอย่างเงี้ยค่ะเข้าละเว้นไหมคะกับพลเมืองดีที่เราสามารถเข้าไปคุยเรียกกล่อมหรือว่าพูดคุยกับเขาได้ไม่จำเป็นต้องลงน้ำไปช่วยเขาด้วยซ้ำ
0: ค่ะก่อนอื่นเราต้องมาแยกก่อนว่าเป็นงดเว้นหรือละเว
2: ้น
0: กรณีนี้สังเกตว่าไม่เข้าเลยข้อ1ถึงข้อที่4เมื่อกี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่งดเว้
1: น
0: คราวนี้ต้องมาดูว่านะคะ

0: ในมาตรา374เนี่ยเขาบอกว่ามีหน้าที่หนึ่งเขาเรียกว่าหน้าที่ของพลเมืองดีนะคะที่ถ้าคุณช่วยได้คุณก็ต้องช่วยค่ะ
1: การที่เห็นผู้อื่นนั้นตกอยู่ในภัยอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตและตัวเองช่วยได้และไม่ควรจะกลัวภัยอันตรายเช่นนั้นแต่กลับไม่ช่วย
2: แต่ไอ้อันเนี้ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเห็นคนจมน้ำไอ้เราก็ว่ายน้ำไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องกระโดดลงไปช่วยเพราะว่ากลัวมาตรา374นะคะ
0: กลัวโดนปรับ
1: ก็จะไม่งั้นก็จะกลายเป็นตายหมู่
2: เพียงแค่ตะโกนให้คนช่วยหรือว่าโยนห่วงยางอะไรอย่างงี้ให้เขาก
1: ฎหมายเขามีเจตนารมณ์อย่างงี้ครับจารย์คือเขาไม่ต้องการให้เราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเราทำได้เราควรจะช่วยส่งกิ่งไม
0: ้
1: หรือไปตามคนที่เขาว่ายน้ำเป็นนะครับอย่างเขาตกบ่อจระเข้เนี่ยไม่ต้องลงไปถูกไหม
0: ค
1: ือกฎหมายไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องลงไปช่วยเขาอย่างนั้นไม่งั้นมันก็เราก็จะต้องเห็นไหมพยานอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตและตัวเองเนี่ยช่วยได้คำว่าช่วยได้ก็คือมันต้องปลอดภัยทั้งตัวเราและเขา
0: เท่าที่ช่วยได
1: ้เออ
0: ค่ะ
1: ครับถ้าตกบ่อจระเข้ไปนี่ก็ไม่ต้องไปช่
2: วย
1: หรอกแต่เราจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อาจจะต้องพยายามอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้คือถ้าเราทำจนถึงที่สุดแล้วสุดความสามารถแล้วเราก็จะไม่ได้เป็นการละเว้นในการกระทำนั้นนะครับ
3: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
5: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
4: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
6: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
8: ดีค่ะ
7: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
8: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
7: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
9: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
10: ยากได้ภาษาค่ะ
7: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
10: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
11: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
3: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สวัสดีค่ะ
7: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
3: มสท.ที่ไหนเวลาใดใคร ก็เรียนได
12: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอานุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
13: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
14: คร
13: ับ ท่านโทรมาพอดี
15: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
16: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
17: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
18: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอครับ
19: น้องก็พูดถูกครับ
20: ไม่โกงด้วยหรอ
21: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
22: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
23: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
24: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
25: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
26: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
27: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
28: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
25: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
27: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
23: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
29: I returned here for just one reason. I fell in love.
30: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการสอนเสริมชุดวิชากฎหมายอาญา1ครับวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของความผิดนะครับเรื่องการกระทําเราพูดจบกันไปแล้วในเบรกแรก
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างที่เป็น
1: ข้อที่2
0: การ์ตูน
2: เป็นน่ารักน่ารัก
0: ให้ลองดูเพื่อประกอบการอธิบายที่เราอธิบายไปแล้วนะครับเพื่อให้นักศึกษาอาจจะได้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำมากขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เชิญรับชมได้เลยครับ
3: นางชื่นต้องการฆ่านายชอบบิดาของตนเพื่อหวังสมบัติโอ้โหนายช่วยน้องละมาพอดีเลยโอกาสเหมาะและจะต้องทำอย่างนี้จึงแกล้งทำในช่วยอย่างแรงเพื่อให้ไปชนในชอบบิดาของตนตกบันได
4: โอ้ยเอ้ยพ
3: ่อในช่วยน้องชายเซด้วยแรงผลักไปชนในชอบตกบันไดดังที่นางชื่นตั้งใจไว้ในโฉมซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนายชอบเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างและต้องการให้นายชอบตายอยู่แล้วเพราะหวังสมบัติเช่นกันจึงแกล้งทำเป็นไม่เห็นทั้งที่ตนสามารถช่วยเหลือได
4: ้จะรีบไปทำงานมาตกอะไรตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวก็หาย
3: ผู้ใดมีความผิดอาญาบ้าง
1: ค่ะจากโจทย์นะคะก็จะมีตัวละครที่ชื่อใกล้กันนิดนึงนะคะก็คือพูดง่ายๆค่ะจะมีนางชื่นนะคะจะเป็นคนกระทำนางชื่นเนี่ยเขาก็จะต้องการฆ่าบิดาเนาะนะคะบิดาเนี่ยชื่อนายชอบนะคะต้องช่วยกันจำชื่อนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ทำเองอ่ะไม่ผลักตกบันไดเองโดยตรงนะคะแต่กลับผลักนะคะน้องชายนะคะที่ชื่อว่านายช่วยนะคะเพื่อไปถูกบิดาแล้วก็ตกบันไดนะคะกรณีนี้เราเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะถามว่าแบบเนี้ยนายช่วยนะคะที่เป็นน้องชายเนี่ย
0: ผลออกก็สอบเองยังงงคิดดูแล้วกันนักศึกษาจะไม่งงเลย
1: ค่ะตกลงแล้วน้องชายนะคะเรียกน้องชายแล้วกันเนี่ยที่เขาเซไปตกเนี่ยนี่มีการกระทำไหมคะ
0: เออนี่ไงประเด็นคำถามตรงนี้จะเห็นได้ว่าต้องพิจารณากันดูก่อนนะครับว่าการกระทำคืออะไร
1: การกระทำนะคะที่เราพูดกันไปในเบรกที่แล้วนะคะก็คือคิดตกลงใจแล้วก็กระทำไปโดยรู้สำนึกนะคะแต่ว่าในกรณีนี
0: ้น
1: ะค
0: ะ
1: นายช่วยที่เป็นน้องชายเนี่ยเขาเซด้วยแรงผลักกรณีนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำนะคะคนที่มีเจตนาฆ่าจริงๆเนี่ยไม่ก็คือนางชื่นนะคะซึ่งเป็นลูกสาวที่ต้องการสมบัติต้องบอกว่านางชื่นเนี่ยมีเจตนาฆ่านะคะโดยการยืมมือคนอื่นนะคะไปกระทำนะคะกรณีแบบนี้คือเปรียบเทียบง่ายๆค่ะว่าน้องชายตนเองเนี่ยไม่ต่างอะไรกับมีดกับปืนนะคะ
0: อันนี้อาจจะเป็นเหมือนการดูจากภาพแล้วก็เราเวลาก่อนที่เราจะตอบหรือการวินิจฉัยในการตอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยตอบคำถามอัตนัยเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคอย่างเนี้ยในการที่เราจะมาวินิจฉัยหรือการกำหนดประเด็นก่อนก็ได้แต่สิ่งที่อาจารย์ปวินีกำลังพูดเนี่ยอาจารย์ปวินีกำลังปรับเข้ากับการวินิจฉัยและอย่างที่เราแนะนำกันไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าในคำตอบที่เป็นอัตนัยเนี่ยอยากจะเห็นคำตอบที่มีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด3ส่วนถ้าเราคุยกันในเคสเนี้ยเรื่องของการกระทำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวบทที่เขียนไว้ชัดเจนแต่นักศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องอธิบายเรื่องการกระทำคืออะไร
1: ใช่
0: ด้วย
2: สร้างของกฎหมาย
0: ประกอบด้วยนะครับว่าการกระทำนั้นก็คือมันจะต้องเกิดจากการที่จะคิดตัดสินใจลงมือกระทำ
2: ก็ต้อง
0: ในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับด้วยตนเอง
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: ถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้นะคะถ้าให้เฉลยเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูที่นางชื่นก่อนนางชื่นนะคะมีเจตนานะคะนางชื่นกระทำไปนะคะโดยการคิดตกลงใจแล้วก็กระทำไปนะคะเพราะฉะนั้นนางชื่นนะคะที่เป็นคนผลักเนี่ยจึงมีความผิดตามกฎหมายแต่ว่าถามว่าคีย์เวิร์ดนะคะในการตอบข้อสอบเราก็จะต้องไปเน้นที่การกระทำ
0: ครับ
1: นะคะการกระทำที่รู้สำนึกนะคะส่วนถ้าเราจะเป็นการเพิ่มนะคะในส่วนของเหมือนเพิ่มคะแนนเข้าไปนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาในส่วนของนายช่วยนะคะที่เป็นน้องชายนะคะก็จะต้องตอบให้ได้ว่าการเซของนายช่วยเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทำนะคะนายช่วยจึงไม่มีความผิดใดๆนะคะในกรณีนี
0: ้คำถามข้อนี้อาจารย์ปวินีเปิดกว้างๆ
1: ค่ะ
0: ครับไม่ได้ระบุว่า ตกลงแล้วใครในช่วยในชื่อในชอบอะไรเนี่ยจะผิดอะไรเนี่ยคือบางทีเป็นคำถามกว้างๆเพื่อเป็นการเปิดให้เกิดจากความให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดนิดนึงก่อนว่าคำถามเนี่ยใครจะต้องรับผิดบ้าง
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะไปมองที่ปลายเหตุก
1: ็
0: คืออ้าวก็ไอ้นี่มันเซลงไปนี่ถ
1: ู
0: กไหมแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการกระทำของบุคคลที่ต้องการจะกระทำแล้วก็เหมือนกับเคยเล่นไหมเด็กอ่ะเพื่อนนั่งเรียนอยู
1: ่ผลัก
0: เราก็แกล้งผลักเราใช้มือเพื่อนอีกคนนึงอ่ะไปตีหัวมันหน้าแล้วก็บอกว่าแล้วก็ชี้ว่าไอ้เนี่ยทำ
1: แล้วตกลงเพื่อนคนนั้น คนที่ถูกจับมือไปตีเนี่ยผิดไหมคะ
0: เขาก็ไม่ผิดสิครับ
1: ถู
0: กไหมเพราะเขาไม่ได้มีสำนึกเขาไม่รู้สำนึกในการกระทำ
1: เหมือนกันนะคะกับกรณีนายช่วยน้องชายนะคะถ้าใครอ่านมาไม่ดีนะคะก็อาจจะถูกหลอกตอบว่านายช่วยผิดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเสียคะแนนไปนะคะส่วนตัวละครอีกคนนึงค่ะคือใครคะคนนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะคะแต่เขามาเห็นเหตุการณ์เข้าคนนั้นนะคะก็คือนายโฉมซึ่งที่จริงมีเจตนาในการคือลึกๆนะคะอยากให้บิดาเนี่ยเสียชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าอยากได้
0: พ่ออาจจะรวยนะครับทิ้งมรดกได
1: ้
0: แบบมีทรัพย์สินเงินทองมากก็รู้ว่าการที่จะปล่อยให้พ่อตัวเองนี่ซึ่งตกบันไดมาจากการที่ถูกผลักเซมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตกลงมาเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าก็ดีละประจวบเหมาะพอดีตัวเองไม่ต้องกระทำอะไรนะครับ
1: นะคะเลยไม่พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะกรณีแบบนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่ามันเป็นงดเว้นหรือเปล่านะคะจากที่เคยพูดไปแล้วนะคะคืองดเว้นทั้งคู่กับหน้าที่เนาะนะคะทั้งหมด4ข้อกรณีนี้นะคะบุตรมีหน้าที่นะคะที่จะต้องดูแลบุพการีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะจึงเป็นการกระทำโดยการงดเว้นค่ะหน้าที่ในข้อที่1นะคะอาจารย์วิวิธนะคะได้บอกไปแล้วว่าเราจะต้องตอบให้ได้ด้วยนะว่าหน้าที่ข้อไหนนะคะอันนี้ใช่จะท
0: ำแต่สิ่งแรกที่อยากจะเน้นย้ำก่อนว่าอาจารย์ปวินีคือแบบว่าอธิบายไปเลยไงแต่หลักกฎหมายสำคัญ
1: อัน
0: เนี้ยเรารู้แล้วในส่วนของข้อที่จริงตามคำถามเนี้ยมันจะวัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระทำแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยการกดเว้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกในการตอบเริ่มเขียนคำตอบนะอาจารย์เราควรที่จะต้อง
2: วางหลักกฎหมาย
0: มีหลักกฎหมายเสียก่อนที่เกี่ยวข้อง
2: ในพาราทับแรกก็มีหลักกฎหมาย
0: คำว่าหลักกฎหมายเนี่ยเอามาเคลียร์กันก่อนเพราะคราวที่แล้วเราอาจจะไม่ได้คุยกันบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์มันยาวจังเลยอ่ะผมท่องไม่ไหวอ่ะใครจะไปนั่งท่องแล้วเราก็ไม่ได้เอาประมวลเข้าไปถูกไหมครับอาจารย์พอจะแนะนำเทคนิคให้นักศึกษาไหมในการจำตัวบทเนี่ย
1: ก็นะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วกัน
0: ของอาจารย์แนวว่าไง
1: ตอนสมัยเรียนแล้วกันนะคะ
0: เมื่อสัก20ปีที่แล้ว
1: พอดีเลยค่ะ
0: โอ้20ปีแล้วนะครับ
1: 20ปีนะคะเป็นการ
2: บอก
1: คำนวณอายุเอาเองนะคะก็นะคะตอนเด็กๆเนี่ยจะใช้วิธีนะคะเมื่อกี้เคยพูดไปแล้วให้ขีดเส้นใต้ให้ใช้ไฮไลท์นั่นเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะคะในการจำแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจำคีย์เวิร์ดได้อย่างเดียวแล้วนอกนั้นคุณจะแต่งเองก็ไม่ใช่นะคะเราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องท่องจำประมวลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างเช่นวรรคที่1ต้องจำคีย์เวิร์ดคำไหนนะคะคุณก็ต้องไปดูว่าคำไหนนั้นเป็นคำที่สำคัญนะคะที่จะต้องดึงมาตอบในข้อสอบนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะเราก็จะต้องพูดถึง59วรรค1นะคะกับ59วรรคท้ายหลักสรุปหลักกฎหมายนะคะเราก็จะต้องวางหลักไปว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะคือหรือหลักกฎหมายที่ปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้แก่นะคะเราจะไม่ใช้คำว่าบัญญัติว่านะคะเราจะใช้กว้างควรจะหลีกเลี่ยงคำว่าบัญญัติว่านะคะก็ท่องนะคะในส่วนของมาตรา59วรรค1นะคะบุคคลจะต้องนะคะได้รับโทษในทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทำ
0: ร
1: ับผิดในทางอาญา
0: ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาจะเขียนแค่นี้พอเพราะว่าในส่วนข้อความอื่นๆเนี่ยมันก็คือในส่วนที่ว่าถ้ากระทำเราไม่มีเจตนาเนี่ยแต่ว่าอย่างเช่นเรื่องประมาทเดี๋ยวไว้เรียนครั้งหน้าหรือการกระทำที่เรียกว่าไม่มีเจตนาผู้กระทำจะต้องรับผิดในกรณีที่กฎหมายบัญญัติแต่อันนี้อาจจะไม่ต้องเขียนนะครับแล้วอย่างของอาจารย์พรมาพาเนี่ยเวลาตอนสมัยอาจารย์เรียนเทคนิค
2: ก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคส่วนตัวเหมือนกันก็อย่างที่อาจารย์แอลบอกถึงยังไงเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องจำดังในประมวลกฎหมายเนี่ยว่าแบบเป็นคีย์เวิร์ดหรืออะไรไม่ใช่ว่าจะจำไม่ได้เลยแล้วบอกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้วัฒนธรรมมันเป็นแบบนี้จารีตประเพณีเป็นแบบนี้อันนั้นก็คงจำไม่ได้นะคะก็แต่ว่าจะไม่ใช้คำว่าบัญญัติไว้ว่าอย่างที่อาจารย์แอลบอกค่ะเพราะว่าถ้าคุณใช้คำว่าบัญญัติไว้ว่าเนี่ยแปลว่าทุกถ้อยคำต้องถูกต้องตามประมวลกฎหมายนะคะอาจจะใช้คำว่าวางหลักไว้ว่าหรือกฎหมาย
0: มีสาระสำคัญ
2: มีสาระสำคัญว่าแล้วก็ เอาตามเอาแบบความเข้าใจ
0: อธิบายตามความเข้าใจ
2: แต่ต้องอิงตามประมวลกฎหมาย
0: ให้สอดคล้องแล้วพออ่านกลับมาอีกทีนึงบางคนจะใช้คำว่าสรุปความบางคนจะใช้วิธีการสรุปความแต่ขอให้การสรุปนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ความหมายเดิมของมันเพี้ยนและก็ที่อาจารย์ปวินีบอกเรื่องเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญอย่างคำว่างดเว้นเราคงจะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมมันเป็นคำเทคนิคจริงๆ
1: คือกฎหมายอาญานะคะเน้นย้ำเลยว่าเราจะใช้คำบางคำแทนคำบางคำไม่ได้นะคะเช่นนะคะคำว่าไตร่ตรองกับตระเตรียมคำนี้มีผลนะคะคุณจะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะในเมื่อที่คุณใช้อันนี้แต่ว่านี่ไม่เกี่ยวกับโจทย์อันนี้นะคะอันนี้เป็นแค่การเปรียบเทียบให้ฟังว่าการใช้ wording บางคำพูดบางคำนะคะคุณจะต้องใช้คำพูดกฎหมายเท่านั้น อย่างกรณีนี้นะคะการงดเว้นเนาะนะคะเราก็ต้องวางหลักตามมาตรา59วรรคท้ายนะคะก็อาจจะสรุปความนะคะว่าการกระทำนั้นนะคะรวมถึงการกระทำโดยการงดเว้นด้วยนะคะที่เกิดจากต้องนะคะป้องกันผลนะคะไม่ให้ผลนั้นมันเกิดนะคะแล้วก็ค่อยเอาส่วนที่เราวางหลักกฎหมายไปอธิบายในส่วนที่สอง
0: นั่นก็คือส่วนของการปรับการวินิจฉัยคือเอาหลักกฎหมายที่วางไว้บางคนอาจารย
1: ์
0: วางแล้ววางจริง
1: วางไว้อย่างนั้น
0: วางเอาไว้แบบว่าเหมือนกับให้มันอุ่นใจว่ามีฉันมีหลักกฎหมายแล้วแต่ไม่รู้จักวิธีการนำเอาหลักกฎหมายมาปรับเห็นไหมครับแต่สิ่งที่อาจารย์ปวินีอธิบายทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ปวินีกำลังทำในส่วนที่ผมกำลังอยากจะเน้นย้ำว่านักศึกษาควรจะเอาหลักกฎหมายข้างบนนั่นมาอธิบายเข้ากับในการกระทำไปเลยบางคนจะไปเสียเวลาอย่างนี้ลอกโจทย์ไงอาจารย
2: ์
0: ลอกโจทย์แล้วเข้าใจ
2: อ
0: าจารย์นึกออกไหมเราตรวจเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นกรรมการตรวจข้อสอบในชุดวิชานี้เราก็จะพบปัญหาเยอะเลยว
1: ่
0: านักศึกษาเนี่ยพอเข้าในส่วนของการวินิจฉัยแล้วนักศึกษาก็จะลอกโจทย์แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้วินิจฉัยไปแล้วแล้วก็มีคำถามว่าแล้วนายเนี่ยผิดหรือไม่อย่างไรอ้าวตกลงถามใครเนี่ยใครถามใครระหว่างนักศึกษาถามอาจารย์หรืออาจารย์จะต้องตอบอะไรอย่างเนี้ย
1: ค
0: ือมันเป็นการที่นักศึกษาจะต้องพยายามเอาตัวบทที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับต้องบอกก่อนบางคนบอก
2: กับกรณี
0: บางคนบอกว่าฉันใส่ตัวบทอ่ะฉันเขียนมาตรา288มาแล้วในกฎหมายอาญา1เนี่ยโอเคครับใช่มันอาจจะเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องแต่มันไม่ได้กำลังสะท้อนถึงเรื่องที่กำลังจะถามเพราะความข้อนี้กำลังวัดเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณอธิบายเรื่องการกระทำได้หรือไม
2: ่
0: นะครับว่าคนที่เซไปแล้วล้มไปที่ไปโดนพ่อแล้วพ่อก็ตกบันไดลงมาเนี่ยมีการกระทำหรือเปล่าอันนี้แหละคือหน้าที่ของเราในการที่จะต้องอธิบาย
2: ค่ะก็คือเอาตัวบทกฎหมายเนี่ยนะคะมาวินิจฉัยกับข้อเท็จจริงตามโจทย์นั่นเองนะคะ
1: สิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะให้ดูคำถามในโจทย์ให้ดีๆ
0: เขาถามอะไร
1: เขาถามอะไรตัวอย่างโจทย์นี้นะคะผู้ใดมีความผิดอาญาบ้างเราก็ต้องมาดูนะคะว่าในโจทย์เนี่ยมีใครเป็นอยู่ในตัวละครนี้บ้างแน่นอนนะคะคนที่ผลักก็คือนางชื่น1คนละนั่นคือสิ่งที่คุณต้องวินิจฉัยนะคะคนที่2นะคะก็คือคนที่เป็นนางโฉมนายโฉมนะคะที่เป็นลูกชายอีกคนนึงที่เดินมาเห็นเหตุการณ์แล้วไม่ช่วยนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือคนที่ถูกผลักนะคะแล้วก็ที่บอกว่าไม่มีคำนะคะอันนี้นะคะก็ถ้าสมมุติว่านะคะคิดว่าต้องบอกว่าแล้วแต่โจทย์ละกันนะคะว่าถ้าคุณคิดว่าคนไหนควรที่จะพิจารณาก็พิจารณาเป็นรายคนนะคะว่ามีความผิดหรือไม่ตามที่โจทย์เขาได้ถาม
0: คือลักษณะของการตอบอัตนัยเนี่ยต้องอ่านคำถามแล้วมันจะต้องเห็นภาพรวมก่อน
1: ใช่ครับ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามในโจทย์เนี่ยเขาต้องการอะไรและสิ่งที่ควรจะทำในตอนสุดท้ายก็คือการมาสรุปตอนที่เขาถามเนี่ยว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดบ้างก็ต้องอธิบายสรุปอีกทีนึงโดยที่ไม่ต้องไปอธิบายซ้ำแล้วเพราะว่าข้างบนเนี่ยในส่วนของการวินิจฉัยเนี่ยเราได้อธิบายไปแล้วเราก็แค่จะตอบว่าเราจะทำอะไรตรงเนี้ยก็จะต้องระมัดระวังเพราะบางคนเนี่ยด้วยความรีบก็จะไปเขียนละเว้นบ้างบางทีบางคนไม่แน่ใจก็รู้ว่าคราวที่แล้วอาจารย์เขาบอกว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมีคะแนนแล้วเผื่อกันเหนียวไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไอ้ที่เราวินิจฉัยข้างบนมันไม่ใช่งดเว้นล่ะ
1: อันนี้ภาษาตอนเรียนเรียกว่าน้ำท่วมทุ่ง
0: อาจจะ
1: วุ่งหลงเหลง
0: อาจจะกัก
1: เขียนมาก่อนเลย
2: วน
1: กักไว้ นะคะอันนี้ได้คะแนนไหมคะถ้าเป็นแบบ
0: ถ้าน้ำท่วมทุ่งอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคือไม่มีสาระอะไรเลยถ
2: ู
0: กไห
2: ม
0: คือประเด็นคือไม่มีสาระเลย
1: ไม่เกี่ยวข้องกับที่ท้า
0: ไม่เกี่ยวเลยนะครับเอาหลักศาสนา
2: เอาประเพณี
0: เอาหลักกฎหมายทั่วไปก็มีอย่างเงี้ยเอามาเขียนซึ่งถามว่ามันใช่ไหมเหมือนคำตอบก็ไม่ใช่แต่อย่างเคสที่บอกว่าบางทีมาสรุปกันคนละแบบอย่างที่อาจารย์ผมบอกอาจารย์ไปทั้งสองท่านว่าบางทีงดกันละมันไปตีกันเอ๊ะมันงดหรือละพอติดตรงนี้ปั๊บนะไปไม่เป็นแล้วนะเอ๊ะมันงดหรือละเนี่ยเราจำได้ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157เว้ยเคยคุ้นๆไว้การความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน157อ๋อละเว้นอ้าวตายแล้วงดกันละนี่มันคนละมันคนละนัยยะเลยนะฮะถ้าเขียนมานี่จะไปตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะผมถึงบอกว่านักศึกษาเนี่ยนอกจากจะต้องท่องตัวบทให้แม่นยำหรือต้องทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการวางตัวบทให้ชัดเจนแล้วนักศึกษายังต้องพยายามปรับบทเข้ากับตัวข้อเท็จจริงเนี่ยบทกฎหมายเนี่ยปรับให้เข้ากับข้อเท็จจริงให้ได้แล้วอย่ามาตกม้าตายเอาตอนสุดท้ายบางคนเนี่ยถ้าจบเนี่ยมาทำมาดีตลอดเหมือนยิมนาสติกอ
1: ่ะ
0: นะครับลีลาโอ้โหแบบเล้าใจมากกระโดด3ควงเกลียวอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาตายตอนท่าจบเนี่ยแหละ
1: สะดุดหกล้มขาตัวเอง
0: ที่เรียกว่า
1: ท่าจบ
0: ถ้าเป็นนักกฎหมายก็คือไปฟันธงผิดอ่ะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องตัวละครเนี่ยบางทีใส่ชื่อคนมาผิดเนี่ยด้วยความที่โจทย์มันชื่อมันชิดกันมากเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างบางคนนี่นะผมเคยเจอถามเรื่องนกหนูแมวมาตอบเลยว่าม ันไม่ใช่การกระทำของคนแต่มันเป็นการกระทำของสัตว์จ้ะก็ค่อยลงกันเจอกันใหม่นะฮะผมก็เลยพยายามเดี๋ยวนี้ก็คือนางนกคนชื่อนกก็มีใช่ไหม
2: นายไก
0: ่เนี่ยจะได้หมดข้อกังขากันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอแบบว่าตั้งเป็นนกหนูแมว
1: ไม่ใช่อีก
0: กลายเป็นว่ามันเป็นการกระทำของสัตว์ไม่มีความผิดในกฎหมายอาญาอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: อาจารย์ก็ไปไม่ถูกเลยค่ะ
0: เจอกันเทอมหน้าหรือยูเทิร์นสอบซ่อมใหม่อะไร
2: ที่เราเปิดข้อสอบมานักศึกษาก็เขียนไว้เลยว่าเจอมันใหม่เทอมหน้าครับโอเคค่ะ
0: อันนี้นะครับถ้าคุณกำหนดจิต
2: คุณได้สิทธิ์เดี๋ยวนี้
0: ถ้าคุณกำหนดจิตแบบนั้นเนี่ยนะนักศึกษากำหนดจิตแบบนั้นว่าตัวเองทำไม่ได้นะครับก็จะบอกเลยว่าก็มันเริ่มต้นไม่ดีละนะครับคือจริงๆถามว่ามันเป็นความผิดไหมครับการสอบตกเนี่ยหรือว่าทำสอบไม่ได้ไม่ใช่ความผิดอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันบางทีมันพูดยากนะของแบบนี
1: ้คือจากประสบการณ์เท่าที่ผ่านมานะคะก็คือพี่จริงเนี่ยเขาวางหลักถูกเขาคิดถูกนะคะในหัวเขาเนี่ยว่าคนนี้ต้องรับคนนี้ไม่ต้องรับแต่ปัญหาของเขาเนี่ยคือการเขียนนะคะว่าเอ้ยเขาเขียนเขาไม่สามารถที่จะพรีเซนต์นะคะในสิ่งที่เขาคิดออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยนักศึกษาได้คือการฝึกเขียนนะคะทำข้อสอบบ่อยๆแล้วก็ฝึกเขียนแล้วก็ลองเอาให้เพื่อนนะคะที่ทำงานดูก่อนก็ได้ว่าอันนี้อ่านรู้เรื่องไหมอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าให้ดีให้คนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายช่วยตรวจให้หน่อยว่าการที่เขียนแบบนี้มันเป็นไปในทางนิติศาสตร์ที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คุณจะได้มีการเรียงความที่ดีนะคะในทางนิติศาสตร์
0: สิ่งที่อาจารย์ปวินีบอกเนี่ยก็คือนักศึกษาไปสอนเสริมเน
1: ี่
0: ยมันก็จะเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะช่วยเติมในส่วนอย่างเนี้ย
1: ค
0: ุณอาจจะทำโจทย์ไปแล้วก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนูเขียนแบบนี้แล้วโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยกันหรือว่าใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับ
1: บางคนเขียนไม่ออกอันนี้เกิดบ่อยนะคะที่แบบเขียนไม่ออกจริงๆคือวางหลักกฎหมายเสร็จปุ๊บถือปากกาอยู่อย่างนั้นจนงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาด้วยความที่เดี๋ยวนี้เราพิมพ์ไงพอพิมพ์เสร็จเราลืมแล้วเรื่องการเรียงความนะคะตรงนี้การอ่านเยอะๆจะช่วยคุณได้
0: บางคนเนี่ยเขียน
1: เขียน
0: อธิบายมาดีเลยแต่ว่าองค์ประกอบเรื่องของการเขียนก็คือลายมือเนี่ยนะ
2: โอ้โหใช่โอ้โหลายมือทรมานมากค่ะ
0: บางคนนี่แบบโอ้โหเรานึกว่าเอ๊ะผู้บริหารมาเรียนหรือเปล่าเนี่ยดูชีวิตเร่งรีบมากครับเวลาต้องเซ็นเอกสารนี่ชุบชุบชุบชุบชุบชุบใช่ไหม
2: บางทีแกะลายมือเหมือนแกะลายแทงเลยค่ะ
0: เออเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับว่าจริงๆ
2: ขอความร่วมมือ
0: ขอความเห็นใจคนตรวจด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าบางทีมันสุดวิสัยที่จะอ่านจริงๆบางทีต้องมาช่วยกันอาจารย์แหม่มช่วยอ่านหน่อยซิว่าคำนี้มันแปลว่าอะไร
2: สรุปเขาเขียนตอบว่าอะไร
0: แบบคือบางคนลายมือเขาจะแบบตวัดขึ้นตวัดเฉียงซ้ายเอียงขวาม ันจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยน
1: ะ
0: ลายมือนี่เป็นเรื่องแปลกนะครับเพียงแต่ว่า นักศึกษาควรนะครับเขาใช้คำว่าด้วยลายมือด้วยความบรรจงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นิดนึงนะครับว่าเขียนเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงคนที่เขาจะต้องอ่านด้วยว่าเขาสามารถที่จะอ่านไหมเราอ่านเองได้แต่คนอื่นล่
1: ะ
0: นะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อเตือนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต
2: ่
0: จริงๆเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องมานั่งคัดลายมือไม่ใช่
1: ใช
0: ่นะแต่ที่อาจารย์แอลพูดมีประเด็นตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้คนจะกดกันเยอะคนจะกดแล้วก็ลืมตัวว่าไอตัวพยัญชนะเนี่ยคืออะไร
1: ใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อยมากขอยกตัวอย่างนะครับการใช้ภาษาเนี่ยเช่นคำว่าพยายามเดี๋ยวนี้คนพิมพ์บ่อยเจอข้อสอบที่ตรวจบ่อยมากเลยคำว่าพยายามพอพานยอยักษ์สระอามะมะ
0: เอามาสมาสนธิกันเรียบร้อยเลย
1: รวบเลยพยายามนะคะนี่ก็จะเจอบ่อย
0: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ต้องเป็นจะต้องมาใช้คำที่มันเป็นแบบเหมือนในตัวบทนะครับเพราะว่าคำในตัวบทมันเป็นลีลาเป็นสำนวนเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างเพราะนักกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีลีลาเป็นวิชาชีพอย่างนึงนะครับในงั้นการเขียนกฎหมายเนี่ยบางทีก็อาจจะเขียนไปในเชิงที่มันเป็นภาคนิสภาคแบบว่าอะไร
2: ภาษา
1: ภาษาง่ายๆแต่เข้าใจ
0: คือไม่ได้ก็ไม่เขียนไงคือก็จะเขียนแบบว่าหาได้ไหม
1: หรือไม่ท่านว่าไซเอาท่าน
0: เป็นไซตามท่านเลย
1: อะไรแบบนี้ค่ะ
0: ท่านว่าไซก็ไซตามท่านไป
1: ถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าใช้นะคะถ้าใช้เป็นนะคะอีกสเต็ปนึงก็ค่อยใช้
0: อ
1: ัน
0: นั้นอาจจะเป็น
2: กฎหมายนี่เรียกได้ว่าเป็นศัพท์เป็นภาษากฎหมายเฉพาะของเราเลยก็ได้
0: พออ่านปุ๊บรู้เลยว่าโอ้นี่นักกฎหมายแท้ๆเลยไม่ใช่วิชาชีพอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องสำนวนภาษามันจะเป็นเหมือนกับการแบ่งแยกอยู่อย่างนึงนะครับเพียงแต่ว่าในชั้นเนี้ยจะยังไม่ต้องไปแอดวานซ์ขนาดนั้นนะครับดูอ่านแล้วบางทีแบบบางคนเขาอยากจะเทพไงดูเทพ
2: ๆ
0: แต่เราไม่ได้เน้นคำเทพแบบนั้นเราเน้นในตัวเนื้อหาสาระนะครับอ่ะและนั่นก็คือในสิ่งที่เราก็พยายามจะบอกกับนักศึกษาผ่านจากตัวการ์ตูนแล้วก็เราจะได้สาระไปด้วยนะครับมันก็เหมือนเป็นการแนะนำนักศึกษาโดยที่เราไม่ได้มาสั่งมาสอนว่านักศึกษาต้องทำยังไงนักศึกษาก็เพียงแค่เลือกไอ้ส่วนที่มันเป็นประโยชน
2: ์
0: และที่ตัวเองถนัดเพราะเราไม่สามารถจะจับมือใครเขียนแล้วจะต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน100คนก็100คำตอบนะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
2: ก็มีความคิดเห็นของ
0: 100คน100คำตอบจริงๆไม่มีใครเขียนกันยกเว้นลอกกัน
2: ใช่
0: ซึ่งเคยมีแล้วนะครับการคัดลอกข้อสอบกันเนี่ยนะแต่สำหรับมสทนี่เราจะมั่นใจได้ยังไงครับด้วยคนที่คุณลอกเนี่ยเขาอ่านหนังสือมาหรือเปล่า
2: เขาเป๊ะหรือเปล่า
0: เออเนี่ยคุณกล้าลอกไหมอย่างคนในมหาลัยปิดเนี่ยอย่างนักศึกษามหาลัยปิดเนี่ยเขาจะรู้ไงเพื่อนคนไหนจดเลคเชอร์อย่างเงี้ย
2: เขา
0: จ
2: ะ
0: ร
2: ู้ว่า
0: คนไหนเรียนเก่งอะไรเงี้ยแต่เวลาคุณมาเรียนที่มสทเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้จักใครเลยแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่คุณลอกเนี่ย
1: ทำถูก
0: เขาทำถูกนะครับเพราะฉะนั้นเลือกดีๆแต่ว่านี่คือการทุจริตนะครับไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
0: อ่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราแนะนำกันนะครับ
2: รวมถึงการ
0: ทบทวนในสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องการกระทำด้วยอ่ะคราวนี้เรายังค้างกันอยู่ว่ามันมีการกระทำแล้วอ่ะคำว่าองค์ประกอบของความผิดเนี่ยครับที่เราคุยกันองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนี่มันคืออะไรอาจารย
1: ์ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าองค์ประกอบโครงสร้างความรับผิดในข้อแรกนะคะคือครบองค์ประกอบคำว่าครบองประกอบเนี่ยก็จะมีการกระทำใช่ไหมคะในข้อแรกข้อที่สองเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าครบองประกอบภายนอกครบองประกอบภายนอกในที่นี้นะคะถ้าสมมติว่านิสิตมีประมวลนะคะก็ลองเปิดเลยขอยกตัวอย่างตามมาตรา288
0: นะคะใน
1: มาตราสั้นๆที่เราจะต้องจำเรียกว่าฝังไปใน DNA เลยนะคะ288
2: สำหรับกฎหมายอาญา
1: สำหรับกฎหมายอาญา
0: เป็นมาตราแรกๆนะที่เรายังไม่ได้เรียนฐานความผิดแต่เราจะยกตัวอย่าง
1: ใช่ต่อไปนี้ถ้าพูด288เนี่ยนักศึกษากฎหมายจะต้องทราบแล้วว่ามันเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะคะในกฎหมายจะเขียนว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นอันนี้เป็นตัวอย่างขององค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายนอกนะคะองค์ประกอบภายนอกความผิดเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยผู้กระทำการกระทำและวัตถุที่ถูกกระทำนะคะนั่นได้แก่ผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะคะแต่ถามว่าบางกรณีมีแค่2 อย่างได้ไหมคะไม่มีวัตถุที่ถูกกระทำได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะเช่นกรณีเจ้าพนักงานกระทำทุจริตอย่างเงี้ยในบางมาตราก็ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องมีองค์ประกอบในข้อที่3
0: มันไม่ใช่แบบว่าจำเป็นจะต้องมีผู้เสียหายความผิดบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายหรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก็ได
1: ้
0: อาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองซึ่งไม่ใช่บุคคลก็ได้หรือคนทั่วเป็นผู้อื่นก็ได้เห็นไหมครับอย่างมันมีนัยยะตลอดแหละคำว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นถ้าเราดูในเชิงไวยากรณ์ภาษาเนี่ยนักไวยากรณ์ภาษาบอกเลยว่าเนี่ยโครงสร้างเนี่ยโอเคละสมบูรณ
1: ์ค่ะ
0: สมบูรณ์แบบแล้วมีประธานมีกิริยามีกรรมแต่ในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องคิดลึกลงไปกว่านั้นอีก
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างคำว่าผู้ใดเนี่ยถ้าอาจารย์แอล

0: ยกตัวอย่างเรื่องของมาตรา288ที่เรียกว่าการฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ไหมครับว่าการฆ่าคือการกระทำแล้วเจตนาอยู่ที่ไหนอะ
1: เจตนาเนี่ยจะอยู่ในข้อที่3นะคะเขาจะเรียกว่าองค์ประกอบภายในนะคะองค์ประกอบภายใน
0: เนี่ยเห็นไหม
1: คือ
0: ถ้าได้แล้วเราเทียบว่ามันเป็นโครงสร้างทางภาษาเนี่ยครบถ้วนเลยมีกระทำกิริยากรรมถ
1: ู
0: กไหมแต่ว่าในตัวในตัวกฎหมายเองเนี่ยมันกำลังจะสื่ออะไรกับพวกเราอาจารย์ปวินีก็บอกไปแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำก็แสดงว่าเป็นใครก็ได้
1: เป็นใครผู้หญิงได้ไหมคะ
0: ผู้หญิงผู้ชายเด็ก
1: ใ
0: ช่ไหมคนแก่
1: ค่ะเป็นนิติบุคคลได้ไหม
0: เป็นนิติบุคคลก็ได้
1: ถ้ากฎหมายถ้าด้วยเนื้อหา
0: แต่นิติบุคคลคงไปฆ่าผู้อื่นไม่ได
1: ้ต้องดูที่เนื้อหาด้วยนะคะ
0: ใช่เห็นไหมครับ
1: เช่นกรณีหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเกิดจากตัวนิติบุคคลที่แบบ
0: หนังสือพิมพ
1: ์อะไรอย่างเงี้ย
0: พวกสื่อสารมวลชนแต่ว่ามีนักข่าวคอลัมนิสต์เนี่ยบางทีทำภายใต้สัญญาจ้างแล้วก็ไปเขียนพาดพิงหรือว่าเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลที่พูดถึงเนี่ยนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายก็กลายเป็นว่านายจ้างซึ่งเป็นฝั่งของสำนักพิมพ์หรือเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะต้องมารับผิดชอบด้วยอะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับอาจจะเป็นตัวการร่วมอะไรกันก็ได้อันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันแต่จะสังเกตคำว่าผู้ใดเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ตัวคนที่เป็นคนที่มีชีวิตเนื้อตัวร่างกายอย่างเราเท่านั้นอาจจะรวมถึงนิติบุคคลด้วยและในบางกรณีเราก็อาจจะต้องถามด้วยว่าตัวผู้กระทำเนี่ยเขามีฐานะอะไรหรือไม่ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะ
1: ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: การเป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยใช่ไหมทุจริตอย่างเงี้ย
1: ต้องดูคำพูดในกฎหมายเป๊ะๆนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานผู้ใดในที่นี้จำกัดเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเจ้าพนักงาน
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นนะคะส่วนคำว่าเจ้าพนักงานเนี่ยหมายความว่ายังไงเขาก็จะมีนิยามเอาไว
0: ้ศัพท์เอาไว้ใช่มาตรา1
1: ใช่มาตรา1นะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคำว่าเจ้าพนักงานคืออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าองค์ประกอบภายนอกของความผิดในส่วนของผู้กระทำที่เป็นเจ้าพนักงานก็ต้องเป็นเจ้าพนักงานเท่านั้นคนทั่วไปที่ไม่เจ้าพนักไม่ใช่เจ้าพนักงานก็จะไม่สามารถเป็นผู้กระทำในมาตราน
0: ี้ก็คำถามเนี่ยอาจารย์ก็คือจะถามว่าแล้วถ้าเปิดสมมุติว่าผมเนี่ยมาดดีมากเลยเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับเกิดไม่มีตังค์ใช้ช็อตช่วงนี้ช็อตก็เลยไปตั้งด่านลอยแล้วก็ทำมีโอ้โหมีพร็อพมาครบเลยครับลุกเราดูได้เลยแล้วก็แบบว่าเรียกโบกรถมาเฮ้ยเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยผมจะต้องขอตรวจสอบรถคุณต้องสงสัยหน่อย อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียกว่าเนี่ยถ้าอยากไม่อยากมีปัญหาก็จ่ายเงินมาอย่างเงี้ยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยผมเป็นผู้กระทำแล้วผมทำตัวเสมือนเจ้าพนักงานอย่างเงี้ยอาจารย์พรประภาว่าไง
2: ก็ยังไม่ผิดตามมาตราว่าเป็นเจ้าพนักงานนะ
0: ถูกไหมครับเพราะว่า
2: เพียงแค่เสมือนก็เหมือนเป็นการแอบอ้างอะค่ะแต่ว่าตัว
0: ในฐานะจริง
2: ในฐานะจริงๆก็คือ
0: ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเพราะว่ากฎหมายก็ไม่ได้แต่งตั้งผมนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นเจ้าพนักงานที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยถูกไหมแต่ทำตัวเป็นเจ้าพนักงานซะเองเพราะฉะนั้
2: น
0: ผมก็จะไม่ผิดฐานที่เป็นเจ้าพนักงานเรียกทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆถูกไหมตามความผิดที่เป็นองค์ประกอบในเรื่องของเจ้าพนักงานเป็นผู้กระทำความผิดถูกไหมครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ผิดอะไรเลยมันอาจจะไปผิดบทบัญญัติเฉพาะเรื่องไป
1: ของการแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
0: เรื่องอะไรตรงนั้
1: น
0: ก็ว่ากันไป
1: จะมี
0: การกันโชคทรัพย์อะไรแบบนี้อย่างที่เนี่ยถ้าจะคุยกันในเชิงแบบว่าเราจะชอบตั้งข้อหากันก่อนโดยที่เราไม่ดูองค์ประกอบไง
1: ใช่
0: ไหมคนส่วนใหญ่ครับก็จะชอบตั้งข้อหาไว้ก่อนเลยกันโชคบ้างอะไรบ้างโดยที่เรายังไม่รู้องค์ประกอบอะไรเลย
1: ใช่
0: ไหมครับจริงๆแล้วองค์ประกอบการกระทำก็ต้องมีคนกระทำก่อนแต่คนกระทำเป็นใครคำว่าผู้ใดจึงเป็นคำกว้างๆจะเป็นคนสัญชาติอะไรเด็กผู้ใหญ่ได้หมดแต่บางทีเนี่ยในตัวบทเองกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงเช่นการทำแท้งมาตรา301
1: ผู้ชายทำได้ไหมคะ
0: ผู้ชายคงทำไม่ได้แต่ไปทำให้เขาแท้งเนี่ยได
1: ้
0: ใช่ไหม
1: นี่แหละค่ะพอย
0: มาตรา301บอกว่าหญิงใดเนี่ยเห็นไหมก็แสดงว่าความผิดนั้นมุ่งที่จะเอาผิดกับหญิงและหญิงนั้นก็จะต้องเป็นหญิงที่ตั้งครรภ
1: ์ใช่
2: แต่ถ้าผู้หญิงไม่ตั้งครรภ์นี่ก็อาจจะเอาผิดไม่ได้เหมือนกันนะคะ
0: ก็โดยที่ว่ามันไม่มีองค์ประกอบไง
2: ขาดองค์ประกอบในการกระทำผิด
0: แต่ในบางตำราก็บอกว่าอาจจะถือว่าเป็นเจตนาชั่วร้ายแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นความเห็นนะครับมันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ว่าในณตรงนี้เราอยากให้เห็นว่าบางทีตัวบทจะเขียนมาเฉพาะเลย

0: ใช่อ
1: ย่างเช่นคำว่าหญิงอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผู้กระทำต้องเป็นผู้หญิงและผู้หญิงนั้นก็ต้องมีตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็มีความต้องการที่จะทำให้แท้งอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนึงที่จะทำให้เห็นว่าความสำคัญที่เรียกว่าการครบองค์ประกอบภายนอกที่เราคุยกันเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็ต้องพิจารณาตัวผู้กระทำก่อนและบางทีตัวผู้กระทำเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่กฎหมายนั้นเขายกเว้นโทษเอาไว้ด้วยอย่างเช่นเป็นเด็ก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมถ้าผู้กระทำเนี่ยทำความผิดครบองค์ประกอบอะไรครบทั้งหมดทั้งมวลเลยแต่ปรากฏว่าผู้กระทำเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็มีกฎหมายเขียนบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษกรณีแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะไปตัดสินแบบว่าก็เด็กคนนั้นก็ทำความผิดไปแล้วต้องรับผิดรับโทษไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะคะบอกแล้วว่าโครงสร้างความรับผิดนะคะมันจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะต้องพิจารณาไปเป็นข้อไปครบข้อแรกแล้วคุณต้องมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ไม่ใช่อาจจะเป็นข้อที่3ก็ได้นะคะจนกว่าจะพิจารณาเขาเสร็จส
1: ิ้นตัวผู้กระทำเองไม่ได้ทำคนเดียวก็ได้นะ
0: อันนี้
1: อาจจะมีผู้กระทำความผิดหลายคน
0: ค
1: มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นเป็นตอนบางคนไม่รู้ไม่ได้นัดกันมาแต่รู้หน้าที่ว่าใครต้องทำอะไร อย่างเนี้ยหรือบางคนไปก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดอย่างเนี้ยหรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปกระทำความผิดหรอกแต่สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดได
0: ้
1: อย่างเนี้ยเห็นไหมครับคำว่าผู้กระทำจึงมีความหมายที่ไม่ใช่แค่เราจะต้องมาดูว่าประธาน
2: กระทำ
1: ไม่ใช่ประธานของประโยคอย่างเดียว
0: ใช
1: ่ไหมมันต้องดูให้ลึกซึ้งลงไปด้วยว่ากฎหมายกำลังจะพูดถึงว่าถ้าระบุอย่างชัดเจนคำว่าเจ้าพนักงานเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเขาจะต้องมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานเขาถึงจะผิดตามความผิดในฐานความผิดนั้น
0: ๆ
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้พอมีผู้กระทำมีการกระทำเราพูดถึงการกระทำไปแล้วแต่เราจะต้องมาพิจารณากันก่อนว่าในลักษณะของการกระทำเองเนี่ยมันก็จะต้องมีลักษณะที่มันอาจจะต้องมีความใกล้ชิดกับผลหน่อยนะบางทีเนี่ยมันอาจจะไกลเกินไปบางอาจจะเป็นการตระเตรียมก็ได้แต่ตระเตรียมในบางฐานเนี่ยอาจารย์อ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้ให้เป็นความรู้หน่อยนะครับรู้ไว้บ้างก็ดีเพราะเวลาเดี๋ยวไปเรียนภาคความผิดแล้วเดี๋ยวจะได้นึกถึงพวกเราใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวบางทีย้อนดูพวกเราใหม
1: ่การกระทำที่เรียกว่าการตระเตรียมอาจจะเทียบเท่ากับการพยายามกระทำความผิดเลยก็ได้อย่างเช่นการวางเพลิงเผาทรัพย
0: ์
1: นะครับในมาตรา217ประมวลกฎหมายอาญาหรือ218การเผาโรงเรือนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่การจะไปตระเตรียมเช่นจะซื้อเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจะไปเผาบ้านจริงๆการกระทำอย่างเนี้ยโดยพื้นฐานจริงๆมันยังไม่ใกล้ชิดกับผลเลย
2: ใช่ไหม
1: จริงๆเรื่องนี้จริงๆเราอาจจะไปอธิบายในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการทำผลก็ได้แต่ว่าตรงนี้ให้คุยให้เห็นภาพก่อนว่าโดยพื้นฐานแล้วการซื้อน้ำมันมาเพื่อจะไปเผาเรายังไม่ได้คำเลยยังไม่มีความใกล้ชิดกับผลเลยแต่ทำไมกฎหมายมันถึงลงบอกว่าเนี่ยมันคือเทียบเท่ากับการกระทำที่ไม่สำเร็จที่เรียกว่าพยายามหรือการกระทำบางอย่างคำไม่สำเร็จพยายามเทียบเท่าความผิดสำเร็จก็
0: ม
1: ีเนี่ยมีหลายตัวบทเลยที่มีการพูดถึงว่าถึงแม้ว่าจะกระทำแล้วเป็นพยายามซึ่งอาจจะรับโทษแค่2ใน3แต่ปรากฏว่ากลายเป็นความผิดสำเร็จอย่างนี้ก็มี
0: ค่ะ
1: ครับเนี่ยพวกเกี่ยวกับความมั่นคงพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยเห็นมั้ยความใกล้ชิดกับผลจึงเป็นตัวกําหนดอยู่พอสมควรกันในการกระทําด้วยนะครับว่าผู้กระทําจะต้องรับเท่าไหร่รับเต็มไม่เต็ม
0: อะ
1: ไรแบบอย่างซื้อปืนเนี่ยจะไปฆ่าคนโดนจับซะก่อน
0: อันนี้ต้องบอกว่าจะต่างกับกรณีเมื่อกี้ในการตระเตรียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายจะโทษก็ต่อเมื่อถึงขั้นลงมือ
1: ก็คือมันต้องใกล้ชิดกับผลแล้ว
0: ใช่ต้องใกล้ชิดกับผลแล้วนะคะแต่ถ้า
1: ไปถึงบ้านเข้าไปในห้องนอนแล้วก็จะเล็งไปยิงแล้วอันนี้คือความใกล้ชิดกับผล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับกลับมาคุยกันต่อครับที่เราคุยค้างกันไว้อันนี้วัตถุแห่งการกระทำครับอาจารย
0: ์วัตถุแห่งการกระทำนะคะก็อย่างเช่นเมื่อกี้ขอพูดยกตัวอย่างเดิมนะคะมาตรา288นะคะคือผู้ใดฆ่าผู้อื่นในที่นี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าผู้อื่นเนี่ยเป็นใครก็ได้นะคะจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะแต่ถามว่าเป็นสัตว์ได้ไหมคะหรือเป็นขอนไม้ได้ไหมคะ
1: ถ้ากฎหมายเขียนหรือเปล่า
0: ในข้อเท็จจริงค่ะ
1: ในข้อเท็จจริง
0: สมมติว่านะคะในข้อเท็จจริงนั้นนายกอไก่เนี่ยต้องการที่จะไปยิงนายขอไข่นะคะที่อยู่ในพุ่มไม้แต่บังเอิญว่าไม่ใช่นายขอไข่ค่ะ
1: กลายเป็น
0: หมูป่าที่อยู่หลังพุ่มไม้อันนี้เป็นความผิดไหมคะในสรุปนายขอไข่ไม่ตายนะคะ
2: อันนี้จริง
0: เพราะว่าไม่ได้อยู่
2: อันนี้ก็จะไม่เป็นความผิดค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าการกระทำโดยมันจะไปการทำโดยพลาดเนี่ยมันต้องเป็น

0: นกับคนคนกับสัตว์เนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นความผ
1: ิดเรากำลังคุยกันว่าการที่รู้ข้อเท็จจริงในสิ่งที่ตัวเองไปกระทำเน
0: ี่ย
1: ได้หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่านั่นน่ะคือคนหรือเป็นอะไรจริงๆต้องการจะกระทำอาจารย์แอลบอกว่าต้องการจะยิงคน

0: ต้องการจะฆ่าในขอ
1: ต้องการที่จะฆ่าในขอ
0: แล้วก็คิดว่าในขออยู่หลังพุ่มไม้
1: ใช่
0: ปรากฏว่าในขอเนี่ยไม่ได้อยู่หลังพุ่มไม้กลายเป็นหมูป่าแล้วก็เลยยิงเข้าไปถูกหมูป่าตาย
1: ค่ะถามว่านายกอไก่เนี่ยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามมาตรา288หรือเปล่า
0: หรือพยายามฆ่าหรือเปล่า
1: หรือพยายามฆ่าหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ต้องกลับมาดูที่องค์ประกอบภายนอกนะคะข้อเท็จจริงเนี้ยนะคะเราก็ต้องไปดูว่าสมมุติว่าเราจะตั้งว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดก็คือนายกอไก่ฆ่าก็คือการยิงแต่สุดท้ายกรณีนี้มีผู้อื่นไหมคะ
0: ไม่มี
1: เป็นหมูป่าเพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงเป็นกรณีที่ขาดซึ่งองค์ประกอบภายนอก
0: ใช่และสิ่งที่อาจารย์แอลพูดถึงเนี่ยก็คือใน59วรรค3
1: ค่ะ
0: นะครับว่าในกรณีที่ไปกระทำต่อวัตถุการทำนั้นผู้กระทำจะต้องทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นด้วยว่าการกระทำที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดจะถือว่าผู้กระทำนั้นประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลไม่ได้อย่างบางทีต้องการจะไปฆ่าในขอในกอเนี่ยปรากฏว่าในขอเนี่ยเสียชีวิตเพราะหัวใจวายไปซะก่อนละก็กลายเป็นศพไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอในกอมาเห็นในขอนอนนิ่งๆอยู่ก็คิดว่าในขอเนี่ยนอนหลับก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงเข้าไปที่ร่างของในขออ
1: ย่างนี้มีความผิดไหมคะ
0: เนี่ยถามว่าเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามมาตรา288ไหม
2: ไม่ผิดฐานฆ่าผู้อื่น
1: ก็ต้องมาพิจารณาเหมือนเดิม
0: ก็คือเรื่ององค์ประกอบ
1: ฆ่าผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยนะคะขาดองค์ประกอบข้อที่3ไปแล้วเพราะเขาเป็นศพไปซะก่อนแล้วนะคะจึง
2: ไม่มี
1: ผู้
2: อื่น
1: ขององค์ประกอบภายนอกข้อนี
0: ้
2: ค่ะแต่จะผิดทำให้เสียทรัพย์หรือเปล่าคะ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงจะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วกลับกันล่ะถ้าเกิดสมมติว่าในกอเห็นในขอนอนนิ่งๆอยู่เนี่ยแล้วก็คิดว่าในขอเนี่ยเป็นศพไปแล้วแล้วก็เลยยิง
1: ค่ะอันนี้เนี่ยต้องพูดว่าม
2: ัน
1: มีความ
0: คาบเกี่ยวนะ
1: คาบเกี่ยว
0: ว่าบางทีคุณอาจจะกระทำโดยประมาทโดยไม่รู้ข้อที่จริงโดยประมาทอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับว่าเรื่องของข้อที่จริงมันเป็นองค์ประกอบของความผิดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวัตถุการกระทำเนี่ยก็มีส่วนแล้วก็การกระทำที่บางทีเนี่ยจะเห็นว่าเขาอาจจะมีฐานะหรือความสัมพันธ์กับผู้กระทำก็ได
1: ้
0: อย่างเช่น
2: ก็จะเป็นเหตุเพิ่มโทษ
0: การฆ่าเจ้าพนักงานจะผู้ใดฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งเป็นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา289อนุมาตรา4ฆ่าเจ้าพนักงานอนุ4ป่ะ
1: 2ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องไประบุเลขหลายคนมีคำถาม
2: กฎหมายวางหลักไว้ว่าเลยค่ะ
0: เนี่ยการฆ่าเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นความผิดใช่ไหมอันนี้ก็ได้ครับไม่ว่ากัน
1: ขณะปฏิบัติหน้าที่นะ
0: ถ้ารู้สึกก็ถ้าวงเล็บถ้าอนุ4ก็คือไต่ตองใช่เห็นไหมอาจารย์ยังไม่แม่นเลยเห็นไหมเพราะนั้นอาจารย์จะไม่พยายามเขีย
2: น
0: ตัวเลขใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมีความสัมพันธ์เช่นเป็นบุพการีการฆ่าบุพการี
2: ก็จะเป็นเหตุเพิ่มโทษนั่นเอง
0: เป็นเหตุฉกรรจ์นั่นแหละนะครับว่าบุพการีก็ไม่ได้หมายความแค่บิดามารดาเท่านั้นก็อาจจะหมายถึงปู่ย่าตายายอะไรพวกนี้ผู้ที่เราสืบสายโลหิต
2: ลงมา
0: ขึ้นรับขึ้นไป
2: รับขึ้นไป
0: รับขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผู้สืบสันดานในตัวบทก็จะเขียนเป็นผู้สืบสันดานก็คือผู้สืบสายเลยลงมาก็ไล่ลงไปจนสุดสายนี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าแค่องค์ประกอบภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันพาเราไปไหนต่อไหนได้ตั้งเยอะแยะมากมายเลย
1: เยอะมากนะคะ
0: เนี่ยมันจึงมีความจำเป็นนะเวลาที่จะพิจารณาเรื่ององค์ประกอบของความผิดไม่ใช่อยู่ๆเราจะมานั่งทึกทักอย่างนี้มันก็ได้นี
1: ่
0: อย่างนี้ก็ผิดอันนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าโทษในทางอาญาเนี่ยมันมีผลกระทบกับบุคคลนะเห็นไหมอย่างจะมีสุภาษิตอยู่อันนึงเป็นสุภาษิตหรือเป็นคำกล่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่บอกว่าปล่อยคนชั่วออกจากคุกเนี่ยปล่อยคนผิดออกจากคุก10คนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นหนีแบบนั้นนะปล่อยเขาออกมาเนี่ยนะครับดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์เพียงคนเดียว
1: ไปลงโทษ
0: หรือไปเข้าคุกอะไรแบบนี้เห็นไหมหลักเรื่องของความยุติธรรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็สะท้อนให้เห็นกันว่าเวลาเราจะลงโทษคนเนี่ยมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ม
1: ัน
0: ก็ต้องมีองค์ประกอบใช่ไหมแต่บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องเทคนิคจริง
1: ๆ
0: อย่างบางทีเนี่ยขึ้นศาลไปพยานชี้เลยว่าเนี่ยก็เห็นนายคนเนี้ยเป็นคนทำอ่ะ
1: ค่ะ
0: 10คนพยานประจักษ์พยาน10คนอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องข้อเทคนิคเพราะมันเป็นการกล่าวหาก็ต้องว่ากล่าวกันไปมันเป็นเรื่องทางเทคนิคจริง
1: ๆ
0: ถูกไหมอาจจะต้องแก้ข้อหาว่าเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแสดงว่าถ้าไม่อยู่ที่เกิดเหตุก็คือขาดองค์ประกอบไปแล้วก็คือเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่การมานั่ง

0: คิดกันว่าเอ๊ะนั่นนั่นผิดนั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดอะไรเงี้ยมันต้องคิดอย่างนี้จริงๆ
1: คร
0: ับนั่นก็คือในส่วนองค์ประกอบภายนอก
1: ครา
0: วนี้มันยังมีอีกส่วนนึง
2: ก็จะลงลึกเข้าไปอีกแล้ว
0: มันไม่ใช่แค่ผู้ใดฆ่าผู้อื่นแล้วนะ
2: ค่ะ
0: มันยังต้องดูว่าองค์ประกอบภายในของผู้กระทำเองเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นปกติเราเดาใจคนออกไหมอาจารย์เดาใจผมบอกไหม
1: จิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงต้องถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าภายในจิตใจมนุษย์เนี่ยเขาคิดอะไรนะคะก็คือในกฎหมายเนี่ยก็เลยบอกว่าผู้ใดนะคะที่ต้องรับผิดเนี่ยก็ต้องจะต้องกระทำนะคะโดยเจตนานะคะ
2: ประมาท
1: นะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นอีกนะคะว่ากรณีที่เจตนาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเจตนาตามความเป็นจริงนะคะกับเจตนาตามกฎหมายนะคะมาดูกรณีแรกกันก่อนนะคะในส่วนของเจตนาตามความเป็นจริงเจตนานี่คืออะไรคะอาจารย
0: ์ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะกระทำนะครับว่ามันสอดคล้องกับการกระทำของเราหรือเปล่า
2: ผลของการกระทำมันเป็นอย่างนี
0: ้หรือว่าต้องการจะให้เกิดผลแบบนี้อย่างเช่นอ่ะการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นมาตรา334เราก็ต้องรู้ว่าการเอาไปซึ่งทรัพย
1: ์
0: อย่างเงี้ยเรารู้ว่าการพาทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ไปเนี่ยนั่นคือเจตนาถูกไหมแสดงว่าโดยทางเทคนิคแล้วการลักทรัพย์ประมาทที่เรียกว่าไม่มีเจตนานั้นไม่มีใช่ปะ
2: มันแต่ว่าจะไม่มีเจตนาเลย
0: จริงๆก็คือขาดเจตนาไปเลยคืออย่างเช่นเรา
2: ก็เป็นของเราเราเลยเห็นมือถืออาจารย์วิทย์วางอยู
0: ่
2: อาจารย์แหม่มก็นึกว่าเป็นของอาจารย์แหม่มจันทร์แหม่มก็
0: หยิบไปเลย
2: อ
0: ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือถือว่าโดยการกระทำมีไหม
2: ม
0: ีแต่ว่าเรื่องของเจตนาหรืออย่างบางทีหวังดีอาจารย์แหม่มลืมกุญแจรถเบนซ์ไว้นะครับแกไปไหนไม่รู้อ่ะเห็นแกวางอยู่เงี้ย
1: ค่ะรักทรัพย์ไหมคะ
0: ผมก็หยิบปลาจริง
1: ๆค่ะ
0: แต่ผมจะเอาไปคืนอย่างเงี้ยผมไม่ได้ถือประโยชน์เพื่อตัวเองใช่ไหมที่ดูว่าเอาไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ขาดองค์ประกอบแล้วองค์ประกอบภายในผมไม่มีแต่การทำพบองค์ประกอบภายนอกไหมครบคือการเอาทรัพย์ที่มันอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์แหม่มเขายังไม่ได้สละการครอบครองเลยเอาไปปุ๊บผมก็เพื่อถามว่าผมผิดไหมหรือบางทีผมจะแกล้งอาจารย์แอลผมเอามือถืออาจารย์ไปซ่อนเนี่ยผมเอาไปซ่อนไว้สักเดี๋ยวให้อาจารย์หาเล่นๆไปสักพักหนึ่งผมก็นั่งยิ้มไป
2: อาจารย์แอลกำลังคิดว่าม
0: ัน
2: จะเก
0: ิ
2: ดขึ้นจริงๆใช่ไหม
1: อะไรนะคะ
2: อาจารย์แอลกำลังคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆ
1: ถ้าช็อตนี้ไม่ใช่พวงกุญแจรถเบนซ์ไม่กลัวค่ะ
0: ไม่โทรศัพท์เราไปไหนนะผมก็จะแบบว่าเดี๋ยวใกล้ๆเลิกแล้วเดี๋ยวจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะคือผมเป็นคนหยิบเอาไปซ่อนเดียวเอง
1: แต่ไม่ได้มีเจตนาเอาไป
0: เจตนาเอาไปอย่างเงี้ยเห็นไหมคือมันเป็นลักษณะของที่บอกว่ารู้การเอาไปอย่างเงี้ยเป็นเจตนาที่เรียกว่าในบางตำราเห็นว่าเจตนาธรรมดา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในขณะที่อาจารย์พรภาพูดว่าบางทีมันก็ต้องมีต้องการสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นด้วย
2: ต้องการหวังผลหวังแบบให้เห็นผลของการกระทำอ
0: ย่างเราต้องการจะฆ่าผู้อื่นเนี่ยเราก็ต้องประสงค์ในความตายของ
2: ผู้นั้น
1: ค่ะมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นภาษิตกฎหมายละกันคือคำว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมเนี่ยกอไก่รอเรือมอม้านะคะไม่ใช่กรรมนะคะนักศึกษาบางคนเนี่ยท่องมาไงกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำนะคะก็จะบอกว่าคุณมีเจตนา
0: ในเมื่อเราหาองค์ประกอบภายในหรือไม่ทราบว่าการกระทำเจตนาผู้กระทำนั้นเป็นอย่างไร
2: เราไม่ทราบ
0: เราจึงจะต้องดูจากการกระทำที่เรียกว่ากรรมอ่ะเด
1: ี๋
0: ยวเอาปืนไปจ่อศีรษะเขาเนี่ยบอกล้อเล่น
1: ล้อเล่นไหมคะอย่าง
2: น
1: ี
2: ้เล่นแบบ
1: ว่าแบบนี้เขามีสมมติว่าแล้วถ้าเขาไม่ล้อเล่นการที่เขาแบบจะยิงจริงๆเนี่ยเขามีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้าย
0: นี่ไง
1: ถ้างั้นเราดูได้จากอะไรบ้างนะคะที่บอกว่าหลักกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะหลักๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาได้สองสามอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็น่าจะพิจารณาจากอาวุธนะคะเช่นเจตนาใช้ปืนอย่างเงี้ยนะคะไปยิงน่าจะมีเจตนาย
0: ิงไปที่ศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญระหว่างยิงศีรษะกับยิงเท้าอ่ะจ้าคือ
1: ย
0: ัง
1: ไงตายไหมคะถ้ายิงหัวโป้งเท้าย
0: ิงเท้า
1: อาจจะตาย
0: จริงๆก็อาจจะตายนะถ้า
1: เสียเลือดมาก
0: แต่ไม่ได้มีเจตนาแรกในการที่จะฆ่าเลยอาจจะแค่สั่งสอน
1: อ
0: ย
1: ่
0: างเงี้ย
2: อย่างบางทีเงี้ยค่ะทำร้ายร่างกายซ้อมผู้ชายซ้อมผู้หญิงเนี่ยจะอ้างว่าทำร้ายร่างกายแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะทำร้ายรุนแรงมากจนผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตอย่างเงี้ย
0: ผู้หญิงคือผู้เสียหาย
2: ผู้หญิงคือผู้เสียหายเนี่ยเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะจะอ้างได้ไหมว่าทำร้ายร่างกายทั้งที่ทำร้ายรุนแรงมากตีหัวไม้เบสบอลตีหัว
0: อันนั้นอาจจะพูด

0: ได้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอาจจะไม่ได้มีเจตนาฆ่าเป็นพื้นฐานถูกไหมครับแต่ลักษณะการกระทำอันนี้อาจารย์พรมาพากำลังพูดถึงลักษณะการกระทำถูกไหมว่ามันอาจจะเป็นการฆ่าก็ได้เพราะมันมีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคำพิพากษาฎีกาเลยที่มีการชี้ไปเลยว่าเนี่ยมันเป็นการกระทำโดยเจตนาที่เป็นการฆ่าก็ได้
1: เจตนาฆ่าเลยใช
2: ่ค่ะ
0: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปทำเกี่ยวกับมาตรา290น่ะที่เกี่ยวกับเรื่องว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่า
2: คือบางครั้งนะมันมีความใกล้เคียงกันนะคะระหว่างเจตนาฆ่ากับทำร้ายผู้อื่นนะคะจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะกรณีนี้เราก็ต้องกลับไปดูที่คำว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเช่นคุณทำร้ายร่างกายจริงแต่คุณทำติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงจนเขาถึงแก่ความตายกรณีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเจตนาฆ่าแล้วนะคะเพราะคุณหรือไม่นะคะกับสมมติว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคุณตีด้วยไม้ก็จริงค่ะแต่คุณใช้ไม้ใหญ่
1: ไม้กอล์ฟอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ไม้กอล์ฟไม้เบสบอลตีที่ศีรษะอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือการแทงซ้ำเป็นมีดเล็กๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็สอให้เห็นถึงเจตนาได้หรืออย่างตัวอย่างที่อาจารย์ลาวันเคยยกขึ้นมาบอกว่าเป็นแฟนผู้หญิงเนี่ยเป็นนักยิงปืนทีมชาติอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่านักยิงปืนทีมชาติเนี่ยโอกาสที่จะยิงพลาดเนี่ยผมว่ามันก็น้อยนะเพราะเขาต้องซ้อมใช่ไหมคราวนี้แฟนไปมีกิ๊กแฟนผู้ชายไปมีกิ๊กไงก็เลยอยากจะสั่งสอนหน่อย
2: ทำไง
0: ถ้าลำพังเนี่ยจะยิงหัวก็ได้ใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่นี่ยิงไปที่ข
2: า
0: เพื่ออยากจะสั่งสอน
2: มันอันนี้ก็กรรม
0: อย่างเงี้ยถือว่าจะเป็นมีเจตนาฆ่าเปล่า
2: ก็ไม่น่าจะใช่
0: ก็ไม่ใช่
2: เพราะถ้าเขาอยากให้ตายเนี่ยตายได้ภายในนัดแรกเลยค่ะ
0: จะตายได้นัดแรกเลยนะครับแบบไม่ต้องอุทธรณ์ฎีกาอะไรเลยนะจบในนัดเดียวเลยเห็นไหม
2: ค
0: ือคำว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเนี่ยก็จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาดูว่าเราอาจจะไม่ทราบหรอกเจตนาของผู้กระทำนั้นเป็นอย่างไรเห็นไหมโดยเนเจอร์ของผู้กระทำเองเนี่ยเวลาโดนจับหรือผู้ต้องหาเนี่ยเขาปฏิเสธก่อนเลยเพราะไม่ใช่ผมไม่ได้ทำอ่
2: ะ
0: แต่เราดูจากไอ้การกระทำเนี่ยมันก็พอจะบอกได
2: ้ค่ะ
0: เนาะ
2: โอเค
0: แล้วนอกจากนั้นมันมีเจตนาอีกประเภทนึงด้วยต้องไม่ลืมนะครับในความผิดบางฐานเนี่ยมันอาจจะต้องนอกจากอาศัยเจตนาธรรมดาที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเจตนาโดยข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้นะมันจะต้องดูอีกเหมือนกันว่ามันจะต้องมีมูลเหตุจูงใจ
1: เจตนาพิเศษ
0: หรือสิ่งที่เรียกว่าเจตนาพิเศษในการกระทำนั้นด้วยยกตัวอย่างมาตรา334เรื่องของการลักทรัพย
2: ์นัก
0: ศึกษาจะเห็นคำว่าผู้ใดเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
2: รวม
0: อยู่ด้วยไปโดยทุจริต
1: ทุจริตนี่
2: คุ้นไหมคะคำนี้โดยทุจริต
0: อยู่ในมาตรา1ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือเป็นการ
1: มีเจตนาทุจริตก็คือเจตนาพิเศษนั่นเอง
0: สแสวงประโยชน์หรือประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าเราขาดเรื่ององค์ประกอบเรื่องของเจตนาพิเศษไปที่เราคุยกันว่าอาจารย์แหม่มลืมกุญแจรถเบนซ์ไว้คราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ลาวันจะมาทุบรถผมนะดังนั้นเนี่ยผมจะต้องเอารถเบนซ์คันนี้มาเป็นการทำตาต่อตาฟันต่อฟันบ้างนะครับผมก็จะขับไปชน
1: รถเป็นสิ่งเดียวที่มีเลย
0: ผมก็จะเอาขับไปชนรถ10ล้ออ่ะอย่างเงี้ยโอเคผมอาจจะผิดแล้วใช่ไหมแต่ผมเก็บไว้ให้อาจารย์เพราะอาจารย์ลืม
2: อันนี้ขาดอะไรคะ
0: เนี่ยผมขาด
1: เจตนา
0: โดยทุจริตผมไม่ได้เอาไปเพื่อประโยชน์กับตนเองหรือผมไม่ได้เอาไปฝากเพื่อนเฮ้ยวันนี้กูเจอกุญแจรถเบนซ์ไว้ให้มึง
2: ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ยใช่ไหม
1: ใช
0: ่เนี่ยเห็นไหมมันถึงมันจะครบองค์ประกอบที่เราคุยกันทั้งหมดแต่มันขาด
2: เจตนาพิเศษ
0: เจตนาพิเศษตรงนี้ไป
2: ค่ะ
0: ก็จึงทำให้ผมไม่มีความผิดลักทรัพย
2: ์อืมค่ะ
0: เนี่ย
2: นะคะ
0: นี่คือประเด็นที่เราก็อยากจะฝากไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในส่วนของเจตนาที่พูดถึงเจตนาโดยข้อเท็จจริงที่เริ่มต้นจากตัวผู้กระทำเนี่ยถ้าเราดูในตัวบทเรามาคุยกันตัวบทในสักนิดนึงใน59วรรค2
1: ค่ะ
0: กระทำโดยเจตนาเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบตรงนี้มันมีความสำคัญนะครับว่ารู้แล้วการกระทำคืออะไรมีเจตนาอะไรได้แก่การกระทำโดยรู้สำนึกในการที่ได้กระทำเราคุยกันไปและในขณะเดียวกันมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันผู้กระทำนั้นประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำนั้นต้องการ
2: ใช่นะคะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรณีประสงค์ต่อผลเนี่ย
0: เมื่อกี้
2: บอกว่าถ้าสมมุติว่านายกอไก่จะฆ่านายขอไข่เอาปืนไปจ่อเนี่ยอันนี้มันชัดเจนนะคะด้
1: ว
2: ยการกระทำ
1: น
0: ี่คือประที่
2: นายขอยิงปั้งนี่คือ
0: การฆ่าเนี่ยบางทีคำถามบอกว่านายกอต้อง

0: การจะฆ่าในขอถามมันออกมาแบบเรียกว่า
1: ต้องการอะ
2: ต้องการก็คือประสงค์ต่อผลแล้วประสงค์
0: มันตรงๆมันไม่ได้เขียนว่าประสงค์ต่อผลถูกไหมแต่ผู้ที่อ่านข้อเท็จจริงตรงเนี้ย
1: ต้องรู้เลย
0: ต้องรู้แล้วจะมาแบบตั้งข้อสังเกตได้ไหม
1: เล็งหรือเปล่า
2: เพราะประสงค์ต่อผลเนี่ยมันก็คือมุ่งหมายให้เกิดผลนั้นนะ
1: คะ
2: หากผลนั้นไม่เกิดก็คือผิดฐานพยายามแต่ว่ามันประสงค์และประสงค์ว่าแบบต้องการความตายของในขอและอย่างที่อาจารย์แอล
0: ด้วยว่าเนี่ยเนี่ยคือขั้วถุงการกระทำคืออะไร
2: ค
0: ือในขอนะครับไม่ใช่ยิงใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนรู้ข้อเท็จจริงอ่
1: ะ
0: ถูกไหมฮะเพราะบางทีการไม่รู้ยิงอะไรไปไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะไม่จะพูดกันทางแบบว่าผมไม่ได้มีเจตนาซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับแต่ในกรณีเนี้ยเราเห็นได้ชัดว่าข้อเท็จจริงก็คือผู้กระทำนั้นประสงค์ในผลของการที่ตัวเองได้กระทำ
2: คือความตายของผู้อื่นนั่นเอง
0: ใช่
2: ะ
0: คะก็คือต้องการให้ในขอตายบางคนก็ถามเอ๊ะอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าอาจารย
1: ์
0: ต้องการฆ่าเขาอาจจะหยอกล้อก็ได้เห็นไหม พอนั้นแล้วก็จะเถียงโจทย์กัน
2: ก็กำเป็นเครื่องชี้เจตนา
0: คือจะตั้งข้อสังเกตใช่ไหมก็เขาบอกว่าต้องการฆ่ามันก็สอให้เห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องไปตั้งข้อสังเกตอะไรฆ่าคือฆ่า
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ต้องเถียงโจทย์นะคะทุกข้อสอบการทำข้อสอบอย่าเถียงโจทย์นะคะ
0: เห็นไหมก็คืออย่างเช่นอ่ะในกอก็ต้องการจะฆ่าในขอก็เลยชักปืนขึ้นมาเล็งแล้วยิงพอยิงไปคำครบกระบวนการกระสุนถูกในขอเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีเหตุยกเว้นความผิดไม่มีเหตุยกเว้นโทษใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นการกระทำที่ในกอผู้กระทำเป็นผู้ก่อเหตุครบถ้วนองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในเราถึงจะบอกได้ว่าในกอนั้นมีความผิดตามฐานความผิดที่เรียกว่าการฆ่าผู้
1: อ
0: ื่นนี่ไง
1: ค่ะตรงนี
0: ้มันถึงจะชัดเจนไม่ใช่บอกพอยิงแล้วตายก็เอาเนี่ยผิดละโดยที่ยังไม่ได้ดูอะไรเลยเห็นไหม
1: ค่อยๆไล่เรียงมาทีละข้อเนาะนะคะการกระทำองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายใน
0: การทำงานด้านกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ต้องผ่านการตีความต้องผ่านการท่องจำค่ะ
0: ครับแล้วดูในส่วนสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเรายังมีเวลาเหลืออยู่สักเล็กน้อยนะครับก่อนปิดรายการคำว่าย่อมเล็งเห็นผลครับอาจารย์
1: คำว่าย่อมเล็งเห็นผลนะคะมันก็ไม่ใช่ประสงค์ต่อผลอยู่แล้ว
0: มันตรงกันข้ามเลย
1: มันตรงกันข้ามเลยนะคะคือคุณไม่ได้ประสงค์ต่อผลแหละแต่การกระทำของคุณเนี่ยนะคะมันย่อมเล็งเห็นผล
0: คาดเห็นได้
1: คาดเห็น
2: ได้ว่าจะ
1: คาดเดาได้นะคะอย่าเรียกว่าคาดเดาเลยคุณคาดเห็นได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขอยกตัวอย่างนะคะเช่นนายกอไก่เนี่ยยิงปืนเข้าไปในรถเมล์แล้วกันนะคะโดยที่ลองนึกถึงพวกเด็กที่ทะเลาะกันสมมตินะคะ
0: เด็กมีเรื่องมีราวกันแล้วก็การยิงเข้าไปเนี่ยไปถูกผู้บริสุทธิ์อะ
1: ผู้บริสุทธิ์
0: ไม่ได้มีความต้องการที่จะไปก็ผู้กระทำก็จะบอกแล้วโดยโดนจับปุ๊บเนี่ยก็จะบอกแล้ว
2: ไม่ได้มีเจตนาก
1: ับคนเนี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าการที่คุณยิงเข้าไปในรถนะคะในฝูงชนนะคะที่มีหลายคนอยู่ด้วยเนี่ยคุณก็ย่อมเล็งเห็นผลได้แล้วว่าการที่คุณยิงเข้าไปเนี่ยนะคะย่อมอาจจะส่งผลให้เกิดคนตายได้นะคะกรณีนี้ก็ต้องบอกว่าคุณมีเจตนาฆ่านะคะแบบย่อมเล็งเห็นผลนะคะ
0: ตัวอย่างนึงวางระเบิดตั้งเวลาไว้ระเบิดแบบย้อนแบบถอยเวลานับถอยหลังตั้งว่า60นาทีจะฆ่าสามีรู้ว่าสามีต้องขับรถไปทำงานทุกเช้าไปดูรถเบนซ์อาจารย์แหม่มหรือเปล่านะคอยไปดูสอง
2: จะโดนใคร
0: ก็เอาระเบิดไปติดไว้แล้วก็เนี่ยรู้เลยว่าเดี๋ยวสามีขับไปแล้ว60นาทีปุ๊บระเบิดตุ้มเลยคราวนี้สามีเนี่ยเกิดไปรับกิ๊กครับ
1: มี
0: กิ๊กมาด้วยไปผู้เสียหายเพิ่มนะครับกิ๊กก็นั่งรถมาพอครบเวลา60นาทีระเบิดตุ้มสามีก็ตายกิ๊กก็
2: ตายด้วย
0: อย่างนี้ยังไงดีอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าคราวนี้มีผู้เสียหาย2คนและคนแรกเนี่ยประสงค์ต่อผลแน่นอนนะคะเพราะว่าตามโจทย์บอกว่าเขาต้องการที่จะวางระเบิดให้สามี
2: เสียชีวิต
1: อยู่แล้วแต่กับอีกคนนึงค่ะกิ๊กนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้เสียหายเพิ่มที่ติดเข้ามาด้วยอย่างนี้ประสงค์ต่อผลไหมคะทั้งที่เขาไม่ได้รู้มาก่อนว่าจะนั่งมาด้วยก็ต้องตอบว่าไม่แต่ทำไมคะคุณก็ย่อมเล็งเห็นผลได้อยู่แล้ว
2: ว่าเขาอาจจะรับคนอื่นมาอาจจะไม่ใช่กิ๊กอาจจะเป็นเพื่อน
1: อะ
0: ไรค่ะไอ้กิ๊กเป็นผู้หญิงเนี่ยยังพอให้อภัยแต่กิ๊
2: กเป็นผู้ชายเนี่ย
0: โอ้โหแบบว่า
2: สมน้ำหน้าน
0: ะครับอะไรจะดราม่าไปได้ขนาดนั้นอีก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเจตนาประสงค์หรือเล็งเห็นผลเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องพยายามแยกให้ออกนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็การอธิบายในการสอนเสริมในทางช่องทางนี้นะครับใน

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถท่านไม่มีที่จอดท่านรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
7: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
8: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชานะคะวันนี้ชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรค่ะชุดวิชานี้นะคะเป็นของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสามารถ

0: จะรับฟังนะคะการสอนเสริมนี้นะคะได้ทางหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่า HTOU Channel นะคะหรือว่าจะรับฟังทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลนะคะผ่านทางดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลDLTV 14นะคะหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้นะคะใน media.stou.ac.th นะคะสำหรับในการสอนเสริมชุดวิชานี้นะคะเราจะประกอบกันด้วยทั้งหมดเนี่ย5ครั้งนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่2นะคะสำหรับครั้งที่2นี้ก็จะประกอบไปด้วย3หน่วยหลักๆนะคะก็คือจะมีหน่วย11 12และ13นะคะสำหรับหน่วย11นะคะที่จะมาพูดคุยกันก็คือในเรื่องของการออกแบบและการจัดการด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาพูดคุยกันว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีความสำคัญกับสินค้าเกษตรอย่างไรบ้างนะคะถัดจากนั้นนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในหน่วย12นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรก็จะมาลงลึกกันเลยว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการจัดการโลจิสติกในสินค้าเกษตรเนี่ยมีในประเด็นอะไรบ้างนะคะและหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วย13เรื่องโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะถ้าหากว่านักศึกษาท่านชมท่านใดต้องการที่จะส่งออกหรือติดต่อกับต่างประเทศก็อย่าพลาดชมในหน่วยที่13นะคะสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมการสนทนาในครั้งนี้ของเรานะคะรองศาสตราจารย์รัตดาพิสุทธิ์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มสท.เราเองค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันนะคะอาจารย์ดร.จีรนุชบุตรดีจีนนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในเนื้อหาของหน่วยที่11กันเลยนะคะสำหรับหน่วยที่11นะคะจะกล่าวในเรื่องของการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตรนะคะในเนื้อหาของหน่วยนะคะจะแบ่งออกเป็น3ตอนหลักๆนะคะตอนที่1เนี่ยเราจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าแนวคิดของการออกแบบการบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะประเด็นคีย์เวิร์ด3คำเลยก็คือว่าการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยคืออะไรนะคะหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์นั้นมีอะไรบ้างแล้วก็กฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เราจะต้องทราบว่าในการที่เราจะใช้บรรจุภัณฑ์สักอันนึงเนี่ยสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยต้องมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของตอนที่1พอตอนที่2นะคะก็จะมาเน้นหนักในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้ามานะคะในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบก่อนว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างจากนั้นนะคะเราต้องรู้จักคำว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์นะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างถัดจากนั้นนะคะก็จะไปในส่วนของตอนที่3ก็คือการจัดการบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งการลดต้นทุนในระบบโลจิสติกและก็บรรจุภัณฑ์ฉลาดค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะคะของหน่วยที่11นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในเรื่องของคำว่าการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะจะมีอยู่4คำหลักๆที่นักศึกษาท่านผู้ชมจะต้องอธิบายความแตกต่างหรือแยกความสำคัญกับมันได้นะคะอันที่1ก็คือในเรื่องของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คืออะไรนะคะบรรจุภัณฑ์ก็คือสิ่งอะไรก็ตามที่เราใช้ในการห่อหุ้มสินค้านะคะดูแลสินค้าได้แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายจากส่วนหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้นะคะการบรรจุคืออะไรการบรรจุก็คือกระบวนการที่นำสินค้าเนี่ยใส่เข้ามาในตัวบรรจุภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการบรรจุภัณฑ์นี่จะมองในมุมที่กว้างขึ้นนะคะอาจารย์การบรรจุภัณฑ์ก็คือจะมองว่าจากการที่บรรจุสินค้าแล้วเนี่ยมันมีการขนส่งมีการเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยจากกระบวนการที่1ไปยังกระบวนการที่2เนี่ยมองในมุมเชิงระบบมากขึ้นนะคะคำสุดท้ายก็คือในเรื่องของการจัดการบรรจุภัณฑ์การจัดการบรรจุภัณฑ์นี่ก็คือจะมองในเรื่องของว่าทำอย่างไรให้การโฟลว์ของงานต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างไหลได้อย่างทั้งระบบที่ดีแล้วก็มีต้นทุนในการจัดการเนี่ยต่ำนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะถ้าหากมองทั้งระบบของการเดินทางบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็อย่างภาพที่แสดงนะคะจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยผลิตขึ้นมาได้อย่างไรนะคะผลิตเสร็จมาประกอบกับผลิตภัณฑ์และมีการขนส่งมีการจัดจำหน่ายมีการจัดเก็บนะคะจนกระทั่งไปวางขายณนะชั้นวางสินค้าพอวางขายเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจบหน้าที่นะคะลูกค้าต้องทำหน้าที่ในการที่สนใจแล้วก็เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับบ้านจากนั้นก็จะมีการนำกลับไปใช้กระบวนการใช้ก็จะมีวิธีการใช้งานเข้าไปอีกพอใช้งานแล้วอาจจะมีการใช้ซ้ำหรือว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเลยหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการจัดการหลังจากที่บรรจุภัณฑ์นั้นหมดอายุลงไปอีกนะคะก็คืออาจจะนำไปรีไซเคิลหรือฝังกลบอะไรก็ตามอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนะคะนะคะอันถัดมานะคะสิ่งที่เราจะต้องทราบเลยก็คือว่าในเรื่องของต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ค่ะกับต้นทุนรวมทั้งระบบนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าความเหมาะสมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและบรรจุภัณฑ์ที่เกินกว่าความเหมาะสมนะคะ3ส่วนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราลองมาดูตัวสินค้านะคะเดี๋ยวลองให้อาจารย์ลัดดาลองช่วยดูตัวสินค้าตัวนี้นะคะถ้าสินค้าตัวนี้นะคะถ้าหากว่าบอกว่าถ้าไม่มีตัวฝาแผ่นนี้ค่ะอาจารย์บรรจุภัณฑ์นี้จะเป็นยังไงคะสามารถที่จะขนส่งหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะถ้าไม่มีฝาแผ่นนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขวดเนี่ยมันก็จะไหลออกมาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้เหมือนกับผลิตภัณฑ์เราอาจจะเสียหายสูญหายไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ฝาเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญทำให้สิ่งของที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นไม่ไหลออกมาค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเองเลยจะบอกว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีตัวขวดและตัวฝาเนี่ยจึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมถ้าหากฝาไม่มีแล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าความเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าหากว่ามีฉลากสีสันลวดลายมากมายเลยเนี่ยโดยที่มันลกไปหมดอ่านไม่ออกเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้การสื่อสารหรือการใช้งานของบรรจุภัณฑ์เนี่ยเกินกว่าความเหมาะสมไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะด
1: ัง
0: นั้นเองมันก็จะเป็นในเรื่องของ3รูปแบบมีทั้งพอดีมีทั้งต่ำกว่าความพอดีแล้วก็มีทั้งเกินกว่าความพอดีนะคะโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะมองในเชิงของต้นทุนประกอบเข้าไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ค่ะพอพูดถึงหน้าที่ของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะถ้าหากว่าโครงสร้างเนี่ยมันก็คือรูปร่างรูปทรงขนาดอะไรต่างๆนะคะอาจารย์ถ้าอย่างเช่นในเรื่องของการรองรับสินค้าเนี่ยค่ะเหมือนเราเคยซื้อกล้วยทอดหรือว่าอาหารแปรรูปการเกษตรต่างๆแล้วทางแม่ค้าก็ใส่ถุงใส่ห่ออะไรให้นะคะอันเนี้ยบรรจุภัณฑ์อันนั้นเนี่ยทำหน้าที่ในการรองรับเข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่ายืดอายุกันน้ำมันกันหืนอะไรได้เหมือนว่ากินเป็นครั้งๆเท่านั้นนะคะแต่พอมาในเรื่องของหน้าที่ของการคุ้มครองป้องกันเข้ามาเนี่ย อย่างตัวอย่างเช่นตัวกล้วยหอมทองที่เขาสำหรับแพ็คส่งออกนะคะเขาก็จะมีการห่อหุ้มตัวโฟมแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกดูดอวกาศออกเสร็จแล้วก็ใส่กล่องลูกฟูกที่มีความหนาเพียงพอที่ขนส่งไปยังต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่แตกเสียหายได้นะคะอันนี้ก็ทำให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยทำหน้าที่มากกว่าแค่รองรับธรรมดาละมีทั้งในเรื่องของคุ้มครองป้องกันไม่ให้เสียหายด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือยืดอายุของการจัดเก็บอาหารนะคะอย่างตัวอย่างถุงอันนี้เป็นต้นนะคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คือเป็นถุงที่ใส่ผักธรรมดานะคะอาจารย
1: ์
0: ถ้าหากว่าเป็นถุงปิดหมดไม่รัดแน่นเลยเนี่ยผักมันจะเกิดความเสียหายอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือผักเนี่ยพวกสินค้าเกษตรมันจะมีเหมือนกับหายใจมีการหายใจนะคะแล้วก็คายน้ำออกมา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มีวัสดุที่จะไปป้องกันไม่ให้มันคายน้ำมากก็จะทำให้สินค้านั้นเหี่ยว
0: ค่ะ
1: เสียหายไปรวดเร็วกว่าที่กว่าจะถึงมือผู้บริโภคมันก็เสียหาย
0: ก็เหี่ยวแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยค่ะถุงนี้เขาเลยทำการพัฒนาตัววัสดุขึ้นมาให้มีรูพรุนเล็กๆนะคะสามารถที่จะคายน้ำออกได้แต่ก็ไม่ใหญ่ซะเกินไปที่จะทำให้การเสียน้ำเร็วเกินไปนะคะอันนี้ก็ทำให้สามารถที่จะยืดอายุของสินค้าเกษตรภายในให้มีอายุการจะเก็บที่นานได้นะคะประกอบกับถ้านำไปแช่เก็บที่อุณหภูมิต่ำอีกก็จะทำให้อายุการจัดเก็บนานเข้าไปอีกนะคะอีกประเด็นหนึ่งของหน้าที่โครงสร้างก็คือในเรื่องของอำนวยความสะดวกนะคะ คะอย่างเช่นกล่องอันนี้มีหูจับขึ้นมาแทนที่จะเป็นกล่องลูกฟูกที่เราต้องแบก2มือก็เป็นเหลือจับมือเดียวได้นี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของตัวโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะคราวนี้พอเราเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของกราฟิกบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ถ้ามองในมุมของถ้าเราเห็นภาพ2ภาพนี้นะคะอาจารย์อันไหนที่เราจะเข้าใจได้เร็วว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์จากนม
1: 2ภาพนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือภาพแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนใช่มั้ยคะทางด้านซ้ายมือ
0: ค่ะ
1: นะฮะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยเนื่องจากว่ามันความจริงมันก็เด่นดีนะอาจารย
0: ์
1: เพียงแต่ว่ามันไม่ตัวมันคำว่ามิลค์เนี่ยมันก็ชัดนะ
0: ค่ะ
1: มันก็เป็นนมอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ทางด้านนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่ามิลค์มันมีคำว่าโอเมก้าช
0: ั
1: ดซึ่งหลักตัวผลิตภัณฑ์หลักที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือมิลค์ใช่ไหมคือนมแต่ปรากฏว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยไปบอกไอ้ส่วนผสม
0: ที่ผสม
1: มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะน่าสนใจนะคะถ้าหากเราดู2ภาพนี้นะคะภาพที่เป็นกล่องสีน้ำเงินส้มๆเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงว่าโชว์ในเรื่องของเป็นนมเลยจะให้แต่ข้อมูลว่าเป็นวัตถุดิบอะไรนะคะใส่สารสำคัญอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นอีกอันนึงที่มีรูปลายคล้ายๆวัวเนี่ยเขาจะพยายามโชว์ว่าเนี่ยคือผลิตภัณฑ์จากวัวนะคะซึ่งก็คือนมนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าภาพทางซ้ายมือนี่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการให้สารสนเทศคือให้ข้อมูลว่ามีจุดสำคัญอะไรมีสารสำคัญอะไรนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอีกด้านนึงเนี่ยก็คือจะดึงดูดใจส่งเสริมเลยว่าอันนี้นะ
1: ผลิตภัณฑ
0: ์จากนมแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองเนี่ยกราฟิกบรรจุภัณฑ์ก็จะทำหน้าที่นี้ค่ะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้วยแล้วก็ดึงดูดใจหรือส่งเสริมทางด้านการตลาดเข้าไปด้วยนะคะก
1: ็
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือให้ผู้ซื้อตัดสินใจ
0: ค่ะว่าจะเลือกอันไหนและอันไหนดึงดูดใจกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะมาในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับนะคะสำหรับในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรนะคะเราจะต้องรู้จักคำว่าวัสดุสัมผัสอาหารนะคะหรือ food contact material นะคะไอตัววัสดุสัมผัสอาหารนะคะมันจะสัมพันธ์กันกับตัวสินค้าเกษตรแล้วก็สัมพันธ์กับบรรจุภัณฑ์มันบางอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ด้วยกันได้แต่บางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เกิดก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้นะคะซึ่งไอการก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเนี่ยมันเกิดจากว่ามีสารอะไรบางอย่างจากสินค้าเกษตรหรือสารอาหารเนี่ยค่ะแพร่เข้ามาในบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยแพร่เข้ามาในอาหารต่างก็อย่างนี้กันเรียกว่าการไมเกรชันนะคะไอการไมเกรชันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วย4ปัจจัยหลักปัจจัยที่1ก็คือในเรื่องของอาหารเองถ้าอาหารที่มีไขมันสูงใช้ความร้อนสูงในการกระบวนการprocess นะคะก็จะทำให้มีโอกาสในการเกิดไมเกรชันสูง2คืออาหารที่อายุจัดเก็บนานเช่นพวกอาหารกระป๋องเนี้ยค่ะอาจารย์ที่เก็บ2ปี3ปีแบบเนี้ยโอกาสที่สารต่างๆจะแพร่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะมีปริมาณที่มากกว่านะคะ3คือตัวบรรจุภัณฑ์เองถ้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกหรือเป็นพลาสติกรีไซเคิลหรือเราใช้ซ้ำทั้งที่บรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยบอกว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วเรานำกลับไปใช้วนใช้ความร้อนใหม่เนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดไมเกรชันเนี่ยก็จะสูงนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของอุณหภูมิถ้าหากว่าตัวอุณหภูมิที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการเนี่ยสูงอย่างกระบวนการที่นมสเตอร์ไลน์ก็จะมีความเสี่ยงกว่านมสดที่ใช้ความร้อนต่ำนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์ประเด็นเหล่านี้เองก็จะทราบได้ว่าอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังในการที่จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กับสินค้าเกษตรเนี่ยเข้าด้วยกัน
1: ทีนี้ก็ยังกฎหมายอะไรคะที่มันมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ค่ะหมายความว่ามันมีกฎหมายบังคับว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์หมายถึงตัวสินค้าที่เราจะใส่ในบรรจุภัณฑ์เน
0: ี่
1: ยมันมีลักษณะอย่างนี้แล้วจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงคะ
0: ค่ะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะไปล็อกที่ตัวบรรจุภัณฑ์ที่จะมาใช้กับสินค้านะคะโดยเขาจะล็อกเลยว่าบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอ่อนไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกนมอะไรก็ตามนะคะหรือบรรจุภัณฑ์ที่นำไปใช้กับผู้สูงวัยผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรคพวกอาหารและยาเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบ การแพร่ผ่านก่อนถึงจะยอมรับได้นะคะซึ่งเกณฑ์หนึ่งที่เราจะใช้ดูก็คือถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์ดังภาพที่โชว์นะคะก็จะแปลว่าเป็นวัสดุที่ทำจากฟู้ดเกรดก็คือใช้สัมผัสกับอาหารได้นะคะคือผ่านการรับรองมาแล้วว่าวัสดุที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้กับอาหารได้นี่เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลอยู่เลยค่ะเพื่อควบคุมมาตรฐานของอาหารให้มีคุณภาพดีนะคะกฎหมายที่2ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรนะคะก็จะเป็นในเรื่องของฉลากค่ะฉลากของอาหารเพราะว่ามีข้อกำหนดเลยว่าถ้าหากว่าเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งทอดหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่มีผลต่อสุขภาพของเด็กหรืออะไรนี้เป็นต้นเนี่ยจะต้องระบุเลยว่าจะต้องมีฉลากบอกนะว่ามีไขมันเท่าไหร่มีแคลอรี่เท่าไหร่มีความเค็มเท่าไหร่นะคะต้องมีระบุน้ำหนักในการบรรจุแล้วก็มีคำนวณแคลอรี่อะไรมาให้พร้อมนะคะถึงจะสามารถที่จะถูกหลักถูกกฎหมายได้นะคะก็เป็นการที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ต้องทราบด้วยว่าถ้าสินค้าของเราเป็นอันนี้นะเราจะต้องมีการระบุอะไรบ้างค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยเวลาเขาจะซื้อของนะคะเขาก็จะดูตรงนี้เป็นสำคัญเลยค่ะนะคะอย่างเช่นเราจะไปเลือกซื้อกาแฟเนี่ยเราก็ต้องไปดูกาแฟบางคนบอกว่าไม่ชอบน้ำตาลก็ต้องไปดูที่มันมีส่วนผสมน้ำตาลน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: ค่ะบรรจุภัณฑ์ก็จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับทางผู้บริโภคให้ทราบนะคะว่าจะเลือกใช้อะไรดีนะคะค่ะคราวนี้นะคะในเรื่องของกฎหมายอีกอันนึงก็คือในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็มีประเด็นมากเลยในเรื่องของมีปริมาณมากขยะปริมาณมากนะคะถ้าหากว่าเป็นประเทศที่สหภาพยุโรปแคนาดาอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการไปดักต้นทางว่าวัสดุที่นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยรีไซเคิลได้ไหมนะคะโดยกำหนดเลยว่าวัสดุที่นำมาใช้นะจะต้องรีไซเคิลได้ 99% ขึ้นไปนะคะนี่เป็นกฎหมายเลยกฎหมายอีกอันนึงคือไปดักปลายทางว่าหลังจากที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นขยะแล้วเนี่ยจะต้องมีการวนกลับนำไปรีไซเคิลหรือกลับไปใช้ซ้ำมีระบบการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นั้นๆ นะคะ อย่างมีการเรียกคืนเก็บขวดน้ำแล้วนำไปขายไปหยอดเงินเพื่อได้เป็นเงินรีฟันคืนมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นกฎหมายแต่ประเทศไทยเราเองเราก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามานะคะ
1: ค่ะแล้วมันก็มีกระบวนการที่มันเรียกว่าตรวจสอบกลับไหมคะอันนั้นมันอยู่ในนั้นอยู่ในนี้หรือเปล่าคะ
0: ตรวจสอบกลับว่าทำจากอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีค่ะก็จะมีการระบุตัววัสดุว่าวัสดุนี้เป็นวัสดุอะไรเพื่อจะบอกว่ากระบวนการที่นำกลับไปรีไซเคิลแล้วเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปที่โรงงานไหนหรือกลับไปที่วัสดุไหนอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของแนวคิดของบรรจุภัณฑ์ในตอนต้นนะคะเราเข้าสู่ตอนที่2นะคะตอนที่2อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของกระบวนการออกแบบนะคะกระบวนการออกแบบเนี่ยแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนที่1ก็คือในเรื่องของการกำหนดคุณลักษณะจำเพาะของบรรจุภัณฑ์หรือว่าเรียกว่ากำหนดสเปคนะคะว่าเอ๊ะสเปคของบรรจุภัณฑ์ที่เราจะนำมาออกแบบเนี่ยมันจะมีกว้างคูณยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้ำหนักยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการกำหนดหน้าที่การใช้งานว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะเอาไปทำอะไรเอาไปบรรจุยาเอาไปบรรจุอาหารเอาไปบรรจุของสดของแห้งก็จะแตกต่างกันนะคะลำดับต่อมาก็คือในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนของการผลิตด้วยส่วนของการขนส่งด้วยส่วนของผู้ใช้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำการระดมสมองผู้เชี่ยวชาญหลายๆส่วนเข้าด้วยกันเพื่อว่าจะได้ทำการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งโซ่อุปทานได้นะคะส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการประเมินและเลือกผลและว่าเอ๊ะบรรจุภัณฑ์อันไหนจะเป็นตัวที่ถูกนำไปทำการผลิตต่อนะคะส่วนสุดท้ายก็คือพอเราเลือกต้นแบบได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปออกแบบกระบวนการผลิตต่อว่าจะไปผลิตยังไงบรรจุสินค้าแบบไหนขนส่งแบบไหนต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้นะคะจะมาในเข้าสู่ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะตัวโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะเรียกว่าบรรจุภัณฑ์คงรูปบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปและบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวนะคะเรามาดูกันทีละตัวกันก่อนนะคะมาดูคงรูปกันก่อนนะคะ ไอ้ตัวบรรจุภัณฑ์โค้งรูปอะค่ะเราจะแบ่งกันตามการรับแรงกระทําอย่างเช่นขวดตัวนี้ค่ะพอเวลามันมีการตกพื้นเนี่ย มันจะยังไม่แตกซะเลย เพราะว่ามันขวดมันมีความแข็งฝาก็มีความแข็งนะคะ อันนี้เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์โค้งรูป ใช้มือบีบก็ไม่แตกยังไม่บุบสลายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนบรรจุภัณฑ์กึ่งโค้งรูปนะคะกึ่งโค้งรูปเนี่ยมันจะมีความก้ำกึ่งคือสามารถบีบได้แต่บีบแล้วคลายตัวได้บีบแล้วคืนรูปได้เหมือนโฟมล้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะบีบแล้วคืนตัวได้นะคะส่วนบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเนี่ยก็คือเป็นพวกบีบแล้วยุบไปเลยแล้วก็เสียหายไปเลยนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าหากสินค้าข้างในบอบบางอย่างเช่นผักตัวนี้ถ้าบอบบางปุ๊บเนี่ยเราไปใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวไอ้ตัวข้างในสินค้ามันก็จะถูกแรงกระทำไปเต็มๆเลยนะคะอันเนี้ยก็คือในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เราต้องการความทนรับแรงกระทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: แล้วถ้าในกรณีเช่นนี้เนี่ยมันก็เราถือว่าเป็นอ่อนตัวใช่ไหมคะ
0: ค่ะถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นอ่อนตัว
1: ค่ะ
0: เพราะว่ารับแรงกระทำกับตัวไม่ได้เลยแล้วก็บีบก็ไม่คืนรูปค่ะอันนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ค่ะในการออกแบบตัวโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะพิจารณาในหลายๆประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือดูสินค้าก่อนว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าอะไรนะคะเป็นสินค้าสดสินค้าแห้งสินค้าผงสินค้าเม็ดนะคะเพื่อจะเลือกรูปทรงให้เหมาะสม
1: กับ
0: ผลิตภัณฑ์การวางจำหน่ายนะคะจำหน่ายที่ไหนนะคะจำหน่ายขายออนไลน์หรือว่าขายตลาดสดหรือว่าขายซูเปอร์มาร์เก็ตตัวบรรจุภัณฑ์ก็จะมีรูปแบบของการวางจำหน่ายที่แตกต่างกันด้วยนะคะความต้องการของตลาดนะคะในเรื่องของความต้องการของตลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตลาดนั้นเป็นอย่างไรนะคะถ้าอย่างกล่องกล้วยอันนี้ค่ะอาจารย์ถ้าในราคา199บาทถ้าขายที่สนามบินนักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกว่าเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากใช่ไหมคะ
1: ก็สามารถถือย้ายขน
0: ถือย้ายขนได
1: ้
0: ค่ะแล้วก็บอกภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ได้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ขายอยู่ใต้ตึกมสท199บาทก็อาจจะ
1: ก็คือระยะเวลาที่เราต้องการที่จะนำผลิตภัณฑ์นั้นไปบริโภคเนี่ยมันไม่นานอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยถึงแม้จะโดนกระแทกอะไรนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าสำหรับที่สนามบินเนี่ยเขาจะต้องซื้อเดินทางไปอีกหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะมันก็ต้องผิดพันมันก็จะต้องบรรจุพันเนี่ยมันก็จะต้องแข็งแรงหน่อย
0: ค่ะดังนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของตลาดการนำไปใช้งานนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วประเด็นอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหากว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอดีไปที่ตลาดที่ขายสิ่งแวดล้อมมาเขากำหนดให้เลยว่าบรรจุภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นทำจากวัสดุธรรมชาติเขาไม่รับเลยว่าเป็นถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในเรื่องของกลไกการตลาดด้วยแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของเกณฑ์การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะคราวนี้มาในเรื่องของกราฟิกค่ะกราฟิกเนี่ยก็คือจะพูดในเรื่องของสีลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะการจัดวางต่างๆว่ามีความทำยังไงก็ได้ให้น่าสนใจดึงดูดใจแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคทราบนะคะแล้วก็สร้างจุดเด่นของตัวสินค้าได้นะคะคราวนี้มาถึงตอนที่3นะคะตอนสุดท้ายนะคะในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะสำหรับการขนส่งเนี่ยจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นสำคัญจะเน้นว่าบรรจุสินค้ายังไงป้องกันสินค้าได้แล้วก็มีประสิทธิภาพสื่อสารข้อมูลได้ว่าสินค้าข้างในคืออะไรแล้วก็จะส่งไปยังกระบวนการหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะมันจะมีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่าสภาวะของการขนส่งในเรื่องของความรุนแรงค่ะเช่นเราจะต้องขนกล้วยหอมทองนะคะจากประเทศไทยเนี่ยไปยัง
1: ญี่ปุ่น
0: นะคะไปยังญี่ปุ่นเองก็ตามเนี่ยสภาวะการขนส่งในหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่ากล้วยหอมทองจากสมมุติว่าอยู่ที่เพชรบุรีนะคะกว่าเพชรบุรีจะขนใส่ตู้คอนเทนเนอร์ใส่รถ10ล้อมานะคะแล้วก็ส่งมาที่ตรง
1: ท่าเรือ
0: คลองเตยนะคะจากเรือคลองเตยใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็แพ็คใส่เรือเนี่ยไปยังญี่ปุ่น ญี่ปุ่นขึ้นท่าเรือเสร็จแล้วก็มารีแพ็คเสร็จแล้วก็เอาไปขายต่อยังสินค้าขายปลีกนะคะดังนั้นสภาวะการขนส่งเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เพชรบุรีจนกระทั่งถึงมือลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนหมายเลข2ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราเช่นสมมติเป็นกล้วยหอมทองมันมีระดับต่ำกว่าสภาวะที่มันจะทนได้นะคะถ้าเอากล้วยหอมทองขนถือไปอย่างเดียวเนี่ย พังเสียหายแน่ๆ นะคะ ทำอย่างไรนะคะบรรจุภัณฑ์เลยเข้ามาเสริมนะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยเข้ามาเสริมได้หลายรูปแบบนะคะ อย่างแบบที่3เนี่ยบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์เนี่ยดูแลกันอย่างดีพอดีกับสภาวะความรุนแรงขนส่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจึงเป็นระดับที่พอดีนะคะพอหมายเลข4ปุ๊บเนี่ยบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยหมายเลข4เนี่ยผลิตภัณฑ์อาจจะมีช้ำมีเน่าเสียหายได้นะคะพอหมายเลข5กลัวว่าสินค้าข้างในจะเน่าเสียหายก็เลยใส่อัดโฟมแช่ตู้เย็นแพ็คอย่างดีหนาเป็นพิเศษเลยนะคะก็กลายเป็นว่าต้นทุนสูงค่ะสูงเกินไปผู้ผลิตก็จะรับผิดชอบต้นทุนนั้นสูงเกินไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความแข็งแรงหรือมีการทนต่อระดับการแรงกระทำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นกล้วยหอมทองนะคะจากเดิมที่อาจจะตัดเมื่อมีความแก่ระดับนึงอาจจะว่าแก่ 70% หรือ 80% ก็ตัดได้อย่างนี้เป็นต้นความแข็งของกล้วยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีระดับของการรับแรงกระทำได้สูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะอีกอันนึงนะคะบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเนี่ยเมื่อเรามองในมุมของต้นทุนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นจุดที่ต้นทุนรวมต่ำสุดนะคะไอ้เจ้าต้นทุนรวมเนี่ยก็คือรวมทั้งต้นทุนบรรจุภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบตัวการจัดเก็บตัวการขนส่งเนี่ยกับต้นทุนการรักษาผลิตภัณฑ์ที่ต้องดูแลผลิตภัณฑ์ให้ไม่ให้เสียหายเนี่ยจะเป็นจุดที่สมดุลกันพอดีนะคะซึ่งจุดที่สมดุลกันพอดีเนี่ยจะทำให้ต้นทุนรวมผลกระทบต่ำสุด
1: ค่ะตรงนี้หายากไหมคะ
0: หายากไหมอันนี้ต้องทำการทดลองค่ะต้องทำการทดลองซ้ำหลายๆครั้งแล้วก็บางทีบางครั้งก็จะมีค่ามาตรฐานที่เราสามารถยึดอ้างอิงได้แต่ถ้าหากเป็นสินค้าใหม่แล้วก็ต้องทำการทดลองทดสอบดูนี่ค่ะ
1: ค่ะใช้การทดสอบนะคะ
0: ค่ะใช้การทดสอบค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นในเรื่องของการลดต้นทุนในระบบโลจิสติกส์นะคะในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยมันจะมีมุม2มุมที่ใช้เป็นหลักในการคิดในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะก็คือในเรื่องของการลดบรรจุภัณฑ์ลงไม่ว่าจะเป็นการลดชิ้นส่วนลดปริมาณในการบรรจุลดขนาดลงลดพื้นที่พิมพ์ลงก็ได้นะคะหรือว่าการนำไปใช้ซ้ำนะคะมีการหมุนเวียนกลับไปใช้ซ้ำอีกนะคะหรือว่าเพิ่มหน้าที่การทำงานให้มากขึ้นนำกลับไปดัดแปลงเป็นสิ่งใหม่หรือว่าเป็นการเติมซ้ำได้นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างตัวพริกไทย2อันนี้เนี่ยอันเนี้ยคือใช้ทีเดียวแล้วทิ้งนะคะแต่อันนี้เป็นวนใช้ซ้ำได้สามารถเอาแบบนี้มาเติมใส่อันนี้ได้นะคะก็จะทำให้อายุการจัดเก็บของสินค้าเนี่ย อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุยาวนานขึ้นได้นะคะ อันสุดท้ายนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ฉลาดนะคะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะบรรจุภัณฑ์ฉลาดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4รูปแบบที่เราจะนำเสนอสำหรับสินค้าเกษตรนะคะแบบที่1คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าตัวที่สารกันชื้นที่เราเจอกันบ่อยๆที่เวลาใส่ในอาหารทอดหรืออาหารอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คือใส่เข้าไปในตัวสินค้าแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์อีกชั้นหนึ่งหุ้มนะคะตัวนี้ทำหน้าที่ในการดูดซับความชื้นบางตัวก็เป็นตัวดูดซับออกซิเจนนะคะบางทีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวนี้เอาไปฉีกเป็นซองปรุงนะคะแต่จริงไม่ใช่ตัวนี้ก็คือปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นเขาจะทำหน้าที่ดูดซับออกซิเจนภายในระบบนะคะ
1: เพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่จะต้องใส่สารพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยต้องมีการดีไซน์ออกแบบเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะต้องออกแบบพิเศษแล้วมีขนาดเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ก็คือจะต้องเหมาะกับสารที่ใส่เข้าไปด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวที่สองนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาพบรรยากาศเหมือนที่เราโชว์ตัวถุงผักตัวนี้ก็คือถุงผักตัวนี้เนี่ยจะมีรูพุนเล็กๆนะคะในการที่จะให้ออกซิเจนเข้าและน้ำออกในการคายน้ำเนี่ยเหมาะสมให้ผักเนี่ยไม่หายใจแรงเกินไปหรือว่าไม่หายใจค่อยเกินไปนะคะจะเห็นว่ามีไอ้น้ำเล็กๆแต่ก็ไม่ทำให้ผักเน่านะคะเพราะว่ามีรูพุนเล็กๆเนี่ยของตัวนี้อยู่
1: ไม่เน่าไม่เหี่ยว
0: ไม่เน่าไม่เหี่ยวนะคะ ตัวที่3ก็คือในเรื่องของสมาร์ทแพคเกจจิ้งนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะบอกได้ว่าสินค้าข้างในเนี่ยเริ่มเน่าเสียหายแล้วนะคะโดยที่ตัววงๆตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวบอกนะคะตัววงๆสีเหลืองๆถ้ายังเป็นสีเหลืองๆอยู่เนี่ยแสดงว่าผลไม้ข้างในยังมีความสดอยู่แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงแล้วเนี่ยแปลว่าผลไม้ข้างในเนี่ยไม่สดแล้ว
1: ก็แสดงว่าตัวบรรจุภัณฑ์อันเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายอันนี้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการเหมือนว่ามีตัวชี้วัดดัชนีตัวนึงเป็นตัวบอกว่าเอาแล้วนะมันก็จะส่งสารตัวนี้ขึ้นมาทำให้ตัวนี้เปลี่ยนสีขึ้นมาได้นี่เป็นต้นนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเรียกว่าฉลาก RFID นะคะฉลาก RFID ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะ อันนี้เรียกว่าฉลาก RFID ก็คือจะมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็นำฉลากตัวนี้ติดไปกับตัวสินค้าพอมีตัวอ่านตัวรีดเดอร์เนี่ยก็จะอ่านได้ว่าสินค้าตัวนี้ผ่านเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วสินค้าตัวนี้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้ทราบสถานะในการติดตามสินค้าได้นะคะก
1: ็เป็นอันนี้เดี๋ยวสงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์อันนี้ผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถที่จะอ่านในนี้ได้ไหมคะหรือว่าเฉพาะผู้ที่เป็นร้านค้าเท่านั้น
0: ต้องเป็นร้านค้าเท่านั้นค่ะเพราะตอนน
1: ี้เรา
0: ผู้บริโภคยังไม่มีตัวอ่านอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวร้านค้าเนี่ยพอเขามีเครื่องอ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ได้ว่าสินค้าเนี่ยผ่านเข้ามาตรงนี้แล้วนะค่ะใช่ค่ะค่ะสำหรับของหน่วยที่11นะคะก็จะจบในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์นะคะสำหรับสินค้าเกษตรแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าหากนักศึกษาท่านใดนะคะมีคำถามข้อสงสัยยังไงก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันในรายการได้นะคะขณะนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะกำลังรับชมนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในชุดวิชานะคะ94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเนื้อหาสาระของหน่วยที่12นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรนะคะสำหรับในหน่วยที่12นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระ3ตอนเช่นกันนะคะในตอนที่1เองเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของระบบโลจิสติกในการจัดการระบบสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกก่อนนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์การนะคะในตอนที่2เองนะคะเราก็จะมาลงลึกกันว่าตัวเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทานเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะหลักๆแล้วก็คือจะมีเทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้านะคะเทคโนโลยีของการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็ในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัวอีคอมเมิร์ซนะคะในตอนที่3ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกนะคะก็จะเน้นไปที่การจัดการคลังสินค้าสินค้าคงคลังนะคะแล้วก็การวางแผนการขนส่งนะคะก็จะมีอยู่เนื้อหาใน3ตอนหลักนะคะเรามาเริ่มกันที่ตอนที่1กันก่อนเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสินค้าเกษตรค่ะการทำเทคโนโลยีสารสนเทศเองเนี่ยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศค่ะมันมีองค์ประกอบหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะคะส่วนที่1ที่สำคัญเลยก็คือตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะคะก่อนจะทำระบบสารสนเทศขึ้นมาเนี่ยต้องมีตัวคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ว่าเราจะใช้เครื่องมือในการทำระบบตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวที่2คือตัวซอฟต์แวร์นะคะว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรอย่างเช่นเราจะทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสินค้าเกษตรเราอาจจะใช้โปรแกรม Access อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือตัวซอฟต์แวร์นะคะตัวที่3ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีโฟลว์งานอย่างไรบ้างเข้ามาสเต็ปที่1ไปสเต็ปที่2สเต็ปที่3มีขั้นตอนอย่างไรบ้างของขั้นตอนกระบวนการสารสนเทศนี้นะคะตัวที่4เนี่ยเป็นตัวไฮไลท์เลยก็คือในเรื่องของตัวข้อมูลค่ะอาจารย์ข้อมูลเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ระบบเนี้ยถูกต้องหรือผิดพลาดก็ตรงข้อมูลที่เราอินพุตใส่เข้าไปในตัวเลยค่ะว่าข้อมูลที่นำมาใช้นี่เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะทำให้เกิดระบบสารสนเทศในการจัดการเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวที่5ก็คือจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศนะคะอาจจะเป็นผู้ออกแบบระบบขึ้นมาผู้วิเคราะห์ระบบหรือว่านักโปรแกรมเมอร์อย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ผู้ป้อนข้อมูล
0: ผู้ป้อนข้อมูลเข้ามา
1: ผู้ใช้ข้อมูล
0: ใช่ ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย
0: ์
1: ถ้าดูจากชื่อแล้วเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนได้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีส่วนหนึ่งก็คือสารสนเทศสารสนเทศนี่คือเป็นส่วนของข้อมูลที่เราจะใส่เข้าไปในหรือจะเอานำเทคโนโลยีมาสื่อสารสารสนเทศที่เรามีอยู่ได้ยังไง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะลำดับถัดมานะคะพอเราทราบแล้วว่าตัวเราจะทำระบบสารสนเทศเข้ามานะคะคราวนี้พอทำให้ระบบสารสนเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นในระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานของเราเนี่ย มันจะเป็นการไหลของทั้งตัว3ส่วนเข้าด้วยกันนะคะในระบบโซ่อุปทานโลจิสติกเองเนี่ยตั้งแต่สมมติเราเริ่มกันตั้งแต่ฟาร์มเลยนะคะเกษตรกรปลูกผักขึ้นมาส่งไปยังโรงงานผู้ผลิตนะคะโรง

0: ก็คือตัวผักแปรรูปอะไรต่างๆไปนะคะแล้วก็การไหลของข้อมูลสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลคำสั่งซื้อข้อมูลของการจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นี้เป็นต้นนะคะแล้วสุดท้ายก็คือการไหลของโฟลว์ของเงินตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของแนวคิดของระบบสารสนเทศค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแล้วคราวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนว่าเรามีการบริหารจัดการในบริษัทหรือในองค์การของเรานะคะถ้าหากว่าในฟาร์มของเราเนี่ยเราอาจจะดูแลเฉพาะผักหรือเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่พอเป็นองค์การขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะคะตัวหลายๆส่วนเข้าด้วยกันตรงนี้เองเนี่ยในตัวของระบบฐานข้อมูลนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มที่1ก็คือในเรื่องของทางด้านการตลาดและการขายเข้ามาก่อนว่ามีลูกค้ายังไงบ้างมีลูกค้าที่สั่งสินค้านี้เข้ามายังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะส่วนที่2ก็คือเกี่ยวในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการบัญชีต่างๆที่เราต้องทำระบบโฟลว์ของเงินเข้ามาเงินเข้าเงินออกเงินค้างจ่ายหรือเงินอะไรต่างๆในระบบของเงินเข้ามานะคะส่วนที่3ก็คือการดำเนินการในการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยขาดแรงงานไม่ได้นะคะดังนั้นเองเนี่ยจะต้องมีแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับจำนวนคนทำงานชั่วโมงการทำงานค่าแรงอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของกระบวนการผลิตอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือในเรื่องของวัตถุดิบที่เข้ามานะคะตารางการผลิตวันส่งมอบวันการผลิตต่างๆการซื้อต่างๆนะคะตรงนี้เองเนี่ยระบบทั้ง4ระบบของเทคโนโลยีการจัดการองค์การนะคะจะต้องถูกรวมอยู่ที่ศูนย์กลางรู้ได้ว่าเข้าออกแต่ละส่วนเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์ค่ะคือตรงนี้มองดูแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนกับการจัดขึ้นภายในองค์การใดองค์การหนึ่งเนี่ยนะคะทางด้านธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งแผนก marketing คือแผนกซื้อขายแผนกผลิตแล้วก็การเงินแล้วก็ human resource ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะประสานกันอย
0: ่
2: างเช่นฝ่ายผลิตเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องผลิตสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร
0: ่
2: ซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปสอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะคะว่าตลาดมีความต้องการสินค้าแต่ละชนิดเท่าไหร่แล้วก็ผลิตให้พอดีกับความต้องการของตลาด
0: ค่ะ
2: แต่แล้วก็คืออันนี้อย่างที่อาจารย์ว่าก็ต้องมีการคำนวณว่ามีค่าใช้จ่ายมีรายรับอะไรเท่าไหร่จะต้องไปจ่ายเป็นค่าวัสดุค่าแรงอะไรเท่าไหร่น
0: ะคะ
2: แล้วก็มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือมารวมอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมคะเซ็นทรัล
0: เป็นระบบฐานข้อมูลกลางนะคะ
2: ครา
0: วนี้ค่ะในสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นบริษัทโรงงานการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะใช้ตัวโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะว่ามีระบบอันนึงที่ทำออกแบบมีการพัฒนาออกแบบระบบมาแล้วนะคะระบบของโปรแกรมสำเร็จรูปอันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท ERP นะคะหรือว่า Enterprise Resource Planning นะคะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์การนะคะทางโปรแกรมที่เขาใช้กันบ่อยๆคือโปรแกรม SAP นะคะก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกก็คือมี4ส่วนเข้าด้วยกันแล้วก็เชื่อมต่อแต่ละส่วนเข้าด้วยกันในแต่ละส่วนงานเนี่ยก็จะมองเห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละส่วนงานด้วยนะคะก็จะมีตัวเทคโนโลยีที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี
2: ้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับเทคโนโลยีอันต่อไปนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีการระบุตัวตนสินค้านะคะที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือในเรื่องของบาร์โค้ดค
2: ่
0: ะเจ้าตัวบาร์โค้ดเนี่ยค่ะถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจแปลความหมายไม่ออกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในความหมายของตัวบาร์โค้ดเองเนี่ยมันมีความหมายอยู่ว่าแต่ละอันเป็นอะไรนะคะเรามาดูความหมาย
2: กันลักษณะของบาร์โค้ดก็อย่างที่เห็นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: มันจะเป็นเส้นๆ
0: เป็นเส้นๆแล้วก็จะเห็นว่ามีความหนาบางไม่เท่ากันแล้วก็มีระยะห่างไม่เท่ากันเพื่อว่าให้เกิดความแตกต่างของการอ่านค่าค่ะ
2: คือแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีความหมายของมันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ละเส้นก็จะไม่เหมือนกันแต่ละสินค้าก็จะไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ค่ะเรามาดูลำดับแรกนะคะอันที่1ก็คือตัวเลข3ตัวหลักนะคะถ้าอย่างในรูปนี้ก็คือตัว885 885เนี่ยจะเป็นรหัสของประเทศค่ะซึ่ง885เนี่ยเป็นของประเทศไทยนะคะถ้าเราไปดูสินค้านะคะแล้วเราเห็นเลยว่าหาไม่เจอว่าผลิตที่ไหนเราดูที่บาร์โค้ดก่อนเลย

0: 885ผลิตจากประเทศไทยนะคะถ้าจากนั้นนะคะก็จะเป็น4ตัวถัดมานะคะอันนี้จะเป็นรหัสของโรงงานผู้ผลิตสินค้าว่าเขาเป็นเขาจะไปขึ้นทะเบียนไว้ว่าเขาเป็นรหัสอะไรนะคะเราก็จะทราบได้ว่านี่โรงงานอะไรนะคะถ้าจากนั้น5ตัวถัดมาค่ะจะเป็นรหัสของสินค้าสินค้าแต่ละประเภทก็จะมีรหัสของตัวเองนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวที่ตรวจสอบว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าหากว่าอ่านแล้วตัวเลขตรงกันเนี่ยมันก็จะอ่านค่าได้นะคะดังนั้นเองบาร์โค้ดในแต่ละตัวก็จะมีความหมายด้วย
1: ค่ะซึ่ง บาร์โค้ดเนี่ยนะคะก็ได้มีการใช้มาเป็นเวลานานแล้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันเนี้ยก็ยังใช้อยู่นะคะ
0: ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ค่ะแต่ว่าก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นตัว QR code เข้ามาเหมือนเราแอดไลน์กันนี้นะคะก็จะใช้ตัว QR code นะคะตัว QR code เนี่ยจะมีข้อเด่นที่แตกต่างจากบาร์โค้ดก็คือจะเก็บข้อมูลได้ในปริมาณที่มากกว่านะคะถ้าหากบาร์โค้ดเนี่ยบรรจุข้อมูลได้ไม่เกิน20ตัวนะคะแต่ถ้าเป็น QR code เนี่ยได้ถึง 4,000 ตัวอักษรแล้วก็เป็นภาษาที่หลากหลายด้วยไม่ใช่เป็นแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้QR code เนี่ยนำไปใช้กับทำเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือทำเป็นลิงก์กับภาพก็ได้ทำเป็นลิงก์กับข้อความก็ได้
1: เพราะฉะนั้น QR code เนี่ยใช้งานได้มาก
0: ค่ะ
1: ไอ้บาร์โค้ดนะคะ
0: ค่ะ
1: คือบาร์โค้ดเนี่ยเพียงแต่บอกว่าเป็นสินค้าอะไรจากประเทศไหน
0: ค่ะ
1: แต่อันเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ได้ทุกหน้าที่เลย
0: ระบุข้อมูลได
1: ้ค่ะ
0: สแกนแล้วเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตเลยก็ได
1: ้ค่ะ
0: นี้เป็นต้น
1: เพราะฉะนั้น QR code นี่ก็เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
0: ค่ะจะกว้างขึ้นนะคะถัดจากนั้นนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยี RFID นะคะในเรื่องของการระบุตัวตนสินค้าก็คือลักษณะของ RFID ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแผ่นป้ายแบบนี้ถ้าหากเรามองกันเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีตัวชิปเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีสายวงตรงนี้ค่
1: ะ
0: ที่เรียกว่าสายแอนเทนนาแอนเทนนาคือตัวเสาอากาศเสาอากาศตัวนี้จะทำหน้าที่ในการให้คลื่นสัญญาณกับตัวอ่านนะคะสมมติถ้าเรามีตัวอ่านขึ้นมาเนี่ยเราก็จะอ่านรับสัญญาณนี้ได้แปลความหมายได้ว่าภายในข้อมูลเนี้ยก็แปลออกมาเป็นความหมายอีกครั้งนึงว่าอธิบายได้ว่าสินค้านั้นเป็นอะไรยังไงบ้างติดตามสถานะค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าใหม่ในตอนนี้นะคะสำหรับ RFID
1: ค่ะทีนี้มัน RFID เนี่ยถ้าเทียบกับ QR code เนี่ยมันการใช้ประโยชน์มันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
0: ์ถ้าเป็น RFID เองเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลเข้าได้แล้วก็นำข้อมูลออกได
1: ้
0: คือมีการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ข้อมูลเนี่ยปริมาณมากกว่าตัว QR code อีกต่างหาก
1: QR code นี่เรานำข้อมูลออกได้ไหมคะ
0: นำข้อมูลออกได้แต่ว่า อย่าง RFID เนี่ยมันจะมีทั้งแบบนำออกและไม่นำออกได้เหมือนกันคือมันจะมีทั้ง2แบบเลยค่ะแต่อย่าง QR code เนี่ยผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้ที่เอาข้อมูลเข้าออกได้อย่างเดียวแต่อันนี้เองในแต่ละจุดเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลเข้าออกได
1: ้
0: ค่ะดังนั้นจะมีความสะดวกของการจัดการในแต่ละส่วนงานได
1: ้
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือข้อดีของ RFID นะคะ
0: แล้วก็บรรจุข้อมูลได้ในปริมาณมากค่ะค่ะสำหรับเทคโนโลยีถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะคะในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยจะมีอยู่2ทางก็คือการตรวจสอบไปข้างหน้าแล้วก็การตรวจสอบย้อนกลับมาข้างหลังนะคะ tracking and testing นะคะในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็คือจะตรวจสอบทั้งระบบของโซ่อุปทานเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการมีวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปออกมาเป็นสินค้านะคะแล้วก็จัดเก็บจัดจำหน่ายไปยังจุดสุดท้ายเลยเนี่ยก็มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งไปและกลับนะคะ
1: ส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันถึง tracing ตรวจสอบย้อนกลับ
0: ค่ะ
1: เราไม่ค่อยพูดถึงตรวจสอบไปข้างหน้า
0: ทำไม
1: เป็นอย่างนั้นคะอาจารย์
0: เพราะว่าในการตรวจสอบไปข้างหน้าเนี่ยค่ะมันก็จะต้องรู้มันจะมีทั้งกระบวนการที่ส่งต่อในอันถัดไปด้วยว่าจากกระบวนการนี้เป็นยังกระบวนการนี้เนี่ยมันจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรตรงตามที่กระบวนการถัดไปต้องการหรือไม่ก็คือเป็นกระบวนการไปข้างหน้าอาจจะเป็นล็อตผลิตหรือล็อตนัมเบอร์หรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อให้การผลิตหรือสินค้าเนี่ยโฟลไปตามที่ซัพพลายเออร์ต้องการแบบนี้ก็ต้องการวัตถุดิบแบบนี้ก็คือโฟลว์กันไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะ ค่ะในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเองก็ตามเนี่ยตัวเทคโนโลยี RFID เนี่ยนะคะก็จะมีความหมายความสำคัญมากเลยนะคะเนื่องจากว่าในโฟลว์ของการไหลของตัวของตัวสินค้าค่ะถ้าหากว่าเราติดแท็กตัวนี้เข้าไปเนี่ยแล้วมีตัวรีดเดอร์อ่านในแต่ละจุดมันก็จะทราบได้ว่าสินค้าตัวนี้มีสถานะเป็นอย่างไรเป็นใครมีจำนวนกี่ชิ้นผลิตที่ไหนผลิตเมื่อไหร
1: ่
0: หมดอายุเสียหายยังไงบ้างก็จะทราบข้อมูลได้ทุกส่วนนะคะก็จะเป็นระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ลดาแนะประเด็นหนึ่งว่าผู้บริโภคเนี่ยจะไม่สามารถทราบได้เมื่อเพราะไม่มีตัวอ่านซึ่งก็ใช่เลยค่ะก็ยังอันนี้เป็นสำหรับผู้ที่ติดตามสินค้าผู้ประกอบการค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีเหมือนที่เราเห็นตัวเวลาเราส่งของไปรษณีย์นะคะเขาก็จะให้ตัวเลขเรามาแล้วเราก็ไปคีย์ในเว็บไซต์ได
1: ้
0: ว่าตอนนี้สถานะของเราถึงไหนแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะรูปแบบของ RFID หรือการตรวจสอบย้อนกลับก็จะประมาณก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตเองก็ไม่อยากให้มองเห็นว่าเรามี RFID tag นี้อยู
1: ่
0: เนื่องจากว่ามันเป็นการตรวจสอบย้อนกลับของภายในผู้ผลิตเองบางทีบางครั้งเขาใช้ในการตรวจสอบว่าสินค้านั้นมีการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะอย่างเช่นปัจจุบันนี้อย่างสุราหรือเหล้าหรือน้ำหอมราคาแพงเนี่ยเขาจะพิมพ์สีสันไว้ด้านหน้าแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีพิมพ์ตัวฉลาก RFID ที่เป็นไมโครชิปตรงนี้ไว้ด้านหลังผู้บริโภคก็จะไม่ทราบเลยว่ามีฉลาก RFID นี้อยู
1: ่
0: แต่เมื่อนำตัวขวดน้ำหอมเนี่ยไปสแกนกับทางตัวอ่านเนี่ยก็จะทราบได้เลยว่าเป็นสินค้าปลอมสินค้าจริงผู้ผลิตสามารถที่จะตรวจสอบได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือผู้ประกอบการด้วยกันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: สามารถตรวจสอบ
0: ได
1: ้สมมติไปสั่งสินค้ามาล็อตนึงอยากจะรู้ว่ามีของปลอมเนี่ยมันปนมาด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะตรวจสอบ
0: ได้ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
1: แต่ว่าผู้บริโภคอ่ะยังไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ได
0: ้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะของการที่จะใช้ตัว RFID แล้วก็ใช้มือถือเราเนี่ยสแกนได้ในบางสินค้านะคะก็เริ่มมีแล้วค่ะ
1: อ๋อโอเคค
0: ่ะค่ะสำหรับประเด็นถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีการทำตัวอีคอมเมิร์ซผ่านการขายออนไลน์นะคะซึ่งเราก็เห็นได้อย่างบ่อยๆเลยที่มีการซื้อขายออนไลน์เกิดขึ้นในของสินค้าเกษตรนะคะซึ่งภาครัฐเองเนี่ยก็ตอนนี้เองภาครัฐเองก็ทำหน้าที่ในการเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวกลางในการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะดูแลกิจการของสินค้าเกษตรเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็มีการกำหนดเป็นราคากลางของสินค้าเกษตรเลยว่าสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยมีราคาจำหน่ายเท่าไหร่ณวันไหนนะคะหรือว่าจะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนเงินอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐนะคะแต่ถ้าหากภาคเอกชนเองเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของอีคอมเมิร์ซขึ้นมาเพื่อให้เกิดการผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับผู้ผลิตได้โดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางหรือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการวางจำหน่ายสินค้าโดยที่อยู่บนเว็บไซต
1: ์ก็คืออันนี้ต้องใช้อุปกรณ์ในการที่จะซื้อขายกันไหมคะ
0: อุปกรณ์อย่างเช่นอะไรคะอาจารย
1: ์อย่างเช่นเราจะอย่างเช่นอาจารย์บอกออนไลน์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขามีสินค้าของเขาเนี่ยเขาก็เปิดขายในเว็บของเขา
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็เปิดเข้าไปดูในเว็บของเขา
0: ค่ะ
1: แล้วก็สั่งสินค้า
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะทางโดยใช้
0: สมาร์ทโฟนก็ได้ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: สามารถที่สั่งสินค้าได้ภายในมือของเราเองได้ไม่ต้องเดินไปที่ตลาดหรือว่าไม่ต้องไปที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอีกต่อไปแล้ว
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนึงนะคะแต่มันยังมีอุปกรณ์อื่นๆวิธีการที่จะสั่งซื้อสินค้าคือนอกจากจะใช้สมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยยังมีอาจจะทางอีเมลก็ได้ใช่ไหมคะ
0: อ๋อได้ค่ะก็อาจจะหลังจากที่อาจจะต้องการรับรู้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอีเมลหรือว่าโทรพูดคุยหรือว่าแชทออนไลน์นี่ก็ได้เหมือนกันก็เป็นเหมือนกันเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้ใช
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะก็เป็นระบบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ ในตอนที่3นะคะในเรื่องของการเทคนิคสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์นะคะในเรื่องของการจัดการสินค้าและสินค้าคงคลังนะคะในเรื่องของกระบวนการสินค้าคงคลังนะคะมันก็จะมีสินค้าคงคลังเนี่ยเราแบ่งตัวสินค้าคงคลังเนี่ยออกเป็นหลายส่วนตามกระบวนการนะคะส่วนที่1ก็คือสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบก่อนนะคะนำเข้ามาสู่ตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสินค้าคงคลังวัตถุดิบนะคะพอผลิตเสร็จปุ๊บนะคะจากกระบวนการที่1แต่ว่ายังไม่เสร็จจะต้องนำไปสู่กระบวนการที่2ต่อนะคะก็จะเป็นคล้ายๆสินค้ากึ่งสำเร็จรูประ
1: หว่างรอ
0: การผลิตเพื่อนำเอาไปผลิตต่อนะคะสินค้าคงคลังประเภทนี้เนี่ยหรือ work in process เนี่ยก็จะถูกนับเป็นสินค้าคงคลังด้วยเหมือนกันนะคะพอนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วนะคะก็จะมาเป็นสินค้าคงคลังที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายไปยังลูกค้านะคะดังนั้นสินค้าคงคลังก็จะมีหลายส่วน
1: 3
0: ส่วน
1: นะคะ
0: 3รูปแบบขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะในกระบวนการของสินค้าคงคลังเนี่ยก็จะต้องมีการรับสินค้าการจัดเก็บการหยิบการบรรจุและการคัดแยกการรวมสินค้าต่างๆนะคะก็เป็นกิจกรรมภายในสินค้าคงคลังนะคะค่ะอีกประเด็นนึงนะคะก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งนะคะสำหรับการขนส่งเนี่ยก็คือการย้ายนะคะการย้ายจากจุดนี้ไปยังจุดนี้นะคะทั้งในเรื่องของการขนส่งวัตถุดิบและการขนส่งตัวสินค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกระจายสินค้าออกไปนะคะจุดประสงค์ของการขนส่งเนี่ยก็คือ1คือต้องส่งของถูกต้องอย่างที่ของที่ต้องการของ A ก็จะต้องได้ของ A อย่างนี้เป็นต้นนะคะ2คือต้องการของ A 2ชิ้นก็ต้องส่ง
1: 2
0: ชิ้นนะคะส่ง1ชิ้นไม่ได้ส่ง3ชิ้นก็ไม่ได้นะคะ
1: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันเป็นก่อให้เกิดต้นทุนทั้งสิ้นถ้าส่งผิดนะคะ
0: ก็ต้องเอาไปส่งใหม
1: ่ก็ทำให้เสียต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ต้องนำเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใช้ก็เพื่อที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่3ก็คือส่งถูกเวลาค่ะส่งเร็วไปก็ไม่ดีส่งช้าไปก็ไม่ดีนะคะต้องส่งตรงเวลาตามที่เวลาที่ต้องการนะ
1: คะ
0: และสุดท้ายก็คือมีความสมเหตุสมผลกับต้นทุนนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหเราดำเนินใช้เครื่องบินขนส่งอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้เร็วแต่ทำให้ต้นทุนของเราสูงมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองการขนส่งเองเนี่ยเราจะต้องมีระบบการบริหารจัดการนะคะว่าทำอย่างไรให้ตรงความต้องการของลูกค้าทันเวลาในการส่งมอบแล้วก็ต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะคะในเรื่องของการวางแผนการขนส่งเนี่ยค่ะมันจะมีในส่วนของการจัดวางด้วยนะคะการเรียงสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียงสินค้าที่เป็นสินค้าเดี่ยวๆเนี่ยลงกล่องลูกฟูกนะคะจากกล่องลูกฟูกเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์เองตู้คอนเทนเนอร์อาจจะไปลงตู้คอนเทนเนอร์แบบใหญ่ขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ของเล็กๆที่อยู่ข้างในเลยว่าถ้าหากเราออกแบบหรือว่าดีไซน์ของมันไม่ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะทำให้เปลืองพื้นที่ในการขนส่งสุดท้ายเข้าไปด้วยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เรียกว่าต้องขบวนการนี้ต้องวางแผนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะต้องคิดตั้งแต่ต้นทางว่าเราจะไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เท่าไหร่บ้างนะคะแต่ตอนนี้เองเนี่ยมีตัวโปรแกรมนะคะช่วยในการคำนวณของการวางแผนการว่าจะวางในรูปแบบไหนที่ทำให้ประหยัดพื้นที่ประหยัดต้นทุนมากที่สุดนะคะค่ะประเด็นถัดมาที่เรื่องเกี่ยวกับการขนส่งนะคะก็คือในเรื่องของการจัดเส้นทางการเดินรถค่ะในเรื่องของการจัดเส้นทางการเดินรถเนี่ยจะมีวิธีการคิดในหลายรูปแบบโมเดลนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะคะของการที่จะเคลื่อนย้ายของจากโรงงานผู้ผลิตกลางเนี่ยไปยังลูกค้าแต่ละส่วนนะคะหรือว่าใช้เวลาในการขนส่งสั้นที่สุดก็ได้นะคะมีรูปแบบหลายโมเดลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีตัวโปรแกรมช่วยในการคำนวณเลย
1: โปรแกรมมีชื่อไหมคะอาจารย
0: ์โปรแกรมนี่มันคือตอนนี้ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นpublic ออกมาเป็นเฉพาะนะคะแต่ว่าเป็นเฉพาะของหน่วยงานใครหน่วยงานมันอยู่อะค่ะดังนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวโปรแกรมเนี้ยก็คือจะทำหน้าที่ว่าต ้นทางอยู่ที่ไหนแล้วจะต้องไปส่งที่ไหนบ้างแล้วจะไปส่งที่นี่แล้วไปต่อจุดนี้อะไรที่ประหยัดที่สุดประหยัดเส้นทางที่สั้นที่สุด
1: ค
0: ่ะก็จะทำให้การวางแผนการขนส่งเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะคราวนี้ในเรื่องของการวางแผนการขนส่งอะค่ะนอกจากการดูแลว่าเส้นทางไปทางไหนแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความไวมากต่ออุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะคะ
1: เน่าเสียง่าย
0: เน่าเสียง่ายนะคะเน่าเสียง่ายอย่างเช่นกล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองเนี่ยถ้าหากเราแพ็คบรรจุอย่างดีแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้เก็บขณะที่ขนส่งเนี่ยเราไม่ได้เก็บที่ควบคุมอุณหภูมินะคะปรากฏว่าพอไปถึงปลายทางเนี่ยอาจจะสุกหมดเลยก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่เรียกว่าตัว data locker นะคะเจ้าตัว data locker เนี่ยจะทำหน้าที่ในการบันทึกค่ะบันทึกข้อมูลแล้วก็บันทึกความชื้นว่าที่รถขณะที่รถวิ่งไปแล้วก็ขณะที่ขนจากฟาร์มนะคะเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ย้ายจากตู้คอนเทนเนอร์ไปใส่แพ็คอีกอันนึงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยังไงบ้างนะคะมีการสวิงของอุณหภูมิยังไงบ้างนะคะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ที่ควบคุมอันนี้อยู่นะคะเครื่องมืออันนี้อยู
0: ่ค่ะ
1: ก็คือผู้ที่ควบคุมการขนส่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นคนดูแลว่าถ้าอุณหภูมิเกินกว่า20นะแปลว่าทำให้สินค้าข้างในเนี่ยอาจจะเกิดการเน่าเสียเสียหายได้นะคะดังนั้นเขาก็ต้องควบคุมอุณหภูมินะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยที่13นะคะเรื่องโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะท่านรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับในหน่วยที่13นี้นะคะก็จะมีประเด็นที่สำคัญเนี่ยอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกเพื่อการค้าระหว่างประเทศนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูซะก่อนนะคะว่าโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะสำหรับความสำคัญของโลจิสติกระหว่างประเทศนี่ก็เป็นความสำคัญต่อผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพทันเวลาและก็มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการมากขึ้นดังนั้นการดำเนินการจัดการโลจิสติกจึงมีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศถ้าความสำเร็จของธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเกิดจากการมีระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะทำให้การค้าของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ใช้สินค้าของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับอะไรคะมาสั่งซื้อสินค้าเขามากขึ้นอันนี้โลจิสติกจึงเป็นงานที่สำคัญต่อระบบการค้าโลกแล้วก็นับวันจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อธุรกิจจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่มีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศนะคะระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกจึงเป็นพื้นฐานในระบบการค้าระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ค่ะทีนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าผู้ประกอบการในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยมีใครบ้างซึ่งการจำแนกผู้ประกอบการในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้หลายใช้หลักเกณฑ์ในการจำแนกเนี่ย 2-3 รูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือจำแนกตามรูปแบบของการดำเนินธุรกิจนะคะก็แบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะก็คือ 1. บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้า 2. บริษัทแฟรนไชส์ในตลาดระหว่างประเทศ 3. สิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ 4. บริษัทร่วมทุน 5. บริษัทลงทุนตั้งธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศแล้วก็ข้อ 6. เป็นการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะคะการจำแนกอีกแบบหนึ่งก็คือการจำแนกตามขอบเขตการดำเนินธุรกิจแบบนี้ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทนะคะก็แบ่งเป็นบริษัทภายในประเทศบริษัทระหว่างประเทศบริษัทนานาชาติบริษัทระดับโลกแล้วก็บริษัทข้ามชาตินะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือจำแนกตามแนวคิดปรัชญาในการดำเนินการตลาดระหว่างประเทศอันนี้ก็จะมี4แนวคิดนะคะหรือว่ามี4รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งก็เป็นแนวคิดแบบภูมิภาคในความเป็นชาตินะคะแบบที่สองก็เป็นแนวความคิดแบบหลากหลายนิยมนะคะแบบที่สามแบบแนวคิดแบบภูมิภาคนิยมแล้วก็แบบที่สี่ก็เป็นแบบโลกา

0: นิยมนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะเป็นแบบที่2ค่ะแบบที่2นะคะก็คือเป็นขอบเขตของการดำเนินการนะคะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทที่1เป็นบริษัทภายในประเทศขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายในประเทศเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพียงแต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศที่บริษัทตั้งอยู่นะคะลักษณะเฉพาะของมันก็คือจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศมาผลิตหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าภายในประเทศเท่านั้นนะคะประเภทที่2ก็คือบริษัทระหว่างประเทศนะคะก็เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดภายในประเทศได้ระยะหนึ่งนะคะก็จะดำเนินการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศนะคะมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศสำหรับบริษัทประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะเฉพาะก็คือบริษัทจะใช้ประสบการณ์ทรัพยากรกลยุทธ์ทางการตลาดเหมือนที่ธุรกิจเคยใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จในตลาดภายในประเทศค่ะประเภทที่3ก็ประเภทนานาชาติบริษัทนานาชาตินะคะอันนี้ขอบเขตการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีวิวัฒนาการมาจากบริษัทระหว่างประเทศนะคะหลังจากที่บริษัทระหว่างประเทศได้ดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศไประยะหนึ่งบริษัทจะเข้าใจถึงความแตกต่างของตลาดระหว่างประเทศแต่ละแห่งได้นะคะลักษณะเฉพาะของมันก็คือบริษัทจะดำเนินการในตลาดระหว่างประเทศหลายๆตลาดด้วยการใช้กลยุทธ์ทางตลาดที่แตกต่างในตลาดระหว่างประเทศแล้วก็แต่ละแห่งเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดได้อย่างถูกต้องประเภทที่4นะคะก็เป็นบริษัทระดับโลก Global Companies นะคะขอบเขตการดำเนินธุรกิจอันนี้ก็คือเรียกว่าดำเนินธุรกิจไปทั่วโลกเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือบริษัทก็สามารถจะสร้างความได้เปรียบจากต้นทุนในการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศบริษัทระดับโลกจะมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบศูนย์กลางหรือจากบริษัทแม่ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรตลอดจนการตัดสินใจเชิงนโยบายจะถูกกำหนดโดยบริษัทแม่เรียกว่าการบริหารแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางนะคะลักษณะเฉพาะของมันนะคะบริษัทระดับโลกเนี่ยก็เป็นธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความเข้าใจถึงความสำคัญของลักษณะความเหมือนและความแตกต่างของตลาดระหว่างประเทศแต่ละแห่งซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดโลกอันนี้ก็หมายความว่าคือมันจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยอาจารย์กิ๊กจะเห็นนะคะว่าผู้บริโภคในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความต้องการสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าอย่างเช่นในตลาดแถบเอเชียนะคะหรือประเทศจีนเนี่ยความนิยมของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมคะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยมะม่วงที่เขาชอบเนี่ยก็จะเป็นมะม่วงประเภทอะไรคะมะม่วงที่สีทอง
1: น้ำดอกไม้สีทอง
0: ค่ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าทุเรียนจากประเทศจีนเนี่ยที่ผู้บริโภคสินค้าทุเรียนในประเทศจีนเนี่ยเขาชอบสุกมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยความชอบของสินค้ามันจะไม่เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: ค่ะถ้าเป็นแถบยุโรปหรือว่าเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนเขาจะชอบทุเรียนที่มันดิบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยมีกลิ่นมากอย่างเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นเราต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันตรงนี้ได้
0: ใช่ค่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศอันนี้ก็คือที่เขาบอกว่าต้องผลิตตามความลักษณะความเหมือนแล้วก็ความต่างของตลาดระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็คือเขาก็ใช้ทรัพยากรของทั้งโลกอ่ะเขาถือว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาจากทั่วทุกแห่งในโลกได
1: ้ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับโลกเลยนะคะประเภทที่5นะคะเป็นบริษัทข้ามชาตินะคะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดระดับโลกเหมือนกันลักษณะเฉพาะของมันก็คือเป็นบริษัทข้ามชาติก็จะบริหารทรัพยากรในส่วนต่างๆของโลกอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างคุณค่าและก็ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

0: ทั้งนี้บริษัทข้ามชาติเนี่ยพยายามค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดหรือวิธีที่ได้เปรียบในการแข่งขันมากที่สุดนะคะจะคล้ายๆกับเมื่อแบบที่4นะคะทีนี้เมื่อเรารู้รูปแบบของอันนั้นตามขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนะคะอันนี้ตามการให้บริการนะตามการให้บริการเนี่ยเราก็จะแบ่งรูปแบบการดำเนินงานของโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยออกเป็นข้อที่1ก็คือโลจิสติกระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญของการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเนี่ยตามข้อกำหนดในสัญญาจะช่วยป้องกันความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาการส่งมอบได้นอกจากนี้ระบบโลจิสติกที่ดีนี่ก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าและบริการส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในการรักษาลูกค้าให้มีคำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็รูปแบบที่2ก็เป็นรูปแบบการดำเนินงานของโลจิสติกระหว่างประเทศก็ประกอบด้วยกิจกรรมของธุรกิจโลจิสติกที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศขึ้นไปนะคะการจัดองค์การของผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศจะสอดคล้องเพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนะคะสามารถจำแนกรูปแบบการให้บริการได้4รูปแบบนะคะก็คือแบบภายในประเทศก็คือการขนส่งภายในประเทศเป็นแบบขนส่งทั่วไปแล้วก็แบบขนแบบส่งร่วมแต่ยังไม่ถึงมือลูกค้าโดยตรงแบบที่2ก็เป็นแบบสากลระหว่างประเทศนะก็เป็นการส่งออกและนำเข้าสินค้าเป็นการกระทำเพื่อส่งสินค้าที่พร้อมจะส่งออกจากโกดังและคลังสินค้าของโรงงานแล้วแบบที่3ก็แบบโครงการขนาดใหญ่อันนี้ก็คือเป็นงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องกลหนักหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ต้องมีเครื่องจักรน้ำหนักมากอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือว่าวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าจำนวนมากรูปแบบที่4ก็คือการขนส่งพืชผลเกษตรนะคะก็ได้แก่ผลไม้แล้วก็พวกสัตว์น้ำอะไรต่างการขนส่งลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกแบบมิดชิดมีการควบคุมอุณหภูมิเช่นรถเย็นอุณหภูมิประมาณ24องศาสำหรับพืชเกษตรขึ้นอยู่กับสินค้าเกษตรแต่ละชนิดหรือคอนเทนเนอร์แช่แข็งสำหรับขนส่งสัตว์น้ำเป็นต้นนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในกระบวนการดำเนินการโลจิสติกในประเทศเนี่ยมีใครบ้างนะคะสำหรับผู้ที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรนะคะผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปผู้ขายและผู้กระจายสินค้าในประเทศผู้อำนวยการความสะดวกในการส่งออกหน่วยงานภาครัฐในประเทศธนาคารในประเทศไทยถ้าขนส่งในประเทศนะคะคืออันนี้เรากำลังมองถึงว่าการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการการค้าระหว่างประเทศนะคะอย่างมีธนาคารในประเทศไทยด้วยก็คือหมายพวกแบงก์ต่างๆนะคะถ้าขนส่งก็คือหมายความว่าเวลาเราจะขนส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องไปลงเรือหรือไม่ก็ไปส่งที่สนามบินเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีท่าขนส่งแต่ถ้าเป็นในประเทศเนี่ยมันการขนส่งในประเทศมันก็มีคือแต่ไม่ต้องถึงกับท่าขนส่งใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สมมติจะส่งจากกรุงเทพไปภูเก็ตนี้เราก็ไม่ต้องไปลงเรือก็ได้
1: ไม่ต้องไปลงเรือก็ได
0: ้ไปทางรถไฟก็ได้ไปทางนั่นก็ได้แต่ว่าระหว่างประเทศเนี่ยมันจำเป็นต้องมีค่ะ
1: คราวนี้เรียนสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะในปัจจุบันนี้เรามีการขนส่งระหว่างประเทศที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะ
0: คะ
1: รูปแบบของผู้เกี่ยวข้องจะต่างจากเดิมไหมคะ
0: ก็ไม่ต่างค่ะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการติดต่อเนี่ยมันใช้ไอ้เครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสารช่วยในการที่จะเช่นสั่งสินค้า
1: สะดวกขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิม
0: ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะไปพูดในตอนหลังนะคะว่าในกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีพิธีการทางสุลอน
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนนี้ มันจะต้องอาศัยเหมือนกับเป็นเรียกว่าใช้กระดาษทั้งหมดอะ
1: ค่ะ
0: เป็น paper work ทั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการสื่อสารแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะลดขั้นตอนกระบวนการในการที่จะสั่งสินค้าส่งสินค้าหรือว่าส่งข้อมูลให้กับทางราชการหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ส่งไปที่ธนาคารเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะส่งสินค้าไปจำนวนเท่าไหร่นะคะคิดเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ส่งเอกสารเนี่ยไปที่แบงค์แบงค์ก็จะส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังผู้ซื้อสินค้าแล้วก็ชำระค่าสินค้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันเดียวเราไปพูดกันตอนหลัง
1: ได้เลยค่ะ
0: ผู้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการโลจิสติกในต่างประเทศนะคะก็จะมีหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศแล้วก็ธนาคารข้อที่2ก็ธนาคารในต่างประเทศนะคะ3ผู้ขนส่งในประเทศในต่างประเทศในประเทศด้วยแล้วก็ผู้ขนส่งระหว่างประเทศนะคะถ้าขนส่งในต่างประเทศผู้ซื้อในต่างประเทศผู้ขายและผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีทั้งอยู่ในประเทศเราอยู่ทั้งต่างประเทศด้วยนะคะมันก็จะมีต้องมีทั้ง2ประเทศทั้ง2ด้านนะคะผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการดำเนินการโลจิสติกในต่างประเทศอันนี้ก็เป็นกระบวนการดำเนินการโลจิสติกระหว่างประเทศก็ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นงานบริการลูกค้าการวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานคลังสินค้าการพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์การจัดซื้อจัดหาการจัดการคลังสินค้าคงคลังการจัดการวัตถุดิบการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบการบรรจุหีบห่อการดำเนินการคำสั่งสินค้าการขนส่งการจัดส่งการรับคืนสินค้าช่องทางการจัดจำหน่ายการกระจายสินค้าคลังสินค้าการจราจรและการขนส่งรวมหมดเลยค่ะรวมถึงการรักษาความปลอดภัยอะไรด้วยนะคะรวมหมดเลยนะคะทีนี้การกระบวนการดำเนินการโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะก็ในตรงนี้นะคะในเรื่องนี้ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือทำยังไงถึงจะให้สินค้าเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคได้ตามทันเวลาตามจำนวนที่เขาต้องการด้วยค่าขนส่งด้วยการขนส่งที่ต่ำสุด
1: ที่สุด
0: นะคะทีนี้การที่จะทำให้ต้นทุนต่างๆเหล่านี้มันลดลงหรือว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยถึงแม้ต้นทุนไม่ต่ำลงแต่จะต้องมีสินค้าที่ถูกต้องมีคุณภาพไปส่งตามเวลาที่เขาต้องการก็ได้มีการพัฒนาระบบโลจิสติกให้มีผลในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีแผนในการที่จะพัฒนาโลจิสติกในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาโลจิสติกเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพก็ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยอาศัยยุทธศาสตร์ที่7ก็คืออันนี้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะนักศึกษาก็ลองไปศึกษาดูได้นะคะก็เป็นยุทธศาสตร์ที่7การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบโลจิสติกนะคะซึ่งในยุทธศาสตร์เนี้ยก็จะพูดถึงว่าจะมีการมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจใหม่นะคะ 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 3. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียนอย่างเป็นระบบข้อ 4. ส่งเสริมโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศนะคะ 5. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่าระเบียงเศรษฐกิจนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ข้อ6ก็คือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะ7เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีกลยุทธ์ดังนี้นะคะก็คือ1 พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 2. พัฒนาผู้ประกอบการสาขาโลจิสติก 3. พัฒนาหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อขยายการทำธุรกิจในต่างประเทศนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราพูดถึงเกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะคะพัฒนาโลจิสติกเนี่ยทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าการพัฒนาพื้นฐานการพัฒนาโลจิสติกของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยเราก็มีตัววัดนะคะอาจารย์เรียกว่าเป็นดัชนีความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกก็มีตัวชี้วัดอยู่3ตัวค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะตัวแรกก็คือดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกนะคะอันนี้ทางธนาคารโลกก็จะเป็นผู้ประเมินค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นผู้ประเมินดัชนีความสามารถในการแข่งขันรู้สึกประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ในลำดับที่ประมาณรู้สึกจะคิดว่าน่าจะสัก30กว่าลำดับที่30กว่าก็ไม่เลวนะคะถ้าพูดถึงว่าประเทศต่างๆมันมีต้องเป็นร้อยประเทศ
1: อ่ะ
0: แต่เราอยู่ในลำดับที่30กว่าเนี่ยก็เรียกว่าไม่เลวทีเดียวค่ะแล้วก็ตัวที่2ก็คือประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกทางการค้านะคะอำนวยความสะดวกทางการค้าเนี่ยในเรื่องนี้เราก็จะมองทางด้านพิธีการศุลกากรนะคะปัจจุบันเนี้ยอาจารย์คงได้ยินนะ single window นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวที่3ก็คือต้นทุนโลจิสติกนะคะอันนี้ก็คงไปมองที่อย่างที่ตะกี้ตั้งแต่ต้นทุนการขนส่งนะว่าต้นการจัดเก็บสินค้า
1: คงค้าง
0: เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มาดูที่ต้นทุนนะคะถ้าต้นทุนต่ำมันก็น่าจะดีเนา
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้ธนาคารโลกเขาก็เป็นผู้ประเมินกันนะทั้ง3ตัวเลยเนี่ยอัน
1: นี้เขามองในทุกมิติของสินทุกสินค้าเลยใช่ไหมคะ
0: คิดว่าอย่างนั้นนะคะก็นับใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปเทียบกับGDP ของประเทศค่ะหมายความว่าต้นทุนเนี่ยเมื่อเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า GDP สูงนะคะต้นทุนโลจิสติกสูงมันก็
1: แปลว่าไม่สอดคล้องกัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับตัวอื่นๆอย่างเช่นนี่สาธารณะ
1: ค่ะ
0: มันก็ต้องไปเปรียบเทียบกับอะไรนะ GDP ของประเทศด้วย
1: เหม
0: ือ
1: นกันค
0: ่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโลจิสติกการค้าของประเทศไทยเนี่ยสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการนะคะยังขาดองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญด้านการจัดการกิจโลจิสติกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็มองว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการเนี่ยคือยังไม่เข้าใจในกิจกรรมโลจิสติกนะคะก็คือเกี่ยวกับการขนส่งการเก็บรักษาอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ยังขาดองค์ความรู้อยู่การสนับสนุนด้านมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็มองว่าในการสนับสนุนของรัฐเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านโลจิสติกเนี่ยยังน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะการนำเข้าส่งออกยังมีปัญหาติดขัดในขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าช้าและต้นทุนในการดำเนินการสูงนะคะการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน National Single Window เป็นไปอย่างล่าช้านะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนของที่กรมศุลกากรเขาพัฒนาอยู่แต่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะข้อที่6ก็คือแรงงานฝีมือด้านโลจิสติกขาดทักษะและความรู้เฉพาะและการบริและบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ระบบการติดตามแล้วก็การประเมินผลมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะทีนี้ก็เราจะมาดูนะคะลงถึงวิธีการเลือกวิธีการขนส่งเพราะว่าโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศนะคะ ทีนี้วิธีการเลือกการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยก็มีวิธีการเลือกข้อที่1หลักการเลือกเนี่ย1ต้องมีความปลอดภัยในการขนส่งต้องมีระบบการป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทําการขนส่งนะคะอย่างเช่นสินค้าที่ขนส่งไปเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องมีระบบป้องกันการไฟไหม้การกระแทกกระเทือนแล้วก็ทำให้สินค้าเสียหายอะไรเหล่านี้มีความรวดเร็วตรงต่อเวลาทันเวลาตามความต้องการของผู้บริโภคสินค้าบางประเภทมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาเช่นผลไม้ดอกไม้สิ่งมีชีวิตถ้าขนส่งช้าก็จะทำให้สินค้าเน่าเสียเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้นะคะ 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการขนส่งถือเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องเลือกการขนส่งที่เหมาะสมแล้วก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดข้อที่4มีความสะดวกสบายผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมสะดวกเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจนะคะอย่างเช่นบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยอาจารย์กล้วยไม้เนี่ยมันก็เป็นสินค้าเกษตรนะคะมันก็เน่าเสียนะเสียง่ายเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีราคาแพงอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเราควรจะขนส่งทางไหนดีทางเรือดีหรือว่าทางเรือบินดีคะ
1: ทางเรือนี่น่าจะไม่ทันต่ออายุของกล้วยไม้อะ
0: นะก็น่าจะเป็นทางเรือบินเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็คืออย่างเนี้ยก็เราก็ต้องมาเลือกดูนะคะว่ามันอาจจะขนส่งแพงแต่มันรวดเร็วแล้วสินค้าไม่เสียหาย
1: ไม่เสียหายใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะคะปัจจัยที่ควรพิจารณาการเลือกวิธีการขนส่งนะคะอันแรกเลยเราก็ต้องมาพิจารณาที่ตัวผิดพันธุ์
1: ค
0: ่ะว่ามีลักษณะเป็นของแข็งของเหลวหรือของที่มีมูลค่าสูงการเลือกวิธีการขนส่งก็พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้าหรือผิดพันธุ์แม้อันนี้ยกตัวอย่างเช่นบอกตัวอย่างเช่นเพชรทองลักษณะทางกายภาพเป็นของแข็งแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงการขนส่งที่นิยมเลือกใช้กันก็จะเป็นขนส่งทางอากาศทีนี้ถ้าเผื่อว่าจะให้เข้ากับสินค้าเกษตรก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกล้วยไม้ใช่ไหมคะถ้าเป็นยกตัวอย่าง2ตัวนี้มันไม่เข้ากับสินค้าเกษตรนะคะข้อที่2แหล่งที่ตั้งของตลาดและระยะทางก็ต้องพิจารณานะคะว่าจากเส้นทางการขนส่งจากต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยนะคะว่ามันมีระยะทางห่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราจะส่งสินค้าบอกข้าวเนี่ยส่งไปประเทศจีนอย่างเงี้ยมันก็อยู่ติดกันน่ะใช่มั้ยคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปขนส่งทางเรือบินนะ
1: คะขับรถบรรทุกผ่านไปได้
0: ใช่ค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะข้อที่3ความเร็วค่ะก็ต้องพิจารณาจากค่าระวางในการขนส่งนะคะของคู่ค้าที่เป็นผู้รับจากการขนส่งนะคะด้วยประสิทธิภาพด้านราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมอัตราค่าระวางสำหรับสินค้าที่จัดส่งทางรถยนต์ทางเรือและอากาศยานก็มีความแตกต่างกันนะคะข้อที่5ความน่าเชื่อถือ dependability ของผู้รับการจัดการขนส่งจะทำให้การบริหารจัดการโลจิสติกมีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งถึงผู้มีรับได้ตามสัญญาก็หมายความว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการขนส่งเนี่ยเราจะต้องเชื่อได้ว่าเขาสามารถนำสินค้าเราเนี่ยนะไปส่งถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องตรงเวลาไม่เสียหายนะคะค่ะทีนี้รูปแบบการขนส่งเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีตามรูปแบบตามรูปภาพที่ปรากฏนี้นะคะก็มีทางเครื่องบินรถไฟรถบรรทุกทางท่อเรือบรรทุกอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะทางท่อเนี่ยเช่นก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกก๊าซพวกอะไรพวกนี้นะคะ
1: น้ำมันอะไรใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็ส่งทางท่อค่ะค่ะสำหรับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทราบก็คือเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศเงื่อนไขความหมายของเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเรามักจะเรียกกันว่า Incoterm นะคะก็คือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ถูกรวบรวมประมวลแล้วก็จัดทำขึ้นโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศสำหรับให้คู่สัญญาที่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศเลือกตกลงกันแล้วก็นำข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวเนี่ยมากำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาซื้อขายทั้งนี้เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ทราบแล้วก็เข้าใจถึงสิทธิ์และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยถูกต้องชัดเจนตรงกันนะคะ ทีนี้หน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อตามข้อตกลงในอินโคเท

0: เทอมเนี่ยก็จะมีฝ่ายละ10รายการซึ่งตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงในการที่จะทำธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็คือพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้าเพราะว่าการที่เราจะส่งสินค้าออกหรือว่านำสินค้าเข้ามาในประเทศเนี่ยมันจะต้องผ่านเขาเรียกว่าพิธีการศุลกากรนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นศุลกากรเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมการนำสินค้าเข้านะคะหรือว่าส่งสินค้าออกนะคะเพื่อที่จะให้การ การนำสินค้าเข้าก็ดีการส่งสินค้าออกก็ดีมันจะต้องมีการเสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเสียภาษีให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐก็จะต้องเข้ามาดูแลทีนี้เมื่อก่อนนี้พิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้าเนี่ยแล้วก็ทำด้วยเขาเรียกว่าเป็นเปเปอร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเป็นเอกสารหมดแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะได้มีการพัฒนาระบบการนำเข้าออกเนี่ยที่เป็นเรียกว่าซิงเกิลวินโดว์คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนกับ one stop service นะคะสามารถที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วระบบคอมพิวเตอร์นี่ก็จะเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกสินค้าเนี่ยหรือนำเข้าก็เพียงแต่ใส่ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็จะส่งไปที่ศุลกากรส่งไปที่แบงค์ส่งไปที่ท่าขนส่งออกสินค้านะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็น one stop service ก็ผู้ส่งออกก็เพียงแต่ไปจ่ายเงินแล้วก็ไปออกสินค้าที่ท่าเรือนะคะอันนั้นก็ทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องพิธีการการส่งออกสินค้าเรียกว่าพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-export นะคะอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารการสอนต่อไปนะคะอันนี้อีกชื่อนึงเรียกว่าNational Single Window ก็คืออย่างที่บอกนะคะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้านะคะทีนี้อันเนี้ยในตรงนี้ก็จะมีวิธีการชำระเงินระหว่างการค้าประเทศระหว่างประเทศเนี่ยก็มีอยู่4วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะมีการเปิดบัญชีชำระเงินล่วงหน้าตั๋วเงินเพื่อการเรียกเก็บที่มีเอกสารประกอบหรือ Letter of Credita letter of credit ที่มีเอกสารประกอบซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะวิธีที่มีความเสี่ยงความเสี่ยงน้อยเนี่ยคือมันก็จะเป็นตั้งแต่การเปิดบัญชีการเปิดบัญชีเนี่ยมีผู้ขายมีความเสี่ยงที่จะเสียสินค้าไปโดยไม่ได้รับชำระค่าเสียหายเป็นวิธีที่ผู้ขายมีความเสี่ยงสูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใน4ทั้ง4แบบเนี่ยนะวิธีแรกเปิดบัญชีนี่ความเสี่ยงมากที่สุดเลย อันเสี่ยงน้อยก็คือการชำระเงินโดย letter of credit นะคะนักศึกษาไปดูจากเอกสารการสอนได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะที่จบไปนั้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการสอนเสริมนะคะประจำชุดวิชา94464นะคะการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปนั้นเนี่ยมีอยู่3หน่วยหลักๆนะคะเริ่มที่หน่วยที่11ก่อนนะคะก็คือในเรื่องของการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะเราก็ได้ทราบแล้วว่าความสำคัญความจำเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อลดต้นทุนในระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานนั้นมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มาในเรื่องของหน่วย12นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตรนั้นได้มีรูปแบบมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หน่วยสุดท้ายนะคะหน่วยที่13ในเรื่องของโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งท่านอาจารย์ลัดดาก็ได้มาอธิบายเนื้อหานะคะเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้สินค้าเกษตรนั้นของเราเนี่ยได้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะค่ะสำหรับช่วงถัดไปนะคะเพื่อให้นักศึกษานั้นเตรียมตัวในการทำข้อสอบนะคะทางคณะกรรมการบริหารชุวิชาเนี่ยก็ได้มี

การทำแนวของการเตรียมตัวสอบนะคะสำหรับ3หน่วยนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน่วย11เลยค่ะสำหรับแนวคำถามหน่วยที่11นะคะในเรื่องของการออกแบบการบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะมาดูที่คำถามแรกนะคะการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมคือข้อใดนะคะตัวเลือกที่1 นะคะกอไก่ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่ำที่สุดขอไข่ต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูงที่สุดคอควายต้นทุนรวมสูงสุดงองูต้นทุนรวมต่ำสุดจอจานต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่ำสุดและต้นทุนรวมสูงที่สุดเมื่อสักครู่เราได้พูดกันถึงว่าการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ให้พอเหมาะพอดีแล้วก็ต้นทุนรวมทั้งระบบต่ำที่สุดนะคะเฉลยก็คือเป็นข้ององูนะคะค่ะข้อถัดมานะคะเราก็จะมีรูปของตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ดูว่าอันนี้นะคะเป็นกล้วยนะคะที่ทอดนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่ตัวถาดกระดาษแล้วก็มีแผ่นกระดาษรองนะคะคำถามคือว่าโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ในภาพนี้ทำหน้าที่ใดเป็นสำคัญนะคะนะคะก็จะมีตัวเลือกให้เลือกดังนี้นะคะก็ไก่คือรองรับสินค้านะคะขอไข่คือยืดอายุการจัดเก็บคอควายปกป้องสินค้าในการขนส่งงองูดึงดูดใจนะคะจอจานอำนวยความสะดวกนะคะถ้าหากเราดูที่ตัวอย่างรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าหากเราถือบรรจุภัณฑ์นี้นะคะแล้วเดินทางขนส่งไปด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสหกเลอะได้นะคะแสดงว่ามันยังไม่ถึงหน้าที่ที่ทำการปกป้องสินค้าได้นะคะดึงดูดใจไหมก็เรามองเห็นแต่ตัวสินค้าแต่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการดึงดูดใจนะคะยืดอายุในการจัดเก็บหรือเปล่านะคะบรรจุภัณฑ์ตัวนี้เปิดกว้างเปิดโล่งนะคะดังนั้นเองเนี่ยปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นอากาศความชื้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้นะคะอำนวยความสะดวกไหมนะคะก็อาจจะไม่ได้สะดวกในการที่จับถือเพราะว่าสามารถหกได้ง่ายนะคะดังนั้นเองข้อนี้นะคะโครงสร้างก็คือทำหน้าที่เพียงการรองรับตัวสินค้าเท่านั้นนะคะคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะข้อถัดมานะคะอาหารในข้อใดนะคะไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของวัสดุบรรจุภัณฑ์เข้าสู่อาหารนะคะนักศึกษาจำในเรื่องของfood contact material ได้ใช่ไหมคะในเรื่องของวัสดุสัมผัสอาหารนะคะเราจะมีคำสำคัญอันนึงก็คือ migration นะคะก็คือการเคลื่อนย้ายจากอาหารเนี่ยมาสู่วัสดุได้นะคะมาดูกันว่าอาหารในข้อใดที่ไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายนะคะก็ไก่คือกล้วยหอมทองทอดบรรจุในถุงพลาสติกอันนี้กล้วยหอมทองทอดมีไขมันมีน้ำมันนะคะใส่ถุงพลาสติกอีกพลาสติกก็มีโอกาสที่จะเกิดไมเกรชันได้นะคะขอไข่ผักดองบรรจุกระป๋องอายุจัดเก็บ2ปีอันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงเพราะว่าอายุจัดเก็บอยู่ในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะขอควายน้ำนมสเตอร์ไลน์บรรจุกระป๋องน้ำนมสเตอร์ไลน์ใช้ความร้อนสูงในกระบวนการผลิตดังนั้นก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดตัวmigration ได้นะคะงองูผัดกะเพราแช่แข็งและนำไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟผัดกะเพราแช่แข็งผัดกะเพรามีไขมันมีน้ำมันอยู่ในตัวผัดกะเพรานะคะพอนำไปแช่แข็งอุณหภูมิติดลบ18นะคะและนำไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟอีกอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกือบ100องศาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงเนี่ยมีผลทำให้เกิดการ migration ได้งั้นข้อนี้ก็จะไม่ตอบไม่ได้นะคะจอจานผักสดใส่ถุงหูหิ้วผักสดก็คือไม่มีสารใดๆแล้วใส่ถุงหิ้วก็เป็นระบบเปิดนะคะดังนั้นเองบรรจุภัณฑ์กับ อาหารอันนี้จึงไม่เกิดไมเกรชันนะคะคำตอบก็คือข้อจอจานนะคะข้อถัดมานะคะข้อ4นะคะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะมาดูที่กอไก่การกำหนดคุณและลักษณะจำเพาะของบรรจุภัณฑ์การกำหนดสเปคบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องนะคะกำหนดกว้างยาวสูงนะคะขอไข่การออกแบบหน้าที่ในการใช้งานของบรรจุภัณฑ์จะทำยังไงบ้างจะหิ้วไหมจะกินอย่างไรหรือว่าจะออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็เกี่ยวข้องนะคะข้อควายการผลิตและการประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์อันนี้เนี่ยไม่แน่และเพราะว่ามันออกนอกเหนือจากกระบวนการออกแบบไปแล้วนะคะมันเข้าสู่กระบวนการผลิตการประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะเลยจากขอบเขตของกระบวนการออกแบบไปนะคะงองูการระดมสมองผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกแนวคิดอย่างที่บอกว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะ
กี่ยวข้องกับหลายๆส่วนและเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยดังนั้นจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆส่วนเข้ามาระดมความคิดนะคะจอจานการประเมินและทดสอบบรรจุภัณฑ์การทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเองว่ามีความปลอดภัยไหมก็จะต้องผ่านการทดสอบก่อนนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบคอควายก็คือการผลิตและการประกันคุณภาพ

ก็มีซิปแล้วก็มีหูหิ้วแล้วก็ใส่ผลองุ่นนะคะก็ไก่บรรจุพันธุ์คงรูปนะคะขอไข่บรรจุพันธุ์กึ่งคงรูปคอควายบรรจุพันธุ์รับแรงซ้อนทับได้งองูบรรจุพันธุ์อ่อนตัวจอจานบรรจุพันธุ์คืนตัวได้นะคะรู้ได้ยังไงว่าบรรจุพันธุ์อะไรเป็นอะไรนะคะก็ดูที่ว่าสินค้านั้นเนี่ยบรรจุพันธุ์นั้นเนี่ยรับแรงกระทำรับแรงกระแทกซ้อนทับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ารับแรงกระทำรับแรงซ้อนทับได้เนี่ยแปลว่าบรรจุพันธุ์นั้นคงรูปแต่ถ้าบีบแล้วคืนตัวนะคะแปลว่าบรรจุพันธุ์นั้นกึ่งคงรูปแต่ถ้าบีบหรือแรงกระทำลงไปแล้วเนี่ยไม่คืนตัวกลับมาแล้วแปลว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นบรรจุพันธุ์อ่อนตัวนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือตอบงองูเป็นบรรจุพันธุ์อ่อนตัวนะคะข้อถัดมานะคะข้อ6จากภาพนะคะเป็นในเรื่องของโครงสร้างบรรจุพันธุ์นะคะออกแบบโครงสร้างบรรจุพันธุ์นี้เน้นที่ประเด็นใดเป็นสำคัญนะคะอันนี้เป็นรูปตัวฟางนะคะเอามาอัดนะคะแล้วก็ทำจากกระดาษรูปฟูกทำเป็นหูหิ้วขึ้นมาข้างในเป็นบรรจุไข่นะคะ มาดูกันว่าโครงสร้างบรรจุพันธุ์นี้นะคะเน้นที่ประเด็นใดเป็นสำคัญก็ไก่นำไปใช้งานนะคะใช่ไหมบรรจุพันธุ์นี้นำไปใช้งานในกระบวนการใช้งานเนี่ยสำคัญไหมขอไข่ยืดอายุสินค้ายืดอายุไข่ที่จัดเก็บให้มีอายุจัดเก็บยาวนานขึ้นใช่หรือไม่นะคะคอควายสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงองูประหยัดพื้นที่จัดเก็บประหยัดไหมนะในเมื่อมันมีหูหิ้วขึ้นมาแล้วมันพับเก็บไม่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ประหยัดพื้นที่จัดเก็บก็ได้นะคะจอจานการวางจำหน่ายสินค้าอาจจะเป็นตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดนี้ก็ตามนะคะจะเห็นว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยเป็นวัสดุจากธรรมชาติ 100% นะคะไม่ว่าจะเป็นฟางอัดตัวกระดาษก็สามารถจะนำไปรีไซเคิลได้นะคะดังนั้นประเด็นนี้ที่สำคัญที่เขาออกแบบมาก็คือในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะคะนักศึกษาต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าเขาเขียนว่าประเด็นใดเป็นสำคัญนะคะมันอาจจะมีประเด็นอื่นๆประกอบด้วยแต่ประเด็นใดเป็นสำคัญอันนี้ค่ะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะข้อถัดมานะคะข้อ7นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจากภาพกราฟิกบรรจุภัณฑ์การออกแบบนี้เน้นประเด็นใดเป็นสำคัญมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกนี้นะคะแต่ว่าประเด็นใดสำคัญที่สุดนะคะตัวเลือกนะคะกอไก่การนำไปใช้งานนะคะใช่ไหมกล่องนะคะเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็ออกแบบให้เป็นหน้ายักษ์ต่างๆแล้วก็ในช่องที่มีกล่องเจาะรูเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นบะหมี่ด้วยนะคะว่าเป็นเส้นสีเขียวสีเหลืองเส้นใหญ่เส้นเล็กนะคะขอไข่ให้สารสนเทศนะคะเน้นที่การให้ข้อมูลเป็นสำคัญคอควายสิ่งแวดล้อมงองูส่งเสริมการขายจอจานคุ้มครองสินค้าในการขนส่งจะเห็นว่าในตัวเลือกค่ะมันจะปนกันระหว่างหน้าที่ของการออกแบบโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของการออกแบบกราฟิกนักศึกษาจะต้องแยกหน้าที่ของ2 อย่างนี้ให้ออกจากกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการตัดตัวเลือกออกไปว่าอันไหนไม่เกี่ยวข้องกับกราฟิกเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นนะคะจะเห็นว่าจอจานเนี่ยในเรื่องของคุ้มครองสินค้าในการขนส่งเนี่ยกับการนำไปใช้งานเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของออกแบบโครงสร้างนะคะแต่กราฟิกเนี่ยจะเป็นหน้าที่2อันหลักๆก็คือการให้สารสนเทศกับการส่งเสริมการขายส่วนประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเน้นไปที่การเลือกวัสดุในการนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะว่าเป็นวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้รีไซเคิลได้นะคะดังนั้นตัวเลือกที่สำคัญ2ตัวที่ควรจะพิจารณาก็คือให้สารสนเทศหรือส่งเสริมการขายนะคะวิธีการคิดยังไงถ้าให้สารสนเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วการออกแบบกราฟิกก็คือจะเป็นการออกแบบแค่มีแค่ข้อความหรืออะไรข้อมูลต่างๆที่จะให้นะคะแต่พอส่งเสริมการขายเนี่ยจะสร้างความดึงดูดใจหรือน่าสนใจขึ้นมาจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็เจาะรูเป็นช่องหน้าต่างเป็นหน้ายักษ์ต่างๆนะคะก็สร้างความน่าสนใจมากกว่าการแค่ให้ข้อมูลสินค้านะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็นการส่งเสริมการขายเป็นสำคัญนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดเป็นหน้าที่ของฉลาก RFID ในระบบโลจิสติกนะคะจำเรื่องของฉลาก RFID ได้นะคะที่เป็นฉลากที่มีตัวไมโครชิปแล้วก็มีตัวเส้นวงจรนะคะสำหรับติดบนสินค้านะคะมาดูว่าหน้าที่ของฉลาก RFID คือข้อใดนะคะก็ไก่ติดตามสถานะสินค้าทำหน้าที่ติดตามนะคะขอไข่ดึงดูดใจลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคอควายโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้านะคะงองูประหยัดพื้นที่จัดเก็บจอจานแปลงข้อมูลความต้องการของลูกค้าเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคอย่าลืมว่าฉลาก RFID เนี่ยเป็นฉลากที่ผู้ผลิตใช้ในการติดตามสินค้านะคะว่าเป็นสินค้าอยู่ในสถานะไหนแล้วมีข้อมูลอะไรบ้างผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อสุดท้ายเนี่ยพอเห็นฉลากแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในว่าในฉลากนั้นเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงเป็นในเรื่องของการติดตามสถานะสินค้าเป็นสำคัญนะคะที่เป็นหน้าที่ของฉลาก RFID ในระบบโลจิสติกค่ะก็จบแล้วนะคะในเรื่องของแนวข้อสอบนะคะสำหรับหน่วยที่11นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวคำถามเพื่อเตรียมตัวสอบนะคะสำหรับหน่วยที่12เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1นะคะองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในข้อใดที่มีความไวต่อความผิดพลาดของระบบสูงจำเรื่องขององค์ประกอบระบบสารสนเทศได้ใช่ไหมคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูตัวเลือกนะคะกอไก่ฮาร์ดแวร์ขอไข่ซอฟต์แวร์คอควายขั้นตอนการปฏิบัติงานงองูบุคลากรจอจานข้อมูลนะคะมาดูแต่ละตัวก่อนนะคะกอไก่กับขอไข่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่เป็นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเทคโนโลยีรองรับที่เสถียรแล้วนะคะส่วนขั้นตอนการปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนปฏิบัติงานเนี่ยจะเป็นขั้นตอนทำงานที่ได้ทดสอบมาตรฐานการทำงานมาแล้วจึงจะทำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นสูงขึ้นนะคะส่วนบุคลากรเนี่ยจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบผู้ออกแบบระบบผู้ให้ข้อมูลนะคะเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ตัวที่เป็นทำให้มีความไวต่อการผิดพลาดของระบบสูงก็คือในเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าหากข้อมูลที่นำเข้ามาเนี่ยผิดไปหมดเนี่ยระบบการวิเคราะห์ผลสุดท้ายเนี่ยก็จะผิดไปหมดเช่นกันนะคะดังนั้นเองเนี่ยข้อมูลจึงมีความไวต่อการผิดพลาดของระบบที่สูงสุดนะคะข้อนี้ก็คือจะตอบจอจานค่ะข้อถัดมานะคะข้อใดไม่ใช่โมดูลพื้นฐานของระบบ ERP ERP คืออะไรนะคะ ERP ก็คือระบบการบริหารจัดการในองค์การนะคะในเรื่องของโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกนะคะมาดูกันว่าโมดูลพื้นฐานที่ ERP มีเนี่ยอะไรบ้างที่ไม่ใช่โมดูลพื้นฐานนะคะกอไก่การตลาดอันนี้ก็เกี่ยวข้องใช่ไหมคะเป็นการติดต่อจากลูกค้าขอไข่การเงินอันนี้ก็สำคัญในเรื่องของการโฟลว์ของเงินนะคะคอควายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแรงงานจำนวนชั่วโมงในการทำงานอะไรต่างๆก็มีความเกี่ยวข้องนะคะงองูการผลิตอันนี้ก็สำคัญเลยว่าจะผลิตสินค้าอย่างไรให้ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะจอจานการประกันคุณภาพของสินค้าการประกันคุณภาพของสินค้าเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ทาง ERP หรือระบบตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบประกันคุณภาพของฝ่าย QA อะไรต่างหากนะคะดังนั้นเองข้อนี้โมดูลพื้นฐานเนี่ยก็คือจะตอบว่าการประกันคุณภาพสินค้านะคะที่ไม่ใช่เป็นโมดูลพื้นฐานของระบบ ERP ค่ะข้อ3นะคะจากภาพนะคะจะเป็นบาร์โค้ดนะคะถามว่าข้อใดเป็นรหัสของประเทศไทยจำก็ได้ไหมคะว่าในแต่ละรหัสของบาร์โค้ดเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญนะคะมาดูกันว่าเลขใดบ้างที่เป็นของประเทศไทยนะคะก็ไก่คือหมายเลข8ลำดับแรกนะคะขอไข่หมายเลข885นะคะคอควายหมายเลข88ก็คือ2เลขหน้านะคะงองูหมายเลข1234จอจานหมายเลข9999นะคะตอบข้อขอไข่นะคะก็คือ3ตัวแรกนะคะของรหัสแท่งบาร์โค้ดจะเป็นรหัสประเทศซึ่งประเทศไทยใช้รหัส885นะคะข้อถัดมานะคะก็จะเป็นภาพให้เห็นนะคะว่าเป็นภาพฉลากขึ้นมานะคะว่าจากภาพคือเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใดนะคะมาดูตัวเลือกนะคะก็ไก่เทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้าแบบบาร์โค้ดอันนี้ก็ใช่ไหมคะถ้าบาร์โค้ดจะต้องมีแท่งขาวดำสลับกันไปแล้วก็แท่งจะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะขอไข่เทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้า QR code QR code ก็

จะเป็นสัญลักษณ์อีกแบบนึงนะคะก็จะไม่ใช่อันนี้นะคะเทคโนโลยีติดตามการขนส่งแบบทันทีทันใดแบบ RFID ใช่ไหมคะงองูเทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้า RFID นะคะจอจานเทคโนโลยีติดตามการขนส่งแบบทันทีทันใดแบบ QR code นะคะอันดับแรกก็คือตัดที่ไม่เกี่ยวข้องออกบาร์โค้ด QR code ตัดออกก่อนนะคะก็จะตัดกอไก่ขอไข่จอจานออกก่อนจะเหลือ2ตัวละที่จะไม่แน่ใจว่าจะตอบอันไหนกันแน่นะคะเป็น RFID เหมือนกันนะคะอีกอันนึงคอควายบอกว่าติดตามการขนส่งติดตามการขนส่งแบบทันทีทันใดนะคะการขนส่งคือการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วติดตามการขนส่งนะคะกับอีกอันนึงคือระบุตัวตนต้องผ่านตัวอ่านตัวลีดเดอร์ก่อนนะคะถ้าหากอันนี้ก็จะตอบว่าตัวงองูนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันระบุตัวตนสินค้านะคะรู้ได้ว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าอะไรมันอาจจะไม่ได้ขนส่งไม่ได้เคลื่อนที่ก็ได้นะคะสินค้าเนี่ยอาจจะวางอยู่บนชั้นวางสินค้าเมื่อมีตัวอ่านเนี่ยก็เอาไปอ่านได้แล้วก็จะรู้ได้ว่านี่เป็นสินค้าอะไรถ้าเป็นการขนส่งเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่นะคะข้อถัดมานะคะข้อใดไม่เกี่ยวข้องนะคะกับกระบวนการ tracking and tracing นะคะมาดูที่ตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่การติดตามและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอันนี้ก็สำคัญใช่เลยนะคะขอไข่การระบุตัวตนสินค้าด้วยบาร์โค้ดคอควายเทคโนโลยี RFID tag นะคะงองูการระบุตำแหน่งการขายสินค้าในตลาดจอจานการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการติดตามสินค้านะคะกระบวนการนี้เรียกว่าเป็นกระบวนการติดตามและตรวจสอบสินค้านะคะอาจจะใช้บาร์โค้ดก็ได้ QR code ก็ได้ RFID ก็ได้นะคะผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจในการติดตามให้ผู้บริโภคได้นะคะแต่การระบุตำแหน่งการขายสินค้าในตลาดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับระบบนี้นะคะการระบุตำแหน่งการขายในตลาดเช่นเราจะขายในตลาดพรีเมียมหรือเราจะขายในตลาดนิชมาร์เก็ตเราจะขายในตลาดแมสอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นก็จะไม่เกี่ยวนะคะข้อนี้ก็คือตอบงองูนะคะข้อ6นะคะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาทำเว็บไซต์ iService ขึ้นมานะคะโดยที่กำหนดราคาผลไม้ค้าส่งเพื่อการส่งออกนะคะจัดเป็นรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใดนะคะมาดูที่ตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่ B2B นะคะ Business to Business ขอไข่ B2C Business to Customer คอควาย C2C ก็คือ Customer to Customer นะคะงองู B2G ก็คือ Business to Government นะคะจอจาน G2C Government to Customer กระทรวงพาณิชย์นับเป็นภาครัฐนะคะเป็นรัฐบาลนะคะและให้ข้อมูลนี้ให้กับลูกค้านะคะดังนั้นเนี่ยต้นทางต้องมาก่อนก็คือกระทรวงพาณิชย์เราก็ต้องเป็น G ก็คือมีอยู่ตัวเดียวนะคะก็คือตอบจอจานนะคะดังนั้นข้ออื่นก็คือตัดทิ้งได้เลยนะคะก็เป็น Government to Customer นะคะข้อ7นะคะกิจกรรมในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้านะคะไม่เกี่ยวข้องนะคะมาดูตัวเลือกกันก่อนนะคะกอไก่การรับสินค้านะคะขอไข่การบรรจุหีบห่อคอควายการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปงองูการลดขั้นตอนการผลิตจอจานการหยิบสินค้าจะเห็นว่ากอไก่กับขอไข่เนี่ยถือว่าถูกแน่ๆคือเกี่ยวข้องกับสินค้าถูกไหมคะการรับการหยิบอะไรต่างๆขอไข่ก็เหมือนกันการบรรจุหีบห่อนะคะคอควายการส่งมอบสินค้าก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้างองูการลดขั้นตอนการผลิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าและเกี่ยวข้องกันกับกระบวนการในการผลิตเองที่จะปรับปรุงกระบวนการหรือลดขั้นตอนการผลิตอย่างไรนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบงองูนะคะการลดขั้นตอนการผลิตไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้านะคะข้อสุดท้ายค่ะมีภาพมาให้นะคะเป็นเครื่องมือที่มีแผนที่นะคะนำทางมาให้นะคะจากภาพนะคะอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ทำหน้าที่ใดในการตรวจสอบการขนส่งสินค้านะคะก็ไก่บันทึกอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นบันทึกอุณหภูมิภายในเนี่ยเราจะเรียกว่า data logger จะเป็นอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้ว

0: นะคะขอไข่บันทึกความชื้นในระหว่างการขนส่งไม่ใช่นะคะความชื้นก็จะมีตัว data locker นี่ก็เหมือนกันนะคะสามารถบันทึกความชื้นได้นะคะคอควายระบุตัวตนของสินค้าบอกได้ไหมว่านี่คือสินค้าอะไรนะคะอันนั้นน่าจะเป็นบาร์โค้ด QR code RFID มากกว่านะคะงองูระบุตำแหน่งของรถขนส่งอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องนะคะจอจานการตรวจสอบย้อนกลับสินค้ามีการสืบกลับย้อนกลับได้นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจะตอบว่าระบุตำแหน่งของรถขนส่งเพราะเนื่องจากตัวนี้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเทคโนโลยี GPS ที่มีการติดตามว่าตอนนี้รถขนส่งนั้นเคลื่อนที่ไปถึงไหนแล้วนะคะก็จบ2หน่วยแล้วนะคะสำหรับแนวคำถามหน่วยที่13นะคะโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1นะคะข้อใดเป็นความสำคัญของโลจิสติกระหว่างประเทศนะคะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่เป็นปัจจัยสำคัญของการค้าระหว่างประเทศขอไข่เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าตามข้อกำหนดในสัญญาคอควายเป็นการป้องกันความเสียหายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการส่งมอบจอจานเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจระหว่างประเทศหรือจอจานถูกทุกข้อคะ
1: ค่ะสำหรับคำถามข้อนี้นะคะก็คือเป็นการพูดถึงความสำคัญของโลจิสติกระหว่างประเทศโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือเป็นกระบวนการในการที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังผู้ซื้อสินค้าด้วยจำนวนเวลาและต้นทุนที่ถูกที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อ สินค้ามันไปถึงผู้บริโภคตรงตามที่เขาต้องการเนี่ยก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้เขาเนี่ยสั่งสินค้าในครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยทั้ง4ข้อเนี่ยก็ถูกหมดค่ะก็เป็นถูกทุกข้อค่ะสำหรับข้อนี้นะคะ
0: ตอบถูกทุกข้อนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะข้อถัดมานะคะข้อใดจัดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกระหว่างประเทศของสินค้าเกษตรในส่วนของในประเทศเท่านั้นนะคะในส่วนของในประเทศเท่านั้นมาดูตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรขอไข่ธนาคารในประเทศไทยคอควายท่าขนส่งในประเทศงองูผู้ขนส่งในประเทศหรือจอจานถูกทุกข้อคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราพูดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโลจิสติกเราเน้นในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องเป็นในประเทศทั้งนั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: นั้นก็คือผู้ผลิตสินค้าเกษตรอันนี้คงไม่ต้องบอกว่าในประเทศหรือต่างประเทศก็ต้องเป็นในประเทศนะคะธนาคารในประเทศไทยค่ะถ้าขนส่งในประเทศแล้วก็ผู้ขนส่งในประเทศข้อนี้ก็คือถูกทุกข้อค่ะ
0: ถูกข้อนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อ3นะคะข้อใดไม่จัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโลจิสติกการค้าของประเทศไทยสำหรับสินค้าเกษตรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อ่อนไหวต่อการขนส่งมาดูตัวเลือกก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: กอไก่ผู้ประกอบการขาดความรู้ขอไข่การสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่เป็นรูปธรรมคอควายความล่าช้าและติดขัดในขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกงองูต้นทุนการดำเนินการด้านนำเข้าและส่งออกสูงจอจานการบริการด้านไปรษณีย์พันยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
1: ค่ะอันนี้เรามาดูคำถามก่อนเลยนะคะคำถามก็คือข้อใดไม่จัดเป็นปัจจัยที่มีการพัฒนาโลจิสติกนะไม่ใช่แต่เรามาดูนะคะแต่ละข้อเนี่ยข้อ1ผู้ประกอบการขาดความรู้2การสนับสนุนจากรัฐที่ไม่เป็นรูปธรรมความล่าช้าติดขัดในขั้นตอนระเบียบที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก4ต้นทุนการดำเนินการด้านนำเข้าส่งออกสูงข้อที่5การบริการด้านไปรษณีย์พันยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งอันเนี้ยไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ไปรษณีย์พันเนี่ยมันครอบคลุมทั้งประเทศอยู่แล้วล่ะนะงั้นข้อที่ถูกก็คือข้อจอจานค่ะ
0: ข้อจอจานนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อ4นะคะจากพิธีการศุลกากรการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ต้องชำระภาษีอากรสามารถชำระได้ในช่องทางใดนะคะมาดูตัวเลือกกันนะคะกอไก่ชำระผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี EFT ขอไข่ชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของสำนักงานศุลกากรคอควายชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรที่ด่านศุลกากรงองูชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านจอจาน ก็ไก่ขอไ

0: คอควายถูกค่ะ
1: ค่ะก็คือตรงนี้นะคะด้วยระบบที่เรียกว่า National Single Window เนี่ยนะคะก็คือมันทำให้ผู้ส่งออกหรือนำเข้าเนี่ยสามารถที่จะชำระเงินเนี่ยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี EFT ก็ได้ชำระที่หน่วยงานบัญชีแลกก่อนสำนักศุลกากรก็ได้หรือชำระที่หน่วยงานบัญชีแลกก่อนที่ด่านศุลกากรก็ได้นะคะเพราะข้อมูลมันจะไปถึงหน่วยงานเหล่านี้หมดยกเว้นชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอันนี้คงยังไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่ขอไข่และคอควายถูกค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อใดจัดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกระหว่างประเทศของสินค้าเกษตรในส่วนของต่างประเทศเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูตัวเลือกกันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: กอไก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรขอไข่ธนาคารแห่งประเทศไทยคอควายท่าขนส่งในประเทศงองูผู้ขนส่งระหว่างประเทศ จอจานผู้กระจายสินค้าในประเทศ
1: ค่ะตรงนี้คำถามนะคะถามว่าในส่วนของเฉพาะต่างประเทศเท่านั้นนะคะผู้เกี่ยวข้องในส่วนของต่างประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาดูพิจารณาตัวเลือกเนี่ยนะคะผู้ผลิตก็คือในประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ต้องบอกว่าธนาคารในประเทศไทยค่ะแล้วก็ถ้าขนส่งในประเทศข้ององูผู้ขนส่งระหว่างประเทศข้อจอจานผู้กระจายสินค้าในประเทศเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศก็มีอยู่ข้อเดียวก็คือข้ององูค่ะผู้ขนส่งระหว่างประเทศนะคะค่ะ
0: ตอบข้องงูนะคะผู้ขนส่งระหว่างประเทศนะคะค่ะสำหรับการสอนเสริมชุดวิชา94464นะคะการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตรครั้งที่2นี้นะคะก็หน่วยที่11 12 13นี้นะคะก็จะอาจจะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากนักศึกษาอยากจะรู้ในรายละเอียดเนี่ยก็ไปศึกษาในที่เอกสารประกอบการสอนในชุดวิชาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรนะคะที่ให้เกียรติกับมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะสำหรับการสอนเสริมครั้งถัดไปนะคะของหน่วยที่245นะคะก็จะมีเป็นการสอนเสริมในครั้งถัดไปครั้งที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะในการจัดรายการวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเพลงนะคะเราต้องรู้ว่าเพลงเป็นเพื่อนของผู้ฟังผู้ฟังเนี่ยฟังเพลงเพราะเขาอยากจะมีความสุขแล้วเขาฟังเพลงเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดรายการค่ะเราจะต้องเป็นอะไรล่ะคะแน่นอนเลยเราจะต้องเป็นเพื่อนกับผู้ฟังถ้าเราใช้คำว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคเราจะต้องมีการติดต่อหรือว่าจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ฟังถูกไหมคะแล้วเราจะติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังอย่างไรอย่างแรกเลยค่ะเราต้องตั้งตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะเป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังได้อย่างไรนะคะมันเป็นเรื่องยากนะในการที่จะพูดอยู่คนเดียวนะเวลาที่คุณจัดรายการวิทยุนะคะคุณจะอยู่ในห้องในสตูดิโอนะฮะแล้วก็ไม่มีผู้ฟังตัวจริงมานั่งหรอกค่ะนะคะเราจะพูดกับอะไรเราจะพูดกับไมโครโฟนนะคะแล้วคนที่ได้ฟังเราจริงๆในตอนนั้นที่เราคิดว่าเขาได้ยินก็คือช่างเทคนิคค่ะเราจะอยู่กับช่างเทคนิคอยู่แค่นั้นเองแต่ผู้ฟังของเราจริงๆเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่ในที่ไกลๆแล้วเขาฟังเราผ่านวิทยุแต่เราเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีจินตนาการในการที่เราจะคิดว่าเวลาที่เราพูดออกไปเรากำลังพูด

ให้คนที่เรารู้จักสนิทสนมรู้พูดให้เพื่อนของเราฟังนะคะทีนี้คุณต้องตั้งให้ดีค่ะว่าผู้ฟังของคุณเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้จัดรายการกับผู้ฟังมักจะอายุใกล้ๆกันนะคะทำไมจะต้องอายุใกล้ๆกันมันคือเพื่อนกันค่ะนะคะเพื่อนของคุณมักจะอายุใกล้คุณใช่ไหมเพื่อนของคุณมักจะทำในบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนคุณมีความชอบเหมือนกันนะคะเจอประสบการณ์อะไรต่างๆเหมือนกันมีชีวิตที่ดำเนินมาคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะให้คุณคิดว่าคุณกำลังเป็นเพื่อนกับผู้ฟังของคุณแล้วคุณจะต้องเข้าใจผู้ฟังของคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณจะต้องยืนอยู่ข้างเดียวกันกับผู้ฟังของคุณเสมอการอยู่ข้างเดียวกันคืออะไรนะคะเช่นผู้ฟังของคุณเป็นวัยรุ่นคุณต้องเข้าใจเลยว่าอ๋อช่วงนี้กำลังสอบใช่ไหมเพื่อนเพื่อนกำลังเครียดกันอยู่คุณผู้ฟังกำลังเครียดกันอยู่กับการท่องหนังสือใช่ไหมไม่เป็นไรใจเย็นนะค่อยๆไปเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วค่อยๆอ่านหนังสือไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องเข้าใจว่าเขากำลังเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาแล้วตัวเราเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่จะคอยพูดปลอบโยนปลอบใจพูดด้วยความเข้าใจนะคะนี่คือการเป็นเพื่อนค่ะสมมติว่าเราจัดรายการเพลงเพื่อคนสูงวัยนะคะคนสูงวัยผู้ฟังของเราจะอาจจะอายุประมาณ50คนอายุ50มีความห่วงใยเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็เรื่องของสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องเข้าใจเขานะคะแล้วก็พูดให้ฟังนะคะด้วยน้ำเสียงที่เป็นเพื่อนกับคนอายุ50นะคะเช่นช่วงต่างๆเหล่านี้เป็นช่วงที่เรากำลังห่วงใยเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะคุณผู้ฟังไปฉีดวัคซีนกันแล้วหรือยังนะคะหรือคุณผู้ฟังมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆไปนะเราออกกำลังกายทุกวันค่ะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเห็นไหมคะเวลาที่เราพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพูดเหมือนเราเข้าใจเขาอะเหมือนเรารู้ว่าเขากำลังคิดอะไรนะคะนี่คือการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังของเราด้วยความเข้าใจก่อนแล้วเราก็พูดไปทางเดียวนะคะพูดไปโดยคิดว่าเขาคงจะคิดเรื่องนี้เขาคงจะทุกข์เรื่องนี้แล้วเราก็พูดไปเพื่อให้เขาฟังแล้วก็เกิดความสบายใจขึ้นนะคะอันนี้คือเราคิดไปก่อนเลยนะคะว่าผู้ฟังของเราเป็นอย่างไรแล้วเราก็พูดแบบนั้นแต่ในปัจจุบันนี้นะคะมันง่ายขึ้นนิดนึงคือเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังของเราได้นะคะโดยอะไรคะ 1. สามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยออนไลน์ในรายการได้เหมือนกันนะคะเราก็คุยสามารถเอาเสียงเข้ามาแล้วก็คุยผ่านแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ได้ยินไปด้วยนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเกิดความใกล้ชิดผู้จัดรายการคนนี้มีการพูดคุยกับผู้ฟังทางบ้านได้ด้วยนะคะหรือบางทีเราอ่านจาก SMS หรืออ่านจาก LINE นะคะเดี๋ยวนี้มันง่ายนะคะคุณมีมือถือหรือมีเครื่องอะไรก็ตามแล้วคุณก็เปิดนะคะถ้าเผื่อว่าคุณสามารถที่จะพูดชื่อเขาได้ผู้ฟังเดี๋ยวนี้ชอบอ๋อคุณวิจิตราเขียนมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้นะคะเอาละวันนี้จะเปิดให้ฟังเป็นพิเศษเลยสำหรับคุณที่ขอมาโอ้คุณวิจิตราอันนี้สมมุตินะคะคุณวิจิตราฟังอยู่ทางบ้านจะรู้สึกโอ้ดีจังเลยผู้จัดรายการเขาเห็นสิ่งที่ฉันเขียนไปด้วยเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังคุยกับเขาเรากำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมต่อกับเขานะคะนี่คือสิ่งที่ผู้จัดรายการสมัยนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำนะคะหรือบางทีเราอาจจะมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อที่จะมามอบให้กับผู้ชมผู้ฟังของเราก็ได้นะคะเราก็จะต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ใช่ว่าเราจะพูดไปฝ่ายเดียวเหมือนสมัยก่อนนะคะคือพูดไปเรื่อยๆผู้ฟังก็ฟังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะเราสามารถดึงผู้ฟังของเราให้เข้ามาฟังให้เข้ามาร่วมการจัดรายการได้ให้เข้ามาร่วมมีความเห็นต่างๆแล้วเราก็อ่านความเห็นของเขาได้เขาอยากจะฟังเพลงอะไรเราก็พูดคุยว่าคุณคนนี้นะคะขอเพลงนั้นเพลงนี้ผู้ฟังจะรู้สึกดีมากในการที่เรามีการติดต่อสื่อสารกับเขานะคะเขาจะรู้สึกใกล้ชิดแล้วจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้จัดรายการที่ไม่ได้ทิ้งผู้ฟังเลยนะคะนี่ก็คือปฏิสัมพันธ์ที่การเป็นผู้จัดรายการควรต้องมีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดรายการเพลงนะคะแล้วก็การเลือกเพลงรวมไปถึงข้อมูลที่จะนำเรื่องราวข้อมูลของเพลงมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเวลาที่เราจะเลือกเพลงนะคะเราต้องรู้จักเพลงนั้นเป็นอย่างดีนะคะต้องถามเลยว่าคุณซึ่งเป็นผู้จัดรายการฟังเพลงนั้นมาเป็นอย่างดีแล้วหรือเปล่านะคะรู้ไหมว่าเพลงนั้นใครแต่งใครร้องนะคะหรือมีเรื่องราวมีข้อมูลที่มากไปกว่าแค่นี้นะคือสมัยนี้ต้องบอกเลยว่าผู้จัดรายการหลายๆคนนะคะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยแล้วมันจบได้แค่นั้นแต่จริงๆแค่นั้นมันไม่เพียงพอค่ะนะคะเวลาที่เราจะเอาอะไรมาพูดนะคะให้ผู้ชมของเราได้ฟังกันเนี่ยมันต้องมากกว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าใครร้องใครแต่งเมื่อไหร่แล้วก็หาข้อมูลมามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพูดได้จากข้อมูลนั้นก็จริงแต่มันจะต้องมาบวกนะคะกับสิ่งที่คุณเคยรู้มาในอดีตนะคะคุณจะได้พูดได้หรือบวกกับข้อมูลที่คุณไปค้นคว้ามาด้วยตัวของคุณเองอันนี้ถ้าเผื่อเป็นไปได้นะคะอยากบอกเลยว่าผู้จัดรายการทั้งหลายนะคะถ้าคุณหาข้อมูลจากคนเป็นๆจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้ข้อมูลที่มันเขาเรียกว่าข้อมูล emotional มากมายทีเดียวสมมุติว่าคุณไปงานแล้วคุณไปเจอนักร้องคนนี้ซึ่งคุณต้องเปิดเพลงของเขาในรายการคุณเข้าไปพูดคุยเลยค่ะเขาเป็นยังไงเขานิสัยยังไงเขาอะไรยังไงนะคะแล้วเก็บข้อมูลมาตลอดเวลานะคะแล้วเวลาที่คุณเอามาจัดรายการปั๊บนะคะคุณเอาสิ่งนั้นเนี่ยที่คุณได้รับเป็นข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ด้วยตัวของคุณเองเอามาผนวกกับข้อมูลในเชิงของข้อมูลที่มันเป็นประวัติที่คุณค้นหามาพอเอาสองตัวนี้มาเจอกันเวลาที่คุณพูดมันจะทำให้เกิดความน่าฟังมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าเอาละค่ะวันนี้อยากจะเปิดเพลงของนักร้องคนหนึ่งให้คุณฟังโอ้แต่วันก่อนนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปพบกับนักร้องท่านนี้ด้วยตัวของตัวเองเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยขนาดตอนนี้เธออายุ60แล้วแต่ว่ายังสวยพริ้งอยู่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีน้ำเสียงที่ไม่ต่างไปจากที่เราเคยฟังที่เธอร้องเพลงในสมัยก่อนเลยเห็นไหมคะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเอาสิ่งที่คุณรู้สึกเอาสิ่งที่คุณได้เป็นข้อมูลจริงที่คุณสัมผัสที่คุณค้นมานะคะมาบวกกันกับข้อมูลเดิมๆมันจะทำให้คุณคนที่ฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะสิ่งนี้คือจะทำให้ผู้จัดรายการแต่ละคนมีความแตกต่างเพราะทุกคนมีข้อมูลเดิมๆเหมือนกันหมดถูกไหมคะข้อมูลสิ่งเหล่านี้คุณค้นมาจากที่ไหนมันเหมือนกันแต่ข้อมูลประสบการณ์ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้มาด้วยตัวของคุณเองตรงนี้ต่างหากที่จะทำให้ผู้จัดรายการแต่ละคนมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเอาสิ่งนี้มาแล้วมาบวกเข้าไปแล้วพูดออกไปมันก็จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีอะไรที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ค่ะอยากจะบอกว่าการทำรายการวิทยุเสน่ห์มันสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าแค่จัดรายการแล้วก็พูดไปเรื่อยๆแต่ละวันนะคะอย่างนั้นมันแค่เป็นคนเรียงเพลงไหมนะคะมันก็ไม่ใช่แต่คุณกว่าที่คุณจะเลือกเพลงแต่ละเพลงออกมาให้คุณผู้ฟังของคุณได้ฟังคุณต้องรู้ว่าคุณทำไมถึงเลือกเพลงนี้ให้เขาฟังนะคะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเหตุผลในการที่เราจะเลือกเพลงให้เขาฟังเลือกเพลงนี้ให้คุณฟังเพราะว่าช่วงเวลาตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศดีมากเราเลือกเพลงนี้ซึ่งมันเหมาะมากเนื้อหามันพูดถึงบรรยากาศที่เหมาะกับช่วงเวลานี้เลยทีเดียวนะคะเราเลือกเพลงนี้มาให้ฟังอะไรแบบนี้ค่ะเลือกให้มันเหมาะกับบรรยากาศให้มันเหมาะกับเทศกาลนะคะเทศกาลก็สำคัญเทศกาลหมายถึงช่วงเวลาตอนนี้เป็นช่วงเวลาอะไรนะคะเช่นตอนนี้มันเป็นเทศกาลบ๊ะจ่างสมมุตินะนะคะบ๊ะจ่างแล้วเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับบ๊ะจ่างมีไหมเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารการกินมีไหมนะคะหรือช่วงนี้เป็นช่วงของพระจันทร์เต็มดวง

ระจันทร์กำลังสวยมากเลยมีฟูลมูนคุณเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์เพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังไหมอะไรแบบนี้นะคะนี่คือการดึงสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับปฏิทินเกี่ยวข้องกับเทศกาลเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวของเรานะคะวันเวลาแล้วเอามาเลือกเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะนี่คือจะทำให้การที่เราจัดเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันมีเนื้อหานะคะแล้วมันมีที่มาที่ไปนะคะแล้วยิ่งคุณสามารถเรียงเพลงให้มันต่อเนื่องกันได้นะคะจากเพลงนี้แล้วต่อเพลงนี้แล้วต่อเพลงนี้ให้มันสอดคล้องโดยอารมณ์หรือสอดคล้องโดยท่วงทำนองของมันหรือสอดคล้องโดยศิลปินนะคะมันก็จะยิ่งทำให้การจัดรายการของคุณดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าฟังมากยิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของการเป็นผู้จัดรายการวิทยุนะคะจัดรายการวิทยุสนุกค่ะนะคะแม้ว่าคุณจะจัดมาแล้วเป็น10ปีคุณก็ยังสนุกอยู่เชื่อไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีมากมายก็คือคุณจะต้องทำตัวของคุณให้มีเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอนะคะวันนี้เราจะคุยกันว่าแล้วเราจะทำให้ตัวของเรามีอะไรอะไรอะไรเพื่อที่จะมาพูดได้อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยคุณจะต้องเป็นคนที่ทันสมัยคอยอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าคุณไม่สนใจข่าวสารเลยไม่อ่านหนังสือเลยไม่ฟังอะไรเลยไม่ไปไหนเลยแบบนี้บางทีมันก็ตันมันก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะคะการอัปเดตข้อมูลนะคะการติดตามข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารของวงการเพลงเรื่องราวต่างๆของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจะทำให้คุณมีข้อมูลใหม่ๆนะคะให้คุณสามารถเอามาเล่าเอามาบอกให้คุณผู้ฟังของคุณได้รู้สึกว่าอันนี้คุณมีอะไรให้มาเล่าใหม่ๆให้เขาฟังอยู่ตลอดเวลานะคะคุณจะต้องเป็นคนทันสมัยค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสมมุติว่าตอนนี้มันมีเราจัดรายการเพลงใช่ไหมคะถ้าช่วงนี้มีเรื่องราวของศิลปินคนไหนคุณก็ไปตามเรื่องราวของเขาเลยนะคะเขากำลังมีความรักเขาแต่งงานเขามีครอบครัวหรือตอนนี้เขาลงFacebook ว่าเขากำลังกินไม่เลิกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเอาเรื่องนั้นมาอ่านนะคะอ่านให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังของคุณได้ฟังเป็นการอัปเดตข้อมูลเพราะว่าผู้ฟังอะค่ะจะว่าไปแล้วการที่เข้ามาฟังรายการเพลงนอกเหนือจากเพลงแล้วเขาก็อยากได้ฟังอะไรใหม่ๆนะคะให้เขารู้สึกอ๋อดีจังเลยผู้จัดรายการคนนี้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังอะไรแบบนี้นะคะบางครั้งอาจจะมีการจัดคอนเสิร์ตนะคะก็อยากให้คุณหมั่นไปชมไปฟังไปหาประสบการณ์ไปดูด้วยตาของคุณเองนะคะแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าให้คุณผู้ฟังของคุณฟังเพราะบางทีผู้ฟังของคุณไม่ได้ไปด้วยเช่นนะคะคุณอาจจะเล่าว่าเมื่อวานไปฟังคอนเสิร์ตการแสดงของพี่คนนั้นพี่คนนี้ศิลปินคนโปรดนะคะสนุกมากเลยคนดูกันเยอะมากร้องเพลงนั้นร้องเพลงนี้แต่งตัวอย่างไรนะคะพูดอะไรบนเวทีหรือเกิดอะไรขึ้นบนเวทีคุณเอาสิ่งละอันพันละน้อยแบบนี้มาเล่าสลับกันกับเปิดเพลงของศิลปินคนนั้นมันจะทำให้นะคะรายการของคุณดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นคุณจะต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตคืออะไรนะคะเวลาที่เราไปไหนค่ะตาดูฟังคอยมองคอยเห็นนะคะเก็บเรื่องราวต่างๆข้างทางเก็บเรื่องราวต่างๆที่คุณเดินไปบนถนนเก็บเรื่องราวที่คุณคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้นะคะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เก็บมาแล้วมาประมวลดูว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วเอามาเล่านะคะคือมันไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องราวสาระอะไรมากมายแล้วค่ะแต่ว่าบางทีการเก็บเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาเล่าให้ฟังนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังของคุณได้รู้สึกเห็นภาพไปด้วยเช่นนะคะเมื่อวานได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดค่ะนะคะได้มองเห็นว่าข้างทางต้นไม้เขียวขจีมากๆเลยก็คงจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกต้นไม้ก็เลยได้น้ำนะคะได้ปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็เขียวขจีถ้าเผื่อคุณผู้ฟังจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะอย่ามองไปแต่ข้างหน้าค่ะให้มองไปที่ข้างถนนแล้วก็มองต้นไม้ด้วยจะทำให้คุณสดชื่นมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนมาจากสายตาของคุณในการที่คุณจะมองแล้วคุณเก็บข้อมูลมานะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องท่องเที่ยวอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณเดินทางก็ได้นะคะวันนี้ผ่านถนนเส้นนี้โอ้โหเขากำลังทำถนนกันอยู่นะคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังเลยอย่าเพิ่งผ่านนะเพราะว่าเขากำลังทำถนนฝุ่นเยอะมากเห็นไหมมันก็จะเป็นสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นประโยชน์ที่คุณผู้ฟังฟังแล้วนะคะได้ประโยชน์ในการที่เขาจะได้รู้ว่าโอเคถนนเส้นนี้เขาจะต้องไปหรือเปล่านะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปพบใครนะคะได้พูดคุยกับใครคุณก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่คุณไปพบเป็นศิลปินนะคะเพราะว่าเราเปิดเพลงใช่ไหมคะหรือเป็นนักแต่งเพลงนะคะหรืออาจจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือเป็นนักดนตรี
นะคะถ้าคุณไปข้างนอกแล้วเจอคนเหล่านี้ขอให้กระโจนเข้าไปหาข้อมูลเลยนะคะไปคุยกับเขานะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะคือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆเพราะว่าการที่เราเป็นผู้จัดรายการวิทยุไม่ใช่ว่าเอาแต่เพลงมาเปิดอยู่ตลอดเวลาจำได้ใช่ไหมคะว่าเราพูดว่าเราจะต้องบวกเรื่องราวที่เราจะต้องพูดนะคะแน่นอนเรื่องราวที่เราจะต้องพูดถ้าเป็นเรื่องราวของเพลงนักแต่งเพลงศิลปินพูดไปเถอะค่ะพูดไปยังไงผู้ฟังก็ชอบที่จะฟังนะคะแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่เราจะต้องเก็บมาระหว่างทางนะคะแล้วเอามาบวกกันนี่จะทำให้คุณสามารถที่จัดรายการได้ยังครูจัดรายการมานะคะหลายปีมากๆก็ยังไม่หมดเรื่องราวที่จะเล่าเลยเชื่อไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราก็จะรู้สึกแต่สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็เก็บเรื่องราวต่างๆเอามาเล่าได้อยู่เสมอแล้วผู้ฟังก็จะชอบที่จะฟังเรื่องราวที่เราเล่าให้เขาฟังค่ะ

สวัสดีค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดรายการวิทยุรายการเพลงมาก็หลายตอนแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ครูก็อยากจะเรียกว่าแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันนะคะว่าเราควรจะทำอะไรหรือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรนะคะครูอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองจะต้องตั้งธงอย่างหนึ่งค่ะนะคะว่าเราควรจะต้องมีความคิดเป็นบวกนะความคิดเป็นบวกคือความรู้สึกเป็นสุขนะคะเราอย่าคิดอะไรที่เป็นลบที่เป็นลบมันทำให้เกิดลบใช่ไหมให้เกิดความทุกข์ค่ะนะคะเพราะว่าครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าผู้ฟังอยากมีความสุขเขาอยากฟังเราแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพูดให้เขาฟังก็คือความเป็นบวกอยู่เสมอนะคะความเป็นบวกมันจะทำให้เราคิดดีแล้วก็พูดดีนะคะขอให้เราคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราพูดอย่าทำร้ายใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นบวกนะคะเราอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีของบางสิ่งบางอย่างเช่นอย่าพูดอะไรที่มันเป็นลบนะคะอย่าทำให้สิ่งต่างๆที่เราพูดนั้นรู้สึกไม่ดีอย่าด่าใครนะคะโอ้เพลงนี้ไม่ดีเลยโอ้สถานการณ์นี้ไม่ดีเลยนะคะคืออย่าพูดในเชิงที่ว่าเราวิจารณ์แล้วทำให้เขาเสียหายนะคะอันนี้คือเป็นลบนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ดีนะคะอย่าทำให้ตัวเราเองรู้สึกไม่ดีเช่นบางทีวันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะก็อาจจะจัดรายการได้ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องพูดเลยค่ะผู้ฟังไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าเราสบายหรือไม่สบายนะคะเราควรจะสบายเอาอย่างนี้ดีกว่าเราควรจะต้องมีความสุขนะคะเราก็ควรจะต้องพูดเรื่องดีๆให้เขาฟังอยู่ตลอดเวลาพูดด้วยรอยยิ้มอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะถ้าเผื่อว่าเรามีความสุขและถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างมีความสุขผู้ฟังก็จะมีความสุขไปด้วยนะคะอย่าตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเผื่อว่ามีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้านะคะปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าระหว่างที่เราจัดรายการเกิดขึ้นได้เสมอนะคะถ้าคุณจัดรายการสดนะคะคุณเองคุณจะต้องมีสติสมาธิมากพอสมควรที่จะไม่ตกกระ

0: ใจกับมันนะคะแล้วก็ใช้ความคิดเชิงบวกความคิดเชิงบวกมันจะต้องมีอยู่เสมอความคิดเชิงบวกจะทำให้คุณสามารถมีไหวพริบในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สมมุติเราเปิดเพลงมานะคะแล้วเพลงมันเกิดกระตุกนะคะแผ่นเสียงตกร่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้ใช้สติสมาธิในการที่จะพูดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะอย่าไปด่าใครเช่นอย่าไปด่าช่างเทคนิคคุณเอาเพลงอะไรมาเปิดในวันนี้ไม่ต้องนะคะหรือด่าตัวเองโอ้วันนี้ผมแย่มากเลยผมเอาเพลงอะไรมาไม่ต้องนะคะใช้ความคิดเชิงบวกค่ะเช่นสมมุติมันกระตุกปั๊บความคิดเชิงบวกของคุณจะพูดว่าอะไรเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ล่ะคะนะลองคิดดูค่ะก็อาจจะพูดได้ว่าโอ้วันนี้เพลงหยุดหายไปไม่เป็นไรเพลงอาจจะเหนื่อยไปเดี๋ยวจะหาเพลงอื่นที่มันสามารถที่จะเปิดได้ยาวได้ตลอดทั้งเพลงให้เพลงที่เปิดเมื่อสักครู่นี้พักไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะหาเพลงใหม่มาให้คุณฟังคือไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับมันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดสถานการณ์ได้อยู่ตลอดเวลานะคะเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือบางทีนะคะมีการออนไลน์นะคะหรือว่ามีโฟนอินเข้ามาโฟนอินจะมีปัญหาเยอะค่ะเช่นเสียงครืดคลาดเสียงหายไปก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจสมมุติกำลังคุยอยู่เสียงหายไปนะคะก็บอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไรนะคะเสียงช่วงนี้ก็อาจจะระบบอาจจะไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะต่อสายใหม่นะคะแต่ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจแล้วมีเสียงตกใจไปด้วยไม่ใช่นะคะทำเสียงให้มันเป็นธรรมชาติสบายๆไปเรื่อยเพื่อไม่ให้ผู้ฟังของเรารู้สึกตื่นเต้นตกใจไปกับสิ่งนั้นด้วยนะคะให้มันคลื่นๆไปค่ะนะใช้วิธีนี้ให้มันแบบเนียนๆไปใช้คำนี้ก็ได้ให้มันเนียนๆไปนะคะนอกเหนือจากนั้นตัวเราเองนะคะอย่าได้จิตตกจะเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆเพราะเราเป็นคนใช่ไหมนะคะบางทีเราเจอเรื่องอะไรต่างๆมาวันนี้ไม่อยากจัดรายการเลยนะคะหรือบางทีโอ้วันนี้มีเรื่องปวดหัววันนี้ได้รับข่าวโน้นข่าวนี้มานะคะไม่ได้ค่ะนะคะเมื่อจัดรายการแล้วตั้งสติสมาธินิดนึงนะคะก่อนจัดรายการทุกครั้งให้ตั้งสติโดยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อดึงสมาธิของคุณดึงสติของคุณมานะคะแล้วก็นึกถึงผู้ฟังของคุณเป็นหลักว่าผู้ฟังของคุณนับพันนับหมื่นกำลังตั้งใจเพื่อที่จะฟังเพลงเพื่อที่จะฟังสิ่งดีๆจากคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมีความทุกข์เรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีในหัวความคิดอะไรต่างๆที่มันไม่ดียกมันออกไปเลยค่ะนะคะแล้วก็สูดลมหายใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเอาละเดี๋ยวเราจะจัดรายการอย่างมีความสุขนะคะมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะทำให้รายการของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วผู้ฟังของคุณก็จะชื่นชอบนะคะชื่นชอบที่จะฟังของคุณรายการของคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะอยากให้คุณทุกๆคนนะคะมีความสุขกับการจัดรายการแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับการเป็นสื่อนะคะวิทยุเป็นสื่อที่รวดเร็วเป็นสื่อที่ทันสมัยและเป็นสื่อที่ไม่ตกยุคแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนช่องทางไปอาจจะเป็นช่องทางของคลื่นวิทยุอาจจะเป็นช่องทางของออนไลน์หรือจะเป็นช่องทางใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการสื่อสารด้วยตัวของคุณเองนะคะกับเพลงที่คุณตั้งใจจะเอามาให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ขอให้คุณเติมสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณเองอยู่เสมอขอให้คุณนะคะมีความสุขอยู่เสมอกับการจัดรายการกับการทำงานนั่นจึงจะทำให้คุณสามารถทำรายการได้อย่างราบรื่นนะคะคุณอาจจะจัดรายการ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่คุณไม่เคยเหนื่อยเลยถึงแม้3ชั่วโมงแล้วแต่คุณก็ยังมีความสุขกับการจัดรายการไปจนตั้งแต่ต้นไปจนจบรายการในแต่ละวันนะคะแล้วเมื่อขึ้นรายการใหม่ในวันใหม่นะคะคุณก็ยังมีพลังนี่คือสิ่งที่นักจัดรายการวิทยุต้องมีค่ะนะคะเราจะต้องมีพลังเราจะต้องมีความสุขเราจะต้องมีความคิดเชิงบวกแล้วเราจะต้องมีความอยากที่จะจัดรายการแล้วภาคภูมิใจกับหน้าที่ของเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่อยากจะมาเป็นผู้จัดรายการวิทยุลองประมวลดูนะคะว่าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วก็นะคะอยากจะ ขอให้ทุกคนมีพลังในการที่จะทำให้ตนเองเป็นผู้จัดรายการที่ดีที่มีความสุขแล้วก็เป็นสื่อที่ดีขออวยพรให้ทุกท่านเป็นผู้จัดรายการที่ดีและมีความสุขและประสบความสำเร็จทุกท่านเลยนะคะ
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504777

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับหน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่5ค่ะชื่อหลักการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยบทความสนทนาสัมภาษณ์และอภิปรายนะคะจะเป็นหน่วยที่รวบรวมหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการหลายทั้งหมด5ประเภทนะคะเข้าไว้ด้วยกันนะทีนี้ในหน่วยนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ตอนหลักๆนะตอนแรกเนี่ยก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยและบทความทางวิทยุกระจายเสียงนะคะในตอนนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยและอีกเรื่องนึงก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการบทความนะคะสำหรับตอนที่2นะคะก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสนทนาสัมภาษณ์และอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงนะคะในตอนที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสนทนาเรื่องที่2คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสัมภาษณ์นะและเรื่องที่3เป็นเรื่องสุดท้ายก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงนะก็จะมีทั้งหมด3เรื่องหลักนะในตอนที่2นะถ้ารวมทั้งหน่วยแล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการผลิตรายการทั้ง5ประเภทนะทีนี้เรามาดูแต่ละเรื่องกันค่ะในเรื่องแรกนะคะกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงนะรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นรายการที่ผู้ฟังและนักศึกษาเองเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดนะเป็นรูปแบบการผลิตรายการที่ค่อนข้างง่ายที่สุดนะก็คือเป็นการพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงคนที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นรายการเพลงประเภทต่างๆที่เป็นลักษณะของดีเจซึ่งเราจะคุ้นเคยกันเนี่ยก็เป็นลักษณะของรายการพูดคุยนะคือผู้ดำเนินรายการเนี่ยพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงนะจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการประเภทนี้เนี่ยก็คือตัวผู้ดำเนินรายการเองนะคะถ้าเกิดว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยดำเนินรายการได้น่าสนใจนะเป็นคนที่มีความรู้มีข้อมูลรวมทั้งมีลีลาการพูดมีน้ำเสียงที่น่าสนใจเนี่ยก็จะทำให้รายการเนี่ยชวนฟังนะแล้วก็จะเป็นรายการที่ผู้ฟังเนี่ยจะต้องติดตามเพราะว่าติดใจผู้ดำเนินรายการนะคะรายการประเภทพูดคุยเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลนะให้สาระให้ความรู้ไปพร้อมๆกับความบันเทิงนะทีนี้การรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำเสนอได้2แบบนะแบบแรกคือการนำเสนอแบบเดี่ยวนะก็คือนำเสนอเป็นตัวรายการเองนะรายการประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวได้ตั้งแต่10ถึง30นาทีนะกับอีกแบบหนึ่งก็คือนำเสนอโดยเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่นๆเช่นอาจจะนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายการสารคดีนะหรืออาจจะนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายการวาไรตี้หรือรายการปกิณกะก็ได้นะคะหากจะนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีความยาวของรายการที่หลากหลายไปนะคะขึ้นอยู่กับตัวรายการนั้นๆนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการในการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงกันนะคะในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นจริงๆแล้วแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นของการเตรียมการหรือการวางแผนขั้นที่2ก็คือขั้นของการผลิตและขั้นที่3นะคะเป็นขั้นของการตัดต่อแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึง2ขั้นตอนหลักนะเพราะ

ว่าเราเน้นเรื่องของขั้นตอนการเตรียมการและการผลิตนะส่วนการตัดต่อเนี่ยก็จะไปพูดถึงในอีกหน่วยหนึ่งนะคะทีนี้มาดูกระบวนการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงนะคะในขั้นของการวางแผนหรือการเตรียมการเนี่ยก็ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ4ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการวางแผนการผลิตในขั้นตอนของการวางแผนการผลิตรายการเนี่ยผู้ผลิตก็จะต้องกำหนดแนวคิดหลักนะหรือคอนเซปต์ของรายการนะกำหนดวัตถุประสงค์ของรายการว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะแล้วก็กำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของรายการนั้นๆนะคะ เราจะพูดโดยภาพรวมว่ากระบวนการในการผลิตรายการไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามเนี่ยนักศึกษาจะต้องกำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่การกำหนดว่ากลุ่มผู้ฟังคือผู้ฟังทั่วไปหรือว่าผู้ฟังทั้งประเทศนะคะอันนั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายต้องมีลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงคือคนที่เราออกแบบตัวรายการของเราเนี่ยเพื่อจะสื่อสารไปยังกลุ่มนั้นๆนะเราอาจจะใช้เรื่องของเกณฑ์ทางประชากรมาแบ่งเช่นจะแบ่งโดยอายุจะแบ่งโดยเพศนะหรือจะแบ่งโดยการศึกษาหรือจะแบ่งโดยพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทต่างๆก็ได้นะแต่ว่านักศึกษาต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนส่วนกลุ่มผู้ฟังทั่วไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายรองนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องกำหนดวิธีการนำเสนอนะคะว่าถ้าเราตัดสินใจว่าจะเป็นรายการพูดคุยแล้วเนี่ยวิธีการนำเสนอในนั้นเนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกหรือไม่ก็ตามนะคะขั้นตอนที่2หลังจากวางแผนการผลิตแล้วนะคะก็จะต้องมากำหนดหัวข้อหรือประเด็นสำหรับตอนนั้นๆว่ารายการนั้นๆที่ออกอากาศในครั้งนั้นๆเนี่ยมีหัวข้ออะไรประเด็นที่นำเสนอหลักเนี่ยคือประเด็นอะไรนะคะหลังจากกำหนดหัวข้อหรือประเด็นหลักรวมถึงประเด็นย่อยแล้วเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็จะต้องมาค้นคว้าข้อมูลนะประเด็นที่ต้องการจะนำเสนอนะเพื่อที่จะนำไปเขียนบทนะบทของรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นบทแบบกึ่งสมบูรณ์นะคะก็คือไม่ใช่บทที่กำหนดคำพูดทุกคำพูดลงไปในบทนะคะสำหรับผู้ดำเนินรายการบางท่านนะคะที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่มีประสบการณ์สูงนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะใช้วิธีของการเขียนบทแบบเขาโครงหรือว่าโครงร่างนะคะก็คือว่าผู้ดำเนินรายการท่านนั้นอาจจะกำหนดเพียงว่าจะพูดเนื้อหาอะไรบ้างนะแล้วท่านก็สามารถที่จะพูดคุยหรือเล่าออกมาจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์หรือเป็นความรู้ของตัวเองนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเขียนมาเป็นบทอย่างละเอียดก็ได้นะคะนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ดำเนินรายการเองนะคะนี้ในขั้นตอนของการเตรียมการและวางแผนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนของการผลิตการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะหลักๆก็คือ1ต้องเปิดเรื่องนะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยควรจะต้องน่าสนใจนะต้องดึงดูดใจผู้ฟังเพื่อที่จะเป็นลักษณะของการใช้คำว่าฮุกนะคะฮุกในที่นี้หมายถึงตะขอที่จะเกี่ยวตัวผู้ฟังไว้กับรายการนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดเรื่องให้น่าสนใจนะอันที่2นะคะก็คือต้องแจ้งจุดเด่นนะคะก็ต้องแจ้งว่ารายการพูดคุยของตอนนั้นๆเนี่ยจะมีจุดเด่นหรือมีประเด็นใดที่จะนำเสนอนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพูดคุยนะคะการพูดคุยเนี่ยควรจะเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่ารายการพูดคุยเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่การฟังแบบสบายๆเป็นธรรมชาติผู้ฟังควรจะรู้สึกเหมือนกับนั่งฟังเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเล่าอะไรสักเรื่องหนึ่งให้ฟังเพราะนั้นจะต้องมีความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ชวนฟังก็จะทำให้เขาติดตามฟังรายการไปเรื่อยๆนะคะส่วนที่4การใช้ภาษาในรายการพูดคุยนะจะใช้ภาษาที่ค่อนข้างไม่เป็นทางการหรือจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาพูดนะคะแต่เป็นภาษาพูดต้องมีความสุภาพนะคะไม่มีการใช้คำหยาบคายอะไรทั้งหลายนะเป็นภาษาพูดแบบสุภาพนะคะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือการปิดรายการนะคะคือการปิดรายการของการพูดคุยเนี่ยควรจะปิดรายการอย่างประทับใจอาจจะแจ้งอาจจะสรุปสิ่งที่พูดมานะคะหรือว่าจะแจ้งว่าตอนต่อไปเนี่ยรายการจะนำเสนออะไรเพื่อจะให้ผู้ฟังเนี่ยกลับมาฟังรายการของเราอีกก็ได้นะคะนั่นคือกระบวนการในการผลิตนะคะ

มาดูเทคนิคในการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงนะคะเทคนิคหลักๆมี4เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือว่าควรจะ

คุณติดตามฟังนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็คือเนื้อหาของรายการพูดคุยทางวิทยุเนี่ยควรจะหลากหลายแต่มีเอกภาพนะคะก็คือไม่ใช่ว่าจะนำทุกเรื่องมาพูดคุยได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีการเลือกเรื่องนะคะมาร้อยเรียงกันอย่างมีเอกภาพและชวนฟังนะอันที่3ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเลือกสรรผู้ดำเนินรายการอย่างที่กล่าวไปนะคะรายการพูดคุยจะมีเสน่ห์หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินรายการเป็นหลักเลยนะผู้ดำเนินรายการที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติที่รู้กว้างนะมีความรอบรู้ที่รอบด้านรวมทั้งมีประสบการณ์มีลีลาการพูดที่น่าสนใจนะรวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเนื่องจากการพูดคุยเนี่ยคือการพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคนฟังกำลังนั่งฟังเพื่อนเล่าเรื่องให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในการพูดคุยอาจจะมีการสอดแทรกเกร็ดต่างๆนะคะให้เป็นลักษณะของการพูดคุยที่เป็นธรรมชาติเหมือนในชีวิตประจำวันจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอดแทรกเกร็ดก็จะช่วยให้รายการเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

ลังจากกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องที่2นะกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงนะคะรายการบทความเนี่ยจะมุ่งให้เนื้อหาสาระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เสียงเพียงเสียงเดียวนะก็คือเสียงผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการโดยที่ไม่มีเสียงดนตรีหรือว่าเสียงประกอบอื่นๆนะรายการบทความเนี่ยอาจแบ่งเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเป็นรายการบทความแบบให้ความรู้นะแบบที่2ก็คือให้ข้อคิดเห็นนะแบบที่2เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะนำเสนอประเด็นทางสังคมที่กำลังเป็นที่สนใจนะแบบที่3เนี่ยก็คือรายการบทความประเภทโน้มน้าวใจนะเป็นรายการส่วนใหญ่จะสะดุดีคุณงามความดีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะที่มาดูกระบวนการในการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงนะคะใน2ขั้นตอนหลักขั้นตอนแรกคือการเตรียมการนะก็จะเป็นคล้ายๆกับรายการพูดคุยนะคะก็คือมีการวางแผนกำหนดแนวคิดวัตถุประสงค์กำหนดกลุ่มผู้ฟังและกำหนดวิธีการนำเสนอที่ชัดเจนนะอันที่2ในการวางแผนก็คือต้องกำหนดหัวข้อหรือประเด็นในการนำเสนอนะโดยคำนึงถึงความสนใจของผู้ฟังนะรวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับเป็นหลักหลังจากนั้นก็เป็นการค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาเขียนบทนะบทของรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงจะเป็นบทสมบูรณ์นะคะซึ่งแตกต่างจากรายการพูดคุยนะที่เป็นบทแบบกึ่งสมบูรณ์นะคะเนื่องจากว่ารายการบทความเนี่ยจะเน้นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารและสาระนะคะเพราะฉะนั้นบทที่สมบูรณ์จึงจำเป็นนะในขั้นตอนการผลิตรายการบทความนะคะก็คือควรจะเปิดเรื่องอย่างน่าสนใจนะคะอาจใช้วิธีการตั้งคำถามนะหรือว่าหยิบยกข่าวสำคัญมานะหรือว่ายกคำพูดหรือสุภาษิตของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะนำเสนอนะคะอันที่สองก็คือจะต้องมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนะคะมีประเด็นเล็กประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียวนะคะวัตถุประสงค์ของรายการควรจะต้องชัดเจนนะคะใช้ภาษาพูดแบบกึ่งทางการและสุภาพนะรวมทั้งการปิดรายการเนี่ยควรจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังนะคะทีนี้มาถึงเทคนิคของการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงนะคะข้อแรกก็คือจะต้องคัดสรรผู้นำเสนอหรือผู้ดำเนินการหรือผู้ใช้เสียงในรายการบทความนั้นๆเนี่ยอย่างเหมาะสมก็คือต้องให้มีบุคลิกภาพของเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหานะคะอย่างเช่นสมมุติถ้าพูดถึงเรื่องของดอกไม้นะคะบรรยายความงามของดอกไม้เนี่ยเสียงที่ใช้อาจจะควรเป็นเสียงผู้หญิงมากกว่าที่จะเป็นเสียงผู้ชายนะนี่คือลักษณะของบุคลิกภาพทางเสียงที่เหมาะกับเนื้อหานะมีลีลาการอ่านและจังหวะที่เหมาะสมกับเนื้อหานะคะถ้าหากว่ารายการเนี่ยมีความยาวมากนะคะอาจจะใช้เสียง2คนได้นะคะก็คือเพื่อที่จะไม่ให้รายการเนี่ยน่าเบื่อนะคะเพราะนั้นก็อาจจะใช้เสียงสลับ2เสียงนะอันนี้คือเทคนิคในการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงค่ะ

ะเราได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยนะเทคนิคและกระบวนการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงไปแล้วนะคะมาถึงในเรื่องที่3นะกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงนะรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงจะแตกต่างจากรายการพูดคุยและรายการบทความนะเพราะว่าจะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ดำเนินรายการ2คนนะคะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรืออาจจะเป็นหลายประเด็นนะคะในการพูดคุยระหว่างกันนะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องของกระบวนการและเทคนิคการผลิตเนี่ยเรามาดูประเภทของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงกันนะสามารถจะแบ่งเป็นหลักๆ ก็คือ3ประเภทนะประเภทแรกเนี่ยเป็นรายการสนทนาข่าวนะก็จะเน้นการนำข่าวสารจากอาจจะเป็นจากสื่ออื่นๆนะคะมาสนทนากันนะคะผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์ก็คือจะได้เรื่องของข่าวสารต่างๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอ่านด้วยตนเองนะสามารถจะฟังเพลินๆนะคะก็จะสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารของแต่ละวันได้นะคะประเภทที่2นะก็คือรายการสนทนาประเภทความรู้นะคะรายการสนทนาประเภทนี้เนี่ยเน้นการให้ความรู้ต่างๆอาจจะเป็นความรู้ด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านการเงินด้านการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์หรืออื่นๆนะก็คือจะเน้นเรื่องของความรู้ประเภทต่างๆนะคะรายการสนทนาประเภทที่3นะก็คือรายการสนทนาที่เน้นความบันเทิงนะอาจจะพูดคุยกันถึงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของดนตรีเรื่องของบัมต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของละครซีรีส์ต่างๆนำมาพูดคุยก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นเรื่องของความบันเทิงเป็นหลักนะอันนี้ก็คือประเภทของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงทั้ง3ประเภทนะคะหลังจากเรารู้จักลักษณะของรายการรวมถึงรู้จักประเภทของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแล้วเนี่ย เรามาดูกระบวนการในการผลิตรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงกันนะคะกระบวนการผลิตรายการสนทนาก็อย่างเช่นเดียวกับรายการทั้ง2ประเภทที่เราพูดไปนะคะก็คือจะมาพูดถึงขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการเตรียมการนะคะการเตรียมการขั้นตอนแรกคือการวางแผนการผลิตเนี่ยจะคล้ายคลึงกันหมดสำหรับรายการทุกๆประเภทนะคะก็คือต้องกำหนดแนวคิดหลักของรายการหรือคอนเซปต์ของรายการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กำหนดวัตถุประสงค์ของรายการนะคะกำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายและกำหนดวิธีการในการนำเสนอรายการนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะในการเตรียมการก็คือการคัดเลือกประเด็นหลังจากเราทราบหรือกำหนดแล้วนะคะว่าแนวคิดวัตถุประสงค์ผู้ฟังของเราเป็นใครเนี่ยเราก็มาคัดเลือกประเด็นที่เราจะนำเสนอเนี่ยควรจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่เราวางแผนไว้นะคะนอกจากนี้เนี่ยประเด็นที่เรามานำเสนอในรายการสนทนาเนี่ยควรจะเป็นประเด็นที่ทันสมัยมีความน่าสนใจนะคะมีความเหมาะสมและมีประโยชน์กับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเรานะคะเมื่อเลือกประเด็นได้แล้วเนี่ยก็ต้องค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นเนี่ยเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนบทซึ่งบทของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้บทประเภทโครงร่างนะหรือว่าบทแบบเค้าโครงนะซึ่งเป็นแบบเดียวกันนะคะหรืออาจจะใช้บทประเภทบทกึ่งสมบูรณ์ก็ได้นะคะก็คือว่ากำหนดเนื้อหาอย่างละเอียดเป็นบางส่วนนะบางส่วนเนี่ยก็อาจจะนำมาพูดคุยกันเพื่อให้มีรสชาติของการพูดคุยที่เป็นธรรมชาติทีนี้หลังจากมีการเตรียมการแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนของการผลิตนะคะในขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มต้นด้วยการเปิดรายการนะคะในการเปิดรายการสนทนาเนี่ยเนื่องจากมีผู้ดำเนินรายการ2คนก็คือคู่สนทนาของรายการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นด้วยการแนะนำคู่สนทนานะคะหลังจากแนะนำแล้วเนี่ยก็เป็นการแจ้งประเด็นนะคะว่าในรายการวันนั้นๆเนี่ยจะนำเสนอประเด็นหรือหัวข้อเรื่องอะไรบ้างนะเพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบว่าสิ่งที่จะฟังต่อไปเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะในการผลิตรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างผู้ดำเนินราย

ารย์2คนหรือ2ท่านนะคะโดยการพูดคุยนั้นๆเนี่ยต้องเป็นการพูดคุยเพื่อผู้ฟังนะคะไม่ใช่ว่าผู้ดำเนินรายการ2ท่านจะมาพูดคุยแบบสนุกสนานกันอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่เป็นการพูดคุยเพื่อผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ดำเนินรายการจะต้องมีภาพของผู้ฟังนั่งฟังอยู่ในใจเสมอนะคะระหว่างที่พูดคุยนะคะในการผลิตเนี่ยนะคะผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการสนทนาทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องมีบทบาทที่เท่าเทียมกันนะคะก็คือว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งพูดมากอีกคนหนึ่งพูดน้อยหรืออีกคนหนึ่งเป็นคนตั้งคำถามนะคะแต่รายการสนทนาเนี่ยผู้พูดทั้งคู่จะมีบทบาทเท่าเทียมกันหรือคล้ายคลึงกันก็มีการสลับกันพูดอย่างเหมาะสมนะคะนอกจากนี้เนี่ยการพูดคุยในรายการสนทนาเนี่ยควรจะพูดให้ช้ากว่าปกติเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยฟังติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดด้วยลักษณะลีลาของการสนทนาที่เป็นธรรมชาติมากนักแต่ว่าจะช้าลงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ช้าจนกระทั่งไม่เป็นธรรมชาติของการสนทนานะคะการใช้ภาษาก็ใช้ภาษาพูดแบบกึ่งทางการนะคะสำหรับการปิดรายการเนี่ยก็จะปิดด้วยการสรุปประเด็นที่พูดคุยนะแล้วก็แจ้งว่าออกอากาศในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีหัวข้อหรือประเด็นใดที่จะนำมาพูดคุยนะคะสำหรับเทคนิคการผลิตรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงนะคะสิ่งสำคัญคือขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคู่สนทนานะคู่สนทนาทั้งสองท่านเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ในประเด็นนั้นๆมีความรู้รอบตัวมีความช่างสังเกตนะติดตามข่าวสารรวมทั้งมีดีลาน้ำเสียงที่ชวนฟังและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกเทคนิคนึงก็คือเรื่องของความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างคู่สนทนานะเนื่องจากรายการสนทนาเนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่การพูดคุยและความเป็นธรรมชาติของการพูดคุยระหว่างผู้ดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านมีความสนิทสนมกันดีเนี่ยก็จะทำให้รายการชวนฟังมากขึ้นนะคะต้องหลีกเลี่ยงการแย่งกันพูดนะการพูดในรายการสนทนาต้องคิดไว้เสมอว่าเป็นการพูดเพื่อผู้ฟังนะคะไม่ใช่การพูดเพื่อคุยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการแย่งกันพูดไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ฟังอาจจะฟังไม่ทันนะคะเทคนิคอีกข้อหนึ่งก็คือรายการสนทนาจะไม่ใช้การซักซ้อมเสมือนจริงระหว่างผู้ดำเนินรายการทั้งสองนะคะเพราะว่าหากว่ามีการซักซ้อมเสมือนจริงเนี่ยจะทำให้เวลาผลิตรายการจริงเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะคะรวมทั้งผู้สนทนาควรมีการใช้อวัจนภาษาระหว่างกันในระหว่างดำเนินรายการนะคะควรจะต้องมีการมีท่าทางสบตากันเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากการใช้เสียงนะคะ

ได้ศึกษาเรื่องของกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยรายการบทความนะคะและรายการสนทนาไปแล้วนะคะมาเรื่องที่4นะกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงนะคะรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นรายการพูดคุยระหว่างผู้ดำเนินรายการและผู้ให้สัมภาษณ์นะแต่เป็นการพูดคุยในลักษณะของผู้ดำเนินรายการเนี่ยเป็นผู้ถามคำถามและผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นผู้ตอบคำถามซึ่งจะแตกต่างจากรายการสนทนานะคะรายการสัมภาษณ์เนี่ยจะเน้นการให้ข้อมูลความรู้หรืออาจจะให้ข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดเด่นของรายการเนี่ยจะอยู่ที่ความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการให้สัมภาษณ์จากคนที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆจริงๆนะคะมาดูประเภทของรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงอาจจะแบ่งได้5ประเภทค่ะประเภทแรกเป็นการสัมภาษณ์ผู้รู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะประเภทที่2เป็นการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญนะอาจจะเป็นบุคคลสำคัญในด้านใดด้านหนึ่งหรือมีตำแหน่งที่สำคัญในด้านใดด้านหนึ่งนะคะอันที่3เป็นรายการสัมภาษณ์บุคคลธรรมดาที่น่าสนใจนะอาจจะสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นบุคคลทั่วไปเพียงแต่เขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตบางอย่างหรือเจอเหตุการณ์บางอย่างที่น่าสนสำหรับผู้ฟังนะคะอันที่4คือการสัม

ภาษณ์กลุ่มอันนี้ก็จะสัมภาษณ์มากกว่า1คนขึ้นไปนะคะประเภทที่5คือรายการสัมภาษณ์คนเดินถนนทั่วไปซึ่งภาษาอังกฤษเรามักจะเรียกทับศัพท์ว่า Vox Pop นะก็เป็นการสัมภาษณ์คนทั่วๆไปในประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญของสังคมอย่างเช่นเรื่องของผลกระทบจากการขึ้นค่ารถเมล์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์บุคคลทั่วๆไปหลายๆคนแล้วมาร้อยเรียงในรายการนะคะทีนี้มาดูกระบวนการในการผลิตรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนการเตรียมการมีการวางแผนผลิตเหมือนรายการประเภทอื่นๆเลยค่ะขั้นตอนที่2ที่แตกต่างก็คือการคัดเลือกประเด็นนะคะประเด็นในการนำเสนอรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะต้องเป็นประเด็นที่ทันสมัยน่าสนใจนะแล้วก็เหมาะสมมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะขั้นตอนที่3คือการเลือกเฟ้นบุคคลที่มาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ทีมงานจะต้องเลือกเฟ้นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆจริงๆนะรวมทั้งอาจจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนั้นนะหรือมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือควรจะเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารพอสมควรนะการเลือกบุคคลที่อาจจะมีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆแต่ไม่มีทักษะการสื่อสารเนี่ยก็อาจจะทำให้รายการเนี่ยผลิตได้ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ทำให้รายการอาจจะไม่ชวนฟังนะคะหลังจากที่เลือกบุคคลที่จะให้สัมภาษณ์ได้แล้วเนี่ยทีมงานจะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นและเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์นั้นๆด้วยนะคะเพื่อนำมาเขียนบทส่วนใหญ่แล้วจะใช้บทโครงร่างหรือว่าบทแบบกึ่งสมบูรณ์นะคะหลังจากขั้นตอนของการเตรียมการแล้วค่ะก็มาถึงขั้นตอนของการผลิตนะในการผลิตก็เป็นการเปิดรายการนะคะโดยผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะต้องแนะนำผู้ให้สัมภาษณ์นะคะคือแนะนำทั้งชื่อนามสกุลตำแหน่งรวมทั้งอาจจะ เล่าสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนั้นๆด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักกับผู้ให้สัมภาษณ์จากนั้นจึงแจ้งประเด็นนะคะว่าในวันนั้นๆเนี่ยจะพูดคุยกันในประเด็นใดในการดำเนินรายการสัมภาษณ์เนี่ยผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ควรจะต้องสัมภาษณ์หรือถามคำถามทีละประเด็นนะรวมทั้งมีการสรุปเป็นช่วงๆเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยติดตามได้ทันนะคะผู้ดำเนินรายการควรจะควบคุมประเด็นนะคะถ้าเกิดว่าผู้ให้สัมภาษณ์พูดนอกประเด็นอาจจะต้องมีวิธีการหรือเทคนิคในการดึงกลับมานะและใส่ใจคำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะการถามคำถามเป็นการถามแทนผู้ฟังนะโดยใช้ภาษาพูดที่กึ่งสุภาพนะในการปิดรายการสัมภาษณ์ค่ะต้องมีการสรุปประเด็นเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ทันว่าเนื้อหาที่สัมภาษณ์ไปเนี่ยมีบทสรุปอย่างไรมาดูเทคนิคในการผลิตรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงนะคะสิ่งสำคัญสิ่งนึงก็คือผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญผู้ดำเนินรายการเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ทั้งลึกและกว้างในประเด็นที่ต้องการจะสัมภาษณ์มีความช่างสังเกตมีการติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะมีลีลาการพูดที่น่าสนใจสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะต้องเลือกประเด็นเนื้อหาที่มีประโยชน์มีประเด็นในการสัมภาษณ์ที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการยังจะต้องมีเทคนิคการตั้งคำถามนะคะก็คือต้องตั้งคำถามแทนผู้ฟังโดยเป็นคำถามปลายเปิดนะคะแล้วก็คำถามควรจะสั้นกระชับเพื่อที่จะให้ผู้ตอบหรือว่าผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยตอบได้อย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ควรจะระมัดระวังนะคะหากมีการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านั้นอาจจะควบคุมการสัมภาษณ์แทนตัวผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นสิ่งที่หากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ดำเนินรายการจะต้องพยายามควบคุมให้ได้นะคะ

ค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการและเทคนิคในการผลิตรายการพูดคุยรายการบทความรายการสนทนานะรายการสัมภาษณ์ไปแล้วนะคะ4รายการมาถึงรายการประเภทสุดท้ายนะก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆรายการอภิปรายเนี่ยอาจจะทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีค่อนข้างน้อยนะนักศึกษาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นการอภิปรายในลักษณะของรายการทางโทรทัศน์นะคะนี่ลักษณะของรายการอภิปรายเนี่ยเป็นการพูดคุยเป็นกลุ่มบุคคลนะส่วนใหญ่เนี่ยจะประมาณ3คนนะคะโดยนำประเด็นสังคมซึ่งยังซึ่งมีผลกระทบกับผู้ฟังในวงกว้างนะแล้วก็ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนหรือยังไม่มีคำตอบหรือบทสรุปที่ชัดเจนเนี่ยมาพูดคุยหรืออภิปรายกันนะโดยตัวผู้อภิปรายเองเนี่ยส่วนใหญ่จะคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการอภิปรายนะคะทีนี้มาดูประเภทของรายการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงกันนะสามารถจะแบ่งได้เป็น4ประเภทหลักๆประเภทแรกเป็นการอภิปรายโต๊ะกลมนะคะการอภิปรายแบบโต๊ะกลมเนี่ยส่วนใหญ่จะให้บรรยากาศที่ค่อนข้างไม่เป็นทางการนะบรรยากาศแบบสบายๆเหมือนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะประเภทที่2เป็นการอภิปรายโดยผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยอยู่คนละที่กันนะคะอย่างเช่นว่าบางคนอยู่ในสตูดิโอบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศนะมันก็ใช้วิธีการเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาอภิปรายกันนะคะหรือว่าอีกคนนึงอาจจะอยู่อีกประเทศนึงนะแต่ก็สามารถจะร่วมอภิปรายกันได้โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนะคะประเภทที่3เป็นการอภิปรายแบบพาแนลอันนี้แตกต่างจากแบบโต๊ะกลมนะคะการอภิปรายแบบแพนเนลก็คือผู้ร่วมอภิปรายจะนั่งเป็นแผงนะคะเป็นรายการประเภทที่มุ่งให้ความรู้และแนวคิดที่หลากหลายมากกว่าที่จะให้ความคิดเห็นนะถ้าเกิดเน้นเรื่องของข้อคิดเห็นเนี่ยจะอภิปรายแบบโต๊ะกลมนะอีกแบบนึงนะก็คือรูปแบบการอภิปรายแบบฟอรัมนะการอภิปรายแบบฟอรัมเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดให้ผู้ฟังเนี่ยตั้งคำถามเพื่อถามผู้อภิปรายหรือผู้ร่วมอภิปรายได้โดยตรงนะอันนี้ก็เป็นประเภทของรายการอภิปราย4ประเภทค่ะเรามาดูกระบวนการแล้วก็เทคนิคของการอภิปรายนะคะเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตรายการก่อนนะกระบวนการผลิตเนี่ยขั้นต้นนะคะก็คือขั้นที่1ก็คือเรื่องของการเตรียมการนะก็มีการวางแผนที่คล้ายคลึงกับรายการทุกประเภทที่กล่าวไปแล้วนะคะจากนั้นก็มาถึงการคัดเลือกประเด็นค่ะรายการอภิปรายจะน่าสนใจหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการคัดเลือกประเด็นของทีมงานนะคะประเด็นที่จะได้รับความสนใจฟังก็คือประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนนะมีความมีผลกระทบในวงกว้างนะคะได้รับความกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปหลังจากนั้นก็จะมาถึงขั้นตอนของการคัดเลือกผู้ร่วมอภิปรายนะคะผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยควรจะต้องมีความรู้จริงมีความรับผิดชอบในประเด็นนั้นๆหรือในนั้นที่จะนำมาพูดคุยกันนะควรจะต้องเป็นผู้ร่วมอภิปรายควรจะมีความหลากหลายนะคะคือต้องมีความสมดุลถ้าหากว่าเป็นประเด็นที่มีสมมติเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งอยู่ทั้งหมด3ฝ่ายก็จะต้องเชิญทั้ง3ฝ่ายมาเพื่อให้สมดุลนะคะหลังจากที่คัดเลือกประเด็นคัดเลือกผู้ร่วมอภิปรายแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนของการค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ นะเพื่อเตรียมการเพื่อนำมาเขียนบทแบบเค้าโครงหรือโครงร่างนะคะเนื่องจากการรายการอภิปรายเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมหลายคนนะคะนั้นการนัดหมายการอภิปรายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในขั้นตอนของการเตรียมการผลิต เมื่อมาถึงขั้นตอนของการผลิตนะคะการผลิตรายการอภิปรายเนี่ยผู้ดำเนินรายการและทีมงานเนี่ยควรจะต้องมีการเตรียมการก่อนก็คือต้องมาถึงสถานที่ในการอภิปรายเนี่ยก่อนเวลานะและมีการทำความรู้จักกันระหว่างผู้ร่วมอภิปรายแล้วก็ตกลงกติกาในการอภิปรายนะคะ เมื่อเปิดรายการเนี่ยก็ต้องดำเนินรายการโดยการแนะนำผู้เข้าร่วมอภิปรายแต่ละท่านและประวัติโดยย่อนะแล้วก็แจ้งประเด็นที่จะพูดคุยนะคะ เมื่อดำเนินการอภิปรายเนี่ยการดำเนินการอภิปรายเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือผู้ดำเนินการเนี่ยจะต้องพยายามควบคุมเวลาและกติกาให้ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราตกลงกันตอนแรกว่าผู้ร่วมอภิปรายพูดได้ท่านละ
1ครั้งต่อ1รอบนะคะแต่ละท่านพูดได้ไม่เกิน5นาทีนะผู้ดำเนินรายการก็ต้องควบคุมกติกาเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่เป็นผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยได้พูดเท่าๆกันนะคะหลังจากพูดแต่ละคนแล้วเนี่ยต้องมีการสรุปและแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงๆเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ทันนะคะภาษาที่ใช้ในการ

0: อภิปรายก็ควรจะต้องเป็นภาษาพูดที่สุภาพนะต้องมีการควบคุมบรรยากาศของการอภิปรายให้ราบรื่นนะทีนี้มาถึงเทคนิคในการผลิตรายการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงนะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือผู้ดำเนินรายการนะก็คือต้องมีความรู้มีความช่างสังเกตมีการติดตามข่าวสารมีลีลาการพูดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะข้อที่2ก็คือรายการอภิปรายที่ดีเนี่ยผู้ดำเนินรายการจะต้องงดเว้นการนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองนะแต่ต้องเป็นคนที่กระตุ้นให้ผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยเสนอความคิดเห็นหรือแสดงความรู้ความประสบการณ์ของแต่ละท่านออกมานะฮะนอกจากนี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการควรจะต้องใส่ใจในประเด็นที่กำลังพูดคุยนะมีการย้ำหัวข้อรวมทั้งเอ่ยชื่อผู้ร่วมอภิปรายเป็นระยะเนื่องจากว่ารายการอภิปรายทางวิทยุเนี่ยผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นหน้าของผู้พูดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะต้องเอ่ยชื่อผู้ร่วมอภิปรายเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยติดตามได้ทันนะนอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผู้ร่วมอภิปรายแต่ละท่านนะและรักษากติกาซึ่งได้แจ้งไว้อย่างข้างต้นแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องระลึกไว้เสมอว่ารายการอภิปรายเนี่ยเป็นรายการที่ทำเพื่อให้ผู้ฟังทางบ้านได้ฟังและติดตามประเด็นนั้นๆนะคะไม่ใช่เป็นการพูดคุยระหว่างผู้ร่วมอภิปรายเพื่อแสดงภูมิรู้หรือแสดงข้อถกเถียงระหว่างกันนะแต่เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามได้ทัน
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิธีการจัดรายการวิทยุนะคะค่ะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในคลาสนี้ก็คือเรื่องราวของการจัดรายการวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเพลงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคในการจัดรายการเพลงหรือวิธีที่เราจะสื่อสารกับผู้ชมอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ว่าอะไรคือรายการวิทยุนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสื่อมากมายหลายอย่างมากๆนะคะแต่ว่าสื่อวิทยุเป็นสื่อหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสื่อเก่านะคะเป็นสื่อโบราณนะอย่างนั้นเลยทีเดียวสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อันนี้เป็น3ตัวที่เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุเนี่ยจะเป็นสื่อที่คนจะนิยมเพราะว่าง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังได้ตลอดทั้งวันทีเดียวทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะต้องเป็นผู้จัดรายการวิทยุเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วรายการวิทยุมันแตกต่างจากสื่อต่างๆอย่างไรแล้วมันมีเอกลักษณ์แล้วมันมีเสน่ห์อย่างไรนะคะวิทยุคือสื่อที่มาแต่เสียงนะคะอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยคือถ้าเป็นโทรทัศน์เสียงและภาพถูกไหมคะเรื่องสำคัญแต่วิทยุคือเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราจะถ่ายทอดออกไปเรื่องของเสียงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมันคือคุณภาพของเสียงเรื่องแรกเลยนะคะคุณภาพของเสียงคือหมายถึงว่าสมมุติว่าคนฟังจากวิทยุมีทรานซิสเตอร์หรือมีวิทยุในบ้านหรือมีวิทยุในรถนะคะเสียงที่เขาได้รับนะก็คือเสียงที่จะต้องมีคุณภาพนะคะถ้าเสียงมันคลอกแคลกคลอกแคลกคลอกแคลกนะคะหรือมีคลื่นอื่นแทรกนะคะเขาก็จะเริ่มหงุดหงิดแล้วนะคะนั่นคือข้อที่1 นะเสียงคือเรื่องข้อที่สำคัญเรื่องที่2นะคะเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรถ้าสำหรับเราแล้วเรากำลังทำรายการเพลงใช่ไหมคะเสียงของเพลงต้องชัดเจนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเสียงของผู้ดำเนินรายการนะคะเราจะเป็นผู้ดำเนินรายการใช่ไหมนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเสียงของเราเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะพูดเรื่องนี้ต่อไปในพาร์ทอื่นๆนะคะแต่สำหรับตรงนี้เราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำรายการวิทยุสิ่งหนึ่งก็คือว่าสมมติถ้าเราทำรายการนะคะก่อนที่เราจะทำรายการของเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคำว่าอยู่ที่ไหนหมายถึงในหน้าปัดของวิทยุค่ะจะมีคลื่นเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ละคลื่นก็เป็นแต่ละสถานีนะคะแล้วแต่ละสถานีก็จะออนรายการของตนเองไปเรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะตั้งแต่เช้าถึงเย็นหรือ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคุณไปอยู่ที่สถานีไหนคุณต้องรู้ว่าเขาถ่ายทอดกี่ชั่วโมงทำไมเราต้องรู้ขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะคนฟังค่ะเวลาที่เขาฟังเขาจะฟังไปเรื่อยๆเลยนะคะเขาจะฟังไปเรื่อยๆทีนี้การกี่ชั่วโมงนั้นเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าแล้วตัวเราเนี่ยนะคะอยู่ช่วงไหนของ24ชั่วโมงนั้นนะคะแล้วมันจะมาถึงสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าแล้วเราจะจัดรายการอย่างไรให้มันเหมาะสมกับเวลาที่เราจะต้องไปอยู่นะคะเป็นเรื่องของสถานีแล้วนะนะคะว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้คลื่นนี้นะเราอยู่คลื่นนี้นะข้อต่อไปก็คือเราต้องรู้ค่ะว่าคลื่นนั้นมีคอนเซปต์อย่างไรคอนเซปต์คืออะไรคอนเซปต์คือภาพรวมของสถานีวิทยุนั้นๆ นะคะบางคลื่นเป็นสถานีข่าวนะคะข่าวหมายถึงเขาก็จะมีข่าวต่างๆไปเรื่อยๆเลยแต่อาจจะไม่ใช่ข่าวตลอด24ชั่วโมงอาจจะมีบางช่วงเป็นรายการเพลงแทรกเข้ามาก็ได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะไปจัดได้นะคะหรือบางคลื่นอาจจะเป็นคลื่นเพลงโดยเฉพาะก็ได้อันนี้เราไปอยู่ตรงไหนก็จะง่ายเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเกาะกันเพลงก็เกาะกันไปเรื่อยๆนะคะหรือบางคลื่นอาจจะเป็นคลื่นขายของเดี๋ยวนี้มีเยอะเหมือนกันนะคะเป็นคลื่นขายของแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าคลื่นที่เราไปอยู่นะคะคอนเซปต์โดยรวมของคลื่นเขาเป็นอย่างไรเวลาที่เราจัดมันก็จะได้กลืนกันไปเพราะว่าเวลาผู้ฟังนะคะเวลาที่เขาชื่นชอบคลื่นไหนเนี่ยเขาจะชอบเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเนื่องจากว่าเวลาที่เขาฟังเขาจะฟังไปเรื่อยตลอดทั้งวันส่วนใหญ่นะคะคือเปิดเป็นเพื่อนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดให้มันกลมกลืนกับสิ่งที่ผู้ฟังของแต่ละสถานีเขาชื่นชอบ
นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเอาล่ะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราสถานีเป็นอย่างไรขึ้นกี่โมงอะไรอย่างไรเราก็จะต้องมาเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของฟอร์แมตฟอร์แมตคืออะไรในสถานีวิทยุค่ะแต่ละชั่วโมงจะมีฟอร์แมตเกิดขึ้นฟอร์แมตนี้จะเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าผู้ที่เป็นช่างเทคนิคเขาจะต้องเอาอะไรใส่ลงไปบ้างฟอร์แมตส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย3อย่างนะคะอย่างที่1ข่าวต้นชั่วโมงถ้าเราถือเป็นคล็อกแบบนี้นะคะข่าวต้นชั่วโมงนะข่าวต้นชั่วโมงอาจจะ5หรือ10นาทีสุดแท้แต่นี่คือข่าวต้นชั่วโมงเสร็จแล้วมีอะไรคะมีเนื้อรายการนะคะเนื้อรายการกี่ช่วงเราต้องรู้ช่วงละกี่นาทีบางทีเขาจะแบ่งเป็นพาร์ททั้งหมด4ช่วงนะคะ4ช่วงนะคะแล้วแต่ละช่วงจะถูกเบรกด้วยอะไรคะเบรกด้วยโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นจะมีโฆษณาทั้งหมดกี่ช่วงเพื่อที่จะขั้นตัวเราเพราะเราอยู่ตรงช่วงของเนื้อรายการใช่ไหมคะเราก็จะอยู่ตรงช่วงนี้4ช่วงนะคะถูกเบรกด้วยโฆษณาทั้งหมด4ช่วงเหมือนกันหรือบางฟอร์แมตนะคะอาจจะเป็น2-2คือแบ่งพาร์ทครึ่งชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงแรกกับพาร์ทครึ่งชั่วโมงหลังแบบนี้ก็ได้ถามว่าทำไมเราจะต้องรู้เรื่องของฟอร์แมตเพราะเราเป็นคนจัดรายการไงคะเราจะได้รู้ว่าช่วงที่เราจะต้องพูดจริงๆนั้นกี่นาทีนะคะสมมติถ้าเราแบ่ง60นาทีก่อนนะคะ60นาทีเป็นข่าวต้นชั่วโมงสัก10นาทีใช่ไหมคะสมมติอันนี้เป็นแบบ2ช่วงก่อนนะ10นาทีเพราะฉะนั้นจะเหลือตรงนี้อีกเท่าไหร่คะ50ใช่ไหมคะเป็นโฆษณาอีก10ค่ะโดยประมาณเพราะฉะนั้นโฆษณาอาจจะแบ่ง5กับ5นะเพราะฉะนั้นเราเหลือเนื้อรายการของเราที่จะแบ่งจริงๆคือ40ใช่ไหมคะถ้าเราทำ2ช่วงก็คือช่วงละ20แล้วก็20มันจะครบ60พอดีนี่คือฟอร์แมตค่ะแต่ถ้าเผื่อเป็น4นะคะมันก็จะซอยย่อยออกไปเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้จัดเราต้องรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเข้าไปจัดรายการวิทยุนะคะเราต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาสู่การจัดรายการวิทยุซึ่งเป็นรายการเพลงนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการรู้จักนะคะว่าสถานีหรือว่าการทำรายการวิทยุคืออะไรนะคะครูขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการออกอากาศนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสื่อมากมายเกิดขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเผื่อเราจะฟังวิทยุเราก็จะต้องมีเครื่องรับวิทยุใช่ไหมเครื่องรับวิทยุซึ่งเครื่องรับวิทยุจะเป็นทั้งวิทยุหูหิ้วนะคะหรือว่าจะฟังจากในรถยนต์ก็ได้แต่สมัยนี้มันมีเพิ่มเติมแล้วค่ะนะคะเพราะว่าสมัยนี้เป็นโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ฟังวิทยุได้เหรอฟังได้ค่ะฟังได้จากอะไรนะคะอย่างแรกนะคะฟังวิทยุที่เขาจัดแต่ฟังผ่านแอปแน่นะคะก็เรื่องเดียวกันเนื้อหาเดียวกันนะคะแต่ฟังผ่านแอปนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะหรือบางทีก็มีการจัดรายการโดยเป็นสถานีด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีสถานีออนไลน์อยู่ค่อนข้างมากนะคะคุณจะฟังผ่านอะไรล่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีจุก Spotifyนะคะหรือแม้กระทั่งการฟังย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะจัดรายการแพร่ออกไปได้มากขึ้นนะคะเวลาอาจจะมากขึ้นแล้วก็ถึงผู้ชมผู้ฟังของเราได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นผู้จัดนะคะจึงมากมายเหลือเกินสุดแท้แต่ว่าคุณจะเข้าไปสู่วิธีการจัดอย่างไรนะคะเอาละค่ะเรารู้จักกับวิธีการแพร่ภาพแล้วใช่ไหมนะคะข้อต่อไปที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือถ้าเผื่อว่าเราจะเป็นผู้จัดรายการวิทยุเราจะเป็นผู้จัดรายการวิทยุได้อย่างไรนะคะฟอร์แมตง่ายๆนะคะข้อแรกเลยเราเป็นผู้รับจ้างนะคะคือสถานีวิทยุเป็นนายทุนเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาจ้างให้เราเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วเราก็คิดรูปแบบรายการนี้แล้วเราก็ไปรับจ้างเขานะคะรับจ้างเขาก็อาจจะจ้างเรานะคะเป็นรายชั่วโมงเช่นชั่วโมงละ500 600 700 800สุดแท้แต่นะคะอันนี้สุดแท้แต่เนื้อหาหรือว่าสุดแท้แต่ความโด่งดังของเราเองหรือความสามารถของผู้จัดเองนะคะอันนี้คือเรารับจ้างเขาจัดนะคะอย่างที่2คือเราเป็นผู้ผลิตรายการแล้วเราไปขอเวลาจากทางสถานีเพื่อที่จะเป็นผู้จัดได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องรับผิดชอบในการผลิตเองทุกอย่างนะคะหมายความว่าอะไรคุณจะต้องคิดเองนะคะคุณจะต้องหาโฆษณาเองนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะไปจัดรายการที่สถานีโดยมีช่างเทคนิคให้นะคะแต่เรารับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะดำเนินรายการอย่างเดียวนะสำหรับกรณีนี้นะคะแต่คุณต้องหาโฆษณาด้วยนะคะหลายคนจะชอบวิธีนี้เพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะได้เงินนะคะเป็นกอบเป็นกำมากกว่าที่จะแค่รับจ้างจัดเป็นรายชั่วโมงเพียงอย่างเดียวนะคะถ้าเราเป็นผู้จัดนะคะก็มีได้อีกกรณีหนึ่งแยกไปค่ะนะคะคือจะเป็นผู้จัดแบบทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะก็คือรับค่าโฆษณาทั้งหมด10นาทีของเราเองเลยนะคะหรือว่าไม่ไหวนะคะขอแบ่งกันกับทางสถานีได้ไหมนะคะเขาก็เรียกว่า time sharing นะคะถ้าเป็น time sharing เราจะแบ่งเวลานะคะเช่นการโฆษณาเนี่ยมีทั้งหมด10นาทีเราแบ่งมา5นาทีสถานีแบ่งหาเองอีก5นาทีนะคะรับผิดชอบเฉพาะส่วนของเราสถานีก็ไปหาแล้วสถานีก็รับผิดชอบเรื่องของทุนในเรื่องของการจัดการไปแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดรายการได้นะคะนี่ก็คือส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับมาร์เก็ตติ้งอาจจะแลดูปวดหัวสักหน่อยแม้อยากจัดรายการอย่างเดียวแต่ไม่ได้ค่ะเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะคะอย่างต่อไปที่ครูอยากจะสอนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญนั่นก็คือใครคือกลุ่มผู้ฟังของคุณกลุ่มผู้ฟังคืออะไรก็คือเป้าหมายนะคะกลุ่มผู้ฟังเนี่ยจะมีทั้งกลุ่มผู้ฟังภาพรวมของสถานีกลุ่มผู้ฟังของตัวเราเอง

นะคะเป็น core target จริงๆแล้วก็กลุ่มผู้ฟังรวมๆนะคะกลุ่มผู้ฟังของสถานีคืออะไรอย่างที่เราเคยบอกไว้แล้วว่าสถานีของเราเป็นสถานีประเภทไหนนะคะเช่นถ้าเป็นสถานีข่าวกลุ่มผู้ฟังจะเป็นยังไงคะก็ต้องเป็นกลุ่มผู้ฟังที่เขาสนใจเนื้อหาสาระใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการความทันสมัยต้องมีข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอนะคะกลุ่มผู้ฟังของเรากลุ่มนี้เราต้องรู้ว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหรือผู้ชายจำนวนเท่าไหร่นะคะกลุ่มผู้ฟังของเราอายุเท่าไหร่นะคะอายุเท่าไหร่ล่ะที่เขาฟังข่าวนะคะแล้วกลุ่มผู้ฟังของเราชอบอะไรเป็นพิเศษแล้วชอบฟังช่วงไหนเป็นพิเศษเราจะต้องรู้รายละเอียดของผู้ฟังนะคะแม้กระทั่งสมมุติว่าถ้าเผื่อว่าเป็นคลื่นอะไรคะเช่นคลื่นเพลงกลุ่มผู้ฟังเป็นยังไงคะกลุ่มผู้ฟังเป็นคนนิสัยชอบความบันเทิงถูกไหมคะชอบความสนุกร่าเริงนะคะแล้วอายุเป็นยังไงน่าจะเป็นอายุตั้งแต่ประมาณ10หรือ20หรือ30หรือ40นะฮะมันจะแบ่งอายุผู้ฟังไปเลยทีเดียวนะคะแล้วผู้ฟังส่วนใหญ่ฟังที่ไหนฟังที่ทำงานฟังในห้องทำงานหรือฟังในขณะทำการบ้านนี่แหละค่ะคือพฤติกรรมของผู้ฟังที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะต้องไปจัดรายการวิทยุถ้าเราเรียนรู้ว่าผู้ฟังเขาต้องการอะไรวิทยุคือตัวเสริมตัวหนึ่งกับกิจกรรมของผู้ฟังซึ่งเราจะต้องรู้ว่าผู้ฟังของเรากำลังทำอะไรสิ่งที่เราจะต้องเสริมให้เขามันจึงไปกันได้กับสิ่งที่ผู้ฟังกำลังทำอยู่นะคะ

มาสำหรับคลิปนี้เราจะเข้าสู่การจัดรายการของเราแล้วล่ะค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปจัดรายการเพลงเราต้องคิดก่อนนะคะว่ารูปแบบรายการเฉพาะของตัวเราเองจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะพบว่าในคลื่นวิทยุมีรายการเพลงเยอะมากมายทีเดียวแล้วเราจะจัดแบบไหนล่ะคะนะคะแล้วทำไมต้องคิดสิคะเพราะว่ามันมีเยอะมากถ้าเผื่อว่าเราจะเข้าไปจัดนะคะเราจะทำให้รายการของเราเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังได้อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยคือรูปแบบรายการของเราต้องมีความชัดเจนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะจัดรายการเพลงก็แค่เพลงไปเรื่อยๆไม่ได้ค่ะนะคะถ้าแค่เพลงอย่างเดียววันนึงมันก็หมดนะคะแล้วมันก็ไม่มีความโดดเด่นอะไรมากมายนะคะเราก็ต้องคิดว่ารูปแบบรายการของเราจะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่นเราเป็นรายการเพลงก็จริงแต่เราเพลงแบบไหนล่ะคะเราต้องมีความชัดเจนไม่งั้นรายการของเราจะแกว่งเดี๋ยวก็เพลงไอ้นั่นเดี๋ยวก็เพลงไอ้นี่ไม่ได้เพลงของเราต้องมีสโคปของมันที่ชัดเจนเลยนะคะเช่นเราเป็นรายการเพลงไทยนี่อย่างนึงแล้วคะ2หรือเราจะเป็นรายการเพลงคนนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำรายการเพลงไทยสมมติบอกได้ไหมคะว่าเพลงไทยยุคไหนนะทำไมต้องโฟกัสขนาดนั้นเพราะผู้ฟังอีกนั่นแหละค่ะผู้ฟังจะเป็นผู้เลือกเพราะผู้ฟังมีหลากหลายอายุให้เราคิดอายุของผู้ฟังทีละสิบหมายถึงอะไร10ก็คือ10ขวบนะคะ20ปีหรือ30ปี40ปี50ปี60ปีคิดประมาณแบบนี้นะคะอายุของผู้ฟังแต่ละ10นั้นมีความชื่นชอบบทเพลงต่างกันนะคะถ้ายังเป็นวัยรุ่นนะคะอยู่ในวัยทีนนะคะก็คือ10ไม่เกิน20คนเหล่านี้ชอบเพลงประมาณไหนคะเพลงทันสมัยใช่ไหมโจ๊ะโจ๊ะสนุกสนานถูกไหมคะเราก็ต้องถ้าเผื่อเราเปิดให้วัยรุ่นฟังเราต้องเลือกเพลงวัยรุ่นนะวัยรุ่นชอบฟังเพลงใหม่ๆเพลงสนุกสนานทันสมัยนะคะเราก็ต้องเลือกเพลงให้มันเข้ากับผู้ฟังของเราถ้าเราเลือกขึ้นมาเป็นอายุ20 ถึง 30คือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะโดยประมาณนะคะเรียนจบแล้วแล้วก็เริ่มต้นทำงานคนกลุ่มนี้กำลังเริ่มเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาจะฟังเพลงสนุกไหมฟังเพลงสนุกแต่ไม่มากไม่ถึงกับฮาร์ดร็อกไม่ใช่ขนาดนั้นเขาจะเบาลงมานิดนึงมีเพลงทำให้เกิดมีอารมณ์สุนทรีแล้วคนกลุ่มนี้จะชอบเพลงรักเพราะอะไรชีวิตกำลังเริ่มต้นนะคะเขาจะมีความเพ้อฝันมีจินตนาการถ้าเผื่อวันไหนเปิดเพลงรักเขาจะรู้สึกโอ้ฉันได้มโนไปโน่นไปนี่ได้มโนถึงชายคนนั้นได้มโนถึงหญิงคนนี้ที่ฉันชอบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเพลงที่ความเร็วของมันลดลงมาจากวัยรุ่นนิดนึงแล้วก็มีแบบประทับใจหวานประทับใจนะคะถ้าเผื่อว่าเราจัดรายการสำหรับคน30 ถึง 40คนกลุ่มนี้เป็นยังไงเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วถูกไหมคะกำลังทำอะไรกำลังใช้ความคิดมากคนกลุ่มนี้เครียดที่สุดสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรต้องการเพลงที่ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของเพลงที่เราเลือกนะคะจะช้าลงไปอีกนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังต้องการความสนุกสนานอยู่บ้างนะคะก็เลือกเพลงสนุกสนานแบบพอโยกตามนะแต่ไม่ถึงกับเต้นนะฮะโยกตามให้เขาได้รู้สึกโอ้ฉันกำลังทำงานอยู่นะแล้วเพลงมันแบบทำให้ฉันแบบรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาเห็นไหมคะเพลงมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันกับผู้ชมแต่ผู้ฟังนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็น40ขึ้นไป50 60คนกลุ่มนี้นิ่งมากนะฮะนิ่งมากคือชีวิตเขาลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องการเพลงที่ประทับใจตัวเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกว่าเอ๊ะแล้วเพลงที่ประทับใจของเขาคือเพลงไหนครูจะย้อนมาตรงนี้เพลงประทับใจของคนแต่ละวัยไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจัดรายการเพลงเราต้องรู้เลยว่าเราต้องย้อนหลังลงไปเลยค่ะนะคะถ้าวันนี้เราอยู่ในปี2021เราพูดถึงฝรั่งนะ2021นะคะเราถอยไป10ปีก็คือเพลงสำหรับวัยรุ่นก็คือเพลงของยุค
ปี10ถึง20คือเพลงวัยรุ่นถ้าถอยไปปี20ถึง10ก็จะเป็นพวกเพลงของคนทำงานนะคะถอยไปอีกปี19ถึงปี20จะเริ่มต้นเป็นของคนที่เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจละถอยไปอีกเราจะเจอคำว่าปี70นะคะเห็นไหมปี80นะคะคนกลุ่มนี้คือคนที่เป็นผู้สูงวัยนะคะลักษณะของเพลงมันก็จะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้จัดรายการเพลงเราต้องรู้จักยุคของเพลงแต่ละ10แต่ละ10เป็นอย่างดีนะคะทั้งเพลงไทยและเพลงสากลเพราะแต่ละ10นั้นลักษณะของเพลงต่างกันเนื้อหาต่างกันแล้วจะโดนใจผู้ชมแต่ละวัยของตนเองนะคะเราต้องรู้จักที่จะเลือกให้ดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาสู่การจัดรายการวิทยุกันก่อนนะคะยังไม่ไปไหนเพราะว่าเราอยู่ที่รูปแบบของรายการอยู่นะคะเราทำรูปแบบรายการเพลงเราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะพูดเรื่องเพลงอย่างเดียวเหรอเราต้องพูดหลายเรื่องค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะเราต้องมาสร้างรูปแบบของรายการของเราก่อนสมมติว่าเราจะมีเพลงถูกไหมฮะแล้วเราจะประกอบไปด้วยอะไรเพลงอย่างเดียวเลยไหมน่าเบื่อไหมล่ะบางทีมันต้องมีเรื่องอื่นเอามาพูดเสริมแต่ทีนี้ในการที่เราจะต้องบวกครูใช้คำว่าบวกแล้วกันนะว่าเพลงบวกกับอะไรนะคะสิ่งที่เราจะต้องเอามาบวกนั้นนะคะเราต้องวางรูปแบบของมันชัดเจนสมมุติเพลงกับข่าวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวอะไรปั๊บนะคะพอเพลงปั๊บหรือมีข่าวอะไรเราก็จะพูดวันนี้เรามีฝนตกนะวันนี้มีข่าวโน้นเรามีข่าวนี้แทรกเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้คนฟังได้อัปเดตกับเรื่องราวต่างๆนะคะหรือเราอาจจะเป็นเพลงกับการท่องเที่ยวนะคะคนชอบนะคะการท่องเที่ยวหมายถึงอะไรวันนี้เราอาจจะแนะนำนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเช่นไปจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรเที่ยวบ้างนะคะหรือไปลำพูนหรือลงไปทางใต้ไปภูเก็ตเราไปเที่ยวทะเลเราไปเที่ยวแบบแบ็คแพ็คสิ่งเหล่านี้ค่ะเราต้องรู้จักที่จะเอามาเล่าผสมกับเพลงนะคะหรือเราอาจจะเป็นเพลงกับการทำกิจกรรมเช่นงานอดิเรกนะคะงานอดิเรกมีเยอะมากค่ะอดิเรกเช่นอะไร

ทำกับข้าวก็ถือเป็นงานอดิเรกนะคะเราก็เล่าเรื่องราวโอ้โหวันนี้ไปกินร้านนี้อาหารอร่อยมากมันมีวิธีการนะคะที่จะผัดกระเพราแบบใหม่มาบอกคุณผู้ฟังเห็นไหมคะเราพูดอะไรไปมันเป็นเรื่องใหม่ๆที่ผู้ฟังฟังแล้วแปลกดีนะคะเราต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาบวกกันนะคะเพลงกับสิ่งที่เราจะบวกนะคะสองอย่างเมื่อรวมกันมันจะเกิดเป็นรูปแบบนะคะซึ่งรูปแบบนี้จะทำให้เกิดเอกลักษณ์และเกิดความจำว่าฉันฟังรายการนี้เพราะฉันได้สองอย่างนี้นะคะย้อนกลับมาที่ผู้จัดรายการนะคะผู้จัดรายการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นทั้งสองสิ่งถ้าจัดรายการเพลงคุณต้องมีความรู้เรื่องเพลงอยู่แล้วถูกไหมคะนะคะความรู้เรื่องเพลงหมายถึงคุณต้องเป็นนักฟังเพลงมาก่อนคุณต้องรู้เลยว่าเพลงยุค 70s มันประกอบไปด้วยเพลงแบบไหนแนวไหนศิลปินเป็นใครอะไรดังอะไรไม่ดังนะคะเพลงยุคนั้นอะไรมันเกิดขึ้นก่อนอะไรมันเกิดขึ้นหลังคุณต้องมีข้อมูลอันนี้สำคัญมากๆคุณต้องเป็นคนชอบเที่ยวนะคะไม่ใช่การเที่ยวโดยการเปิด Google แล้วก็อ่านมาแล้วก็มาเล่าจากสิ่งที่คุณไม่เคยสัมผัสบางทีมันไม่ได้คุณต้องมีประสบการณ์ต้องมีการสัมผัสท่องเที่ยวแบบนั้นด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณมีประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองเวลาที่คุณเล่ามันจะมันกว่านะคะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันไม่เคยไปที่นี่เลยแต่ฉันอ่านๆให้เขาฟังมันจะสนุกไหมคะไม่สนุกแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเสริมเรื่องอะไรเข้าไปคุณต้องเป็นคนชอบเรื่องนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมาถามตัวคุณเองก่อนเลยว่าแล้วคุณเป็นคนแบบไหนนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้จัดรายการจะพูดออกไปมันต้องพูดจากความรู้สึกของตัวเราเองจริงๆพูดจากความรู้ที่เรามีพูดจากประสบการณ์ทุกอย่างที่เรามีผู้จัดรายการวิทยุคือคุณจะต้องจัดด้วยจิตวิญญาณของตัวคุณเองแล้วเอาตัวคุณเองออกมาจัดหรือบางทีเราอาจจะเป็นศิราณีรู้จักศิราณีไหมคะศิราณีก็คือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนะคะบางทีในการเล่าเรื่องราวชีวิตเนี่ยก็จะทำให้ผู้ฟังชอบเหมือนกันโหเล่าเรื่องราวความรักของคนนั้นคนนี้แล้วเราก็เปิดเพลงรักเอามาประกอบกันนะมันจะฟังแล้วแบบมันดูเป็นเรื่องเป็นราวไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดรายการนะคะเราก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ชัดเจนกับรูปแบบรายการที่เราสร้างขึ้นมานะคะเวลาที่เราเป็นผู้จัดทุกครั้งที่เราจัดรายการแต่ละครั้งเราต้องไม่หลุดเนื้อหาแล้วก็คอนเซปต์ที่เราตั้งเอาไว้นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องเซตรูปแบบรายการของเราให้มีความชัดเจนว่าฉันจะเป็นผู้ดำเนินรายการที่จัดรายการแบบนี้แล้วก็จะต้องมีข้อมูลในสิ่งที่ฉันจะต้องนำเสนอผู้ฟังในแต่ละครั้งเป็นอย่างดีด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของวิธีการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุนะคะทีนี้อย่างแรกเลยที่ครูจะต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าคุณจะจัดรายการวิทยุนะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีอย่างแรกเลยนะคะก็คือใบผู้ประกาศค่ะใบผู้ประกาศคืออะไรใบผู้ประกาศก็คือมันจะเป็นเหมือนประกาศนียบัตรเพื่อที่จะบอกว่าคุณสามารถใช้ภาษาพูดภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะเนื่องจากเราเป็นสื่อค่ะถ้าเผื่อว่าเราเป็นผู้จัดรายการวิทยุแต่ว่าเราใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องหรือว่าพูดจาไม่ชัดถ้อยชัดคำรอเรือพูดไม่ได้ลอลิงพูดไม่ชัดอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกที่จะเป็นคนที่จะต้องพูดภาษาไทยให้ชัดเจนนะคะแล้วเมื่อฝึกแล้วก็จะต้องไปสอบให้มีบัตรผู้ประกาศนะคะเพราะถ้าเผื่อคุณไม่มีบัตรผู้ประกาศนะเวลาไปทำงานกับทางสถานีก็อาจจะไม่ให้คุณทำงานก็ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือเราจะต้องมีตัวตนของเรานะคะตัวตนของเราคืออะไรนี่คือเอกลักษณ์เลยสำหรับเป็นผู้จัดรายการวิทยุนะคะ

0: คำว่าธรรมชาติสำคัญมากๆนะเพราะจัดรายการวิทยุไม่ใช่การอ่านคุณจะเขียนอะไรมานะคะแล้วก็มาอ่านให้ผู้ฟังของคุณฟังไม่ได้นะคะคุณเขียนมาเป็นแค่ตัวช็อตโน้ตเพื่อที่ให้คุณจำได้แต่เวลาที่คุณพูดคุณต้องพูดด้วยความเข้าใจของตัวคุณเองพูดด้วยอารมณ์ของตัวคุณเองนะคะให้นึกเลยค่ะว่าผู้ฟังรายการนะคะยินแต่เสียงของคุณเขาไม่เห็นหน้าคุณนะอันนี้สำคัญนะเขาได้ยินแต่เสียงของคุณเขาไม่เห็นหน้าคุณเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณยิ้มไปเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณยิ้มนะคะเสียงของคุณจะต้องบ่งบอกอารมณ์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฟังรายการเพลงเพราะเพลงคือเพื่อนของผู้ฟังนี่คืออย่างที่สำคัญมากๆเลยเขาฟังเพลงเพราะเขาต้องการความสุขเขาต้องการที่จะดื่มด่ำไปกับเนื้อหาของเพลงไปกับความไพเราะของท่วงทำนองไปกับเสียงของนักร้องไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพลงในเมื่อฟังเพลงเป็นแบบนี้แล้วผู้จัดรายการที่จะต้องเสียบเข้ามาหลังจากเพลงจบก็คือตัวเราใช่ไหมคะเสียงของเราเป็นอย่างไรอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรนะคะต้องมีทั้งเสียงต้องมีทั้งอารมณ์ต้องมีทั้งเรื่องราวคุณมี3ตัวนี้ไหมเวลาที่คุณจัดรายการวิทยุนะคะพูดถึงเสียงก่อนเสียงต้องไพเราะไหมนะคะเสียงไพเราะก็ดีแต่ถ้าเสียงไม่ไพเราะเช่นเสียงอาจจะแบบแข็งๆห้าวๆก็ไม่เป็นไรมันขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีที่คุณจะจัดนะคะเลือกโทนเสียงให้ดีค่ะเสียงแหลมเกินไปเวลาจัดมันก็ให้หลับตานะเสียงแหลมเกินไปมันก็แบบแทงหูใช่ไหมฟังแล้วมันไม่สบายอกสบายใจนะคะเสียงกลางๆจะเป็นเสียงที่ดีที่สุดก็คือเสียงพูดในระดับปกตินะคะมันจะฟังได้เรื่อยๆแต่ถ้าเสียงต่ำเกินไปนะคะก็จะเหมาะสำหรับเวลาที่คุณจัดรายการตอนดึกๆนะคะเพราะว่าเสียงของคุณก็จะค่อยๆทำให้ผู้ฟังเคลิ้มหลับไปได้เห็นไหมคะคุณจะต้องเลือกให้ดีว่าคุณจัดรายการกี่โมงแล้วคุณจัดรายการประเภทไหนนะคะโทนเสียงมันจะช่วยนะคะเพื่อที่จะเอื้อแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สอดคล้องไปกับบทเพลงของคุณนะคะอารมณ์ของคุณก็สำคัญค่ะนะคะอารมณ์คืออะไรคุณต้องมีความสุขก่อนนะเวลาที่คุณจัดรายการวิทยุเวลาพูดถึงแม้ว่าผู้ฟังจะไม่ได้เห็นหน้าคุณแต่ถ้าเผื่อคุณพูดไปยิ้มไปนะคะพูดไปยิ้มไปเสียงของคุณจะสดใสขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเพลงพาเพลินเห็นไหมพอเราพูดด้วยรอยยิ้มเสียงมันจะมีความใสขึ้นมาแต่คุณลองใหม่คุณเครียดทะเลาะกับแฟนมาสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเพลงพาเพลินมันจะสนุกไหมล่ะเนี่ยไม่สนุกแล้วเห็นไหมคะเพราะว่าอารมณ์ของผู้จัดไม่ได้ไงถูกไหมคะเพราะนั้นเวลาที่เราจัดรายการวิทยุค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้วางอารมณ์ขุ่นมัววางความเครียดของคุณออกไปข้างนอกเลยนะคะออกไปเลยเหลือไว้แต่ความสุขนะคะเหลือไว้แต่ความสดใสเหลือไว้แต่ความอยากจัดรายการวิทยุเหลือไว้แต่ความร่าเริงนะคะสิ่งที่คุณเหลือไว้แบบนั้นมันจะทำให้น้ำเสียงของคุณน่าฟังนะคะนะเสียงของคุณต้องมีแบบมีน้ำเสียงที่บีดพอๆกันคือจังหวะของมันพอๆกันกับเพลงที่คุณกำลังจะเปิดนะคะหรือถ้าเผื่อคุณกำลังจะเปิดเพลงช้าๆสักนิดหนึ่งเพลงต่อไปที่ดิฉันเลือกมาเป็นพิเศษให้คุณได้ฟังกันวันนี้นะคะน่าจะเหมาะสำหรับกับช่วงเวลาที่ฝนกำลังจะตกพรำๆขณะนี้เลยทีเดียวดิฉันเลือกเพลงนี้มาให้คุณฟังค่ะเห็นไหมคะโทนกับการเปล่งเสียงออกไปมันจะสอดคล้องไปกับเพลงเปิดนะคะเอาล่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่ครูบอกไว้ว่าเสียงของตัวเราอารมณ์ของตัวเรานะคะกับเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดมันจะต้องมีเพื่อเราจะต้องพูดให้สอดคล้องไปกับเพลงที่เรากำลังจะเปิดแล้วจะทำให้การจัดรายการของเราน่าฟังค่ะ
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเนื้อสุด ใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสททุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะแบ่งการประเมินออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือการประเมินด้วยการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตรงนี้เนี่ย 50% ของคะแนน 100% นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ไปทำมาเนี่ยนะคะแล้วมาส่งในช่วงของการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเนี่ยอีก 10% ส่วนนี้ก็จะเป็นคะแนน 60% นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสอบไล่สอบไล่นี่ก็จะเป็นการประเมินทั้งหมดเนี่ยจะเป็น 40% แต่ก็มีข้อสอบ120ข้อใน120ข้อนั้นแต่ละหน่วยนะคะทั้งหมด15หน่วยก็จะแบ่งเป็นหน่วยละ8ข้อสำหรับสอบไล่ซึ่งมีเวลา3ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นการสอบซ่อมก็จะถ้ามีเวลา2ชั่วโมงครึ่งข้อสอบก็จะมี100ข้อนะคะซึ่งตรงนี้ในการประเมินในสอบไล่นั้นเมื่อมีหน่วยละ8ข้อเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาได้ดูภาพรวมของหน่วยภาพรวมของหน่วยเนี่ยก็จะเห็นวัตถุประสงค์ของหน่วยนะคะถ้ามี3ตอนก็จะมีวัตถุประสงค์3ข้อนะคะ3ข้อเนี่ยก็คือเขาต้องการให้เรารู้อะไรนะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจากนั้นก็แบ่งเป็นตอนนะคะเมื่อลงเป็นตอนแล้วเนี่ยแต่ละตอนก็จะแบ่งเป็นเรื่องถ้าเกิดมี3เรื่องก็อาจจะมี3วัตถุประสงค์หรือ4 5วัตถุประสงค์ก็ได้นะคะในแต่ละวัตถุประสงค์อาจจะมีวัตถุประสงค์อีกวัตถุประสงค์หนึ่งแทรกก็ได้อย่างเช่น เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีก็อาจจะมีวัตถุประสงค์ว่าสามารถอธิบายความหมายนะคะความสำคัญวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีได้ตรงนี้ก็จะออกข้อสอบได้ถึง3ข้ออันนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นเดียวกันในหน่วยที่4นี้วัตถุประสงค์ของแต่ละตอนนะคะก็จะเป็นกรอบในการออกข้อสอบในที่นี้ขอยกตัวอย่างนะคะในวัตถุประสงค์หน้ากิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ 4.1.3 กิจกรรมนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เป็นกรอบในการออกข้อสอบได้เพราะกิจกรรมเนี่ยล้อมาจากวัตถุประสงค์นะคะในวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทราบถึงปัจจัยที่การปฏิสัมพันธ์ผู้ฟังรายการนะคะในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะออกข้อสอบได้ว่าข้อใดเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังรายการของเรานะคะคำตอบนะคะก็จะมีทั้งการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสภาวะทางสังคมและลักษณะของผู้ฟังรายการซึ่งอาจารย์สามารถที่จะคัดแยกหรือยกตัวอย่างนะคะคำตอบตามที่ท่านผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าคำตอบก็อาจจะเป็น1ปัจจัยที่1ยุคดิจิทัลปัจจัยที่2สังคมประชาธิปไตยปัจจัยที่3เพศของผู้ฟังรายการปัจจัยที่4การศึกษาของผู้ฟังรายการ5ถูกทุกข้อนะคะอันนี้สามารถออกข้อสอบได้แบบนี้ซึ่งในการออกข้อสอบนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะถามตรงๆแล้วก็นักศึกษาสามารถตอบได้ตรงเป๊ะเลยถ้านักศึกษาเข้าใจนะคะจำได้

ถึงแนวข้อสอบหรือแนวคำถามเพื่อทดสอบตนเองนะคะสำหรับหน่วยที่5นะคะก็จะมีคำถามทั้งหมด5ข้อมาให้นักศึกษาได้ลองตอบคำถามดูเป็นการทดสอบตัวท่านเองนะคะข้อที่1คำถามก็คือว่าข้อใดเนี่ยเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงมาดูข้อเลือกกันนะคะข้อเลือกที่1ไม่นิยมแทรกเสียงประกอบเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีข้อเลือกที่2พูดคุยลื่นไหลอย่างเป็นกันเองข้อเลือกที่3การเปิดเรื่องอย่างน่าสนใจนะข้อเลือกที่4ใช้ภาษาพูดที่สุภาพนะและข้อเลือกข้อสุ

ท้ายนะคะปิดรายการโดยฝากข้อคิดนะคะจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการบทความทางวิทยุนะคะคำตอบก็คือข้อที่1นะไม่นิยมแทรกเสียงประกอบเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีนะคะเนื่องจากว่าข้อเลือกทั้งข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เนี่ยทั้ง4ข้อเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นเฉพาะรายการบทความนะคะแต่ว่ารายการพูดคุยนะหรือรายการประเภทอื่นๆเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะทั้ง4ข้อนี้นะแต่ว่ารายการบทความเนี่ยจะเป็นรายการที่จุดเด่นก็คือจะไม่มีเสียงอื่นๆเลยจะใช้เสียงเพียงเสียงเดียวนะโดยไม่มีเสียงประกอบเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีนะอันนี้ข้อที่1ก็เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาถึงข้อที่2ค่ะคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงนักศึกษาจะต้องปรับสมองแล้วนะคะเมื่อกี้รายการบทความคราวนี้เรามาถึงรายการพูดคุยแล้วค่ะนะคะข้อใดที่ไม่ใช่ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการผลิตเรามาดูตัวเลือกนะคะตัวเลือกข้อที่1การกำหนดแนวคิดของรายการนะตัวเลือกข้อที่2การศึกษากลุ่มผู้ฟังเป้าหมายตัวเลือกข้อที่3การกำหนดวัตถุประสงค์ของรายการตัวเลือกข้อที่4การเปิดเรื่องให้น่าสนใจนะตัวเลือกข้อที่5การเลือกสรรผู้ดำเนินรายการที่เหมาะสมนะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้เนี่ยคือคำตอบข้อที่4ทำไมถึงเป็นคำตอบข้อที่4นะก็เพราะว่าขั้นตอนในข้อที่4การเปิดเรื่องให้น่าสนใจเนี่ยไม่ใช่ขั้นตอนของการวางแผนนะแต่เป็นขั้นตอนของการผลิตนะแต่โจทย์เนี่ยถามถึงขั้นตอนของการวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตไม่ใช่การวางแผนเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้นะคะมาดูข้อที่3นะคะคำถามถามว่าข้อใดคือลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงนะคะตัวเลือก5ข้อก็มีก็คือข้อ1นะคะความสนุกเพลิดเพลินนะคะข้อที่2คู่สนทนามีบทบาทในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเท่าเทียมกันข้อที่3สนทนาอย่างกระฉับกระเฉงข้อที่4การพูดคุยหลายประเด็นนะคะและข้อที่5การสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะจากโจทย์ที่ถามถึงลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการสนทนานะคะลองมาดูช้อยส์ทีละข้อกันนะคะข้อแรกสนุกเพลิดเพลินอันนี้ก็ไม่ใช่ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการสนทนานะคะเพราะว่ารายการประเภทอื่นๆเนี่ยก็ควรจะมีความสนุกความเพลิดเพลินเช่นเดียวกันนะคะข้อที่2คู่สนทนามีบทบาทในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเท่าเทียมกันนะดูจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้นะคะเพราะว่าข้อที่คำตอบข้อที่3สนทนาอย่างกระฉับกระเฉงหรือพูดคุยหลายประเด็นเนี่ยหรือการสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมเนี่ยก็ไม่ใช่ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการสนทนารายการประเภทอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีลักษณะเหล่านี้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นข้ออื่นจึงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะคะมาถึงคำถามข้อที่4นะคะข้อที่4ถามว่าข้อใดเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญน้อยที่สุดในการเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุที่ดีนะมีความสำคัญน้อยที่สุดนะโจทย์ถามนะคะคำตอบข้อ1ให้เลือกว่าน้ำเสียงไพเราะนะข้อ2มีความรู้ในประเด็นที่นำเสนอข้อ3มีความรู้รอบตัวข้อ4มีการติดตามข่าวสารสม่ำเสมอและข้อ5เป็นคนช่างสังเกตนะนักศึกษาลองดูตัวเลือกนะคะจากโจทย์ที่ถามถึงคุณสมบัติที่สำคัญน้อยที่สุดในการเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุที่ดีนะคะคำตอบก็คือข้อ1นะคะก็คือน้ำเสียงไพเราะน้ำเสียงไพเราะเนี่ยจริงๆไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินรายการนะคะอาจจะมีน้ำเสียงแค่ชวนฟังนะไม่จำเป็นต้องมีน้ำเสียงไพเราะบางคนอาจจะมีน้ำเสียงแหบแห้งด้วยซ้ำแต่มีลีลาการพูดที่น่าสนใจก็สามารถที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ค่ะมาถึงคำถามข้อที่5ซึ่งเป็นแนวคำถาม
ข้อสุดท้ายนะคะของหน่วยที่5นี้นะคะคำถามถามว่าข้อควรคำนึงในการคัดเลือกผู้ร่วมอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงในข้อใดที่สำคัญที่สุดนะคะคำตอบมีทั้งหมด5ข้อให้นักศึกษาลองเลือกดูนะคะว่าคำตอบใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะข้อ1ควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่ผู้ผลิตรายการคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะข้อเลือกข้อที่2ควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายอย่างน้อย4คนข้อเลือกข้อที่3ควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักข้อเลือกข้อที่4ควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่มีเวลาว่างตรงกับผู้ดำเนินรายการนะคะและข้อเลือกข้อสุดท้ายควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายจากหลากหลายสาขาอย่างสมดุลกันนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบข้อ5นะมาดูว่าทำไมคำตอบข้อ5ถึงถูกนะการเชิญผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยเราควรจะเชิญอย่างหลากหลายจากมีความสมดุลกันถ้าหากว่าประเด็นนั้นเนี่ยมีข้อขัดแย้งหรือว่ามีข้อมูลจากหลายด้านนะคะก็ต้องเชิญให้ครบทั้ง3หรือ4ด้านนะคะแต่ข้อ1ที่บอกว่าเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่ผู้ผลิตรายการคุ้นเคยดีเนี่ยข้อนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ควรจะเชิญเฉพาะคนที่ผู้ผลิตคุ้นเคยแล้วก็เชิญได้นะคะสำหรับข้อที่2เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยต้องมีไม่เกิน3คนนะคะเพราะว่าถ้าเกิด4คนเนี่ยรวมกับผู้ดำเนินการอีกเนี่ยก็จะเป็น5คนนะซึ่งจะมีจำนวนมากเกินไปสำหรับการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงนะคะจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะติดตามฟังได้ทันนะคะเพราะว่าจำนวนเสียงมีมากเกินนะคะข้อที่3ไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในประเด็นที่จะนำมาอภิปรายกันนะคะสำหรับคำตอบข้อที่4ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือการเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่มีเวลาว่างตรงกับผู้ดำเนินรายการเนี่ยไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการเชิญผู้ร่วมอภิปรายไม่ใช่เชิญเพราะว่าผู้ดำเนินรายการสะดวกนะหรือว่ามีเวลาตรงกันแล้วก็เชิญท่านนั้นมานะแต่ว่าต้องเป็นคนที่เป็นตัวแทนและมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะนำมาร่วมอภิปรายค่ะ

การประเมินผลหน่วยที่6หลักและเทคนิคการผลิตรายการเพลงนะคะก็จะเหมือนกับการประเมินผลของหน่วยอื่นๆก็คือว่าเราจะต้องดูภาพรวมของหน่วยนะคะว่าเขาตั้งวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรทีนี้ในส่วนของหลักและเทคนิคการผลิตรายการเพลงนะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะของแต่ละตอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่ครบ8ข้อแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะออกข้อสอบให้ได้ไม่ครบ8ข้อใน1วัตถุประสงค์อาจารย์อาจจะออกได้1 2ข้อ3ข้อก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วในภาพรวมเนี่ยอาจารย์จะออกทุกวัตถุประสงค์นะคะยกเว้นในหน่วยใดที่มีวัตถุประสงค์มากกว่า8ข้ออาจารย์ก็จะเลือกที่จะออกข้อสอบให้สอดคล้องนะคะกับชื่อเรื่องชื่อตอนแล้วก็ชื่อหน่วยด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการออกข้อสอบของหลักและเทคนิคการผลิตรายการเพลงนะคะก็จะขอยกตัวอย่างดังนี้ค่ะตัวอย่างของวัตถุประสงค์นะคะต้องการให้นักศึกษาทราบว่าในการที่จะดำเนินรายการเพลงเนี่ยนะคะจะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งการหาข้อมูลที่ถูกต้องนั้นมีอะไรบ้างข้อมูลที่นักศึกษาจะต้องหาก็คือข้อมูลการผลิตรายการนะคะอย่างเช่นนโยบายของสถานีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายวันเวลาออกอากาศความยาวของรายการนะคะในส่วนคำตอบตรงนี้ล่ะค่ะอาจารย์สามารถที่จะไปตั้งโจทย์ได้ว่าเราควรจะรู้อะไรเมื่อเราจะต้องดำเนินรายการเพลงนะคะในข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็มีตัวเลือก1 2 3 4 5ให้นักศึกษาเลือกค่ะในตัวอย่างของ

ของเรื่องที่ 6.2.2 นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะอธิบายการดำเนินรายการเพลงได้อย่างถูกต้องซึ่งในนั้นก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครได
6: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: โรคนี้รักษาหาย
7: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
9: wow. เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัย

0: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับเมื่อพูดถึงต้นแคคตัสนะครับหรือว่าต้นกระบองเพชรจิ๋วนะครับก็เป็นไม้ประดับไม้ประดับที่ใครๆหลายคนนะครับนิยมปลูกกันครับวันนี้ครับรายการสมาร์ทกรีนของเรานะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปที่สวนแคคตัสลุงชาติครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับสวนนี้นะครับเป็นสวนแค่ขนาดเล็กครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้และที่สำคัญครับผู้ปลูกและครอบครัวมีความสุขเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับอาจารย์หนูนารอเราอยู่ที่สวนแล้วครับไปรับชมได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอันหนึ่งนะคะแต่เสียดายมากเลยค่ะวันนี้อาจารย์ใหญ่นะคะติดภารกิจนะคะไม่สามารถพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนลุงชาติได้นะคะก็ให้ดิฉันนะคะมาพามาเที่ยวชมสวนแคคตัสของคุณลุงชาตินะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณลุงชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณลุงชาติ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ไม่ได้มานะคะก็เลยพาให้มาเที่ยวชมดูจากพื้นที่นะคะลุงชาติเป็นพื้นที่เล็กๆมากเลยแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะมากไม่ทราบว่าที่นี่มีพื้นที่เท่าไหร่คะส่วนคุณลุง
1: ก็ประมาณ50ตารางวา
0: 50ตารางวาทำยังไงทำไมถึงได้เป็นสวนลุงชาติปลูกสวนแคคตัสที่สวยงามแบบนี้คะ
1: มันก็เริ่มมาจาก1อะเรามีใจรักเราชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ชอบเห็นแคคตัสที่ไหนก็ชอบมากเลยแล้วจนกระทั่งมาตอนหลังเราก็มาค้าขายเกี่ยวกับต้นไม้กล้วยไม้อะไรเงี้ยแล้วพอมาปี54ครับปี54น้ำท่วมหมดเลยวงการกล้วยไม้นี่ถือว่าล้มละลายหมดก็เลยเริ่มว่าเราจะเอาอะไรดีที่จะมาขายก็มาเริ่มจากไม้เล็กๆนะพวกไม้เล็กๆถูกๆต้องละ10บาทแล้วก็ตะบองเพชรนะครับก็เริ่มขายมาเรื่อยๆแล้วขายแล้วก็ด้วยใจที่เรารักตะบองเพชรอยู่ก็เก็บสะสมไม้ที่เหลือกลับมาแล้วก็เลี้ยงสะสมจนกระทั่งมันขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะแล้วว่าจังหวะพอดีที่ว่ากระแสของตะบองเพชรมันแรงขึ้นมาขึ้นก็เลยทำให้ตัวนี้รู้สึกว่าทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำดี
0: เรามีวิธีการดูแลรักษายังไงนะคะปลูกยังไงคะ
1: ก็การปลูกตะบองเพชรก็ไม่ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกยากนะมันที่ปลูกง่ายเพียงเราเข้าใจเขานิดนึงอย่างเช่น

0: ตระกูลตะวังเพชรนี่เกือบทั้งหมดน่ะเกือบ 100% เลยอ่ะต้องการแดดเยอะต้องการแดดเยอะไม่ต้องการน้ำที่แฉะมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเอาแสงให้พอให้เหมาะสมแล้วก็การรดน้ำให้เหมาะกับตระกูลแต่ละตระกูลนะบางอย่างก็ชอบน้ำเยอะบางอย่างก็ชอบน้ำน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยชอบเยอะ
1: คุณลุงชาติคะดูพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะในที่ตรงนี้ค่ะตรงไหนที่เป็นพันธุ์เด่นที่สุดคะในแถวนี้ค่ะ
0: จริงๆแล้วสำหรับตัวผมว่ามันเด่นทุกตัวนะฮะ
1: อันนี้สวย
0: เด่นท
1: ุ
0: กตัวแต่อยากจะแนะนำอ๋ออันนั้นเป็นแมมมิลาเรียคามิเน่นะคามิเน่นะครับนั่นก็ถือว่าเด่นนะครับอย่างตรงนี้เหล่าอ้ายตัวนี้ก็สวยนะอันนี้สวยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับนะครับแอตโรไฟตัมแอเรียสตัวนี้5ภูสวยเลยนะครับ
1: เมื่อกี้ที่บอกว่าเด่นมันเด่นตรงไหนคะมีกระจุกนี้ใช่ไหมคะหรือไงเลย
0: อันนี้เป็นฝักเขาครับเป็นฝักที่ได้การผสมพันธุ์แล้วอันนี้ข้างในก็จะมีเมล็ดเอาไปเพาะได้ที่เด่นก็คือลักษณะรูปร่างเขาเนี่ยมี5ภูซึ่งหายากนะ5ภูแล้วก็ลายเขาสวยนะครับ
1: ค่ะต่อเลยค่ะเมื่อกี้บอกว่าต้นนี้เด่นถามว่าต้นนี้มีวิธีการดูแลรักษายังไงคะ
0: ก็ต้องการแสงประมาณสัก 50% ขึ้นไป
1: ค่ะ
0: ถึงแดดจัด 50-70 นะครับกำลังสวยแล้วก็รดน้ำก็ประมาณ 3-4 วันครั้งหนึ่งนะแค่นี้ก็ถือว่าพอกับเขาแล้ว
1: มีอีกไหมคะเราพาชมนิดนึงค่ะ
0: เจอเลยครับ
1: โอ้สวยงาม
0: ถ้าหากว่าคนที่มีแสงในพื้นที่มีแสงน้อยก็จะเป็นพวกตระกูลฮาวเวอร์เทียนะครับ
1: ฮาวเวอร์เทีย
0: พวกฮาวเวอร์เทียนี้ต้องการแสงน้อยสัก 20% พอนะครับ
1: แล้วลดน้ำนะคะ
0: น้อยประมาณอาทิตย์ละครั้ง
1: ฮาวเวอร์เทียนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะ
0: อาทิตย์ละครั้งพอ
1: จริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่ามือใหม่อย่างดิฉันก็สามารถไปปลูกได้เพราะว่าเขาต้องอยู่ในห้องขนาดเล็กได้ใช่ไหมคะตั้งโต๊ะอะไรโต๊ะทำงานอะไรงี้ได้ไหมแสงน้อย
0: ได้แต่ว่าในโต๊ะถ้าในห้องแสงจะน้อยเกิน
1: น
0: ้อยเกินต้องออกมาให้เขาได้รับแสงข้างนอกหรือว่าผมว่าถ้าวางในที่ที่แสงเหมาะสมสำหรับเขาอะเขาจะสวยกว่า
1: ค่ะ
0: ยกไปย้ายมาบางทีคว่ำ
1: อันนี้ต้องถามกระซิบถามราคานะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะเนี่ย
0: ฮาวเวอร์เทียต้นนี้ก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน80 บาทอ่ะ
1: ได้อยู่นะคะมือใหม่เมื่อกี้50
0: ครับอาจจะ50ก็ได้แต่บังเอิญว่าต้นนี้มันด่างอ่ะมันด่างก็เลยแพงหน่อย
1: มีด่างไม่ได้เป็นโรคนะคะเนี่ย เป็นมีด่างนะคะ
0: ครับ
1: มือใหม่นี้คือแบบอะไรก็ใหม่ไปหมดเลยฮะแต่ราคานี้แบบราคาน่ารักค่ะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะ
0: คือถ้าฮาวเวอร์เทียธรรมดาอาจจะ30-40ก็มี
1: ขอธรรมดาค่ะแบบไหนคะมีไหมคะธรรมดา
0: เราไม่ค่อยได้
1: มือใหม่เนาะถ้าเกิดแบบนะคะถ้าเกิดไม่แพงมากมือใหม่ก็เริ่มจะ
0: อย่างนี้ก็แล้วกันนี
1: ่โอ้ยมือใหม่นี่ค่ะนะคะมือสั่นเลยค่ะนะคะอันนี้เท่าไหร่นะคะ
0: 30 บาท
1: คุยเยอะๆซื้อเยอะอาจจะลดได้ใช่ไหมคะคุณลุงชาติคะ
0: แม้แต่ถ้าเหนื่อยมากก็เพิ่มราคา

0: ่อนที่จะเข้ามาสวนเห็นคุณลุงจัดมุมเล็กๆน่ารักพอจะพาไปชมได้ไหมคะ
1: ได้สิครับ
0: ค่ะไปค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะพอเดินเข้ามาเห็นสวยงามมากเลยไม่ทราบว่านี่พันธุ์อะไรคะคุณลุง
1: อ๋ออันนี้เฟโล
0: เฟโล
1: ครับเฟโลแคคตัสส่วนอันนี้ก็เป็นถังทองหรืออิชิโน
0: โ
1: อ้
0: เฟโลกับถังทองชื่อนี้แบบสุดยอดเลยค่ะคุณลุงคะ
1: เป็นไม้ยอดฮิตนะ
0: อันนี้ยอดฮิตเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ถังทอง
1: ฮิตกันมานานหลายสิบปีนานมากแล้วพวกนี้
0: อันนี้ต้นนี้นานหรือยังคะคุณลุงเนี่ย
1: นี่ก็ถ้าพูดถึงจากเพาะเมล็ดมาก็อยู่ร่วมๆสิบปี
0: สิบปีแล้วนะคะถังทอง
1: ครับแต่ว่าถังทองเป็นไม้ใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: ผมเคยเจอเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตร
0: โอ้ใหญ่มากเลยนะ
1: ใช่อายุเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันนานมากนะครับอย่างนี้ก็มีหลายอย่าง
0: อันนี้ล่ะคะอันนี้ล่ะคะกี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: อันนี้ก็อายุประมาณใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเกือบ10ปีเหมือนกัน
0: เกือบ10ปีนะคะ
1: นะครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนะคะคุณลุงพาเรานะคะมาเที่ยวชมนะคะสวนนะคะซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กแต่คุณลุงชาติใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างดีมากเลยในการที่มาปลูกนะคะไม้นะคะส่วนเค้กตัสที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีพื้นที่อยู่อย่างจำกัดได้อย่างดีมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงชาติค่ะสวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมสวนแคคตัสลุงชาติกันแล้วครับเริ่มหลงรักแคคตัสกันบ้างหรือยังครับเห็นไหมครับว่าแคคตัสเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วเลยครับและที่สำคัญครับแค่พื้นที่เล็กๆนะครับก็สามารถจะสร้างงานและสร้างรายได้ให้เราได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอาจารย์หนูนานะครับก็ยังอยู่ที่สวนแคคตัสครับผมได้ฝากอาจารย์หนูนานะครับไปถามเคล็ดลับนะครับการปลูกแคคตัสสำหรับคนที่เริ่มสนใจจะปลูกใหม่ๆครับว่าต้องมีเทคนิคการปลูกยังไงบ้างนะครับก็เราไปรับชมได้เลยนะครับ
0: วันนี้นะคะจะรบกวนไหมคะคุณลุงชาติจะให้มาสอนนะคะเทคนิควิธีการปลูกแคคตัสสำหรับมือใหม่ที่จะมาปลูกค่ะ
1: โอ้ยินดีเลยครับ
0: ค่ะ
1: เราต้องการจะให้คนที่เลี้ยงใหม่ๆทุกคนน่ะเลี้ยงแคคตัสได้แบบถูกวิธี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลี้ยงแล้วจะได้รอดถ้าเลี้ยงตายเลี้ยงตายเดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมฮะถ้าเลี้ยงรอดแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นยินดีเลยครับที่จะให้ความรู
0: ้นะคะดิฉันนี่แหละค่ะมือใหม่จริงๆค่ะไม่เคยเลี้ยงนะคะจะให้เราจะมีวิธีการยังไงคะมีขั้นตอนยังไงเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะคุณลุงชาติ
1: การขยายพันธุ์นะมันมีด้วยกันหลายวิธีการขยายด้วยการเพาะเมล็ด
0: ค่ะ
1: นะครับเพาะเมล็ดหรือว่าทำหน่อ
0: ค่ะทำหน่อครับ
1: ครับทำหน่ออันนี้จะแนะนำวิธีการทำหน่อนะครับทำหน่อให้ดูเพราะว่าพวกมือใหม่ที่ซื้อไม้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆพอเลี้ยงมันเกิดมีหน่อขึ้นมาจะทำยังไงเป็นการขยายพันธุ์ได้นะครับครับก็เลือกอันนี้ผมเลือกแมมมิราเรียเข็มเงินเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายทำง่ายนะครับทำง่ายอันนี้คือวิธีการจะเริ่มมาตั้งแต่เราจะเลือกหน่อก่อนนะอันนี้หน่อมันรอบเนี่ยเราสามารถที่จะเด็ดออกมาได้เลยนะครับเด็ดออกมาได้เลยนะครับถ้าหากว่าเนี้ยถ้าเด็ดเนี้ยเด็ดไม่ออก
0: แป๊บนึงค่ะลุงชาติ
1: ครับผม
0: อันนี้นะคะบอกว่าเลือกหน่อเราจะมีวิธีการสำหรับมือใหม่อย่างดิฉันหน่อมันเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกหน่อไหนเน
1: า
0: ะ
1: หน่อจริงๆแล้วมันได้หมดทุกหน่อ
0: ได้หมดทุกหน่อ
1: ได้หมดทุกหน่อแต่เราเลือกหน่อที่ใหญ่ๆสมบูรณ์หน่อยนะครับที่มันสมบูรณ์หน่อยดูแล้วเปอร์เซ็นต์รอดจะสูงกว่าส่วนหน่อเล็กก็เก็บไว้เดี๋ยวไว้ตอนโตค่อยแยกมาอีกทีนึงนะครับถ้าเด็ดออกง่ายก็เด็ดเลยนะครับถ้าเด็ดไม่ออกก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยผมหยิบใกล้ๆมือนะครับคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นนะนิดน
0: ึ
1: ง
0: เริ่มกันเลยค่ะตอนนี้มือใหม่จะตั้งใจฟังนะคะเพื่อจะไปปลูก
1: เด็ดออกมาเลยนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: วางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนนะครับถ้าเด็ดได้ก็เด็ดเลยอย่างเงี้ยนี่เด็ดไม่ออกอีกแหมอุตส่าห์จะโชว์สักหน่อยเด็ดง่ายนะครับอย่างนี้ครับเด็ดออกมาเลยครับ
0: แบบนี้ก็ไปปลูกได้ใช่ไหมคะ
1: ครับเด็ดออกมาเลยครับครับแล้วก็เอาไปทิ้งไว้อาจจะใส่ตะกร้าอย่างนี้นะครับวางไว้ในที่ร่มสมมติเราเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อย7วัน7ถึง15วันหรือจะเดือนนึงเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าหลังจาก7วันไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเวลาปลูกรดน้ำให้เขาบ้างที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยรดน้ำเดี๋ยวค่อยเหี่ยวเกินไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็เอาที่เด็ดไว้15วันแล้วเนี่ยเอามาปลูก
0: ค่ะ
1: นะครับจะแนะนำวิธีการปลูกเลย
0: ค่ะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะ
1: อันแรกเราก็ต้องมีดินสำหรับปลูกนะครับดินสำหรับปลูกอันนี้คือหินภูเขาไฟนะครับเนี่ยหินภูเขาไฟอันนี้เป็นเบอร์สองที่ต้องมีหินภูเขาไฟเพราะว่าเอาไว้รองก้นกระถางดินนี้เราพร้อมแล้วนะครับเราก็เอาดินที่ใส่ลงไปนะครับแล้วอันนี้เอามาทำไมนี่ปุ๋ยละลายช้านะครับ
0: เดี๋ยวให้ดูนะคะปุ๋ยละลายช้าเป็นเม็ดอย่างนี้ค่ะนี่นะคะ
1: ครับใส่ลงไปเล็กน้อยใส่ไปแล้วก็เอาดินกลบลงไปกลบปุ๋ยนะครับกลบปุ๋ยลงไป
0: ใส่แล้วกลบนะคะเอาปุ๋ยที่เราเตรียมไว้นะคะกลบไปอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้นะคะ
1: ไปแล้วก็จะรู้สักนิดนึงถ้าเรามีอุปกรณ์เจาะนะครับไม่มีอันนิ้วก็ได้นี่ครับแล้วก็เอาหน่อที่เราเตรียมไว้เนี่ย
0: จริงๆคือมือใหม่เนาะเอานิ้วนะคะแบบนี
1: ้ครับแต่
0: เป็นช้อน
1: เดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์เจาะขายนะนะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เอาหน่อวางลงไปเลย
0: นะ
1: ครับวางลงไปเลยแล้วก็ใช้กรวดนี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: กรวดเนี่ยโรยนะครับโรย
0: ก็ใช้ช้อน
1: ครับ
0: ที่เราเห็นสวยงามเนี่ยใช้กรวดโรย
1: ครับกดลงไปจริงๆแล้วถ้าจะให้ลงหน่อยก็อาจจะเคาะๆนิดๆ นึงเป็นอันว่าจบ
0: นี่ได้ไหมคะคุณลุงนี
1: ้ได้ครับแต่เดี๋ยวถ้าให้มันสวยกว่านี้หน่อยก็ดีอ่ะ
0: มือใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะนะคะ
1: แต่ไม่เป็นไรครับต้นไม้ขึ้นก็ใช้ได้
0: ค่ะก็ดูนะคะว่าเราจะรอดหรือเปล่านะคะเราปลูกเสร็จแล้ว
1: ก็อย่างนี้แหละแค่นี้ครับถ้ามีเวลาก็ทำให้หมด
0: นั่งทำเพลินๆไปเนาะ
1: ทำให้หมดเลย
0: คุณลุงแล้วทีนี้พอปลูกเสร็จแล้วมันจะดูแลรักษายังไงคะหมูจะตายมันจะรอดไหมคะเนี่ย
1: เราก็เอาไปใส่แผ่นอะไรแล้วไปเก็บไว้ในที่ค่อนข้างแสงน้อยหน่อย
0: แสงน้อยหน่อย
1: แสงน้อยหน่อยร่มหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม้ที่เราเด็ดใหม่ๆนะครับเด็ดใหม่แล้วปลูกเลยเนี่ยห้ามรดน้ำโดยเด็ดขาดอย่างน้อย7วัน
0: อ๋ออย่างน้อย7วัน
1: แต่ไม้ที่เราเด็ดมานานแล้วอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันออกรากแล้วเนี่ยสามารถรดน้ำได้เลยแต่อย่ารดมากนะช่วงใหม่ๆรดแค่โชยผ่านๆนะครับทุกวันวันนี้หน่อยๆนะครับวันนี้หน่อยแล้วก็สังเกตดูว่าถ้าหากว่ามันมากไปอ่ะมันแฉะเกินไปเราก็ต้องหยุดนะแล้วสังเกตดูตรงยอดนะครับตรงยอดเนี่ยพอยอดมันเริ่มเดินขาวๆนี้จริงเราก็ย้ายออกมาที่แสงมากหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วพอรากเริ่มเดินก็ต้องออกมารับแสงมากขึ้นผมลืมไป
0: ลืมอะไรคะคุณลุง
1: นี่ครับหน่อที่แกะออกไปที่เด็ดออกไปเนี่ยมันจะเป็นแผลอยู
0: ่โอ้ยเป็นแผลค่ะ
1: ครับเป็นแผลถ้าเราทิ้งไว้งี้บางทีเวลารดน้ำเข้าไปมันจะทำให้เน่าทำเกิดเน่าได
0: ้ทำไงคะ
1: นี่ครับเอาปูนแดงเนี่ยครับ
0: โอ้ปูนแดง
1: ปูนที่กินกับหมากเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับเนี่ยทาเข้าไปเลยครับทาเข้าไปที่รอยเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันจะกันเน่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเน่าครับ
0: เป็นไงบ้างคะนะคะมือใหม่ที่จะปลูกแคคตัสเรารู้วิธีการกระบวนการนะคะคุณลุงคะอย่าเพิ่งว่าเลยนะคะเพิ่นเหลือบมาเห็นต้นนี้ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะปลูกได้ต้นนี้ค่ะคุณลุง
1: ต้นนี้เหรอถ้าโดยประมาณเวลาถ้าหากว่าจากนี่นะจากเล็กๆแล้วก็ปลูกมาเนี้ยผมคิดว่าอยู่ไม่เกิน2ปีครับ
0: 2ปีเห็นไหมคะ
1: ต้นนี้โตค่อนข้างเร็ว
0: ได้หน่อเยอะมากเลยเราก็จะไปปลูกนะคะเป็นแคคตัสมือใหม่นะคะจากต้นเล็กๆนะคะจากต้นเล็กที่เราเอามาจากนี่นะคะมาเป็นหน่อนี่นะคะเริ่มจากนี้นะคะย้ำนะคะมือใหม่ค่ะมือใหม่นะคะเมื่อกี้ที่ดิฉันปลูกเนี่ยค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะมือใหม่นะคะจะได้แฮปปี้นะคะมีกำลังใจในการปลูกพอปลูกจากหน่อหนึ่งนะคะเราก็จะได้ต้นนี้ตะแรงใช่ไหมคะคุณลุง
1: ใช่ใช่
0: ภายใน2ปีนะ2ปีเราก็มาแยกนี่สังเกตนะคะเราได้หน่อใหญ่ๆนี่ก็ราคาขึ้นอีกใช่ไหมคะคุณลุง
1: ก็เพิ่มขึ้นตามขนาด
0: เพิ่มขึ้นตามขนาด2ปีเราก็ได้หลายตังค์แล้วค่ะนะคะอีกอย่างหนึ่งทำให้เรามีความสุขในการปลูกแคคตัสด้วยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณลุงชาติมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เทคนิควิธีการสำหรับมือใหม่ที่จะปลูกแคคตัสค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงชาติมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมเทคนิคการปลูกต้นแคคตัสดีๆจากลุงชาแล้วนะครับเริ่มหลงรักต้นแคคตัสกันหรือยังครับผมแนะนำนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับไปซื้อต้นแคคตัสมาปลูกกันได้เลยครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของแคคตัสนะครับผมมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแคคตัสนะครับจากทางบ้านนะครับผมก็เลยฝากจตุนาครับไปถามวิทยากรของเรานะครับอาจารย์ปุ้ยนะครับว่าการจัดการโรคหรือการจัดการเลี้ยงดูแคคตัสเนี่ยให้ประสบความสำเร็จทำได้ยังไงครับไปรับชมกันได้เลยครับ
0: ค่ะเรามาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาริชาติดิษฐกิจสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ย
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะเรานะคะมีท่านผู้ชมนะคะมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแคคตัสนะคะคำถามอยู่ในมือของดิฉันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีคำถามแรกค่ะอาจารย์พร้อมนะคะอาจารย์
3: ค่ะ
0: คำถามแรกนะคะเขาบอกว่าเขาบอกชื่อน้องกุ๊กกุ๊กไก่ค่ะชื่อน้องกุ๊กไก่นะคะมีคำถามแรกบอกว่าหนูอะแคคตัสมาเลี้ยงนะคะตอนแรกๆดูมันเจริญเติบโตได้ดีแต่พอหลังๆมันไม่ออกดอกเลยค่ะอาจารย์อยากจะทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์ปุ้ยลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะคำถามจากน้องกุ๊กไก่นั่นแหละค่ะคำถามแรกค่ะ
3: ค่ะส่วนใหญ่ที่มือใหม่นะคะจะเจอก็คือว่าซื้อมาแล้วก็วางในบ้านใช่ไหมคะไว้ดูชื่นชมนะคะก็จะมีเรื่องของแสงน
0: ะคะ
3: ที่อาจจะไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของแคคตัสนะคะก็จริงๆแล้วแคคตัสเนี่ยจะต้องได้รับแสงอย่างเพียงพอด้วยนะจะทำให้ต้นเขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ดอกนะคะ

0: ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่เอาไว้ในบ้านเราก็อาจจะต้องเอาออกวางข้างนอกบ้างนะคะเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดนะคะอย่างถ้าอยู่ในคอนโดก็วางหลังห้องก็ได้นะคะให้เขาได้รับแสงบ้างนะคะอันนี้สำคัญนะคะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการให้น้ำค่ะบางครั้งเนี่ย เราก็ให้น้ำน้อยเกินไปหรือมากเกินไปแบบโหเรารู้สึกว่าโอ๊ยอยากเนาะพอเราเลี้ยงต้นไม้สักต้นนึงเราก็อยากแบบดูแลอย่างดีให้น้ำบ่อยนะให้น้ำบ่อยก็เกิดปัญหานะอย่างเช่นเน่านะคะก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงแล้วก็ถ้าให้น้ำน้อยเกินไปเพราะบางคนก็คิดว่าเอ้ยแคคตัสเนี่ยเป็นพืชทะเลทรายพืชที่ทนแห้งแล้งได้ก็เลยแบบปล่อยไปเลยไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ใส่ใจก็กลายเป็นว่าต้นแคคตัสเนี่ยก็ขาดน้ำนะคะก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ปัญหาแรกๆเลยที่เกิดขึ้นกับมือใหม่นะคะ
1: น้องกุ๊กไก่คะปัญหาที่สำคัญนะคะคือปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องแสงนะมีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ปุ้ยนะคะเขาบอกว่าเป็นคำถามจากเด็กเมื่อวันซืนนะถามว่าอาจารย์ครับคิดว่าแคคตัสเป็นไม้หนามตั้งแต่เด็กๆเลยแต่มีคนบอกว่าแคคตัสเป็นแคคตัสมีทั้งพันธุ์ที่มีหนามแล้วไม่มีหนามอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์รบกวนไขข้อข้องใจกับปัญหาของเด็กเมื่อวันซืนด้วยค่ะ
0: ค่ะก็คือแคคตัสเนี่ยถ้าจะบอกจริงก็คือมีหูเยอะมากนะเป็นพันกว่าชนิดนะคะแล้วก็อยู่หลายสกุลด้วยกันนะคะเรียกว่าหลากหลายชนิดมากมายนะคะที่บอกว่าบางชนิดต้องบอกบางชนิดเนาะที่จะไม่มีหนามก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะต้องมีหนามทั้งหมดนะคะอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์หยิบมาอันนี้มีหนามไหมคะ
1: อันนี้ไม่มีหนามค่ะอาจารย์อันนี้ลองเอามือถูแล้วไม่มีนะคะ
0: จับเบาๆนะแพงพูดเล่นนะอันนี้เป็นโลโฟนะคะเป็นโลโฟเป็นพันแคคตัสที่ไม่มีหนามนะคะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันที่เห็นเป็นตุ่มๆอาจจะเหมือนตุ่มหนามแต่จริงๆแล้ว
1: พอ
0: จ
1: ับ
0: มันนิ่มนะ
1: เพราะหนามอย่างที่บอกว่ากดไปนี่ต้องเจ็บนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแอสโตนะคะอันนี้ก็เป็นแอสโตตัวหนึ่งนะคะแต่เป็นลักษณะของแอสโตมาริโออ
1: ันนี้ต้องมีหนามนะคะอาจารย์มีหนามนะคะมีหนามนะเนี่ย
0: บางอันนี่หนามหนามมีนะ
1: หนามสวยจังเลยเนี่ย
0: ตุ่มเนี้ยบางคนเรียกขนด้วยซ้ำไม่ใช่หนาม
1: ไม่ใช่หนามเพราะมันไม่เจ็บ
0: มันคือตุ่มหนามนั่นแหละค่ะ
1: อันนี้ตุ่มหนามนะคะ
0: ก็คือจับแล้วไม่เจ็บมือไม่ตำมือนะตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นขนนกขาวนะคะก็จะมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่อาจจะมีหนามแต่จับแล้วอาจจะนุ่มมือไม่ตำมือนะคะก็มีเช่นกัน
1: ค่ะมีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ปุ้ยบอกว่าอาจารย์คะหนูเป็นเด็กหอนะคะเด็กที่เด็กมหาลัยนี่ค่ะอยู่ในห้องเล็กๆอยากจะเลี้ยงแคคตัสตกแต่งให้ดูสวยงามให้ห้องดูสวยงามควรจะเลี้ยงยังไงดีคะพันอะไรอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นเด็กหอนะอยู่ตามห้องพักใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนิยมพวกพันเล็กๆนะคะพันธุ์เล็กๆขนาดไซส์เล็กๆพวกนี้นะคะก็จะทำให้มีพื้นที่ใช่ไหมคะเพราะว่าในส่วนของหอพักนะคะหรือคอนโดต่างๆเนี่ยพื้นที่เขาจะน้อยเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเป็นไม้เล็กๆนะคะจริงๆแล้วในแคคตัสนอกจากพันไม้เล็กเนี่ยเขาจะมีไม้ลำไม้ใหญ่ด้วยนะคะอย่างที่ต่างประเทศเนาะต้นเบอร์เริ่มเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กหอนะคะแนะนำว่าเป็นไม้เล็กๆนะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลด้วยอย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องให้ได้แสงให้ได้น้ำอย่างเต็มที่ด้วยนะคะอย่างบางทีเอามาชื่นชมในห้องปั๊บเนาะแสงไม่พอใช่ไหมคะ
1: แสง
0: ไม่พอนี่ค่ะอาการนี้เขาเรียกแสงไม่พอก็คือต้นยืดนะคะต้นยืดยาวเลยค่ะเนาะเราก็ต้องเอาไปให้แดดบางคนเรียกอัดแดดเนาะเนี่ยอันนี้ก็เคยยืดมาก่อนนะคะแต่พอเราเอาไปให้แดดปั๊บต้นเขาจะอ้วนขึ้นมากลับมาเหมือนเดิมได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่กลุ่มที่อยู่หออยู่คอนโดอาจจะต้องดูแลเรื่องของแสงเรื่องของน้ำด้วยค่ะ
1: คำถามสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์ตรงใจมากเลยค่ะบอกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับผมท้อใจมากเลยครับว่าปัญหาต้นแคคตัสของผมมีรากเน่านะครับต้นเหี่ยวเฉาโคนต้นเป็นสีน้ำตาลอาจารย์ครับช่วยแนะนำหน่อยต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็จริงๆปัญหาของแคคตัสเนาะเหมือนว่าแคคตัสเนี่ยจะเลี้ยงง่ายใช่ไหมคะอาจารย์ทนแดดทนฝนได้แต่ว่าเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกว่ารากเน่าโคนเน่าต้นเน่านะคะส่วนมากเนี่ยจะเจอมากในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าอากาศชื้นความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงนะคะบางทีเราลดน้ำไปก็ยิ่งทำให้น้ำเนี่ยมันเยอะเกินไปต้นก็จะเน่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากโรคที่เกิดขึ้นนะคะอย่างโรคที่เกิดจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะอันนี้เราก็จะต้องมีการใช้สารในเรื่องของป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะหรือจะใช้พวกเชื้อปฏิปักษ์นะเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อโรคก็ได้อย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะก็สามารถใช้ได้นะในการที่เอามาฉีดพ่นนะลดต้น ให้เขาเนี่ยไปกำจัดพวกเชื้อโรคที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะคะเราได้สาระดีๆนะคะจากคำถามต่างๆจากผู้นะคะสงสัยนะคะเกี่ยวกับปัญหาแคคตัสนะคะซึ่งเราได้ผู้เชี่ยวชาญมาตอบข้องใจไขข้อปัญหาต่างๆแล้วนะคะนะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้คำแนะนำนะคะต้องบอกอาจารย์ใหญ่เลยนะคะภารกิจของดิฉันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจากคำถามทุกอย่างนะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้รับชมเนื้อหาสาระของรายการนะครับเรื่องของแคคตัสนะครับผมหวังว่านะครับรายการในวันนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เราสามารถจะสร้างสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแล้วก็ปลูกต้นแคคตัสอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการสมาร์ทกินของเรานะครับได้ใหม่นะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก็สามารถคุยกับเราได้นะครับทางFacebook นะครับ STU Channel ครับแล้วก็ติดตามชมรายการย้อนหลังทาง Facebook ครับและที่สำคัญครับเราสามารถรับชมได้ทาง YouTube ครับกด Subscribe STU Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับชมรายการดีๆของเราครับและในวันนี้ครับรายการของเราได้หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เธอเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการเพื่อการศึกษาของชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศหน่วยที่5สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศหัวข้อในการบรรยายในวันนี้มีดังต่อไปนี้ครับหัวข้อแรกสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศหัวข้อที่2ระบบขั้วอำนาจกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศในการกำหนดนโยบายต่างประเทศหัวข้อที่3สถาบันระหว่างประเทศกับสภาวะแวดล้อมในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและหัวข้อสุดท้ายความคิดและประทัดสถานระหว่างประเทศกับสภาวะแวดล้อมในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเรามาเข้าหัวข้อแรกกันครับหัวข้อแรกสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศจะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อความหมายและความสำคัญของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศและทฤษฎีทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศครับเข้าสู่หัวข้อแรกกันครับหัวข้อแรกความหมายและความสำคัญของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศก่อนอื่นต้องมาดูความหมายของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศกันก่อนว่าคืออะไรครับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศหมายถึงบริบททางสังคมการเมืองที่อยู่ภายนอกรัฐซึ่งเกิดจากการที่รัฐต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์กันในทางสังคมระหว่างประเทศคราวนี้สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยเรียกได้2แบบครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากทฤษฎีอะไรถ้าหากเรามองจากทฤษฎีของสำนักอังกฤษเราจะเรียกสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศว่าสังคมระหว่างประเทศแต่ถ้าหากเรามองจากทฤษฎีของสำนักสัจจนิยมใหม่เราจะเรียกว่าระบบระหว่างประเทศสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ของรัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศใดๆก็เพื่อให้ตนเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยและเมื่ออยู่รอดปลอดภัยแล้วรัฐต่างๆก็จะเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในรัฐของตนเองดังนั้นผลประโยชน์ของรัฐเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายปลายทางในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของทุกๆรัฐตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีของสยามในสมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปสภาวะแวดล้อมในเวลานั้นคือสภาวะแวดล้อมในแบบจักรวรรดินิยมความอยู่รอดของเราเนี่ยหรือผลประโยชน์ที่เราหมายถึงเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมนั้นก็คือการที่เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจยุโรปนั่นคืออังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแต่เมื่อเข้าสู่สงครามเย็นสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเปลี่ยนไปครับเราต้องเผชิญกับภัยคุกของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งมาจากจีนไทยจึงเลือกที่จะเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับประเทศโลกประชาธิปไตยซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาเพื่อค้ำประกันรับประกันให้เราเนี่ยยังคงอยู่รอดปลอดภัยไม่ถูกคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของสภาวะแวดล้อมจึงเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ของรัฐเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับคราวนี้เรามาสู่หัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่2คือการวิเคราะห์ระดับระบบระหว่างประเทศถ้านักศึกษาศึกษาหน่วยก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือหน่วยที่5หน่วยที่3และหน่วยที่4จะเป็นการวิเคราะห์ระดับบุคคลและการวิเคราะห์ระดับรัฐหน่วยนี้จะเป็นการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศข้อความที่ว่าสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ของรัฐจะเป็นข้อเสนอในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศหรือ third image คำว่า third image เนี่ยหมายถึงการมองภาพของระบบระหว่างประเทศโดยรวมครับซึ่งจะแตกต่างจากการวิเคราะ
ในระดับมนุษย์และการวิเคราะห์ในระดับรัฐให้นักศึกษาย้อนกลับไปทบทวนหน่วยที่3และหน่วยที่4ก่อนหน้านี้ครับหัวข้อต่อมาฐานความคิดของการวิเคราะห์ระดับระบบระหว่างประเทศเนี่ยก็คือการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมีรัฐเป็นตัวแสดงหลักซึ่งมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว unitary ครับภายใต้โครงสร้างที่เป็นอนาธิปไตยที่รัฐต่างๆเนี่ยต้องทำหน้าที่เหมือนๆกันคือเอาตัวรอดอันนี้คือฐานความคิดของการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศหัวข้อต่อไปครับเราจะว่าด้วยทฤษฎีทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะอนาธิปไตยเนี่ยรัฐต่างๆอาจจะมีผลประโยชน์ได้มากมายหลากหลายตั้งแต่การอยู่รอดไปจนถึงการต้องการความเป็นเจ้าในระดับภูมิภาคแต่ที่สำคัญที่สุดที่รัฐทุกรัฐจะต้องมีเหมือนกันก็คือการอยู่รอดเมื่อการอยู่รอดเป็นเป้าหมายปลายทางเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดของรัฐเนี่ยรัฐต่างๆก็ต้องคิดคำนวณถึงผลได้ผลเสียในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเสมอคิดคำนวณทางเลือกนะครับทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศวิธีคิดของรัฐเนี่ยก็จะเป็นไปตามทฤษฎีการคิดอย่างสมเหตุสมผลหรือทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลภาษาอังกฤษเรียก rational choice theoryนั่นหมายความว่ารัฐทุกรัฐจะต้องเลือกหนทางที่ตนเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็สูญเสียน้อยที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่และผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของรัฐคือความอยู่รอดยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่4และก็รัชกาลที่5การดำเนินนโยบายใดๆก็ตามของสยามในเวลานั้นจะต้องไม่ทำให้สยามสุ่มเสี่ยงต่อการกลายเป็นประเทศอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจยุโรปแต่พอมาช่วงสงครามเย็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือการเลือกเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเพื่อรับประกันความอยู่รอดของสยามจากภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ครับมาสู่หัวข้อ 5.2 ครับคือระบบคู่อำนาจระหว่างประเทศกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นครับประเด็นแรกข้อตกลงเบื้องต้นและข้อถกเถียงภายในสำนักสัจจนิยมหัวข้อที่2คู่อำนาจระหว่างประเทศในฐานะสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและหัวข้อสุดท้ายนโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจระดับกลางครับข้อตกลงเบื้องต้น

และสุดท้ายรัฐดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้สภาวะที่เรียกว่าสภาวะอนาธิปไตยสภาวะนี้หมายถึงสภาวะซึ่งไม่มีรัฐบาลกลางของโลกในการควบคุมพฤติกรรมของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศครับสำนักสัจจนิยมจะตั้งสมมติฐาน4ประการเอาไว้ดังต่อไปนี้นะครับต่อมาในสำนักสัจจนิยมใหม่เนี่ยจะมีข้อถกเถียงกันระหว่างสัจจนิยมเชิงรับของเคนเนธวอลส์แล้วก็สัจจนิยมเชิงรุกของจอห์นเมียร์ไชเมอร์ความแตกต่างก็มีอยู่ประเด็นเดียวระหว่าง2ท่านนี้ครับคือประเทศมหาอำนาจเนี่ยสำหรับวอลส์เนี่ยจะพึงพอใจในการดำรงสถานะเดิมแต่สำหรับเมียร์ไชเมอร์เนี่ยมองว่าในความเป็นจริงเนี่ยมหาอำนาจไม่เคยพึงพอใจในสถานะเดิมของตนเองต้องการที่จะกลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเสมอเพราะว่าการเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยจะรับประกันความอยู่รอดของตนเองได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นข้อถกเถียงในสำนักสัจจนิยมใหม่ซึ่งมีอยู่สองท่านครับคือวอลส์และเมียร์ไชเมอร์หัวข้อต่อมาครับคู่อำนาจระหว่างประเทศลักษณะของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยในแบบคู่อำนาจจะมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการประการแรกคือการจัดระเบียบที่เป็นอนาธิปไตยนำมาสู่การที่รัฐต่างๆเนี่ยจะต้องพึ่งตนเองนะครับเพื่อให้ตนเองเนี่ยอยู่รอดนั่นคือผลประโยชน์สูงสุดของรัฐประการที่2ลักษณะเฉพาะของรัฐที่มีลักษณะเหมือนกันคือรัฐทุกรัฐต้องเอาตัวรอดด้วยขีดความสามารถของตนเองหรือเรียกง่ายๆก็คืออำนาจของตนเองมีมากขนาดไหนประการสุดท้ายระบบระหว่างประเทศจะมีลักษณะของการกระจายขีดความสามารถในการทำหน้าที่นำมาซึ่งระบบระหว่างประเทศที่มีความแตกต่างกันระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลกเช่นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศมหาอำนาจระดับกลางเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเป็นต้นแล้วก็ประเทศขนาดเล็กครับลักษณะทั้ง3ประการเนี่ยนำมาซึ่งความแตกต่างระหว่างสภาวะแวดล้อมทางการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศรวมทั้งการจับคู่อำนาจและพฤติกรรมของรัฐในการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันเวลาเราพิจารณาคู่อำนาจระหว่างประเทศเราจะต้องอย่างที่ขึ้นในสไลด์ให้เห็นนะครับมหาอำนาจอันดับ1เช่นสหรัฐอเมริกาอันดับ2คือจีนอันดับ3คือรัสเซียนะครับอันดับ4คือเยอรมนีสังเกตว่าไทยเราจะอยู่ประมาณอันดับที่24ถ้าพิจารณาจากกำลังอำนาจในทางการทหารนะครับสุดท้ายครับใน 5.2 จะพูดถึงนโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจระดับกลางการที่สภาวะแวดล้อมมีลักษณะคู่อำนาจเนี่ยทำให้ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยสามารถจัดแบ่งประเทศต่างๆออกเป็นกลุ่มๆได้โดยอาศัยหลักการเรื่องของอำนาจในการดำเนินนโยบายต่างประเทศแล้วก็จะเป็นมหาอำนาจของระดับโลกมหาอำนาจระดับกลางแล้วก็ประเทศขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่ของโลกมีกลุ่มประเทศหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มประเทศมหาอำนาจระดับกลางกลุ่มประเทศเหล่านี้มีลักษณะพื้นฐานซึ่งสามารถชี้วัดได้จากอำนาจในเชิงสัมพัทธ์หรือในเชิงเปรียบเทียบหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศและก็ทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจระดับกลางเนี่ยมีลักษณะของการทูตเพื่อลดความเสี่ยงสังกฤษเรียก hedging diplomacy ครับเป็นวิธีการสำคัญของมหาอำนาจระดับกลางในกรณีติมอร์ตะวันออกนะครับจะเป็นภาพสะท้อนของการทูตของมหาอำนาจระดับกลางได้เป็นอย่างดีจังขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับ hedging แล้วก็การทูตของมหาอำนาจระดับกลางในที่นี้หมายถึงมหาอำนาจระดับกลางเนี่ย
มีอำนาจไม่ได้มากถึงขนาดระดับประเทศมหาอำนาจ

ขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาหรือจีนหรือรัสเซียอย่างที่ขึ้นในชาร์ตให้เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนแอมากถึงขนาดไม่มีทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเลยจะต้องดำเนินนโยบายเหมือนไผ่ลู่ลมหรือสนลู่ลมอย่างกรณีในของไทยที่เคยเป็นมาในอดีตครับเพราะฉะนั้นการทูตที่ลดความเสี่ยงมหาอำนาจระดับกลางจึงมีทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศซึ่งมีได้มากนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะลดความเสี่ยงไม่ให้ตัวเองไปผูกติดอยู่กับประเทศมหาอำนาจหรือขั้วอำนาจใดมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกเนี่ยจึงเป็นภาพสะท้อนของการที่มหาอำนาจระดับกลางเนี่ยสามารถอย่างออสเตรเลียเนี่ยสามารถดำเนินนโยบายต่างประเทศของตนเองได้อย่างค่อนข้างเป็นอิสระครับและเป็นผู้นำของนานาชาติในการเข้าช่วยติมอร์ตะวันออกในการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับในติมอร์ตะวันออกได้หัวข้อต่อไปครับสถาบันระหว่างประเทศจะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อหัวข้อแรกครับข้อวิจารณ์สัจนิยมใหม่และฐานความคิดของทฤษฎีเสรีนิยมใหม่อิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศต่อสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือในการปราบปรามโจรสลัดในช่องแคบมะละกาครับหัวข้อแรกข้อวิจารณ์สัจนิยมใหม่จากที่นักศึกษาศึกษามาแล้วนะครับใน 5.1 และ 5.2 จะพูดถึงเนื้อหาของสัจนิยมใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับสัจนิยมใหม่ฉายภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องของอำนาจและก็ขีดความสามารถทางทหารมากจนเกินไปหมกมุ่นอยู่กับประเทศมหาอำนาจหมกมุ่นอยู่กับขั้วอำนาจมากจนเกินไปจนกระทั่งละเลยสภาวะแวดล้อมอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นในโลกในยุคโลกาภิวัตน์นะครับโลกในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษที่1970ถึง1980ตั้งแต่โลกเรามีดาวเทียมสื่อสารกันขึ้นมานะครับทำให้สภาวะแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปสอดคล้องกับช่วงเวลาที่สงครามเย็นใกล้จะสิ้นสุดลงจึงมีนักคิดจำนวนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อท้าทายทฤษฎีสัจนิยมใหม่และวิจารณ์ว่าสัจนิยมใหม่เนี่ยหมกมุ่นเรื่องของอำนาจมากเกินไปทฤษฎีเสรีนิยมใหม่จึงเกิดขึ้นนะครับโดยมีฐานความคิดทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันกับสัจนิยมใหม่เลยเพียงแต่มองเรื่องของผลประโยชน์ต่างกันแค่นั้นเองนะครับเรามาดูกันว่าต่างกันอย่างไรครับในขณะที่สัจนิยมใหม่มองครับว่าการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการมีผู้แพ้ผู้ชนะครับภาษาอังกฤษเรียก win lose situation สถานการณ์ที่มีผู้แพ้และผู้ชนะเนี่ยสัจนิยมใหม่จึงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลประโยชน์สัมพัทธ์หรือผลประโยชน์ที่เราเนี่ยจะคอยเปรียบเทียบกับผู้อื่นอยู่เสมอรัฐก็จะทำแบบนี้นะครับเปรียบเทียบว่าใครมีอำนาจมากกว่าฉันน้อยกว่าฉันและมีนโยบายอย่างไรแต่ในขณะที่เสรีนิยมใหม่เนี่ยมองว่าการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่เป็น win-win situation คือไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันครับจึงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลประโยชน์สมบูรณ์ภาษาอังกฤษเรียก absolute gain ครับrelative gain นะครับผลประโยชน์สัมพัทธ์เรียก relative gain ผลประโยชน์สมบูรณ์เรียก absolute gain ผลประโยชน์สมบูรณ์เนี่ยเราจะไม่ใส่ใจหรือแคร์นะครับว่าใครจะได้มากได้น้อยแต่ขอให้เราได้เท่านั้นเพียงพอคราวนี้หัวข้อต่อมานะครับเป็นหัวใจของเสรีนิยมใหม่คืออิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศอาจารย์ใช้ระบอบระหว่างประเทศเพราะเป็นคำที่กว้างนะครับภาษาอังกฤษของระบอบระหว่างประเทศคือ international regime คือคำอธิบายมีดังต่อไปนี้ครับการที่สำนักเสรีนิยมใหม่เนี่ยฉายภาพโลกที่มีแต่ผู้ได้ประโยชน์เนี่ยซึ่งเป็นผลประโยชน์แบบสมบูรณ์เนี่ยทำให้ระบอบระหว่างประ

ทศมีความสำคัญขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลมีความสำคัญอย่างไรระบอบระหว่างประเทศเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะแวดล้อมของประเทศทำให้เกิดความเป็นสถาบันขึ้นมานะครับความเป็นสถาบันขึ้นในระบบระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะมีระบบระหว่างประเทศจะมีความสำคัญด้วยเหตุผล3ประการครับประการแรกคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันมีเพิ่มมากขึ้นรัฐต้องการข้อมูลข่าวสารและถ้ามีตัวสถาบันระหว่างประเทศระบบระหว่างประเทศเช่นอาเซียนเช่นสหประชาชาติรัฐต่างๆจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ดีขึ้นอันที่2ต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของรัฐในการหาข่าวในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็ลดลงนะครับค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ลดลงเพราะว่าไม่ต้องไปใช้การทูตในลักษณะปิดลับนะครับในการหาข่าวแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเมื่อรัฐต่างๆปฏิบัติต่อกันในลักษณะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารกันเนี่ยรัฐต่างๆก็ปั่นความรับผิดชอบผ่านกฎหมายระหว่างประเทศและประทับสถานระหว่างประเทศนำมาสู่ เรื่องของสภาวะแวดล้อมในหัวข้อต่อไปครับตัวอย่างการปราบปรามโจรสลัดในช่องแคบมะละกาแสดงให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีลักษณะเป็นเสรีนิยมครับโดยมีสถาบันระหว่างประเทศเป็นตัวแปรสำคัญสาเหตุที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆเนี่ยในการรักษาเส้นทางคมนาคมในช่องแคบมะละกาเนี่ยก็เกิดจากการที่เรือสินค้าที่วิ่งเข้าออกเนี่ยถูกปล้นจากโจรสลัดเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศที่มีผลประโยชน์ในช่องแคบมะละกาเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับแล้วก็สร้างสถาบันระหว่างประเทศขึ้นมาโดยสร้างขึ้นเพื่อประสานการปฏิบัติแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในทางธุรกรรมในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามของโจรสลัดในช่องแคบมะละกาหัวข้อสุดท้ายของหน่วยนี้ครับคือหัวข้อ 5.4 หัวข้อ 5.4 จะเป็นหัวข้อเรื่องความคิดและประทับสถานระหว่างประเทศจะมีประเด็นย่อยอยู่3ประเด็นครับประเด็นแรกคือข้อวิพากษ์ของทฤษฎีประกอบสร้างที่มีต่อแนวคิดเรื่องขั้วอำนาจและก็สถาบันระหว่างประเทศหัวข้อที่2คืออิทธิพลของประทับสถานระหว่างประเทศต่อสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและหัวข้อสุดท้ายคือสภาพยุโรปและนาโต้ครับหัวข้อแรกครับหัวข้อวิพากษ์ของทฤษฎีประกอบสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและประทับสถานเนี่ยจะอ้างอิงมาจากทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีประกอบสร้างหรือ constructivism โดยทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากบริบทของการสิ้นสุดของสงครามเย็นครับทฤษฎีประกอบสร้างวิพากษ์ทฤษฎีกระแสหลักก็คือสัจจนิยมใหม่และเสรีนิยมใหม่อย่างไรเขาวิพากษ์ทฤษฎีสัจจนิยมใหม่โดยวิพากษ์ว่าเน้นเพียงแต่เรื่องของขั้วอำนาจระหว่างประเทศเน้นแต่เรื่องอำนาจอย่างเดียวไม่ได้เน้นในเรื่องของความคิดเลยนะครับเน้นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากเกินไปส่วนเสรีนิยมใหม่ก็ให้ความสำคัญกับสถาบันระหว่างประเทศแชร์ข้อมูลข่าวสารกันจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดหรือประทับสถานระหว่างประเทศก็มีความสำคัญนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐข้อวิพากษ์หลักๆของทฤษฎีประกอบสร้าง constructivism เนี่ยก็กลับย้อนกลับเข้าไปตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นฐานความคิดเริ่มต้นของสัจจนิยมใหม่ก็คือสภาวะอนาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันแน่นอนตายตัวจริงไหมประเทศต่างๆเนี่ยจะเผชิญหน้ากันในลักษณะสภาวะอนาธิปไตยตลอดไปหรือไม่นะครับหรือวันหนึ่งเราจะมีรัฐบาลโลกเกิดขึ้นอันนี้ทฤษฎีประกอบสร้าง constructivism เนี่ยก็วิพากษ์ตรงจุดนี้ครับข้อวิพากษ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางทฤษฎีแล้วก็วิธีการวิจัยในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมากส่งผลต่อสาขานโยบายต่างประเทศ

อย่างที่ตามที่เราเรียนกันครับหัวข้อต่อมาคืออิทธิพลของประทับสถานระหว่างประเทศประทับสถานระหว่างประเทศส่งผลอย่างไรในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐครับสร้างของทฤษฎีประกอบสร้างอยู่ที่การมองว่ารัฐทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประทัดสถานภาษาอังกฤษเรียกว่านอมนะครับระหว่างกันได้รวมทั้งกฎเกณฑ์ความคิดแล้วก็คุณค่าต่างๆที่มีอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถพัฒนาประเด็นเหล่านี้ให้มีลักษณะของความเป็นสถาบันระหว่างประเทศได้ครับมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญอีกคำหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเข้าใจก็คือคำว่าอัตตาวิสัยร่วมกัน intersubjective เนี่ยหมายใช้อธิบายตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปถึงระดับระหว่างประเทศระดับรัฐได้เลยนะครับความหมายก็คืออัตตาวิสัยร่วมกันเนี่ยหมายถึงการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันของบุคคลและรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและเกิดเป็นความคิดที่มองว่าสิ่งนี้ดีเราจึงทำไปเรื่อยๆถ้ากรณีของคนไทยเราก็คือเรามองว่าการไหว้การไหว้เนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีลักษณะอัตวิสัยร่วมกัน intersubjective ระหว่างคนไทยที่มองว่าการไหว้กันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปฏิบัติต่อมาผ่านระยะเวลาครับอันนี้ความคิดเนี้ยก็ยกระดับไปสู่ระดับระบบระหว่างประเทศได้นะครับต่อมาประทัดสถานแล้วก็กฎเกณฑ์เนี่ยนำมาสู่ความคาดหวังครับว่ากลไกทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยจะทำงานอย่างไรแล้วก็จะการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรเพื่อให้มีลักษณะความชอบธรรมครับปัจจุบันเนี่ยชัดเจนว่าโลกเนี่ยประนามการกระทำของรัสเซียที่ปฏิบัติต่อยูเครนครับในกรณีสงครามก็คือริเริ่มทำสงครามแล้วก็ไปบุกเขานะครับบุกยูเครนซึ่งเป็นประเทศเล็กกว่าทั้งโลกก็ประนามสงครามเป็นเครื่องมือที่ถูกมองว่าไม่ชอบทำอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นประทับสถานของโลกในยุคปัจจุบันครับต่อมาปัจจัยหรือโครงสร้างทางประทับสถานระหว่างประเทศและหรือความคิดทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างน้อยก็มีความสำคัญไม่ได้ต่างอะไรกับโครงสร้างทางวัตถุหรืออำนาจระหว่างประเทศครับประเด็นสุดท้ายครับคือตัวอย่างของการเกิดสภาวะแวดล้อมที่มีลักษณะของความคิดหรือประทัดสถานระหว่างประเทศก็คือสภาพยุโรปและก็นาโต้ยุโรปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราทราบว่าทำสงครามระหว่างกันนะครับทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำกันอีกแล้วนะครับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งก่อร่างแล้วก็ประกอบสร้างจนกลายเป็นจิตสำนึกของประชาชนชาวยุโรปครับชาวยุโรปก็ตระหนักถึงการสร้างสันติภาพเนี่ยฮะให้เกิดในลักษณะถาวรในยุโรปโดยผ่านกระบวนการที่เป็นทางการนะครับและก็ไม่เป็นทางการแล้วก็สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศในยุโรปก็กลายเป็นสภาวะของมิตรภาพยุโรปกลายเป็น zone of peace นะครับพื้นที่แห่งสันติภาพอย่างน้อยก็อย่างที่ปรากฏในปัจจุบันครับกรณีศึกษาความร่วมมือในสภาพยุโรปและก็นาโต้จึงสะท้อนการที่ประเทศต่างๆในยุโรปแลกเปลี่ยนประทัดสถานระหว่างกันในเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับแล้วก็อาเซียนของเราก็ลอกแบบสภาพยุโรปมาครับอาจารย์ขอสรุปประเด็นที่สำคัญในหน่วยที่5นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ว่าด้วยสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศจะมีสภาวะแวดล้อมที่เราพึงให้ความสำคัญอยู่3เรื่องนะครับก็คือทฤษฎีสัจจนิยมใหม่กับระบบคู่อำนาจนะครับเป็นเรื่องของคู่อำนาจระหว่างประเทศประเด็นที่2คือเสรีนิยมกับระบอบระหว่างประเทศก็คือเราให้ความสำคัญกับตัวระบอบระหว่างประเทศหรือรีจีมเนี่ยนะครับและสุดท้ายก็คือทฤษฎีประกอบสร้างกับประทัดสถานระหว่างประเทศอันนี้ก็คือเราจะให้ความสำคัญกับความคิดที่แลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างรัฐในการกำหนดนโยบายต่างประเทศครับขอจบการนำเสนอในหน่วยที่5
ซึ่งว่าด้วยสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการกำหนดนโยบายต่างประเทศของชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศครับ

การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดและพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารของรัฐบาลโดยที่การบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจแบบรวมอำนาจหรือ centralization และมีการแบ่งอำนาจให้กับราชการส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายไปปฏิบัติและจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เพื่อพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมหลักการใช้อำนาจของราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาศัยอำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ที่ราชการส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการส่วนกลางนั้นมีการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงและกรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมเรามาดูพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางในอดีตในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นกล่าวได้ว่ายุคสมัยของกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีลักษณะทางการบริหารที่สำคัญในยุคนี้นั้นการบริหารราชการอยู่ที่เมืองหลวงหรือกรุงสุโขทัยสำหรับในหัวเมืองชั้นในมีการบริหารแบ่งออกเป็นเมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงล้อมรอบราชธานีทั้ง4ด้านคือศรีสัชนาลัยสองแควสะหลวงและชากังลาวโดยภาพรวมในการบริหารในยุคนี้นั้นอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองซึ่งพ่อปกครองลูกหรือบิดาปกครองบุตรลักษณะรวมอำนาจอยู่ที่ราชธานีสมัยต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะการบริหารราชการส่วนกลางลักษณะเด่นๆได้แก่สมัยพระเจ้าอู่ทองที่เรียกว่าระบบจตุสดมหรือเวียงวังคังนาพัฒนาการสมัยที่2คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะการแบ่งระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารออกอย่างชัดเจนโดยมีสมุหกราโหมดูฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรสุมหนายกดูฝ่ายพลเรือนสมัยที่3คือสมัยพระเพทราชามีลักษณะการคานอำนาจระหว่างสมุหนายกกับสุมหกราโหมโดยลดอำนาจกำลังทหารของสมุหกราโหมลงและให้สมุหนายกมีอำนาจทางทหารในฝ่ายเหนือเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้อยู่ในระบบที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์เป็นดั่งสมมุติเทพสมัยต่อมาคือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเด่นในสมัยรัชกาลที่5เริ่มแรกนั้นมี6กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกลาโหมและพื้นฐานอีก4กระทรวงจากเวียงวังคังนาต่อมาได้เพิ่มเป็น12กระทรวงเมื่อวันที่1เมษายน2435ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทยกลาโหมต่างประเทศวังกระทรวงเมืองเกษตรตากระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงยุติธรรมยุทธนาธิการธรรมการกระทรวงโยธาธิการและมุรธาธิการเหตุการณ์ที่สำคัญต่อมาคือการยกเลิกอัครเสนาบดีคือสมุหนายกกับสมุหกลาโหมลงและให้ข้าราชการในทุกกระทรวงมีฐานะเทียบเท่ากันที่เรียก